0: www.thaipbs.or.th/live
1: ป่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตแต่ในเวลาเดียวกันป่าก็เป็นดินแดนลี้ลับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อธิบายไม่ได
2: ้เกือบเที่ยงคืนตัวอะไรเหมือนลิงนึงครับไต่ลงมาจากยอดไม
3: ้ผมบอกว่าผีคาริโยครับ
1: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลวันจันทร์นี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS

หน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมุมการเมืองรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะทำให้คุณเห็นในสิ่งที่เป็นวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันปวีณาฟักทองและคุณอนุชาขำดวงค่ะ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพของบรรดานักการเมืองนะครับทั้งในซีกของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยก็ลงพื้นที่นะครับไปติดตามปัญหาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับ1คนแน่นอนนะครับนายกอนุทินหลังจากที่กลับจากการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศต้องบอกว่าเที่ยวนี้นายกไปนานลากยาวหลายประเทศนะครับพอกลับมาก็ลงพื้นที่ในทันทีเมื่อสักครู่เราเห็นในช่วงต้นรายการนะครับนายกเนี่ยลงพื้นที่ไปก็มีทั้งเสียงที่ให้การต้อนรับนะครับเสียงตอบรับและบางส่วนก็อาจจะไม่พออกพอใจสักเท่าไหร่นะ
1: ถ้าฟังเสียงช่วงต้นรายการนะคะที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีความกังวลใจเป็นห่วงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่เป็นประโยคที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเนี่ยได้พูดคุยกับประชาชนที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนค่ะซึ่งก็ปรากฏว่าหลายคนก็รอคอยให้หน่วยงานภาครัฐเจ้าหน้าที่รวมถึงรัฐบาลลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือดังนั้นวันนี้หลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าสิ่งที่ดำเนินการมันเพียงพอกับความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนหรือไม่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะตอนนี้มันไปส่งผลกระทบต่อเรตติ้งของรัฐบาลในมุมมองของประชาชนที่มีต่อนายกอนุทินอย่างไรบ้างวันนี้ตลอดรายการของเราจะมาวิเคราะห์กันเรื่องนี้ค่ะมุมมองของคุณผู้ชมมองว่าการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลทันท่วงทีมีความล่าช้าในเรื่องใดบ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วมาพูดคุยกับเราได้นะคะ
0: เดี๋ยวเริ่มที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับอย่างที่บอกไปก็คือกลับจากการปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศนะครับกลับมาเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ในทันทีนะครับ1จุดที่นายกรัฐมนตรีลงไปก็คือที่แฟลตคลองจันทน์ก็เป็นที่ทราบกันดีนะฮะที่แฟลตคลองจันเนี่ยโอ้โหสถานการณ์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับแล้วก็มีผู้ที่ประสบภัยนะครับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเยอะคนที่ติดค้างอยู่ในแฟลตก็เยอะเหมือนกันนะครับที่รอการช่วยเหลือทีนี้พอนายกรัฐมนตรีไปถึงนะครับก็มีปฏิกิริยานะครับจากคนแฟลตคลองจันที่อยู่ที่นั่นในช่วงที่นายกรัฐมนตรีขึ้นเรือนะครับเพื่อที่จะไปมอบสิ่งของจำเป็นนะครับมีบางช่วงบางตอนที่ชาวแฟลตคลองจันเนี่ยเขาโห่ร้องแล้วก็บางคนตะโกนนะครับบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับก็อาจจะไปล้อกับสถานการณ์ที่มีบุคคลในรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยบอกว่ายังไงสถานการณ์น้ำในช่วงนี้เนี่ยเอาอยู่แน
1: ่
0: ๆนะครับเดี๋ยวให้ไปฟังเสียงไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กันหน่อยฮะ

0: นี่แหละครับเป็นช่วงที่นายกอนุทินนะครับลงพื้นที่ไปที่คลองจันเขตบางกะปินะครับนายกลงไปแจกถุงยังชีพนะครับแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยปริมาณน้ำมันยังท่วมสูงอยู่นะเมื่อคืนนี้ก็ราวเมตร50เซนติเมตรนะครับนายกก็เลยไปให้กำลังใจประชาชนที่เขาอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันนะครับซึ่งก็มีประชาชนเนี่ยออกมารับสิ่งของจำเป็นนะครับพวกอาหารแห้งประชาชนเนี่ยบอกว่าขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมา2เครื่องเพื่อที่จะทยอยสูบน้ำแล้วก็ออกจากห้องนะครับสูบน้ำออกจากห้องสูบน้ำออกจากตึกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลำบากกันหนักมากไม่มีน้ำสะอาดใช้นะครับซึ่งระหว่างที่เข้าไปในพื้นที่เนี่ยประชาชนก็ตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีนะครับแต่อย่างที่บอกไปแหละนะครับมีคนที่อยากจะได้รับความช่วยเหลือนะครับเห็นนายกแล้วก็คิดว่าความช่วยเหลือเนี่ยจะเข้ามาแต่ว่าบางคนอารมณ์ก็ยังค้างอยู่นะครับก็อาจจะไม่พออกพอใจเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์ก็เลยมีชายคนหนึ่งนะครับตะโกนเสียงดังออกมาบอกเข้ามาทำไมก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับไปบอกว่าเอาน้ำมาให้ครับและระหว่างออกจากแฟลตคลองจันก็มีคนที่ออกมายืนที่บริเวณระเบียงนะครับแล้วก็ตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีกันตลอดทางเนี่ย
1: วางท่อน
2: ระบายน้ำเนี่ยเรากำลังทำอยู่ตรงที่ตั้งเครื่องระบายน้ำอยู่ตรงที่เลยแต่ตอนนี้เนี่ยมันทั้งซ้ายทั้งขวามันเอวมันหมด
1: เอา
2: แล้ว
1: เก็บ
2: ดิน
1: ได้ช่วยไหมคะเก็บดิน
2: ท่อ
1: มาว่างเลย
2: เขาลอกท
1: ่
2: อให
1: ้
2: หมดแล้ว
1: เขาลอกท่อให
2: ้หมดแล้วปัญหาของ เรา
3: เนี่ยน้ำไม่ได้เลยน้ำไม่ได้เลยน้
1: ำไม่ได้เลยน้ำไม่ได
2: ้เลยน้ำไม่ได้เลย
1: น้ำไม่ได้เลยน้ำไม่ได้เลยน้ำไม่ได้เลยน้ำไม่ได้เลยน้ำไม่ได้เลยน้ำไม่
2: คาดว่าถ้าวันนี้มันไม่มีก้อนฝนลงมาเดี๋ยวก็จะลงน้ำจะลดลงไ
4: ปวันนี้มีน้ำไม่มีเลยครับ
5: เนี่ยค่ะช่วงที่นายกรัฐมนตรีไปสังเกตว่าจริงๆเนี่ยที่เคหะคลองจันเนี่ยมีคนที่ติดค้างอยู่เป็นจำนวนมากนะคะคือแต่ละอาคารเนี่ยมีคนอยู่ในหลักร้อยแล้วก็ส่วนใหญ่อยู่กันมานานแล้วเมื่อวานนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้จัดการของเคหะคลองจันซึ่งเป็นบางอาคารบางอาคารบอกว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุบางส่วนก็จะมีผู้ป่วยด้วยเพราะว่าไม่สะดวกกับเรื่องของการขนย้ายปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของน้ำประปาที่ไม่มีใช้ไฟฟ้าที่ต้องถูกตัดไปก่อนหน้านี้เนื่องจากว่ามีคนที่ถูกไฟฟ้าดูดแล้วก็เสียชีวิตตัดไฟเพื่อความปลอดภัยของคนที่อยู่ในพื้นที่แต่พอปัญหามันไม่ได้รับการแก้ไขก็คือเรื่องของการระบายน้ำออกระดับน้ำไม่ได้ลดลงแต่ว่าน้ำท่วมถึง1เมตรครึ่งมันก็ทำให้ประชาชนไม่สามารถออกมาหาอาหารหุงหาอาหารประกอบอาหารในการรับประทานได้ในระหว่างที่อยู่ภายในที่พักก็เลยทำให้แต่ละคนได้รับความเดือดร้อนกันอย่างหนักเลยค่ะพอนายกรัฐมนตรีลงไปก็ปรากฏว่าหลายคนพยายามส่งเสียงเพราะเมื่อวานที่เราพูดคุยเนี่ยเขาบอกเลยว่าในแฟลตหลายคนเนี่ยโทรศัพท์ใช้ไม่ได้แล้วนะโทรคุยกันไม่ได้ไลน์กันก็ไม่ได้เวลาที่จะสื่อสารกันมีใครมาช่วยเหลืออะไรตรงไหนบ้างคนในแฟลตต้องตะโกนคุยกันพอนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงทุกคนก็ใช้ในวิธีนี้ค่ะตะโกนลงมาว่ายังมีคนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วอยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมองเห็นมาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาส่วนภาพนี้เนี่ยตอนที่ลงพื้นที่ไปช่วงแรกเลยคุณผู้ชมสังเกตนายกรัฐมนตรีถอดรองเท้าเลยนะคะแล้วก็เดินเท้าเปล่าเพื่อที่จะไปลงพื้นที่ลุยน้ำไปเพื่อที่จะไปพบปะประชาชน
0: ก็ปกติถ้าไม่ใช่เป็นชุดราชการเครื่องแบบราชการนะฮะแกก็จะใส่รองเท้าผ้าใบนะครับก็นี่เป็นสถานการณ์น้ำท่วมก็เดินลุยน้ำก็อาจจะลำบากสำหรับรองเท้าผ้าใบก็เลยถอดรองเท้าเลยแบบนี
5: ้รองเท้าบูทละคุณ
0: อาจจะหาไม่ทันหรือเปล่า
5: เพราะว่าไม่ทราบว่าจะต้องมาลงพื้นที่ที่จุดไหนบ้างเดิมทีเนี่ยภารกิจของนายกรัฐมนตรีมีเดินทางไปต่างจังหวัดด้วยเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์น้ำในจุดอื่นๆแต่ปรากฏว่าที่เนี่ยพอได้รับความเดือดร้อนมากนายกรัฐมนตรีก็เลยปรับแผนแล้วมาที่นี่ในช่วงค่ำด้วย
0: ไปที่คลองจันทร์1จุดนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับคุณผู้ชมนายกก็นั่งรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับปภ.จากท่าอากาศยานดอนเมืองไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากร

0: เขตบางเขนนะครับไปที่นั่นก็ไปพบเจอกับประชาชนซึ่งเป็นผู้ประสบภัยนะครับน้ำท่วมแล้วก็คือตอนนี้ต้องยอมรับว่าประชาชนเนี่ยเขาเครียดจริงๆนะเพราะว่าต้องอยู่กับน้ำเนี่ยมาบางคน 2-3 วันแล้วนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยมันยากลำบากนะครับพอเจอนายกเนี่ยก็ตะโกนออกมาบอกว่าโอ้ยรวยไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็เรียกร้องให้นายกเนี่ยเดินลงเดินลุยที่น้ำมันท่วมขังก็คือตอนแรกเนี่ยนั่งรถไปใช่ไหมประชาชนเขาบอกว่าลงมาเลยไหมลงมาจากรถไหมแล้วก็ลงมาดูสภาพปัญหาที่แท้จริงที่ชาวบ้านเขาประสบพบเจอกันอยู
1: ่
0: ก็เลยทำให้นายกเนี่ยลงจากรถไปแล้วก็เดินไปพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มนี้ชาวบ้านเขาก็เลยร้องขอนะครับตอนนี้เดือดร้อนจริง

0: เอาลูกชิ้นไปแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนนะครับไม่ใช่แค่นี้ก็คือยังไปเหมาร้านอาหารตามสั่งให้เงินไป 10,000 บาทนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวให้ไปอีก 5,000 บาทเพื่อที่จะให้เอาไปแจกจ่ายคนในชุมชนแล้วก็บอกว่าถ้ารอครัวเคลื่อนที่เนี่ยที่สั่งไปให้จัดตั้งครัวขึ้นพื้นที่ครัวเคลื่อนที่เนี่ยมันอาจจะไม่ทันการละแล้วก็ขอให้ชุมชนเนี่ยนำอาหารที่ได้จากตรงนี้เนี่ยเอาไปบริหารจัดการก่อนก็คือควักเงินเอาไปให้ร้านลูกชิ้นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ร้านอาหารตามสั่งเอาไปให้ปรุงอาหารนี่แหละแล้วก็ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนฟรีได้รับประทานกันนะ
1: แน่นอนจริงๆหลายคนก็ตั้งคำถามบอกว่าน้ำมันท่วมมาประมาณ2วันแล้วอ่ะแต่ทำไมครัวเคลื่อนที่ยังไม่มาสักทีประชาชนต้องไปซื้อของมากินมาใช้เพื่อที่จะประทังชีวิตแต่ปัญหาก็คือบางทีคนที่ทำการค้าขายอ่ะเขาก็ไม่สามารถไปซื้อของมาทำขายได้เหมือนกันมันเลยทำให้อาหารการกินในแต่ละชุมชนแต่ละพื้นที่เนี่ยมันได้รับผลกระทบเป็นโดมิโนไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมทีนี้นอกจากที่ชุมชนที่นายกรัฐมนตรีไปแล้วเนี่ยก็ยังเดินทางต่อไปที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนด้วยนะคะที่เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะไปมอบถุงยางชีพผู้สื่อข่าวมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีประเด็นที่ทั้งชาวบ้านและเราทุกคนตั้งคำถามคือความรู้สึกที่เรามองว่าการประกาศแจ้งเตือนของภาครัฐทำไมล่าช้าจังเรื่องนี้ก็เลยถามนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินบอกว่าได้มีการตรวจสอบไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วรวมถึงกระทรวงมหาดไทยตัวคำสั่งเนี่ยไม่ได้ล่าช้านะคะแต่ยอมรับว่าเนื้อหาค่อนข้างเข้าใจยากเพราะว่ามีศัพท์เทคนิคดังนั้นก็เลยกำชับค่ะให้รัฐมนตรีดีอีแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยไปสื่อสารด้วยวิธีที่เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นหลายคนก็เลยบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ถ้าไปดูที่หน้าเพจและการประกาศแจ้งเตือนจะกระชับและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นแต่หนึ่งสิ่งที่นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำก็คือบอกว่ารัฐบาลพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือเยียวยาทีนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยอยากจะกล่าวขอโทษอะไรประชาชนหรือเปล่านายอนุทินก็เลยบอกนะคะว่าทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับรู้สึกเสียใจกังวลใจมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และพยายามแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ค่ะ
0: นะครับก็เป็นความรู้สึกของนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อถูกนักข่าวถา มนายกก็บอกว่าคือพยายามที่จะทำอย่างเต็มที่แล้วแหละแล้วก็รู้สึกเสียใจกังวลใจเพราะว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเยอะนะครับก็เลยเป็นห่วงเดี๋ยวจะทำอย่างเต็มที่นะครับทีนี้พอกลับมานะครับไปลงพื้นที่ในจุดต่างๆนะครับลงพื้นที่ในช่วงเช้าช่วงบ่ายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.นัดพิเศษทันทีเลยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็มีการประกาศวันหยุดราชการพิเศษนะครับซึ่งวันหยุดราชการนี้เนี่ยครอบคลุม4จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการนะครับตั้งแต่วันที่28ก็คือวันนี้จนถึงวันที่29วันพรุ่งนี้นะครับมีการขยายเวลาเก็บค่าผ่านทางด่วนโทเวด้วยนะครับส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ตลาดหลักทรัพย์นะครับยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
2: น่าจะมีการกำหนดให้มีการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะครับในบางจังหวัดบางพื้นที่นะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกของการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนนะครับ
0: นายกนะครับก็เป็นประธานการประชุมครม.นัดพิเศษเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับนายกก็ขอบคุณรัฐมนตรีที่มาร่วมประชุมกันเนื่องจากว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยฝนมันตกต่อเนื่องหลายพื้นที่แล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมไปถึงภาคกลางภาคตะวันออกนายกบอกว่าถ้าสถานการณ์ฝนตกมันเบาบางลงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยก็อาจจะทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะกทมและปริมณฑลมีการหารือกับรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับเพื่อที่จะกำหนดวันหยุดราชการพิเศษในบางจังหวัดทันทีเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนเพราะว่าตอนนี้บางจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่นะครับแล้วก็ เดินทางเนี่ยการเส้นทางคมนาคมเนี่ยแทบจะถูกตัดขาดเลยอาจจะมีบางส่วนระบบสาธารณะที่สามารถที่จะเดินทางได้แต่มันก็อาจจะไม่

0: ดวกสบายเท่าที่ควรนะฮะ
1: โดยเฉพาะถ้าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะคะอย่างถนนวิภาวดีรังสิตแต่ต้องยอมรับว่ายังมีรถที่จอดเสียอยู่ระหว่างทางเป็นจำนวนมากเชื่อว่าในช่วงของวันหยุดราชการคนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นประชาชนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหยุดได้หรอกหลายคนต้องเข้าไปเคลียร์ในพื้นที่บ้านหลายคนอาจจะต้องเข้าไปเคลียร์เรื่องของรถที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่เพราะว่าจะต้องหารถยกรถลากหาที่ซ่อมรถหาที่แก้ไขปัญหารวมถึงครอบครัวที่อยู่ในจุดต่างๆเนี่ยก็จะต้องพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในช่วงวันหยุดยาว2วันนี้นะคะแต่นอกจากเรื่องของการประกาศวันหยุดแล้วนะคะหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีคุณอนุทินก็บอกค่ะว่าการประชุมครม.นัดพิเศษครั้งนี้มีมติให้ประกาศวันหยุดราชการ4วันค่ะอย่างที่บอกไปก็คือ 28 ถึง 29 กันยายนส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารทั่วไปตลาดหลักทรัพย์มีการดำเนินการที่เกี่ยวกับเพย์เมนต์ต่างๆเนี่ยค่ะที่จำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับตลาดทุนโลกต้องดำเนินการอยู่นะคะขณะที่โทเวให้บริการฟรียืดเวลาอีก2วันค่ะไปจนถึงวันที่29กันยายนในช่วงเวลาเที่ยงคืนขณะที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายเอกภพเพียรพิเศษแถลงย้ำข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีมี14ข้อด้วยกันค่ะโดยเฉพาะการให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันโดยรายงานข้อมูลผ่านสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.ตั้งศูนย์แถลงข่าวเขาจะมีการแถลงข่าวชี้แจงสถานการณ์ในทุกๆพื้นที่ในเวลา10นาฬิกาของทุกวันนายกรัฐมนตรีสั่งการนะคะให้เร่งฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่ที่น้ำลดแล้วไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดในภาพรวมแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาค่ะว่าข้อมูลที่สื่อสารผ่านช่องทางไทยคู่ฟ้าจะมีความแม่นยำและหน่วยงานต่างๆจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างรวดเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องประสบภัยเพียงลำพังค่ะ
0: นี่เป็นผลของการประชุมครม.นัดพิเศษนะครับที่เป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับซึ่งนอกจากได้กำชับกำชาครม.แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังเรียกประชุมนะครับเป็นการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับมีเรื่องของการสั่งการให้ไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยนะครับนายกบอกว่าต้องไม่ตกหล่นแม้แต่รายเดียวนะฮะนี่เป็นข้อกำชับในที่ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับส่วนทางปภ.ก็ให้ระดมกำลังเครื่องจักรกลนะครับพื้นที่ไหนที่ไม่ได้ประสบภัยเอาเครื่องจักรกลในพื้นที่นั้นเนี่ยส่งต่อไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะครับก็เป็นข้อเน้นย้ำในที่ประชุมร่วมกับผู้ว่านะครับนายอนุทินครับนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีมหาดไทยเมื่อวานนี้ไปเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์แล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยก็มีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ไปประชุมกันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายกบอกว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานนะบูรณาการแก้ไขปัญหาแล้วก็รับมือให้การช่วยเหลือโดยเน้นไปที่การให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพนะครับทั้งเรื่องของที่พักอาศัยศูนย์พักพิงอาหารยารักษาโรคถุงยางชีพไปจนถึงการอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐนะครับแน่นอนสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ผู้ป่วยอาจจะเยอะนะครับแล้วก็การบริการเนี่ยมันอาจจะไม่ทั่วถึงข้อกำชับกำชาไปว่าในโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยจะต้องคอยอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่าโรคที่มากับน้ำเนี่ยมันก็มีเยอะเหมือนกันหลังน้ำลดก็อาจจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยไม่ได้เคลื่อนย้ายลำบากสำหรับผู้ป่วยนะครับที่เป็นกลุ่มเปราะบางกว่าจะไปถึงโรงพยาบาลก็ให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับผู้ป่วยในกลุ่มนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยประชาชนจะต้องกินอิ่มแล้วก็มีอาหารรับประทานครบทุกมื้อนะครับเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนก็ต้องมี
1: แน่นอนนอกจากเรื่องของการใช้ชีวิตของประชาชนแล้วนะคะทางนายกรัฐมนตรียังสั่งการไปยังผู้ราชการจังหวัดปลัดจังหวัดค่ะรวมถึงนายอำเภอด้วยให้ลงพื้นที่สำรวจตรวจตราประชาชนตามบ้านเรือนอย่างใกล้ชิดสำรวจความเดือดร้อนนะคะตั้งแต่ระดับชุมชนระดับหมู่บ้านไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเหมือนที่หาดใหญ่แล้วก็ไม่ให้ประชาชนเนี่ยตกหล่น ไม่ได้รับการช่วยเหลืออันนี้คือ

0: ชับมากเป็นพิเศษรวมถึงสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดบริหารจัดการวงเงินทดรองราชการ50ล้านบาทของแต่ละจังหวัดหากมีสถานการณ์รุนแรงสามารถขออนุมัติขยายวงเงินราชการมาที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อขอขยายวงเงินไปยังกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณต่อไปได้ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนการจัดการเหตุอุทกภัยแล้วก็ย้ำให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการจากส่วนกลางขอให้ผู้ราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่เลยค่ะให้รายงานผลการปฏิบัติงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยให้รับทราบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วค่ะ
1: นายกจะสั่งการให้ปภ.นะครับไปชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบแล้วก็หลักเกณฑ์ในการเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับก็เป็นการสร้างความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ให้จังหวัดเนี่ยไปเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะเยียวยาผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่นะครับรวมไปถึงขอให้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่จะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69นี้นะครับเพื่อที่จะให้งบประมาณที่ภาครัฐลงทุนไปกับการประกันภัยประชาชนเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนทางด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณนันสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะครับก็บอกว่าเชื่อว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่เนี่ยมีความเต็มที่แล้วล่ะนะครับที่จะทำงานเพื่อประชาชนก็ขอให้ทางจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมที่จะรับมือภัยพิบัติใน3ขั้นตอน3ระยะนะฮะทั้งก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยแล้วก็หลังเกิดภัยมีการระดมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.ในพื้นที่เนี่ยให้ลงไปช่วยเหลือประชาชนนะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันครอบคลุมมากที่สุดนะฮะ
0: แน่นอนตอนนี้ก็เน้นย้ำนะคะว่าที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนลงและได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดแล้วก็ครอบคลุมไม่ให้เกิดการตกหล่นด้วยทางด้านของนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะบอกว่าตอนนี้หน่วยงานในพื้นที่เนี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งรับมือกับภัยอยู่เสมอนะคะโดยขอให้ปภ.จังหวัดบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานด้านการพยากรณ์ในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นสำนักงานชลประทานจังหวัดสถานีตุนิยมวิทยาจังหวัดทำหน้าที่การสื่อสารประชาสัมพันธ์นำข้อมูลให้ไปถึงประชาชนให้รับทราบอย่างทั่วถึงรวมถึงอัปเดตสถานการณ์ทุกวันค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าใจตรงกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะวางแผนการบริหารจัดการล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ด้วยค่ะ
1: อีกหนึ่งอธิบดีนะครับเป็นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะครับบอกว่าเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดใดที่เหลืออยู่แล้วก็ไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือประชาชนนะครับก็ขอให้เสนอขอเพิ่มวงเงินไปที่ปภ.เพื่อที่จะดำเนินการไปยังกรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณสนับสนุนการขออนุมัติขยายวงเงินนะครับซึ่งเงินทดรองราชการในทุกรายจ่ายนะครับบอกว่าสามารถที่จะดำเนินการได้ทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายของผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงผู้ประสบภัยนะครับและปัจจุบันเนี่ยทางปภ.ก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับมูลนิธิองค์กรสาธารณกุศลในการบริหารจัดการสาธารณภัยร่วมกันนะครับก็ขอฝากให้ปภ.จังหวัดศูนย์ปภ.เขตไปประสานกับมูลนิธิและองค์กรสาธารณกุศลตามระบบที่กำหนดเอาไว้นะครับซึ่งก็จะทำให้การทำงานเนี่ยมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ
0: นอกจากนี้ก็ให้ติดตามสถานการณ์การวิเคราะห์สถานการณ์การตั้งวอลลุ่มของทางศูนย์ปภ.เขตและดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะส่วนจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปภ.เขตที่ไม่มีสถานการณ์หรือสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายจากกรมสาธารณภัยมาช่วยเหลือในพื้นที่ที่มีสถานการณ์เพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุดค่ะ
1: ช่วงต้นรายการคุณประวินาเกริ่นไปเรื่องของความนิยมทางการเมืองนะครับของรัฐบาลฝ่ายค้านรวมไปถึงฝ่ายการเมืองทุกๆฝ่ายทุกๆพรรคนะครับก็เป็นจังหวะที่พอดิบพอดีเลยนะครับที่นิดาโพเข้ามาเผยผลสำรวจนะครับความนิยมทางการเมืองในช่วงเวลานี
0: ้
1: แต่ว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่เขาไปสำรวจเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงช่วงเวลาของน้ำท่วมนะครับในเวลานี้ แต่ขนาดยังไม่ถึงช่วงเวลาของน้ำท่วมซึ่งหลายๆคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์นะครับผลสำรวจที่ออกมาเนี่ยมันสามารถที่จะแปรตีความได้บอกว่าคะแนนนิยมของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเมื่อไปเทียบกับบุคคลอื่นๆที่ประชาชนเขาอยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีมันลดลง ก็คือไม่ใช่ลดลงเฉพาะตัวของนายกเท่านั้นนะครับแต่ว่าไปมองอีกด้านหนึ่งคำถามถึงความนิยมในพรรคการเมืองพรรคภูมิใจไทยก็ถือว่าลดลงด้วยนะ
0: ปัจจัยหนึ่งอาจจะเป็นเพราะปัญหาที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องและทุกๆปัญหามันเกิดขึ้นเรียกว่ารายสัปดาห์ท
1: ุ
0: กสัปดาห์จะมีปัญหาให้รัฐบาลต้องแก้ไขและประชาชนจะรู้สึกว่าการขยับขับเคลื่อนของรัฐบาลมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วได้ดั่งใจเหมือนกับประชาชนที่รอคอยความช่วยเหลือ รอคอยความหวังจากการเป็นผู้ประสบภัยอันนี้ยังไม่ได้มีการสำรวจในช่วงที่ทางรัฐบาลเนี่ยต้องตั้งรับกับเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่านิดาโพเนี่ยเขาไปสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองไตรมาส3ประจำปี2569ซึ่งการสำรวจมีขึ้นในช่วงวันที่18ถึง23กันยายนนี่ยังไม่เกิดน้ำท่วมนะคุณอนุชาคุณผู้ชม
1: ครับ
0: แต่พอถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้อันดับ1พบว่าเป็นคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 24.72 ถึงแม้จะเป็นอันดับ1แต่คะแนนลดลงนะคะถ้าเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ตอนเดือนมิถุนายนเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 26.08 ขณะที่ครั้งแรกก็คือไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยในช่วงของเดือนมีนาคมตัวของคุณเท้งเนี่ยยังได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 30.60 ค่ะ
1: นี่ก็ลดลงเรื่อยๆนะครับจากการสำรวจครั้งแรกเหมือนกันแต่ว่าลดลงประมาณ 2%
0: ะ
1: นะครับส่วนอันดับที่2นะครับ 19.80% เนี่ยบอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นะครับซึ่งเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับ2ครั้งก่อนหน้านี้นะครับครั้งที่2เดือนมิถุนายนเนี่ยคนที่บอกว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 10.2 นะครับอันนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 10% นะ
0: ค่ะ
1: ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็น่าจะสะท้อนในยะได้พอสมควรเลยเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ร่วมกันกับนักวิชาการอีกครู่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คืออันดับที่3นะครับคนที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็คือนายกอนุทินชาญวีรกูลนะครับของพรรคภูมิใจไทยนายกเนี่ยได้ 13.76% นะครับซึ่งลดลงจากครั้งที่2ก็คือเดือนมิถุนายนเนี่ยตอนนั้นได้ร้อยละ 21.68 นะครับอันนี้ก็ลดเยอะเหมือนกันและครั้งที่1เนี่ยอยู่ที่ 29.4 นะครับเกือบ30นะครับตอนนี้สำรวจครั้งที่3ลดลงมาเหลือแค่ 13.76 นะครับก็ถือว่าลดเยอะพอสมควรส่วนอันดับ4นะครับ 11.28 บอกว่าเป็นอาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยนะครับนี่ก็ลดลงเหมือนกันก่อนที่สำรวจเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับอยู่ที่ 11.64 แต่ว่าตอนนี้ 11.28 ก็ถือว่าลดลงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นักนะฮะ
0: อีกหนึ่งคนค่ะที่มีบทบาทโดดเด่นนะคะแต่ว่าเป็นผู้นำในการทำหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลก็คือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ในอันดับ5ค่ะได้คะแนนอยู่ที่ร้อยละ 9.60 นะคะแต่ว่าลดลงเหมือนกันถ้าเทียบกับครั้งที่2เมื่อเดือนมิถุนายนนะคะตอนเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ได้สัดส่วนอยู่ที่ 11.80 และครั้งที่1เดือนมีนาคมอยู่ที่ร้อยละ 10.92 ขณะที่อันดับ6ค่ะร้อยละ 5.68เป็นคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมจากพรรคไทยพักดีค่ะปรากฏว่าคุณหมอวรงคุณอนุชาเพิ่มขึ้นจากครั้งที่2ครั้งที่2ในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณหมอวรงเนี่ยได้ร้อยละ 4.08 ขยับขึ้นมานะคะในขณะที่ครั้งที่1เดือนมีนาคมคะแนนของคุณหมอวรงอยู่ที่ร้อยละ 1.56 เท่านั้นขยับขึ้นแบบก้าวกระโดดจาก 1.56 ครั้งแรกณวันนี้คะแนนของคุณหมอวรงอยู่ที่ 5.68 แล้วค่ะ
1: ส่วนคนอื่นก็ลดหลั่นกันไปนะครับอีกหนึ่งคำถามก็คือพรรคการเมืองที่จะสนับสนุนในวันนี้นะครับอันดับ1เป็นพรรคประชาชนครับ 35.4 นะครับเมื่อรอบก่อนเนี่ยได้ 34.8 เท่ากับว่าเพิ่มขึ้นนะอันดับ2ก็คือพรรคเพื่อไทยครับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งที่2เหมือนกันครั้งนี้เนี่ย 18.44 ครั้งก่อน 16.84 แต่ที่น่าสนใจก็คือพรรคภูมิใจไทยอยู่ที่3 ร้อยละ 12.08 ลดลงจากเดือนมิถุนายนนะครับครั้งก่อนเนี่ย 17.0 นะฮะเหลือแค่12นะครับก็ถือว่าลดลงก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันลดลงทั้งคนทั้งพรรคนะครับแล้วก็อันดับ4เป็นประชาธิปัตย์อันดับ5เป็นพรรคที่ยังหาไม่ได้นะครับยังหาพรรคเหมาะสมไม่ได้และอันดับ6เป็นพรรคไทยพรรคดีอย่างที่บอกไปนะครับอยากจะชวนคุยแล้วก็วิเคราะห์กันเพิ่มเติมกับนักวิชาการนะครับเกี่ยวกับผลการสำรวจในครั้งนี้นะครับก็เลยชวนผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีนะครับผู้อำนวยการนิดาโพเนี่ยมาพูดคุยกันตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์สุวิชาสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีทุกท่านครับผม
1: ครับอาจารย์ครับนิดาโพล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้สำรวจในช่วงที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมณเวลานี้ที่คนเนี่ยตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรแต่ว่าโอ้โหคะแนนนิยมเนี่ยต้องบอกว่าในซีของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยและนายกรัฐมนตรีเนี่ยลดต่ำลงเยอะมากนะครับอาจารย์มันมีปัจจัยหรือว่ามีเหตุผลมาจากอะไรฮะ
2: คือคะแนนของคุณอนุทินนะครับก็ค่อยๆทยอยลดลงมาตามลำดับนะ29 21แล้วก็13นะครับถามว่าคะแนนที่ลงมาเนี่ยนะครับนะต้องบอกว่าลงทุกภาคเลยทีนี้ไอ้ที่ลงเยอะๆซึ่งทำให้คะแนนมันร่วงเนี่ยนะครับก็คือการไปลงในภาคอีสานถึง 10% ต้องเข้าใจอย่างว่าประชากรไทยเนี่ยคือเราเก็บข้อมูลเรากระจายสัดส่วนตามประชากรนะครับประชากรไทย1ใน3ของประเทศเนี่ยอยู่ในภาคอีสานเมื่อภาคอีสานลงมา 10% เนี่ยมันก็เลยดึงคะแนนทุกอย่างเนี่ยมันลงมาเยอะมากนะครับอันที่1
1: ครับ
2: นะครับอันที่2อีกภาคนึงที่ลงมาเยอะก็คือภาคตะวันออกลงมาถึง 19% นะครับทีนี้ถามว่ามันมีเหตุผลอะไรนะครับเราก็ไปดูข้อมูลข้างในนะครับนะเราก็ค้นพบว่าจริงๆมันลงมาทุกกลุ่มนะครับกลุ่มอายุก็ลงมาลงเยอะๆหน่อยก็คือกลุ่มอายุ Gen X นะครับพวก46ถึง59ก็คือรุ่นผมนี่แหละนะครับนะกลุ่มอาชีพลดเยอะๆหน่อยก็กลุ่มข้าราชการกลุ่มคนทำงานอิสระ
1: ครับ
2: นะครับนะที่สำคัญก็คือไอ้ตัวเสียแชมป์ไอ้พวกเกษตรกรแรงงานนะครับคือกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจแต่แน่นอนคุณอนุทินอาจจะยังคงเป็นแชมป์60ขึ้นเราพูดถึงคุณอนุทินก่อนนะครับคำถามว่าลงจากตรงนี้ไงพอเราดูจากตรงนี้เสร็จเราไปดูพรรคก่อนแล้วเดี๋ยววิเคราะห์ทีเดียวเลยนะครับพรรคการเมืองเนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยก็ลงก็ทยอยลงนะครับนะพรรคภูมิใจไทยก็จาก26 17ก็มาเหลือ12งวดนี้ก็ลงไปถึง 5% นะครับก็การลงครั้งนี้ของพรรคภูมิใจไทยทำให้เสียอันดับ2ให้กับพรรคเพื่อไทยทันที
1: ครับ
2: ก็ลงทุกภาคไปลงเยอะๆหน่อยก็คืออย่างที่บอกก็คือภาคอีสานเนาะนะครับนะภาคอีสานภาคตะวันออกลงเยอะหน่อยนะครับนะแล้วก็กลุ่มอายุก็คือ Gen Y Gen X นี่แหละนะ
1: ครับ
2: นะทีนี้แล้วก็กลุ่มภาครัฐและคนทำงานอิสระก็เช็คเช่นเดียวกับคุณอนุทินคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับประเด็นแรกเลยก็คือการจากครั้งที่1มาครั้งที่2ครั้งที่2ที่ลดเนี่ยลดเพราะเนื่องจากกรณีของบัตรคนจนเป็นส่วนใหญ
1: ่ครับ
2: เพราะกลุ่มที่ลดเยอะๆก็คือกลุ่มเกษตรกรแรงงานนะครับพ่อบ้านแม่บ้าน60ขึ้นคนมีรายได้ไม่ถึง 10,000 ทีนี้พอมาครั้งที่3ผมก็ไปดูอีกกลับกลายว่าคะแนนของคนกลุ่มนี้ไม่กลับมายังไม่กลับมาก็แสดงว่าเกิดจากอะไร1เค้ายังไม่มั่นใจเพราะเนื่องจากว่าไอ้บัตรคนจนเนี่ยยังไม่ประกาศว่าใครจะมีสิทธิ์บ้าง
1: ครับ
2: นะครับผมก็ไปดูข้อมูลอีกก็ค้นพบว่าก็แน่นอนคนอีสานส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มคนรับบัตรคนจนนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอะไรพวกนี้ก็ยังคงก็เสียเก้าอี้เสียตำแหน่งให้กับกลุ่มคนที่ไม่ตัดสินใจเลือกใครเลยแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เป็นแชมป์ในของกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็กลับกลายไปเป็นตอนนี้กลับกลายไปเป็นพรรคเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยก็เป็นแชมป์กลุ่มเกษตรกรพ่อบ้านแม่บ้าน60ขึ้นแทนนะครับนะประเด็นก็คือว่าเนื่องจากปัญหาทั้งหลายที่ถาโถมมาในช่วง3เดือนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวมีเรื่องโกงท้องถิ่นมีสารพัดเรื่องต่างๆนี่ยังไม่รวมน้ำท่วมนะ
1: ครับ
2: นะครับมันถาโถมเข้ามาแล้วก็โดนปั่นทุกวันนะครับรัฐบาลก็ตั้งรับอย่างเดียวอะ
1: ครับ
2: ไม่มีอะไรที่จะบุกไปข้างหน้าเลยที่จะสามารถสู้ได้เลยนั้นก็ไม่แปลกใจที่ทำไมคะแนนถึงลงนะครับก็เลยคาดว่านะครับนะอันที่หนึ่งก็คือเสียหนึ่งคือคะแนนจากบัตรคนจนยังไม่กลับคืนมาสองกลุ่มคนที่ยังเคยหนุนอยู่เป็นกลุ่มที่ได้รับบัตรคนจน นะครับก็เริ่มถอยก็บางส่วนก็เริ่มไม่มั่นใจก็ถอยไปอยู่กับการไม่ตัดสินใจส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงก็กลับไปเทให้กับพรรคเพื่อไทยในขณะเดียวกันกลุ่มอื่นนะครับกลุ่มข้าราชการกลุ่มใครล่ะคนทำงานอิสระก็ดูข่าวทุกวันก็โดนเห็นกระแสต่างๆที่บานถาโถมมาก็ทำให้กลุ่มคนเหล่านี้ก็ถอยออกมาเหมือนกันไปสู่กลุ่มของการที่ไม่ตัดสินใจเลือกใครซะเป็นส่วนใหญ่แล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะไปส่วนหนึ่งอาจจะไปเทให้กับหมอว่าลงบ้างล่ะส่วนหนึ่งอาจจะไปวิ่งไปพักเพื่อไทยบ้างล่ะเหล่านี้เป็นต้นนะครับ ในส่วนของภาคตะวันออกเนี่ยที่ลงเยอะๆเนี่ยผมกำลังสงสัยอยู่อย่างนึงว่ามันเกี่ยวพันกับ EEC หรือเปล่าเพราะว่า EEC ที่ผ่านมาก็เห็นภาพอย่างนึงว่าเริ่มโดนกระแสต่อต้านจริงๆแล้วแต่ตอนแรกไม่มีกระแสต่อต้านในพื้นที่ที่ออกมาเห็นอย่างเด่นชัดแต่หลังจากที่กลุ่มคนจังหวัดปราจีนบุรีจำได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ออกมาต่อต้านไม่อยากให้ขยายไปถึงปราจีนบุรีมีการพูดถึงเรื่องสิ่งสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรต่างๆประเด็นเหล่านี้มันเลยเริ่มถูกพูดขึ้นมาในจังหวัดอื่นๆเช่นเดียวกันผมก็เลยกำลังมองว่าประเด็น EEC อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้คะแนนในภาคตะวันออกลงตั้งแต่เดียวกันเนี่ยก็โดนเพื่อไทยแซงโดนเพื่อไทยเนี่ยเอาคะแนนจากกลุ่มเกษตรกรและคนภาคอีสานไปเพราะเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่คุมกระทรวงเกษตรแล้วตอนนี้สังเกตดูให้ดีสิสินค้าเกษตรเราไม่ได้มีอะไรที่ตกต่ำ
1: ครับ
2: นะครับแม้ว่าจะไม่แบบบูมตูมตามแต่มันก็ไม่ได้ตกต่ำเวลาไม่ได้ตกต่ำเนี่ยคนก็ชี้ไปที่กระทรวงเกษตรแล้วแหละดังนั้นก็เลยได้คะแนนมากันง่ายๆเลยก็ทำให้คะแนนคุณอนุทินและพรรคภูมิใจไทยเนี่ยลงมาอันนี้จากการดูจากคะแนนแล้วจากการเก็บข้อมูลของผมแกะข้อมูลภายในออกมาดูนะครับ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าดูเรื่องของการทำงานของรัฐมนตรีโดยเฉพาะกลุ่มลูกเทพซึ่งเป็นพรรคภูมิใจไทยแท้ไม่ว่าจะเป็นคุณพลพีคุณซาบีดาไทยเศรษฐ์หรือว่าหลายๆคนคุณเจเศรษฐ์อย่างเงี้ยค่ะที่ทำหน้าที่แบบเชิงรุกแล้วเราก็เห็นการทำงานที่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากขึ้นในระยะหลังกลุ่มคนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะดึงคะแนนของพรรคภูมิใจไทยกลับมาได้หรอคะอาจารย
2: ์ผมว่าอาจจะเพียงแค่ประคองคะแนนเนาะนะครับแต่ผมเห็นคนที่มีบทบาทเด่นก็เนี่ยนะลูกคุณไพโรจน์นะครับคุณพลพีใช่ไหม
0: ครับ
2: นะครับคนนี้ก็ค่อนข้างเด่นนิดนึงนะครับนะนอกนั้นแล้วเนี่ยโอเคก็มีผลงานเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าผมว่าผลงานเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ช่วยประคองคะแนนไม่ให้ร่วงลงไปต่ำกว่านั้นให้เห็นว่าได้มีการทำอะไรบ้างให้คนรู้สึกมั่นใจได้ว่าการเลือกกลุ่มคนหนุ่มเนี่ยเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยจะสามารถนำพาประเทศได้ไปได้เหมือนกันก็คือเพียงแค่บล็อกไว้ไม่ให้คะแนนมันลงได้เท่านั้นเองแต่มันไม่สามารถจะดันคะแนนขึ้นมาได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบทบาทก็ยังไม่ถึงขนาดที่เรียกว่าสามารถสร้างกระแสได้อย่างตูมตาม
1: ครับ
2: นะครับถามว่าสร้างกระแสได้บ้างไหมก็ได้บ้างเล็กน้อยในการรักษาไว้ซึ่งคะแนนเดิม
1: ครับ
2: นะครับ
1: อาจารย์ครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าคะแนนนิยมผลการสำรวจเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเราเห็นการสำรวจตั้งแต่ครั้งแรกไปจนถึงครั้งที่3ล่าสุดเนี่ยมันน้อยลงเรื่อยๆมันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้ามากน้อยแค่ไหนและทำยังไงเขาถึงจะฟื้นคะแนนนิยมมาได
2: ้ก็คือถามว่ามันส่งผลต่อการเลือกตั้งในครั้งหน้าหรือไม่ผมก็คิดว่ามันก็น่าจะส่งผลพอสมควรแต่ทีนี้เราก็ต้องไปดูการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าภูมิใจได้มาทั้งหมด19% นะครับนะได้มาทั้งหมด 19% ซึ่งตอนนี้เขาเหลือ12มันก็ต่ำกว่าครั้งก่อนถึง 7% แน่นอนมันก็ส่งผลต่อการหาเสียงเลือกตั้งของส.ส.เขตของพรรคภูมิใจไทยนะครับว่าในเมื่อกระแสมันน้อยมันก็คือไม่มีตัวช่วยนึกออกไหมครับ
1: ครับ
2: ถ้ากระแสมันเยอะตัวช่วยเยอะไอ้สสเขตเนี่ยก็ไม่ต้องเหนื่อยมากนะแต่พอตัวช่วยเนื้อยน้อยเนี่ยมันก็เหนื่อยมากหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามผมขอรอดูโพลเดือนธันวาก่อนเพราะว่าคาดว่าสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมต้นเดือนหน้าเนี่ยเขาจะประกาศแล้วใช่ไหมว่าสิทธิ์ไอ้บัตรคนจนเนี่ยใครจะได้บ้างผมกำลังจะดูว่าคะแนนเนี่ยจะกลับคืนมาบ้างไหมนะครับแล้วกลับคืนมาเยอะขนาดไหนขนาดที่ว่าเด้งกลับไปคืนถึงเท่าไหร่ถึง 19% เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าขึ้นมาแค่ 2-3%
1: ครับ
2: เดี๋ยวต้องรอดูผลจากบัตรคนจนก่อนในขณะเดียวกันเนี่ยผมพูดได้คำเดียวเลยว่าไอ้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะครับเป็นเพียงแค่ไม่ทำให้คะแนนลดลงมากไปเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายต่อคะแนนนิยมเท่าไหร่เลยเพราะคนที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางชนชั้นที่มีเงินสูงขึ้นไปนะครับคนกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มคนที่จะสำนึกในบุญคุณของสิ่งที่นักการเมืองให
1: ้
2: ซึ่งต่างกับคนจนคนจนเขาลำบากเมื่อเขาได้อะไรบางอย่างเช่นบัตรคนจนเนี่ยเขารู้สึกดีใจ แล้วเขาพร้อมตอบแทนให้นั้นการหวังคะแนนจากสองกลุ่มแตกต่างกันครับ
1: ครับ

0: ล้วครับช่วงนี้ชวนอาจารย์วิเคราะห์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับขอบคุณท่านมากครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเราตามกันมาเรื่อยๆสำหรับผลการสำรวจความคิดเห็นนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ดีนาโพอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวมีโพอื่นๆออกมาแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับในธันวาคมดูว่าคะแนนนิยมเนี่ยจะกระเตื้องขึ้นมาหรือว่าจะหล่นต่อเนื่องนะ
1: เพราะว่าหลายคนบอกว่าเหตุน้ำท่วมครั้งนี้ปัจจัยหนึ่งก็เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะไม่ใช่ฐานเสียงของพรรคภูมิใจไทยโดยตรงนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะต้องมารอดูกันว่าอะไรที่จะเป็นปัจจัยที่หนุนให้พรรคภูมิใจไทยมีคะแนนเพิ่มหรือลดลงไปบ้างนะคะแต่นอกจากปัจจัยทางการเมืองที่จะทำให้หลายคนตัดสินใจเลือกหรือไม่เลือกใครเป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วในระหว่างการทำหน้าที่ถ้าคะแนนนิยมไม่ดีก็อาจจะเป็นอุปสรรคโดยเฉพาะในการทำงานของรัฐเพราะหลายคนมีเสียงสะท้อนเตือนล่าช้าเข้าช่วยอาจจะไม่ทันท่วงทีดังนั้นเดี๋ยวมาพูดคุยกับพี่ประจักษ์มะวงศากันต่อนะคะว่าณวันนี้เหตุการณ์ปัจจัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นส่งผลต่อการทำงานของรัฐบาลอย่างไรบ้างพี่ประจักษ์คะค่ะพี่ประจักษ์คะดูแล้วคะแนนนิยมของรัฐบาลกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมครั้งนี้จะทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงบ้างอะคะ
3: ทั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครทั้งรัฐบาลแน่นอนที่สุดครับปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากกรณีของน้ำท่วมกรุงเทพมหานครครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักหนาสาหัสนะครับแล้วก็น่าจะออกมาในเชิงลบเป็นสำคัญเบื้องต้นก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยมีทั้งความเหมือนและมีทั้งความต่างกับน้ำท่วมใหญ่ปี54นะครับเพราะปี54เนี่ยน้ำท่วมนั้นกินเวลายาวนานแต่ว่ากรุงเทพเองนะครับด้านตั้งแต่กรุงเทพตอนเหนือตั้งแต่หลักสี่ขึ้นไปเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประชาชนจังหวัดอื่นๆครับก็คือจมอยู่ใต้บาดาลเป็นเดือน2เดือนแต่ครั้งนั้นเนี่ยกรุงเทพมหานครชั้นในแล้วก็กรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบเลยนะครับเพราะว่าน้ำมาไม่ถึงครับแต่ว่าภัยพิบัติครั้งนี้ที่มาเร็วและมาแรงเนี่ยส่งผลให้คนกรุงเทพทั้ง50เขตได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงไม่ต่างไปจากคนในจังหวัดอื่นๆรวมแล้วไม่น้อยกว่า25จังหวัดนะครับ
0: ครับ
3: สิ่งที่เราได้เห็นนะครับก็คือเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยที่ระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างขมิ้นขมันอย่างแข็งขันเข้มข้นนี่ถือเป็นสิ่งที่ควรได้รับการชื่นชมนะครับเพียงแต่ประเด็นคำถามสำคัญที่สอดแทรกตามเข้ามาก็คือการรับมือแบบตั้งรับให้เหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยช่วยเหลือบรรเทาเยียวยาสำหรับเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพซึ่งเป็นทั้งเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางอาเซียนดูจะไม่เหมาะสมราคาดูจะไม่สมศักดิ์ศรีกับมหานครที่ควรจะต้องมีมาตรการเตรียมการและมาตรการป้องกันที่เข้มข้นเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างความมั่นใจกับคนกรุงเทพและนักท่องเที่ยวก่อนหรือไม่แทนที่จะไปให้น้ำหนักกับเรื่องของการแก้ไขบรรเทาเยียวยากรุงเทพมหานครเป็นที่รับรู้รับทราบกันนะครับว่าเจอกับปัญหาเรื่องอุทกภัยเรื่องน้ำท่วมเป็นประจำทุกปีครับได้คำอธิบายจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับผู้ว่าที่คนกรุงเทพไว้ใจที่สุดโหวตเลือกให้เป็นผู้ว่า2สมัยกลับโทษไปที่ฟ้าฝนครับบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องมีปริมาณมากกว่า300มิลลิเมตรครับนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์ตั้งแต่เช้าของวันที่26กันยายนนะครับแล้วก็บอกว่าจากนั้นฝนก็เติมมาโดยตลอดทำให้คลองหลักเต็มทุกคลองระบายออกไม่ทันจากทั้งหมดที่มีประมาณ 28-30 ล้านลูกบาศก์เมตรครับซึ่งเหตุผลนี้มันไม่ได้แตกต่างไปจากผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนอื่นๆที่เคยเป็นนะแล้วก็มักจะใช้เหตุผลเหล่านี้แหละเป็นข้ออ้างที่ทำให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนั้นยังคงยืดเยื้อคาราคาซังมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มันนำไปสู่คำถามสำคัญนะครับว่าคนกรุงเทพจะต้องอยู่กับสภาพน้ำท่วมจราจรติดขัดเป็นอัมพาตรถราจอดเสียเต็มท้องถนนต่อไปอีกนานแค่ไหนอย่างไรแต่ก็ดีดูความเป็นจริงอย่างหนึ่งกรุงเทพเนี่ยมีการสร้างอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำภายในของกรุงเทพมหานครประมาณ10แห่งกระจายในหลายพื้นที่เสี่ยงครับสามารถระบายน้ำรวมกันได้ประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหนึ่งในจำนวนนั้นก็คืออุโมงค์ยักษ์พระราม9รามคำแหงครับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง5เมตรความยาว5กิโลเมตรรับการระบายน้ำจากคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวไปออกเจ้าพระยาครับนี่เปิดตัวครั้งแรกสร้างความฮือฮามากเพราะว่าถูกจุดพลุว่าเป็นโครงการความหวังครับจะช่วยลดปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพด้านตะวันออกตั้งแต่ห้วยขวางไปถึงบึงกุ่มบางกะปิลาดพร้าววังตรงหลังในรัศมี50กิโลเมตรนะฮะนี่ยังไม่นับรวมครับอุโมงค์ยักษ์ระบาย

0: ายน้ำอีกหนึ่งแห่งก็คืออุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อครับนี่เส้นผ่าศูนย์กลาง5เมตรเช่นเดียวกันครับระยะทาง6กิโลเมตรก็เพื่อที่จะป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพชั้นในครับถ้าไปนับรวมกับโครงการอื่นๆครับนะฮะที่เป็น อุโมงค์ในการระบายน้ำสุดท้ายเนี่ยมันก็ยังเกิดปัญหาเดิมๆก็คือน้ำจะท่วมกรุงเทพมหานครมีหนำซ้ำครับอุโมงค์ยักษ์ที่คนคาดหวังครับอุโมงค์ยักษ์พระราม9ปรากฏว่ามันเต็มไปด้วยขยะจากการทิ้งกว้างของคนกรุงเทพส่วนหนึ่งที่มักง่ายครับวันหนึ่งเนี่ย4ตันมาเต็มๆทั้งโซฟาทั้งเตียงนอนครับมันก็เลยกลายเป็นข้ออ้างหนึ่งครับเป็นเหตุผลหนึ่งที่นำมาอ้างว่าอุโมงค์ยักษ์มูลค่า 2,000 ล้านบาทมันทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพครับเรื่องกรณีของคลองหลักซึ่งในทางปฏิบัติก็ปฏิเสธไม่ได้ครับแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเป็นตัวช่วยสำคัญอย่างหนึ่งในการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัดชาติบอกว่าคลองหลักเต็มทุกคลองระบายน้ำไม่ได้มันนำไปสู่คำถามพื้นฐานสั้นๆครับคือเคยมีการทดสอบประสิทธิภาพการพร่องน้ำหรือไม่เคยมีการขุดคลองนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับการพร่องน้ำโดยยึดแนวทางนะครับก็คือกรณีของ worst case scenario หรือไม่ครับต้องเอาเข้มข้นขนาดนั้นมันถึงขั้นนั้นหรือไม่หรือได้มีการทดสอบเพียงแค่เป็นพิธีเท่านั้นเองนะครับถัดมาครับประเด็นสำคัญก็คือกรุงเทพมหานครกับมหาดไทยซึ่งดูแลกรุงเทพมหานครอีกชั้นหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าไม่เคยมีข่าวว่ามีการประสานพบปะหารือหรือมีการนัดประชุมเพื่อเตรียมรับมือวางแผนน้ำท่วมกรุงเทพเลยทางที่รู้ดีว่ากรุงเทพนั้นน้ำท่วมทุกปีครับหรืออาจจะมีการนัดผู้ว่าราชการระดับปริมณฑลเนี่ยก็มาร่วมหารือด้วยแต่ก็ไม่มีปรากฏให้เห็นมันจะกลายเป็นต่างคนต่างทำนะครับฝนตกน้ำท่วมสร้างความเดือดร้อนทั้งบางทีผู้ว่าราชการก็มาสไตล์เดิมครับลงพื้นที่ตากฝนเปียกบอนประกาศน้ำไม่หยุดท่วมก็ไม่กลับขณะที่มหาไทยโดยคุณอันสิทธิ์สัมพัทรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศครับดำเนินยกระดับการเฝ้าระวังและทำงานเชิงรุกรับมืออุทกภัยทั้งที่ระดับผู้ว่าระดับพ่อเมืองของแต่ละจังหวัดมีหรือครับที่จะเขาไม่รู้หน้าที่ของตัวเองมีหรือครับจะไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอย่างไรถ้าต้องรอให้มหาไทยสั่งการกันก็ไม่ควรจะเป็นผู้ว่านะครับนี่ยังไม่นับเรื่องรวมเรื่องเซลล์บอร์ดแคสที่ซ้อมนักซ้อมหนากันมาหลายคนแต่ถึงเวลาจริงกว่าจะส่งข้อความเตือนใครได้ก็เอาสายของวันที่26กันยายนหลังจากชาวกรุงเทพเนี่ยอ่วมน่วมใน1วันผ่านพ้นไปแล้วครับนี่ยังไม่นับรวมบทบาทของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งก็อยู่ในสังกัดของปภ.ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสังกัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเราจึงได้เห็นคุณทรงศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกออกมาเปลี่ยนคำพูดจากเอาอยู่เป็นเอาไม่อยู่แทบไม่ทันแล้วก็โยนต้นตอไปที่ฝนอีกเช่นเคยครับเดือดร้อนไปถึงคุณอนุทินครับต้องสั่งการข้ามทวีปกำชับเรื่องดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอีกหนึ่งคนครับทำไมมันหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนเนี่ยเกิดนี่เมื่อวานนี้มีข่าวว่านายกสั่งประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอีกแล้วตอนที่กลับมาถึงประเทศไทยเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวก็มีคุณชัชชาติไปนั่งเป็นองค์ประกอบด้วยนะบอกว่าจะถอดบทเรียนวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวเตรียมชง2โครงการมูลค่า 2.5 แสนล้านเข้าครม29กันยายนนี้นี่ไม่พ้นใช้เงินเป็นตัวนำอีกแล้วครับนี่ยังไม่นับรวมสิ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามันมีนัยยะทางการเมืองแอบแฝงหรือไม่นะครับคือหมายถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานครเอาไม่อยู่แต่ตอนนี้รัฐบาลเข้ามารับดำเนินการให้แล้วนะครับทางที่การเสนอโครงการเพื่อจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือจังหวัดต่างๆเนี่ยนะครับย้อนกลับไปในอดีตมีหลายสิบอาจจะถึงร้อยโครงการที่ทำไปครั้งแรกก็คุยโวนะครับว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้สุดท้ายก็ยังเป็นอย่างที่เห็นอยู่อดีตผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครและเป็นวิศวกรนะครับอย่างศาสตราจารย์สุชาติจวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับนี่พูดในฐานะหนึ่งในผู้ประสบภัยครับบอกว่าแม้จะทุ่มงบประมาณแค่ไหนแต่หากผู้บริหารที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ทำงานอย่างดูเดือดเข้มข้นไม่มี KPI เป็นตัวชี้วัดและที่สำคัญต้องไปถึงจุดที่ต้องป้องกันรับมือให้ได้นี่เขตเส้นใต้นะครับไปถึงจุดที่ต้องป้องกันรับมือให้ได้เหมือนกับที่จีนเอาชนะภัยพิบัติจากแม่น้ำฮงโหที่ฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนๆคนมาแล้วหรือกรณีญี่ปุ่นสามารถทำให้คนอยู่กับธรรมชาติอย่างรู้เท่าทันได้ ไทยต้องไปถึงจุดนั้นครับจะมาแก้ปัญหาแบบฤดูกาลแบบเดิมๆเหมือนที่ผ่านมาไม่ได้แล้วครับทั้งสองท่านครับ
1: ครับผมละครับขอบคุณพี่ประจักษ์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผู้ชมวันนี้เป็นวันหยุดราชการก็จริงแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่หยุดนะครับแล้วก็มีนัดวินิจฉัยคดีสำคัญก็คือคดีบัตรเลือกตั้งนะครับเราจะไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับกับคุณญาณีไหว้ครูรายงานสดมาจากศาลรัฐธรรมนูญครับคุณญาณีเชิญครับ
3: โดยแนวทางวินิจฉัยของศาลมี2แนวทางค่ะคือ1บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดนั้นชอบด้วยกฎหมายค่ะอีกแนวทางนึงคือบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นความลับไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะศาลรัฐธรรมนูญค่ะไม่เลื่อนการพิจารณาบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยตุลาการก็มาประชุมครบทั้ง9คนค่ะซึ่งแต่ละท่านก็ได้ทำคำวินิจฉัยมาแล้วและจะแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือลงมติในช่วงการประชุมเช้านี้ 8:30 น.ค่ะจากนั้นจะนั่งออกบัลลังก์เพื่ออ่านคำวินิจฉัยในเวลา 14:00 น.โดยศาลแจ้งว่ามีการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะพร้อมกันนี้ก็ชี้แจงว่าถึงแม้วันนี้จะเป็นวันหยุดราชการพิเศษแต่เนื่องจากศาลได้กำหนดพิจารณาคดีและนัดฟังคำวินิจฉัยเป็นการล่วงหน้าแล้วขณะเดียวกันเพื่อไม่ให้กระทบต่อแผนการกำหนดพิจารณาวินิจฉัยในคดีอื่นและการเดินหน้าพิจารณาในวันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายของศาลค่ะโดยคำร้องบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดมีผู้ยื่นร้องในคดีนี้22คำร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะขอให้ส่งศาลพิจารณาว่ากรณีที่กกต.จัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์บัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดและQR code ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าสามารถสืบและตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้ทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยลับและกระทำขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลได้ไต่สวนพยานบุคคลในคดีนี้5ปากค่ะประกอบไปด้วยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นักวิชาการคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการเลือกตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการความเสี่ยงตัวแทนภาคเอกชนโรงพิมพ์ที่จัดทำบัตรเลือกตั้งค่ะโดยศาลไต่ส่วนเป็นการลับไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าฟังค่ะขณะเดียวกันในวันที่27สิงหาคมศาลก็มอบหมายให้2ตุลาการศาลค่ะนั่นก็คือนายวิรุณแสงเทียนและนายนพดลเทพพิทักษ์ลงพื้นที่สำนักงานเขตหลัก4เพื่อตรวจสอบหน่วยงานที่รับผิดชอบกับกกต.ค่ะในการเดินเผชิญสืบตรวจสถานที่เก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งบัตรเลือกตั้งที่เหลือวัสดุอุปกรณ์ค่ะโดยบัตรเลือกตั้งบาร์โค้ดและ QR โค้ดนั้นถึงเป็นคดีประวัติศาสตร์ทางการเมืองค่ะที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือต่อการจัดการเลือกตั้งของกกต.ค่ะซึ่งผู้ร้องอ้างว่าบัตรเลือกตั้งดังกล่าวที่มีบาร์โค้ดนั้นสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกลับไปหาตัวตนผู้ลงคะแนนเสียงได้อันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา85ค่ะที่กำหนดว่าการออกเสียงนั้นต้องเป็นโดยตรงและลับค่ะส่วนแนวทางวินิจฉัยมี2ฉากกระทัดที่ศาลจะชี้ออกมาค่ะแนวทางที่1คือการเลือกตั้งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือศาลยกคำร้องค่ะด้วยเหตุผลว่าบาร์โค้ดเป็นเพียงเทคโนโลยีรหัสกำกับเอกสารเพื่อการขนส่งและป้องกันการทุจริตไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลหรือลำดับการลงคะแนนได้จริงจึงถือว่าการลงคะแนนเป็นไปโดยลับอันหมายถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผลสมบูรณ์ค่ะและสภารัฐบาลเดินหน้าทำงานต่อโดยไม่ชะงักงานค่ะส่วนแนวทางที่2ค่ะการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะหมายถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์จะกลายเป็นโมฆะด้วยศาลเห็นว่าบัตรบาร์โค้ดเปิดช่องหรือมีความเสี่ยงทำให้การลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปโดยลับละเมิดเจตนารมณ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา85อย่างร้ายแรงซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งนั้นนะคะต้องถูกยกเลิกทั้งประเทศต้องจัดเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดอาจเป็นการนับหนึ่งและที่สำคัญแนวทางนี้ค่ะกกต.อาจจะถูกดำเนินคดีทางอาญาและจริยธรรมตามมาด้วยค่ะสำหรับการฟังคำวินิจฉัยในช่วงเวลา 14:00 น.วันนี้นะคะผู้ร้องและผู้ถูกร้องก็จะมารับฟังด้วยตนเองค่ะโดยมีข้อมูลว่านายณรงค์กันวารีประธานกกต.ก็จะมารับฟังด้วยค่ะ
1: ขอบคุณคุณญาดีนะครับ
4: ค่ะวันนี
1: ้14:00 น.นะครับมาติดตามพร้อมๆกันนะ
4: ค่ะหมดเวลาของมุมการเมืองแล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

จาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมวราวิชิตมณีตอบโจทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มครึ่งทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: บิ๊กสตอรี่ได้เดินทางไปในพื้นที่ทุ่งรับน้ำหลายจังหวัดเพื่อเก็บข้อมูลข้อเสนอนำมาสรุปวิเคราะห์โดยมีปลายทางที่ชัดเจนว่าต้องการเห็นการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม
1: ผมถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง1ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่น่าจะใช่เรื่องปกติที่ชาวบ้านได้รวมตัวกันออกมาเรียกร้องปัญหาในการบริหารจัดการน้ำปัญหาที่ทุ่งรับน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหลายจังหวัดตลอดลุ่มน้ำเจ้าพระยาจะต้องแบกรับภาระรับน้ำก่อนที่จะไปสู่เมืองใหญ่และพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆชาวบ้านไม่ได้ปฏิเสธที่จะเป็นทุ่งรับน้ำแต่ชาวบ้านตั้งคำถามว่าเมื่อพวกเขายอมเป็นทุ่งรับน้ำรัฐบาลดูแลพวกเขาในระดับไหนหรือปล่อยให้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องชินชาเสียงสะท้อนชาวบ้านอีกประเด็นนึงคือว่าเมื่อเขายอมเป็นทุ่งรับน้ำ

แล้วภาครัฐบริหารจัดการน้ำเป็นระบบและเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนอย่างที่เห็นนี่นะครับผมลงมาในพื้นที่บางบานและเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ้านบางหลังน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาบางหลังท่วมไปสู่ชั้น2จนไม่สามารถจะอยู่อาศัยได้หลายหลังบ้านพังหลายหลังมีปัญหาในการดำรงชีวิตผู้สูงอายุที่ติดเตียงยากลำบากในการไปพบแพทย์มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งก็ยากลำบากที่จะนำไปจัดพิธีชาปนกิจนี่คือสิ่งที่รับน้ำหรือทุ่งรับน้ำต้องเผชิญมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา

0: ทุ่งรับน้ำหลายพื้นที่ถูกเรียกขานให้ดูดีว่าเป็นโมเดลเป็นต้นแบบของการจัดการน้ำคนนอกอาจมองว่าพวกเขาคือผู้เสียสละและชาวบ้านเต็มไปด้วยความภูมิใจแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการอาจมีมากกว่านั้นทุ่งรับน้ำที่ตำบลรางจระเข้อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในทุ่งรับน้ำหลายแห่งที่ต้องเผชิญชะตากรรมคล้ายๆกันคือที่ดินทำกินและบ้านเรือนต้องถูกน้ำท่วมสูงอย่างน้อย4เดือนใน1ปีแต่ปีนี้มีแนวโน้มจะต้องอยู่กับน้ำยาวนานถึง5เดือนเตรียมการก่อนรับน้ำ1เดือนและทำความสะอาดซ่อมแซมบ้านเรือนอีก1เดือนเหลือเวลาเพียง5เดือนกับการใช้ชีวิตปกติบ้านหลังนี้เป็นบ้าน2ชั้นอยู่ใกล้แม่น้ำน้อยที่เชื่อมมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาถูกน้ำท่วมเกือบถึงหลังคาแต่ยังเหลือพื้นที่ให้เด็ก2คนพี่น้องได้ใช้พื้นที่ใต้หลังคาเพื่อเรียนหนังสือเรียนออนไลน์วันนี้ก็เรียนออนไลน์ถูกไหม
1: ใช่ค่ะเรียนออนไลน์
0: แล้วไฟฟ้า Wi-Fi เราใช้ที่ไหนครับไฟฟ้าย
1: กขึ้นสูง
0: อ๋อมีไฟฟ้ายกขึ้นสูงระวังลูกระวังเรื่องชาร์จไฟเรื่องอะไรอย่าไปยืนในน้ำแล้วเสียบแป้งนะลูกนะนั่งข้างบนก่อนแห้งก่อนแล้วค่อยเสียบปลั๊กนะลูกนะแล้วก็ท่านนายกครับเรื่องห้องเช่า
2: ไปอยู่ที่อบต.ไม่ต้องไปเช่าบ้านเป็นห้องแยกเลยมีห้องน้ำพร้อมมีที่นอนพร้อมไปอยู่เฉพาะครอบครัวได้เลยนะเดี๋ยวให้ยายโลหะนายกก็ได้เดี๋ยวเข้ามารับแล้วก็ปลอดภัยแยกเลยนะเป็นห้องเตรียมมาให้แล้ว
0: ผู้สูงอายุที่บ้านน้ำท่วมจนอยู่ไม่ได้และไม่พร้อมออกไปอยู่ที่อบต.ก็จะมาขออาศัยอยู่ที่บ้านโต๊ะอิหม่ามที่ดีดยกเสาสูงขึ้น 3-4 เมตรทำให้ชั้นบนพ้นจากน้ำท่วมซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องล่องเรือเพื่อมามอบเบี้ยผู้สูงอายุที่นี
3: ่นี่คือบ้านของโต๊ะอิหม่ามนะครับเพิ่งจะดีดเมื่อไม่นานดูเสานะครับเพิ่งดีดขึ้นมาดีดไปประมาณกี่เมตรครับเนี่ยครับ
2: นี่ดีดได้ประมาณ2 เมตรครับปกติบ้านโต๊ะอิหม่ามจะท่วมแล้วป่านนี้เดือดร้อนมาก
3: ปกติบ้านโต๊ะอิหม่ามจะท่วมอยู่ใกล้มัสยิด นะครับ
2: ใช่ครับ
3: จะท่วมแล้วแต่นี่เพิ่งดีดมีเงินดีดนะ
2: เพราะลูกสะใภ้โต๊ะอิหม่ามถูกวันที่1
3: บ้านหลังนี้ได้ดีดขึ้นหนีน้ำเพราะว่าถูกวันที่1
2: ถูกวันที่1
3: คือไม่มีงบราชการมาช่วยดีด
2: มีมาหลังนึงเดี๋ยวผมจะพาไปดู
3: มีหลังเดียว
2: ครับ
3: หลังเดียวนั่นคือเงินช่วยเหลือมั้งเงินบริจาค
2: เงินบริจาคภาคเอกชน
3: บ้านเอกชนแต่ว่าคือการดีดบ้านน่ะชาวบ้านเนี่ยคือนานๆจะมีภาคเอกชนมาบริจาคเพื่อดีดของเราได้ไปหลังหนึ่ง
2: ได้หลังหนึ่ง20ปีเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการนะครับก็จะแบ่งเป็นโอนเข้าบัญชีตามความสมัครใจของผู้รับแล้วก็ไปรับที่อบต.หรือให้เรามามอบตามบ้านซึ่งปกติถ้าน้ำไม่ท่วมแล้วก็จัดพนักงานราชการลงมามอบกันนะครับแต่ว่าในขณะน้ำท่วมเราก็มาให้บริการประชาชน
3: ล่องเรือ
2: ล่องเรือ
4: จากพื้นดิน
3: ถึงชั้น2เนี่ย
4: ชั้น2มันแค่2เมตรกว่าๆหน่อย
3: เราเพิ่มมาอีกเท่าไหร่ฮะ
4: ผมเพิ่มมาเป็นจากนี่ผมถมด้วยเอาขึ้นมาอีก3เมตร
3: เท่ากับ5เมตรกว่าถ้านับน้ำตั้งกับพื้นนะ
4: ครับครับครับ
3: ถึงพ้นได้ถึงอยู่ชั้น2ได
4: ้ถมดินขึ้นมาอีก6เมตร
0: บ้านในทุ่งรับน้ำเกือบทุกพื้นที่ที่ต้องดีดบ้านให้สูงขึ้นเพื่อหนีน้ำต้องใช้เงินส่วนตัวเพราะรัฐบาลยังไม่มีงบประมาณ

0: เยียวยาช่วยเหลือนอกจากงบน้ำท่วมบ้านเพียงหลังละ 9,000 บาทและงบซ่อมแซมตามการประเมินบ้านหลังที่เห็นนี้จึงเป็นเพียงบ้านหลังเดียวในทุ่งรับน้ำที่นี่ที่ได้รับเงินบริจาคเพื่อดีดบ้านให้สูงขึ้นเป็นเงินบริจาคจากภาคเอกชนผ่านกระทรวงพม.หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้ป่วยในบ้านที่เสียชีวิตเพราะตกลงมานอนคว่ำหน้ากับพื้นบ้านที่มีน้ำปริ่ม
1: คือบ้านหลังนี้ก็คือหนุนไม้กระดานมาพาดแต่พี่ชายของเด่นเนี่ยก็คือนอนไม้กระดานแล้วเป็นโรคลมชักก็ชักเลยร่วงน้ำเสียชีวิตในขณะน้ำท่วม
0: สิ่งที่คนในทุ่งรับน้ำยังคงต้องเผชิญคือเรื่องการเดินทางที่ใช้เรือในระยะทางไกลทั้งการไปพบแพทย์ไปทำงานหรือออกไปหาซื้ออาหาร
2: ที่ผมเห็นก็คือลากมาเหรอครับ
3: ก็ที่ลากไว้คือเอาไว้กินไว้อะไรเวลาไม่ได้ไปตลาดอะไรเงี้ย
2: คือผักบุ้งที่ติดอยู่นี่ไม่ได้ปลูกไว้คือลอยมาตามน้ำ
3: ใช่แล้วก็เก็บไว้เพราะมัน
2: แล้วเราก็ลากมาผูกไว้ที่เนี่ยฮะ
3: ใช่ค่ะ
2: เพื่อเก็บไว
3: ้ค่ะเก็บไว้ทาน
2: เพราะออกไปซื้อวัตถุดิบอาหารนี่คือไกลมากพายเรือไปไกลมากก็เลยลากผักบุ้งเอาไว้แต่น้ำมันมีอยู่นะน้ำมันที่จะผัด
3: เพราะว่าเราได้ของ
2: ครับนี่แหละครับคือชาวบ้านที่เป็นทุ่งรับน้ำพื้นที่ที่รับน้ำไม่ใช่แค่ทุ่งนะบ้านเรือนริมน้ำหรือไม่ใช่ริมน้ำถัดเข้าไปลึกๆก็ท่วมหมดท่วมทุกปีนะครับทางท่านนายกบอกว่ามีปี58ที่แล้งนอกนั้นท่วมมาตลอดชีวิตเท่าที่เติบโตขึ้นมาผู้สูงอายุ7-80ก็บอกอีกครั้งว่าไม่เคยเห็นน้ำไม่ท่วมอย่างเป็นปี58ผมมาที่นี่หลายรอบก็จะเห็นสภาพที่มันท่วมเปลี่ยนไปเรื่อยๆสูงปีนี้ดูเหมือนจะสูงกว่าปีที่แล้วนี่ฮะผักบุ้งที่เด็ดเนี่ยเพราะว่าถ้าออกไปซื้ออะไรข้างนอกทีเนี่ยใช้เวลามหาศาลขาไปบอกว่าพายเรือตามน้ำอย่างเร็วหน่อยขากลับต้องพายทวนกลับมาเพราะนั้นการจะออกไปถ้าปฏิเสธได้ก็ไม่อยากออกไปหาอาหาร
0: แม้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นจะพยายามดูแลตั้งศูนย์ช่วยเหลือจัดหาที่พักชั่วคราวให้จัดหาอาหารและยาแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่กับบ้านแม้น้ำจะท่วมเกือบถึงหลังคาวิธีที่จะบรรเทาปัญหาได้ก็คือการบริหารจัดการน้ำที่ดีเพื่อให้คนอยู่กับน้ำท่วมในระยะเวลาที่สั้นที่สุด
2: ทำอย่างไรนะครับว่าการเปิดปิดประตูระบายน้ำทั่วไม่เฉพาะที่อยุธยานะครับทั่วประเทศเนี่ยการเปิดปิดควรจะดำเนินไปตามข้อมูลข้อเท็จจริงของจำนวนน้ำปริมาณน้ำทำยังไงไม่ต้องรอให้ใครมาประท้วงไม่ให้ฝั่งนี้มาประท้วงแล้วฝั่งนู้นมาต่อต้านกันไม่ให้ชาวบ้านทะเลาะกันข้อเสนอจากคนในพื้นที่ครับ
4: ระบบราชการไทยนะฮะปัจจุบันนี้ก็คือสทนชเนี่ยคือหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องน้ำทั้งหมดนะฮะเรื่องน้ำทั้งหมดไม่ว่าจะบ่อบาดาลหรืออะไรก็คือเรื่องน้ำแต่ผู้มีอำนาจแท้จริงคือกรมชลประทานกรมชลประทานจะระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเท่าไหร่ต้องขออนุญาตสทนชแต่สทนชจะสั่งกรมประทานได้มากได้น้อยเนี่ยอันนี้ก็คืออีกเรื่องหนึ่งแม้กระทั่งอำนาจของท่านผู้ว่าการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือผู้ว่าการจังหวัดอื่นๆนะครับที่จะสั่งการที่ชลประทานนะก็ยังไม่มีอำนาจโดยตรงก็ต้องอาศัยคอนเนคชั่นอาจจะไปรู้จักกันส่วนตัวอย่างนั้นเนี่ยก็คือเคยเรียนวปอด้วยกันรู้จักกันอย่างนั้นก็คือก็จะมีสามารถระบายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าต้องมีการบูรณาการร่วมกันปฏิรูปเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะครับว่าถ้าน้ำมาทางเหนือเท่าไหร่ประตูนี้ยกเท่าไหร่ประตูนู้นยกเท่าไหร่นะครับซึ่งชาวบ้านจะได้มาต้องมีม็อบแล้วก็อธิบายชาวบ้านได้และสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะฮะคือการแจ้งเตือนของสทนชก็ดีกรมชลประทานก็ดีนะครับคือไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแบบไม่มีการคาดการคือแจ้งเตือนลงมาล่วงหน้าวันหนึ่งว่าจะระบายน้ำ2007นะ2008นะแต่การคาดการเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยการคาดการเนี่ยเราไม่ว่าจะผิดจะถูกแต่ให้คาดการให้ประชาชนได้เต็มตัวนะครับอันนี้ก็คือฝากถึงสทนชถึงกรมชลประทานและอยากให้มีการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงครับ
2: ครับ
5: และต้องตอบคำถามให้ได้ว่าทำไมตรงจุดนั้นทุ่งนั้นไม่มีน้ำทุ่งนี้ไม่มีน้ำนะผมเชื่อว่าวันนี้ทุกเรานั่งอยู่เนี่ยเรารับฟังเหตุผลเราไม่ใช่เราไม่รับฟังเหตุผลแต่ทุกท่านฟังเหตุผลพวกเราไหมว่าวันนี้เราจะแย่แล้วหนักแล้ว
6: จริงไหมครับว่าเป็นอิทธิพลทางการเมือง
0: สสในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาต้องเข้ามาเจรจารับฟังปัญหาจากชาวบ้าน ในทุ่งรับน้ำ

0: มันจะกว้างขึ้นนะครับมันอาจจะ
1: บางบาน
0: หลายอำเภอ
1: ใช่
0: ใช่ครับผ
2: มเห็นลูกบ้านผมนี่ผมโคตรสะอาดนะบ้านผมไม่ท่วมก็จริงแต่ลูกบ้านผมเนี่ยมันแล้วทุกหมู่เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยทำงานเหนื่อยมากตอนนี้เหนื่อยตั้งแต่ต้นลงมาเลยผมก็เหนื่อยท่านสสก็เหนื่อยนายกที่กำลังก็เหนื่อยหมดนะครับปัจจุบันเนี่ยเราจะแก้ไขกันยังไงดีกว่าวันนี้2,750มันก็ขึ้นมา2,000 2,800ทีนี้ก็ต้องมาหาเราอีกก็ต้องขึ้นอีกพี่ถ้าไปเจอพายุมามันก็ต้องขึ้นอีกผมเชื่อว่ามันไม่ลงหรอก
3: ชาวบ้านในตำบลหัวเวียงและตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในฐานะทุ่งรับน้ำจึงมีข้อเสนอไปถึงรัฐไม่ให้ลอยแพทุ่งรับน้ำแต่ควรบริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและเน้นว่าควรเป็นระบบมากกว่านี
4: ้ผมมีแนวคิดว่ารัฐบาลสมควรจะมีแผนการบริหารจัดการน้ำที่ชัดเจนกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแผนระดับใหญ่นะครับท่านก็ทำกันไปนะครับแผนระดับกลางนะครับแผนระดับพื้นที่ระดับจังหวัดนะครับนะคุณต้องมีโมเดลในการบริหารจัดการน้ำที่ชัดเจนนะครับนะแล้วอีกเรื่องนึงเลยที่ผมฝากไว้แผนเผชิญเหตุในพื้นที่ซึ่งคุณไม่คาดคิดเลยนะครับชวนประธานเนี่ยปีนี้ทุกคนไม่คาดคิดว่าน้ำมันจะเยอะขนาดนี้นะฮะถามว่าถ้าน้ำมันเยอะขนาดนี้คุณมีแผนบริหารจัดการแผนเผชิญเหตุให้ชาวบ้านเขายังไงไม่ใช่ว่าเขื่อนคุณต้องรักษาคุณก็ระบายออกมาระบายออกมาท้ายเขื่อนเป็นยังไงคุณไม่รู้คุณต้องมีบริหารจัดการบริหารจัดการพอน้ำหลุดออกมาจากท้ายเขื่อนแล้วเนี่ยคุณซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนจากเขื่อนเจ้าพระยามาถึงเราเนี่ยกี่ร้อยกิโลเมตรอันนี้แนวคิดผมนะครับผมว่าคุณบริหารจัดการได้ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ
5: คือให้น้ำพองไปซ้ายไปขวา
4: ใช่ถูกต้องครับกว่าจะมาถึงเราเนี่ยมันก็น้อยเต็มทีนะครับแต่นี่คุณปล่อย 2,000 3,000 นะครับ 2,500 คุณมากองอยู่ที่เราที่เดียวเลยซึ่งมันรับไม่ได้ครับรับไม่ได
3: ้ข้อเสนอแรกคือการทำให้ทุ่งรับน้ำระดับน้ำไม่ควรสูงมากจนท่วมพื้นบ้านชั้นบน
6: ระดับผู้บริหารเนี่ยเราจะไม่พูดถึงก็ได้ว่าระดับไหนอะไรยังไงคุณจะต้องมีการดำเนินการจัดการบริหารน้ำที่ดีกว่านี้อย่างน้อยเนี่ยไอ้ทุ่งตรงไหนที่เราดูแล้วมันยังรับน้ำได้อีกมันน่าจะระบายออกด้านข้าง
5: ให้เลี้ยวซ้ายขวาไปที่ทุ่ง
6: ใช่ครับให้เลี้ยวซ้ายขวาออกเข้าทุ่งไปซึ่งในปัจจุบันเนี้ยถ้าเราติดตามข่าวสารเนี่ยมันยังมีทุ่งเนี่ยที่สามารถรับน้ำได้อีกแต่ยังไม่จัดการในส่วนนั้นนี่คือปัญหาที่เราพบเห็นได้อย่างชัดเจนเลย
5: คิดว่าทำไมครับ
6: ถ้าโดยความตัวโดยแบบชาวบ้านนะครับคนทำงานกับผู้บริหารงานมันไม่สอดคล้องกันถ้าคนทำงานลากหญ้าเนี่ยเขาจะรู้ว่าน้ำเนี่ยมันอยู่แบบนี้แบบนี้มันจะมาเท่านี้เท่านี้แต่ระดับผู้บริหารเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงในพื้นที่เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเท่าที่เรารู้เนี่ยบางทีเราไม่เจอผู้บริหารเลยเราเจอแต่ผู้ที่ปฏิบัติฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะรู้ว่าระดับน้ำมันเท่านี้แต่จะถ่ายทอดไปถึงผู้บริหารระดับสูงเนี่ยบางทีมันไปไม่ถึงฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำเนี่ยคนที่อยู่เก้าอี้สูงๆน่าจะลงมาในพื้นที่ลงมาดูว่าชาวบ้านเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขานอนกันยังไงเขาขับถ่ายกันยังไงเขาใช้ชีวิตประจำวันอย่างไรถามว่าเงินที่เยียวยานะครับ 9,000 เขาอยากจะคืนนะณปัจจุบันเนี่ย
3: ข้อเสนอถัดมาคือเมื่อระบายน้ำสู่ทุ่งรับน้ำซ้ายขวาของแม่น้ำเจ้าพระยานับจากน้ำถูกปล่อยจากเขื่อนแล้วคือการระบายน้ำไปสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดโดยคงน้ำไว้ในทุ่งบางบานทุ่งเสนาในระดับที่พอดำรงชีวิตได้อย่างไม่ยากลำบาก
6: ทำไมน้ำมาช่วงแรกๆทำไมคุณไม่ระบายน้ำออกไปให้มันสอดคล้องกันประตูหนึ่งระบายออกประตูสองเปิดรับแล้วระบายออกเป็นทอดไปน้ำมันจะไม่ขังแบบนี้แต่นี่เราปล่อยให้น้ำมันเยอะขึ้นไงพอน้ำมันเยอะขึ้นมันระบายด้วยความยากลำบากและไอ้คนที่จะถูกระบายต่อไปเขาก็จะคิดว่าโอ้โหแกก็ลำบากอยู่แล้วแกยังเอาน้ำมาใส่ให้ฉันอีกคือผมอยากจะวิงวอนว่าเข้าใจพวกเราเถอะครับว่าพวกเราเนี่ยจะกินจะนอนเนี่ยจะอาศัยอยู่มันก็ยากลำบากอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยรับน้ำต่อไปแล้วถ่ายทอดน้ำลงไปเรื่อยๆให้มันออกทะเลออกอ่าวไทยไปฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้มันจะช่วยได้ในเรื่องของคำว่าทุ่งรับน้ำหรือว่าบ้านเราเนี่ยเป็นที่รับน้ำเราหลายๆคนถามว่าชินไหมโอ้โหบางทีในความรู้สึกนะมัน

0: มันสะท้อนไงความรู้สึกว่าไอ้คำว่ายังไม่ชินอีกเหรอผมถามว่าเสียชีวิตกันมากี่คนที่จมน้ำเสียชีวิตกัน
1: ที่เทศบาลตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานเทศบาลน้ำท่วมชั้นล่างทุกปีหน่วยงานที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยก็ถูกน้ำท่วมทุกปีวิถีชีวิตชาวบ้านในทุ่งรับน้ำที่นี่คือเมื่อเช้าขึ้นมาก็ต้องออกมายืนดูระดับน้ำว่าสูงขึ้นมากขนาดไหนซึ่งน้ำท่วมปีนี้ระดับน้ำสูงกว่าปี2554
2: ปี54ที่เราเรียกว่ามหาอุทกภัยนะครับปริมาณน้ำเข้าท่วมเต็มพื้นที่นะครับแทบทุกจังหวัดเนี่ยในเขตภาคกลางเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลหูเวียงเนี่ยเราได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะครับระดับน้ำปีนั้นนะผมว่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ2เมตร80นะครับในพื้นที่เขตเทศบาลผมนะเขตเทศบาลตำบลหูเวียงแต่ปีนี้มันมากกว่าครับมากกว่าปี54ปัจจุบันน่ะ15เซน
3: 15เซน
2: 15เซน
3: เพราะปี54มันกระจายไปหลายพื้นที่แล้วป่ะฮะ
2: น้ำกระจายหลายพื้นที
3: ่แล้วปีนี้เกิดอะไรขึ้นจึงนอกจากปี54แล้วยังมากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาม
2: ากกว่าทุกๆปีนะครับปีนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เราเนี่ยเราจมอยู่กับน้ำมา4เดือนเต็ม
3: จะมีต่อยมาเพราะณวันนี้เนี่ยกลางเดือนพฤศจิกาแล้ว
2: ก็พี่ฝนมันยังไม่หยุดตก
3: ครับ
2: พายุมันยังเข้าอยู่เราก็ยังประเมินสถานการณ์ว่าแนวโน้มก็คือน้ำก็ยังเพิ่มยกตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องอยู่
1: ตลอดระยะเวลาเกือบ20ปีที่ต้องเผชิญกับน้ำท่วมได้มีประชากรออกจากพื้นที่จำนวนไม่น้อยเป็นการย้ายออกไปยังมีนัยยะสำคัญ
2: มันไม่ชินหรอกครับมันเป็นภาวะจำที่เขาต้องจำยอมอยู่เพราะไอ้ตรงเนี้ยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาเขาจะย้ายถิ่นฐานไปเขาก็ไม่มีกำลังนะครับคนรุ่นใหม่เนี่ยที่มีฐานะมีครอบครัวใหม่เนี่ยเขาไม่อยู่พื้นที่หรอกครับพอเขามีกำลังเขามีทุนเขาไปซื้อที่เขาไปซื้อบ้านที่อยู่อาศัยกันใหม่เขาอพยพเยอะหนีย้ายจากพื้นที่ที่เขาอยู่ที่หูเวียงบ้านกระทุ่มไปเยอะมากปี2550เนี่ยประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลหูเวียง2ตำบลเนี่ยรวมกันเกือบ 8,000 คนตอนนี้เราเหลือแค่ 5,600 คน
3: อพยพออกจากพื้นที่หมด
2: ส่วนใหญ่นะครับ 99% เหตุผลก็คือหนีน้ำท่วมหนีปัญหาเรื่องอุทกภัย
1: จากอำเภอเสนามาที่ทุ่งบางบานทุ่งรับน้ำแห่งแรกๆของประเทศไทยที่กินเนื้อที่ 2-30,000 ไร่จากภาพมุมสูงจะเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่น้ำล้นท่วมลึกเข้ามาในทุ่งอย่างน้อย1กิโลเมตร
4: คำว่าบางบานกับทุ่งรับน้ำกำนันและชาวบางบานคิดอะไรกับประโยคนี้ครับ
5: จริงๆแล้วว่าคำว่าทุ่งรับน้ำอ่ะชาวบ้านไม่ได้รับรู้หรอกฮะอยู่ๆปุ๊บดันคำว่าทุ่งรับน้ำให้บางบานเพราะถือว่าบางบานเป็นที่ลุ่มคือจริงๆแล้วการที่มีทุ่งรับน้ำผมอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการควรจะทำแบบไหนควรจะเอาเข้ามาเท่าไหร่บ้านที่ได้รับผลกระทบได้ขนาดไหนการชดเชยค่าเสียหายของชาวบ้านจะได้อย่างไรคือต้องมันมีการพูดคุยกันฮะแต่อยู่ๆมีการประกาศบางบานเป็นทุ่งรับน้ำนะมันก็เลยทำให้เอ๊ะเราโฉนดก็ของเราอยู่ๆกลายมันเป็นน้ำท่วมไม่ให้เราเพาะปลูกพืชลักษณะแบบนี้ครับคือจริงๆนะถ้ามาพูดคุยกันมันมีข้อตกลงมีส่วนร่วมกันผมเชื่อว่าชาวบางบานก็ไม่ได้คนใจดำขนาดนั้นครับก็ยินดีรับนะแต่ว่าอยากให้มีเขาเรียกรายละเอียดในการดำเนินการว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับของชาวบางบานเราครับ
3: ถ้าฟังนี้คือว่าชาวบางบานพร้อมจะเป็นทุ่งรับน้ำให้กับเขตเศรษฐกิจและกรุงเทพมหานคร
5: ถูกต้องครับ
3: แต่ขอชาบางบานไปมีส่วนร่วมในการคิด ในการบริหารจัดการบางส่วน
5: ถูกต้องครับ
3: ไม่ใช่ยัดเยียดคำนี้ให้แล้วก็บอกว่าโอ้บางบานเป็นผู้เสียสละจงภูมิใจ
5: ใช่ทุกวันนี้ภูมิใจน้ำเลยตั้งสุดเลยพื้นบ้านไปหลายหลังนะครับตอนนี้
3: เป็นอย่างนี้มายาวนานขนาดไหนครับกี่ปีกี่
5: ตั้งโตขึ้นมาก็ผมโตมาก็จะอยู่กับน้ําตลอดซึ่งสมัยก่อนนะคนบางบานอยู่กับน้ําอย่างมีความสุขเพราะอะไรฮะน้ําเนี่ยมันไปนอกทุ่งนอกท่าน้ําจะเลยแค่ได้ถุนบ้านเพียงเล็กน้อยเรือสามารถจอดได้ถุนบ้านได้พายเรือมาคุยพูดคุยกันได้นี่คือความสุขของคนอยุธยาคนบางบาน
3: น้ํากระจายทั่วถึง
5: ถูกต้องแต่ปัจจุบันนี้น้ําไปบีบอยู่ที่คลองอยู่ที่แม่น้ําเพราะฉะนั้นวิถีคนริมน้ำมันเปลี่ยนไปเพราะเปลี่ยนไปเพราะอะไรฮะน้ำมันเลยพื้นบ้านจากความสุขกลายเป็นความทุกข
1: ์ผู้สูงอายุต้องพายเรือออกมาอยู่ที่ศาลาริมทางในเวลากลางวันและกลับไปเฝ้าบ้านที่น้ำท่วมในเวลาเย็นจนถึงเช้า
3: สมัยโบราณสมัยคุณป้าต้องสาวท่วมไปสูง
6: โบราณมันไม่มีถนนมันก็ไหลลงคลองไปไหลลงทุ่งไป
3: คือน้ำมันอิสระถูกไหม
6: ใช่อิสระ
3: สมัยคุณยายสาวๆเนี่ยน้ำมันไปได้ทุกที
6: ่
3: มันเฉลี่ยไปหลายพื้นที
6: ่เฉลี่ยไปหมดในแน่ทงเขา
3: น้ำจึงไม่สูง
6: ไม่สูง
3: ไม่มิดครึ่งบ้านขึ้นหลังอย่างที่เห็น
6: ไม่มิด
3: นี่คือนี่ช่วงหลังก็เป็นอย่างนี้เลยพอมีการถนนกั้
6: น
3: มีการคุมน้ำไม่ให้กระจายก็บางบานก็รับไป
6: รับไปรับเต็ม
1: ชาวบ้านที่ทุ่งรับน้ำบางบานที่มารวมตัวอยู่ณศาลาริมทางทั้งเพื่อความสะดวกในการหาอาหารรับประทานแล้วยังมานั่งเพื่อรอฟังข่าวสารจากทางราชการถึงระดับน้ำถึงการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐเพื่อกำหนดแผนความปลอดภัยในครอบครัวโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่ส่วนใหญ่จะกลับไปนอนในบ้านที่น้ำท่วมสูงและมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านรวมทั้งมีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในบ้านด้วย
3: กำนันบอกว่าปีนี้กำนันสอบตกทุกข้อ
5: ครับ
3: กำนันรับข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับน้ำ
5: ใช่
3: เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำแล้วมาแจ้งชาวบ้าน
5: ครับ
3: ทำไมจะบอกว่าสอบตกทุกข้อครับ
5: คืออย่างที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงนี้ที่ผ่านมาน้ำระบายเท่านี้ผมก็บอกชาวบ้านน้ำลงไปเมตรนึงโอ้ชาวบ้านดีใจน้ำลงแล้วนะสบายแล้วอยู่2วันครับน้ำเหนือมาอีกแล้วเขาบอกว่าอ้าวไหนว่ากำนันน้ำหมดมันเป็นความที่ว่าเรามองว่าอยู่ๆปุ๊บมวลน้ำมันเพิ่มขึ้นมาโดยที่เราก็ติดตามอยู่ต่อเนื่องแต่ว่าเราดูว่าเออสถานการณ์น้ำมันปกติคือมันมาเป็นก้อนสมมติพอลงไปแล้วชาวบ้านดีใจล้างบ้านปีนี้ล้าง2รอบแล้วล้างเรียบร้อยน้ำขึ้นพื้นบ้านอีกล้างเรียบร้อยน้ำทุบขึ้นพื้นบ้านอีกก็เลยบอกว่าตอบชาวบ้านปีนี้ไม่ค่อยกล้าตอบมากเพราะว่ามวลน้ำมันผันเพเขาเรียกอะไรมันสวิงตลอด
3: เพราะธรรมชาติผันผวนหรือเพราะข้อมูลข่าวสารการทำนายพยากรณ์
5: ส่วนหนึ่งก็เรื่องธรรมชาติด้วยอีกส่วนหนึ่งระดับน้ำปัจจุบันนี้เราบังคับน้ำให้อยู่ในลำน้ำใช่ไหมฮะเราจะบล็อกทุกเส้นทางเพราะฉะนั้นน้ำมันจะยกตัวขึ้นตลอด อย่างปี54ระบาย 3,007 ท่วมพื้นบ้านปี65ระบายแค่ 3,001 ท่วมพื้นบ้านมากกว่าปี54นะครับปีนี้เมื่อปี65มากกว่า54ประมาณ 3-4 เซนปีนี้แค่ 2,007 นะครับท่วมพื้นบ้านเพราะฉะนั้นปี54กับปี68เนี่ยน้ำต่างกัน 1,000 ลูกบาศก์เมตรเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ลำน้ำมันแคบลงมันไปทั่วไม่ได้มันก็ทำให้น้ำยกตัวขึ้นตอนนี้อนาคตจะอาจจะปล่อยแค่ 2,000 นิดๆก็น่าจะท่วมพื้นบ้านแล้วครับ
1: บางระกำโมเดลทุ่งรับน้ำที่มีพื้นที่เกือบ 300,000 ไร่ทำหน้าที่รับน้ำจากสุโขทัยและหน่วงน้ำเพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและกรุงเทพมหานครเป็นโครงการบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบระดับโลกในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและจัดการน้ำอย่างยั่งยืนความสำเร็จนี้มาจากการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรนั่นคือข้อมูลที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อแต่ณวันนี้บางระกำโมเดลในฐานะทุ่งรับน้ำเพื่อรักษาพื้นที่เศรษฐกิจได้สร้างผลกระทบกับชาวบ้านอย่างไรหรือไม
7: ่แต่โดยวิธีการแบบนี้เนี่ยเขาด้อยค่าพื้นที่ที่เราเป็นพื้นที่การเกษตรคิดว่าไม่มีมูลค่าแล้วใช้พื้นที่เศรษฐกิจซึ่งมีตึกรามบ้านช่องเป็นพื้นที่ที่มีมูลค่าแต่เราถามว่าการตีมูลค่าแบบนี้กับคุณภาพชีวิตของคนมันได้หรือเรามีความเท่าเทียมกันเขาเสียภาษีเราเสียภาษีเขาอยู่ใต้ภายรัฐนูนเราก็อยู่ภายใต้รัฐนูนแล้วเป็นรัฐนูนเดียวกันด้วยทำไมต้องเป็นเรา
1: แกนนำชาวบางระกำมองว่ารัฐให้ความสำคัญกับชาวบ้านในพื้นที่ทุ่งรับน้ำน้อยเกินไป
7: ช ชลประทานอาจจะประกาศศักดาได้เลยว่าปีนี้สามารถหน่วงน้ำได้ขนาดเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่เพื่อจะช่วยคนกรุงเทพและปริมณฑลโดยลืมที่จะพูดถึงคนบารกรรมที่อยู่ในพื้นที่ผลความลำบากแล้วคนที่เสียสละแล้วคนที่ช่วยทุกเหลือกรุงเทพอยู่เนี่ยเขาอยู่ได้อย่างไรแล้วก็ตอบแทนเขาอย่างไรบ้างเพราะนั้นภาครัฐเนี่ยเราจะไม่ได้ให้อะไรเลยจริงๆแล้วผมก็จะถือว่าโทษชลประทานทีเดียวก็คงไม่ได้ชลประทานมีหน้าที่กักเก็บน้ำหน่วงน้ำนำน้ำมาเขาทำหน้าที่เขาแต่สิ่งเหล่านี้ผมยืนยันว่าการทำพื้นที่บารกรรมโมเดลมันเป็นคุณประโยชน์ของประเทศนี้ถ้าเราพูดว่าถ้าการกักน้ำหน่วงน้ำนี่จะทำให้กรุงเทพรอดพ้นจากหายนะของน้ำท่วมได้จะมีมูลค่าในความเสียหายที่ลดลงเป็นแสนล้านหมื่นล้านอันนี้เป็นประโยชน์แต่ว่ากับคนบารกรรมที่อยู่ในพื้นที่หน่วงน้ำที่เสียสละล่ะมีอะไรที่จะบอกภาครัฐจะบอกเขาไหมหรือมีหน่วยงานไหนที่จะกลับมาเข้ามาดูแลเขาไหมว่าตอนน้ำท่วมเขาจะอยู่ได้อย่างไรกินอะไรคุณภาพชีวิตอยู่ไหนสาธารณูปโภคเนี่ยปีนี้ทำมาปีที่9ถนนที่น้ำท่วมเนี่ยผมว่าภาครัฐรู้หมดทำไมจนถึงวันนี้เนี่ยราษฎรยังจะต้องทุกข์ระทมอยู่กับการสัญจรด้วยเรือทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าพื้นที่นี้เราต้องกักน้ำเก็บน้ำอยู่ในระดับที่สูงอะไรคือสาธารณูปโภคอะไรคือสิ่งที่ราษฎรขาดจากการกระทำของภาครัฐอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
1: ชาวบ้านส่วนหนึ่งยังกังวลว่าหากยกเลิกโครงการบารกรรมโมเดลจะกระทบกับหน้าแล้งที่อาจไม่มีน้ำทำนาแต่เมื่อพิจารณาอย่างรอบด้านก็พบว่าโครงการนี้อาจมีข้อเสียมากกว่าข้อดี
8: หนูมองว่าถ้าหยุดใช่ไหมคะหนูก็จะมองอีกแนวว่าถ้าหยุดอ่ะมันจะมีน้ำส่งมาให้เราทำนาหรือเปล่าแต่ตอนที่อยู่ในบากรรมโมเดลมาเนี่ยถามว่ามีน้ำไหมเขาก็มีแต่ว่ามันก็ส่งมาช้าบางปีมันก็ขาดหรือแห้งคงไปเลยถามว่าข้อดีมีไหมข้อดีมีค่ะแต่ข้อเสียก็มีแต่หนูคิดว่าข้อเสียมันเยอะถ้าคุณคิดจะทำต่อถ้าคิดจะทำต่อบากรรมโมเดลควรมีชดเชยเราไหมหรือควรมีบ้านที่น้ำที่คุณท่วมมาเนี่ยคุณควรเก็บตามระดับที่คุณทำไว้กับเราได้ไหมอย่างที่เราคุยกันคือ 41.5 มันควรอยู่แค่นี้ไหมอ่ะมันไม่ควรเกินไปจนชาวบ้านอยู่ไม่ได
1: ้น้ำที่รัฐเคยตกลงว่าปีนี้จะกักเก็บน้ำไว้ที่ระดับ 41.5 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางหรือรทก.แต่การปล่อยน้ำเข้ามาสูงกว่าที่ตกลงกันไว้มากและสูงเกินมาหลายปีอย่างต่อเนื่องจนกระทบกับวิถีชีวิตของชาวบ้านนับแต่บางรกรรมโมเดลเกิดขึ้นเมื่อ9ปีก่อน
9: เปลี่ยนแปลงค่ะแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเปลี่ยนแปลงคือเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยสาธารณูปโภคอุปโภคคือทุกอย่างมันทำให้ชุมชนพูดได้ว่าทำให้เศรษฐกิจของบางรกรรมตกต่ำและแย่ลงเพราะว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่เกษตรเกือบ 100% ดังนั้นรายได้ของเรามันก็จะอยู่ที่พื้นดินแล้วพื้นดินเราถูกน้ำท่วมมันไม่มีรายได้มันกระทบหมดทุกอาชีพไม่ว่ารับจ้างพ่อค้าแม่ค้าค่ะถ้ามันเป็นไปได้คือตอนนี้เราพยายามร้องเรียนเราขอออกจากพื้นที่หน่วงน้ำคำว่าขอออกจากคำว่าพื้นที่หน่วงน้ำเราไม่ได้เต็มใจที่จะเป็นพื้นที่รับน้ำเพราะว่าเราก็อยากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
1: ชาวบางระกำถึงขั้นจะขอออกจากโครงการหน่วงน้ำหรือการเป็นทุ่งรับน้ำเพราะผลกระทบมีมากกว่าผลดี
10: หลังจากที่เราได้ไปร่วมประชุมจากที่หน่วยงานที่จัดเพราะว่าเราทนไม่ไหวกับทุกปีแบบนี้แล้วด้วยการถูกกระทำจากการบริหารจัดการน้ำของชลประทานที่จะให้เราแค่41รกต.แต่อันเนี้ยคุณให้มาตั้ง50กว่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็เดือดร้อนถ้า41มันจะอยู่แค่ถนนค่ะมันจะไม่ทั่วมาถึงบ้านเรือนขนาดนี้ค่ะมันจะไม่ขนาดนี้แต่ปีนี้ที่มันทั่วมาเยอะเขาบอกว่าเนื่องจากพายุเข้าเยอะเพราะว่าพายุอ่ะเขาเรียกชนประทานเขาเรียกน้ำหลากถ้าเป็นน้ำหลากแบบนี้ชนประทานเขาบอกว่าเขาคอนโทรลไม่ได้มันเลยท่วมเยอะแต่คุณก็ให้น้ำเรามาเร็วเกินอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้น้ำเพิ่มขึ้นเร็วอย่างเงี้ยค่ะคุณไม่ระบายออกไปคือคุณกักขังให้เราหน่วงน้ำรับน้ำไว้แบบนี้แล้วอย่างเงี้ยสภาพบ้านเรือนอย่างเงี้ยค่ะน่ะเสียหายหมดแบบนี้ค่ะ
1: ชาวบ้านบางระกำเคยเจรจากับเจ้าหน้าที่เพื่อขอให้นำโครงการบางระกำโมเดลออกจากพื้นที่แต่คำตอบที่ได้คือชาวบ้านอาจต้องแลกกับการไม่มีน้ำใช้ในหน้าแล้ง
11: โครงการบางระกำโมเดลที่พวกเราบอกว่าให้ยกบางระกำโมเดลออกไปเถอะถ้าเกิดมันบริหารจัดการไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าเอาโครงการบางระกำโมเดลออกถ้าเกิดมันหน้าแล้งเนี่ยอย่ามาขอน้ำจากโครงการบางระกำโมเดลจากชลประทานนะเขาไม่ปล่อยน้ำให้นะวันนั้นอย่ามาขอนะผมก็เลยคิดพวกผมคิดเอ้ามันใช่เหรอเพราะใช่ไหมเพราะว่าบทบาทหน้าที่ของชลประทานคือบริหารจัดการน้ำเมื่อมันมีน้ำต้นทุนมันเกิดภาวะภัยแล้งขึ้นมาเขาต้องจ่ายน้ำถ้าเขาบอกว่าถ้ามันเกิดภัยแล้งขึ้นมาห้ามมาขอนะห้ามมาขอน้ำจากเรานะเราจะไม่ให้ซึ่งวิธีการแบบนี้มันเหมือนเป็นการคุกคามข่มขู่ชาวบ้านใช่ไหมถ้าชาวบ้านเห็นต่างไม่เห็นด้วยก็มาบอกว่าถ้าแล้งมาอย่ามาขอน้ำนะอันนี้ถือว่าเป็นการข่มขู่เลยตอนนี้ข่มขู่นะครับถ้าวันนั้นภัยแล้งมาข้างหน้าจะเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นจริงแล้วถ้าเขาไม่ให้น้ำชาวบ้านจริงๆผมถือว่านี่เป็นการกลั่นแกล้งเลยอันนี้เป็นการกลั่นแกล้งชุมชนเลย
1: แผนบริหารจัดการน้ำของรัฐโดยใช้ทุ่งรับน้ำเริ่มไม่มั่นคงเพราะชาวบ้านไม่เชื่อมั่นว่าที่ผ่านมารัฐได้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบหรือเป็นธรรมหรือไม่รวมทั้งแผนบริหารจัดการน้ำที่ใช้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างเช่นโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรที่เห็นอยู่นี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนตามข้อมูลจากคนในพื้นที่ทุ่งรับน้ำตามแผนที่ที่เห็นแม่น้ำน้อยแยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทมุ่งสู่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาวประมาณ145กิโลเมตรสามารถช่วยระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งไม่เพียงพอต่อน้ำที่ถูกปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยามาจึงได้เกิดโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าพระยา2ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างความยาวประมาณ22กิโลเมตรครึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีหน้าใช้งบประมาณอย่างน้อย 25,000 ล้านบาท
3: นี่คือบางช่วงของโครงการที่ชาวบ้านเรียกว่าโครงการแม่น้ำเจ้าพระยา2ที่เชื่อมจากแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่อำเภอบางบานผ่านจุดนี้ไปแล้วไปสุดที่อำเภอบางไทรบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนนู้นด้านซ้ายด้านขวาเป็นถนนที่เป็นเหมือนผนังกั้นน้ำเจ้าพระยา2แม่น้ำเส้นนี้ประมาณว่าความกว้างประมาณ100เมตรยาวประมาณ22กิโลเมตรครึ่งจากบางบานไปจนถึงอำเภอบางไทรครับ
1: นักวิชาการด้านน้ำมองว่าโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรเป็นโครงการที่ช่วยป้องกันน้ำท่วมตัวเมืองอยุธยาแต่น้ำยังคงไหลไปยังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
12: เมื่อก่อนคนเรียกว่าเจ้าพระยา2แต่ก็พยายามให้ข้อมูลว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นก็คือมันเบี่ยงน้ำกลับเข้าไปได้แม้ว่าศักยภาพจริงๆของมันจะประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ระยะทางประมาณ20กว่ากิโลแต่เอาเข้าจริงๆมันอาจจะไม่ได้เบี่ยงเข้าไปเยอะขนาดนั้นคือต่อให้มันเยอะมันก็มีข้อควรระวังก็คือมันเป็นโครงการที่ป้องกันพื้นที่อยุธยาอย่างเช่นเมืองเก่าอะไรเงี้ยก็วางใจได้เพราะมีการหน่วงน้ำดึงน้ำไปหน่วงไว้ในนั้นเพื่อไม่ให้น้ำท่วมอยุธยาแต่ว่าข้อกังวลใจเราคือน้ำจำนวนมากนี้สุดท้ายคือจะผ่านมาที่กรุงเทพอยู่ดี
1: โครงการที่จะช่วยแก้ความหนักหนาของปัญหาในทุ่งรับน้ำโดยไม่กระทบกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงควรเร่งโครงการคลองระบายน้ำชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยรวมทั้งโครงการคลองระบายน้ำที่สร้างไปพร้อมกับถนนวงแหวนรอบที่3ที่เริ่มจากจุดเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำป่าสักแล้วลัดเลาะต่อไปในเขตจังหวัดปทุมธานีผ่านขอบกรุงเทพมหานครแล้วไปลงอ่าวไทยที่สมุทรปราการ
12: ชัยนาทป่าสักป่าสักอ่าวไทย คือมันมี2โครงการต่อกันชัยนาทป่าสักเนี่ยเป็นการขยายคลองของชลประทานเองที่เรามีอยู่แล้วขยายเพิ่ม capacity ในการระบายนะคะเข้าใจว่าจาก100กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในทุกวันนี้เนี่ยมันสามารถอัพไปได้ที่900อันนี้คือตามที่เขาเขียนมานะอัพไปได้ที่900ถามว่าเฮ้ยมันเยอะขนาดนี้อ่ะ900นี่พักไว้ก่อนมีความงงมากกว่านี้นิดนึงคืออันนั้นชัยนาทป่าสักแล้วก็ป่าสักอ่าวไทยก็คือเป็นการขุดคลองระบายใหม่ก็คือเชื่อมจากเมื่อกี้นั่นแหละจากป่าสักแล้วก็ต่อเนื่องไปถึงอ่าวไทยซึ่งในส่วนนี้เนี่ยสุดท้ายจะทำให้เราระบายน้ำที่ฝั่งตะวันออกได้เต็มศักยภาพก็คือ600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจจะได้เริ่มทำปี72ซึ่งโครงการเนี้ยเป็นโครงการ8ปี
13: ปี80เสร็จ
12: ใช
13: ่ถ้าเป็นไปตามนี้นะ
12: ถ้าเป็นไปตามนี้ซึ่งปกติโครงการจะดีเลย์ไปยิ่งกว่านี้อีกอันก็คือการทำทางระบายขนานวงแหวนรอบ3ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ใจก้าวเคยมาศึกษาให้คือเราอ่ะจะขึ้นทางด่วนอยู่แล้ววงแหวนรอบ3เนาะแล้วก็มีการเสนอโครงการที่แบบให้ทำขนานกันไปเลยซึ่งโดยส่วนตัวก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่าตอนนั้นที่เราคุยกันบอกว่าถ้ายังไงก็ต้องจะทำวงแหวนรอบ3อยู่แล้วเนี่ยใช้พื้นที่ข้างล่างเนี่ยซึ่งต้องมีการเวนคืนเป็นไลน์ออฟเวย์อะไรอยู่แล้วเนี่ยใช้พื้นที่ข้างล่างเนี่ยเป็นคลองระบายไปด้วยกันเลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องเวนคืนเพิ่มเพราะชมประธานเขาจะมีปัญหาในการทำกิจกรรมกลุ่มกับชาวบ้านในการเวียนคืนอะไรเงี้ยงั้นทำร่วมกันไปเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าโครงการวงแหวนรอบ3ของชมประธานมันไม่ได้พร้อมเหมือนกันคือของชมประธานเขาอาจจะไม่พร้อมวงแหวนรอบ3อาจจะพร้อมมากกว่าแต่สุดท้ายก็คือยังไม่มีอะไรเกิดเลยทั้ง2อย่างซึ่งก็ชะลอไปหมดเลยโครงการนี
1: ้นอกจากโครงการต่างๆที่กล่าวมาแล้วยังมีข้อเสนอของพรรคการเมืองที่จะแก้ปัญหาตามโมเดลของประเทศเนเธอร์แลนด์คือการสร้างกำแพงป้องกันน้ำทะเลหนุนและสามารถระบายน้ำเจ้าพระยาผ่านกำแพงดังกล่าวทั้งที่ปากแม่น้ำท่าจีนที่สมุทรสาครและปากแม่น้ำเจ้าพระยาที่สมุทรปราการในลักษณะคล้ายๆกับภาพที่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่างนี
14: ้น้ำท่วม50ก็ยังไม่เปิดเท่านี้ไม่เคยเป็นประวัติศาสตร์ที่เปิดสูงขนาดน
13: ี้นี่เป็นประวัติศาสตร์ที่เปิดสูงขนาดน
14: ี้ใช่ครับปี54ก็ไม่เปิดเท่านี้
13: แต่ก็ต้องมาทวง
1: แล้วในวันที่โครงการต่างๆที่ต้องใช้งบประมาณหลายแสนล้านยังไม่แล้วเสร็จและอีกหลายโครงการยังไม่ได้เริ่มต้นอะไรคือปัญหาในการบริหารจัดการน้ำที่ต้องแก้ไขทำอย่างไรชาวบ้านจะไม่ต้องประท้วงหรือไม่ต้องมาทะเลาะกันด้วยความขัดแย้งเรื่องการระบายน้ำ
13: ด้านซ้ายมือของผมคือแม่น้ำน้อยนะครับน้ำไหลล้นทะลักมาท่วมทุ่งนะครับในเขตอบต.รางจระเข้แล้วไหลผ่านจุดที่เรายืนนะครับผ่านนี้คือประตูระบายน้ำเจ้า7นะครับไหลมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางซ้ายและอาจจะเชื่อมไปถึงนครปฐมใช่มั้ยครับ
14: ครับ
13: เมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ชาวบ้านได้มาประท้วงว่าทำไมน้ำถึงอั้นอยู่บริเวณเสนาสูงเกินไปสูงจังสูงนานแล้ว 4-5 เดือนแล้วให้ช่วยเปิดประตูระบายน้ำให้สูงขึ้นหน่อยได้มั้ยเพื่อระบายน้ำไปตรงนู้นที่ผ่านมามักจะมีปัญหาว่าจะเปิดให้สูงได้ก็ต่อเมื่อชาวบ้านมีการประท้วงและสุดท้ายเมื่อประท้วงเสร็จฝั่งท้ายน้ำก็ประท้วงก็จะเปิดสูงฉันจะท่วมบรรยากาศการเปิดปิดประตูน้ำแบบต้องรอประท้วงเนี่ยควรเกิดขึ้นได้ควรยังไงแล้วการหาที่แท้จริงควรเป็นยังไงครับท่านนายก
14: ครับสำหรับประตูนี้นะครับขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบนะครับก็คือถ้าบริเวณที่ยืนตรงนี้คือสำนักงานชลประทานพักไห่พอท้ายประตูเนี่ยคือสำนักงานชลประทานเจ้า7บางยี่หน
13: อันนู้นเจ้า7บางยี่หน
14: ใช่ครับ
13: อันนี้คือชลประทานปากไ
14: ห่ใช่ครับ
13: แค่ยืนตรงนี้ฮะแค่คนละหน่วยงานแล้ว
14: ใช่ครับ
13: แต่โอเคสังกัดเดียวกัน
14: สังกัดสำนักชลประทานที่12
13: ชัยนาท
14: ชัยนาท
13: เดียวกัน
14: ครับ
13: แต่หน่วยย่อยเนี่ยคนละหน่วยกันแล้ว
14: ครับ
13: คนละหน่วยส่งผลอะไรครับ
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเปิดได้เนี่ยก็คือต้องชลประทานไห่แล้วก็เจ้าเจ็ดบางยี่หนเนี่ยต้องมาคุยกัน
13: มันตกลงกันสองหน่วยแล้ว
14: ใช่ครับพอมีประชาชนมามีม็อบคือได้รับความเดือดร้อนนะครับจากตำบลลานจระเข้เนี่ยได้ความเดือดร้อนหูเวียงบ้านกระทุ่มบ้านโพบ้านแพนที่บางเสนาได้ความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องการให้น้ำเนี่ยระบายไปบ้างนะฮะก็จะมีม็อบตรงจุดนี้ก็จะระบายจะเปิดยกให้ประมาณ10เซน20เซนหรือบางทีตอนม็อบมาก็ยก50แต่พอม็อบกลับก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่มีการบูรณาการผู้มีอำนาจที่แท้จริงคือกรมชลประทานไม่ได้ลงมาสะท้อนในการประชุมในแต่ละปีซึ่งในปีนี้เนี่ยยก2เมตร30เซนซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ผมเป็นนายกอบต.ตั้งปี49น้ำท่วมใหญ่49 54เนี่ยยังไม่เคยยกถึงขนาด2เมตร30เซน
1: แล้วการบริหารจัดการน้ำจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้ทุ่งรับน้ำ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบได้เข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดการบริหารน้ำในทางหนึ่งทางใด
2: ผมว่าส่วนราชการต่างๆนะครับในทุกภาคส่วนที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องมันต้องมาสมหัวกันไม่ใช่แค่ไปคิดแค่วางแผนออกแบบกันแค่ชนประทานกับสน

0: ปช.นะครับในกรมการปกครองภาคการเกษตรนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันต้องมีตัวแทนเข้าไปนั่งคุยกันมารับฟังปัญหานะครับปัญหาแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันผมกำลังเสนอเรื่องของอยุธยาโมเดลอยู่นะครับกำลังถ้าจัดการแบบแผนของอยุธยาได้เราจะทำแผนในภาพรวมของอยุธยาเพื่อไม่ให้มีผลกระทบแต่ละพื้นที่เพราะทุกวันนี้น้ำเมื่อเข้ามาอยุธยาแล้วพอจะเปิดประตูไปแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลแต่ละอำเภอก็จะมีเพรสเชอร์มีเรื่องผลกระทบกันแต่ถ้าเรามีแผนนะครับอยุธยาในภาพรวมได้เนี่ยหนึ่งมันเกิดความเป็นธรรมในพื้นที่สองมันลดความประเด็นความขัดแย้งกับพี่น้องประชาชนแต่ละระหว่างพื้นที่ด้วยกัน
1: หรือปัญหาการบริหารจัดการน้ำไม่ได้มีเพียงการมีส่วนร่วมหรือความไม่เป็นธรรมแต่แท้ที่จริงแล้วปัญหาอาจอยู่ที่เอกภาพของหน่วยงานและเอกภาพของอำนาจทางการเมือง
2: พ.ร.บ. 2ฉบับที่ต้องทำงานด้วยกันก็มีพ.ร.บ. น้ำอยู่ด้านหนึ่งพ.ร.บ. ปภ.อยู่ด้านหนึ่งนะคะพ.ร.บ. น้ำเนี่ยฝั่งที่อยู่ภายใต้พ.ร.บ. น้ำคือหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องด้านน้ำซึ่งจริงๆปภ.ก็อยู่ภายใต้นี้แต่อยู่ภายใต้หน่วยงานที่จะต้องรับลูกต่อนะคะหน่วยงานด้านน้ำเนี่ยจะต้องวิเคราะห์สถานการณ์มีตั้งแต่ภัยเล็กภัยกลางมาจนถึงภัยใหญ่ระดับชาติภัยระดับไหนจะต้องมีการตั้งกอนช.หรือภัยระดับไหนที่ต้องไปสูงสุดที่นายกเป็นคอมมานเดอร์มันก็จะมีเขียนไว้ในนั้นอันนี้ด้านน้ำวางไว้ก่อนอีกด้านนึงก็คือพ.ร.บ.ปภ.ก็เหมือนกันก็คือมีการแบ่งภัยมันไม่ได้มีแต่ด้านน้ำเนาะยังมีไฟไหม้ภัยจากลมดินโคลนถล่มมีอะไรต่างๆซึนามิอะไรที่ก็อยู่ฝั่งปภ.ว่าทางมหาดไทยซึ่งแต่ละจังหวัดยังมีผู้ว่าเนี่ยเขาจะช่วยเหลือยังไงเขาจะรับมือยังไงมันก็คือด้านนั้นแต่ฝั่งปภ.เนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้หรือมีศักยภาพในการที่จะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยภัยน้ำมันรุนแรงหรือยังเขาจะต้องวิ่งหรือยังมันก็เลยฝั่งปภ.เขาจะทำได้แค่เกิดภัยแล้ววิ่งเข้าไปช่วยแต่เขาจะไม่สามารถที่จะป้องกันได้ดีเพราะเขาประเมินสถานการณ์ไม่ถูกบุคลากรด้านน้ำเขาก็ไม่ได้เพียงพอแม้จะมีศูนย์เตือนภัยพิบัติก็ต้องรอรับข้อมูลจากฝั่งน้ำเพราะฉะนั้นในภาวะที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยสองด้านเนี้ยมันต้องทำงานควบคู่กันคือฝั่งน้ำวิเคราะห์สถานการณ์แจ้งความรุนแรงมาที่ฝั่งที่ถือพ.ร.บ.ปภ.แล้วบอกว่าเฮ้ยภัยระดับนี้เนี่ยใครจะต้องเป็นคนเทคแอคชั่นมันอยู่ระดับไหนผู้ว่าจะต้องวิ่งหรือจะต้องไปถึงระดับของเรียกว่าอะไรอะรัฐมนตรีหรือเป็นปลัดของมหาดไทยอะไรเงี้ยมันจะมีตามนั้นซึ่งมันต้องประสานกันให้ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นสองข้างที่ควบคู่กันฝั่งน้ำเนี่ยยกตัวอย่างเช่นชลประทานไปบอกว่าชาวบ้านย้ายเถอะไม่ได้เพราะว่าพ.ร.บ.น้ำหรือแม้กระทั่งพ.ร.บ.ชลประทานหลวงไม่ได้ให้อำนาจหน้าที่ในการที่จะไปสั่งอพยพได้แต่คนที่จะสั่งอพยพได้อยุธยาน้ำจะมาเพราะฉะนั้นประกาศสีแดงอพยพเถอะอันนี้คือฝั่งปภ.ที่ต้องประกาศมันมีกรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละฝั่งอยู่แต่มันต้องประสานกันให้ได้ซึ่งทุกวันนี้มันชุลมุนคือโครงสร้างที่ควรจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นอันที่หนึ่งเรามีหน่วยงานในระดับเรียกว่าอะไรในส่วนกลางที่ดูแลภาพรวมของประเทศก็คือสทนช.ใช่ไหมคะแล้วเราก็มีอนุการที่จะเอาข้อมูลมาดูกันและบริหารจัดการร่วมกันจริงๆมันมีว่าภายใต้สภาวะความรุนแรงของภัยเนี่ยถึงตอนไหนใครจะเป็นผู้บัญชาการจริงๆถึงทุกวันนี้เนี่ยที่น้ำท่วมไปครึ่งประเทศแล้วเนี่ยจริงๆจะต้องมีการตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติที่ท่านรองนายกเป็นประธานแล้วอันนี้คือตามพ.ร.บ.น้ำซึ่งการจะตั้งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเนี่ยท่านเลขาสทนช.จะต้องเป็นผู้ให้คำแนะนำในการที่จะตั้งเพราะว่าภัยเนี่ยมันกินพื้นที่หลายจังหวัดต่อเนื่องกันไม่สามารถที่ผู้ว่าจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจะจัดการตัวเองได้เพราะมันไหลต่อเนื่องแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงๆตอนนี้ถามว่าใครเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการน้ำเรางงไหมคือเราก็คิดว่าน่าจะเป็นสทนช.แต่ถ้าย้อนกลับไปดูกฎหมายน้ำเนี่ยสทนช.เล็กเกินไปสำหรับที่จะจัดการภัยระดับนี้สทนช.ทำได้คือแนะนำด้านน้ำแต่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของมหาดไทยที่ต้องเข้าไปเยียวยาดูแล
1: ในมุมของชาวบ้านในทุ่งรับน้ำเขาอยากให้น้ำในทุ่งถูกนำไปเป็นภาพสะท้อนของความล้มเหลวในการจัดการน้ำที่ไม่เป็นเอกภาพและไม่เป็นธรรมสิ่งที่พวกเขาปรารถนาคือเสียงของคนในทุ่งที่ถูกทิ้งไว้ใต้น้ำ

ถูกส่งไปถึงรัฐเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อให้น้ำท่วมทุ่งที่ต้องกินเวลาหลายเดือนได้เกิดจากภัยธรรมชาติไม่ใช่เกิดจากความผิดพลาดของใครสวัสดีครับ

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที่
1: ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
4: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชันออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชันออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3
5: ประชาชนลาดย่าแย่มากอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว
6: ในยามที่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูง
7: ทีเด็ดเลยไข่ทรงเครื่อง
6: ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเร่ต้องมีอุปสรรคอะไร
7: ขายของไม่มีอะไรแน่นอนพี
8: ่บางวันขายไม่เหลือกำไรนะคะนั่นมันหมายถึงว่าเราต้องขาดทุน
9: วันนี้เจอฝนตกหนักเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีคนนั่งเลย
10: สามัญชนคนไทยตอนชีวิตในตลาดเร
11: ่วันอังคารที่29กันยายน
10: 22นาฬิกาทางไทย PBS
12: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

0: ว่ามันจะมองไอ้นี่แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเน็กต์หรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษในรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
5: ในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: งดงามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: การทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
2: ลูกบาศก์ก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
3: ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
1: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
4: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
5: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
6: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเด
7: ิมเรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
8: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
9: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
10: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต้
9: มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
1: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้กันเอง
4: พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
1: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อเชื่อคุณไหม

0: ผ่ามอบแรงบันดาลใจผ่านภาพยนตร์สุดสร้างสรรค์และสารคดีคุณภาพระดับโลก
1: เราไม่เคยมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เก็บสะสมและอนุรักษ์ภาพยนตร์ถ้ามัวรอบางทีผมอาจจะตายเสียก่อนที่จะถึงวันนั้น
0: Series of Action ร่วมเดินทางย้อนเวลากับการต่อสู้เพื่อรักษาความทรงจำของชาติสู่ภาพยนตร์สารคดีสั้นฉลองครบรอบ40ปีหอภาพยนตร์ไทย ABU Children's Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้โลกกว้างสะท้อนเรื่องราวความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านสายตาและมุมมองของเด็กๆ
2: เจ้าหน้าที่เข้าไปสัก
3: ครั้งเสร็จสิ้นภารกิจดับไฟครับ
0: ภาพยนตร์สารคดีสั้นจากโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026สัมผัสแรงบันดาลใจของผู้คนผ่าน20ผลงานจากนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ในระดับมืออาชีพ
4: แต่คําว่าในห้อยเขายังบ่ฮู้ว่าคืออีหยัง
0: Best Documentary รับชมแบบ Exclusive ได้ที่วิภาเท่านั้น
5: แม่น้ำกลืนทะเลทรายแห้งผากเป็นสีส้มแต่สิ่งที่ค้นพบจากป่าดิบชื้นแห่งนี้กลับเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์คู่ซีอัจฉริยะจะพาคุณออกเดินทางเปิดหูเปิดตาเพื่อเชิดชูความช่างคิดของชาวอังกฤษ
0: ครบครันกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipha.me วิภาแอปพลิเคชันและสมาร์ททีวีทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภาวิชั่นแอนด์แพชชั่น
6: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS Kingbit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
7: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
8: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8

0: งครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
1: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
2: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
1: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
3: เรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: หากคุณพระอยากให้อัลขาหมอหลวงไปรักษาคนเจ็บที่สวนนอกอัมพวาเราคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ดอกนั้นให้มั่น
1: ขอรับ
2: ก้อยมั่นมันไม่ได้อยู่ตลาดท้ายสนมแต่มันจะถูกส่งไปอัลขาหมอหลวงที่สวนนอกอัมพวานู่นจะมีชีวิตรอดกลับมาหรือไม่ก็ยังไม่รู
3: ้คุณสุวรรณเจ้าค่ะข้าอยากไปดูแลแม่คำเจ้าค่ะ
4: เจ้าสองคนมีสิ่งใดปิดบังข้าอยู
5: ่หม่อมฉันผิดเองเพคะที่ปล่อยให้คุณสุออกจากพระตำหนักไปโดยที่ยังไม่ได้ทูลให้พระองค์หญิงทรงทราบก่อน
6: ประจงฉันตื่นเต้นมากเลยนะที่จะได้เห็นหน้าแม่คำ
7: คุณสุด
0: เดี๋ยวผมไปดูให้ขอรับ

0: ากมาหาคุณขำพบเรือนแล้วจะหนีไปทำไมล่ะครับ
1: เป็นพระมาประจงก็รู้ว่าคุณพระปรารถนาอย่างไรเราคิดว่าแม่ขำจะยังอยากพบหน้าข้าอยู่อีกหรือ
0: หน้าคุณสุดไปโดนอะไรมาหรือขอรับ
1: ข้าถูกพวกโจรบ่อนฟิงทำร้ายแต่ไม่เป็นอะไรมากดอกข้าฝากบอกคุณขำด้วยว่าข้ามาหา
0: คุณสุดจะกลับไปทั้งที่เสี่ยงชีวิตจนเกือบตายเพียงเพื่อจะบอกแค่นี้นะหรือขอรับไม่มีใครทราบใจคุณขำดอกกลับไปที่เรือนคุณขำก่อนเถอะนะขอรับ
1: จะให้ข้ากลับไปเพื่ออะไรกัน
0: กับผมว่าคุณขำ

อาจจะอยากพบคุณสุดมากกว่าคุณพระก็เป็นได้นะขอรับยิ่งหากรู้ว่าคุณสุดเสี่ยงชีวิตเพื่อมาที่นี่มีหรือคุณขำจะไม่ดีใจเชื่อกับผมนะขอรับ

0: กระผมเคยได้ยินเจ้านายหลายพระองค์รับสั่งถึงคุณพระไม่คิดเลยว่าจะได้พบในวันนี้แล้วนี่คุณพระมาทำอะไรที่สวนนอกอัมพวาหรือว่าก
1: ระผมนำตำรวจอารักขาหมอหลวงมารักษาคนเจ็บที่สวนนอกอัมพวาประจงไปบอกว่าแม่ขำบาดเจ็บกระผมเป็นห่วงจึงแวะมาเยี่ยมขอรับ
2: คุณพระไม่ต้องห่วงดอกลูกสาวฉันรักษาจนหายเป็นปกติแล้วแกต้มยาให้กินประคบเช้าประคบเย็นตอนนี้หายดีแล้วเจ้าค่ะ
0: หนูปานเนี่ยอยากเป็นหมอพ่อแม่หนูปานเขาเป็นหมอแต่ว่าถูกฆ่าตายหมดแล้วหนูปานเขาก็ลักจำเอาตำรายาที่จำได้จากพ่อแม่มาต้มยาให้แม่ขำกินพอแม่ขำกินก็ดีขึ้นเลยนะคุณพระทั้งที่วันก่อนเนี่ยยังนอนระบมช้ำไปทั้งตัว
1: ไม่น่าเชื่อเก่งจริงๆ

0: และสุดแม่เขาน
1: ี่เรื่องคุณสุดเรื่องของเอง
2: จ้ะพ่อฉันขอไปคุยกับเพื่อนก่อนนะจ๊ะพ่อรับรองคุณพาไปก่อน
3: แม่สุดแม่สุดไปโดนอะไรมาเหตุใดจะมีสภาพเบี้ยงนี้เมื่อใดทำร้ายมาด้วยนะ
4: อยู่กินข้าวกินปลาด้วยกันก่อนนะขอรับคุณพระ
5: ไม่ต้องดอกขอรับบัดเดียวกระผมจะไปยังเรือนกรมการเมือง
4: เรือนเจ้ากรมการเมืองอยู่สุดคุ้นน้ำนู่นอีกไกลหนาบัดเดี๋ยวจะหิวสุก่อน

0: ณสุดก็รู้ว่าที่นี่น่ะอันตรายก็ยังเสี่ยงชีวิตมาหาข้า
1: ข้าทนคิดถึงแม่ขำไม่ไหวให้อันตรายเยี่ยงไรข้าก็ต้องมายิ่งรู้ว่าพวกโจรมันออกปล้นข้าก็ยิ่งเป็นห่วง
0: ใช่ข้าเคยถูกพวกโจรทำร้ายแต่ยังโชคดีที่ได้นายประจงกับลูกน้องคุณพระมาช่วยไว้เสียก่อน
1: คุณพระเจนอภิบาลส่งคนมาอารักขาแม่ขำเลย
2: ยิ่งนั้นแล้วแม่ขำก็คงตกลงปลงใจไปกับคุณพระแล้วจะออกเรือนเมื่อไหร่เล่า
0: ไม่ข้ารู้ตัวดี
1: รู้ว่าอะไร
0: ข้าไม่ได้รักคุณคะ

0: ท่านไม่รู
1: ้ข้าสับสน
2: อย่างไรเสียข้าก็ยังอยากให้แม่ขำกลับไปอยู่ที่พระตำหนักใหญ่กลับไปอยู่ด้วยกันกับข้า
0: ข้าจะกลับไปก็ต่อเมื่อรู้ว่าแม่สุดได้รับราชการในกรมพระอารักษ์แล้ว
2: แล้วมันเกี่ยวกันยังไงหรือ
0: ข้าไม่อยากให้หัวใจของแม่สุดมาอยู่ที่ข้าข้าอยากเห็นแม่สุดได้ดีมียศในกรมพระอารักษ์และเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพระองค์หญิงด้วยที่ทรงมีพระเมตตาต่อแม่สุด
2: ถ้าเช่นนั้นแม่ขำสัญญาได้หรือไม่ว่าหัวใจของแม่ขำจะอยู่ที่ข้า
3: เมื่อความรักทักทายมาเธอจะยอมไหมจะยินยอม
2: ข้าสัญญาข้าจะต้องเป็นอารักษ์ของหลวงให้ได้ให้สมกับที่แม่ขำปรารถนาถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยมีผู้หญิงคนใดได้เป็นแต่ข้าก็จะพยายามข้าจะทำเพื่อแม่ขำ

0: ูปานไปตามแม่คำกับคุณสุดมากินข้าวด้วยกันไป
1: จ้าป้าก
2: ระผมเห็นทีจะต้องขอตัวก่อนขอรับ
0: อ้าวแต่กับข้าวนี่แม่คำเป็นคนทำหมดเลยนะอยู่กินด้วยกันก่อนสิ
2: กระผมต้องรีบไปที่เรือนของท่านกรมการเมืองเพื่อพาตัวหมอหลวงไปรักษาคนเจ็บหากไม่จะเป็นการละทิ้งหน้าที่ขอรับ
0: มามาแม่คำคุณสุดมากินข้าวด้วยกันเร็วแม่น่าเสียดายที่คุณพระจะรีบไปยังไม่ทันได้คุยกันเลย
3: เหตุใดคุณพระถึงรีบกลับเล่า
2: เป็นห่วงหมอหลวงที่พามารักษาคนเจ็บนะขอรับ
4: อุตส่าห์มาเยี่ยมนับเป็นความเมตตาที่คุณพระมีต่อฉันกับทุกคนที่นี่

0: แผลที่หน้าคุณสุดหายาใส่เสียหน่อยดีกว่า
1: ประเดี๋ยวฉันจะประคบแผลให้นะแล้วก็จะต้มยาแก้ช้ำไหนให้จ้ะ
2: นาไม่เป็นอะไรมากดอก
0: อย่าขัดศรัทธานุพันธ์เลยคุณสุด
3: ไปกันเถิดประจงขอรับ
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกระผมเดินไปส่งนะขอรับคุณพระ
4: ไม่ต้องดอกในครามอยู่ต้อนรับเพื่อนของแม่คำเถิด
1: ฉันไปทำลูกปลาขอบก่อนนะจ๊ะ
2: ไม่ต้องดอกไปเถิดไปเดี๋ยวข้าประคบให้เอง

0: ฉันต้มน้ำใบบัวบกไว้ประเดี๋ยวเอามาให้นะจ๊ะฉันใส่น้ำตาลที่มีรสหวานจะได้กินง่าย
1: ๆขอบใจจ้ะ
2: ทนหน่อยนะ
3: แม่ขังข้าหายแล้ว
2: หายแล้ว
3: ก็แม่ขังทำให้ข้าไม่เจ็บไม่ปวด
2: หายแล้วแต่แผลยังไม่ดีขึ้นเลย
3: แม่ขังหากมันจะเป็นแผลเป็นก็ปล่อยให้มันเป็นไปมันจะได้เตือนใจข้าในวันหน้าข้าจะไม่ลืมวันนี้เลยนะคะ
2: แม่สุด

0: คุณสุดหนีใครมาหรือพระองค์หญิงทรงอนุญาตให้มาที่นี่หรือว่ามาเอง
1: เหตุใดพ่อถามอย่างนั้นล่ะจ๊ะ
0: หากพระองค์หญิงให้มาคงต้องมีตำรวจตามมาอารักขาด้วยแต่นี่มาเพียงคนเดียวมาเรือมาพร้าวของใครหรือ
2: เรือของนายบุญชุบเจ้าค่ะ
0: ไอ้ชุบมันคงบอกคุณสุดว่าเรือนของข้าอยู่นี
2: ่เจ้าค่ะ
0: อย่าหาว่าข้าไล่เลยนะคุณสุดรีบกลับเถิดมันอันตรายเดี๋ยวข้าจะไปส่งที่เรือมะพร้าวของไอ้ชุบหากพระองค์หญิงทรงทราบจะกลิ้วมาถึงแม่ขำได้เชื่อข้าเถิด
2: เจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวข้าจะไปเตรียมห่อข้าวกับเอาน้ำใบบุบออกไปให้กินระหว่างทางนะ

0: แม่ขำข้าไม่อยากไปเลย
1: มีได้ดอกแน่สุดต้องกลับไปแล้วสอบเข้ารับราชการในกรมพระอารักษ์ให้ได
0: ้หากข้าทำได้จริงแม่ขำจะไปอยู่กับข้าหรือไม
1: ่
0: แม่ขำตอบข้าหน่อยเถิดนะข้าจะได้มีแรงใจในการรับราชการข้าตั้งใจว่าจะเอาเบี้ยหวัดมาบำรุงเลี้ยงแม่ขำไปจนวันตายแม่ขำชีวิตข้าขาดแม่ขำไม่ได้นะ

0: ที่นี่มันอันตรายอย่ากลับมาอีกนะคุณสุด
1: คือ
0: หากคุณสุดไปๆมาๆอย่างนี้ก็จะยิ่งทําให้แม่คําเป็นห่วงมากยิ่งขึ้นไว้รอให้ตํารวจปราบพวกโจรบ่อนฟิตแล้วคุณสุดค่อยกลับมาหาแม่คําก็แล้วกัน
1: จ้ะหากแต่ข้าก็ยังอยากให้แม่คํากลับไปอยู่ที่พระตําหนักใหญ่ของพระองค์หญิง
0: ลุงก็อยากให้แม่คํากลับไปอยู่ที่มนครแต่การที่จะกลับไปอยู่ที่นั่นแม่คําจะต้องมีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งในพระตําหนักไม่ใช่กลับไปอยู่เพราะใครบางคนลุงหวังว่าคุณสุดกับแม่คําจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปนะ
1: เพื่อน

หากยังเข้มแข็งไม่พอก็ต้องร้องไห้ไปตลอดชีวิตลุงไม่อยากเห็นน้ำตาของใครโดยเฉพาะน้ำตาของแม่ขำลูกสาวลุง

0: นี่เองเป็นห่วงเพื่อนเองมากนักหรือ
1: เพื่อนใช่จ้ะ
0: ไตร่ตรองดูให้ดีเถอะนะแม่ขำระหว่างคุณพระเจนอภิบาลกับคุณสุดแม่ขำนะเป็นลูกสาวของพ่อพ่อเชื่อในการตัดสินใจของลูกเสมอแต่ลูกก็ต้องเข้มแข็งพอด้วยนะ
1: เข้มแข็งหมายความว่าอย่างไรหรือจ๊ะ
0: ทุกการตัดสินใจคือการเลือกทางเดินใหม่เสมอลูกต้องเลือกในเส้นทางที่ลูกจะกล้าเดินเข้าไปและต้องมั่นใจว่าเลือกไม่ผิดคิดได้แล้วบอกพ่อด้วยนะความสุขของตัวเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นเหมือนคนอื่นก็ดอกเพียงแต่ลูกต้องมั่นใจวันนั้นคือความสุขที่แท้จริงของลูก

0: เสด็จกรมหมอหลวงมาพระองค์ชายประชวรหรือ
1: เจ้าจางวางหมอกับหมอหลวงมาถึงตำหนักจะเป็นอื่นใดไปได้เจ้าคะ
0: พระองค์ชายเป็นไรหรือว่ามาตรวจคันให้หม่อมงิ้ว
1: คงไม่ดอกเจ้าค่ะก็หม่อมงิ้วออกมาต้อนรับ

0: จ่างวางหมอด้วยตนเองเลยน่าจะมาตรวจพระอาการของพระองค์ชายตามที่หม่อมคิดนะเจ้าค่ะ
1: อาหารไม่ย่อยปวดเสียดเป็นประจำใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าค่ะ
2: ใช่กินก็ปวดหิวก็ปวดลมตีขึ้นจนขึ้นไส้ต้องอาเจียนออกจึงจะทุเลาลงบ้าง
3: เพื่อการเช่นนี้จะว่าอย่างใด
1: ประชวนพระนาภีพระพุทธเจ้าค่ะต้องเสวยพระโอสถอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายต้องเสวยพระกายอาหารให้ตรงเวลาและควรเป็นพระกายอาหารอ่อนๆพระพุทธเจ้าค่ะ
3: ไม่งิ้วต้องเคร่งครัดเรื่องเครื่องเสวยด้วยนะสิ่งใดจะแสลงท้องก็อย่าทำถวาย
4: เพคะหม่อมฉันจะกำชับให้เคร่งครัดเรื่องนี้เพคะ
3: ไม่ต้องกังวลดอกนะพ่อสังเพลานี้พระเจ้าอยู่หัวทรงให้ชำระตำราโอสถหลายฉบับจะคัดเลือกมาจารึกไว้ที่วัดโพเมื่อราษฎรเจ็บป่วยจะได้รู้ว่าต้องรักษาโรคอย่างไรไม่ต้องห่วงนะพ่อสัง
5: ไว้รู้สมุดฐานโรคเมื่อใด
3: อาจจะปรุงยามาให้เองแม้นอาจจะปรุงยาตามตำรับแล้วก็ยังไม่สามารถรักษาอาการประชวนพระนาภีของพ่อสักได้อาก็จะปรุงยาตามตำรับฟ้าหลักที่อาเคยร่ำเรียนมากับพวกมิชชันนารีมาให้พ่อสักนะ
4: แค่ประชวนพระนาภีถึงขั้นต้องพึ่งหมอฝรั่งเลยหรือ
0: แต่พระอาการคงหนักเอาการแหละเจ้าค่ะหาไม่แล้วเจ้าจางวางหมอจะรับสั่งเช่นนั้นหรือเจ้าคะอีชุ่มแน่ใจว่าฟังมาไม่ผิดแน่เจ้าค่ะ
4: ใช่หมอฝรั่งน่าจะมียาดีหาไม่แล้วจะมีข่าวว่าคนเจ็บป่วยมากมายไปหาหมอฝรั่งวันละเป็นร้อยคนได้อย่างไรอีชุ่มหมอฝรั่งจะมียาอะไรที่ทำให้ข้าท้องได้หรือไม่วะ
0: ว้ายหม่อมเจ้าขาเหตุใดพูดอย่างนี้เจ้าคะ
4: แล้วเหตุใดข้าจะพูดไม่ได
0: ้มันน่าเกลียดจุกค่ะ
4: หากพระองค์ชายทรงประชวนถึงขั้นขอให้หมอฝรั่งมาปรุงยามันไม่ใช่เรื่องเล็กแล้วล่ะอีชุ่มที่ข้าพูดน่ะไม่น่าเกลียดดอกเพราะหากพระองค์ชายทรงเป็นกระไรไปชีวิตข้าจะเหลือกระไรเล่าท้องก็ไม่ท้องแถมพระองค์ชายก็รักข้าน้อยกว่าหม่อมอื่นข้าไม่อยากกลับไปอยู่แพขายของหน้าเป็นมันเหมือนแต่ก่อนแล้วนะไอ้ชุ่ม
0: หม่อมเจ้าขา

0: ข้าว่ามันไม่กลับมาแล้วหนาฮึมีหน้ามาบอกว่าไปเยี่ยมแม่ใครเชื่อก็บ้าแล้ว
1: อ้าวก็คุณสุวรรณบอกว่าคุณสุดไปเยี่ยมแม่ที่บ้านนี่นางอึง
0: ใครเชื่อก็เชื่อแต่ข้าไม่เชื
2: ่อคุณสุดเคยบอกข้าว่ามีพื้นเพอยู่ที่ไหนหวานึกไม่ออกแต่คุณขำน่ะอยู่สวนนอกอัมพวา
3: สวนนอกอัมพวา
2: ถ้าจำไม่ผิดดอกเห็นว่าตอนนี้พวกโจรกำลังอาละวาดอยู่เสียด้วยสิน
0: ี่ไงข้าถึงบอกว่านางสุดมันไม่ได้ไปเยี่ยมแม่แต่มันไปหานางขำ
2: คนสุดเขาจะไปเยี่ยมใครเขาจะไปหาใครแล้วมันโกงการอะไรของเองวะ
0: ข้าแค่อยากรู้ว่าถ้าพระองค์หญิงทรงทราบความจริงขึ้นมาจะลงโทษมันหรือไม
2: ่ตัวมึงเอาให้รอดก่อนเถิดที่อื่นแล้วค่อยยุ่งเรื่องคนอื่นเครื่องสวยมื้อเย็นนี้จะทำอะไรคิดไว้แล้วหรือยัง
0: ยัง
1: เอานางปลีกเอ็มเป็นอะไร
3: ฉันเป็นห่วงพี่มั่น

0: ให้มันก็ถูกส่งไปรักษาหมอหลวงที่สวนนอกอัมพวา
1: ข้าภาวนาให้มันตายไม่ต้องกลับมาเหยียบที่นี่อีก
0: เหตุใดพี่อึ๋งพูดเช่นนี
1: ้ข้าจะพูดรักมากห่วงมากใช่หรือไม่ไอ้กำไรนี้มันต้องซื้อตัดหน้าข้าข้าเลยซื้อให้เองได้แค่วงเดียว
0: พี่มันซื้อให้ข้าแล้วพี่อึ๋งจะทำกำไรหรือ
1: แม่ปี้พี่หนุ่มไปหัวมันออกไปเลยหนูไม่รู้จักอายต่อพ่อตรงนี้บ้างหรือไปหัวมึงออกไปไงเครื่องเสวยเย็นนี้กูทำเองไป
2: วันวันแม่เนียมเอาแต่ตะบันหมากฉันไม่เคยเห็นแม่เนียมจับสากจับครกหม้อไห่ก็ไม่ค่อยแตะต้องแล้วจะทำเครื่องเสวยได้งั้นหรือ
1: เรื่องของกู
2: แต่ถ้าสวยไม่ได้โทษข้าไม่ได้นะแม่เนียม

0: รักมากห่วงมากใช่หรือไม่ไอ้กำไรนี้มันต้องซื้อตัดหน้าค่ะข้าเลยซื้อให้เองได้แค่วงเดียวพี่มังซื้อให้ข้าแล้วพี่อึ่งจะทำกะไรหรือ
1: แม่ปิ๊ก

0: ช่กูง้อยอึ่งเหรอเมินเสียเถอะ
1: เออ
0: หยุดคนอย่างกูพูดคำไหนคำนั้นกูไม่ง้อมัน
2: แม่เนียมจ้าแม่เนียมวันนี้พระองค์หญิงจะเสวยพระโอสถคุณสุวรรณให้มาสั่งว่าโปรดให้ตั้งเครื่องเร็วกว่าทุกวันจ้ะ
0: เร็วกว่าทุกวัน
2: มีอะไรเดี๋ยวจ้ะแม่เนียม
0: ไม่มีไม่มีปัญหา
2: แล้วอีอึ่งล่ะมันไม่อยู่ทำเครื่องเสวยหรือ
3: วันนี้ฉันทำเองจ้ะพี่จวบ

0: ุกอย่างเลย
1: ว่าแต่เอ็งไปหัดทำกับข้าวมาจากที่ใดหรือ
2: แม่ฉันสอนจ้ะแต่ก่อนฉันทำกับข้าวให้พ่อแม่กินทุกมื้อ
1: ดีละข้าจะได้ไม่ต้องง้ออีกอื่นเหมือนอีกต่อไป
3: ให้มันผ่านวันนี้ให้ได้ก่อนเธอค่อยปากเดย
1: ์อีนี่โผล่มาเหมือนผี
3: พระองค์หญิงไม่สวยเผ็ดพวกเองก็รู้
1: คอยดูกันต่อไปเถิดนะ

0: สวยได้เช่นนี้ทุกมื้อพระองค์หญิงต้องหายประชวรเป็นแน
1: ่วันนี้พระองค์หญิงเสวยได้มากหม่อมฉันดีใจเหลือเกินเพคะ
2: นึกถึงวันที่ได้กินเครื่องของคุณขำที่ตำหนักเสด็จย่าวันที่ไปกราบพระศพถูกปากข้านัก
1: พระองค์หญิงอย่ารับสั่งเช่นนั้นสิเพคะ

0: เหตุอันใดจึงชมไม่ได้ในเมื่อรสมือของคุณขำรสชาติดี
1: ก็โบราณว่าไว้หากเอ่ยชมอาหารในงานศพว่าอร่อยจะเป็นลางให้มีคนตายอีกหนาเพคะ
0: ข้าไม่ถือดอกรสชาติดีก็ต้องบอกว่าดีสิแม่สุวรรณ
1: เพคะเครื่องเสวยวันนี้มีแต่ของพื้นๆไม่น่าจะถูกพระโอษฐ์พระองค์หญิงนะเพคะ
0: แม่อื่นก็ช่างรู้ว่าข้าเบื่ออาหารก็เลยทำมาเยี่ยงนี้เปลี่ยนบ้างก็ดี
2: มิใช่รสมือของแม่อื่นดอกเพคะแม่ปริกเพคะ
0: แม่ปริกคนในตำหนักข้าเก่งกันทุกคนนี่เก่งการครัวก็เก่งเรื่องกวีการละครฟ้อนรำและอีกสารพัดเรื่องสักวันข้าจะจัดประชันรสมือว่าใครทำอร่อยกว่ากัน
1: น่าจะครื้นเครงหนาเพคะเสวยพระกายาหารแล้วก็ต้องเสวยพระโอสถด้วยเพคะ
0: นี่ข้าต้องกินยาไปอีกนานเท่าใดกัน
1: เสวยได้สม่ำเสมอเช่นนี้ทุกวันอีกไม่นานดอกเพคะ
0: นี่ข้ากินยาไม่กี่วันข้าก็เบื่อแล้วนึกถึงพ่อสังเสด็จอาทรงปรุงยาให้ทั้งตำรับไทยตำรับฝรั่งไม่รู้จะเป็นเช่นไรบ้างข้าอยากรู้อาการของพระสังว่าเป็นเช่นไร

0: หยุดก่อนเอ็งมีอะไรพระองค์หญิงเสวยจนไม่เหลือรับสั่งตลอดว่าแม่ปิกเนี่ยรสมือดี
1: พระองค์หญิงทรงทราบได้กระไรว่าเป็นฝีมือแม่ปิก
0: ก็ข้ารู้ข้าก็ทูลตามความจริงเองจะให้ข้าปลดพระองค์หญิงหรือส่วนเองแม่อึ้งเองน่ะเตรียมตัวเป็นหมาหัวเน่าได้เลย

0: นี่นี่ข้ามีอะไรจะเล่าให้ฟังเมื่อครู่พระองค์หญิงเสวยคำหนึ่งข้านี่กลืนน้ำลายทีหนึ่งข้าไม่คิดเลยว่าข้าจะได้กินรสมือแม่ปริไหนละข้าวข้าน่ะ
1: เอาเอา
0: ข้าขอชิมหน่อยสิรสมือเองเนี่ยอร่อยยิ่งนักนะแม่ปรีด
2: นี่ถ้าเองออกเรือนไปกับไอ้มันมันคงอ้วนเป็นหมูเพราะถูกปากกับข้าวเอง
3: ฉันก็ทำเท่าที่ทำได้แหละแม่เนียม

0: ถอดออกสะเทินไม่ปลิกกำไรนี่ถ้าอีอึ่งเห็นมันก็จะหึงหวงให้มั่นแต่ที่ร้ายกว่านั้นถ้าพระองค์หญิงทรงเห็นท่านก็จะทรงรู้ทันทีว่าไอ้ม่านเป็นคู่รักของเองไม่ใช่พี่ชายดังที่เองเคยทูลไม
1: ่จริงด้วยสิจ๊ะเช่นนั้นฉันจะถอดตามที่แม่เนียมบอกนี่จ้ะ
0: ข้าจะเก็บไว้ให้อย่างดีเองไม่ต้องเป็นห่วง

0: คุณสุด
1: แม่ยวงมาดักรอพบข้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือมีตัวข้าก็เร่งเรือมาเผาให้มาส่ง
0: เวลานี้พระองค์หญิงทรงทราบแล้วว่าคุณสุดหายไปแต่ทรงเข้าใจว่าคุณสุดไปเยี่ยมแม่อย่าทำให้คุณสุวรรณกับฉันต้องถูกลงโทษที่ช่วยกันปลดพระองค์หญิงเลยนะฉันไม่อยากให้พระองค์หญิงกริ้วคุณสุด
1: ข้าสัญญา
0: แล้วนี่หน้าคุณสุดไปโดนอะไรมาหรือ
1: ข้าถูกพวกโจรมันดักทำร้ายแต่ไม่เป็นอะไรมากดอก
0: มิเป็นอะไรก็ดีแล้วแต่อย่าลืมที่สัญญากับฉันเอาไว้นะบอกตามตรงว่าฉันกลัวมากคุณสุวรรณก็เป็นเหมือนฉันกลัวจะต้องถูกเคี่ยนแน
1: ่ๆแม่ยวงแม่ยวงไม่ต้องห่วงไปข้าจะไม่ยอมให้แม่ยวงและคุณสุวรรณต้องมาเดือดร้อนไปด้วย
2: คุณสุดเหตุใดจึงรีบกลับมาหรือว่าคุณสุดมิได้ไป
1: ไปเจ้าค่ะได้เจอกันแล้วคุยกันแล้วจึงเร่งกลับมาเจ้าค่ะ
2: แล้วหน้าคุณสุด
3: แม่ป่วยแทนที่จะดูแลแม
2: ่พระองค์หญิง
3: รีบกลับมาเพราะเหตุอันใดกันเจ้าหญิงไม่ตอบข้าคุณสุดว่าอะไรคุณสุด
1: หม่อมฉันไปหาคุณขับด้วยความเป็นห่วงเพคะได้ข่าวเรื่องโจรบ่อนฟินที่สวนน้องอัมพวารู้มาว่าพวกมันร้ายนัก
3: เรื่องมันเป็นเยี่ยงไรแล้วแผ่นั่น
1: ตอนที่หม่อมฉันร่องเรือมาพร้าวที่มาขายของที่ตลาดท้ายสนมไประหว่างทางเจอกับพวกโจรบ่อนฝิ่นเลยสู้กับพวกมันไปคะ
3: โถเอ้ยเกือบเอาชีวิตไปทิ้งแท้ๆคงเจ็บมากสิท่า
1: ไม่เพคะแม่ขำประคบแผลให้หม่อมฉันแล้วต้มน้ำใบบัวบกให้กินแล้วเพคะพระองค์หญิงรับสั่งลงโทษหม่อมฉันเถิดเพคะหม่อมฉันยินดีรับโทษจากพระองค์หญิง
3: หากข้าโบยเจ้าตายคุณขำก็ไม่ได้เห็นหน้าเจ้ารักกันชอบกันไปหากันไม่ใช่เรื่องผิดถ้าข้าจะลงโทษเจ้ามีอยู่ประการเดียวคือไม่พูดความจริงกับข้าคุณสุวรรณก็เช่นกันหลงที่เชื่อใจกันมานานรวมหัวกันปลดข้าซะงั้น
2: ขอประทานอภัยเพคะพระองค์หญิง
3: มีเหตุผลอันใดปกติข้าเห็นเข้มงวดทุกอย่าง
2: หม่อมฉันหม่อมฉัน
3: พอมิต้องพูดข้าว่าข้าเข้าใจแม่สุวรรณนะแม่สุวรรณก็รู้ว่าข้ามิเคยห้ามในตำหนักของข้ามีคู่ที่เล่นเพื่อนกันมากมายหากอยู่แต่ในตำหนักข้าก็ไม่เคยปริปากแม่สุวรรณรับปากข้าได้หรือไม่ต่อไปหากรู้อันใดมาอย่าได้ปิดบังกันบอกข้ามาตามตรงส่วนจะว่ากันประการใดนั้นข้าจะเป็นคนตัดสินใจเอง
2: เพคะพระองค์

0: อีนี่หลังตาเนี่ยหลังตา
1: ใช่จ้ะตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ป่านนี้แม่สุดคงจะถึงตำหนักใหญ่แล้วหวังว่าจะปลอดภัยนะ
1: มาด้วยเหรอจ๊ะ
3: นี่หมอหลวงจากวังหลวงรักษาคนเจ็บได้สารพัดโรคเลยนะหนูป้าน
1: หมอหลวง
4: ฉันพาหมอหลวงมาดูอาการแม่ขำนะถึงบาดแผลจะหายแล้วแต่ก็ควรจะให้หมอได้ดูอาการสักหน่อยนะ
2: ดูแล้วจะเห็นกระไรเล่า
1: ให้หมอหลวงท่านดูหน่อยเถิดแม่ให้ตรวจตาค้ำด้วยนะจ๊ะคุณพระเชิญจ้าเชิญจ้า
2: หนูปาน
1: แม่คุยกับคุณพาไปก่อนนะเชิญจ้า
2: หนูปาน
4: แม่ขำหนูปานคงจะดีใจนะที่ได้หมอหลวงมาตรวจอาการของแม่ขำแล้วก็นายครามแม่ขำอย่าปฏิเสธความปรารถนาดีของใครหลายคนเลยนะ

0: พอจะบอกได้หรือไม่ว่าข้าเป็นโรคอะไร
1: บอกไม่ได้ทั้งหมดดอกแต่การจับตรงนี้เป็นการตรวจตรีธาตุวาตปิตตเสมหะหากตัวใดกำเริบหย่อนหรือพิการก็จะทำให้เกิดโรคได
0: ้เยี่ยงนั่นเลยหรือว
2: ะแล้วตาค้ำเป็นโรคอะไรจ๊ะ
1: วาตะลมเดินดีปิตตะถ้าไฟกำเริบหน่อยไม่มีปัญหาอะไร

0: ฉันดีใจที่แม่ขำไม่ได้เป็นอะไรน่าเป็นห่วงนี่แม่ขำรังเกียจฉันถึงขนาดไม่อยากมองหน้าฉันเลยหรือ
1: ฉันแค่ไม่อยากถูกคนนินทา
0: ใครจะนินทาแม่ขำแล้วมันเกี่ยวกับอะไรกับฉันด้วย
1: เกี่ยวสิคุณพระฉันเป็นหม่อมห้ามของสมเด็จเจ้าวังหน้าเดินไปทางไหนก็มีแต่คนตราหน้าว่ามีผัวแล้วผัวเก่าตายไปไม่ทันไรก็มีผู้ชายเวียนมาถึงเรือนหากใครรู้เข้าคงมีแต่คนติฉินนินทาคุณพระไม่ได้เกิดเป็นหญิงหาเข้าใจไม
0: ่ฉันลืมนึกถึงเรื่องนี้ไปเสียสนิทแต่หากผู้ชายคนนั้นมาหาแม่ขำด้วยความจริงใจแม่ขำจะตัดรอนจิ๋วหรือ
1: หาใช่เวลามาพูดเยี่ยงนี้คุณพระมาอารักขาหมอหลวงสมควรไปที่เรือนคนบาดเจ็บได้แล้วรีบไปเถิดเจ้าค่ะหรือมีธุระอื่นที่มิใช่รักษาโรคมาตามตรงเถิดเจ้าค่ะ
0: ฉันอยากให้แม่ขำกลับไปพระนคร
1: ไม่มีความจำเป็นที่ฉันต้องกลับพระนครฉันมีเรือนอยู่มีพ่อมีลูกสาวที่ต้องดูแลเชิญคุณพระกลับไปเถิดฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครทั้งสิ้นฉันดูแลตัวเองได้เจ้าค่ะ
0: ตั้งแต่วันแรกที่ฉันได้พบหน้าแม่ขำฉันก็เห็นว่าแม่ขำเป็นคนที่เข้มแข็งสู้คนและไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆจนมาถึงวันนี้แม่ขำก็ยังเป็นคนเดิมแม่ขำรู้หรือไม่ว่านิสัยเยี่ยงนี้ของแม่ขำมัดใจฉันจนแก้ไม่ออก

0: ครูทองคำอยู่หรือไม
1: ่มาหาข้าเพื่ออะไร
0: ก็จะให้ครูทองคำกับลูกชายไปเข้าเฝ้าพระองค์หญิงวิราชมาสิ
1: เข้าเฝ้าพระองค์หญิงวิราชหรือ
2: ไม่ไปดูข้าแล้วไปดูใคร
3: นักปรีมีอะไรกับข้าหรือ
4: ไม่ว่าต้องพยายามแค่ไหนฉันจะทำให้คุณขำรักฉันให้ได
5: ้คุณพระคิดว่าคุณขำจะยอม
4: แม่ขำต้องไม่ปฏิเสธฉัน
6: พระเจนอภิบาลทูลขอให้กรมหมื่นวงศาธิราชสนิทเจ้ากรมแพทย์ให้ทรงเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอแม่ขำให้กับพระเจนอภิบาล
7: ประจุมโปรดท่านหรือไม
8: ่ไม่เลยขอรับ

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: มันไม่ใช่ตอนจบของลูกแต่ว่ามันเป็นตอนที่หนึ่งของนิยายชีวิตเรื่องยาว
2: ครัวมีอยู่แค่นี้นี่ไม่คิดจะทำอาหารกินกันเลยเหรอ
3: พวกเรากะว่าจะเน้นซื้อกินอย่างเดียวนะคะ
4: ยายสีพอแต่งงานเมียมันต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะจะต้องหัดทำกับข้าวบ้างนะ
5: ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอใครทำอาหารได้ห่วยแตกเท่าสียาดามาก่อนนี่พูด
4: สีอยากจะทำของกินอะไรสักอย่างให้เขาเห็นว่าภรรยาที่ทำกับข้าวไม่เอาไหนคนนี้ก็ไม่ด้อยกว่าคนอื่นนะคะแม
6: ่หั่นให้เล็กที่สุดเลยนะเหมือนเล่นขายของอะลูกหนูจะรีบไปไหนกันเนี่ยคะอย่างนี้เดี๋ยวมีดมันก็บาดเอาหรอกโ
4: อ๊ยเรียบร้อยค่ะแม
7: ่ถ้าพวกงานบ้านงานครัวพวกผู้หญิงทำไม่ได้พวกเราก็ทำได้ปะวะ
8: ก็พวกมึงเป็นอย่างนี้ไงเกิดเป็นผู้หญิงนะเว้ยมันก็ต้องมีเสน่ห์ปลายจังหวะบ้าง
4: ทำจานเด็ดไปโปะหน้ามันเลย
5: ทำอาหารเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยไม่เห็นจะเกี่ยวกันเป็นแฟนกันเลยมีแฟนอ่ะมีไว้รักจ้ะไม่ได้มีไว้ใช้งาน
4: ตำรับของแม่มันหายไปจากโลกนี้แล้ว
9: ถ้าสีจำรสชาติของมันได้มันก็ไม่หายไปไหนหรอก
10: เล็ดลับของแม่เขาผิวมะกรูดใสในพริกแกง
2: หอยทอดของยายเป็นหอยทอดที่ดีที่สุดแม่ก็อยากจะกินด้วยเหมือนกัน
11: หมูปิ้งตำรับไพรวาตำรับแม่ผัวเรานี่เอง
12: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS เริ่ม3ตุลาคมนี
13: ้一皿から新しい一皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอให้ดูเกี่ยวกับ
14: โอ้โห
15: สวย
14: ต้อง
15: โอ้โหสว
16: ยโอ้พลังเยอะมาก
17: ไปชิม
18: อร่อยมากเผ็ดขันทอง
19: มากสูตร
20: ดีสูตรด
13: ีไปเรียนรู
21: ้ไปกัน
22: อันนี้ครับ
13: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซัมไรเชฟ
23: ในรายการซัมไรเชฟซัมไรรถไถทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
24: よろしくお願いします
25: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
26: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
27: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
28: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
27: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะวันนี้อยู่กับแตงกวาศรีโพสุวรรณค
0: ่ะและดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะทักทายคุณผู้ชมที่กำลังรับชมสดอยู่ทางหน้าจอไทย PBS ตอนนี้นะคะรวมถึงทางช่องทางออนไลน์ค่ะไลฟ์สดนะคะทางเพจไทยบันเทิงไทย PBS รวมถึงช่องทาง TikTok ด้วยเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเช้าวันจันทร์นี้นะคะคนในกรุงเทพที่ต่อสู้กับมวลน้ำนะคะก็หลายๆคนยังต้อง work from home อยู่วันนี้ทำงานไม่ได้แต่ว่าเราสำหรับรายการไทยบันเทิงสแตนบายหน้าจอนะคะอัปเดตสถานการณ์รวมถึงวงการบันเทิงที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายข่าวมากเลยเนาะพี่แตง
1: ใช่ก็เราตรงนี้ตามข่าวน้ำท่วมอาจจะเหนื่อยใจมีเรื่องน่ายินดีแล้วกันเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนเน่รอยัลนะคะแชมป์จากอเมริกา Got Talent กลับมาสู่บ้านเกิดก็คือบินตรงจากอเมริกาแล้วก็มาที่ภูเก็ตเลยคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าหลายคนไปให้กำลังใจแฟนคลับเยอะมากครอบครัวนะคะก็เดินทางมาให้กำลังใจตั้งแต่สนามบินจนไปถึงก็คือแห่รอบเมืองภูเก็ตแตกไว้
0: ใช่ค่ะหลายๆคนก็โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่ของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ที่ต้องอดชมไม่ได้เลยก็คือเนเน่ทำไม energy เยอะขนาดนี้คือคุณผู้ชมคิดดูว่าบินตรงจาก LA มาฮ่องกงน่ะก็ประมาณ 15-16 ชั่วโมงแล้วต่อเครื่องจากฮ่องกงมาไทยอีกไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงแล้วก็ต้องขึ้นเวทีแสดงสดเลย
1: ใช่คือสปิริตของน้องมากซึ่งหลายๆคนก็เลยมีดราม่าเหมือนกันในโลกโซเชียลว่าจริงๆน้องอาจจะต้องอยากพักหรือเปล่าเพราะว่าบรรยากาศคนมันก็เยอะมากจริงๆนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเรามีหลายมุมมาให้ฟังโดยเฉพาะแรงสนับสนุนวันนี้ไทยบันเทิงได้มีโอกาสพูดคุยกับคนไทยในสหรัฐอเมริกาหวายเพราะว่านี่ถือว่าเป็นพลังเสียงเลยนะ ที่ส่งไปให้กับเนเน่คว้าแชมป์ด้วยนะคะมาติดตามจากข่าวนี้ไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้กันก่อนค่ะบอกว่าบรรยากาศนี่คือคึกคักมากคุณผู้ชมคือเหมือนกับนางงามที่คว้ามงกุฎมาได้นะคะเพราะว่าภูเก็ตเขาจับแชมป์อเมริกาสก็อตแทเลนต์2026ค่ะขึ้นรถแห่ต้อนรับเนเน่รอยัลนะคะกลับบ้านกันเลยคือต่อให้ชื่อเสียงกำลังเปรี้ยงนะคะทำ100ล้านวิวให้กับรายการแล้วก็ไปว่ากับพี่พีลิงคินพาร์คมาแล้วแต่ว่าเวทีแรกเลยพอเธอกลับมาจากอเมริกาก็คือเล่นดนตรีกับเพื่อนๆที่สร้างชื่อมาด้วยกันก็คือวงโอโซนนะคะเติบโตสร้างชื่อมาก่อนที่ทั่วโลกจะได้รู้กับชื่อของเนเน่รอยัลค่ะ

0: ไปเวทีเตยแค่ไหนกลับมาเมืองไทยขอเอาใจชาวร็อกไทยก่อนนะซอมซานของวงโลโซต้องมาก่อนนี่ก็เป็นเพลงที่เนเน่เล่นบ่อยมากนะแล้วก็แน่นอนเพลงดังที่ไปโชว์พลังในเวที AGT นะคะ Seven Nation Army เพลงที่พายเธอคว้าแชมป์นะ Back Ho Sun เพลงที่ทำให้เธอแบบโอ้โหคนพูดถึงอย่างมากหรือว่าซอมบี้เพลงเปิดตัวเล่นหมดเลยนะคะคือนี่แหละก่อนที่คือหลังจากเล่นเพลงสมสารเนเน่ไม่ลืมนะคะที่จะแนะนำเพื่อนๆสมาชิกในวงนะคะก็คือวงโอโซนของเธอนั่นเองแต่อย่างหนึ่งที่แฟนๆเขาบอกว่าห่วงกันคือเนเน่อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมเด็กอายุ16ปีกลับจากอเมริกาไม่ได้พักตอนอยู่อเมริกานี่คือเดินสายตลอดพอได้แชมป์ก
1: ็
0: เจอสื่อใช่ไหมหวาย
1: เจอสื่อเลยคือต้องพร้อมใช้ขนาดไหนคุณผู้ชมคิดดูก็แล้วกันคือโชว์บนเวทีเสร็จปุ๊บโชว์กับวงลิงคินพาร์คเสร็จปุ๊บได้แชมป์แล้วไปเข้าสด
0: รายการ
1: ต่างๆพูดคุยกับผู้ประกาศข่าวช่องท้องถิ่นของสหรัฐนะคะคุณผู้ชมเป็นภาษาอังกฤษสัมภาษณ์สดไม่มีสคริปต์อะไรลองคิดดูนะ energy บนเวทีใช้ไปร้อยและล่างเวทีนี่ต้องขุดแบตเตอรี่ชีวิตตัวเองออกมาจากไหนอีกแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าเนเน่ก็คือพยายามทำอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาอังกฤษ energy ก็ดีสื่อแรกๆก็คือเธอใส่เต็มร้อยแล้วแหละแต่ว่าจากที่ดูสัมภาษณ์เนเน่แทบจะทั้งหมดก็ว่าได้เพราะว่าเราเองก็ต้องติดตามทำข่าวด้วยเนาะพี่แตงสื่อท้ายๆนะน้องเองยังเต็มที่อยู่แต่เราจะได้เห็นว่าเด็กอายุ16อ่ะแล้วก็โชว์มาตั้งขนาดนั้นตาอะไรต่างๆก็จะเริ่มโรย energy ต่างๆก็จะค่อยๆเหมือนแบบเหนื่อยๆลงแต่เราก็ได้แต่ส่งกำลังใจเพราะว่ามันก็เป็นพาร์ทนึงของ showmanship อะค่ะคุณผู้ชมการเป็นคนที่ต้องนำเสนอตัวเองคนที่ต้องโชว์อยู่ทางหน้าจอมันไม่ใช่แค่การเล่นดนตรีหรือว่าการเป็นศิลปินเท่านั้นแต่ว่าพาร์ทของการเป็นตอนนี้เป็นคนบันเทิงเป็นคนสาธารณะคนหนึ่งแล้วที่หลายคนก็อยากจับตาใครๆก็อยากได้ตัวเธอไง
0: คือบรรยากาศนี้ก็คือสักประมาณ6โมงเนาะที่เราดูไลฟ์กันก็คือแห่ทั่วเมืองแล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตนะคะซึ่งมันจะมีหลายช็อตที่คนออกเห็นในโซเชียลมีเดียบอกมีช็อตนึงเนเน่ดูหน้านิ่งๆอ่ะคนก็เลยไปแซวบอกว่าเห็นหน้าแล้วได้ยินเสียงในหัวนี่แหละรสชาติของการเป็นคนดังบางคนแบบตัดสินน้องไปเลยอุ๊ยหน้านิ่งแบบนี้ดังแล้วลืมตัวหรือเปล่าโอ้ว่ากันขนาดนี้นะ
1: คิดไปถึงตรงนั้นอีกเน
0: า
1: ะ
0: คือบางคนก็บอกว่าเป็นห่วงน้องพักสักนิดนึง 2-3 วันได้มั้ยซึ่งจริงๆคุณพ่อเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้แล้วว่าแหมมาเร็วจริงๆความดังชื่อเสียงแบบนี้ปรับตัวไม่ค่อยทันนะคะอย่างเนี้ยที่เราเห็นวันนั้นที่ได้แชมป์มี Thank You Party เนเน่ก็โชว์ทันทีเหมือนกันนะเป็นเราก็อาจจะอยากพัก
1: นี่คือสปิริตของคนอายุ16นะคุณผู้ชมที่จริงๆน้องน่าจะต้องการกำลังใจแล้วก็การเชียร์นะคะจากคนไทยมากกว่าเนาะ
0: ซึ่งส่วนนึงต้องบอกว่ากำลังใจสำคัญนี่คือวงโอโซนได้ไปเล่นที่อเมริกาด้วยกันนะคะช็อปเปอร์บุ๋น MK วัย10ต้นๆเท่านั้นนะคะบางคนบอกตอนที่ไปเนี่ยที่ไปเซอร์ไพรส์เนเน่บนเวที AGT เขาบอกเอ๊ะเด็กๆไปทำไมไปเชียร์หรือเปล่าหรือว่าจะขึ้นเวทีใหญ่หรือเปล่าก็ไม่ได้ขึ้นนะเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศก็คือเป็นงานที่สหรัฐอเมริกาเป็น Thank You Party เนเน่โอโซนเขาก็ไปร่วมวงกันอย่างที่บอกไปอันนี้ก็คือกลับมาเล่นในบ้านเกิดของตัวเองแบบจัดเต็มที่กลางเมืองที่แยกซาเตอร์เมื่อวานนี้นะคะส่วนเราไปคุยกับคนไทยในสหรัฐอเมริกาบอกโอ้โหนี่เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องใหญ่เลยที่ก็เห็นสปิริตของเนเน่ที่พอลงจากเวทีก็มาพูดคุยนะคะมาเล่นคอนเสิร์ตให้พลังของคนไทยค่ะที่ช่วยกันดันเด็กสาวให้ไปถึงฝันนี่เป็นอีกแรงหนุนระหว่างเส้นทางสู่แชมป์คนที่ติดตามข่าวสารในบ้านเราเองคือเราจะเห็นเพจนะคุณผู้ชมเพจที่เราติดตามเลยร้านเด็ดอเมริกาเพจ Jason in USA แล้วก็อีกมากมายนะคะอีกหนึ่งคนนี้เบลนันทิตาเองจำกันได้ไหม
1: พี่เบลเสียงที่เปลี่ยน
0: เสียงที่เปลี่ยน
1: เดี๋ยวก็เป็นผู้หญิงก่อนใช่ไหมตอนนั้นโชว์ร้องเสียงผู้หญิงก่อนแล้วค่อยเป็นร้องเสียงแมนมากกรรมการต้องกดให้เลยว่าคนนี้นี่แหละก็ทาเลนต์ไทยแลนด์ตอนนั้น
0: สาขาประเทศไทยนะคะเบลจากไทยแลนด์ก็ทาเลนต์ปัจจุบันเนี่ยเธอใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วว่าคนไทยเดี๋ยวรวมตัวกันช่วยประชาสัมพันธ์การโหวตให้เน่ๆกระซิบกันหมดเลยจะต้องเข้าไปลงทะเบียนโหวตอะไรยังไงร้านอาหารไทยยังร้านนวดนะคะช่วยกันคือคนไทยในอเมริกาที่ใกล้ชิดประกบติดดูแลเนเน่ก็มีอีกมากมายเพื่อนๆนะพาไปดูแลเรื่องอาหารการกินนี่ไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์คุณผู้ชมแบบเด็กๆก็ฟินกันมากเลยนะคะได้แบบพักบ้างเนาะวางกีตาร์เที่ยว
1: เนเน่เขาก็พูดไงตอนสัมภาษณ์กับสื่ออเมริกาว่าอยากไปเที่ยวสวนสนุกมาก2ที่หนูจะต้องไปให้ได้ก่อนกลับไทยเนาะ
0: ค่ะซึ่งสิ่งที่เบลนันทิตานะคะได้เห็นจากเรื่องนี้อีกด้านของอเมริกาที่เขาบอกว่าเอ๊ะช่วงนี้เขามีนโยบายกีดกันชาวต่างชาติหรือเปล่าเนาะรัฐบาล เขาเข้มงวดหรือเปล่าหลายคนอาจจะกังวลแต่ชัยชนะของเนเน่สะท้อนนะคะว่านี่คือพื้นที่ที่อบรับความหลากหลายค่ะ
2: คือต้องเข้าใจก่อนว่าอเมริกาสก็อตทาเลนต์คำว่าอเมริกาเนี่ยคือคำว่า diversity นึกออกไหมคะ diversity ก็คือหลายๆประเทศมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นี่อยู่แล้วนะคะแล้วก็พอน้องเนเน่มาเนี่ยเบลจะบอกเลยว่านิสัยของคนอเมริกันเนี่ยเขามองคนที่ความสามารถมากเลยนะคะเขาไม่ได้มองว่าคุณเป็นชนชาติอะไรหรือว่าคุณเป็นเอเชียถูกไหม
3: ถูกต้องเลยครับอันนี้อ
2: าจจะอย่างน้องเจสันเป็นผิวสีนะคะที่คุยอยู่เนี่ยน้องเจสันเป็นคนผิวสีแต่เป็นลูกครึ่งใช่ไหม
3: ใช่ครับ
2: อย่างน้องเจสันมาเขาก็ไม่ได้มาบูลลี
3: ่
2: ถูกไหมคะเจสันก็ไม่โดนบูลลี่เหมือนกันคือเขาจะมองที่ความสามารถมากกว่าค่ะแล้วน้องเน่คืออายุแค่16อ่ะนึกออกปะแล้วมาจากประเทศไทยแล้วพอมาอยู่ตรงจุดนี้ทุกคนเขามองที่ความสามารถกันนะคะเขาไม่ได้มองว่าอยู่เป็นเอเชียนะแล้วเราจะไม่สนับสนุนซึ่งสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นได้แล้วว่าคนที่นี่ไม่ได้เหยียดหรือว่าไม่ได้แค่ดูว่าคุณมาจากชาติไหนแต่เขามองว่าคุณมาทำอะไรแล้วคุณได้ให้อะไรพวกเราแล้วก็คุณเป็นตัวอย่างที่ดีแค่ไหนประมาณนี้ค่ะซึ่งน้องในนี้ก็สามารถพิสูจน์ตรงจุดนี้ให้เราเห็นได้ค่ะ
3: ใช่ครับ
2: น้องจะต้องไปกลับอเมริกาเพราะว่าเขาจะต้องมีหลังจากสัญญาใช่ไหมหรืออะไรก็ตามเบลไม่ได้รู้เบื้องหลังนะคะแต่ว่าเบลมีความรู้สึกว่าน้องไปกลับมาเนี่ยหลายรอบแล้วแล้วก็ที่เนี่ยทำให้น้องประสบความสำเร็จก็ซึ่งก็เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองและที่สำคัญคนไทยที่นี่รักน้องแล้วก็ดูแลน้องเป็นอย่างดีเช่นกันค่ะ
0: เรื่องนี้มองตรงกันนะคะกับเพจร้านเด็ดอเมริกาที่เขาตีความว่าแชมป์ของเนเน่เนี่ยคือภาพสะท้อนของอเมริกาจริงๆคุณผู้ชมว่าถ้าคือคุณมีความสามารถขยันซื่อสัตย์อดทนประเทศนี้ก็พร้อมจะยอมรับนะคะอบอุ้มเปรียบเหมือนกับคนไทยในอเมริกาที่หลายคนก็ทำมาหากินแล้วก็เติบโตได้ที่นี่นะคะคือพิสูจน์กันด้วยความสามารถไม่ใช่เชื้อชาติใดๆค่ะ
1: เหมือนที่เขาบอกว่า American Dream เนาะคือขอให้แค่มีความฝันอเมริกาก็เป็น Melting Potพื้นที่เปิดกว้างให้หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะคุณจะมาจากประเทศอะไรก็ตาม
0: นะคะซึ่งตอนนี้จริงๆเดี๋ยวถ้าพูดถึงคนไทยที่กำลังแบบสร้างความปรับปรื้มให้กับคนไทยอีกหนึ่งคนนะคะลิซ่าและลิซ่า

0: มโนบาลคุณผู้ชมตอนนี้คือมีการประกาศรางวัล MTV Video Music Award ลิซ่าได้รางวัลใหญ่เลย
1: ใช่ค่ะหลายคนก็ตื่นมาถ่ายฟีดตั้งแต่เช้าเลยนะคะรอดูว่ามาดามหรือว่าลิซ่าจะปรากฏตัวในลุคอะไรบ้างเดินพรมแดงก็จัดชุดแดงมาเลยแต่ว่าไฮไลท์คือน่าจะเป็นสิ่งที่เธอไม่คาดคิดด้วยแล้วก็หลายๆคนที่รอส่งกำลังใจเชียร์อยู่ก็คือการที่จะสามารถคว้ารางวัลในสาขาที่ไม่ธรรมดาด้วยก็คือ Best Pop นะคะก็กลายเป็นว่าลิซ่าสามารถทำสถิติใหม่ให้กับตัวเองได้ด้วยคือเป็นศิลปิน K-POP นะคะอันนี้ก็เป็นการรายงานของสื่อต่างประเทศนะขอใช้คำนี้ก็แล้วกันเป็นศิลปิน K-POP คนแรกที่สามารถคว้ารางวัลในสาขา Best Pop ได้ซึ่งถ้าเราไปดูนอมินีหรือว่าศิลปินที่ได้เข้าชิงในสาขานี้ไม่ธรรมดาเลยแต่ละคนนะคะที่ได้เข้าชิงพร้อมลิซ่า Taylor Swift เนี่ย Sabrina Carpenterอาริอานากรันเดคือแต่ละคนคือตัวท็อปทั้งนั้น
0: ใช่เป็นศิลปินที่อยู่ในกระแสแล้วนอกจากรางวัลที่ได้ตอนนี้คือมีโชว์ด้วยนะคะคำว่าสวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะของเราเนี่ยนะคะขึ้นไปอยู่บนเวที MTV ภาษาไทยเลยนะคำว่าลิซ่าภาษาไทยก็มี
1: ลิซ่าทั้งภาษาอังกฤษลิซ่าภาษาไทยคือฟอนต์แล้วก็เป็นฟอนต์ที่เหมือนแบบชาวต่างชาติคุ้นชินด้วยที่เป็นฟอนต์คนไทยและยังมีสัญลักษณ์ของการไหว้คำพูดภาษาไทยรถตุ๊กๆก็มีท่าต่อยมวยแอคชั่นก็มาด้วยบนเวทีนะ
0: เนาะลิซ่าได้พูดเป็นภาษาไทยแล้วก็น้ำตาคลอเป็นแฟนเห็นน้ำตาคลอไปด้วยนะคะเดี๋ยวลองติดตามชมภาพบรรยากาศกันดูละกันเนาะซึ่งเรื่องของความเผ็ดแบบนี้สำหรับนักร้องไทยไม่ใช่แค่นักร้องสำหรับรายการเรา
1: ใช่ค่ะยังได้เห็นสปิริตนะคะของคอมเมนเตเตอร์หรือว่าสปิริตของไทย PBS นะเกิดขึ้นในรายการยกพลขนมพริกซีซั่น2ที่เรียกว่าเป็นตอนพิเศษด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถ้าใครได้ติดตามอยู่ทางหน้าจอไทย PBS นะคะดูข่าวน้ำท่วมไปด้วยแล้วก็ต้องเอาใจลุ้นช่วยคอมเมนเตเตอร์ของเราไปด้วยเพราะว่าแต่ละคนมาจากทั่วสารทิศในกรุงเทพเลยก็ต้องฝ่าฟันนะคะมวลน้ำเพื่อที่จะมาจัดรายการสดค่ะกับที่ไทย PBS ของเราเป็นเทปพิเศษเพราะว่าเราจะได้เห็นการรีแคปนะคะหรือว่าย้อนรอยดูว่าในรายการยกพลขนมพริกซีซั่น2ของเราเนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างที่เป็นความพิเศษแล้วก็เชิดชูความเป็นท้องถิ่นในขณะเดียวกันก็มีภาพนะคะเรียกได้ว่าเป็นความใจสู้มากๆของคอมเมนเตอร์แต่ละท่านนะคะที่มาในรายการของเราค่ะไปดูกันสักหน่อยนะคะว่าบรรยากาศในวันนั้นน่ะแต่ละคนต้องสู้น้ำกันแค่ไหนกันบ้างค่ะขามากันทั้งพิธีกรทั้งคอมเมนเตเตอร์รายการยกพลขนมพริกนะคะนี่อาจารย์อ้ายสมฤทธิ์นะคะค่อยๆมาค่อยๆมากันนี่คันนี้รถนายงโอ้ยไม่ดับก็เก่งแล้วนะคะนายงเนี่ยถึงปุ๊บชู2นิ้วให้กับกล้องเลยเป็นผู้รอดชีวิตนะคะทุกคนที่ได้เข้ามานั่งจัดรายการสดๆส่วนป้าจันนี่ตอนเริ่มรายการคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นว่าป้าจันหายไปไหนนะคะเพราะว่ากว่าจะฝ่าน้ำลุยน้ำเข้ามาได้ก็เริ่มรายการเข้าไปแล้วแต่ว่า Spirit The Show Must Go On ก็ต้องมาจัดรายการให้ได้ค่ะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะเทปนี้ทุกคนพยายามกันขนาดนี้ก็เพราะรายการวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยเป็นตอนพิเศษค่ะเป็นการประชันตอนจบแต่ว่าเรื่องราวของน้ำพริกเนี่ยยังไม่จบตามไปด้วยก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมในย้อนรอยเส้นทางสู่ชัยชนะของน้ำชุบหัวค่ะเคยปลาย่างค่ะเป็นทีมแชมป์ของซีซั่น2นะคะจากทีมแม่ครัวลุ่มน้ำคลองอุตภาวจังหวัดสงขลาค่ะว่าอะไรเนี่ยเป็นสิ่งที่โดดเด่นจนทำให้คว้าตำแหน่งสุดยอดน้ำพริกประจำซีซั่นไปได้พร้อมกับรีแคปวัตถุดิบเด่นจากกว่า50น้ำพริกทั่วประเทศนะคะที่ส่งเข้ามาประชันกันในซีซั่นนี้อันนี้ก็ภาพของคุณหมีจิรณรงค์นะคะก็เป็นนักเล่าเรื่องอาหารแล้วก็คอมเมนเตอร์รายการด้วยทีนี้ไปฟังกันหน่อยความรู้สึกของนายโยงบอกเลยว่าประสบการณ์ฝ่าน้ำมาทำงานเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอนะแต่รอบนี้มันไม่ธรรมดายังไงบ้างคะ
2: ที่เราทำงานฝนก็ตกไม่หยุด
3: น้าคุ้มไหมทำหลับไปรถ
2: แต่ได้ทำงานก็คุ้มครับ
3: คุ้มนะคะ
2: เราได้ทำงานแล้วมีความสุขอ
3: ะไรกวนกวายที่สุดเวลาอยู่บนรถตอนที่น้ำมันท่วมนะ
2: ตอนที่น้ำมันท่วมจะข้างหน้าจะท่วมกว่านี้ไหมคือกวนกวายอย่างนั้นข้างหน้าจะเกิดปัญหาอะไรอีกเราไม่รู้เลยปัญหาอยู่ข้างหน้า
3: เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ตอนไปทำงานไหมนะแบบเร่งรีบ
2: เร่งรีบก็ตอนปี54ก็เร่งรีบเหมือนกันไปถ่ายละครอยู่แล้วก็น้ำก็จะท่วมบ้านอย่างเงี้ยก็ ก็ตกโหยกระวนกระวายแต่ก็เราประสบการณ์ตั้งแต่ปีนั้นแล้วตอนนี้ก็ไม่กระวนกระวายแล้วถ้าหากว่าติดอยู่กลางถนนก็คงจะนอนที่นั่นนะฮะในรถน้ำมีข้าวแตนอยู่ครับข้าวแตน
3: เป็นสเปียงในโรงวันนี้จะนอนไทยพีไหมคะ
2: ถ้าหากว่าออกไม่ได้ก็นอนที่นี่แหละครับนอนที่นี่จนกว่าน้ำจะลด
1: คือเตรียมตัวเป็นผู้ประสบภัยมาแล้วงั้นเถอะนะคะถ้ารถดับทำยังไงนอนเฝ้ารถก็ได้นะเหมือนไวรัลที่เราเห็นว่าบางคนรถจมรถตายอยู่นอนเฝ้ารถกันไปอาหารในรถก็มีเหมือนกันอ่ะทีนี้ถ้ามาย้อนดูทั้ง4ซีซั่น2ที่ผ่านมานะคะสิ่งที่

0: ็มีต้นมหาดเหมือนกันนะก็เลยเกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็ได้ต้นมหาดเพิ่มขึ้นมาด้วยทั้งที่เป็นต้นไม้ที่ทุกวันนี้เริ่มหาได้ยากค่ะแชมป์ได้แล้วซีซั่น2ก็ปิดครบกันตรงนี้แต่ยกพลคนน้ำพริกของเรายังไม่จบการเดินทางค่ะเสาร์หน้านะติดตามตอนพิเศษเรายังมีอีกหนึ่งตอนค่ะแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนี้นะคุณผู้ชมเราจะเตรียมสัญจรกันต่อด้วยไปหลายภาคเลยค่ะภาคเหนือก็ไปอีสานก็ไปแล้วก็ไปภาคใต้ด้วยก่อนที่5ทีมในรอบชิงเนี่ยเขาก็จะกลับมาเปิดบูธให้ชิมของจริงนะคะในงานน้ำพริกเฟสติวัลที่จะจัดขึ้นที่ไทย PBS วันที่22และ23ธันวาคมนี้ค่ะใครยังติดใจการช้อปปิ้งน้ำพริกอยู่หลายๆคนก็ฟีดแบ็กมาว่าที่ซื้อไปหมดแล้วคนหนึ่งก็คือพ่อแม่ดิฉันเอง
1: หมดไวมากจริงๆนึกว่าจะเก็บได้กินหลายๆครั้งกินครั้งเดียว
0: กินครั้งเดียวหมดก็ชวนมาเฟสติวัลนะคะที่ไทย PBS ของเราเดือนธันวาคมนี้ปลายเดือนค่ะ
1: ค่ะชวนดูอีกอย่างนึงนะคะแหมแฟนโคดนะตอนนี้คือจะมีการแสดงของโรงละครแห่งชาติอย่างที่เราเคยนำเสนอข่าวไปเขาปิดไปประมาณ3ปีไหวแล้วก็มีก่อนหน้านี้เขาเปิดรอบแบบไม่เป็นทางการให้คนไปดูเหมือนเป็นรอบแบบซ้อมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยหลายการแสดงแล้วตอนนั้นคือเขาให้จองบัตรเว็บล่มนะจ๊ะ
0: โซอ้าวไม่ธรรมดานะ
1: คือคล้ายๆกับจองบัตรคอนเสิร์ตยุคนี้แหละก็คือจะมีความสนใจกันมากมายเลยแต่ทีนี้ความน่าสนใจของการกลับมาของโรงละครแห่งชาตินะคะการแสดงปฐมฤกษ์เนี่ยก็คือเป็นการแสดงโฉโขนนะคะรามอวตารแล้วก็รำเทพประธานพรมงคลค่ะเขาบอกว่ามีความหมายนะคะต่อประวัติของโรงละครแห่งชาติแห่งนี้ด้วยค่ะ

0: ขนชุดใหญ่ที่สุดชุดหนึ่งก็ว่าได้นะคะเพราะว่าขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามอวตารค่ะมีเนื้อหาตั้งแต่พระอิศวรมีเทวบัญชาให้พระนารายณ์อวตารไปเป็นพระรามนะคะเพื่อปราบทศกัณฐ์และอสูรร้ายที่เบียดเบียนมนุษย์โลกพร้อมประทานพรให้จากสังตรีบัลลังก์นาคและคาถาไปจุติเป็นพระพศพระลักษณ์และพระสัตรุษค่ะส่วนพระลักษมีนะคะให้แบ่งภาคมาเป็นนางสีดาธิดาของทศกัณฐ์และเป็นต้นเหตุของสงครามระหว่างพระรามและทศกัณฐ์ค่ะนี่ไม่เพียงน่าตื่นตาตื่นใจนะคะแต่ยังเป็นแบบแผนเดียวกับที่เคยแสดงค่ะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ไทยนะคะเนื่องในพิธีเปิดโรงละครแห่งชาติเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2508ค่ะการแสดงชุดนี้นะคะจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีประจำปี2570เป็นปฐมฤกษ์เลยนะคะหลังการปิดปรับปรุงซ่อมแซมโรงละครแห่งชาติครั้งใหญ่ค่ะซึ่งในการแสดงครั้งนี้นะคะผู้ชมจะยังได้ชมรำเทพประทานพรมงคลค่ะที่สมมุติให้ผู้แสดงเป็นดังเทวดานางฟ้านะคะนำดอกไม้เงินดอกไม้ทองส่งสิริมงคลซึ่งเป็นการแสดงเฉพาะพระพักตร์มาแล้วเช่นเดียวกันค่ะการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีประจำปี2570โดยสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรมีกำหนดการแสดง4รอบด้วยกันคุณผู้ชมคือวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเสาร์ที่17ตุลาคมวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนนะคะเวลา14นาฬิกาณโรงละครแห่งชาติค่ะเขาจะเปิดบัตรเข้าชมการแสดงพร้อมกันทั้ง4รอบนะคะเบื้องต้นเนี่ยนะคะตอนนี้ค่ะมีการเปลี่ยนเวลาก็คือจะเปิดจำหน่ายบัตรในวันพุธที่30กันยายนนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีนะคะ2ช่องทางคุณผู้ชมสามารถที่จะไปซื้อบัตรจำหน่ายบัตรกันที่เคาน์เตอร์โรงละครแห่งชาติจำนวน300ที่นั่งต่อรอบนะคะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรผ่านระบบออนไลน์700ที่นั่งต่อรอบที่เว็บไซต์ finearts.go.th ค่ะแฟนโขนวอร์มนิ้วรอเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นการแสดงที่ตอนนี้ได้รับความนิยมคนก็ชื่นชอบนะจริงๆทางสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรเขาจะมีการแสดงหลากหลายแหละแต่ว่าโขนนี่ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆคนก็ชอบดูกันนะ
1: ใช่ค่ะดังนั้นนะคะใครที่รอคอยการกลับมาของโรงละครแห่งชาติเพราะว่าโอ้โหแสงสีเสียงน่าจะจัดเต็มมากเลยเนาะพี่แตง
0: ใช่เขาก็มีแบบเรื่องเทคนิคเรื่องระบบเสียงเนี่ยจัดเต็มเป็นอย่างดีนะแล้วก็รีโนเวทอะไรใหม่ๆด้วยก็เป็นบรรยากาศดีๆหลายคนบอกว่าเคยมาดูตั้งแต่สมัยเศร้าๆได้กลับมาดูอีกครั้งแฮปปี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็ถ้าเช็คเส้นทางก็น้ำระดับน้ำตรงนั้นก็คือจริงๆก็ไม่ค่อยท่วม

0: อยู่แล้วแหละใครที่อยากจะเดินทางไปจองถึงหน้าเคาน์เตอร์ที่โรงละครแห่งชาติก็แพลนเวลาแพลนการเดินทางดีๆก็แล้วกันเพราะคิดว่าคนก็น่าจะเยอะอยู่เหมือนกันแต่สำหรับในหลายพื้นที่เนาะพี่ตังกวาโดยเฉพาะในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็บางพื้นที่ก็น้ำท่วมอยู่และแน่นอนกระทบกับวิถีชีวิตของคนทำงานโดยเฉพาะงานฝีมืองานผ้าด้วย
1: เนาะมันก็เป็นอะไรที่เสียหายโดนน้ำไม่ได้คือเมื่อวานนี้แต่มีโอกาสได้พูดคุยคุณผู้ชมกับคนทำผ้าทำงานฝีมือหลายๆคนจริงๆเหมือนจะเป็นประชาชนส่วนใหญ่ที่จะพูดคำว่าตรงนี้ไม่เคยท่วมไม่เคยท่วมหนักขนาดนี้นะคะหลายคนก็เคยรับมือไม่ทันค่ะความเสียหายบางที่บอกอาจจะยังไม่มากนักนะก็คือข้าวของไม่ได้เสียหายหรอกแต่ว่าเรื่องนี้กระทบใจเพราะว่าอะไรเป็นการสะท้อนนะว่าธรรมชาติก็ตะโกนบอกเราแล้วแหละว่าสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปจริงๆชวนคุณผู้ชมไปฟังเสียงของชุมชนคนทำผ้าทั้งในต่างจังหวัดแล้วก็เนี่ยในเมืองใหญ่ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละค่ะ
2: ตั้งแต่มาอยู่นี่ตั้งแต่2525มานี่ไม่เคยเห็นแบบนี้ค่ะบ้านใหม่พัฒนาท่าเต็นท์ไซทองแหลมทองอย่างนี้ออกไปเขาชะกันตอนนี้ไม่ได้เลยค่ะ
3: ฝนตกลากยาวมาตั้งแต่สัปดาห์ก่อนจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังไม่หยุดนิ่มนวลนาโพตองผู้ก่อตั้งกลุ่มทอผ้าบ้านไทรงามตำบลพระเพลิงอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านสะท้อนความเดือดร้อนแม้โรงทอผ้าของกลุ่มไม่ได้รับความเสียหายแต่ก็กระทบเรื่องการส่งงานเพราะกลุ่มนี้เขาฝีมือดีค่ะมีทั้งผ้าทอลายเกล็ดเตาผ้าเขาม้ามีผลงานออกตลาดแจมกับแบรนด์แฟชั่นไทยดังๆหลายแห่งกลางเดือนตุลาคมนี้ก็จะมีออกบูธที่กรุงเทพมหานครมีออเดอร์นับพันเมตรแต่ยังส่งของไม่ได้เพราะถนนหนทางถูกตัดขาดจากน้ำท่วมหนักแบบที่ไม่เคยเจอ
4: เทศบาลหินกองนะครับตอนนี้ก็ได้ท่วมหมดแล้วนะครับ
3: หลายคนช่วยกันแชร์ภาพอัดคลิปเตือนภัยกันค่ะหนึ่งในนั้นคือช่างตัดเย็บและนักออกแบบในนามปันปักในอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีปัญญาทิตย์ศรีกุญชรรับบทนักข่าวจำเป็นไลฟ์สถานการณ์น้ำท่วมหลายช่วงเวลาแม้ว่าเกิดขึ้นประจำแต่ครั้งนี้มาสูงกว่าปกติแม้หน้าฝนจะมีเรื่องดีเพราะวิถีช่างย้อมมักรองน้ำฝนมาชะล้างหรือย้อมสีธรรมชาติแต่เมื่อตกแล้วท่วมสูงท่วมขังนานกว่าปกติในมุมของคนพื้นที่มองเห็นภาพการเติบโตของเมืองค่ะว่าเป็นปัจจัยให้เกิดภัยน้ำท่วมสิ่งที่ทำได้คือเรียนรู้และปรับตัว
4: พื้นที่ที่พี่ที่เราที่เคยมาถ่ายตรงที่เราทำงานอ่ะเนี่ยพี่อิ๊กก็ทำพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันสูงขึ้นมาอยู่แล้วครับ
5: ตรงที่เก็บผ้าอะไรด้วย ใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเพราะเราเตรียมตัวหมดแล้วเพราะว่าพวกชั้นพวกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้วางกับพื้นอยู่แล้วครับมีหมู่บ้านนะครับเนาะมีหมู่บ้านขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากหมู่บ้านทั้งโรงงานอุตสาหกรรมอะไรอย่างเงี้ยน้ำก็เลยแบบว่าเขาเรียกว่าน้ำไม่มีทางไปอ่ะครับ
6: อันนี้เป็นส่วนที่รอแกะนะคะยังมีเยอะเลยนะคะขุดตากได้อยู่นะคะอันนี้กะว่าจะส่งไปให้นักเรียนช่วยกันแกะอะไรเงี้ยวันที่3เนี่ยครูต้องมีเอ็กซิบิชันใช่ไหมคะอีก2วันนี้ต้องไปจัดแล้วเด็กๆที่จะมาช่วยงานเนี่ยมากันไม่ได้หม้อครามเนี่ยก็เปิดกันไม่ได้เลยนะต้องจะลอยน้ำอยู่ด้วย ก็ต้องระวังกันนะหม้อครามก็ยังไม่ฟื้นเลยค่ะหม้อคามก็สลบอยู่อะไรอย่างเงี้ย
7: บ้านนะ
3: คะโซนนนทบุรีเป็นอีกพื้นที่ท่วมสูงหนักแม่น้ำยังไม่เข้าบ้านแต่สตูดิโอย่านเมืองทองธานีของครูวัสรุดากันทวงครูช่างศิลปหัตถกรรมปี2569ก็มีน้ำท่วมขังมาแล้วอย่างที่ไม่เคยเป็นค่ะร้อนใจเหมือนกันเพราะกำลังเร่งมือทำผลงานมัดย้อมสำหรับจัดแสดงในนิทรรศการที่บางแสนชลบุรีวันที่3ตุลาคมนี้ซึ่งที่นั่นเองสถานการณ์ฝนและน้ำก็ไม่ดีนักหนักใจแต่ยังไง The Show Must Go On
8: นี่เดี๋ยวให้ดูไม่รู้จะย้ายกล้องยังไงเอ๋ตามข่าวตามอะไรต่างๆอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ออกมาแบบชัดเจนนะความรู้สึกเอ๋แต่ทีเนี้ยเราอะสันนิษฐานไว
3: ้ด้านชาวนนทบุรีย่านแจ้งวัฒนะวิชุรดาปันทรานุวงศ์ศิลปินและนักออกแบบที่เล่นกับขยะได้ลองลงมือช่วยกันลอกท่อกับคนในหมู่บ้านเพื่อให้น้ำลดได้ค่ะกว่า10ปีที่ทำงานศิลป์สะท้อนสิ่งแวดล้อมและการเก็บแยกขยะเชื่อว่าไม่สายที่ใครจะเริ่มต้น
8: มันมีนะคะคนที่เห็นงานศิลปะแล้วเกิดความตระหนักแล้วเกิดการเปลี่ยนแต่มันก็ยังมีอีกหลายๆคนค่ะที่มองว่าเอ้ยถ้า ฉันคนเดียวทำอ่ะมันก็คงจะไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรแบบนี้นึกออกไหมคือถ้าฉันไม่รักโลกคนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มีคนอื่นที่รักโลกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีคนในลักษณะนั้นนะคะซึ่งเห็นว่าทางที่ดีแล้วอ่ะอยากให้เขาอ่ะได้มาเห็นว่าเนี่ยแหละไอ้พวกแบบปัญหาน้ำท่วมหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆที่มันมาไม่ตรงตามฤดูกาลฝนตกแบบแปลกๆหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันคือสิ่งที่มันเป็นผลพลอยได้มาจากการกระทำของเราทั้งนั้นแหละ
3: ในมุมของวิชุลดาหลายปัญหาอาจสายเกินแก้แต่อย่างน้อยคือควรตระหนักไม่สร้างปัญหาเพิ่มและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนจากภัยพิบัติธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต
0: มาต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศกันบ้างนะคะใครที่ยังคิดถึงตำนานวง Black Sabbath คนนี้นะคะออซซี่ออสบอร์นเนี่ยผลงานเรียกได้ว่าเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายนะก่อนที่เจ้าตัวจะจากไปเพียง17วันเท่านั้นนะคะผู้ชมใครที่ยังคิดถึงก็สามารถเตรียมที่จะรับชมได้เพราะว่ากำลังจะขึ้นจอใหญ่เป็นผลงานภาพยนตร์ค่ะภาพจับไมค์ร้องเพลงบนบัลลังก์ครั้งสุดท้ายของตำนานเฮฟวี่เมทัลออซซี่ออสบอร์นนะคะนักร้องเจ้าของฉายา Prince of Darknessขึ้นแสดงเดี่ยวรวมถึงภาพการรีวิวเนียนของสมาชิกวง Black Sabbath ค่ะกำลังจะกลับมาขึ้นจอใหญ่ในภาพยนตร์สารคดี Ozzy Osbourne and Black Sabbath Back to the Beginning ที่บันทึกคอนเสิร์ตใหญ่ณสนามวิลล่าพาร์คเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษเมื่อวันที่5กรกฎาคม2025ค่ะเดือดมากทีเดียวนะคะเพราะว่าบนเวทีเนี่ยยังมีนักร้องนะนักดนตรีร็อกชื่อดังหลายรุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นแมทชาริก้ากันแอนด์โรเซสนะคะแล้วก็อลิสอินเชนส์ร่วมขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อแสดงถึงความเป็นตำนานวงการร็อกยุค70อีกด้วยค่ะในสารคดีชุดนี้นะคะยังมีการเปิดเผยดูเบื้องหลังบทสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์การจัดคอนเสิร์ต Back to the Beginning ที่ไม่เพียงตั้งใจบันทึกการกลับมารวมตัวของวง Black Sabbath เท่านั้นแต่ว่ายังกลายเป็นบันทึกการแสดงครั้งสุดท้ายของ Ozzy Osbourne ด้วยค่ะเพราะว่าหลายปีก่อนหน้านั้นเนี่ย Ozzy เผชิญกับปัญหาสุขภาพหลายด้านรวมถึงโรคพาร์กินสันด้วยนะคะจนทำให้เขามีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวแต่ในคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายตำนาน Heavy Metal ยังกลับขึ้นเวทีอีกครั้งก่อนเสียชีวิตในอีก17วันต่อมาด้วยวัย76ปีค่ะปิดฉากหนึ่งในศิลปินผู้บุกเบิกคนสำคัญของวงการเฮฟวี่เมทัลโดยสารคดีดังกล่าวนะคะมีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกปลายเดือนตุลาคมนี้ค่ะเลือกช่วงเวลาหลอนฮาโลวีนพอดีนะคะก็เข้ากับฉายานะ Prince of Darkness มากเลย
1: เมื่อกี้เห็นรายชื่อวงร็อกที่มาร่วมในคอนเสิร์ตนี้เชื่อว่าไม่ได้ดูคอนเสิร์ตกันจริงๆดูเป็นภาพยนตร์แบบนี้ฟินเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับแฟนของออสซี่ออสบอร์นนะคะนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงคุณผู้ชมก็ยังไงติดตามข่าวสารเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมกันได้ต่อนะคะในทุกช่วงข่าวของไทย PBS ด้วยแต่สำหรับวันนี้ไทยบันเทิงเดี๋ยวลาคุณผู้ชมไปก่อนในช่วงเช้าช่วงเย็นเจอกันอีกครั้งนะคะ 16:45 นาทีวันนี้สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ละรายการไปด้วยภาพจบนะคะของการรำวงสรวงของเจ้าแม่นาคีนะคะแต้วณัฐพรลารายการไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
1: มรดกทางธรรมชาติเรียนรู้ที่จะปรับตัวเสมอท่องโลกกว้าง28กันยายนสำรวจไฮแลนด์ดินแดนป่ายุคใหม่ซึ่งเผยให้เห็นการฟื้นคืนชีพที่ไม่หยุดนิ่งอัศจรรย์ธรรมชาติสกอตแลนด์29กันยายนศึกษาชีวิตลับๆของฉลามเพื่อพิสูจน์ว่าสัตว์เหล่านี้คือสิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่สัตว์ประหลาดสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทร30กันยายนส่งความอัศจรรย์ของผืนป่าที่ดูเหมือนดินแดนแห่งเทพนิยายผ่านมุมมองของนกเรเวนเรื่องเล่าในป่าของเช็กเกียเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ป่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตแต่ในเวลาเดียวกันป่าก็เป็นดินแดนลี้ลับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อธิบายไม่ได้
3: เกือบเที่ยงคืนตัวอะไรเหมือนลิงนึงครับไต่ลงมาจากยอดไม้
4: ผมบอกว่าผีคำโยครับ
2: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลวันจันทร์นี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
0: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์28กันยายน2569พบกับคุณจิรชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันธินภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาค่ะคลองจันทน์ร่มเกล้าลาดกระบังยังมีน้ำท่วมขังสูงกทม.เร่งพร่องน้ำในคลองสายหลักดึงน้ำจากถนนและชุมชนฝนในกรุงเทพลดลงแล้วขยับไปตกที่ภาคตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีขณะที่ถนนวิภาวดีจากแยกหลักสี่เข้ามารถเล็กเริ่มสัญจรได้แล้ว
1: เตือนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาระดับน้ำเพิ่มขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: อินเดียน้ำท่วมหนักเสียชีวิตแล้วกว่า50คนขณะที่แนวปาเผชิญกับน้ำป่าหลากซ้ำหลังเกิดน้ำท่วมเสียชีวิต14คนแล้ว
2: ก็อยากให้เขามาเข้ามาลึกๆหน่อยอ่ะข้างในอ่ะก็คือว่าคนข้างในยังมีอีกเยอะเลยไม่ใช่ว่าแบบว่ามีแต่คนข้างนอก

0: ช้านี้อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายคนจากการประกาศของรัฐบาลนะคะให้วันที่28 29นี้เป็นวันหยุดพิเศษสำหรับ4จังหวัดที่ยังมีสถานการณ์น้ำอยู่แต่ตอนนี้หลายจุดระดับน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วโดยเฉพาะถนนหลักๆอย่างหน้าไทย PBS เองน้ำลดลงแล้วค่ะถนนแห้งรถเล็กสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่โดยรวมวิภาวดีรังสิตในบางช่วงตั้งแต่หน้าสถานบินดอนเมืองก็ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางจุดนะคะรถจักรยานยนต์อาจจะยังต้องเพิ่มความระมัดระวังติดตามล่าสุดกับคุณภัทราชวนชมรายงานสดจากถนนวิภาวดีรังสิตคุณภัทราคะ
1: แม้ถนนสายหลักสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะแต่บริเวณซอยย่อยก็ยังมีน้ำท่วมขังบางจุดค่ะผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะถนนวิภาวดีรังสิตระดับน้ำลดลงแล้วนะคะรถทุกชนิดสามารถสัญจรผ่านได้จุดที่สามารถกลับรถมาใช้เส้นทางได้แล้วค่ะได้แก่ด่านแจ้งวัฒนะโรงเรียนพทัยอุดมศึกษาและซอยวิภาวดีรังสิต58 60 62และ64ค่ะรวมถึงบริเวณด้านหน้าไทย PBS นะคะต่อเนื่องผ่านเดลินิวไปจนถึงยาคูสามารถใช้ถนนวิภาวดีรังสิตได้แล้วค่ะแต่สำหรับรถจักรยานยนต์ยังต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะหากใช้เส้นทางตามซอยย่อยเนื่องจากบางจุดยังมีน้ำท่วมขังต้องศึกษาเส้นทางเพิ่มเติมค่ะผู้ใช้รถจักรยานยนต์คนนี้นะคะเล่าว่าขับรถออกจากบ้านในซอยวิภาวดีรังสิต62มุ่งหน้าไปยังบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่พบว่าระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อย

0: ่อยๆจนไม่กล้าเสี่ยงเดินทางต่อค่ะเมื่อพยายามเลี่ยงไปทางบางบัวพบว่ามีน้ำท่วมขังและน้ำเข้าไปถึงบริเวณเกียร์รถนะคะส่งผลให้ไม่สามารถไปต่อได้จึงต้องขับรถจักรยานยนต์ย้อนสอนเพื่อกลับบ้านเพราะแม้ถนนสายหลักวิภาวดีรังสิตน้ำเริ่มแห้งและเดินทางได้ตามปกติแล้วแต่ในซอยย่อยหลายจุดยังคงมีน้ำท่วมขังสูงอยู่ค่ะ
1: ก็พอดีเมื่อเช้าออกมาจากบ้านซอยหุบสองวิภาวดีหุบสองออกมาก็เห็นว่าน้ำมันลดดีก็นึกว่าจะไปได้ก็ขับมาถึงไอ้ตรงมอเกษตรหน้ามหาลัยครับเลยไปหน่อยน้ำยังท่วมอยู่ผมก็ไม่กล้าไปต่อครับแล้วพอเลี้ยวเข้าไปบางบัวกะจะกลับบ้านมันก็น้ำก็ยังท่วมอยู่ในเคหะก็เลยต้องวนย้อนสอนออกมาเพื่อจะกลับบ้านครับ
2: ค่ะแล้วเราจะปรับการเดินทางยังไงบ้างช่วงนี้แต่ว่าเส้นหลักมันแห้งแล้วแต่ว่าตามซอยย่อยยังไม่แห้งใช่ไหม
1: ก็ต้องศึกษาเส้นทางดูก่อนครับต้องตามข่าวดูครับว่าตรงไหนมันยังท่วมบ้าง
0: ส่วนคนขับรถแท็กซี่คนนี้เล่าว่าขับรถมาจากถนนจันทร์เขตสาทรเพื่อมาส่งผู้โดยสารบริเวณถนนช่างอากาศอุทิศเขตดอนเมืองนะคะเมื่อส่งผู้โดยสารเสร็จก็ยูเทิร์นกลับเข้ามาถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณหน้าสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าไปยังแยกหลัก4พบว่าถนนวิภาวดีรังสิตน้ำท่วมขังเป็นช่วงๆตลอดเส้นทางค่ะเช่นบริเวณด้านหน้าสนามบินดอนเมืองและช่วงแยกที่จะเลี้ยวไปยังถนนแจ้งวัฒนะนะคะบริเวณขอบทางเลนซ้ายสุดยังมีน้ำท่วมขังรถจักรยานยนต์และรถขนาดเล็กต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะ
3: ช่างอากาศอุทิศแล้วก็ตัวยูเทิร์นที่จะเข้าสนามบินน่ะผมก็เลยยูเทิร์นกลับมาก็มาเจอน้ำท่วมเป็นช่วงๆเหมือนกัน
2: ก็คือเรามาออกถนนวิภาวดีช่วงไหนคะ
3: ช่วงตรงหน้าสนามบินน่ะ
2: หน้าสนามบินแล้วเราวิ่งจากสนามบินมาจนถึงหน้าไทย PBS เป็นไงบ้างคะ
3: ก็มีท่วมเป็นช่วงๆนะ
2: อย่างเช่นตรงไหนบ้างคะ
3: ก็ตรงไอ้เนี่ยตรงออกมาปุ๊บก็จะเจอตรงแถวๆไอ้ตรงหน้าไอ้เนี่ยตรงไอ้แยกไปแจ้งวัฒนะท่วม
2: อ๋อค่ะ
3: ท่วมท่วมเยอะเลยอ่ะ
2: รถเล็กรถจักรยานยนต์เขาใช้ได้ไหมคะ
3: ก็ต้องระวังอ่ะเพราะว่าบางจุดมันน้ำมันก็ลึก
0: สำหรับการระบายน้ำบนถนนวิภาวดีรังสิตนะคะกรุงเทพมหานครได้วางระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพฝั่งเหนือเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลสมทบเข้าสู่พื้นที่ชั้นในค่ะโดยใช้วิธีผ่านน้ำและตัดยอดน้ำผ่านเครือข่ายคลองหลายสายนะคะได้แก่คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขนคลองบางซื่อเครือข่ายคลองเหล่านี้ช่วยรองรับและกระจายน้ำจากพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะแนวถนนวิภาวดีรังสิตและปัจจัยฝนเริ่มเบาบางลงช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพคาดการว่าปริมาณฝนในวันนี้จะลดลงซึ่งจะทำให้กทม.สามารถเร่งสูบน้ำและระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างเต็มที่นะคะและหากไม่มีปริมาณน้ำฝนใหม่เข้ามาเติมส่งผลให้ระดับน้ำในคลองและบนถนนมีแนวโน้มที่จะทยอยลดลงอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ค่ะถนนวิภาวดีรังสิตเป็นถนนเส้นสำคัญนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างชานเมืองและปริมณฑลเข้าไปในพื้นที่ชั้นในค่ะปัจจัยฝนตกก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะที่จะส่งผลต่อสถานการณ์ถึงแม้ฝนมีแนวโน้มลดลงแต่ถึงอย่างไรแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดค่ะคุณจีรัชตาคุณพึ่งนภาคะ
4: ค่ะขอบคุณคุณพัทราค่ะ
5: ค่ะถนนน้ำที่ถนนวิภาวดีรังสิตก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่ของกทม.อยู่นะโดยเฉพาะในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์ค่ะที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะคะส่วนระบบน้ำประปาทั้ง30อาคารตอนนี้ยังใช้งานไม่ได้มาตั้งแต่วันแรกนะคะก็ทำให้หลายคนค่ะที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนแขกคลองจันทน์นั้นไม่มีน้ำกินน้ำใช้จึงได้ตัดสินใจค่ะตักน้ำที่ท่วมขังเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะติดตามจากคุณเจษดาต้นจำปารายงานสดจากเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพค่ะคุณเจษดาคะ
6: คุณพึ่งประภาคุณจิรชาตาครับที่แฟดเคหะคลองจันทน์สถานการณ์น้ำตอนนี้ระดับน้ำยังคงทรงตัวมา3วันแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมเห็นจากด้านหลังก็จะเห็นว่าระดับน้ำนั้นยังคงท่วมมิดหลังคารถยนต์อยู่เลยนะครับนี่เป็นอุปสรรคสำคัญครับที่คนภายในแฟตนั้นจะไม่สามารถเดินทางออกไปซื้อของหรือไปกักตุนน้ำได้อย่างสะดวกรวมไปถึงระดับน้ำแบบนี้ทำให้ระบบกระจายน้ำประปาภายในแฟตนั้น

0: เสียหายทั้ง30อาคารครับซึ่งตอนนี้เข้าสู่วันที่3ทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในแฟลตมีปัญหาเรื่องน้ำสะอาดไม่มีใช้ครับกลายเป็นจิตจวัตรประจำวันในช่วง3วันที่ผ่านมานะครับของคนในแฟลต3เคหะคลองจันทน์ตื่นเช้าขึ้นมาคือจะต้องลงมาตักน้ำที่ท่วมขังอยู่ภายใต้อาคารขนกันขึ้นไปบนตึกครับเพื่อที่จะเอาไปไว้ใช้ในห้องพักเพราะว่าตอนนี้น้ำท่วมสูงทำให้ระบบกระจายน้ำภายในอาคารได้รับความเสียหายใช้งานไม่ได้ครับขณะที่บริเวณด้านหน้าห้องพักแทบทุกห้องมีการนำภาชนะมารองรับน้ำฝนหลายคนบอกนะครับว่าฝนที่ตกลงมาทำให้มีน้ำสำรองไว้ใช้แต่ขณะเดียวกันครับก็ทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่ด้านล่างที่ตอนนี้ยังลึกกว่า1เมตร50เซนติเมตรในบางจุดไม่ลดลงสักทีครับน้ำที่ตักขึ้นมาบางส่วนนั้นถูกนำไปใช้ล้างจานครับล้างชำระสุขภัณฑ์หรือแม้กระทั่งใช้อาบครับ
1: ตอนนี้เราก็เอามาไว้เอามาใส่เอาไว้เพื่อที่จะได้น้ำอาบนะคะตอนนี้เพื่อที่จะได้น้ำอาบใส่น้ำตรงเนี้ยน้ำที่เราเทชักโครกเราเอาน้ำข้างล่างมาเพื่อที่จะมาใส่มาล้างมาทำน้ำชักโครก
2: น้ำข้างล่างแปลว่ายังไงพี
1: ่ก็นี่ไงคะถัง
2: ไปตักครับ
1: ค่ะใช่เนี่ยไปตักให้ดูก็ได้นะคะตักมาไม่ไหลค่ะ
3: นี่ไงห้องน้ำ
1: เนี่ยอ๋อห้องน้ำก็ไม่ไหลตอนนี้คือน้ำไม่ไหล
3: ฝักบัวอะไรดู
1: ฝักบัวพี่ไม่มีนี่แหละไม่ไหลเพราะว่าน้ำมันหมดแทงไปแล้วค่ะ
0: ขณะที่น้ำที่ยังส้วมสูงในบางจุดทำให้การเข้าออกที่พักอาศัยนั้นเกือบจะถูกตัดขาดนะครับจากพื้นที่ภายนอกโดยเฉพาะในพื้นที่อาคาร3ที่มีผู้พักอาศัยส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงและก็เป็นเด็กนะครับการที่จะลุยน้ำออกไปข้างนอกจึงไม่ใช่เรื่องง่ายพวกเขาจึงต้องช่วยกันดูแลที่พักอาศัยภายในอาคารอย่างเรื่องของอาหารแล้วก็จะรวบรวมตังค์นะครับที่จะให้คนที่สามารถเดินทางออกไปซื้อเนี่ยออกไปข้างนอกเพื่อซื้อมาแจกจ่ายให้กับคนที่พักอาศัยอยู่ในอาคารครับขณะที่ผู้สูงอายุครับพบว่ายังไม่มีหน่วยงานด้านสาธารณสุขเข้ามาดูแลอย่างชายคนนี้ครับได้รับบาดเจ็บจากการลื่นล้มบอกว่าประสานไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่ยังไม่มีคนมารับครับแต่พอดีว่ามีเรือของเจ้าหน้าที่ทหารเข้ามาส่งคนภายในอาคารพอดีจึงติดเรือออกไปด้วยขณะที่ชายคนนี้ครับก็เป็นผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้ด้วยตัวเองครับต้องอาศัยอยู่ภายในห้องเพียงอย่างเดียวโดยมีเพื่อนบ้านครับคอยส่งข้าวส่งน้ำแล้วก็สอบถามสารทุกข์สุขดิบกันครับ
4: ดูแลกันดูขึ้นดูลงบริการกัน
2: แต่อย่างบางตึกเขามีเยอะใช่ไหม
4: เขาเยอะบางตึกเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าก็ที่นี่เดือดร้อนคือเรื่องน้ำกับข้าวเพราะว่าไม่สามารถออกไปได้อย่างพี่ตัวเล็กเนี่ยออกไปก็จมเลยค่ะว่ายน้ำไม่เป็นก็จมก็คือน้ำก็ต้องซื้อบางทีฝากเขาซื้อแพ็คร้อยนะบางทีมีฝากต้องซื้อต้องใช้ค่ะ
0: ส่วนเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับทหารนำเรือท้องแบนจำนวน6ลำเข้ามาในพื้นที่โดยวางจุดจอดบริเวณแยกมหาวิทยาลัยนิด้าโดยภารกิจแรกครับถูกระบุว่าจะเป็นการลำเลียงกลุ่มเปราะบางที่จำเป็นจะต้องออกจากพื้นที่และหลังจากนั้นก็จะเป็นการช่วยเหลือนำคนเข้าออกหากต้องการเดินทางไปซื้ออาหารมากักตุนครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับในพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันทน์เองก็ยังมีฝนตกลงมาอยู่เรื่อยๆนะครับทำให้ตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มรู้สึกกังวล นะครับเพราะว่าตลอด3วันที่ผ่านมาเนี่ยพอระบบน้ำประปาใช้ไม่ได้อาหารเนี่ยยังพอเดินออกไปซื้อได้บ้างนะครับแต่เมื่อไม่มีน้ำประปาใช้ไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปซ่อมแซมก็เป็นกังวล นะครับว่าหากสถานการณ์น้ำยังคงเป็นแบบนี้พวกเขาอาจจะลำบากมากกว่านี้ครับ
5: ค่ะขอบคุณคุณเจษดาค่ะแม้ว่าวันนี้ฝนในพื้นที่กรุงเทพนั้นจะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าในระดับน้ำในคลองหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นั้นยังคงเจอเกินจุดวิกฤตอยู่นะคะก็ทำให้น้ำนั้นยังเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนใหญ่อย่างเมื่อสักครู่นั้นที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปก็คือที่เคหะคลองจันทน์เขตบางกะปินะคะแล้วก็ยังมีอีกที่นึงก็คือเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังค่ะขณะที่ทางกทม.ก็ตั้งเป้านะคะว่าจะกู้ถนนสายหลักแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นให้กลับมาสัญจรได้ภายในช่วงเวลา3วันนี้ค่ะ
6: ค่ะแต่ว่ามันก็มีคำถามสำคัญอยู่ดีนะคะว่าทำไมฝนเนี่ย
3: อาจจะชะลอลงบ้างแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่แห้งได้ใน3วันแต่ทำไมบางกะปิกับลาดกระบังถึงต้องใช้เวลานานกว่านั้นนะคะคุณอัฟนันรูปแบบการระบายน้ำของ2พื้นที่เนี่ยมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรทำไมมันถึงลดได้ยากเหลือเกินคะ
6: ครับ2สายนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกันเลยนะครับแต่ว่าฝนสะสมตลอดหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยครับแน่นอนทำให้ระบบการระบายน้ำของกทมตอนนี้ต้องบอกว่าตึงมือมากนะครับเพราะว่ากทมเนี่ยครับ 100% ใช้เครื่องสูบน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะระบายลงทะเลนะครับฝนสะสมตลอดทั้งวันนี้นะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับว่ามีผลต่อผังการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครครับจะเห็นว่าผังการระบายน้ำนะครับ3จุดวิกฤตสีแดงนะครับกระพริบแบบนี้นะครับจะเห็นว่าจุดหลักๆนะครับที่มีปัญหาตอนนี้นะครับก็คือตรงประตูระบายน้ำคลอง2ครับประตูระบายน้ำคลองแสนแสบแล้วก็ประตูระบายน้ำลาดกระบังนะครับซึ่งจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่กำลังวิกฤตอยู่กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งจุดนี้ต้องบอกว่าพอวิกฤตแล้วเนี่ยครับก็มีการตั้งเป้าหมายครับว่าอย่างน้อยๆนะครับตอนนี้สิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องการที่จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างนั้นก็3วันนะครับทั้งถนนเส้นหลักเพื่อให้สามารถสัญจรได้ตามปกติอย่างที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่นะครับว่าถนนวิภาวดีรังสิตตอนนี้ก็ต้องเร่งสูบน้ำแล้วก็ดันน้ำออกเพื่อเปิดการจราจรให้พี่น้องประชาชนกลับมาเดินทางแล้วก็สัญจรได้ตามปกติด้วยนะครับแต่ก็มีคำถามจากประชาชนเช่นเดียวกันนะครับว่าพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ณตอนนี้ก็คือเคหะคลองจันทร์เคหะคลองจันทร์ซึ่งอยู่ฝั่งเขตบางกะปิครับและเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตอนนี้น้ำท่วมหนักนะครับแล้วก็แห้งช้ากว่าจุดอื่นๆด้วยเรามาดูผังน้ำย่อส่วนอันนี้นะครับก็จะเห็นว่า2พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ไข่แดงน้ำท่วมของกรุงเทพนะครับเพราะว่าต้องพึ่งพาคลองแนวขวาง2เส้นหลักในการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับจุดแรกก็คือเคหะคลองจันทร์เขตบางกะปิครับจุดนี้ระบายน้ำลงคลองแสนแสบนะครับจะเห็นว่าคลองแสนแสบตอนปลายนะครับแถบบางกะปิตอนนี้น้ำยังล้นสูงอยู่นะครับส่วนจุดที่2ก็คือเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังจุดนี้ระบายน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์ครับซึ่งวิ่งขนานกันกับคลองแสนแสบนะครับทั้ง2จุดนี้เจอน้ำท่วมขังระดับสูงครับกลายเป็นจุดยากที่สุดของกรุงเทพมหานครในเวลานี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการระบายน้ำของคลอง2เส้นนี้ช้านะครับสรุปให้ฟังแบบนี้นะครับคลองแสนแสบมีความยืดหยุ่นมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นคลองที่น้ำสามารถระบายออกไป2ทางก็คือเข้าไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็แบ่งตัดออกไปทางคลอง3เสนได้ด้วยมีอุโมงค์ระบายน้ำช่วยดึงน้ำระหว่างทางด้วยอย่างเช่นอุโมงค์พระดำเกล้าครับแล้วก็อุโมงค์บางซื่อทำให้พื้นที่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นเอกมัยอโศกเพชรบุรีตัดใหม่ตอนนี้น้ำลดลงจนแห้งแล้วก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแต่ว่าคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งรับน้ำมาจากฝั่งลาดกระบังนะครับทางระบายน้ำมีทางเดียวเท่านั้นก็คือวิ่งยาวเข้าสถานีสูบน้ำที่พระโขนงอย่างเดียวครับระยะทางจากบริเวณจุดที่น้ำท่วมไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึง40กิโลเมตรครับที่สำคัญก็คือว่าลาดกระบังลักษณะเป็นแอ่งกระทะครับพื้นที่แบบนี้โดยปกติแล้วน้ำท่วมขังฝนตกนิดเดียวก็เกิดน้ำท่วมได้ง่ายนะครับปกติพื้นที่ตรงนี้นะครับใช้กันอาคารกั้นน้ำล้อมรอบนะครับแล้วก็ใช้คลองไส้ไก่สูบน้ำออกนะครับแต่ว่ารอบนี้เจอฝนหนักถึง300มิลลิเมตรน้ำก็ล้นตลิ่งล้นคันกั้นทะลักเข้าไปท่วมในพื้นที่นะครับเมื่อกรุงเทพมหานครจะใช้เครื่องสูบน้ำออกแต่ว่าน้ำที่อยู่ในคลองซึ่งก็สูงกว่าเนี่ยก็จะล้นคันกั้นน้ำออกมาย้อนกลับมาเข้าท่วมในพื้นที่เดิมอีกนะครับนี่เป็นปัญหาที่กรุงเทพมหานครเผชิญอยู่ณเวลานี้ครับหลายคนถามว่าทำไมการระบายน้ำออกไปทางบางปะกงทางฝั่งตะวันออกจริงๆคลองแสนแสบแล้วก็ประเวศบุรีรมย์ครับฝั่งตะวันออกก็คือแม่น้ำบางปะกงครับสามารถผ่านน้ำไปทางนั้นได้นะครับแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือจังหวัดฉะเชิงเทรารวมไปถึงฝั่งตะวันออกของกทมตอนนี้เจอน้ำท่วมหนักเหมือนกันครับหนักกว่ากรุงเทพมหานครด้วยเพราะว่าอีกจุดหนึ่งที่จะต้องรับมือณตอนนี้ก็คือว่ามวลน้ำมหาศาลที่ถูกปล่อยมาจากเขื่อนขุนด่านประการชนระบายน้ำผ่านคลองผ่านแม่น้ำบางปะกงด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นสิ่งที่กรุงเทพมหานครต้องทำตอนนี้ก็คือดึงน้ำทั้งหมดนะครับมุ่งหน้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเดียวครับ
7: วันนี้ผมประเมินค่อนข้างยากแล้วเมื่อวานเรียนตามตรงว่าผมประเมินว่าไม่นานพอมาดูวันนี้อยู่ในพื้นที่จริงเนี่ยไล่ดูเมื่อคืนดูกลางคืนมองไม่เห็นไม่ชัด กลางวันเนี่ยผมไล่ดูแล้วตอนนี้เนี่ย

0: กับทีมงานเนี่ยผมประเมินว่าเดี๋ยวเราต้องไล่เก็บทีละโซนที่ผมเรียนว่าโซนไหนที่มันใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเราเก็บได้เร็วเนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่ค่อยๆไล่เขี่ยไป
1: อ๋อ
0: ครับอันนี้
1: เก
0: ก
1: ็บ
0: ำลัง
1: เก
0: ไล
1: ็บ
0: ่
1: พื
0: เข
1: ้น
0: ี
1: ท
0: ่
1: ี่ที่มันอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้
0: ใ
1: า
0: ช
1: พ
0: ่
1: ระยาก่อน
0: ฮะใกล้อุโมงค์ระบายน้ำครับตรงที่มันเราทําให้มันแห้งได้ชัวร์ๆเนี่ยอย่างน้อยก็ลดความเดือดร้อนของประชาชนให้เดินทางสัญจรได้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยขยายผลไปเรื่อยๆประกอบกับเราใช้ระบบสูบน้ําขนาดใหญ่เร่งระบายน้ําคลองสายหลักมันก็จะพอดีกันครับแต่ตอนนี้เราก็เร่งเก็บพื้นที่เล็กๆก่อนครับตรงที่ระบบระบายน้ําหลักเนี่ยเดินได้แล้วทํางานได้ดี
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกทม.นะครับจากตรงนี้เรามาวิเคราะห์กันต่อนะครับว่าทำไมกทม.ถึงวางกรอบไม่เท่ากันครับในบางพื้นที่กรอบเวลาไม่เกิน3วันบางพื้นที่เกิน3วันครับเพราะว่ากทม.ชั้นในหรือว่าจุดที่อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ใกล้สถานีสูบน้ำหรือว่าอุโมงค์ระบายน้ำครับระบบปั๊มน้ำสามารถดึงน้ำออกตรงๆได้อย่างเช่นถนนวิภาวดีรังสิตกทม.ครับตอนนี้กทม.นำกระสอบทรายมาวางเป็นแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็ใช้ปั๊มสูบน้ำลงคลองบางเขนก็สามารถกู้ถนนให้แห้งและเปิดการสัญจรได้ภายใน3วันครับส่วนบางกะปิแล้วก็ลาดกระบังครับถึงต้องใช้ระยะเวลามากกว่า3วันเนื่องจากว่าพื้นที่2พื้นที่นี้เป็นปลายน้ำครับเป็นแอ่งกระทะด้วยอยู่ไกลจากแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างที่บอกไปประมาณ40กิโลเมตรการที่จะดึงน้ำในหมู่บ้านเคหะคลองจันหรือว่าเคหะร่มเกล้าออกได้เนี่ยกทม.ต้องใช้ปั๊มขนาดใหญ่เร่งสูบน้ำลงคลองหลักอย่างคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศครับให้ระดับน้ำลดต่ำลงก่อนถ้าระดับน้ำในคลองยังไม่ได้ลดลงต่อให้สูบน้ำจากชุมชนเท่าไหร่น้ำก็ล้นคันย้อนกลับมาท่วมอยู่ดีครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้และสิ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังต่อสู้กันครับทีนี้มาดูว่าสถานการณ์ฝนล่าสุดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การระบายน้ำทรงตัวหรือลดลงนะครับรายงานล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้คนกรุงเทพและก็ภาคตะวันออกอาจจะต้องเตรียมรับมือกับฝนตกหนักอีกรอบนะครับพื้นที่กทม.วันนี้กลุ่มเมฆกำลังพัดจากทะเลสมุทรปราการแล้วก็เข้าสู่กลางกรุงเทพครับช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้เตรียมตัวรับมือกับฝนตกอีกรอบหนึ่งนะครับมีโอกาสตกสูงมากใครที่จะต้องผ่านซอยหรือว่าถนนที่น้ำท่วมอยู่ตอนนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้เลยนะครับแบบนี้จะเห็นว่าฝนไม่ได้ตกแบบตูมเดียวนะครับเป็นการตกแบบโปรยๆนะครับแต่ว่าลักษณะก็คือตกทั้งวันการตกแบบนี้ถ้าสะสมนะครับก็ถือว่าถึง100มิลลิเมตรครับสิ่งที่ตามมาก็คือการสูบน้ำการระบายน้ำอาจจะทำได้ช้าลงหรือทำได้แค่ทรงตัวครับส่วนคนที่อยู่ฝั่งตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันนี้เจอฝนหนักเข้าไปเติมอีกนะครับต่อเนื่องเลยนะครับเข้าไปซ้ำเติมจุดที่เกิดน้ำท่วมอยู่แล้วจุดนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันคนที่อยู่ใกล้เชิงเขาอันนี้จะต้องระวังน้ำป่าไหลหลากนะครับเนื่องจากว่าฝนตกสะสมมาตลอดหลายวันแล้วเช่นเดียวกันครับสรุปแล้วเมื่อไหร่สถานการณ์จะดีขึ้นนะครับตอนนี้กรุงเทพมหานครอย่างที่บอกไปพื้นที่ชั้นในพยายามเคลียร์ให้ได้ 2-3 วันส่วนพื้นที่ไข่แดงอาจจะมากกว่า3วันด้วยซ้ำนะครับก็ต้องดูว่าสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญก็คือว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครการระบายน้ำอุปสรรคอีกอย่างนึงก็คือน้ำทะเลหนุนช่วงค่ำของทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่จะทำให้การระบายน้ำช้าลงด้วยหลังจากนี้อาจจะต้องจับตากันต่อไปครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องหลายพื้นที่ประกอบกับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำหลายจังหวัดนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยประชาชนบางพื้นที่ต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็ปรับตัวรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่การบริหารจัดการน้ำยังต้องควบคุมการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่นะคะเพื่อที่จะชะลอผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ท้ายน้ำค่ะจุดสำคัญของการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลางสถานการณ์น้ำเหนือยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาผ่านจุดวัดน้ำ C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์ขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยายังคงตึงการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนไว้ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่3ค่ะเพื่อชะลอปริมาณน้ำที่จะไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำและก็ลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่การตึงการระบายก็ทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้นประมาณ20เซนติเมตรในรอบ24ชั่วโมงจากการบริหารน้ำในอัตราดังกล่าวก็ทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10-20 เซนติเมตรใน24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะขณะที่พื้นที่เหนือเขื่อนในจังหวัดชัยนาทเริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่ยกตัวสูงขึ้นแล้วโดยน้ำนั้นได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนอกคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอ

0: มโนรมอำเภอวัดสินและอำเภอเมืองชัยนาทรวมกว่า150หลังคาเรือนบางพื้นที่นั้นระดับน้ำสูง50ถึง150เซนติเมตรค่ะ
1: แม่เขาว่าน่าจะไม่ท่วมไม่ท่วมแล้วเราก็ใจเย็นเขาบอกไม่ท่วมเราก็อย่างว่าเลย
2: คิด
1: ว่าปีนี้รอดมันก็ไม่รอดจะมายังไง
2: ครับ
1: มาเร็วมากแล้วก็มาเร็วมากเลย
2: ครับผมคิดว่าจะไม่ท่วมละแต่ก็มีเซอร์ไพรส์อีกแล้ว
1: ก็ขึ้นเร็วมากเลยแม่แล้วก็มีที่กล้าว่าจะไม่หยุดกันแน่เพราะว่าถ้าน้ำมันหยุดขึ้นน้ำมันจะไหลลงไม่นี่น้ำมันนิ่งมันแสดงว่ามันเอ่อขึ้นเรื่อย
0: และจากการตึงการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาก็ทำให้พื้นที่เหนือเขื่อนที่อุทัยธานีระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นก็เริ่มเอ่อท่วมบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เกษตรในชุมชนวัดเกาะสวรรค์ตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองอุทัยธานีค่ะชาวบ้านก็ต้องเร่งเก็บสิ่งของแล้วก็เครื่องมือทางการเกษตรขึ้นในที่สูงหลายครัวเรือนก็ต้องนำเรือมาใช้เป็นพาหนะในการเข้าออกบ้านค่ะเนื่องจากว่าพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ลุ่มติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนพื้นที่ตำบลหาดทนงซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำชาวนาส่วนใหญ่ก็เลือกชะลอการทำนารอบใหม่และก็ปล่อยให้น้ำนั้นเอ่อเข้าพื้นที่นาเพื่อลดความเสี่ยงที่ต้นข้าวนั้นจะได้รับความเสียหายจากน้ำหลากค่ะขณะที่อีกด้านหนึ่งในตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันน้ำป่าจักรยานแห่งชาติเขาหลวงยังไหลหลากเข้าท่วมหลายหมู่บ้านต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วก็ทำให้ชาวบ้านนั้นต้องย้ายควาย5ตัวรวมถึงเป็ดและไก่ไปไว้ในพื้นที่สูงเพื่อหนีน้ำค่ะ
3: ขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะล่าสุดเพิ่มประมาณ20เซนติเมตรก็ทำให้ผู้ประกอบการฟาร์มนกกระทากว่า20แห่งในตำบลลาดน้ำเค็มอำเภอผักไห่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดหลายฟาร์มอยู่ใกล้กับพื้นที่ทุ่งรับน้ำค่ะบางแห่งอยู่ห่างจากทุ่งรับน้ำประมาณ100เมตรขณะที่ลูกนกจำนวนมากก็เพิ่งฟักออกมาได้แค่ 2-5 วันเป็นช่วงที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายเพราะว่าต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างต่อเนื่องผู้ประกอบการรายหนึ่งระบุว่าในฟาร์มมีลูกนกกระทาที่เพิ่งจะฟักเกือบแสนตัวนกกระทาขนาดใหญ่อีกประมาณ 60,000-70,000 ตัวยังต้องใช้เวลาอีกประมาณ 40-45 วันถึงจะส่งขายได้ค่ะ
4: ระแวงครับ
5: ระแวงเลย
4: คิดว่าน่าจะดูวันต่อวัน
5: ถ้าความเสียหายถ้าเกิดมันเราขนไม่ทันหรือตรงไม่มีที่รองรับลูกนกตรงนี้ทำไง
4: โ
5: ธ
4: ่ก็ไม่รู้ทำไงเลยครับใช่ครับเดือดร้อนทางระบบเลย
5: ลงทุนไปเป็นแสน
4: ใช่ครับ
5: ตัวละบาท50ตังค
4: ์ใช่ครับใช่
3: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำเพิ่มขึ้นส่วนจังหวัดปทุมธานีฝนที่ตกต่อเนื่องก็ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทั้งอำเภอเมืองอำเภอสามโคกและอำเภอลำลูกกาส่งผลให้การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากที่หมู่บ้านฟ้าครามตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในบ้านจำนวนมากทั้งเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงต้องนำรถยกสูงและกำลังอาสาสมัครฝ่าน้ำเข้าไปช่วยเหลือหนึ่งในผู้ป่วยเป็นหญิงน้ำหนักประมาณ130กิโลกรัมค่ะไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังช่วยกันหามฝ่าน้ำออกจากบ้านก่อนนำขึ้นรถยกสูงส่งต่อศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังช่วยหญิงชราอีกหนึ่งคนที่ไม่สามารถเดินลุยน้ำออกจากบ้านได้เจ้าหน้าที่ก็ต้องให้ขี่หลังพาออกจากบ้านไปสู่พื้นที่ปลอดภัยเช่นกันตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมอพยพหากไม่ว่ามีฝนตกลงมาค่ะ
0: กรมอุตุก็รายงานนะคะว่าในวันนี้ฝนในพื้นที่กรุงเทพจะลดลงแต่ว่าจะขยับไปตกในพื้นที่ทางภาคตะวันตกโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งถ้าไปดูในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้เข้าขั้นวิกฤตแล้วค่ะหลังฝนตกหนักต่อเนื่องก็ทำให้ฝ่ายน้ำพื้นที่หมู่บ้านคริตตี้ในอำเภอทองผาภูมินั้นแตกก็พัดพาชาวบ้านสูญหายไป2คนเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการเร่งค้นหาแต่ก็ยังไม่พบตัวค่ะฝ่ายกั้นน้ำบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าบ้านคริตตี้ตำบลแฉลงอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแตกค่ะส่งผลทำให้กระแสน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วแล้วก็พัดพาชาวบ้านสูญหาย2คนในช่วงค่ำที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จึงได้จัดกำลังเร่งค้นหาตลอดทั้งคืนค่ะจนถึงเช้านี้นะคะแต่ก็ยังไม่พบตัว โดยที่บริเวณเขตเทศบาลตำบลทองผาภูมิมวลน้ำป่าไหลหลากข้ามฝั่งถนนเข้าท่วมพื้นที่ตลาดสดเทศบาลเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าช่วยเหลือชาวบ้านยกของขึ้นที่สูงแล้วก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากฝนยังตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่หากฝนยังไม่หยุดตกก็คาดว่าระดับน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นอีกส่วนอำเภอไซโยกบริเวณหาดนิ้วตำบลวังกระแจปริมาณน้ำป่าไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยค่ะก็ทำให้ระดับน้ำหนุนสูงจนท่วมสะพานแขวนบ้านหาดนิ้วซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ชาวบ้านนั้นใช้สัญจรไม่สามารถผ่านได้แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ต้องคอยเฝ้าระวังกระแสน้ำเชี่ยวที่อาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของสะพานได้ค่ะขณะที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีบริเวณถนนริมน้ำหน้าเมืองจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแควใหญ่ก่อนที่จะไหลรวมเป็นแม่น้ำแม่กลองระดับน้ำสูงขึ้นจากเดิมกว่า1เมตรค่ะจนเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรบริเวณร้านค้าแล้วก็แพอาหารริมน้ำกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวรุนแรงเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาก็ได้พัดเอาแพของชาวบ้านหลุดออกจากฝั่งไปถึง2หลังลอยไปติดอยู่บริเวณสะพานหน้าศาลากลางจังหวัดค่ะจนได้รับความเสียหายก็ทำให้ผู้ประกอบการเรือแพนั้นต้องเร่งผูกเชือกเพื่อที่จะยึดโครงสร้างให้แน่นหนาขึ้นพร้อมกับคอยจัดเก็บเศษไม้แล้วก็สิ่งปฏิกูลที่ลอยมากับน้ำนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แพนั้นเกิดความเสียหายเพิ่มเติมค่ะ
3: ทางภาคตะวันออกหลายจุดมีฝนตกต่อเนื่องน้ำท่วมขยายวงกว้างค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือ2ตายายระหว่างพายเรือขนของหนีน้ำปรากฏว่าเรือพลิกคว่ำเคราะห์ดีคว้ากิ่งไม้ได้ทันนะคะแต่ก็ต้องลอยคออยู่นานกว่าที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเข้าช่วยเหลือได้ค่ะทีมอาสาตอบโต้ภัยพิบัติช่วยเหลือผู้สูงอายุ2คนที่เรือพลิกคว่ำค่ะลอยคอเกาะกิ่งไม้อยู่กลางน้ำท่วมขอความช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีก็ช่วยเหลือทั้ง2คนขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัยนะคะการช่วยเหลือครั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภารกิจเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านท่าขี้เหล็กอำเภอกบิลบุรีตรงนั้นเนี่ยมีคนเดือดร้อนกระทบประมาณ200หลังคาเรือนแต่ปรากฏระหว่างปฏิบัติภารกิจไปเจอ2ตายายลอยคออยู่กลางน้ำค่ะก็ต้องรีบช่วยเหลือกันทันทีสอบถามทราบว่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาพายเรือขนข้าวของหนีน้ำมาหลังระดับน้ำเพิ่มขึ้นแต่ปรากฏระหว่างทางพลิกคว่ำกลางน้ำค่ะก็เลยต้องคว้ากิ่งไม้เอาไว้ป้องกันกระแสน้ำพัดไป
6: ยายมาไงครับเนี่ยมาลอยติดมาอย่างนี้ได้ไง
3: เจ้าหน้าที่กู้ภัยสัจจะพุทธธรรมกบิลบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่อบต.จัดเรือท้องแบนเข้าไปช่วยผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงวัยเด็กและประชาชนออกจากบ้านพักอาศัยในพื้นที่หมู่3ตำบลย่านรีอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีหลังน้ำจากแพพระปรงล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมพื้นที่สูงกว่า1เมตรเบื้องต้นอพยพเข้าไปยังศูนย์อพยพวัดตรอกปลาไหลและวัดโนนหัวบึงตอนนี้มีประชาชนเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวแล้ว75คนค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องร้านค้าในตลาดโต้รุ่งบริเวณริมเขื่อนปิดชั่วคราวเพราะว่าน้ำท่วมต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของนำกระสอบทรายมาสร้างเป็นแนวคันกั้นน้ำก่ออิฐป้องกันน้ำไหลเข้าร้านค้าลดความเสียหายถนนเขตเทศบาลหลายจุดก็ถูกน้ำท่วมขังนะคะบางเส้นรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ประชาชนบางส่วนต้องเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้บนสะพานข้ามแม่น้ำเพราะกังวลว่าถ้าระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นกว่านี้อาจจะเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ทันหลายคนบอกว่าปีนี้น้ำสูงกว่าปี54เพราะว่ามีมวลน้ำจากอำเภอกบิลบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอประจันตคามไหลเข้ามาสมทบเพิ่มอีกส่วนสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดฉะเชิงเทรามีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างอย่างหมู่บ้านพฤกษาพนารีหมู่36หมู่8ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองน้ำท่วมสูงกว่า80เซนติเมตรค่ะแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยจุดนี้มีบ้านเรือนประชาชนกว่า 1,000 หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำเรือไปเคลื่อนย้ายนางตะล่อมศรีหาบุตรอายุ88ปีผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้านเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานางสุทธิราบุญพิทักษ์สกุลลูกสาวผู้ป่วยบอกว่าตอนแรกตั้งใจไม่ย้ายออกเพราะประเมินว่าระดับน้ำน่าจะทรงตัวแต่ปรากฏช่วงเย็นน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องก็เริ่มไม่มั่นใจก็เลยประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยเหลือเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงวัดหนามแดงอำเภอเมืองเธอบอกว่าอาศัยอยู่หมู่บ้านนี้มาตั้งแต่ปี53ตอนท่วมใหญ่ปี54ก็ไม่เข้าท่วมหมู่บ้านปีนี้เป็นปีแรกที่ท่วมค่ะ
7: 53หรอแล้วครั้งนี้หนักที่สุดไหมเนี่ย
8: หนักค่ะเพราะว่าปี54ท่วมเนาะปี5เนาะปี5หรือ54
7: 54
8: ใช่น้ำท่วมไม่เข้าในนี้เลย
7: อือแสดงว่าอันนี้เก็บของกันไม่ทันเลยเตรียมตัวกันไม่ทันเลยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะเพราะว่าปกติอ่ะมันหนัก

0: ี้น้ำไม่เข้าบ้าน
1: แต่บ้านนี้ไม่มันขึ้นนะเพราะตอนเย็นมาผมมันไม่ขนาดเนี้ย
0: คือเมื่อเช้าอ่ะจริงๆอ่ะก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นขนาดนี้เนาะก็ไปซื้อกับข้าวจะตุนไว้กินนี่แหละพอกลับมาก
2: ็ขึ้นเลยนะขึ้นเลย
3: ภายในหมู่บ้านผู้พักอาศัยก็นำรถยนต์รถจักรยานยนต์ขึ้นกระบะย้ายออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนค่ะบางครอบครัวเขาต้องอพยพกันมาช่วงกลางดึกขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอคลองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบที่เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคตะวันออกความจุประมาณ420ลูกบาศก์เมตรล่าสุดน้ำสูงล้นสปิลเวย์เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยตกสะสมต่อเนื่องอีกพื้นที่ก็คืออำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนางพัทรชนันท์ผ่องผาดนายอำเภอศรีราชาพร้อมด้วยนายเอกสิทธิ์ฉ่ำชะอ้อนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอำเภอศรีราชาลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีใกล้ๆกับวัดบ่อหินเพราะว่ามีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งระบายน้ำสำรวจผลกระทบของประชาชนเพื่อช่วยเหลือและลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดและขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถ18ล้อที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวให้ลดความเร็วใช้ความระมัดระวังเพราะว่ามีน้ำท่วมขังถ้าเกิดรถขับมาด้วยความเร็วสูงก็อาจจะทำให้เกิดคลื่นน้ำกระทบสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่ริมเส้นทางค่ะ
4: จะเห็นได้ว่าสถานการณ์น้ำในวันนี้ของพื้นที่กทม.นั้นดีขึ้นกว่าวันก่อนๆมากเลยนะคะแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดค่ะโดยเฉพาะที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าแล้วก็เคหะรามอินทรานะคะขณะที่สทช.ก็เตือนว่ายังคงมีฝนตกต่อเนื่องอยู่ในบางพื้นที่ค่ะแล้วก็ขอให้จับตาปริมาณน้ำในเขื่อนแล้วก็มวลน้ำที่จะลงท้ายเขื่อนหลายแห่งที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเช้าวันนี้แม้ว่าหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ว่ายังมีบางจุดที่มีน้ำท่วมขังสูงอยู่โดยเฉพาะชุมชนแล้วก็ซอยที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานเช้าวันนี้เวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาว่าถนนรามคำแหงช่วงตั้งแต่ตัดถนนพระราม9ถึงแยกลำสาลีแล้วก็ซอยรามคำแหง24ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ค่ะส่วนถนนลาดพร้าวพบปัญหาน้ำท่วมบริเวณช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิรวมถึงซอยลาดพร้าว101/1แล้วก็ซอยลาดพร้าว122ขณะที่ถนนร่มเกล้าบริเวณซอยร่มเกล้า24ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่นะคะเช่นเดียวกับถนนเสรีไทยตั้งแต่แยกศรีบุรพาถึงจุดตัดถนนลาดพร้าวก็ยังมีน้ำท่วมสูงและแนะนำให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะสำหรับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพนะคะเมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวเราก็รายงานไปแล้วนะคะที่เคหะคลองจันทร์แล้วก็ยังมีที่เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1แล้วก็ซอยรามคำแหง24ค่ะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทช.ก็มีการรายงานสภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้นะคะว่าพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคกลางยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่อยู่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกฝนตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะคะแต่ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะส่วนช่วงวันที่29กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมก็คาดว่าฝนนั้นจะลดลงแต่ว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่โดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางค่ะซึ่งก็จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องนะคะก็ทำให้มีน้ำนั้นไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้นค่ะโดยขณะนี้ถ้าไปดูอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีน้ำรวมแล้วนะคะประมาณ 61,808 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 77% ของความจุค่ะแล้วก็มีน้ำใช้การได้ประมาณ 37,686 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 67% โดยพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำสูงนะคะเมื่อเทียบกับความจุได้แก่ภาคตะวันตก 89% แล้วค่ะภาคตะวันออก 85% ส่วนลุ่มน้ำเจ้าพระยาณเวลา 6 นาฬิกาเมื่อเช้าที่ผ่านมาที่สถานี C2 นครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะระดับน้ำก็ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 3.23 เมตรขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาก็ระบายน้ำอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขณะเดียวกันยังต้องจับตาสถานการณ์มวลน้ำท้ายเขื่อนด้วยนะคะโดยเฉพาะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะซึ่งก็มีฝนตกหนักในพื้นที่ท้ายเขื่อนจนเกิดน้ำหลากลงสู่แม่น้ำแควน้อยแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ริมน้ำแล้วนะคะแม้ว่าตอนนี้เขื่อนวชิราลงกรณ์ยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกประมาณ 500-700 ล้าน

0: ลูกบาศก์เมตรแต่ก็ได้มีการวางแผนค่ะงดการระบายน้ำในวันที่27-28กันยายนเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำส่วนศรีนครินทร์ค่ะก็ปรับแผนการบริหารน้ำร่วมกับเขื่อนท่าทุ่งนาโดยลดการระบายน้ำของเขื่อนท่าทุ่งนาเหลือวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วก็สูบน้ำกลับเข้าสู่เขื่อนศรีนครินทร์เพื่อที่จะชะลอมวลน้ำเอาไว้และป้องกันน้ำล้นทางระบายน้ำค่ะขณะที่เขื่อนขุนด่านประการชนก็มีน้ำเต็มความจุเลยนะคะจึงจำเป็นต้องระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรก็คาดว่าใช้เวลาประมาณ 3-7 วันในการที่จะมีการปรับระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะก็มีน้ำประมาณ 89% ของความจุยังคงระบายน้ำวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อที่จะชะลอมวลน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างลุ่มแม่น้ำแม่กลองไปดูกันบ้างค่ะระดับน้ำท้ายเขื่อนยังสูงอยู่ทำให้ต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ต้องเฝ้าระวังผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยแล้วก็แม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามค่ะส่วนพื้นที่เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำหลากและดินสไลด์อยู่ค่ะโดยเฉพาะอำเภอหนองยาปล้องแก่งกระจานหัวหินแล้วก็บางสะพานดังนั้นในภาพรวมตอนนี้นะคะยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำทั้งในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมาณน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะช่วงนี้ค่ะที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่อยู่ค่ะ
1: 3วันเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเผชิญกับอุทกภัยจากปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องสะสมช่วง24ชั่วโมงคือถ้าย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ประมาณบ่ายวันศุกร์มาจนถึงช่วงประมาณบ่ายวันเสาร์นะคะมัน300มิลลิเมตรระบายไม่ทันอยู่แล้วค่ะแต่จนถึงวันนี้สถานการณ์ดูจะดีขึ้นเล็กน้อยในหลายพื้นที่แต่ว่าถนนหลายสายเองก็ยังไม่แห้งนะคะที่หนักกว่านั้นอย่างที่เห็นรายงานไปชุมชนคลองจันเขตบางกะปิชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังยังสาหัสอยู่จริงๆทางสายไหมก็หนักไม่แพ้กันค่ะไม่น่าแปลกที่เมื่อนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เมื่อคืนนี้ก็ได้รับเสียงตอบรับทั้งเสียงโห่เสียงตบมือยินดีจนถึงการตั้งคำถามแรงๆแบบนี้ค่ะเป็นจริงๆมีคำถามประชาชนด้วยนะคะว่าทำไมถึงไม่รีบสั่งการก่อนหน้านี้ค่ะเป็นคำถามบางส่วนของประชาชนในแฟลตการเคหะคลองจันที่จมน้ำและเขาต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดโดยที่ไม่ทันได้เตรียมความพร้อมรับมือก็ไม่ต่างจากชาวชุมชนจุดนี้ค่ะที่ได้ยินเสียงไม่น่าจะเป็นเสียงความยินดีนะคะบางคนเขาประชดด้วยถ้อยคำอย่างเอาอยู่หรือคำหาเสียงที่เป็นไวรัลของนายกที่บอกว่ารวยไม่ไหวแล้วค่ะแต่หลายๆคนเขาก็ดีใจนะคะที่เห็นคนมาช่วยแค่มีคนมาก็ดีใจมาก
2: น้ำครับ
3: ไม่เคยเจอก็ต้องเ
2: จอเอาเดี๋ยวน้ำครับ
1: เขาไม่กินข้าวกัน3วันไม่มีไฟมา3วันนายกก็เลยได้รับทั้งเสียงโห่และเสียงขอบคุณแต่ในเรื่องของความช่วยเหลือที่จุดนี้และพื้นที่กทมโดยภาพรวมนายกตอบแบบนี้ค่ะ
4: แล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราพยายามที่จะต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปในยังอาคารให้ได้มากอาคารที่สุดตอนนี้เราเห็นบางตึกมันมีอยู่นะครับแต่ด้านในเนี่ยเนื่องจากมันมีซอยแล้วก็มีร้านค้าอยู่กับพื้นเนี่ยเขาเลยจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าแต่ตอนนี้พอเราอพยพคนออกจากพื้นแล้วนะครับขึ้นไปบนตึกแล้วเนี่ยก็ทางกายฟ้าคอหลวงเขาก็ประเมินว่าเขาสามารถจะต่อไปตรงเข้าไปที่ตึกได้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอฝากผู้สื่อข่าวเตือนพี่น้องประชาชนว่าพอมีไฟแล้วไฟฟ้าใช้แล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ต้อง หลีกเลี่ยงลงมา

0: ช้เสียบปลั๊กหรือมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในชั้นที่มันมีน้ำท่วมขังอยู่มันอาจจะมีไฟรั่วทำให้เกิดไฟดูดไฟช็อตได้นะครับ
1: ประชาชนเขาฝากความหวังอะไรไว้ให้นายกไหมฝากข้อความไว้ว่าอยากให้นายก
0: ครับก็ผมก็รับฟัง

0: ทรัพยากรมีสัมภาระกำลังอะไรก็มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก่อนนะครับในทางแต่ในจังหวัดใกล้เคียงปริมณฑลทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็กรมปภ.กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็ร่วมกันนะครับในการรับมือกับสถานการณ์แล้วก็แก้ไขปัญหา
1: สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้มันจะทำให้เรารัฐบาลเองสั่นคลอนไหมครับหรือว่ายังไงไหมคร
0: ับตอนนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เต็มที่ก่อนนะครับ
2: เรื่องกระแสไฟฟ้าที่นายกรัฐมนตรีพยายามจะต่อให้กับคนที่แฟลตคลองจันทน์นะคะจริงๆก็มีคำอธิบายจากการไฟฟ้านครหลวงนะคะว่ามีหลักเกณฑ์มีวิธีการในการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมยังไงเขาบอกแบบนี้บอกว่าเขาจะดำเนินการตามสถานการณ์จริงมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่และประเมินความเสี่ยงก่อนที่จะดำเนินการค่ะทางกฟน.อธิบายแบบนี้บอกว่าถ้าเข้าไปแล้วเจอว่าระดับน้ำสูงจนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อประชาชนหรือว่ามีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าก็จะตัดกระแสไฟฟ้าเฉพาะส่วนหรือว่าในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยสามารถตัดเป็นรายหมู่บ้านได้นะคะเพื่อที่จะจำกัดขอบเขตผลกระทบรวมทั้งลดความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้น้อยที่สุดกรณีที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรคณะกรรมการหมู่บ้านหรือว่าผู้แทนชุมชนเขาพิจารณาแล้วเห็นว่าน้ำท่วมอาจจะเกิดอันตรายก็ประสานมาทางไฟฟ้านครหลวงให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปประเมินความเสี่ยงได้แล้วถ้าเกิดว่าระดับน้ำลดลงหรือคงที่แล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าพื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยเพียงพอก็จะเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนทันทีตามความเหมาะสมของสถานการณ์ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นัดพิเศษผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ด้วยนะคะก็ประกาศวันหยุดราชการพิเศษในบางจังหวัดบางพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนครม.นัดพิเศษให้มีมติประกาศวันหยุดราชการจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม4จังหวัดก็คือกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการระหว่าง 28-29 กันยายนนี้ค่ะแล้วก็ยังมีหลายสถานที่เขายังเปิดให้จอดรถโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายก็สามารถตรวจสอบกับแต่ละสถานที่ได้ส่วนทางด่วนก็ยังให้ใช้ฟรีจนถึง29กันยายนนี้ค่ะ
3: เราจะพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์ค่ะภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะถึงแนวทางการจัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างพื้นที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์นี้จะทำอย่างไรที่จะจัดการได้เร็วและที่สำคัญมีความปลอดภัยต่อประชาชนด้วยนะคะพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์ขาอย่างที่เคหะคลองจันทน์ก็มีการตัดเรื่องของกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองแต่ขณะเดียวกันมันก็ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่มีไฟฟ้าใช้ในอาคารและที่สำคัญค่ะระบบปั๊มน้ำภายในอาคารก็ใช้การไม่ได้ด้วยดังนั้นประชาชนในพื้นที่ตอนนั้นก็เลยมีปัญหาทั้งเรื่องของไฟฟ้าแล้วก็เรื่องน้ำดังนั้นจะทำอย่างไรหรือจะมีแนวทางอย่างไรกับเรื่องนี้ได้บ้างอะคะ
4: เรื่องนี้จริงๆผมเคยนำเสนอว่าจริงๆในภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับไฟฟ้าที่เหมาะสมที่ต้องจ่ายเข้าไปเนี่ยเหมือนกับไฟรถยนต์นะครับไฟแบตเตอรี่ DC 12โวลต์เนี่ยครับว่าเดี๋ยวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะเป็นไฟแบตเตอรี่หมดแล้วนะครับเรื่องไฟแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่โดยสถานการณ์เที่ยวนี้มันค่อนข้างจะฉุกเฉินแล้วก็เราไม่ได้ตั้งตัวไว้ก่อนนะครับ
2: ค
4: ือตัวมิเตอร์ของการไฟฟ้าเองเขาก็ค่อนข้างต่ำนะครับจริงๆก็ต้องเซฟตัวมิเตอร์คือมันจะช็อตตรงนั้นก่อนแต่ในระยะถ้าเกิดว่ามันต้องอยู่แบบนั้นกัน 4-5 วันเนี่ยผมว่าการไม่มีไฟฟ้านี่ค่อนข้างจะลำบากมากเนื่องจากการสูบน้ำขึ้นตึกก็ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วก็การติดต่อสื่อสารชาร์จแบตเตอรี่มือถือก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับการหุงข้าวหาปลาอะไรมันก็ต้องใช้ไฟฟ้าหมดผมว่ามันจะต้องมีการจ่ายไฟครับแต่ต้องเปลี่ยนวิธีการจ่ายไฟให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
2: ค่ะเท่ากับว่าถ้าสมมุติประชาชนจะต้องช่วยเหลือตัวเองในกรณีที่อาจเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกเนี่ยคือสามารถสำรองเป็นแบตเตอรี่ของรถยนต์เอาไว้ใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
4: ใช่ผมว่าแบตเตอรี่รถยนต์นะครับตอนนี้ถ้าเรามีโซลาร์เซลล์เอาแบตเตอรี่รถยนต์ที่จมน้ำมาใช้ไปก่อนก็จะเป็นแบตสำรองได้ก็ไปลื้อจากรถที่จมน้ำมาก็ยังพอใช้ได้นะครับ
2: ค่ะ
4: ว่าในนั้นก็ยังมีไฟอยู่แล้วก็รถพวกนั้นยังไงก็สตาร์ทไม่ได้อยู่แล้วก็ยังพอจะแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ครับ
2: ค่ะคือแต่ว่ามันต้องมีโซลาร์เซลล์ด้วยหรือเปล่ามันถึงจะสามารถช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะ

0: คือในช่วงเวลากลางวันอย่างเงี้ยครับเราก็เอาไฟจากโซลาร์เซลล์มาชาร์จแบตไว้ก่อนแล้วเวลากลางคืนก็เอาแบตเตอรี่ให้ชาวบ้านใช้เพื่อเอาไว้ชาร์จอุปกรณ์มือถือหรือติดต่อสื่อสารเพราะว่าถ้าเขาไม่มีมือถือครับเขาก็ไม่รับรู้ข้อมูลว่าจะมีข้าวมาแจกเมื่อไหร่แจกตรงไหนอย่างเงี้ยมันจะประสานงานค่อนข้างยากมากเลยครับ
1: ค่ะแล้วตอนนี้ประชาชนบางคนนะคะหรือว่าชุมชนที่อยู่เนี่ยอาจจะลำบากในการที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองดังนั้นอาจารย์มองว่าภาครัฐตอนนี้ควรจะเข้าดำเนินการช่วยเหลือในระยะสั้นอย่างนี้ยังไงบ้างคะ
0: ระยะสั้นตอนนี้ใช่ไหมครับ
1: ค
0: ือผมดูแล้วทั้ง2เคหะเนี่ยน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 5-7 วันเป็นอย่างน้อยในการเอาน้ำออกนะครับตอนนี้ผมมองว่าเรื่องสุขอนามัยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลครับน่าจะต้องดูแลกลุ่มนี้ก่อนเพราะว่า เขาไม่สามารถออกไปไหนได้เลยนะครับน่าจะต้องแก้ปัญหาพวกนี้ไปก่อนนะครับ
2: ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าในบางพื้นที่ที่เขาน้ำลดแล้วก็เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะมีคำแนะนำอย่างไรให้ต้องดูแลยังไงบ้างคะอาจารย์ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากที่สุดนะคะ
0: ครับขอพูดถึงข่าวพระที่เสียชีวิตที่ใช้เครื่องสูบน้ำแรงดันสูงหน่อยได้ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่ก็ค่อนข้างจะต้องเริ่มเก็บบ้านกันแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยตัวมันเนี่ยโครงมันค่อนข้างจะป้องกันไม่ดีนะครับคือมันจะไม่มีการต่อลงกราวและตอนนี้สภาวะกราวเราก็ไม่ค่อยดีแล้วเนื่องจากน้ำท่วมเวลาเราใช้เครื่องใช้ฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับอย่างแรกเนี่ยผมคิดว่าป้องกันที่ตัวเองก่อนก็คือต้องใส่รองเท้าหนังหรือรองเท้าหนาๆเพื่อไม่ให้ตัวเราลงดินเนี่ยนะครับเพราะว่าการฉีดน้ำล้างพวกนี้จะเป็น อุปกรณ์ที่มีไฟรั่วได้ง่ายนะครับแต่โดยหลักการแล้วตัวเครื่องอ่ะตัวโครงของเครื่องจะต้องมีการต่อลงดินแต่ด้วยสภาวะที่น้ำท่วมเนี่ยการต่อลงดินอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควรตัวผู้ใช้ก็คือต้องป้องกันด้วยการใส่รองเท้าหนังหรือว่ายืนบนแผ่นไม้แผ่นพลาสติกเอาลังพาเลทมารองเงี้ยก็จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งอันนี้จากเคสที่พระเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับ
2: ค่ะอ
0: ย่างที่สองคือถ้าเราจะเข้าบ้านแล้วเราจะใช้ไขควงวัดไฟไปแปะดูว่าอันนี้มีไฟรั่วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าโดยหลักการเนี่ยไขควงวัดไฟเนี่ยมันจะเริ่มสว่างที่ประมาณ120โวลต์ก็คือเขาเอาไว้สำรวจว่าไฟในบ้านเนี่ยมาครบแรงดันปกติหรือเปล่าแต่ไฟดูดที่มันดูดคนส่วนมากมันจะดูดประมาณแค่ 3-40 โวลต์ไฟรั่วมันรั่วไม่เยอะหรอกครับ
2: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไขควงเนี่ยจะไม่ติด พอไม่ติดเราจะมั่นใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นไม่รั่วไม่รั่วพอเอามือไปจับเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้ครับ
1: ค่ะอาจารย์คะอย่างนี้ในภาพข่าวเนี่ยก็จะเห็นว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่ไหวแล้วก็ต้องแบบว่าฝากกระแสน้ำออกมาหาข้าวของหรือว่าเครื่องดื่มนั้นกินทีนี้มีสิ่งที่ต้องระวังไหมคะถ้าเกิดว่าประชาชนบางส่วนนั้นฝากกระแสน้ำออกมาโดยเฉพาะในเรื่องของไฟฟ้าที่อยู่ตามจุดต่างๆหรือว่าที่อยู่ตามพื้นที่สาธารณะที่ไม่รู้เลยอะค่ะ
0: ครับก็คือการถูกไฟดูดจากอุปกรณ์ในน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะระวังแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นปลั๊กไฟอะไรพวกนี้ครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นอ่ะไม่ค่อยดูดคนหรอกครับสิ่งที่ดูดคนก็คือโลหะที่จมน้ำเช่นรถเข็นรั้วบ้านเก้าอี้เหล็กพวกนี้ครับคือไฟฟ้าเนี่ยพอมันอยู่ในน้ำเนี่ยมันสามารถเคลื่อนที่ผ่านน้ำโดยไม่ต้องสัมผัสกันได
2: ้
0: เช่นปลั๊กไฟมันอยู่ใกล้รถเข็นห่างกันสัก5เซนสนามไฟฟ้ามันวิ่งผ่านน้ำมันสะสมในรถเข็นเราจับรถเข็นซึ่งไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้าเราก็อาจเสียชีวิตได
2: ้
0: หรือตามเสาไฟถนนเกาะกลางเนี่ยครับพอน้ำมันซึมเข้าไปตัวคนเสาเนี่ยเขาเรียกเซอร์วิสโฮนะครับพอน้ำมันไปโดนสายไฟก็เชื่อมต่อกับตัวเสาไฟเพราะฉะนั้นเวลาคนข้ามถนนแล้วไปพักบดตรงเสาไฟก็อาจจะถูกเสาไฟดูดได้เนื่องจากตัวน้ำมันไปโดนสายไฟใต้เสาไฟแล้ว
2: อ
0: ันนี้ก็จะขอเตือนพวกมอเตอร์ไซค์หรือว่าพวกคนที่เดินข้ามถนนภายในพื้นที่น้ำท่วมนะครับ อย่าใกล้เสาโลหะรัศมีประมาณสัก2เมตรนะครับระยะนี้ค่อนข้างปลอดภัยคือเห็นผมก็ขับรถลุยน้ำอยู่นะครับเห็นคนข้ามถนนแล้วน้ำมันแรงน้ำมันมีคลื่นเนี่ยหลายคนก็พอข้ามเกาะกลางเสร็จก็จะไปเกาะเสาถ้าเสาตัวนั้นรั่วก็เสียชีวิตได้เลยครับ
2: ค่ะต้องระมัดระวังในทุกย่างก้าวเลยจริงๆขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
0: ได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะอาจารย์คะ
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิตสุขสวัสดิ์นะคะภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

0: กระบังนะคะจริงๆในช่วงน้ำท่วมเนี่ยก็อาจจะจัดการสถานการณ์ได้อย่างไฟช่วงนี้อาจถ้าใครมีแผงโซลาร์เซลล์ก็อาจจะถอดแบตจากรถยนต์นี่แหละค่ะต่อไปใช้เป็นแบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ให้เอามาเก็บไฟไว้ที่นี่ก่อนแล้วก็ต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าก็คงต้องใช้ด้วยความระมัดระวังใครที่อาจจะต้องไปหาคนที่มีความรู้เนาะในการที่ช่วยดูแลจะเป็นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านไหมแต่ขณะเดียวกันหลังจากน้ำลดแล้วอะค่ะจะเข้าบ้านก็ต้องตรวจสอบให้มั่นใจด้วยเหมือนกันนะคะว่าน้ำมันไฟมันอาจจะรั่วได้แค่ข้ามถนนเดินถนนยังต้องระมัดระวังเลย
1: ดูแล้วไม่ปลอดภัย
0: ไม่ปลอดภัยเลยค่ะไฟมันไปสะสมกันตามเสาไฟฟ้าเสาเหล็กอย่างเงี้ยค่ะหรือกระทั่งเก้าอี้เหล็กในบ้านเนี่ยบางทีถ้าเกิดไฟรั่วเราอาจจะไม่รู้อาจจะต้องระมัดระวังตัวเองใส่รองเท้าที่เป็นยางหนาๆเอาไว้ก่อนนะคะป้องกันเอาไว้เบื้องต้นได
1: ้ค่ะดังนั้นเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยไม่ค่อยเกิดไฟฟ้าดูดเท่าไหร่ค่ะแต่ว่ามันจะไปเกิดในพื้นที่ที่เกี่ยวว่าเราเนี่ยต้องออกไปในพื้นที่เดินลงไปข้ามถนนแล้วก็ไปเกาะเสาไฟที่เป็นแบบเสาโลหะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีเรื่องของไฟฟ้านั้นสะสมอยู่นะคะเมื่อสักครู่นี้เราพาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่เคหะชุมชนคลองจันทน์มาแล้วเราไปดูที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกันที่ระดับน้ำตอนนี้ยังคงท่วมสูงอยู่แล้วก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะคะแม้ว่าจะมีอาสากู้ภัยทหารแล้วก็ภาคเอกชนนั้นเข้ามาช่วยเหลือในการเดินทางรวมไปถึงนำอาหารของใช้จำเป็นมาแจกให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้ได้นะคะติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังค่ะคุณรัตนากรคะ
2: สถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะร่มเกล้านะครับระดับน้ำยังคงสูงอยู่ครับและก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงครับอย่างตรงบริเวณคลอง1คุณผู้ชมซึ่งเป็นคลองสาขาซึ่งอยู่ใกล้กับเคหะร่มเกล้านะครับระดับน้ำยังคงล้นตลิ่งและก็เข้าท่วมนะครับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ครับแม้ว่าจะมีอาสากู้ภัยและก็ทหารเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะครับแต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะมีประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เคหะชุมชนล่มเกล้าเขตลาดกระบังยังคงมีน้ำท่วมสูงหลายจุดครับโดยบางพื้นที่นะครับระดับน้ำถึงเอวหน้าอกและบางช่วงลึกกว่านั้นครับทำให้เส้นทางถูกตัดขาดรถทั่วไปไม่สามารถผ่านเข้าออกในพื้นที่ได้ครับประชาชนต้องทยอยเดินเท้าออกมาฝ่าน้ำท่วมนะครับเพื่อที่จะมาซื้อของไปประกอบอาหารรวมไปถึงหาซื้อสิ่งของใช้จำเป็นต่างๆและรับสิ่งของบริจาคครับอย่างประชาชนคนนี้ครับบ้านของเธออยู่ในเคหะร่มเกล้าโซน11ตัดสินใจอพยพมาอยู่ที่โซนหลังคาแดงครับเพราะว่าในบ้านของเธอเดินทางเข้าออกลำบากและกังวลนะครับว่าจะถูกไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟฟ้ายังไม่ถูกตัดวันนี้เธอต้องเดินฝ่าน้ำมาครับเพื่อที่จะขอรับสิ่งของบริจาคไม่ว่าจะเป็นผักและก็เครื่องนุ่งห่มนะครับเพื่อที่จะนำไปประกอบอาหารเลี้ยงคนในครอบครัวอีก10ชีวิตที่รออยู่ภายในนะครับมีทั้งเด็กและก็ผู้สูงอายุเธอบอกว่าครอบครัวของเธอเป็นอิสลามทำให้อาหารการกินเนี่ยอาจจะหายากกว่าคนอื่นครับ
3: น้ำมันท่วมหนูเป็นห้องเช่าเช่าห้องไว้2ห้องค่ะ
2: ชั้นเดียว
3: ใช่2 3ชั้นแต่ว่าที่ตึกนั้นน่ะมีหนูอยู่กันแค่ครอบครัวไงไม่มีใครเช่าอยู่คือเข้าไปก็กลัวโดนไฟดูดอะเพราะว่าไม่มีใครตัดไฟอ่ะไม่มีใครอยู่อ่ะก็เลยไม่ได้เข้าไปใช่หนูว่าหนูจะเข้าไปถ่ายรูป
2: แล้วออกมานี่คือออกมายังไงตอนเดินออกมามันไกลมากนะ
3: ล่องมานี่เลย
2: นี่เหรอ
3: ใช่ล่องมาเรื่อย
2: ๆแล้วตอนนี้ลำบากยังไงบ้าง
3: ลำบากทุกอย่างค่ะพี่ทุกอย่างเลยกินด้วยแล้วหนูเป็นอิสลามอ่ะมันกินอะไรไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหา
2: พันนาลายเอี่ยมสะอาดแม่ค้าขายไก่สดที่ตลาดกลางนครล่มเกล้าเธอตัดสินใจขนไก่สดขึ้นเรือครับออกมาขายบนฝั่งเพราะหากไม่นำออกมานะครับอาจจะขาดทุนหลักแสนบาทครับเนื่องจากว่าไก่ที่เธอนำมาขายในตลาดนั้นต้องสั่งไว้ล่วงหน้าคุณผู้ชมครับเธอบอกว่าวันนี้ยอมขายเท่าทุนหรือว่าขาดทุนเพื่อให้ได้เงินกลับคืนมาบ้างครับส่วนความเสียหายของร้านในตลาดเธอบอกว่าไม่ต้องพูดถึงเครื่องจักรตู้แช่นะครับจมไปกับน้ำหมดแล้วครับ
4: มันท่วมสูงแล้วตลาดเราขายกันไม่ได้ไง มันเสียหายเราก็เลยต้องขนออกมาเพื่อจะแจกด้วยขายด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไหนที่เราระบายได้เราต้องทำอ่ะ
2: เยอะไหมครับที่สั่งไว้คือยังไงทำไมถึงมีเยอะขนาดน
4: ี้เป็นแสน
2: ลงทุนไปนะ
4: ใช่
2: เป็นแสนเลยหรอ
4: ใช่เพราะของโรงงานมันต้องสั่งล่วงหน้าวันนึงสั่งก่อนแล้วเราก็เขามาส่งอ่ะรถตู้ไฟรถสายส่งมาส่งแล้วเราก็ขายเพราะว่ามันเป็นตลาดตีหนึ่งเปิดอะค่ะ
2: ตอนนี้ก็คือพอน้ำท่วมปุ๊บของมันระบายไม่ได้
4: ค่ะเราก็เลยต้องแก้ไข
5: ถ้าทิ้งก็คือเน่า
4: เน่าใช่เน่ามันทำอะไรไม่ได้อ่ะ
5: แล้วกว่าจะเอาออกมานี่ลำบากไหมเนี่ย
4: โอ้ลำบากมากไปกับชั่วโมงกว่าคือดันเรือเนี่ยเรือเราก็เอาใส่เรือแล้วเราก็ดันกันมาค่ะแล้วก็ถ่ายขึ้นมาคนไหนเรียกซื้อเราก็จอดขายเขาเพราะว่าคนไม่มีอาหารจะกินกันน่ะ
2: พื้นที่น้ำท่วมเคหะล่มเกล้านะครับเจ้าหน้าที่ต้องประเมินเส้นทางตามสภาพน้ำจริงและปรับวิธีเข้าถึงประชาชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของผู้ป่วยผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ขณะที่จุดที่มีน้ำท่วมสูงจำเป็นต้องใช้เรือรถขนาดใหญ่เข้าไปช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนครับเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตามเรื่องของระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดด้วยคุณผู้ชมครับโดยบางจุดจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยก่อนเจ้าหน้าที่ด้วยก่อนเข้าพื้นที่ด้วยครับนอกจากนี้กทม.ยังประสานกองทัพสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่เรือนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายประชาชนผู้ป่วยที่ยังตกค้างในพื้นที่นะครับแล้วก็ลำเลียงเครื่องนอนสิ่งของบรรเทาทุกข์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนส่วนเขตลาดกระบังนะครับก็ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนนะครับที่ประสงค์จะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยมีหลายศูนย์พักพิงนะครับให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปอาศัยอยู่ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าต้องการสอบถามข้อมูลนะครับก็สามารถโทรไปที่สายด่วนกทม1555ตลอด24ชั่วโมงครับขณะที่เขตราชกระบังก็ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับถ้าจะออกมานะครับก็ให้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อให้การออกมานั้นสามารถออกมาได้อย่างปลอดภัยครับส่วนเรื่องของการบริจาคขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเตรียมและก็เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งแพมเพิร์สนมผงยารวมถึงอาหารและทรายสำหรับแมวสุนัขครับตลอดจนสิ่งของจำเป็นอื่นๆซึ่งประชาชนที่ต้องการบริจาคนั้นนะครับก็สามารถนำไปบริจาคได้ที่สำนักงานเขตลาดกระบังครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าจะมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะครับในเขตร่มเกล้าแต่คุณผู้ชมจะเห็นภาพนะครับด้านหลังว่าประชาชนยังคงทยอยเดินทางออกมานะครับในมือเนี่ยก็ถือกะละมังบ้างถือสิ่งของต่างๆบ้างออกมาเพื่อที่จะมานำอาหารสิ่งของต่างๆจำเป็นเนี่ยจากพื้นที่ภายนอกที่ยังสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าหรือรับบริจาคได้เนี่ยเข้าไปภายในเพราะว่าข้างในนะครับยังมีประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแม้ว่าน้ำจะท่วมสูงแต่บางคนที่อยู่ชั้นสูงๆนะครับก็ไม่ต้องการที่จะออกจากบ้านแต่ต้องการอาหารและข้อของใช้จำเป็นครับ
0: ขอบคุณคุณรัตนากรค่ะ
1: ถึงแม้ระดับน้ำท่วมขังกรุงเทพมหานครบางจุดนั้นลดลงไปหลายแห่งแล้วนะคะแต่ว่าในพื้นที่ปทุมค่ะโดยเฉพาะรังสิตนครนายกคลอง1จนถึงคลอง3ยังมีน้ำระดับน้ำคงที่อยู่ประชาชนยังรับผลกระทบในหลายด้านนะคะติดตามจากคุณคำคุณยมนาถรายงานสดจากจังหวัดปทุมธานีค่ะคุณคำคุณคะ
6: ครับประชาชนต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าถึงแม้ฝนที่ตกลงมาในพื้นที่จะเบาบางลงไปบ้างแต่ระดับน้ำในคลองรังสิตรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนนั้นยังคงที่ครับประชาชนเริ่มใช้ชีวิตลำบากแล้วนะครับส่วนบริเวณจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมมาติดตามสถานการณ์ที่บริเวณคลองหนึ่งรังสิตนี้เป็นวันที่สองแล้วนะครับในระดับน้ำของในช่วงคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับวันนี้สังเกตได้จากระดับน้ำแล้วเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยครับโดยผมจะพาท่านผู้ชมไปดูระดับน้ำก่อนนะครับผมจากตัววัดระดับน้ำในคลองรังสิตจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ประมาณ5เซนติเมตรครับจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นแม้จะไม่มากแต่ก็ทำให้น้ำจากคลองรังสิตนั้นล้นตลิ่งออกท่วมพื้นที่ทางสัญจรและพื้นที่ชุมชนทำให้ประชาชนในพื้นที่ยังใช้ชีวิตอย่างยากลำบากครับทีมข่าวได้ออกสำรวจพื้นที่ก็พบว่าตลอดแนวถนนเลียบคลองรังสิตยังมีน้ำท่วมขังเป็นระยะบางจุดท่วมขังสูงถึง60เซนติเมตรเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ผู้ประสบภัยจำนวนไม่น้อยเลยนะครับต้องเดินลุยน้ำออกจากที่พักอาศัยเพื่อออกมาจับจ่ายหาซื้ออาหารเข้าไปกักตุนพร้อมสะท้อนว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเรื่องอาหารหรือถุงยางชีพขณะที่ผู้ค้าเองก็เริ่มปรับตัวตั้งแผงค้ากลางน้ำเพราะหากรอน้ำลดอาจจะทำให้ขาดรายได้ไปหลายวันครับ
7: แล้วตอนนี้เหมือนระดับน้ำไม่ได้ลดละกรุงเทพลด
8: มันไม่ลดมันจะทรงเมื่อวานจะน้อยกว่านี้รอบเช้ามันจะทรงขึ้นในระดับเนี้ยแต่ถ้าระดับนี้น่าจะอยู่อีกนานเพราะมันไม่ไปไหนนอกจากฝนไม่ซ้ำ
7: เพราะอะไรถึงมันไม่ลดอะครับ
8: มันก็คือมันมาทั้งมันคือมันเต็มหมดทุกสถานที่ไงมันจะเป็นพื้นกว้างไปเลยอย่างเงี้ย
7: เพราะว่าคลองมันล้นด้วย
8: ใช่ ถ้าคลองรถมันก็

0: ถสูบลงคลองได้แต่นี่มันเสมอกันเราทำอะไรไม่ได้เราต้องอยู่สภาพแบบนี
1: ้
0: ถ้าอยู่สภาพแบบนี้คนที่ว่าอยู่ตามบ้านเขาก็จะเดือดร้อนอย่างป้าเนี่ยป้าออกมาหากินได้ป้าก็ยังพอบรรเทาแต่คนที่ว่าเขาเดือดร้อนอยู่ตามซอยอ่ะมีเยอะ
2: ก็สูงกว่าเดิมครับเพราะว่านี้ไม่สูงขนาดเดิมวันนี้รู้สึกว่ามันมีขึ้นนะครับตามที่แบบฝนมันไม่ได้ตกมาครับ
1: เราสันนิษฐานไหมครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุการน้ำท่วมอาจจะไม่ใช่ฝน
2: ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะแบบมีน้ำหนุนมาจากที่อื่นก็ได้นะครับน้ำจากที่อื่นนะครับใช
1: ่ตอนนี้เราก็เลยกังวลว่าไม่ได้กังวลเรื่องฝนละแต่กังวลน้ำของคลองมากกว่า
2: ใช่ครับใช่เหมือนตรงนี้มันก็ใกล้คลองไงครับเนี่ยข้างๆมันก็เป็นคลอง
1: กลายเป็นว่าตอนนี้รังสิตยืดเยื้อละมันยืดเยื้อไปเรื่อยๆละเราใช้ชีวิตลำบากมากขนาดไหนครับ
2: ลองมากมากครับงานไม่ได้ไปทำครับอันนี้หยุดงานมา3วันแล้วแล้วก็เหมือนตอนนี้ครับอาหารพวกอาหารแห้งเนี่ยครับก็เริ่มขาดแคลนแล้วครับ
1: นอกจากพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัยแล้วในปทุมธานีก็ยังมีพื้นที่สวนเกษตรที่ได้รับผลกระทบทีมข่าวออกสำรวจในย่านคลอง6และคลอง7พบพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบอยู่ไม่น้อยนะครับนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมขังบางช่วงล้นออกมาท่วมท้องถนนทำให้กระทบต่อการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ครับครับท่านผู้ชมครับนอกจากระดับน้ำในคลองรังสิตที่เป็นข้อกังวลของประชาชนแล้วว่าจะเพิ่มระดับสูงขึ้นจนล้นท่วมถนนแล้วก็ในพื้นที่ชุมชนนะครับแต่ในขณะนี้ครับฝนที่ตกลงมาในพื้นที่สลับหยุดตกตลอดทั้งวันเหมือนเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นสิ่งอีกหนึ่งสิ่งที่ประชาชนกังวลว่าอาจจะเป็นปัจจัยหลักทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่ไม่ลดลงและอาจจะเพิ่มสูงขึ้นครับ
3: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะ
4: ค่ะก็อย่างที่คุณคำคุณรายงานฝนมันก็เริ่มกลับมาอีกทีนึงแล้วนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกรองนายกรัฐมนตรีและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะคะไปจนถึงเสนาธิการทหารบกมาหารือสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดค่ะขอให้ใช้รถทหารเนี่ยช่วยขนส่งประชาชนพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคในจุดที่น้ำยังท่วมสูงติดตามกับคุณเกตมณีแก้วผลึกรายงานสดมาจากทำเนียบรัฐบาลคุณเกตมณีคะ
5: นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ระดมทุกหน่วยงานค่ะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่กำลังท่วมขังอยู่นะคะขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำว่าตอนนี้สถานการณ์ภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นอาจจะดีขึ้นแล้วยังมีอีก 3-4 พื้นที่ที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะตอนนี้ต้องเร่งระดมเรื่องของอาหารเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวก่อนค่ะภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเคารพธงชาติในวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เรียกนายเอกนิตินิธิชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสนะคะเสนาธิการทหารบกค่ะทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยจะมีการขอรถ GMC ของทหารค่ะออกไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมไปถึงใช้ขนของสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในจุดที่ยังมีน้ำท่วมสูงค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการที่ประชุมนะคะว่าให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็ย้ำชัดนะคะว่าจะต้องเข้าถึงพี่น้องประชาชนจุดไหนที่เดือดร้อนหนักต้องเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนก่อนพร้อมสั่งเตรียมงบประมาณเยียวยาเบื้องต้นไว้แล้วค่ะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าช่วงบ่ายวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่น้ำท่วมอีกครั้งแต่ว่าตอนนี้รอแจ้งสถานที่ที่ชัดเจนค่ะขณะที่ทางด้านของนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์นะคะก็ประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพภาพรวมเริ่มดีขึ้นแล้วเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่หากวันนี้ฝนไม่ตกลงมาเพิ่มน้ำก็จะพร่องลงแล้วก็ยังคงมีพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือแฟดเคหะคลองจันเคหะร่มเก้าลาดกระบังแล้วก็ที่มีน้ำค่อนข้างเยอะในขณะนี้ก็ต้องเร่งระดมนะคะเรื่องของอาหารเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชนก่อน
6: ที่ทราบก็มีคลองจันนะครับที่แฟลตนะครับแล้วก็ร่มเกล้าแล้วก็บริเวณลาดกระบังนะครับที่มีปริมาณคนค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังต้องรีบจัดสรรในเรื่องของอาหารการกินเรื่องของอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็ถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ยังขาดอยู่ก็สามารถประสานเข้ามาได้นะครับ ทางผอ.เขตเนี่ยต้องเรียนว่าทางผอ.เขตต้องรีบประสานเข้ามานะครับไม่ว่าเรื่องอะไรที่ขาดก็จะรีบจัดการเข้าไปให้
5: ส่วนกรณีค่ะที่ประชาชนแห่ซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อนะคะกักตุนไว้นางสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ยอมรับว่าพื้นที่กทม.มีบางจุดที่ของขาดเพราะว่ารถขนส่งไม่สามารถที่จะเข้าไปส่งสินค้าได้แต่ตอนนี้ได้ประสานกับทางกระทรวงกลาโหมขอให้นำรถทหารไปช่วยในบางเส้นทางนำของสดของแห้งที่มีความจำเป็นที่ก่อนต้องติดตามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีการลงพื้นที่ไปในจุดพื้นที่ใดนะคะก็อย่างน้อยตอนนี้ได้มีการเรียกประชุมค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าหลังจากนี้น่าจะมีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าล่าสุดก็ได้มีการสั่งในที่ประชุมแล้วว่าขอให้เตรียมงบประมาณที่จะใช้ในการเยียวยาไว้ให้พร้อมค่ะ
4: ขอบคุณค่ะวันนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงแล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือเรื่องของการเยียวยาแล้วก็การฟื้นฟูความเสียหายขณะที่หน่วยงานต่างๆตอนนี้ก็ทยอยออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของรถยนต์ไปดูว่ามีมาตรการอะไรบ้างในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะกจรพันธ์ค่ะ

ถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ตลอด4วันที่ผ่านมามีการประเมินมูลค่าความเสียหายหลักหมื่นล้านบาทนะคะขณะที่นักวิชาการมองว่าโจทย์สำคัญหลังน้ำลดก็คือการต้องเร่งฟื้นฟูเยียวยาท่ามกลางข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมากระทบต่อทั้งบ้านเรือนทรัพย์สินและการประกอบอาชีพของประชาชนในหลายพื้นที่นะคะผู้ประกอบการร้านค้าภายในชุมชนระบุว่าแม้จะค้าขายดีขึ้นหลังประชาชนเข้ามาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อกักตุนแต่ทรัพย์สินและอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยเฉพาะตู้เย็นและข้าวของเครื่องใช้ถูกน้ำท่วม

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้ฝ่าวิกฤตน้ำท่วมเมืองไปด้วยกันนะคะจนถึงเวลานี้กรุงเทพมหานครได้ประเมินว่ามีผู้ประสบภัยน้ำท่วมราวๆ 700,000 คนนะคะมีผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างในภาพรวมมีบางจุดที่น้ำยังท่วมหนักบางจุดเนี่ยน้ำแห้งแล้วนะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครก็ยกระดับนะคะโดยการประกาศภัยพิบัติ50เขตเลยนะคะเป็นการยกระดับการช่วยรักษาดูแลเรื่องของระบบสาธารณภัยให้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะคุณผู้ชมถ้าจะบอกว่าตอนนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานว่าเช้านี้วันนี้กรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะคะอาจจะต้องพักฝนไว้ก่อนแต่ว่าในพื้นที่13จังหวัดบางจุดยังตกหนักอยู่ทั้งในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเลยค่ะส่วนกรุงเทพมหานครอาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องเพราะมีหลายปัจจัยที่จะต้องรอการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของน้ำหนุนด้วยน้ำเหนือแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงน้ำในคลองทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยในการระบายน้ำทั้งหมดเลยนะคะส่วนจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษวันนี้มีทั้งลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีซึ่งเมื่อคืนนี้จนถึงช่วงเช้าก็ยังคงมีฝนตกลงมาเบื้องต้นมีการประเมินสถานการณ์กันว่าถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะอาจจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำด้วยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมขังและระดับน้ำในคลองพบว่าคลองบริเวณที่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มลดระดับลงในขณะที่คลองหลักยังมีปริมาณน้ำสูงระดับสีแดงนั่นก็คือคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เนื่องจากมีอุปสรรคก็คือเมื่อเร่งสูบน้ำออกจากคลองหลักน้ำจากพื้นที่โดยรอบก็จะไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาเลยนะคะรองศาสตราจารย์วิษณุทรัพย์สมพลซึ่งเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครออกมาระบุว่าปัญหาหลักเนี่ยคือที่โซนตะวันออกนะคะคุณผู้ชมคือภาพรวมของน้ำในคลองยังหนักซึ่งการระบายน้ำในกรุงเทพตะวันออกใช้2คลองหลักๆก็คือคลองแสนแสบและคลองประเวศนั่นเองหนองจอกมีนบุรีคลองสามวาคันนายาวบึงกลุ่มรวมถึงรามคำแหงด้วยจะใช้คลองแสนแสบเป็นตัวระบายน้ำหลักนะคะส่วนโซนที่เป็นลาดกระบังประเวศสวนหลวงก็จะใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำหลักซึ่งจะดึงน้ำจากทั้ง2คลองเข้ามาที่กรุงเทพมหานครก่อนจะปล่อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องใช้เวลาในการรอระบายน้ำนั่นเองนะคะเราสรุปมาให้นะคะว่ามีรายงานจุดที่ยังน่าเป็นห่วงจุดแรกคือที่ลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีเป็นโซนที่กทมยังจับตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะลาดกระบังเพราะว่ายังมีฝนตกเติมลงมาและมีประชาชนบางส่วนติดค้างต้องส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือนะคะอีกโซนนึงคือพัฒนาการสวนหลวงถนนพัฒนาการยังมีน้ำขังแม้ว่าระดับน้ำจะลดลงจากเมื่อวานนี้แต่ฝนก็ยังตกเป็นระยะทำให้เกิดการรอระบายน้ำซ้ำและกระทบการจราจรอยู่ค่ะถัดมาคือโซนรามอินทราบางเขนหลัก4พหลโยธินเป็นกลุ่มพื้นที่ที่มีรายงานน้ำท่วมขังและการจราจรได้รับผลกระทบซึ่งกรุงเทพมหานครก่อนหน้านี้มีการประกาศหลีกเลี่ยง31เส้นทางเสี่ยงนะคะในช่วงเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าณเวลานี้บางจุดจากการสำรวจช่วงเช้านะคะคุณผู้ชมบางจุดก็มีน้ำที่ลดลงไปแล้วด้วยส่วนอีกโซนนึงที่หนักเหมือนกันตอนนี้คือรามคำแหงบางกะปิลาดพร้าวยังเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำขังและการระบายช้าโดยเฉพาะจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มหรือปริมาณน้ำสะสมมากส่วนอีกจุดหนึ่งคือพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องจับตาอีกเรื่องคือน้ำจากภาคเหนือเพราะว่ากรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำให้ติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะสำหรับแนวทางการบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนกรุงเทพมหานครย้ำว่าจะเน้นการอัดการระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์จากฝั่งตะวันออกไล่ไปทางตะวันตกเพื่อออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเมื่อระดับน้ำในคลองหลักลดลงแล้วก็จะสามารถไล่สูบน้ำออกจากซอยต่างๆได้แต่มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและส่งทีมงานเข้าไปลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงติดค้างทั้งในพื้นที่ลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีนะคะตอนนี้จากการประมาณการกรุงเทพมหานครคาดการณ์นะคะว่ามี 300,000

0: 29,000 ครัวเรือนหรือประมาณ 700,000 คนที่กลายเป็นผู้ประสบภัยคราวนี้ถ้าหากฝนหยุดตกคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ออกไปแต่อาจจะมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบไหลเข้ามาเติมเป็นระยะนะคะจึงอาจจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงบางกะปิด้วยที่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะและจุดหนึ่งที่หนักมากการเข้าถึงแฟลตคลองจันทน์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปพร้อมกับทีมของอาจารย์ธเนศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและระบบน้ำใต้ดินค่ะทีมงานนำเรือยางและอุปกรณ์ช่วยเหลือเข้าไปถึงที่แฟลต18เคหะคลองจันทน์เป็นทีมแรกนะคะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมอาจจะเห็นภาพของหลายๆทีมไปที่บริเวณนี้ด้วยรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยแต่ก็มีรายงานนะคะว่าการเข้าถึงแฟลต18เนี่ยมีความยากลำบากมากมีอุปสรรคในการเข้าถึงเยอะนะคะเนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเลยน้ำท่วมสูงทำให้เรามองไม่เห็นอะไรเลยการเข้าถึงไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยต้องอาศัยคนในพื้นที่ที่มีความรู้ซึ่งมีกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยค่ะพยายามพาเราไปตามเส้นทางต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือและณเวลานี้มีรายงานว่าบางแฟลตยังเข้าไม่ถึงชาวบ้านยังรอการช่วยเหลือซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่4แล้วค่ะ
1: ก็ที่ตอนนี้ที่จะมีหนักๆนะครับมันจะมีตรงแฟลต10แฟลต10ตอนนี้
2: เข้าไม่ถึง
1: คือพี่ผมอ่ะขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นมันยังไม่มีคนเข้าไปถึงตอนนี้ครับ
3: ผม
1: โอ้สภาพนี้น่าจะมา3วันแล้ว
3: 3ว
1: ันครับที่เป็นอย่างนี้ครับ
3: ไม่ไหว
1: เดินออกไปโอ้โหน้ำถ้าอยู่ตรงนี้ครับระดับอกครับแต่ว่าถ้าออกไปก็ประมาณเอวคนครับครับ
3: เคยเจอไหมแบบนี
1: ้ไม่พุ่งตรงไงพี่ตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เลยครับไม่เคยเจอเลยสักครั้งนึงรอบนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยครับที่เป็นอย่างนี้ครับมันเหลียงเป็นไงบ้าง
4: ข้าวกินข้าว
1: กินข้าว
4: ไม่มีข้าวกินเลยน้ำก็ไม่มีกินค่ะดูไปไหนก็ไม่ได้
1: เป็นไง

0: แฟลตคลองจันเนี่ยถูกตัดน้ำตัดไฟด้วยนะคะคุณผู้ชมเฉพาะแฟลต18เป็น1ใน30แฟลตของเคหะคลองจันตึกนี้เนี่ยตึกเดียวนะคุณผู้ชมมีทั้งหมด270ห้องมีผู้พักอาศัยอยู่มากกว่า 1,000 ชีวิตตลอด3วันที่ผ่านมาหลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพชาวแฟลตกลายเป็นผู้ประสบภัยและเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือมากนะคะการออกจากแฟลตแต่ละครั้งไม่ง่ายเลยค่ะชาวแฟลตต้องลุยน้ำสูงเกือบ1เมตรเดินฝ่าออกไปเพื่อไปหาอาหารของจำเป็นมาประทังชีวิตเส้นทางที่จะเข้าไปก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะคะกว่าที่ทีมงานจะเข้าไปถึงตัวแฟลตเนี่ยเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายรถขนาดใหญ่เข้าไปในพื้นที่ไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่เรือยางเนี่ยค่ะเรือยางอย่างที่เห็นเนี่ยต้องประเมินเส้นทางกันอย่างระมัดระวังด้วยเพราะว่าภายในมีสิ่งกีดขวางใต้น้ำนะที่อาจจะเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อเลยจำเป็นนะคะที่จะต้องมีทักษะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญรู้เส้นทางด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นคนภายนอกแทบไม่รู้สภาพพื้นที่เลยนะคะว่าตรงไหนลึกตรงไหนเสี่ยงเป็นความจำเป็นค่ะอย่างทีมงานของอาจารย์ธเนศที่ลงไปซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำและระบบน้ำใต้ดินก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันกว่าจะเข้าไปถึงได้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้คือกลุ่มวัยรุ่นที่เขาเติบโตแล้วก็อยู่ในแฟลตด้วยนะคะเขาก็รู้เส้นทางดีนะคะรู้ว่าทุกซอกทุกมุมในพื้นที่เนี่ยตรงไหนเดินทางได้ตรงไหนไปไม่ได้ก็อาสาเข้ามาช่วยชี้เป้านำทางให้ช่วยยกเรือยางข้ามสิ่งกีดขวางต่างๆจนสามารถนำทีมงานเข้าไปถึงแฟลตที่18ได้สำเร็จลองไปฟังเสียงของวัยรุ่นนะคะที่เขาให้การช่วยเหลือทีมงานกันสักนิดนึงค่ะ
1: เล่าให้ฟังหน่อยดีว่าตอนนี้มันเหตุการณ์แบบตอนนี้คนข้างในแฟลตมันเป็นยังไงบ้าง
2: มันเขาหิวกันเขามีแต่คนหิวข้าวมันไม่มีของกินเลยพี่เขามีแต่คนรอของบริจาคอย่างเดียวทุกแฟลตเลยพี่ผมเข้าไปมีแต่คนตะโกนลงมาขอข้าวหน่อยมันแจกแล้วพี่แจกไม่พอ
1: แจกไม่พอ
2: ใช่
1: เราพยายามตอนนี้ก็พยายามมันอยู่ใช่ไหม
2: ใช่เขากำลังทำเพิ่มไม่อยู่ผมต้องเข้าไปเอาเพิ่มเลยพี
1: ่ใครเป็นคนทำเพิ่มให้
2: คือเขาเป็นเคยคนรู้จักที่ตึกผมเขาบอกว่าให้เขาให้เอามาแจกให้ผมเอาเรือมาแจกข้างนอกเลยพี่ให้คนที่

0: ได้กินข้าวผมก็เอามาแจกให้เขา
1: ให้ถูกเราหม
0: ดนี่เหงาเลย
2: เราทำเรื่องตั้งแต่กี่โมงอะ
0: ตั้งแต่เช้าแล้วพี่ส่งคนผมทำกันตั้งแต่เช้า
3: เขาบอกหิวข้าวพี่ตะโกนมาหิวข้าวหิวข้าวผมก็เลยมีคนมาขับเมาดีพี่เขาก็เลยเอาข้าวลงเหลือผมก็เข้ามาแจกทีแรกรอบแรกเห็นได้ไม่ครบทุกคนพี่
4: มีคุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกขอบคุณน้องๆมากขอบคุณมากที่มาช่วยกันนะคะคุณผู้ชมซึ่งทีมข่าวก็ไปถึงแฟลต18ได้สำเร็จขึ้นไปข้างบนไปสำรวจว่าชาวบ้านเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงสิ่งที่เจอคือผู้คนดิ้นรนใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตที่มันเต็มไปด้วยข้อจำกัดอย่างที่เราเห็นกันชาวแฟลตเนี่ยบอกเล่าความยากลำบากเลยว่าอยู่แบบไม่มีน้ำดื่มน้ำกินไม่มีน้ำใช้ห้องน้ำก็มีปัญหาในขณะที่อาหารการกินยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะคะคุณผู้ชมผ่านมาอย่างน้อยๆเนี่ย3วันแล้วค่ะยากลำบากมากจนมีคำถามที่เหมือนกันคือเมื่อไหร่สถานการณ์จะคลี่คลายแล้วจะต้องอยู่แบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่บางคนบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้กินข้าวยังไม่ได้ดื่มน้ำแล้วบางแฟลตเนี่ยค่ะคุณผู้ชมยังเข้าไม่ถึงด้วยเอาลองฟังว่าชาวบ้านเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างณเวลานี้ค่ะ
5: ได้แต่รอค่ะ
6: แล้วมีใครเข้ามาถึงบ้างยังอ่ะ
5: ยังค่ะต้องการยาแก้หอบหืด
7: ยาแก้หอบหืด
5: แล้วก็นมไอเก
8: นผงของเด็กอะค่ะ
7: นมผงใช่ไหม
8: ค่ะแล้วก็นมผงแพมเพิร์ด
7: แพมเพิร์ดโอเค
8: ค่ะแบบพ่นได้ไหม
7: แพมเพิร์ดเหมือนกัน
8: ใช่เพราะมันมีเด็กค่ะมันมีเด
7: ็
8: ก
7: แล้วมีคนท้องไหมครับแพมเพิร์ดคนแก่ด้วยนะพี
8: ่ที่นี่โดนตัดน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าห้องน้ำเนี่ยกลายเป็นเรื่องสำคัญไปเลยค่ะ
7: จริงเหรอผ้าน้ำผ้าน้ำไม
9: ้แต่ตอนนี้ต้องการยาแก้หอบหืดโรคหอบหืด
8: ยารักษาโรคด้วย
10: น้องเคยที่จำไหม
11: ได้ได้ได้
8: แล้วมีทุกเจเนเรชันแล้วมีทุกสวมีหลายคนหลายปากด้วยแต่ตอนนี้ที่นี่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ
4: เนี่ยค่ะได้ยินชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่าตรงนี้ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยนะคะอย่างทีมอาจารย์ธเนศเดี๋ยววันนี้น่าจะลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาเหมือนกันนายกรัฐมนตรีนายกหนูลงไปอีกรอบได้ไหมไปช่วยอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะคะก็ฝากเสียงสะท้อนตรงนี้ไปให้ถึงด้วยนะเวลานี้ชาวแฟลต18ผู้ประสบภัยในเคหะคลองจันทุกคนมีสภาพไม่ต่างกันแบบนี้นะคะพวกเขาไม่ได้ร้องขออะไรที่ซับซ้อนเลยค่ะแต่ว่าอยากได้ความช่วยเหลือให้เข้าไปถึงจริงๆทั้งยาอาหารน้ำดื่มข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้อยู่รอดในสถานการณ์นี้ที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าน้ำจะลดลงไปตอนไหนนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์น้ำท่วมขังที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิยังวิกฤตหนักมากๆนะคะระดับน้ำท่วมสูงทะลุ1เมตรและน้ำท่วมขังนานหลายวันแล้วนะคะคำถามสำคัญก็คือชุมชนกว่า 4,000 ครัวเรือนที่เฝ้ารอคำตอบว่าเมื่อไหร่น้ำจะลดเข้าสู่สภาวะปกติวันนี้รายการของเราจะวิเคราะห์กันกับคุณนิตยากิรติเสริมสินให้ช่วยเจาะลึกโครงสร้างในทางกายภาพหน่อยตรงนั้นเป็นพื้นที่เหมือนแอ่งกระทะเลยแล้วก็ชาวบ้านได้รับผลกระทบหนักมากเขาจะได้คำตอบไหมคะนิตยาว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่ทางออกของน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
12: ต้องบอกว่าปัจจัยแรกเนี่ยนะคะต้องไปส่องรูน้ำที่คลองแสนแสบก่อนนะคะเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันถ้าเกิดว่าแฟดคลองจันเนี่ยยังท่วมสูงขนาดนี้นะคะก่อนที่จะระบายไปที่คลองพังเพยไปที่คลองแสนแสบอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าถ้าน้ำคลองใหญ่สูบลงอุโมงค์ยังไม่ยุบเรื่องนี้อาจจะต้องรอเวลาค่ะจะบอกว่ากี่วันกี่เดือนนะคะต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับเครื่องสูบด้วยเอามาสูบเร็ววันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะหยุดท่วงได้นะคะจริงๆแล้วภูมิประเทศของแฟดคลองจันนะคะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดนะคะของเขตบางกะปินะคะซึ่งลักษณะทางกายภาพก็ไม่ต่างจากแอ่งกระทะอย่างที่บอกไปนะคะขนาดใหญ่เมื่อเกิดฝนตกหนักสะสมนะคะมวลน้ำนะคะที่อยู่บริเวณโดยรอบนะคะก็จะไหลบ่าเข้ามารวมกันที่จุดนี้อย่างรวดเร็วและที่สำคัญนะคะย่านนี้ก็ถือว่าเป็นย่านที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะค่อนข้างมากอีกด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะชวนคุณผู้ชมนะคะมาดูว่าพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะถ้าหากว่าตอนนี้นะคะมองสถานการณ์นะคะที่ท่วมนะคะปัจจัยเพิ่มเติมก็คือพื้นที่นะคะเป็นที่ลุ่มต่ำค่ะแล้วก็เมื่อน้ำเข้ามาแล้วเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมขังสูงอย่างที่เห็นโดยเฉพาะรถยนต์ที่เห็นเมื่อสักครู่ก็มิดหลังคาลองนึกสภาพดูค่ะสูง1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรนะคะขณะที่มีวิธีการเดียวก็คือการใช้เครื่องสูบน้ำเข้าช่วยดังนั้นนะคะเขตบางกะปิเนี่ยจะต้องระดมกำลังใช้เครื่องสูบน้ำและสูบน้ำ ออกนะคะทั้งจากคลองใหญ่จากบริเวณทั้งคลองที่ใกล้กับแฟดรวมถึงในพื้นที่ด้วยต้องทำไปพร้อมกันด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามองให้เห็นภาพจุดเริ่มต้นของแฟดคลองจันจะพบว่าภารกิจแรกๆนะคะตอนนี้นะคะการระบายน้ำนั้นมันขึ้นอยู่กับหลายภาคส่วนจุดเริ่มต้นก็คือว่าแฟดคลองจันเนี่ยภารกิจแรกก็คือเจ้าหน้าที่เขาจะต้องเร่งเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อดึงมูลน้ำออกจากชุมชนระบายสู่ด่านแรกนั่นก็คือคลองพังเพยค่ะซึ่งเป็นคลองสาขารับน้ำจากพื้นที่แต่ว่าเป็นคอขวดสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าคลองพังเพยมีระดับน้ำที่สูงอยู่แล้วการสูบน้ำที่แฟดคลองจันลงไปก็จะทำได้ล่าช้านะคะถ้าหากว่าฝืนสูบอีกก็ทำให้น้ำล้นตลิ่งได้ค่ะกระทบชุมชนริมคลองพังเพยได้อีกแต่ว่าเมื่อมวลน้ำอยู่ในคลองพังเพยเส้นทางต่อจากนี้ก็คือการไหลไปเชื่อมกับเส้นเลือดใหญ่ของกรุงเทพมหานครก็คือฝั่งตะวันออกนั่นเองอย่างเช่นที่คลองแสนแสบก็คือตัวแปรสำคัญเช่นเดียวกันในการกู้สถานการณ์แฟดคลองจันตราบใดที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบยังคงวิกฤตยังคงล้นตลิ่ง

0: ลาดพร้าวนะคะแล้วก็อุโมงค์ยักษ์ที่ทำหน้าที่เหมือนท่อบายพาสลำเลียงน้ำนะคะมุดทะลุใต้ดินหลวงนะคะโดยเฉพาะมีความสามารถในการระบายน้ำสูงสุดอยู่ที่60ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพื่อเร่งพร่องน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังให้เร็วที่สุดปลายทางของอุโมงค์ระบายน้ำใต้ดินแล้วก็มวลน้ำทั้งหมดนะคะที่เดินทางมานี้นะคะก็จะไหลไปตามคลองแสนแสบจะมารวมกันที่ด่านสุดท้ายก็คือสถานีสูบน้ำพระโขนงสถานีแห่งนี้จะทำหน้าที่เป็นหัวใจสูบฉีดนะคะยกมวลน้ำทั้งหมดผลักดันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีความสามารถในการระบายสูงสุด70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก่อนที่มวลน้ำจะไหลสู่อ่าวไทยเป็นสิ้นสุดลำดับสุดท้ายนะคะเป็นสิ้นสุดทางระบายน้ำนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะแม้ว่าเครื่องสูบน้ำนะคะจะทำงานเต็มที่นะคะเต็มศักยภาพอุโมงค์ยักษ์จะทำงานเต็มกำลังแต่ปริมาณน้ำที่มหาศาลทำให้สถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่แฟลตคลองจันทร์ระดับน้ำลดลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นชาวบ้านยังคงต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความยากลำบากที่ผ่านมามีการตัดกระแสไฟฟ้าอย่างที่เห็นไปค่ะชาวบ้านเขาก็ได้รับผลกระทบนะคะอย่างที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่ค่ะขณะที่หน่วยกู้ภัยก็ต้องระดมกำลังใช้เรือท้องแบนอพยพผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เด็กเล็กออกมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างต่อเนื่องจากการประเมินของกรุงเทพมหานครมีการคาดการณ์ว่าถ้าหากว่าไม่มีปริมาณฝนตกลงมาสมทบในพื้นที่การระบายน้ำตามโครงข่ายที่ได้วิเคราะห์ไปทั้งหมดนี้จะต้องใช้เวลาอีกประมาณ2สัปดาห์นะคะพื้นที่แฟลตคลองจันทร์ถึงจะแห้งสนิทและกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเมื่อเผชิญกับสภาพภูมิอากาศนะคะขณะเดียวกันนะคะน้ำลดรอบนี้นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลามากพอสมควรค่ะที่สำคัญเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนผังเมืองของกรุงเทพมหานครในตอนนี้ได้เพราะเหตุการณ์มันเกิดแล้วและผังเมืองตอนนี้ความแออัดการยกระดับสูงของพื้นถนนการยกระดับของคลองนะคะหรือการแก้ปัญหาทั้งบริบทเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานที่เป็นแบบไซการทำงานร่วมกันจุดนี้ต้องทำเป็นแผนระยะยาวแต่ณเวลานี้เนี่ยแผนระยะสั้นในการสูบน้ำเนี่ยจะต้องใช้เวลากว่า2สัปดาห์นะคะกว่าน้ำจะลดอีกก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับชาวแฟลตคลองจันทร์แต่อย่างน้อยๆขออย่างเดียวเลยนะคะใช้เครื่องสูบน้ำนะคะให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าการระบายน้ำรอบนี้มันอาศัยเส้นทางนะคะที่ไกลพอสมควร
1: ค่ะก็ตรงกับที่กทม.บอกว่าก็จะใช้คลองแสนแสบเนี่ยเป็นเส้นทางผลักน้ำไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาดังนั้นก็ต้องมีความหวังว่าจะดันน้ำไปที่คลองแสนแสบออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ภายในเวลาเท่าไหร่นะคะคุณธนิตยาซึ่งกว่าที่จะออกได้เนี่ยกว่าที่จะมาสูบที่แฟลตคลองจันทร์ได้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลาตัวเลขเมื่อสักครู่นี้ที่ได้ยินคือประมาณ2สัปดาห์2สัปดาห์นี่หมายความว่าชาวบ้านในแฟลตคลองจันทร์ยังจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าเวลานี้น้ำในแฟลตคลองจันทร์มันยังท่วมสูงอยู่เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้ำที่คลองแสนแสบยังไม่ลดตรงนั้นมันก็ยังไม่ยุบนะคะ
1: ค่ะขอบคุณคุณนิตยาด้วยนะคะวันนี้ประเมินสถานการณ์กันให้เห็นนะคะว่าเราจะต้องเตรียมรับมือกันต่อเนื่องไปอีกเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคะที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะเป็น1ใน4จังหวัดที่ครม.เนี่ยประกาศให้วันที่28ถึง29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษด้วยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมนั่นเองเช้าวันนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปสำรวจที่บริเวณถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลาซานไปจนถึงแยกเทพารักษ์เมื่อวานที่นั่นเป็นจุดหนึ่งเลยนะคะที่มีน้ำท่วมขังบริเวณผิวถนนค่อนข้างสูงเพราะว่าถนนต่ำแต่ว่าเช้าวันนี้น้ำเนี่ยเริ่มลดลงแล้วรถเล็กสามารถสัญจรได้แล้วเราจะไปติดตามสถานการณ์กับคุณอรวรรณสุขโขนะคะคุณอรวรรณเชิญค่ะ
2: ค่ะคุณบุษรินทร์คะจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ตรงนี้นะคะก็คือถนนศรีนครินทร์นะคะเลียบไปกับแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองค่ะก็คือด้านหลังของดิฉันเนี่ยจะเป็นสีเอี่ยมสีลาซานนะคะส่วนมุ่งไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นสีแบริ่งสีเทพาค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีการรายงานว่ามีน้ำท่วมขังสูงที่สุดจุดหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการนะคะของถนนเส้นศรีนครินทร์นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะเท่าที่ดิฉันตระเวนดูรอบๆนะคะก็คือจุดที่ชาวบ้านเคยบอกว่าช่วงตีสามตีสี่เนี่ยค่ะน้ำยังท่วมสูงอยู่เลยรถเล็กวิ่งผ่านไม่ได้ที่แม่ค้าพูดแบบนั้นก็เพราะว่าของเนี่ยไม่สามารถเข้าไปส่งในซอยได้นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ค่ะปริมาณน้ำลดลงอย่างรวดเร็วแล้วนะคะเพราะว่าเท่าที่สังเกตตอนนี้รถเล็กสามารถวิ่งสัญจรผ่านไปได้แล้วค่ะ เช้านี้น้ำลดลง

0: เร็วนะคะพื้นถนนรถเล็กสัญจรได้แล้วค่ะต่างจากเมื่อคืนแล้วก็ช่วง 1-2 วันที่ผ่านมาที่ระดับน้ำบริเวณผิวถนนจุดนี้สูงรถเล็กแทบจะวิ่งสัญจรไม่ได้เมื่อเช้าแม่ค้าที่อยู่ในซอยสีด่าน22เล่าให้ฟังนะคะว่าช่วงตี3รถที่จะมาส่งอาหารให้เธอแจ้งว่าไม่สามารถเข้ามาส่งของได้เพราะว่าน้ำยังท่วมสูงค่ะ
1: เช้าเขาบอกน้ำท่วมหน้าไม่โปรยันถึงปากนาเลยเส้นยาวเลยสีนักเรียนนะคะรถท่วมถึงคันมอไซค์เลยไม่รู้ว่าน่าจะไปได้ไหมวันนี้ไม่รู้ว่าจะลดหรือเปล่า
0: ส่วนในซอยสีด่าน22น้ำแห้งหลายจุดค่ะยกเว้นหน้าหมู่บ้านลันลี่วิวที่น้ำยังท่วมผิวถนนอยู่แต่ว่ารถเล็กก็สัญจรได้เช่นกันนะคะแต่ว่าต้นซอยฝั่งถนนบางนาตราดน้ำยังท่วมสูงรถเล็กสัญจรลำบากแม่ค้าขายผักที่อาศัยอยู่ในซอยบอกว่าน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแต่ว่าราคาผักเริ่มแพงค่ะผักบุ้งเธอเคยซื้อกิโลกรัมละ30ตอนนี้ผ่านมาแค่วันเดียวขึ้นไปที่กิโลกรัมละ70บาทผักชีไทยก่อนหน้านี้80ตอนนี้160ถึง180บาทคะน้าถุง5กิโลกรัมราคา70บาทตอนนี้ขึ้นไปถึง300บาทค่ะ
2: รับมาจากตลาดไทยค่ะตอนนี้ราคาสูงมากค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าชาวสวนนะคะเขาไม่สามารถที่จะนำสินค้าออกมาส่งให้กับทางพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนกลางได้เราก็พอเราเป็นแม่ค้าปลีกไปรับมาอีกทีนึงก็คือเราก็ไม่มีสินค้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าของมันขาดตลาดหมดเลยอย่างไข่ไก่อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็จะขาดหนักหน่อยเพราะว่าเห็นทางร้านเขาแจ้งมาบอกว่าน้ำท่วมฟาร์มอะค่ะเขาส่งของไม่ได้
0: สมุทรปราการเป็นหนึ่งในจังหวัดที่วันนี้และพรุ่งนี้สั่งให้เป็นวันหยุดราชการนะคะการจราจรเช้านี้ไม่ติดขัดปริมาณน้ำก็เริ่มคลี่คลายค่ะค่ะคุณบุษรินทร์คะสำหรับฝนที่ตกในพื้นที่นะคะตั้งแต่ช่วงเช้ายังคงมีตกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเล็กน้อยเท่านั้นค่ะเป็นฝนที่ตกหยุดแล้วก็ตกปล่อยๆเท่านั้นนะคะซึ่งสถานการณ์ของฝนก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะคุณบุษรินทร์คะ
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณอรวรรณด้วยนะคะแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้กรุงเทพมหานครอาจจะฝนน้อยลงนะคะแต่ว่าในบางพื้นที่อย่างที่ฉันบอกไปตั้งแต่ช่วงต้นไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็อาจจะมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่นะคะส่วนสถานการณ์ฝนที่ยังตกต่อเนื่องในพื้นที่ตะวันตกโดยเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรีปภ.จังหวัดออกมาระบุนะคะว่าฝนตกสะสมสูงสุดอยู่ที่อำเภอบ่อพลอยศรีสวัสดิ์ไซโยกทองผาภูมิตัวเมืองเกือบ200มิล นะคะเรื่องนี้ส่งผลกระทบไปถึงแม่น้ำแควน้อยให้สูงขึ้นต่อเนื่องมีผู้ประสบภัยด้วยนะคะรีสอร์ทริมน้ำน้ำท่วมฉับพลันทรัพย์สินจมน้ำหลายชุมชนอ่างเก็บน้ำล้นด้วยจึงมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพนะคะที่โซนแม่น้ำแม่กลองที่ราชบุรีที่เมืองกาญด้วยก็มีการเตือนให้ประชาชนริมน้ำพร้อมรับมือกับเรื่องนี้ค่ะแม้จะแจ้งเตือนกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ฝนตกสะสมที่อำเภอบ่อพลอยศรีสวัสดิ์ไซโยกทองผาภูมิตัวเมืองเกือบ200มิลตามรายงานของปภ.จังหวัดกาญจนบุรีส่งผลให้เมื่อวันนี้มวลน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนที่อำเภอไซโยกของจังหวัดกาญจนบุรีส่งผลกระทบไปแล้วเกือบ100หลังคาเรือนนะคะโดยบางจุดมีระดับน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรจนเกือบจะมิดหลังคาเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยต้องฝ่ากระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายประชาชนที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในบ้านออกมาอย่างปลอดภัยไม่ต่างกันจากผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่ริมอำเภอไซโยกซึ่งมีลักษณะของร้านอาหารรีสอร์ทอยู่บริเวณริมแม่น้ำแควน้อยตอนนี้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ร้านอาหารเกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของเมื่อวันนี้ค่ะทางด้านของอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ได้ประกาศงดลงเล่นน้ำชั่วคราวทุกชั้นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปลอดภัยและจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงให้ทราบกันต่อไปนะคะนักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินชมธรรมชาติและถ่ายภาพได้ตามปกติแต่ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ ระดับน้ำในลำห้วยโรคีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณสนามหญ้าด้านหลังของวัดซึ่งอยู่ติดกับลำห้วยและน้ำยังไหลเข้าท่วมกุฏิบางหลังที่อยู่ติดกับลำห้วยด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านเสน่ห์พ่องที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีการประชุมหมู่บ้านด้วยนะคะให้บ้านเรือนที่อยู่ในจุดเสี่ยงเร่งขนของขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งให้ชาวบ้านเตรียมข้าวปลาอาหารไว้รับมือถ้าหากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือน้ำป่าไหลหลากพร้อมกับเตรียมจุดอพยพบริเวณพื้นที่ปลอดภัยท้ายหมู่บ้านเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นายอำเภอสังขละบุรีได้สั่งการให้ชรบ.จัดเวรยามเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะไปดูที่บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะมีการจับตาระดับน้ำที่แม่น้ำแม่กลองที่สูงขึ้นเนื่องจากรับน้ำต่อมาจากจังหวัดกาญจนบุรีขณะเดียวกันก็มีการเร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่คาดการว่าฝนจะตกเพิ่มขึ้นโดยทางจังหวัดและกลุ่มข่าวสารคนบ้านโป่งมีการแจ้งเตือนประชาชนแจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า800ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1.5 ถึง 2 เมตรมีการขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่เคยได้รับผลกระทบจากน้ำขึ้นสูงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเตรียมยกของและทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงโดยเฉพาะบ้านที่มีผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ป่วยให้เตรียมความพร้อมในการรับมือเรื่องนี้กันด้วยค่ะคุณผู้ชมคะกรุงเทพมหานครประกาศเขตภัยพิบัติประสบสาธารณภัยทั้ง50เขตตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแต่สำหรับผู้ประสบภัยที่ต้องการรับเงินเยียวยาจะต้องมีการสำรวจตรวจสอบความเสียหายจากสำนักงานเขตเพราะว่าต้องเตรียมเอกสารหลักฐานเรื่องของเกณฑ์ด้วยนะคะเพราะว่าการช่วยเหลือเนี่ยไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้เลยก็คือวงเงินการช่วยเหลือน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครแยกตามการซ่อมบ้านค่าเช่าบ้านการรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บหรือกรณีเสียชีวิตค่าดำรงชีพต่างๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกราฟิกตอนนี้คือรายละเอียดตัวเลขเนี่ยมันไม่เท่ากันวงเงินเนี่ยจะแตกต่างกันไปอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะวงเงินที่ระบุเนี่ยเป็นอัตราสูงสุดไม่ใช่จำนวนเงินที่ได้รับทุกกรณีเพราะว่าการช่วยเหลือก็จะพิจารณาจากประเภทและระดับความเสียหายคุณสมบัติของผู้ประสบภัยและหลักฐานที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกรุงเทพมหานครก็ขอให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะแจ้งสำนักงานเขตโดยเร็วและเก็บภาพถ่ายหรือหลักฐานความเสียหายเอาไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการการตรวจสอบและการพิจารณาความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ต่างๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะหลายพื้นที่นะคะยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องติดตามรายละเอียดได้จากทั้งทางออนไลน์ของเพจ The Active และ Thai PBS ทั้งหมดนี่คือรายการตรงประเด็นในวันนี้ติดตามรายการย้อนหลังตามช่องทางด้านล่างรวมถึงสถานการณ์น้ำท่วมจากทุกช่วงข่าวของ Thai PBS วันนี้ดิฉันบุษรินทร์ยิ่งเกียรติกุลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับรายการของเราวันนี้แน่นอนนะครับว่ามีหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันเรื่องของน้ำท่วมก็จะเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวมาติดตามกันว่าแต่ละจุดเป็นอย่างไรแต่การเมืองท้องถิ่นในภาคอีสานก็น่าติดตามเช่นกันนะครับการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นครับผลนับคะแนนยังไม่เป็นทางการนายพงศักดิ์ผู้สมัครหมายเลข2มีคะแนนเป็นอันดับ1ครับสามารถทวงคืนเก้าอี้นายกอบจ.ขอนแก่นได้สำเร็จเราจะไปติดตามกับคุณวัจนีสายกระจ่างรายงานสดมาจากจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณวัจนีเชิญครับ
1: ค่ะคุณเชอสารคะต้องบอกว่าได้รับชัยชนะไปด้วยคะแนนแบบท่วมท้นเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ค่ะว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะที่สามารถกลับมาทวงแชมป์ได้สำเร็จค่ะโดยตั้งเป้าการทำงานนะคะประสานงานกับท้องถิ่นค่ะเพื่อพัฒนาจังหวัดขอนแก่นในทุกๆด้านค่ะบรรยากาศที่ศูนย์ประสานงานนะคะการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นค่ะภายในบ้านพัก

0: ของนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ค่ะตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะที่มีกลุ่มผู้สนับสนุนทั้งนักการเมืองผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาอบจ.ขอนแก่นรวมถึงประชาชนค่ะที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบช่อดอกไม้และพวงมาลัยดอกดาวเรืองหลังทราบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะคะซึ่งนายพงศักดิ์ค่ะชนะการเลือกตั้งและมีคะแนนนำนายวัฒนาช่างเหลาอดีตนายกอบจ.สมัยล่าสุดผู้สมัครหมายเลข1ไปกว่า 100,000 คะแนนค่ะนายพงศักดิ์เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจนะคะหลังจากที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจลงพื้นที่พบปะประชาชนทุกตำบลทุกอำเภอเพื่อให้ประชาชนได้เห็นหน้าและรู้จักมากขึ้นพร้อมขอบคุณชาวขอนแก่นทั้ง26อำเภอนะคะรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ให้การสนับสนุนจนได้รับชัยชนะจากนี้นะคะจะเข้าไปทำงานให้สมกับความไว้วางใจของประชาชนค่ะโดยนโยบายเร่งด่วนนะคะที่ต้องการจะเดินหน้าก็คือการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะภาคการเกษตรซึ่งมีเกษตรกรกว่า1ล้านคนและพื้นที่ทำการเกษตรกว่า4ล้านไร่แนวทางที่เตรียมผลักดันนะคะก็ได้แก่การขุดลอกห้วยหนองคลองบึงนะคะการสร้างฝายกักเก็บน้ำและการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรรวมถึงการประสานงานนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะ
1: ที่ได้พักไปประมาณสักเกือบ2ปีนะครับก็เข้าไปฟิตร่างกายนะครับฟิตความหนุ่มความแข็งแกร่งนะครับเพื่อที่จะกลับมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดขอนแก่นอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ยังมีความตั้งใจแล้วก็มีความสามารถในการที่จะระดมมันสมองแล้วก็เอาประสบการณ์ต่างๆของผมที่มีนะครับที่มีมาในอดีตนะครับในการทำงานเอาประสบการณ์มาเพื่อพัฒนาพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นให้เดินทางไปได้ไกลกว่านี้ครับ
0: นายพงศักดิ์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าหลังจากพักจากงานการเมืองท้องถิ่นไปเกือบ2ปีช่วงที่ผ่านมาค่ะก็ได้ใช้เวลาในการดูแลสุขภาพและเตรียมความพร้อมก่อนกลับมาทำงานการเมืองท้องถิ่นอีกครั้งนะคะพร้อมจะนำประสบการณ์และความตั้งใจกลับมาพัฒนาขอนแก่นโดยตั้งเป้าที่จะพาจังหวัดขอนแก่นเดินหน้าไปให้ไกลกว่าเดิมค่ะสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นนะคะนายวัฒนาช่างเหลาค่ะอดีตนายกอบจ.สมัยล่าสุดนะคะหมายเลข1ค่ะได้ 254,180 คะแนนนายพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์ค่ะได้ 424,397 คะแนนส่วนหมายเลข3และหมายเลข4นะคะได้ 31,380 แล้วก็ 7,786 คะแนนตามลำดับค่ะค่ะส่วนนายวัฒนาช่างเหลานะคะหลังจากที่มีการทราบผลการนับคะแนนตอนนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดค่ะคุณเชิญสารคะ
2: ครับคุณพจนีครับผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นที่ออกมาในครั้งนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เองเขากำลังส่งสัญญาณอะไรผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ครับ
0: ค่ะคุณเชิญสารคะจากการพูดคุยนะคะกับนักวิชาการด้านการเมืองท้องถิ่นค่ะก็มีการวิเคราะห์นะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็เป็นการสะท้อนนะคะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะก็มีการเชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาตินะคะเพราะว่าปกติแล้วค่ะการเลือกตั้งท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถือว่ามีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะค่อนข้างจะมีความชัดเจนค่ะว่าการเมืองระดับชาติค่อนข้างจะมีบทบาทที่สำคัญมากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะในส่วนของนายพงศักดิ์เองค่ะที่การเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะก็มีพรรคเพื่อไทยรวมถึงพรรคภูมิใจไทยให้การสนับสนุนนะคะส่วนนายวัฒนาเองค่ะก็มีพรรคกล้าธรรมนะคะให้การสนับสนุนแต่ว่าการขับเคลื่อนนั้นก็คงยังไม่มากพอค่ะทำให้แพ้การเลือกตั้งในครั้งนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงนักวิชาการที่วิเคราะห์ในเรื่องนี้กันค่ะ
3: สำคัญที่สุดคือเราเห็นภาพชัดเจนว่ามีการเมืองระดับชาตินะครับพรรคการเมืองระดับชาติเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะในเรื่องของการสนับสนุนหรือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนทางการเมืองนะครับในพื้นที่ของขอนแก่นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับที่จะมาขับเคลื่อนอย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าสำคัญที่สุดก็คือพี่น้องประชาชนจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นเอาตรงนั้นเป็นตัวตั้งนะครับว่าท่านเหล่านั้นจะมาเนี่ยท่านจะมาช่วยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีมีเศรษฐกิจที่ดีมีสุขภาพที่ดีมาให้บริการสาธารณะตามบทบาทหน้าที่ของอบจ.อย่างไร
0: ค่ะนักวิชาการก็มองอีกนะคะว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้สะท้อนในหลายปัจจัยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวบุคคลฐานการเมืองในพื้นที่นะคะประสบการณ์รวมถึงนะคะนโยบายค่ะ

0: ที่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนนะคะแล้วก็ความต้องการของคนขอนแก่นค่ะแต่สิ่งที่สำคัญหลังจากนี้ไปนะคะไม่ใช่เพียงผลการเลือกตั้งค่ะแต่เป็นเรื่องของทิศทางนะคะในเรื่องของการทำงานของคณะผู้บริหารชุดใหม่ที่จะต้องจับตามองค่ะว่าจะมีการนำนะคะต้นทุนนะคะแล้วก็เครือข่ายทางการเมืองที่มีอยู่นะคะมาเชื่อมโยงแล้วก็เชื่อมต่อกับการพัฒนาท้องถิ่นแล้วก็พัฒนาจังหวัดขอนแก่นให้ไปในทิศทางใดค่ะคุณเชอสารคะ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณพจนีครับมาครับเรื่องใหญ่นะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมถ้าดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครจุดหนึ่งที่น่ากังวลและดูจะหนักมากก็คือน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าเจอน้ำท่วมเข้าสู่วันที่3แล้วครับบางจุดระดับน้ำสูงถึงหน้าอกนะครับชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำออกจากพื้นที่กันขณะที่ศูนย์พักพิงเดิมก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วเพราะถูกน้ำท่วมไปแล้วเช่นกันครับเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณสุภัชชาอินทรฤทธิ์รายงานสดมาจากเขตลาดกระบังนะครับเชิญครับ
2: สถานการณ์ที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังในวันนี้เรียกได้ว่าถึงขั้นวิกฤตแล้วนะคะเพราะว่าชาวบ้านต้องทนอยู่กับน้ำท่วมแบบนี้นานถึง3วันโดยเฉพาะแฟลตแล้วก็ชุมชนที่อยู่ด้านในค่ะคุณผู้ชมระดับน้ำยังคงสูงขึ้นมาบางจุดสูงขึ้นมาถึงหน้าอกนะคะหากเข้าไปข้างในอีกก็สูงประมาณคอประมาณศีรษะและไม่มีท่าทีว่าจะลดลงเลยนะคะทำให้ภาพบรรยากาศของชุมชนเคหะล่มเกล้าในวันนี้ก็จะเห็นประชาชนเดินลุยน้ำออกมาบางคนถือกระมังบางคนถือกล่องโฟมเดินออกมาค่ะเพื่อเอาอาหารจากข้างบนเข้าไปในพื้นที่ชั้นในนะคะเพราะอย่างที่บอกไปน้ำท่วมมานานแล้วอาหารน้ำดื่มที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้ก็มีไม่เพียงพอค่ะบรรยากาศภายในชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะยังคงมีน้ำท่วมขังหลายจุดค่ะบางพื้นที่ระดับน้ำสูงถึงเอวบางจุดสูงขึ้นมาถึงหน้าอกนะคะโดยเฉพาะถนนและก็ชุมชนที่อยู่ด้านในระดับน้ำที่สูงขึ้นก็ส่งผลให้ประชาชนกระทบกับการสัญจรค่ะบางส่วนก็ต้องเดินลุยน้ำออกมาขณะที่บางครอบครัวไม่มีเรือจึงต้องนำสิ่งของที่มีอยู่มาใช้แทนนะคะทั้งฟูกนอนหรือว่าถังใส่น้ำแข็งเพื่อช่วยลำเลียงผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ไปพักกับญาติชั่วคราวหลังบ้านที่อยู่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมอย่างหนักชายคนนี้หิ้วถุงเสื้อผ้าเดินลุยน้ำออกมาพร้อมกับครอบครัวค่ะโดยบอกว่าจะพาสมาชิกในครอบครัวไปเช่าห้องพักค้างคืนข้างนอกชั่วคราวนะคะโดยใช้เงินทุนของตัวเองนี่แหละค่ะไปเช่าห้องหลังต้องอยู่กับน้ำท่วมมานานถึง2คืนแล้วเพราะหากยังพักอยู่ที่แฟลตเดิมอาจไม่มีอาหารและก็น้ำดื่มเพียงพอค่ะ
3: เสื้อผ้าเก็บของอย่างเพราะว่ามันไม่มีมันเปียกน้ำท่วมในบ้านนี่ก็หัวเข่าแล้วนะในบ้านนะก็ต้องให้นั่นก่อน
4: แล้ว
3: ก็คือแรกเลยก็ท่วมมาถึงตีหนึ่งน่ะนั่งอยู่กับแฟนก็คุยกันตีหนึ่งยันเช้าแล้วมันขึ้นตลอดมันไม่ลดเลยนะวันนี้ก็ขึ้นนะ
4: ว
3: ันนี้ก็ขึ้นนะเพราะว่าแนวกำแพงแฟดเอื้อทอนเนี่ยในกำแพงแฟดเอื้อทอนเมื่อวานมาเนี่ยมันยังฝ่ามือหนึ่งวันนี้ไม่ถึงฝ่ามือนะขึ้นมาสักนิ้วหนึ่งนิ้วหน่อยๆอะไรเงี้ยนะ
2: ขณะที่ชาวบ้านอีกคนนะคะซึ่งพักอยู่ในแฟลตด้านในก็ต้องเดินลุยน้ำออกมาเช่นกันระยะทางห่างจากจุดนี้ประมาณ2กิโลเมตรค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าระดับน้ำด้านในเนี่ยสูงประมาณหน้าอกแล้วก็ยังมีชาวบ้านอีกจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กรวมไปถึงผู้ป่วยด้วยที่ยังไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้เช่นกันนะคะเนื่องจากน้ำยังคงท่วมสูงรวมถึงเคหะล่มเกล้าก็เป็นพื้นที่ต่ำค่ะคาดว่าอาจจะใช้เวลานานหลายวันกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายลงนะคะจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าน้ำท่วมต่อเนื่องหลายวันอาหารและก็น้ำดื่มที่เตรียมไว้ก็เริ่มทยอยหมดลงแล้วค่ะ
5: หนักเลยเว้ยมันไม่ลดเลยเว้ยมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นและน้ำตอนนี้ข้างในอ่ะมันเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าแล้วช่วงตั้งแต่แฟตคือหน่วยงานเข้าใจแหละว่ามาช่วยแต่ให้เข้าถึงหน่อยร้องหิวคงหิวข้าวน้ำเนื้อเต็มไปหมดเว้ยขอกับข้าวยังไงอ่ะเข้าถึงหน่อยเว้ยแค่นั้นแหละคือหน่วยงานตอนนี้ก็เนี่ยดูเลยพี่มีที่ไหนอ่ะไม่มีเลยตอนเนี้ยมาทำไม 4-5 โมงมาทำไมก่อนผมถามหน่อยเว้ยต้องเดินช่วยกันเนี่ยบางคนหิวตั้งแต่เช้า6โมงเขาเดินมารอข้าวแจกไม่มีหน่วยงานรัดเลยเว้ยแค่นั้นแหละใช่ครับเขาต้องเดินออกมาหากับข้าวข้างนอกเนี่ยบางทีตามจุดเนี่ยที่เขาแจกเนี่ย ตามจุดที่เขาแจกบาง

0: คนนี้ต้องโพสต์ในกลุ่มว่าตรงไหนมีข้าวแจกมั่งเขาจะลอยคอออกมาเอาข้าว
1: ส่วนศูนย์พักพิงที่สำนักงานเขตลาดกระบังจะเตรียมไว้3แห่งนะคะก็คือโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังโรงเรียนเคหะล่มเกล้าและโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชก็ไม่สามารถเปิดให้ประชาชนเข้าไปพักพิงได้เนื่องจากว่าถูกน้ำท่วมสูงจึงย้ายจุดรองรับผู้ประสบภัยค่ะมายังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะซึ่งเป็นศูนย์พักพิงขนาดใหญ่โดยใช้หอประชุมเจ้าพยาสุรวงศ์ชัยวัฒน์รองรับประชาชนที่อพยพออกจากพื้นที่ขณะนี้มีประชาชนเข้ามาพักพิงแล้วค่ะประมาณ400คนเจ้าหน้าที่ยังคงประเมินสถานการณ์น้ำและความพร้อมของพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกับเตรียมปรับแผนช่วยเหลือและอพยพให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเน้นความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักค่ะแม้ทางสำนักงานเขตลาดกระบังนะคะจะมีการจัดศูนย์พักพิงถึง3แห่งซึ่งอยู่ใกล้กับชุมชนเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่อพยพไปพักพิงที่ศูนย์ดังกล่าวนะคะแต่จากการตรวจสอบที่สำนักงานเขตก็มีการยืนยันค่ะว่าศูนย์พักพิงทั้ง3แห่งตอนนี้ถูกน้ำท่วมสูงแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะขณะที่ประชาชนในเคหะชุมชนล่มเกล้าค่ะก็ยังคงเรียกร้องไปยังหน่วยงานราชการหน่วยงานภาครัฐนะคะให้เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาดูแลเพราะว่ากว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายลงอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันเลยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดที่ชุมชนล่มเกล้าเขตลาดกระบังค่ะ
2: ขอบคุณมากครับคุณสุภัชชาครับนอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับถ้าไปดูสถานการณ์น้ำท่วมภาคอีสานยังมีหลายจุดที่น่ากังวลนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดนครราชสีมาช่วงคืนที่ผ่านมาก็มีฝนตกสะสมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และน้ำจะไหลลงมาในพื้นที่อำเภอปากช่องก่อนที่จะลงเขื่อนลำตะคองครับนี่คือภาพที่โพสต์โดยผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าเปิ้ลศรีชัยครับช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองครับก็โดยเป็นทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่เฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำบนอุทยานอย่างใกล้ชิดเวลานี้นำคลิปน้ำป่าที่กำลังไหลลงลำตะคองมาเผยแพร่นะครับระบุว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ต้องปิดเป็นการชั่วคราวเนื่องจากมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและจะเปิดให้เข้าชมอีกครั้งจนเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติครับส่วนน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำได้พัดสะพานข้ามน้ำก่อนถึงน้ำตกเหวนรกเสียหายหนักมากส่วนน้ำตกสาริกาที่อยู่ฝั่งนครนายกก็ยังมีน้ำฝนที่ตกสะสมทะลักลงมาฝั่งอำเภอปากช่องมีรายงานว่าฝนที่ตกหนักช่วงคืนที่ผ่านมาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้มีน้ำระลอกใหม่ไหลเข้าร่วมพื้นที่อำเภอปากช่องครับหลังจากนั้นก็จะไหลลงเขื่อนลำตะคองโดยระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่อำเภอปากช่องแม้ว่าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมจะมีแนวโน้มลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังน้ำที่จะมาจากเขาใหญ่ด้วยนะครับส่วนที่บุรีรัมย์ครับสถานการณ์ก็ยังส่งผลกระทบต่อโรงเรียนบ้านถนนหักเพียรประจงวิทยาตำบลถนนหักอำเภอนางรองต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา2วันช่วงวันที่28และ29กันยายนหลังจากที่น้ำเริ่มท่วมสูงตั้งแต่ช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดระดับน้ำยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับแม้ฝนจะไม่ตกหนักเหมือนช่วง3วันที่ผ่านมาก็ตามนางชวนพิษตั้งจิตเจษดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหักเปิดเผยว่ามีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน237คนและมีผู้อำนวยการพร้อมคณะครู15คนครับโดยทางโรงเรียนก็ได้เตรียมความพร้อมด้านการเรียนการสอนเอาไว้แล้วรวมถึงจัดเตรียมข้อสอบสำหรับนักเรียนเนื่องจากมีกำหนดสอบในช่วงวันที่30กันยายนถึง9ตุลาคมนี้หลังจากนี้ถ้ายังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องหรือระดับน้ำยังไม่ลดลงและสถานการณ์ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติทางโรงเรียนก็จะพิจารณาประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติมทีละ2วันโดยจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะและให้ความปลอดภัยให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญครับตามกรณีที่ผู้ประกอบการรถ2แถววินมอเตอร์ไซค์ที่ตลาดเดมเมยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากออกมาบอกว่ามีรถจากฝั่งเมียนมาเข้ามาแย่งรับผู้โดยสารกันต่อนะครับล่าสุดขนส่งในพื้นที่ออกมาชี้แจงแล้วครับรถยนต์ทะเบียนเมียนมาจากจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงจอดอยู่บริเวณหน้าสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บ้านเดมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากถูกตั้งข้อสังเกตจากผู้ประกอบการรถ2แถวและวินมอเตอร์ไซค์ครับว่าข้ามแดนมารับผู้โดยสารชาวเมียนมาในเขตประเทศไทยได้อย่างอิสระได้อย่างไรทำให้ผู้ประกอบการชาวไทยที่ได้รับอนุญาตจากทางสำนักงานขนส่งในการรับส่งผู้โดยสารอย่างถูกต้องได้รับผลกระทบอย่างมากผู้ประกอบการชาวไทยก็บอกว่ารถเมียนมาไม่ได้เข้ามาท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับ แต่เอามาจอดไว้หน้าด่านพรมแดนแบบนี้ปักหลักรับผู้โดยสารชาวเมียนมาบริเวณตลาดดิเมยบางครั้งไปรับตามชุมชนพอตรวจสอบชาวเมียนมาก็จะอ้างว่ามีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ในไทยโดยสำนักงานขนส่งได้ออกใบอนุญาตขับขี่ให้เป็นจำนวนมากทั้งที่รถยนต์เมียนมาเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลไม่ใช่รถป้ายเหลืองจึงไม่น่าจะมีสิทธิ์มารับผู้โดยสารแบบนี้ครับ
3: พวกขับแจ้งมันก็มีแต่มีก็คือของมีใบขับขี่อ่ะแต่ป้ายทะเบียนเนี่ยมันประสานแม่ระบุได้ว่าอย่างของไทยเขาเนี่ยอย่างดินมอเตอร์ไซค์จะต้องเป็นป้ายสาธารณะสองแถวต้องเป็นป้ายสาธารณะแท็กซี่ต้องเป็นสาธารณะคือมันระบุได้แต่ของพ่อแม่คือมันเป็นรถส่วนบุคคลมันระบุก็ได้อ่ะ
4: เขาใช้ป้ายทะเบียนอย่างคะ
3: ใช้ทะเบียนฝั่งเขาอ่ะ
2: ผู้ประกอบการอีกคนบอกว่าชาวเมียนมานำรถมาจอดไปทั่วเลยนะครับบริเวณหน้าด่านหน้าสะพานแล้วก็มาจอดทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ก็มีเนื่องจากบางคนเข้ามาเช่าบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่เลยเพราะสามารถเข้ามาอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอดได้นาน7วันครับ
5: ตอนที่ข้ามไปที่ด่าน 9:00 น 6:00 นมันจะจอดเต็มที่หน้าสะพานนี่นะแล้วกับวันที่ว่าจอดอยู่มันอยู่ได้เป็นอาทิตย์อ่ะบางกันอ่ะ
4: อ๋อเขาให้อยู่เป็นอาทิตย์เลยบอกก็จอดรอคนไว้แน่นะกาไว้แน่บอก
5: จอดบางทีเขาเจ้าบ้านอยู่กับมี
4: อืม
5: บางทีเจ้าอยู่หน้าเขาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเขาจอดหน้าร้านเขา
4: อืมค่ะ
5: อยู่เป็นห่วงก็ได
4: ้ค่ะ
5: เป็นไม่ซอดไม่ตรงไม่ตรงไม่ตายอยู่มีห่วงก็ได
4: ้อืม
2: ทางหัวหน้าผู้ประกอบการรถยนต์โดยสาร2แถวตลาดริมเมยบอกว่าคนขับ2แถววิ่งรถโดยสารตามข้อกำหนดของสำนักงานขนส่งครับวิ่งทางไหนทางนั้นเท่านั้นแต่รถเมียนมาเข้ามารับผู้โดยสารทั่วไปเลยนะครับมากถึง3อำเภอชายแดนก็คือแม่สอดแม่ระมาดและพบพระ
4: มันกระทบจะได้พ้องคะ
6: บางทีมันพวกมันก็เป็นรถโดยสาร
4: ค่ะ
6: ไล่ครับเดี๋ยวต้องปูห้องเดี๋ยว
4: ใช
6: ่แต่ครับโรงงานเนี่ยจะครอบได้หมด
4: อ๋อห้ามได้หมดก็คือเขารถมาจอดเนี่ยเขาทำเป็นระบบรถโดยสารเลยแตนเฮาเลยแล้วเฮาในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการรถสองแถวทำยังไงบ้างคะ
6: ม
4: ัน
6: มีของเก็บแต่ละเส้นทางไง
4: อ๋อ
6: เขาไปมั่วไม่ได้ยังเขาไปมั่วได้
4: อ๋อของ
6: จากอำเภอ
4: ค่ะ
6: มีไปทอดจากฮะ
4: อืมค่ะแต่ของรถสองแถวของเฮานี่ต้องเป็นสาย
6: ใช่ของเฮาส่งแค่ไหนไม่สอด
2: ตอนนี้นะครับรถโดยสาร2แถวของไทยจากเดิมมี46คันวิ่งรับผู้โดยสารได้วันละ 2-3 เที่ยวก็ต้องลดเหลือแค่15คันสลับกันวิ่ง1วันหยุดไป2วันครับล่าสุดทางสำนักงานขนส่งจังหวัดตากชี้แจงว่าได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเป็นรถที่เดินทางเข้ามาในไทยตาภายใต้ข้อตกลงการเปิดใช้สะพานแห่งที่1ตั้งแต่ปี2540โดยสำนักงานจะประสานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับภาคอีสานมีพื้นที่ปลูกยางพาราถึง1ใน3ของประเทศครับนอกจากรายได้จากผลผลิตยางก้อนถ้วยในอนาคตเกษตรกรยังมีโอกาสในการสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วยครับช่วงนี้ฝนตกชุกนะครับเกษตรกรชาวสวนยางที่บึงกาฬไม่สามารถกรีดยางได้ตามปกติแล้วก็เสี่ยงที่ยางจะได้รับความเสียหายหากหยอดน้ำกรดหยดยางไม่ทันคือดูเหมือนจะผิดจังหวะในการที่จะสร้างรายได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคายางก้อนถ้วยพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ45บาทแล้วครับจังหวัดบึงกาฬในพื้นที่ปลูกยางกว่า 860,000 ไร่มากเป็นอันดับ2รองจากจังหวัดเลยภาคอีสานมีพื้นที่ปลูกยางมากถึง1ใน3ของประเทศหรือประมาณ6ล้านไร่เศษๆทำให้ทางการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.ร่วมกับบริษัทด้านการเกษตรอุตสาหกรรมนะครับเปิดตัวโครงการคาร์บอนเครดิตในสวนยางเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งเป้านำร่องพื้นที่ 500,000 ไร่ใน5จังหวัดภาคอีสานตอนบนภายในปี2570ก็คือเลยบึงกาฬอุดรธานีหนองคายและนครพนมซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครเกษตรกรที่สนใจครับ
7: บริษัทเอกชนนั้นให้ความสำคัญในเรื่องของคาร์บอนเครดิตในสวนยางนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่สวนยางนั้นเนี่ยของประเทศไทยนั้นมีอยู่ประมาณสัก20กว่าล้านไร่ดังนั้นตัวที่สามารถที่จะคำนวณแล้วก็วัดคาร์บอนเครดิตได้นั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของสวนยางนี่แหละนะที่สามารถที่จะดำเนินการได้ฉะนั้นในส่วนของสวนยางนั้นบริษัทเอกชนเนี่ยมีความมั่นใจว่าสามารถที่จะสร้างคาร์บอนเครดิตได้นะครับแล้วก็ ในส่วนของบึงกาฬนั้นเนี่ยก็มีพื้นที่เป้าหมายอยู่ประมาณ100,000 ไร่

0: แต่ถ้าหากว่ามันไม่เพียงพอนะครับก็สามารถที่จะขยายไปยังจังหวัดอื่นๆได้นะครับ
1: ซึ่งที่ผ่านมากยท.ก็ได้นำร่องโครงการคาร์บอนเครดิตมาตั้งแต่ปี2566ครับเมื่อครบ3ปีก็จะผ่านเกณฑ์และสามารถขายคาร์บอนเครดิตให้กับบริษัทเอกชนที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้แต่เนื่องจากร่างพรบ.อากาศสะอาดยังไม่มีผลบังคับใช้ครับอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อที่จะพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายฉบับนี้ครับ
0: เราก็คาดหวังนะในส่วนของพรบ.อากาศสะอาดเนื่องจากว่ามันจะทำให้เกิดสภาพคล่องในส่วนของการตลาดมากยิ่งขึ้นมันมีความต้องการของผู้ที่จะใช้คาร์บอนเครดิตเนี่ยมาไม่ว่าในส่วนของการออฟเซตตัวเองหรือว่าในการเพิ่มเขาเรียกว่าคุณราคาหรือมูลค่าของสินค้าของตัวเองนะครับเป็นโอกาสมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะการยางแห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยเรามุ่งหวังที่จะช่วยเหลือนะฮะในส่วนของการลดในส่วนของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็มุ่งหวังที่ช่วยกันในส่วนของการลดโลกร้อนนะฮะตามครบ26หรือว่า CBAM
1: สวนยางพาราสามารถสร้างรายได้เสริมนะครับจากการขายคาร์บอนเครดิตเฉลี่ยไร่ละ350ถึง400บาทต่อปีโดยเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมก็จะต้องขึ้นทะเบียนกับกยท.ต้นยางอายุเฉลี่ย 1-18 ปีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ทั้งประเภทโฉนดที่ดินนส3กและสปกและพื้นที่จะต้องไม่ทับซ้อนกับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกอื่นๆครับคือในช่วงที่ราคายางกำลังดีชาวสวนยางพาราก็พอจะยิ้มได้แล้วนะครับแล้วก็ยังมีแรงจูงใจอะไรอีกบ้างที่จะทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งตัดสินใจเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตกับทางกยท.คุณมยุรีอัครบาลลงพื้นที่ไปหาคำตอบเรื่องนี้ที่จังหวัดเลยครับ
2: อันนี้กี่ปีล้วนสุยอันนี้7ป
3: ีสวนยางพาราทั้ง26ไร่ของเกตแก้วสุขวัฒนาสนิทซึ่งปลูกในพื้นที่ตำบลกกดูอำเภอเมืองเลยแม้ว่าปีนี้ยางจะมีอายุครบ7ปีสามารถกรีดขายได้แล้วแต่เธอยังไม่เปิดหน้ายางเพราะยังอยากให้ต้นยางแข็งแรงโดยเฉพาะการขยายเส้นรอบวงแต่ระหว่างนี้เธอกลับมีรายได้จากการขายโกโก้ที่ปลูกแซมระหว่างแถวสวนยางแห่งนี้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทยที่นำร่องในพื้นที่จังหวัดเลย 10,000 ไร่เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการคาร์บอนเครดิตคือลดใช้ปุ๋ยเคมีไม่น้อยกว่าร้อยละ5และหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มขึ้นซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้วสิ่งที่ได้คือเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน
2: 2-3 ปีแรกเราก็จะใช้เคมีมากหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นให้ต้นเขาโตเจริญเติบโตพอ3ปีให้หลังเราจะเน้นอินทรีย์มากเพราะว่าอินทรีย์เนี่ยถ้าเราลดปุ๋ยเคมีใช่ไหมคะปุ๋ยเคมีต้นทุนสูงมากเราลดเคมีเราก็จะลดต้นทุนเราสามารถใช้เป็นปุ๋ยหมักเองได้หาวัสดุธรรมชาติเนี่ยค่ะเศษวัสดุมูลสัตว์แล้วก็ใช้กากน้ำตาล EM ผสมแล้วก็มาใช้เองแล้วอินทรีย์เนี่ยดีอย่างนึงมันดีระยะยาว
3: เช่นเดียวกับสวนยางพารากว่า100ไร่ของสุริยาสุขวัฒนาสนิทที่เข้าร่วมโครงการเช่นกันสวนแห่งนี้มีการปลูกพืชล้มลุกทั้งมะละกอกล้วยและโกโก้ทำให้มีรายได้เสริมนอกเหนือจากการกรีดยางสุริยาบอกว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเช่นยางพาราและใช้ปุ๋ยเคมีมากจนเกินไปจะทำให้อุณหภูมิภายในสวนค่อนข้างร้อนแต่เมื่อเขาหันมาปลูกพืชผสมผสานและปรับเปลี่ยนน้ำกรดหยดยางมาเป็นกรดฟอร์มิกก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศได
4: ้อย่างเช่นสวนยางเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้กรดฟอร์มิกก็คือเราก็ได้เป็นการลดลงมาเพราะว่าคาร์บอนเครดิตเขาบอกว่าขอลดกรดกรรมฐานกรดกรรมฐานคือเป็นกรดที่ตกค้างอยู่ในดินแต่เมื่อเราเข้าร่วมปุ๊บเราก็เปลี่ยนจากกรดกรรมฐานมาเป็นกรดฟอร์มิกซึ่งเป็นกรดมดมันย่อยสลายในพื้นดินอยู่แล้วนั่นคือเราลดเราช่วยคือผลดีจากที่เราได้เข้าร่วมปุ๊บเราก็ต้องจัดการส่วนให้เป็นไปในรูปแบบที่เขากำหนดด้วยเป็นผลดีพระใช่ทั้งดินทั้งอากาศเพราะว่าอย่างการใช้ปุ๋ยเคมีเราก็ลดลงเพราะปุ๋ยเคมีคือไนโตรเจนไนโตรเจนมีแต่เข้าไปทำให้บรรยากาศเสีย
3: โครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตซึ่งการยางแห่งประเทศไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนหรืออบก.

0: ปี2566มีพื้นที่นำร่อง3จังหวัดทั่วประเทศคือเลยจันทบุรีและสุราษฎร์ธานีมีสวนยางเข้าร่วมโครงการ 43,000 ไร่ระยะเวลาดำเนินการ7ปีจะสามารถสะสมปริมาณคาร์บอนเครดิตได้มากกว่า 1,300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นมูลค่ากว่า390ล้านบาทมยุรีครบาลไทย PBS รายงาน
1: คาร์บอนเครดิตเนี่ยก็ต้องดูภาพน
2: ี้และส่งท้ายรายการวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปดูหมอกฝนสวยๆที่จังหวัดเลยกันหน่อยนะครับพาไปดูไฮไลท์สำคัญก่อนเลยนะครับอยู่ที่ดงอีมู่ครับบ้านม่วงไข่ตำบลสารตมอำเภอภูเรือเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแบบ360องศาที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับแสงสีทองทอประกายโผล่พ้นทิวเขาที่สลับซับซ้อนพร้อมมองเห็นทัศนียภาพตัวเมืองเลยได้อย่างชัดเจนครับอีกหนึ่งจุดยอดนิยมก็คือหมู่บ้านไฮตากซึ่งชาวบ้านได้พร้อมใจกันปรับเปลี่ยนจากสวนแก้วมังกรมาเป็นที่พักและลานกลางเต็นท์ให้บริการนักท่องเที่ยวได้มาแคมปิ้งสัมผัสอากาศหนาวพร้อมกับชมวิวพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะครับช่วงนี้อุณหภูมิที่เลยปรับลดลงแล้วนะครับถ้าเป็นช่วงเช้าอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายอำเภอนาแห้ว15องศาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือ16องศาเซลเซียสครับหมดเวลาของจับตารอบทิศนะครับช่วงนี้ผมเชื่อสารพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
1: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งนึงของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
4: ป่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตแต่ในเวลาเดียวกันป่าก็เป็นดินแดนลี้ลับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อธิบายไม่ได้
5: เกือบเที่ยงคืนตัวอะไรเหมือนลิงนึงครับไต่ลงมาจากยอดไม
6: ้ผมบอกว่าผีคาริโยครับ
4: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลวันจันทร์นี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
7: ยามที่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูง
8: ทีเด็ดเลยไข่ทรงเครื่อง
7: ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเร่ต้องมีอุปสรรคอะไร
8: ขายของไม่มีอะไรแน่นอนพี
9: ่บางวันขายไม่เหลือกำไรนะคะนั่นมันหมายถึงว่าเราต้องขาดทุน
10: วันนี้เจอฝนตกหนักเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีคนนั่งเลย
11: สามัญชนคนไทยตอนชีวิตในตลาดเร
12: ่วันอังคารที่29กันยายน
11: 22:00 น.ทางไทย PBS
13: ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยาวนานหลายสิบปีส่งผลให้นาคใหญ่ขนเรียบบริเวณอ่าวไทยตอนบนต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้ภายใต้ความขัดแย้งกับมนุษย์สารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาคWhat the นาอะไรกันหน้ากันหนาทางไทย PBS
2: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
14: เป็นสายธรรมยุทธ์บวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมือเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
15: เปลี่ยนรูปแบบการสู้รบ
14: พอบวชแล้วก็สู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
15: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
14: สู้กับตัวเองยากกว่าน
2: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1ตุลาคมนี้4ทุ่ม
16: ค้นหาคำตอบจากโจทย์ที่สังคมสงสัยเจาะลึกประเด็นร้อนทันทุกกระแสถกเถียงแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อหาทางออกลุ่มลึกครบถ้วนรอบด้านและแตกต่างกับผมราวิชิมณีตอบโจทย์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มครึ่งทางไทย PBS
17: ลำบากมากเลยข้าวปลาก็ไม่ค่อยมียังดียังมีไฟอยู่แฟลตนี้แฟลตอื่นก็ไม่มีไฟกันแล้วเราเดินก็เดินไม่ได้กลัวไฟดูด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษทางไทย PBS นะคะเราเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมกันในเวลานี้ค่ะช่วงนี้อยู่กับดิฉันวันวิสาทินวัฒน์และคุณจิราพรคำภาพันธ์น้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครรอบนี้ต่างไปจากครั้งที่ผ่านมานะคะและหลายคนอาจจะใช้คำว่าไม่คิดว่ากรุงเทพมหานครจะตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถอดบทเรียนกันไม่ว่าจะเป็นแผนเรื่องการระบายน้ำการรับมือของประชาชนรวมไปถึงการเตือนภัยที่มีมาก่อนหน้านี้นะคะจุดที่น่าสนใจก็คือกทม.รอบนี้ไม่ได้ท่วมแบบเต็มพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ตอนนี้ท่วมเป็นบางโซนเท่านั้นนะคะในระหว่างที่บางจุดน้ำลดลงไปแล้วแต่ว่าบางจุดก็ยังหนักอยู่ที่หนักอยู่จะมี3จุดหลักๆนะคะคุณผู้ชมก็คือที่เคหะคลองจันทน์อยู่ในเขตบางกะปินะคะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่หนักเหมือนกันก็คือที่หมู่บ้านสหกรณ์เสรีไทย57อยู่ในเขตบึงกุ่มค่ะ
1: ค่ะภาพที่คุณผู้ชมจะเห็นต่อไปนี้นะคะหลายคนบอกว่ามันแทบไม่ต่างจากมหาอุทกภัยถ้าเทียบเคียงกับปีน้ำท่วมใหญ่ปี2554เลยค่ะเพราะภาพที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่มีน้ำรอการระบายเท่านั้นแต่ว่าทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่จมน้ำเสียหายหลายคันประชาชนใช้ชีวิตอย่างยากลำบากค่ะจุดแรกที่เราอยากชวนคุณผู้ชมโฟกัสกันตลอดทั้งรายการนี้นะคะจุดแรกเลยค่ะที่เคหะร่มเกล้าที่เขตลาดกระบังค่ะคุณวันวิสาคุณผู้ชมคะจุดนี้เองนะคะเขตลาดกระบังมีประชาชนภาพที่เห็นเลยค่ะต้องลอยคอลุยน้ำออกมาน้ำท่วมสูงจุดนี้ไม่ต่างจากที่แฟลตคลองจันเลยค่ะน้ำสูงอยู่ที่ระดับประมาณเกือบ2เมตรด้วยกันนะคะรถยนต์จมน้ำค่ะกระแสไฟฟ้าตอนนี้ไม่มีถูกตัดขาดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าจะเร่งดำเนินการในการประสานงานการไฟฟ้าให้เร่งต่อกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนได้ใช้งานค่ะ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็คือจุดหนึ่งที่สถานการณ์ยังวิกฤตนะคะก็คือเคหะร่มเกล้าอีกจุดหนึ่งที่ตามรายงานบอกว่ายังหนักอยู่ก็คือที่แฟลตคลองจันอยู่ที่เขตบางกะปินะคะคุณผู้ชมจุดนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีประชาชนประมาณ 5,000 ครอบครัวด้วยกันนะคะตอนนี้มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากพวกเขาต้องรองน้ำฝนเอาไว้ใช้แทนน้ำประปาขณะที่อาคารบางส่วนก็ยังไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้จำเป็นที่จะต้องตัดกระแสไฟฟ้าไปนะคะแล้วตัดไฟกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่26กันยายนค่ะระดับน้ำตอนนี้ก็คล้ายๆกับว่าจะเพิ่มสูงขึ้นยังทรงๆยังไม่ได้ลดที่บอกว่าน้ำเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเกือบจะถึงชั้น1ทำให้ประชาชนบางส่วนก็สะท้อนนะคะบอกว่ายังไม่ได้เห็นการช่วยเหลือจากภาครัฐรวมไปถึงการแจ้งเตือนก็มีความล่าช้าทำให้ตั้งตัวไม่ทันชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถเตรียมทั้งอาหารน้ำดื่มแล้วก็ของใช้จำเป็นได้ทันจุดที่น่าห่วงแน่นอนค่ะกลุ่มเปราะบางยังมีเด็กยังมีผู้สูงอายุยังมีหลายครอบครัวที่ติดค้างอยู่ภายในชุมชนค
1: ่ะเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพบรรยากาศที่ประชาชนบอกว่าเพิ่งได้รับอาหารเป็นครั้งแรกด้วยแล้วเกิดความวุ่นวายโกลาหลขึ้นในหลายจุดด้วยค่ะคุณวันวิสา
0: ค่ะอีกจุดนึงนะคะคุณผู้ชมอยากจะชวนดูภาพกันก็คือที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะทีมข่าวไทย PBS ค่ะใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะสำรวจบริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะคุณผู้ชมนี่คือภาพที่เราคุ้นเคยแต่มันต่างออกไปน้ำล้อมรอบแบบนี้นะคะภายในสนามยังไม่ถูกน้ำท่วมนะคะแต่ว่ารอบๆเนี่ยวิกฤตตามภาพเลยค่ะรถยนต์จักรยานยนต์จำนวนมากจมอยู่ในน้ำรวมถึงรถยนต์ของนักกีฬาทีมผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมที่เดินทางไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นแล้วแต่จอดรถเอาไว้ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนะคะระดับน้ำสูงเกือบมิดหลังคาทั้งหมดนี้คือหลายๆจุดที่วิกฤตนะคะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมในภาพรวมของกรุงเทพมหานครซึ่งทั้งหมดเราจะติดตามกันในวันนี้ค่ะสำหรับฝนวันนี้ก็ยังมีตกลงมาอยู่นะคะคุณผู้ชมคะในช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกลงมาโปรยๆกรุงเทพมหานครบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายฝนก็จะพักลงไปแล้วก็ตามต่ออีกครั้งนึงในช่วงเย็นตามเรดาร์บอกว่าจะมีฝนตกลงมาเติมอีกค่ะ
1: ค่ะแม้ว่าฝนจะซาลงแล้วเบาบางลงแล้วนะคะแต่ว่าในหลายพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักค่ะกรุงเทพมหานครประเมินสถานการณ์น้ำท่วมฝั่งตะวันออกนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องโดยจะเร่งพร่องน้ำในคลองแสงแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งเป็นคลองสายหลักที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อที่จะเปิดทางระบายน้ำให้เร็วขึ้นนะคะคาดการณ์ค่ะว่าปัญหาการจัดการน้ำจะคลี่คลายภายในวันนี้ขณะที่ลาดกระบังจุดที่เราฉายภาพเห็นเมื่อสักครู่นี้ต้องใช้เวลานานกว่าพื้นที่อื่นก่อนที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ นายวิษณุทรัพย์อุดมรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าช่วงเช้าวันนี้ยังมีฝนตกเบาบางในหลายพื้นที่ก่อนที่ฝนจะลดลงในช่วงบ่ายวันนี้และกลับมาตกเพิ่มเติมอีกครั้งในช่วงเย็นโดยพื้นที่ฝั่งตะวันออกคุณผู้ชมคะโดยเฉพาะลาดกระบังค่ะมีฝนสะสมประมาณ50มิลลิเมตรกทม.จึงเร่งระบายน้ำโดยใช้คลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เป็นคลองสายหลักพร้อมเร่งพร่องน้ำออกจากทั้งสองสายเพื่อเปิดทางให้คลองย่อยสามารถที่จะระบายน้ำได้เร็วขึ้นค่ะ
0: สำหรับคลองแสนแสบค่ะคลองแสนแสบนี้ตามยุทธศาสตร์การระบายน้ำนะคะกทม.จะดึงน้ำเข้าสู่คลองแสนแสบแล้วก็ใช้อุปกรณ์ระบายน้ำออกไปสู่บึงมักกะสันในการช่วยระบายน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมันเริ่มลดลงแล้วก็จะช่วยให้พื้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่สามารถระบายน้ำได้ดีขึ้นซึ่งกทม.คาดการณ์ว่าถ้าระดับน้ำในคลองสายหลักลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะพื้นที่ต้นรามคำแหงรวมถึงบริเวณสนามราชมังคลากีฬาสถานและเทพลีลาจะเริ่มคลี่คลายภายในเวลาประมาณ3วันใช้เวลา3วันนะคะส่วนคลองจันทน์อันนี้อาจจะใช้เวลานานกว่าค่ะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ลึกเข้าไป
1: ค่ะ
0: ขณะที่ลาดกระบังก็ยังเป็นพื้นที่ที่ต้องใช้เวลาในการระบายน้ำนานที่สุดเหตุผลเพราะว่าต้องอาศัยคลองประเวศในการลำเลียงน้ำไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งมีระยะทางหลาย10กิโลเมตรคุณจิราพร
1: ค่ะ
0: ที่สำคัญอุปสรรคยังไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำช่วยโดยตรงและเบื้องต้นบอกว่าสถานการณ์บริเวณอ่อนนุชเริ่มดีขึ้นนะคะอ่อนนุชเริ่มดีขึ้นน้ำกำลังทยอยระบายลงไปตามลำดับแต่ว่าสำหรับน้ำที่ไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนทางกทม.บอกว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูเป็นสัปดาห์โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดกระบังค่ะ
2: คือต้องเข้าใจนี้ก่อนคือการระบายน้ำที่อย่างผมเรียนเนี่ยคือเอาคลองสายหลักลงก่อนเพราะคลองสายหลักที่ระดับน้ำกว่าจะลดลงมาในระดับที่ระบายน้ำได้เนี่ยอาจต้องใช้เวลาประมาณสัก3วันนะที่ลงได้แต่ว่าแล้วถ้าคลองสายหลักลงเนี่ยคลองสายย่อยค่อยเติมเข้ามานะเพราะฉะนั้นตามถนนเราก็คาดการประมาณนี้นะประมาณใช้เวลา3วันในการตัวสายหลักแต่อย่างไรก็ตามน้ำที่ล้นคลองออกไปแล้วที่เข้าบ้านเรือนประชาชนการจะให้ไหลกลับเข้ามาในระบบท่อเนี่ยอาจจะไม่ง่ายเพราะว่ามันไม่เหมือนกับถ้าน้ำอยู่ในท่อเนี่ยการระบายหมุนไปหมุนมาในท่อก็จะคอนโทรลได้จะควบคุมง่ายแต่เมื่อมันล้นท่อออกไปบ้านแล้วเนี่ยจากเจ้าบ้านลงท่อเนี่ยก็ต้องใช้เวลาร
1: องผู้ว่ากทมระบุนะคะว่าส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวกทมเตรียมก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงแม่น้ำเจ้าพระยาขณะนี้อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างรวมไปถึงโครงการขยายอุโมงค์รับน้ำคลองราดพร้าวและคลองจันทน์ส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่คุณผู้ชมกทมประสานตำรวจและสำนักงานเขตห้วยขวางเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่เสียและจอดค้างติดอยู่ประมาณ13คันไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็บริเวณที่ถนนโลคัลโรดกำแพงเพชรเพื่อเปิดทางการจราจรและการระบายน้ำนอกจากนี้ค่ะกทมยังขอความร่วมมือเจ้าของรถที่ยังสามารถขับเคลื่อนได้เร่งย้ายรถออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางให้การจราจรและการระบายน้ำกลับมาเป็นปกติส่วนรถที่ถูกเคลื่อนย้ายเจ้าของสามารถตรวจสอบได้ที่สน.ท้องที่หรือสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ชวนคุณผู้ชมระบุพิกัดที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนเข้ามาในทุกช่องทางที่รับชมอยู่ในเวลานี้นะคะเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์บอกต่อไม่ว่าจะเป็นจุดที่ยังเดือดร้อนหรือว่าอาจจะรายงานสถานการณ์เรื่องของถนนหรือการจราจรก็ได
1: ้ค่ะ
0: นะคะสามารถรายงานผ่านเข้ามาทางทุกช่องทางของไทย PBS ก็ได้นะคะกรุงเทพมหานครใช้คำว่ากู้เขาจะกู้ทีละโซนด้วยการสูบน้ำออกไปทีละโซนนะคะจำเป็นต้องสูบน้ำระบายออกสู่ปลายทางก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนจึงจะสามารถสูบน้ำในลำคลองสาขามันจะถึงจะทำให้ระดับน้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนนั้นลดลงไปได้นะคะทีนี้ปกติเวลาเกิดน้ำท่วมเนี่ยค่ะคุณจิราพร
1: ค่ะ
0: บางจุดบางพื้นที่เราจำเป็นต้องใช้เจ็ตสกีโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมกรณีที่น้ำไหลแรงไหลเร็วหรือว่ามีผู้ประสบภัยติดค้างอยู่ในจุดที่ลึกเข้าไปจุดที่เรือท้องแบนเข้าไปไม่ถึงเนี่ยนะคะเจ็ตสกีก็จะถูกนำมาใช้ในการช่วยเหลือลำเลียงผู้ประสบภัยแต่ล่าสุดคุณผู้ชมคงเห็นเหมือนกันมีคลิปภาพลักษณะเป็นคนขับขี่เจ็ตสกีแล้วก็ทำคอนเทนต์ตำรวจตามตัวไปเจอดำเนินคดีแล้วนะคะฐานสร้างความเดือดร้อนรำคาญค่ะ
3: ยางครับนี่ยางหลายนานแล้วยางไม่เลิก
0: ตามภาพเลยค่ะคลิปนี้พบชาย2คนตามภาพเลยคนหนึ่ง ขี่เจ็ตสกีขับวนแล่นไปตามถนนเพชรบุรีตัดใหม่ผ่านบริเวณที่มีประชาชนและยานพาหนะโดยใช้ความเร็วและขับขี่ในลักษณะทำให้น้ำที่ท่วมขังอยู่บนผิวการจราจรมันถูกแรงของเจ็ตสกีสาดไปยังบริเวณรอบๆแล้วสังเกตตรงกลางมีคนถ่ายคอนเทนต์อยู่ด้วย
1: มันควรเล่นไหมแบบนี้
0: ซึ่งต่อมานะคะก็มีคลิปภาพเนี้ยค่ะปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีคนเนี่ยถ่ายคลิปจากบนคอนโดบนที่สูงด้วยก็จะเห็นว่ามีผู้ชายคนนึงเป็นคนถ่ายคลิปอีกคนนึงเนี่ยขี่เจ็ตสกีพนักงานสอบสวนคดีจราจรสน.มักกะสันค่ะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดไล่ดูพบว่านายสอนอายุ27ปีเป็นคนขับเจ็ตสกีและมีนายพราวเป็นคนถ่ายคลิปก็เลยเชิญตัวทั้ง2คนมาซักถามที่สถานีตำรวจมักกะสันโดยทั้งคู่รับสารภาพบอกทำผิดจริงพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อกล่าวหากับนายสอนนะคะกระทำการให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญกีดขวางการจราจรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตามพรบจราจรทางบกส่วนในพราวคนถ่ายคลิปตำรวจดำเนินคดีฐานเป็นคนสนับสนุนค่ะยึดของกลางก็คือเจ็ตสกีเอาไว้ด้วยแล้วก็นำผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือเรียบร้อยแล้วค่ะ
3: หลายคนด้วยนะพร้อมกับ
4: ฝ่าเลยครับพี่ฝ่าเลยวันนี้ให้วันนึงไม่ออกใบสั่งจัดไปครับพี่
1: ส่วนคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ใช้สังคมออนไลน์โพสต์คลิปนี้ลงใน TikTok คุณวันวิสาค่ะเมื่อสักครู่นี้สร้างความเดือดร้อนแต่คลิปนี้ทำเอาอมยิ้มนะคะเมื่อชายคนหนึ่งค่ะพายซักบอร์ดแบบนี้เลยฝ่าไฟแดงที่แยกพัฒนาการตัดถนนรามคำแหงเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาตำรวจในป้อมจราจรถ้าคุณผู้ชมได้ยินในคลิปนะคะเขาบอกว่าเขาถ่ายคลิปไว้แล้วบอกว่าฝ่าไฟแดงไปเลยวันนี้ไม่จับบอกแบบนี้นะคะแม้ว่าน้ำจะท่วมสูงแต่ชายคนนี้ไม่หวั่นแต่งเต็มทั้งชุดแบบนี้เลยเพราะว่าตั้งใจไปร่วมแสดงความยินดีไปเป็นพิธีกรนี่เลยค่ะงานแต่งงานนะคะของเพื่อนรักค่ะวินาทีนี้เขาเรียกว่าไม่ไปไม่ได้แล้วแม้น้ำสูงแต่ก็ไม่หวั่นค่ะคุณผู้ชมคะ
0: ค่ะคือถ้าเป็นเราอาจจะยอมแพ้ไปแล้วเดี๋ยวใส่ซองไปแทนก็แล้วกัน
1: ใช่ไม่ไปแล้ว
0: อ้าวมีอีกหลายมุมนะคะที่เรียกรอยยิ้มได้ในช่วงเวลาที่วิกฤตโกลาหลแล้วก็เดือดร้อนขนาดนี้นะคะ
5: คุณซื้อเรือจริงครับจากเดอะมอลเลยนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับ
6: คุณพี่นี่คุณเรือซื้อใหม่หรอ
5: ซื้อใหม่เลยครับ
6: นี่เดอะมอลเลย
0: ตามที่เจ้าของคลิปเขาบรรยายเลยค่ะผู้ประสบภัยคนนี้ซื้อเรือคายักแบบเป่าลมซื้อออกมาจากห้างสรรพสินค้าย่านบางกะปิที่ห้างก็ถูกน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยนะคะซื้อปุ๊บสูบลมปั๊บพร้อมใช้งานแม้พายเรือกลับบ้านทันทีออกมาหน้าห้างแล้วพายเรือแล่นออกไปเลยไม่ได้โฆษณาขายของช่วยเขาแต่เช็คราคามาให้ต้องลงทุนเท่าไหร่ถ้าจะเอาตัวรอดในสถานการณ์แบบนี้ลำนี้นะคะ 12,500 บาท
1: โอ้โห
0: นั่งได้ 2-3 คน2คนดีกว่า3คนไม่น่าไหวนะคะก็เป็นอีกภาพนึงละค่ะที่ทำให้เราได้เห็นถึงการพึ่งพาตัวเองแล้วก็มันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายสำหรับผู้ประสบภัย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าบ้านเราน้ำท่วมคุณวันวิสาจะไม่ต่างจากตลาดเลยนะ

แม้ว่าเราจะออกจากบ้านไม่ได้แต่ว่าจะมีคนมาค้าขายเต็มหน้าบ้านเลยนะคะอีกคลิปนึงค่ะคุณผู้ชมคะไม่เลือกงานเขาบอกว่าไม่ยากจนค่ะสังเกตดีๆนะคะคุณผู้ชมสังเกตเสื้อที่เขาใส่ในเสื้อกันฝนนะคะเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ใช่คนใน

0: คนไปซื้อเสบียงไปตลาดไม่ได้ก็ใช้วินเรือ แบบนี้เลย
1: และหลายชุมชนเราก็จะเห็นภาพที่คนไทยเรียกกันว่าตลาดน้ำได้ไหมลุยน้ำมาขายหมูสดผักสดขายข้าวกล่องอาหารปรุงสำเร็จนะคะใส่กล่องโฟมใส่กะละมังลากไปตามน้ำแบบนี้เลยแน่นอนคุณผู้ชมด้านหนึ่งก็เห็นการปรับตัวของผู้ประสบภัยหรือบางคนเขาอาจจะมีร้านค้าร้านของชำแล้วมันขายของไม่ได
0: ้
1: ฝนตกแล้วมันเป็นของสดก็ต้องปรับตัวเอาของมาขายแบบนี้ระบายสินค้าบางคนก็ต้องการจะแบ่งปันต้องการจะช่วยเหลือในวันที่ผู้คนเริ่มขาดแคลนอาหารหรือออกไปซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารยากลำบากนะคะนี่ก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะเราเลือกคลิปภาพที่ถูกสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเป็นอีกมุมหนึ่งทั้งคนที่สร้างความเดือดร้อนก็ถูกตำรวจดำเนินคดีแล้วก็อีกหลายๆมุมที่คนไทยกำลังปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับความยากลำบากค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะโดยเฉพาะเวลานี้คนไทยต้องการกำลังใจแล้วก็ต้องถามหานายกรัฐมนตรีว่าไปไหนเดินทางมาเยี่ยมผู้ประสบภัยหรือยังเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคะที่ทันทีนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศนะคะนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยในช่วงค่ำนะคะนายกรัฐมนตรีลงไปพื้นที่จุดวิกฤตที่เรารายงานไปก
1: ็
2: คือแฟลตคลองจันค่ะระดับน้ำตอนนั้นค่ะคุณวันวิสาสูงเกือบ2เมตรบางช่วงเราเห็นนายกรัฐมนตรีเดินเท้าเปล่าลุยน้ำไปเลยนะคะซึ่งพอนายกรัฐมนตรีเข้าไปนะคะปรากฏว่าชาวบ้านนี่แหละค่ะที่อาศัยบนแฟลตคลองจันเขามีการร้องตะโกนโห่ร้องมาแล้วก็มีการถามว่ามาทำไมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มไม่ไหวแล้วค่ะนี่เป็นช่วงที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงเรือไปแจกถุงยังชีพเนื่องจากในพื้นที่มีปริมาณน้ำมากโดยน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรค่ะคุณผู้ชมคะนายกได้ให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งมีประชาชนออกมารับสิ่งของที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งระหว่างที่เข้าไปในพื้นที่นี่แหละค่ะตามสิ่งที่บอกไปเลยประชาชนตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีมีชายคนหนึ่งตะโกนถามว่าเข้ามาทำไมก่อนจะมีเจ้าหน้าที่ตอบกลับไปว่านำน้ำมาให้ครับและระหว่างที่ออกจากแฟลตคลองจันก็มีประชาชนออกมายืนบริเวณที่ระเบียงพร้อมกับตะโกนเรียกนายกรัฐมนตรีตลอดทางเลยค่ะเมื่อวานนี้ส่วนชาวบ้านบางคนเมื่อได้อาหารน้ำดื่มหลังจากที่พวกเขาไม่ได้อะไรมา3วันแล้วแล้วก็น้ำท่วม3วันถึงกับร้องไห้ออกมาแบบนี้เลยค่ะ
3: น้ำครับ
4: ไม่เคยเจอก็ต้องเ
3: จอเอาเดี๋ยวน้ำครับ
1: ชาวชุมชนแฟดคลองจันขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมา2เครื่องเขาขอแค่2เครื่องประเมินแล้วเนี่ยค่ะเอามาใช้ในการสูบน้ำออกไปจากห้องสูบน้ำของอาคารเพราะว่าตอนนี้ไม่สามารถใช้น้ำสะอาดนำมาอุปโภคได้นะคะนายกอนุทินย้ำบอกจะเร่งประสานงานให้เดี๋ยวจะให้ทางการไฟฟ้านครหลวงต่อกระแสไฟฟ้าให้ชาวบ้านได้ใช้ค่ะ
5: ซึ่งมีอยู่หลายอาคารอยู่นะครับก็มีการระดมความช่วยเหลือจากหลายๆฝ่ายแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเราพยายามที่จะต่อกระแสไฟฟ้าเข้าไปในยังอาคารให้ได้มากอาคารที่สุดตอนนี้เราเห็นบางตึกมันมีอยู่นะครับแต่ด้านในเนี่ยเนื่องจากมันมีซอยแล้วก็มีร้านค้าอยู่กับพื้นเนี่ยเขาเลยจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าแต่ตอนนี้พอเราอพยพคนออกจากพื้นแล้วนะครับขึ้นไปบนตึกแล้วเนี่ยก็ทางกายฟ้าคอหลวงเขาก็ประเมินดูว่าเขาสามารถจะต่อไฟตรงเข้าไปที่ตึกได้นะครับก็ยังไงก็ต้องขอฝากผู้สื่อข่าวเตือนพี่น้องประชาชนว่าพอมีไฟแล้วไฟฟ้าใช้แล้วอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงลงมาใช้เสียบปลั๊กหรือมาใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในชั้นที่มันมีน้ำท่วมขังอยู่มันอาจจะมีไฟรั่วทำให้เกิดไฟดูดไฟช็อตได้นะครับ
6: ประชาชนเขาฝากความหวังอะไรไว้ให้นายกไหมฝากข้อความไว้ว่าอยากให้นายก
5: ครับก็ผมก็รับฟังหมดนะครับแล้วก็ต้องไปเร่งแก้ไขนะครับซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลเองก็ระดม

0: กำลังจากทุกภาคส่วนเนี่ยมาช่วยทางท่านผู้ว่ากทม.นะครับแล้วก็ไม่โดยไม่ได้เกี่ยงหรอกครับว่าอันนี้เป็นเขตกทม.ซึ่งต้องรับผิดชอบโดยกทม.ตอนนี้เราก็มีทรัพยากรมีสัมภาระกำลังอะไรก็มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก่อนนะครับ
1: ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้นั่งรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากท่าอากาศยานดอนเมืองนะคะเมื่อวานนี้ไปติดตามน้ำที่ชุมชนร่วมพัฒนาริมคลองเปรมประชากรเขตบางเขนทันทีที่เดินทางถึงจุดนี้เองคุณวันวิสาก็มีเสียงตะโกนมาเหมือนกันรวยไม่ไหวแล้ว
2: คือเราจะสังเกตเห็นหลายครั้งเวลาเกิดวิกฤตน้ำท่วมหลายๆพื้นที่ประชาชนต้องการจะสื่อสารอะไรบางอย่างว่าเขาไม่ไหวแล้วแต่มักจะใช้คำพูดนี้ว่ารวยไม่ไหวแล้ว
1: ค่ะเป็นวลีติดปากเป็นท่อนฮิตไปเลยนะคะนอกจากนั้นยังเรียกตะโกนให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยมาจุดที่น้ำท่วมขังหน่อยซึ่งก็ทำให้นายกเนี่ยต้องลงไปพูดคุยกับชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวนะคะที่มีการร้องขอทั้งสุขาเคลื่อนที่บางส่วนร้องเรียนว่าข้าวที่นำมาแจกจ่ายไม่เพียงพอเลยทำให้นายกต้องเรียกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมาสั่งการให้ทำโรงครัวเคลื่อนที่ที่ชุมชนแห่งนี้จากนั้นค่ะคุณผู้ชมนายกก็เดินไปที่ร้านลูกชิ้นพร้อมกับควักเงินให้จำนวน 3,000 บาทเพื่อให้ร้านลูกชิ้นนำลูกชิ้นไปแจกจ่ายให้คนในชุมชนพร้อมกันนี้ยังได้เหมาร้านอาหารตามสั่งโดยให้เงินจำนวนอีก 10,000 บาทด้วยและร้านก๋วยเตี๋ยวอีก 5,000 บาทโอ้โหเมื่อวานนี้นายกให้ไป 18,000 บาทเลยน
2: ะ
1: กับชุมชนแห่งนี้ค่ะโดยนำไปแจกจ่ายให้คนในชุมชนพร้อมระบุนะคะว่าการรอครัวเคลื่อนที่นี่อาจจะไม่ทันการขอให้ชุมชนนำอาหารที่ได้จากตรงนี้ไปจัดการก่อนจากนั้นนายกได้เดินทางต่อมาศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรแขวงเขตบางเขนนี่แหละค่ะเพื่อที่จะมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน
2: ทีนี้ผู้สื่อข่าวสอบถามกรณีที่ชาวบ้านสะท้อนว่ายังรู้สึกว่าการประกาศแจ้งเตือนของภาครัฐมันล่าช้านายกบอกว่าก็ได้ตรวจสอบไปยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และทางกระทรวงมหาดไทยแล้วตัวคำสั่งไม่ได้ล่าช้าอะไรแต่ยอมรับเนื้อหาค่อนข้างเข้าใจยากเพราะว่ามีศัพท์เทคนิคซึ่งนายกบอกว่าได้กำชับทางรัฐมนตรี DE และอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่อยู่ลอนดอนขอให้ใช้ข้อความที่มันเข้าใจง่ายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการในการช่วยเหลือเยียวยาทีนี้พอถามว่าในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอยากจะกล่าวอะไรกับประชาชนหรือไม่นายกบอกว่าก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ยอมรับรู้สึกเสียใจกังวลใจและเป็นห่วงพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ซึ่งก็พยายามแก้ไขปัญหาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ
1: ใช่ค่ะนอกจากนี้นายกนะคะยังเป็นประธานการประชุมครม.นัดพิเศษเมื่อวานนี้ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์หลังจากที่ประชุมเสร็จนายกระบุว่าที่ประชุมครม.นัดพิเศษได้มีมติให้ประกาศวันหยุดราชการจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วม4จังหวัดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมคะกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการระหว่างวันที่28ถึง29กันยายนนี้ส่วนทางด่วนโทเวให้บริการฟรีอีก2วันจนถึงเวลา 24:00 นของวันที่29กันยายนนี้ซึ่งนายกได้สั่งการให้ดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาให้ทันทีในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมดพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าข้อมูลที่สื่อสารผ่านทางช่องทางไทยคู่ฟ้าจะมีความแม่นยำและหน่วยงานต่างๆจะเข้าช่วยเหลืออย่างรวดเร็วด้วยค่ะ
2: ถ้าฟังจากเสียงสะท้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่ในเคหะชุมชนคลองจันทน์เมื่อสักครู่นี้ก็ชัดเจนนะคะชาวบ้านไม่ได้ร้องขออะไรที่ซับซ้อนค่ะพวกเขาต้องการอาหารและน้ำดื่มอย่างเร็วที่สุดในช่วงเวลานี้ส่วนเรื่องไฟฟ้าที่นายกรัฐมนตรีกำชับนะคะมีรายงานจากการไฟฟ้านครหลวงบอกว่าได้จ่ายไฟคืนให้กับเคหะชุมชนคลองจันทน์แล้วผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าพบว่าสถานการณ์น้ำเวลานี้ที่เคหะชุมชนคลองจันทน์ดูเหมือนจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปจากเมื่อวานนะคะชาวบ้านก็ยังคงติดค้างอยู่ด้านในแล้วก็พยายามเอาตัวรอดด้วยการฝ่าน้ำเพื่อออกมาหาอาหารและน้ำดื่มระดับน้ำอยู่ถึงประมาณระดับหน้าอกของชาวบ้านอันนี้ก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดว่าน้ำลึกขนาดไหนนะคะตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดกับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยรายงานสดเข้ามาค่ะคุณอิทธิพลคะเชิญค่ะ
3: ครับคุณวรวิสาคุณจิราพรครับบริเวณที่อยู่ด้านหลังของผมตรงนี้คือสถานีสูบน้ำสาขาย่อยที่จะสูบน้ำออกจากเคหะคลองจันลงสู่คลองสายหลักอย่างคลองแสนแสบนะครับตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวเฝ้าสังเกตระดับน้ำพบว่าระดับน้ำทั้ง

0: คลองสายหลักและคลองสาขาย่อยมีระดับน้ำที่เท่ากันทำให้การเร่งระบายน้ำลงสู่คลองสายหลักเป็นไปได้ยากครับขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเฉพาะในพื้นที่ของบริเวณของเสรีไทยซอย5เองประชาชนเริ่มเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคครับทีมข่าวติดเรือตำรวจน้ำกองกำกับการ2ลงพื้นที่เข้าไปภายในซอยเสรีไทย5จะเห็นว่าจากปากซอยระดับน้ำค่อยๆสูงขึ้นบางจุดลึกกว่า1เมตร50มองขึ้นไปบนตัวอาคารมีประชาชนที่มายืนรอคอยตะโกนถามว่าจะมีเรือรับส่งเพื่อออกไปทำธุระด้านนอกได้หรือไม่ซึ่งตอนนี้เริ่มมีเรือของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาอำนวยความสะดวกอย่างภารกิจของตำรวจน้ำวันนี้ก็เป็นการรับส่งประชาชนด้วยเช่นกันผู้พักอาศัยคนนี้บอกว่าน้ำเริ่มท่วมสูงขึ้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลายคนไม่ได้กักตุนเสบียงอาหารเอาไว้จึงจำเป็นต้องเดินทางออกมาข้างนอกเพื่อเตรียมสิ่งของอุปโภคบริโภคครับ
1: สองสี่น้ำไม่เคยท่วมถึงขนาดนี้เลยครับลำบากมากเลยข้าวปลาก็ไม่เคยมียังดียังมีไฟอยู่แฟลตนี้แฟลตอื่นก็ไม่มีไฟกันแล้วเราเลยก็เดินไม่ได้กลัวไฟดูดว่ามีที่นี่มีคนตายอยู่ประมาณ 3-4 คนแล้ว
0: ขณะที่รถยนต์จำนวนมากซึ่งจอดจมอยู่ในน้ำอยู่บริเวณลานจอดใต้อาคารหลายคนบอกว่ายังต้องปล่อยไว้เพื่อรอระดับน้ำลดลงก่อนอย่างชายคนนี้บอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของการส่งค่างวดประกันรถแต่น้ำมาท่วมเสียก่อนตอนนี้รถจอดจมน้ำมิดหลังคาเบื้องต้นจึงตัดสินใจเดินทางออกไปเพื่อดำเนินการเรื่องเอกสารไว้ก่อน
2: ไปรถตัด
3: ทำอะไร
2: ไปต่อประกัน
3: ประกันรถ
2: ประกันรถ
3: รถสภาพปัจจุบันคือจมไปแล้ว
2: จมไปแล้วแต่มันขาดหมดพอดีวันนี
3: ้อยากได้อะไรบ้างตอนนี
2: ้ก็ถุงยังชีพนั่นแหละเครื่องน้ำดื่มอาหารนั่นแหละ
3: แต่แล้วเรื่องรถเราล่ะ
2: เรื่องรถก็ต้องมาแก้ปัญหาน้ำหลังน้ำท่วมอะไรว่าจะทำยังไง
3: อยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยหนุนเรื่องน้ำรถเรื่องรถด้วยไหม
2: ถ้าได้ก็ดีนะ
0: คุณผู้ชมครับถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นว่าน้ำในคลองลำพังพวยด้านข้างเคหะชุมชนคลองจันตอนนี้ระดับน้ำเท่ากันกับระดับน้ำที่ไหลเข้าท่วมด้านล่างของตัวอาคารพื้นที่ที่เคยเป็นเส้นทางจราจรตอนนี้มองไม่เห็นถนนแล้วนะครับเห็นเป็นน้ำกระจายเต็มทุกพื้นที่บางจุดมองเห็นหลังคารถโผล่พ้นน้ำขึ้นมาโดยเฉพาะบริเวณลานจอดรถใต้อาคารนี่เป็นข้อสังเกตหนึ่งว่าการที่จะเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนเพื่อผลักดันต่อไปยังคลองแสนแสบและผลักดันต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มศักยภาพในเวลานี้บวกกับฝนที่ยังคงตกสลับหยุดต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้าขณะเดียวกันบนสะพานข้ามแยกต่างๆตอนนี้ก็ยังมองเห็นรถที่ประชาชนนำมาจอดหนีน้ำจำนวนมากยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายออกไปไหนได้ครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของเคหะคลองจันทน์ขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าจับตานะครับเนื่องจากว่าตลอดทั้งวันยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องขณะที่ประชาชนในพื้นที่ร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสบียงอาหารอุปโภคบริโภครวมไปถึงจัดเตรียมหน่วยแพทย์ขึ้นพื้นที่จัดเตรียมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ติดค้างอยู่ภายในด้วยครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่เคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครครับ
4: ค่ะจุดที่คุณอิทธิพลไปปักหลักอยู่นะคะเคหะคลองจันทน์อยู่ติดกับคลองแสนแสบซึ่งคลองแสนแสบเนี่ยน้ำมันสูงมาต่อเนื่องหลายวันแล้วแล้วก็มันอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยามากทำให้ดึงน้ำได้ช้าน้ำก็เลยท่วมชุมชนแล้วก็ล้นไปถึงที่ถนนรามคำแหงด้วย
5: ค่ะอีกจุดหนึ่งก็อยู่ติดชิดริมคลองเหมือนกันแต่ว่าเส้นนี้เป็นของระบายน้ำประเวศบุรีรมย์แต่ว่าอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาค่อนข้างมากค่ะระยะทางอยู่ห่างจากจุดนี้ราวๆ40กิโลเมตรจุดนี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่นั่นเหมือนกันค่ะที่เคหะร่ม9เขตลาดกระบังจุดนี้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเราจะไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดจากคุณสุพัชชานะคะตอนนี้รายงานสดมาจากที่เขตลาดกระบังค่ะคุณสุพัชชาสถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะ
6: สถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังวันนี้นะคะถือว่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะคะเพราะว่าชาวบ้านที่นี่อยู่กับน้ำท่วมวันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วค่ะคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะคะนี่เป็นสภาพของชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังมีทั้งแปดมีทั้งตึกอาคารที่อยู่ระนาบแนวตรงนี้นะคะบริเวณตรงกลางก็จะเป็นถนนจะเห็นภาพบรรยากาศของชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมทยอยเดินลุยน้ำออกมาถือกล่องลัง

0: ขออภัยคุณผู้ชมนะคะอีกสักครู่หนึ่งเราจะกลับไปติดตามสถานการณ์จากคุณสุพัชชากันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เกาะติดสถานการณ์อยู่ที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะแสดงว่าสัญญาณโทรศัพท์บริเวณนั้นสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณนั้นยังไม่เสถียร
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะประมวลภาพจากที่คุณสุพัชชาเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านก็พยายามจะเอาตัวรอดเดินลุยน้ำฝ่าน้ำออกมาแต่ว่าอีกด้านนึงเราเห็นภาพของเรือเจ้าหน้าที
1: ่
0: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้าไปพยายามช่วยเหลือชาวบ้านด้วยนะคะ
1: ค่ะจุดนี้ถือว่าหนักวิสุทธิ์หนักที่สุดสาหัสที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ชาวบ้านบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่สามารถเดินฝ่าน้ำออกมาได้ลอยคลอกันออกมาเลยค่ะบางจุดน้ำท่วมประมาณระดับคอบางคนเห็นผู้สื่อข่าวถึงกับร้องไห้คุณวันวิสาค่ะว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นพวกเขาเทียบเคียงกับเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2554บอกว่าครั้งนี้แม้จะไม่บอกว่าเป็นคำว่ามหาอุทกภัยแต่ภาพที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนซ้ำรอยในอดีตในหลายๆจุด
0: ค่ะสิ่งที่น่าห่วงใยสำหรับจุดนี้เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะคุยกับคุณสุพัชชาเมื่อสักครู่นี้คุณสุพัชชาบอกว่าศูนย์พักพิงเดิมไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าถูกน้ำท่วมเช่นกันทีนี้แผนต่อไปจะทำอย่างไรเพราะว่าสถานการณ์มันคือในเมืองที่มีชุมชนแล้วก็น้ำท่วมแบบนี้ในขณะเดียวกันก็ยังมีฝนตกลงมาเติมชาวบ้านบางคนยังสบายใจที่จะอยู่ในบ้านแต่ว่าต้องพยายามหาอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะคะเราจะกลับไปติดตามสถานการณ์จุดที่เราได้ติดตามเมื่อสักครู่นี้อีกสักครู่หนึ่งนะคะที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังอีกสักรอบหนึ่งจากคุณสุพัชชานะคะคุณสุพัชชาคะ
2: ใช้ชีวิตยากเลยครับยากมากเพราะตอนนี้ชั้นหนึ่งอ่ะทางตึกอ่ะเขาตัดไฟหมดแล้วนะเพราะว่าที่ตึกอ่ะมันมีระบบตัดไฟเป็นชั้นชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามถ้าปล่อยไฟให้ก็ดำเนินชีวิตต่ออยู่ได้เพราะตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วขอให้มีไฟมีน้ำใช้ก่อน
3: ครั้งนี้เป็นมหาอุทกภัยรุนแรงที่สุดเท่าที
2: ่
3: เจอ
2: เท่าที่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเลยครับเคยเจอน้ำตกแค่ว่ามันขังที่หน้าบ้านไม่เคยเจอน้ำเข้าบ้านขนาดนี้แต่ครั้งแรกเลยพี่ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเลยครับ
3: ตอนนี้จะไปไหนครับ
2: จะไปซื้อเอาเสบียงแล้วก็ไปชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จ power bank ไว้เพราะไม่มีไฟใช้ครับ
3: แล้วพ่อเป็นยังไงบ้าง
2: พ่อก็เอาอาหารขึ้นไม่ให้แกอยู่แกก็เดินไม่ได้แกนอนได้อย่างเดียวอุปกรณ์ทางการแพทย์ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้แต่ว่าของแกก็คือให้มีอาหารกินแต่ลำบากตรงเข้าห้องน้ำเพราะว่าน้ำมันไม่มีนี่แหละลำบากตรงเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่างเดียว
3: น้ำไม่มีไฟไม่มี
2: น้ำไม่มีไฟไม่มีครับถ้ามีน้ำมีไฟก็คือแก้ปัญหาได้ก็ยังพอช่วยได้ครับ
3: อยากเรียกร้องอะไรบ้างไหมพ
2: ี่โอ้โหไม่รู้เรียกร้องแล้วจะได้อะไรหรือเปล่าไม่กล้าเรียกร้องก็เหมือนกับที่ทุกคนเรียกร้องอะครับก็ยังไม่เห็นส่งอะไรมาเลยการแก้ไขปัญหาก็ล่าช้ากว่าจะมาหน่วยงานรัฐก็ไม่เห็นจะเข้ามาเลยไม่เห็นอะไรเลยรอมา2วันไม่เห็นเรือสักลำเข้าไปก็ต้องช่วยกันอะเพื่อนบ้านมีอะไรก็ช่วยกันคือช่วยกันเองอะดีที่สุดอยากเรียกร้องมันอยากเรียกร้องอยู่แล้วแต่รู้ว่าเรียกไปก็ไม่ได้อะไรก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงก็ขึ้นอยู่กับเขาแหละเขาจะช่วยเรายังไงเพราะเขาคงจะรู้แหละน้ำท่วมว่าคนน่ะต้องการอะไรมั่งไฟฟ้าไม่มีใช้ก็ต้องการไฟ power bank power bank อาหารแห้งเอามาเหอะให้พอประทังชีวิตไปก่อนหลังน้ำท่วมก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะผมก็ทรัพย์สินก็เหมือนจะหมดตัวเลยครับโดนไปหมดเลยรถมีร้านโทรศัพท์3ร้านโดนแช่ไปหมดเลยรถ3คันก็ไปหมดเลยครับแทบจะไม่เหลืออะไรเลย
3: เตร
2: ีย
3: มต
2: ั
3: วไม
2: ่
3: ท
2: ัน ครับถ้าเขาแจ้งเตือนก่อนว่าล่วงหน้า1วันว่าพรุ่งนี้น้ำจะท่วมนะเราจะได้เก็บของได้ทยอยแต่นี่มาแจ้งตอนที่ว่าน้ำท่วมไปแล้ว1วันแล้วผมเพิ่งแจ้งเมื่อวานนี่เองครับเพิ่งแจ้งไปเมื่อวานแล้วใครจะไปทำอะไรทันแล้วครับถ้าแจ้งก่อนผมจะได้เตรียมตัวกันทุกคนไม่มีใครรู้เลย
0: ค่ะนั่นคือรายงานสดของคุณสุพัชชานะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์ความรู้สึกกับผู้ประสบภัยนะคะจุดนี้เคหะร่มเกล้าเป็นพื้นที่ที่เป็นแอ่งกระทะด้วยทำให้มีความเสี่ยงที่จะอยู่กับน้ำต่อเนื่องยาวนานนะคะอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึง40กิโลเมตร แล้วก็ยังมีฝนตกลงมาเติมนะคะปริมาณฝนตกสะสมสูงมากมากกว่า300มิลลิเมตรนะคะทำให้เครื่องสูบน้ำเอาไม่อยู่นี่คือคำอธิบายของกทม.ที่กำลังพยายามสูบน้ำออกอยู่ในเวลานี้ค่ะ
1: ใช่ค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะคือถนนลาดพร้าวค่ะคุณผู้ชมคะยังคงมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะผิวการจราจรค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณชาติชายไปสำรวจตั้งแต่ลาดพร้าว83ถึงลาดพร้าว112นะคะสถานการณ์ที่นั่นน้ำท่วมสูงประมาณ30ถึง40เซนติเมตรสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรค่ะไปติดตามจากคุณชาติชายค่ะอยู่ในพื้นที่คุณชาติชายคะ
4: กับคุณจิราพรคุณวันวิสาครับบรรยากาศน้ำท่วมขังบริเวณช่วงถนนลาดพร้าว112นะครับยังคงท่วมขังเต็มพื้นที่ผิวการจราจรนะครับระดับความสูงอยู่ที่30ถึง50เซนติเมตรนะครับทำให้รถจักรยานยนต์นั้นไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับสำหรับจุดนี้เมื่อเกิดเหตุฝนตกหนักนะครับก็จะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับเนื่องจากกายภาพพื้นที่นั้นคล้ายแอ่งกระทะประกอบกับบริเวณช่วงของแยกบางกะปิเป็นจุดรองรับน้ำจากถนนที่เชื่อมต่อกันทั้งเสรีไทยนวมินทร์และก็รามคำแหงนะครับทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นเดินทางออกมาค่อนข้างลำบากครับนี่เป็นสภาพน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่ผิวการจราจรบนถนนลาดพร้าวช่วงตั้งแต่ซอยลาดพร้าว83ถึงลาดพร้าว102นะครับระยะทางยาวประมาณ400เมตรระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ30ถึง40เซนติเมตรนะครับหรือว่าระดับหัวเข่าส่งผลให้รถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ผู้ขับขี่หลายคนต้องนำรถขึ้นมาเข็นที่ริมฟุตบาทนะครับขณะที่จักรยานยนต์บางคันพยายามขี่ฝ่าระดับน้ำแต่ไม่สามารถผ่านไปได้เนื่องจากเครื่องยนต์ขัดข้องเช่นเดียวกับรถยนต์อีกหลายคันนะครับที่จอดทิ้งไว้กลางถนนครับ
5: เป็นไงบ้างอาการน้ำท่วมเหนื่อยมั้ย
6: เหนื่อย
5: ตอนนี้มาจากที่ไหนนะ
6: มาจาก
5: ไกลป่ะ
6: ไกลไกลครับ
5: แล้วน้ำท่วมมานี่เป็นไงบ้างอ่ะนี่คือรถเพราะว่ากลัวรถพังเหรอ
6: ใช่ไปได้เหรอแต่กลัวรถพังเฉย
5: เป็น
6: ย
5: ัง พอขายงานแบบนี้แล้วกระทบเยอะเลยวะเนาะ
6: เยอะคร
5: ับแต่ที่ไปไหนไปทำงาน
6: ผมเรื่องงาน
5: โอ้นี่ก็เลยเข็ดเลยด้วย
6: ครับผม
5: มันท่วมมายาววะยาวหรือว่า
6: ไม่ยาวแถวนู้นแห้งแล้ว
5: แต่ย่านนี
6: ้ย่านนี
5: ้ก็เลยเข็ด
6: ครับผม
5: เครื่องมันถ้ามันดามันสูงก็ถ้าเราสตาร์ทมันจะพังหรือว่าถ้าเราขับ
6: มันขับไม่ไปครับแต่คาร์มจะไหมคาร์มจะไหม
5: ใช่ใช้เ
6: ข็ดดีกว่าใช่ครับแต่ถ้าตื่นยิ่งไปได้อยู่เดี๋ยวกลัวอยู่เหมือนกันนะ
5: เคยอยู่ในเหตุการณ์นี้ว่าน้ำท่วมเคยเจอ
6: ไม่เจอ
5: ถือว่าหนักสุดไหมว่า
6: หนักสุดตอนที่ผมก็เจอ
4: ไม่ต่างจากประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในย่านนี้นะครับต้องเดินออกจากซอยบ้านด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาต่อเนื่องแม้ภายในซอยหลายจุดระดับน้ำต่ำกว่าบริเวณผิวการจราจรบนถนนลาดพร้าวทีมข่าวพบผู้ประสบภัยคนหนึ่งนะครับเดินฝ่ากระแสน้ำพร้อมกับขนสัมภาระข้ามกลับไปอีกฝั่งเพื่อเดินทางกลับไปตรวจสอบสภาพบ้านหลังจากเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับเขายอมรับว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักกว่าครั้งที่ผ่านมาครับ
7: ลำบากมากครับลำบากเลย
5: ก็เห็นแล้วคือไม่ได้อยู่ซอย102
7: อยู่ซอยนี่ครับอยู่ข้างในนู่นนะครับ
5: บ้านที่บ้านกระทบไหม
7: ก็
5: รู้ยัง
7: นิดหน่อย
5: ตกนี่ถือว่ากระทบเลยนะ
7: กระทบเลยครับพี่
5: ลำบากไหมพี
7: ่ลำบากมาก
5: อันนี้คือมาจากใต
7: ้ครับผม
5: อ๋อ
7: ลำบากมากเลยครับ
5: ปกติเคยท่วมไหม
7: โอ้ยพี่นานมากเลยนะแต่ปี54อ่ะผมว่านานนะแล้วก็มันก็เนี่ยในรอบนี้ก็หนักมาก
5: มีใครมาช่วยอย่างพี
7: ่ก็ช่วยเองครับ
5: ตอนนี้นะ
7: ครับช่วยเองก็มีข้างในก็มีกลุ่มเขาทำกับข้าวแจกกันอะไรเงี้ยครับ
4: จากการสังเกตนะครับพบว่าระดับน้ำยังคงทรงตัวนะครับรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ขณะที่รถมีความสูงจากพื้นเช่นรถกระบะรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกยังคงสามารถสัญจรผ่านพื้นที่ได้นะครับแต่พบว่ารถบางคันขับมาด้วยความเร็วนะครับส่ง

0: ผลให้เกิดแรงกระเพื่อมของกระแสน้ำกระทบผู้ที่เดินอยู่ริมทางนะครับรวมถึงผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์จึงขอความร่วมมือผู้ขับขี่ลดความเร็วนะครับเมื่อผ่านจุดที่มีน้ำท่วมขังสำหรับถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกบางกะปิถือเป็นหนึ่งในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากถนนหลายสายโดยเฉพาะน้ำจากถนนเสรีไทยถนนนวมินทร์และถนนรามคำแหงนะครับที่ยังคงไหลเข้ามาสมทบปริมาณน้ำที่ไหลเข้ามาจำนวนมากทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรและระดับน้ำสามารถเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับประกอบกับช่วงที่มีฝนตกหนักระดับน้ำในคลองแสนแสบจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับส่งผลให้การระบายน้ำลงสู่คลองทำได้ช้าลงครับกับทั้งสองท่านครับนี่คือบรรยากาศได้เวลานี้บริเวณหน้าซอยของซอยลาดพร้าว112นะครับตอนนี้ฟุตบาทกลายเป็นทางที่ใช้ชั่วคราวสำหรับรถจักรยานยนต์นะครับแม้ว่าช่วงนี้จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ว่าประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงที่จะออกมาทำกิจกรรมตามชีวิตประจำวันนะครับสิ่งที่ชาวบ้านกังวลนะครับที่นี่ก็คือเรื่องของการเกิดฝนตกลงมาต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ก็มีฝนตกลงมาสลับกับหยุดนะครับซึ่งตอนนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านกังวลนะครับว่าหากฝนตกลงมานั้นก็อาจจะทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับสำหรับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญและก็เป็นแหล่งเส้นทางสำคัญที่เชื่อมต่อกับการค้าและก็ย่านเศรษฐกิจนะครับหากน้ำท่วมยังระบายได้ช้านะครับก็อาจจะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจต่ำไปด้วยครับทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณชาติชัยนะคะมาถึงเวลานี้เชื่อว่าคงจะมีคำพูดคำถามที่อยู่ในใจของพวกเราทุกคนนะคะคุณผู้ชมก็คงจะสงสัยเหมือนกันใช่ไหมคะโดยเฉพาะคนที่ต้องเดินทางคนที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตติดอยู่กับน้ำเวลานี้ก็อาจจะมีข้อสังเกตเหมือนกันว่าน้ำจะลดลงเมื่อไหร่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติมีคำถามว่าทำไมบางจุดมันแห้งเร็วบางจุดน้ำมันลงแล้วสามารถขับรถมาได้แล้วแต่ทำไมบางจุดน้ำมันยังนิ่งไม่ยอมไปไหนสักทีนะคะเราประเมินสถานการณ์กับคุณอัฟนันที่ทำข้อมูลเรื่องนี้มาคุณอัฟนันทำไมบางจุดบางโซนน้ำไม่ลงเลยคะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่น้ำยังไม่ลงครับอยู่พื้นที่ท้ายน้ำอย่างคลองแสนแสบเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณบางกะปิขึ้นไปนะครับแล้วก็ประเวศเนี่ยก็จะอยู่แถวเคหะร่มเกล้าซึ่งก็คือพื้นที่ที่ตอนนี้กำลังท่วมหนักอยู่พอสมควรนะครับกทม.บอกว่าจะใช้เวลาประมาณสัก2วันก็คือวันนี้กับอีกพรุ่งนี้นะครับในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพแต่2พื้นที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่เคหะร่มเกล้าแล้วก็คลองจันเนี่ยมากกว่า3วันแน่ๆนะครับถ้าเรามองลงมาที่ผังน้ำนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าหัวใจหลักของการระบายน้ำกทม.ตอนนี้มี3จุดวิกฤตนะครับที่อยู่ในระดับน้ำในคลองพุ่งสูงเกินคันกั้นน้ำไปแล้วทั้งที่คลองแสนแสบครับแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์ครับนี่คือจุดวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับสามจุดนี้นะครับก็อยู่ในช่วงที่กทม.กำลังเร่งดำเนินการอยู่พอสมควรฮะในเวลานี้เราจะกลับไปดูที่สองคลองที่เราโฟกัสไปอย่างที่บอกไปก็คือแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์นะครับจุดนี้เนี่ยปัญหาน้ำท่วมขังนะครับก็คือที่ชุมชนเคหะคลองจันทน์แล้วก็เขตบางกะปิชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังครับ2พื้นที่นี้ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเป็นฝาแฝดกันคนละฝั่งครับเจอมรสุมน้ำท่วมหนักเหมือนกันคำถามก็คือทำไม2พื้นที่นี้กลายเป็นจุดที่น้ำท่วมสูงแล้วก็การระบายค่อนข้างช้ากว่าพื้นที่อื่นๆนะครับทั้งที่เวลาณตอนนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ 3-4 วันแล้วจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่กรุงเทพนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบแม่น้ำเจ้าพระยาครับคุณผู้ชมคลองหลัก2เส้นก็คือแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยก็เหมือนเป็นถนนสายหลักที่จะพาน้ำจากชุมชนทั้ง2ชุมชนเนี่ยเข้าไปที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับโดยผ่านแม่น้ำ2เส้นนี้นะครับคลองแสนแสบมีความแตกต่างกับคลองประเวศบุรีรมย์นะครับแสนแสบนี่จะมีความยืดหยุ่นมากกว่ากันนะครับเพราะว่าสามารถส่งน้ำไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็สามารถเบี่ยงน้ำบางส่วนออกไปทางคลอง3เสนได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับมีทางด่วนน้ำก็คืออุโมงค์ระบายน้ำถึง3ตัวทั้งอุโมงค์บางซื่อแล้วก็อุโมงค์พระราม9ครับไปช่วยสูบน้ำดักหน้านะครับทำให้พื้นที่ต้นคลองของคลองแสนแสบตอนนี้ก็เริ่มจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเช่นฝั่งเอกมัยอโศกเพชรบุรีตัดใหม่หรือว่าซอยเจ้าคุณสิงห์ครับตอนนี้สูบน้ำจนแห้งแล้วครับแต่พอเราขยับเข้าไปที่คลองประเวศบุรีรมย์นะครับของฝั่งลาดกระบังจุดนี้นะครับยากกว่าเยอะนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคลองประเวศ ไม่มีทางแยกเลยนะครับเป็นเส้นตรงเป็นทางด่วนลงสู่

0: แม่น้ำเจ้าพระยานะครับซึ่งตอนนี้นะครับจะเห็นว่าคลองนี้เนี่ยนะฮะเป็นคลองที่มีระยะทางค่อนข้างยาวจากลาดกระบังไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะทางประมาณ40กิโลเมตรครับลองนึกภาพตามนะครับว่ายิ่งไกลจากปั๊มสูบน้ำปลายทางมากเท่าไหร่น้ำในคลองก็จะยิ่งยกตัวสูงแล้วก็การดึงน้ำปลายทางก็ยิ่งช้าลงตามไปด้วยครับยังไม่พอนะครับลาดกระบังมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะครับก็คือเป็นพื้นที่ต่ำมากปกติแล้วเนี่ยก็จะมีคันกั้นน้ำล้อมรอบไว้ครับแล้วก็ใช้ปั๊มเล็กๆสูบน้ำออกนะครับแต่ว่ารอบนี้ปริมาณฝนสะสมต้องยอมรับว่ามากจริงๆถึง300มิลลิเมตรครับน้ำเลยล้นคันกั้นน้ำแล้วก็ทะลักเข้าไปท่วมด้านในเราจะเห็นว่าตอนนี้กรุงเทพมหานครใช้เครื่องสูบน้ำพยายามสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนแต่ว่าน้ำที่อยู่ในคลองก็ดันกลับเข้ามาท่วมในชุมชนอีกรอบนึงนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้น้ำที่อยู่ข้างนอกกับอยู่ข้างในพอๆกันครับความสูงพอๆกันเลยครับมีหลายคนถามว่าแล้วทำไมกทม.ไม่ดันน้ำออกไปทางแม่น้ำบางปะกงซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับกทม.บอกว่าณตอนนี้ยังทำไม่ได้นะครับเพราะว่าฝั่งฉะเชิงเทราจังหวัดใกล้เคียงฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็กระอักเหมือนกันนะครับน้ำท่วมหนักต้องรับมวลน้ำมหาศาลจากการปล่อยน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนด้วยดังนั้นสิ่งที่กรุงเทพมหานครทำได้ตอนนี้ก็คือการผลักดันน้ำมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นหลักเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับทีนี้มาดูนะครับว่าทางเลือกก็คือการดันน้ำออกเจ้าพระยาอย่างเดียวคลองประเวศบุรีรมย์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับข้อมูลจากการตรวจสอบจากเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครบริเวณคลองแสนแสบนะครับจะเห็นว่าระดับน้ำณตอนนี้ก็ยังคงทรงตัวนะครับจากปริมาณฝนที่ยังคงตกลงมาเพิ่มเติมนะครับผมตรวจสอบเมื่อเวลาประมาณ 11:55 นที่ผ่านมานะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับคลองประเวศบุรีรมย์ครับคุณผู้ชมจุดนี้น่าสนใจเพราะอะไรครับเราได้รับรายงานจากพื้นที่นะครับว่าบางพื้นที่ตอนนี้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับกราฟที่ผมนำมาให้คุณผู้ชมดูจุดนี้นะครับจะเห็นว่าจุดนี้นะครับนี่คือท้องน้ำนะครับส่วนเส้นสีแดงครับคือเส้นจุดวิกฤตครับแต่ระดับน้ำที่อยู่ในคลองตอนนี้เกินขีดเส้นสีแดงหรือว่าเกินจุดวิกฤตไปแล้วนะครับและถ้าดูจากกราฟด้านล่างนะครับกราฟด้านล่างเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตีสองเมื่อคืนมาจนถึงเช้าวันนี้ระดับน้ำค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างสงสัยนะครับว่าคุณผู้ชมว่าเอ๊ะและสรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้กรุงเทพบอกว่าพยายามสูบน้ำออกแล้วก็ดันสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ทำไมในพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับมีคำตอบจากกรมขออภัยครับมีคำตอบจากทางกรุงเทพมหานครบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าฝนที่มันตกลงมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแม้ว่าจะตกเล็กน้อยแต่ว่าสะสมตลอดทั้งวันเนี่ยก็มีผลทำให้ระดับน้ำในคลองเนี่ยการสูบน้ำทำได้แค่ทรงตัวหรือไม่ได้ลดลงนะครับทีนี้เราไปดูเรื่องของฝนตกกันบ้างนะครับมีรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการณ์ว่าวันนี้กรุงเทพมหานครยังคงมีฝนตกอยู่นะครับแต่ว่าเป็นการตกเบาสลับปานกลางครับและมวลฝนก้อนฝนก้อนนี้นะครับกำลังขยับไปทางฝั่งตะวันออกนะครับจันทบุรีระยองตราดซึ่งขณะนี้กำลังรับมือกับปริมาณฝนมหาศาลเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เริ่มขยับไปทางฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็ถือว่าหนักพอสมควรครับดังนั้นหลังจากวันนี้ถามว่าเราสบายใจได้หรือยังครับอาจจะยังนะครับอาจจะต้องรับมือกันต่อนะครับ
1: ค่ะมันมีคำเตือนหรือมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่เตือนไปทางแถบฝั่งกาญจนบุรีด้วยตรงนั้นเนี่ยมีปัญหาไหมคะ
0: ตอนนี้นะครับปัญหาก็คือว่าก่อนหน้านี้กาญจนบุรีฝนตกหนักหลายถ้าดูจากปริมาณฝนเนี่ยก็เกิน300มิลลิเมตรนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณฝนเนี่ยอยู่ประมาณนี้เลยนะครับและหลังจากนี้เนี่ยก็ยังคงต้องรับมือกับฝนที่มันตกลงมาเพิ่มด้วยดังนั้นความเสี่ยงของกาญจนบุรีก็คือน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าตอนนี้ดินทั้งที่อยู่บนภูเขาแล้วก็ลำน้ำที่อยู่ในพื้นที่ตอนนี้น้ำเต็มหมดแล้วดังนั้นฝนที่ตกลงมาเพิ่มเนี่ยพร้อมที่จะท่วมแล้วก็กลายเป็นน้ำป่าฉับพลันแน่ๆครับ
1: ขอบคุณคุณอัฟนันค่ะขอบคุณค่ะ
2: นั่นแหละค่ะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่คุณอัฟนันบอกไปว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะของเขตลาดกระบังอย่างน้อยๆค่ะคุณผู้ชมคะใช้เวลามากกว่า3วันแน่นอนค่ะวันนี้จึงอยากชวนคุยกับผู้ที่ประสบภัยโดยตรงอย่างศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและการจัดการน้ำวันนี้อาจารย์ประสบภัยพิบัติด้วยตัวเองจึงอยากจะมาชวนคุยค่ะว่ากรุงเทพมหานครติดขัดตรงไหนทำไมการระบายน้ำปีนี้ถึงเป็นแบบนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับนี่ผมอยู่ในเรือ ในหมู่บ้านของผมนะคิดไม่ถึงว่าต้องถึงจุดนี้จะได้ยินเสียงเรือเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะอาจารย์
3: คือตอนนี้บริเวณรอบบ้านซึ่งเคยเป็นสนามหญ้านะครับกลายเป็นทะเลไปแล้วครับเนี่ยก็กำลังเอาเรือไปช่วยเพื่อนบ้านที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งมีทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เด็กเล็กที่บ้านผมก็92คนนะครับ70กว่าไม่สบายคนหนึ่งแล้วก็มีลูก8ขวบกับ2ขวบแล้วเป็นผู้ประสบภัยขนาดแท้ครับแล้วตอนนี้น้ำมันขึ้นตลอดเวลาครับเพราะคลองประเวศมันไม่ลดแล้วมันเติมเข้ามานะครับทั้งจากตอนเหนือซึ่งมาจากทางมีนบุรีหนองจอกและตอนนี้มันเอาไม่อยู่จริงๆ
1: คือ
3: เราออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าเรารถสูงก็ออกไม่ได้มันต้องเป็นเรือเท่านั้นนะครับซึ่งมันมีข้อจำกัดมากที่หมู่บ้านมีเรืออยู่ลำเดียวตอนนี้เราได้จากพี่น้องนะครับทีมแชมป์จอมพลังนะครับมาช่วยนี่ก็หนักหนาครับนี่ผมอยู่บนเรือเลยครับกำลังจะไปช่วยเพื่อนบ้าน
1: อาจารย์ขาอยากถามอาจารย์ค่ะอาจารย์ขาอาจารย์อยู่ลาดกระบังน้ำท่วมครั้งนี้มันสะท้อนเรื่องของการจัดการน้ำของกทม.ยังไงบ้างคะเห็นอาจารย์บอกว่าคลองประเวศเนี่ยที่ผ่านมาอาจารย์ไม่เห็นการพร่องน้ำเลยใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับคือผมบอกจริงๆครับเหตุการณ์ที่เราพาเรามาถึงวิกฤตจุดนี้ก็คือความไม่ละเอียดกับความประมาทผมเนี่ยโอ้โหต้นไม้ล้มโอ้โหปลอดภัยครับต้นไม้เพื่อนบ้านตรงนี้ล้มใหญ่ล้ม
1: ปลอดภัยนะคะอาจารย์
3: ผมเทลงมาเลยครับก็อันดับแรกก็คือผมขับรถข้ามคลองประเวศไปส่งลูกเรียนหนังสือทุกวันในฤดูฝนเนี่ยควรจะพร่องน้ำแม้กรมอุตุเนี่ยนะครับมาเตือนวันที่1กันยาแล้วเขาไปพร่องด้านในแต่ด้านนอกเนี่ยเหนือประตูน้ำไม่พร่องเลยทั้งนี้คือจุดตายเพราะช่วงนี้ช่วงลาดกระบังมันไม่ได้รับน้ำฝนจากลาดกระบังอย่างเดียวนะมันรับมาจากมีนบุรีหนองจอกคลองสามวาแล้วคลองอื่นๆที่มาร่วมตรงนี้อีกดังนั้นพอพร่องไม่สุดเนี่ยเวลาฝนตกแค่วันที่20เนี่ยยังไม่ทันข้ามคืนน้ำท่วมแล้วครับพอถึงวันที่25เราจมหมดเลยครับอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าที่จริงแล้วเราควรจะทำเตรียมตัวได้ดีกว่านี้จริงๆครับ
1: ค่ะอาจารย์คะทางกทม.เขาบอกว่ายุทธศาสตร์การระบายน้ำของเขตลาดกระบังเนี่ยค่ะการระบายน้ำต้องพึ่งพาการไหลตามธรรมชาติผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงไอเรื่องการระบายน้ำเนี่ยอาจารย์มีข้อเสนอยังไงบ้างคะ
3: คือด้วยก็รู้อยู่แล้วนี่นาว่าจากลาดกระบังเนี่ยนะครับตรงประตูน้ำโรงพยาบาลลาดกระบังเนี่ยถัดมาปทุมกระทุ่มเนี่ยวัดกระทุ่มเสือเนี่ยนะฮะจากโรงพยาบาลลาดกระบังเนี่ยเป็นสถานีสูบน้ำยักษ์ใหญ่เนี่ยของกทม.และของประเทศไทยที่มี40ตัวเนี่ยซึ่งวันนี้ทำงานไม่กี่ตัวแล้วครับเพราะน้ำไปไม่ถึงมันห่างประมาณ20กิโล22กิโลนะครับตรงเนี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าการพร่องน้ำไม่ง่ายดังนั้นเนี่ยเขาควรจะใช้เวลาในการพร่องน้ำในฤดูฝนและช่วงวันที่21 22 23 24ซึ่งเป็นจังหวะเวลาทองเลยคือเป็นช่วงสำคัญที่สุดปรากฏว่าไปพร่องน้ำข้างในแต่ว่าข้างนอกไม่พร่องสุดท้ายแล้วเวลาฝนตกมาน้ำจากเขตอื่นไหลมามันสายเกินไปแล้วครับซึ่งตอนนี้ไม่มีชิ้นดีเลยซึ่งผมกำลังพูดอยู่เนี่ยผมอยู่ในทะเลเลยอยู่ในเรือเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเสียดายโอกาสซึ่งตรงนี้มันสายเกินไปแล้วและกว่าที่จะผันน้ำออกไปได้เพราะตอนนี้น้ำกระจายหมดพอมันใจกระหมดแล้วมันเคลื่อนตัวช้าเห็นภาพนะมันต้องอยู่ตรงนี้เป็นอาทิตย์อ่ะทั้งที่วันนั้นมันเป็นโอกาสทองมันจะทำให้ความเสียหายไม่ถึงขนาดนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์ใช้คำว่ามีโอกาสทองที่จะมีการเร่งพร่องน้ำแล้วแต่ว่ากทม.ไม่ทำอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นวิศวกรค่ะอาจารย์มองว่ากทม.ควรเร่งทำอย่างไรต่อจากนี้ในการที่จะเร่งระบายน้ำทั้งฝั่งคลองแสนแสบเองรวมไปถึงคลองประเวศณเวลานี้ค่ะอาจารย์
3: ณวินาทีนี้เนื่องมันสายไปแล้วน้ำมันกระจายตัวเป็นทะเลแล้วผลทางเดียวก็คือต้องระดมเครื่องสูบน้ำทุกทิศทุกทางในประเทศไทยมาสูบซื้อเวลานะครับพูดง่ายๆสูบจากบ้านเรือนประชาชนเนี่ยขึ้นซอยขึ้นถนนขึ้นคลองแสนแสบอันนี้ในวิกฤตของชาวบ้านคลองจันนะครับแถวนิด้าแถวรามอินทราจนมาถึงเสรีไทยหรือบางส่วนของลาดพร้าวเนี่ยที่ยังจมน้ำเนี่ยสูบขึ้นไปแน่นอนมันทะลักกลับเข้ามาแน่นอน แต่มันซื้อลมหายใจชาวบ้านที่กอประเวศเหมือนกันตอนนี้เราไม่รับการช่วยเหลือเลยชาวบ้านที่อยู่แถวนี้เราไม่มีเครื่องสูบน้ำเราไม่มีเรือไม่มีอะไรเลยดังนั้นตอนนี้เราต้องการเครื่องสูบน้ำนะครับสูบน้ำขึ้นคลองก่อนและมันทะลักแน่นอนแต่อย่างน้อยมันซื้อลมหายใจให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้ดีขึ้นนะครับและระหว่างนี้ก็อีกถังน้ำเนี่ยนะครับออกไปอยู่ที่พระโขนงซึ่งมันสายไปแล้วครับมันใช้เวลานานผมก็รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะตอนนี้มาถึงจุดที่มันก็พอทำได้ตรงนี้จริง
1: ๆค่ะอาจารย์คะภาพที่เกิดขึ้นน้ำท่วมครั้งนี้หลายคนถกเถียงกันว่าใช่มหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ใช้คำนี้ถ้าจะใช้คำนี้เทียบเคียงกับปี54อาจารย์มองว่าใช้ได้ไหมคะ
3: ผมไม่อยากจะบอกนะผมว่าเทวดาปราณีนะนี่แค่น้ำฝนนะลองเทวดาให้ตกเดือนหน้านะเราเจอทั้งน้ำเหนือมาแล้วก็น้ำทะเลหนุนนี่แค่น้ำฝนเนี่ยยังตายเลยเพราะงั้นแล้วเนี่ยมันยังมีวิกฤตมากกว่านี้นะเพราะงั้นอันนี้ผมว่ามันสุดแล้วนะแต่มันจะสุดอีกถ้าเกิดบังเอิญมันไปตกเดือนหน้านะและวันนี้ก็ไม่มีใครกล้าเลยว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามันไปตกเดือนหน้าแล้วการจัดการแบบนี้นะกรุงเทพไม่เหลือเลยครับเพราะมันไม่ใช่แค่รอบนอกอย่างเดียวมันจะเจอน้ำทะเลหนุนเนี่ยตั้งแต่ภาคเปียนเขตพระนครนะครับไล่ไปจนเขตดุสิตนะครับเขตสัมพันธวงศ์จนไปถึงบางซื่อจะไม่มีชิ้นดีเลย
1: ค่ะ
3: เพราะงั้นอันนี้ก็ถือว่าสาหัสแต่มันโอ้โหมันก็เรียกว่าถ้าเกิดมันตกไปอีกเดือนนึงนะผมไม่กล้าคิดนะถ้าเกิดหางจัดการแบบนี้ครับ
1: ค่ะอาจารย์
3: ไปอีกครับไปอีกครับไปอีกครับไปอีกครับไปอีกครับตรงนู้นฮะตรงนู้นนะ
1: กำลังนั่งเรือ
3: ชิดตรงนี้ไว้นะครับตรงชิดตรงนี้ไว้ระวังนะครับ
1: ค่ะอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ
3: ค
1: ่ะที่มาร่วมเป็นเสียงสะท้อนจากผู้ประสบภัยในเขตลาดกระบังนะคะแล้วก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การระบายน้ำด้วยขอบพระคุณอาจารย์ค่ะศาสตราจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในรอบนี้เช่นเดียวกันนะคะเมื่อสักครู่นี้ผู้ว่าชัชชาติก็ได้ร่วมประชุมกับศูนย์อำนวยการระบายน้ำก็อธิบายเรื่องของการระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ยอมรับว่ามันยากที่สุดเนื่องจากว่ามันมีความคดเคี้ยวประเมินกันว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ7วันทีเดียวนะคะถึงจะสามารถระบายน้ำออกจากชุมชนได้หมดเราติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมสำหรับเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรตอนนี้บางจุดที่เป็นถนนหนทางในกรุงเทพมหานครนั้นน้ำลดลงไปกลับมาสัญจรได้แล้วหลายจุดด้วยกันแต่ว่าหลายชุมชนก็ยังคงเดือดร้อนอย่างหนักจากน้ำท่วมนะคะอีกสักครู่หนึ่งชวนคุณผู้ชมติดตามรายการพิเศษของไทย PBS กันต่อนะคะจับตาสารรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งช่วงนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
1: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งนึงของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
4: ทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
5: ลูกบาศก้าวของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
6: พอแล้วรวยไม่ไหวแล้ว
7: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
4: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด

0: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
1: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
2: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเด
3: ิ
2: ม
3: เรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
4: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
5: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
6: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
5: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
7: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้ดังนี
0: ้พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
7: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อเชื่อคุณไหม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาพิเศษอีกหนึ่งรายการนะคะในช่วงที่เราก็ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำกันอยู่แต่ว่าสถานการณ์การเมืองคำวินิจฉัยของศาลในวันนี้ก็น่าติดตามทีเดียวนะคะจากศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของบัตรเลือกตั้งที่มีบาร์โค้ดอยู่ในนั้นแล้วก็อีกใบหนึ่งที่เป็น QR code แต่เหมือนหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นบาร์โค้ดนะคะคุณสวรักษ์
0: เพราะว่า QR code มันจะเป็นรหัสสากลที่ใช้โดยทั่วไปและเป็นรหัสของโรงพิมพ์เชื่อมโยงกับผู้ที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละพื้นที
1: ่
0: แต่ว่าถ้าไปดูที่บาร์โค้ดนั่นคือรหัสตัวเลขที่หมายถึงต้นขั้วของบัตรแล้วก็รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละลำดับในแต่ละพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ทีนี้คำฟ้องที่ฟ้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญเรียกว่าผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ที่ยื่นร้องมีด้วยกัน21คำร้องด้วยกันทวนกันนิดนึงค่ะ คุณจิรชาตาถ้าจะดูจากคำฟ้องแน่นอนว่าการลงคะแนนนั้นลับหรือไม่ลับและขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่ถ้าดูจากที่ฟ้องทั้งหมดมันมีหลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิ์ของแต่ละบุคคลในการไปลงคะแนนเลือกตั้งด้วยมาตรา4คุ้มครองสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา25คือขอบเขตของสิทธิ์และเสรีภาพของผู้ที่ออกไปใช้สิทธิ
1: ์
0: มาตรา32สิทธิในความเป็นส่วนตัวของผู้ที่ออกไปใช้สิทธิ
1: ์
0: มาตรา34เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมาตรา50คือหน้าที่ที่ไปเลือกตั้งมาตรา83คือวิธีการเลือกตั้งที่หมายถึงบัตรที่ไปใช้เลือกตั้งส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อมาตรา85คือการเลือกตั้งส.ส.ที่ระบุเอาไว้ว่าจะต้องลงโดยตรงและลับซะด้วยแล้วก็มาตรา95คือคุ้มครองคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและมาตรา224คืออำนาจของกกต.ในการจัดการเลือกตั้งนี่คือคำร้องทั้งหมดที่รวบรวมไปผ่านผู้ตรวจการแล้วยื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
1: ค่ะตรงหรือลับหรือไม่นี่แหละค่ะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะต้องมาดูในเรื่องนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปที่คำร้องกรณีบัตรเลือกตั้ง69ที่มีทั้งบาร์โค้ดแล้วก็ QR code นะคะอันนี้อาจจะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญด้วยหรือไม่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำร้องในมือ21คำร้องเลยนะคะก่อนที่จะต้องวินิจฉัยก่อนที่จะต้องลงมติเพื่อยื่นคำร้องที่ว่านี้ส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ขาดแต่ทีนี้มันอาจจะไม่จบแค่นี้
0: ค่ะมันมีคำร้องในลักษณะเดียวกันไปที่ศาลปกครองแล้วก็ไปที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบทั้งคำร้องที่เป็นของนักวิชาการนักกฎหมายแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงภาคประชาชนด้วยติดตามรายละเอียดกับรายงานคุณอัชราโพสีค่ะ
2: แม้การเลือกตั้งใหญ่วันที่8กุมภาพันธ์2569จะสิ้นสุดลงแต่ปมปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในบางเขตบางจังหวัดยังคงมีควันหลงให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ทั้งการจัดการเลือกตั้งและอำนาจหน้าที่ของกกต.
3: จำลองสถานการณ์

0: คล้ายจริง
1: ปมหลักกรณีบัตรเลือกตั้งปี2569มีบาร์โค้ดและ QR โค้ดอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้นถนนทุกสายเลือกยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินโดยยึดสิทธิ์ตามมาตรา46และมาตรา48วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญประกอบมาตรา213ของรัฐธรรมนูญปี2560กรณีบุคคลถูกละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดได้เหตุทำให้การลงคะแนนเลือกตั้งไม่รับจึงเป็นที่มาของคำร้องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญรวม21คำร้องหลักๆประกอบไปด้วยคำร้องของนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นนายธันกวินรัฐวัฒน์อังกูลนักธุรกิจและนักวิชาการอิสระนายศรีสุวรรณจันยานักเคลื่อนไหวหรือในฐานะผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินนายรณรงค์แก้วเพชรทนายความชื่อดังรวมไปถึงนักการเมืองอย่างนายชูศักดิ์สิรินินฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อดีตหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่และจากข้อสังเกตและข้อกล่าวหาเดียวกันมีรายงานถึงการยื่นคำร้องต่อศาลปกครองไปด้วยนั่นคือคำร้องของนายธนูรุ่งโรจน์เลืองฉายนักกฎหมายและทนายความและนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรวมถึงนายอัครวัฒน์พงธนาชลิตกุลสว.สำรองและที่เพิ่มเติมกรณีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดและ QR โค้ดแล้วคือข้อกล่าวหาที่พุ่งตรงไปยังกกต.เหตุปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือไม่จึงมีคำร้องที่ถูกยื่นไปยังศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรวมอยู่ด้วยทั้งคำร้องของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและยังมีส.ส.พรรคประชาชนอีกหลายคนยื่นคำร้องเอาไว้สอดคล้องกับเครือข่ายภาคประชาสังคมและนักวิชาการแต่จากเงื่อนไขของข้อบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญมาตรา211กำหนดไว้แล้วว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันทุกองค์กรซึ่งอาจหมายความรวมไปถึงคำวินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้ง2569จะผูกพันถึงคำร้องคำฟ้องที่เกี่ยวเนื่องด้วย
2: ช่วงเวลานี้ศาลเริ่มนั่งอ่านคำวินิจฉัยกันแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปพูดคุยเพิ่มเติมกันกับทางอาจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นอาจารย์วิทยาลัยพัฒนามหานครวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกันก่อนค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณจิรชาตาคุณสาวรักษ์ท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
2: ค่ะอาจารย์การวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยหลายคนก็จับตาเหมือนกันว่าคำวินิจฉัยที่ออกมาอาจจะติดปีกให้กับพรรคภูมิใจไทยกับรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเลยหรือไม่แต่ว่ามันจะง่ายขนาดนั้นไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าดูจากเรื่องกรณีทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
3: จากที่ได้เห็นกระบวนการของการไต่สวนและสืบพยานของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเราจะสังเกตว่ามีอยู่5ปากเนี่ยจะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่อยู่ในสำนักงานกกต.หรือว่าทางเจ้าของโรงพิมพ์ผู้จัดการโรงพิมพ์เนี่ยหรือแม้แต่ว่าการที่ศาลได้ส่งตัวแทนไปเดินสืบพยานนะครับว่ากระบวนการจัดเก็บบัตรเป็นอย่างไรเรียบร้อยไม่เรียบร้อยเนี่ยทำให้ผมเห็นอย่างหนึ่งนะว่าการพิจารณาของศาลในวันนี้อาจจะมีแนวโน้มเวลาวินิจฉัยอาจจะไม่ได้วินิจฉัยเฉพาะคำว่าความลับตามนิยามอย่างเดียวน
2: ะ
3: มันเป็นคอนเซปต์แนวความคิดอ่ะแต่น่าจะเป็นคอนเซปต์บวกโปรเซสอ่ะคือแนวความคิดบวกกระบวนการถึงจะทำให้รู้ว่ามันลับหรือไม่ลับเพราะเห็นวิธีการเดินสืบพยานเนี่ยดูแล้วศาลท่านไปดูกระบวนการนะว่ายังเป็นความลับหรือไม่นะครับถ้าออกมาในรูปนี้ผมก็คิดว่าแนวโน้มก็น่าจะคล้ายๆกับที่ทางคุณจิรชาตาได้แซวๆว่าเป็นการติดปีกให้กับรัฐบาลหรือไม่นะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยก็น่าจะผ่านฉลุยอะครับแต่ว่าสไตล์ของศาลยุคหลังๆครับที่ผมสังเกตคำวินิจฉัยของศาลธรรมนูญมาตลอด 2-3 ปีนะเขาจะไม่ได้ให้ผ่าน 100% นะแต่ว่าเขาจะต้องมีเงื่อนไขบวกเสมอเช่นสมมุตินะครับว่ากรณีนี้เมื่อดูแล้วจากนิยามคําว่าความลับมันจะครอบคลุมกับคําว่ากระบวนการและดูกระบวนการแล้วจะยังสายชั้นความลับได้แล้วแม้แต่หลังจากวันที่8กุมภาพันธ์ที่มีการเลือกตั้งก็ไม่ได้มีเกิดกรณีอื่นที่มีความลับเปิดเผยในการลงคะแนนให้เป็นที่ประจักษ์อะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังถือว่ายังอยู่ในกระบวนการความลับเพราะนั้นสิ่งที่กกต.จัดการเลือกตั้งโดยใช้บัตรบาร์โค้ดนะก็ยังถือว่าในรอบนั้นยังใช้ได้อยู่แต่เนื่องจากว่าเพื่อเ

0: ป้องกันความเสียหายให้มีเงื่อนไขว่าหลังจากนี้ให้ใช้วิธีเป็น QR code เหมือนเดิมแทนไม่ต้องใช้บาร์โค้ดผมว่าน่าจะออกมาในรูปแบบว่าตัดสินให้ผ่านแต่มีเงื่อนไขให้ไปปฏิบัติต่อประมาณนี้ครับ
1: งั้นแสดงว่าอาจารย์กำลังมองเหมือนที่หลายๆคนกำลังมองอยู่ด้วยนั่นก็คือไม่ได้ยกคำร้องแต่ชี้ว่าขัดที่จะไม่กระทบกับผลการเลือกตั้งแต่ขัดแล้วเนี่ยจะมีคำแนะนำเพิ่มเติมมาว่าอนาคตจะต้องทำแบบไหนอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเสียงเรียกร้องว่าลงคะแนนไม่รับ
0: ใช่ครับเพราะว่าไอ้การยกคำร้องเนี่ยมันจะต้องมีเหตุที่มันรู้สึกว่ามัน 100% น่ะว่าไม่มีข้อสงสัยเลยนะแต่เผอิญเหตุการณ์เรื่องบาร์โค้ดอะครับหลังจากไม่ว่าจะปรากฏทางโซเชียลที่เราเห็นหรือมีกลุ่มหนึ่งไปทดลองให้เห็นเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัวกระบวนการการรักษาชั้นความลับหีบบัตรหรือเก็บบัตรมันไม่เรียบร้อยมันก็สามารถเอามาเช็คได้ว่าสิ่งที่ไปสแกนถ่ายรูปบาร์โค้ดเนี่ยกับตัวของบุคคลจะลงคะแนนมันเป็นใครไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีเหตุให้คนสงสัยได้บ้างจึงไม่น่าจะถึงขนาดยกคำร้องครับน่าจะออกมาเป็นการวินิจฉัยมากกว่าครับ
2: ค่ะแต่ว่าถ้าไม่ยกคำร้องออกมาในลักษณะของวินิจฉัยแล้วมันจะมีผลอย่างไรต่อไปไหมอาจารย์อย่างเช่นจะมีผลต่อคนที่พยายามจะไปเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของบาร์โค้ดคนที่ตั้งข้อสังเกตด้วยหรือไม่อันนี้ค่ะมันจะมีการดำเนินการอะไรต่อไปด้วยหรือไม่คะ
0: คือผมว่าสองกรณีนะคือคำวินิจฉัยศาลธรรมนูญเนี่ยซึ่งเป็นศาลในเรื่องของการตัดสินเรื่องของการปกครองสูงสุดเนาะมันก็จะต้องเป็นที่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะเอาผลพวงของเรื่องของที่ศาลตัดสินเนี่ยไปใช้ในการฟ้องในศาลอื่นหรือยื่นในองค์กรอิสระอื่นเนี่ยผมว่ามันจะเป็นหมันไปนะในเรื่องนี้ประการที่2เนี่ยคือว่าเมื่อศาลตัดสินแล้วใช่ไหมครับมันจะไปสวิงกลับไหมเช่นตัวของกกต.ซึ่งเป็นฐานะจำเลยท่านจะไปฟ้องร้องว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีหรืออะไรต่อบุคคลที่มาใส่ร้ายป้ายสีท่านผมว่าคิดว่าก็ไม่ควรใช้นะใช้คำว่าไม่ควรใช้แล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่าศาลธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่ศาลคดีอาญาไงเพราะมันไม่ได้ใช้แค่ว่าผิดข้อมันจะธรรมนูญหรือไม่ถ้าไม่เป็นไปแล้วก็พอศาลสมมุติเกิดมีแนวปฏิบัติให้กกต.ไปใช้ในอนาคตกกต.แค่เอาแนวปฏิบัตินั้นเนี่ยไปปรับปรุงไม่ควรที่จะต้องไปฟ้องหมิ่นประมาทหรืออะไรต่อนะครับผมคิดว่ามันควรจะจบจากชั้นศาลธรรมนูญนี่แหละครับ
2: ค่ะถ้างั้น ก็แสดงว่าอะไรที่จบที่ศาลรัฐธรรมนูญมันนี้ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามสิ่งที่อาจารย์ได้วินิจฉัยไว้เนี่ยกระบวนการทางการเมืองทั้งหมดมันก็น่าจะราบรื่นเพียงแต่ว่าเหลือแค่เรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้ปัญหามันค่อนข้างจะรุมเร้ามาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
0: ใช่ฮะถ้าโดยตัวกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็น่าจะไปต่อได้นะแต่ว่าที่เหลือคือการเป็นกระบวนการปกติเช่นตรวจสอบรัฐบาลมีปัญหาไม่วางใจก็เป็นกระบวนการสภาละแต่ว่าในเรื่องของความเชื่อมั่นที่จะมีต่อกกต.เนี่ยเพราะกกต.โดนศึกหนักมาเยอะไงเมื่อตอนกลางเดือนที่ผ่านมาอันตัดสินไปเรื่องนึงนะวันที่14นะเราจะไม่พูดซ้ำความแล้วก็มาวันนี้ก็มาอีกเรื่องนึงเนี่ยก็แสดงว่าภายในระยะเวลาเพียงไม่ถึง30วันหรือว่าแค่ประมาณ2สัปดาห์เองกกต.ดูเหมือนว่าถูกทดสอบความเชื่อมั่นอยู่2รอบเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.ก็ต้องไปแก้ไขให้ได้ว่าถ้าศาลตัดสินไปอย่างเงี้ยแม้จะเป็นคุณนะแม้จะเป็นคุณต่อกกต.แต่กกต.ก็จะตีปีกไม่ได้จะต้องไปทำหน้าที่ในการทำให้เกิดว่าประชาชนจะเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเช่นรับคำพิพากษาของศาลขอนำไปปรับปรุงนั่นนี่แล้วแสดงให้เห็นแถลงออกมาเลยภายใน7วันว่าจะแก้ไขอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากกต.ก็ต้องเล่นให้เป็นนะหลังจากนี้กับกระแส
2: อาจารย์เสียดายเวลาค่อนข้างจำกัดเนื่องจากว่าตอนนี้ศาลก็ได้นั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยกันแล้วนะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์โอกาสหน้าเดี๋ยวมาคุยกันยาวๆอีกทีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามการอ่านคำวินิจฉัยที่ศาลรัฐธรรมนูญกันค่ะ
3: นันเจริญกิจเบิกความว่าการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งผู้ถูกร้องไม่มีข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีเพียงจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและใช้จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งรหัส QR code การใช้กล้องสแกนเห็นข้อมูลในแต่ละต้องนำข้อมูลไปถอดรหัสเมื่อสแกนรหัสแท่งบาร์โค้ดแล้วปรากฏหมายเลขบัตรมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งและเข้าเล่มบัตรเมื่อสแกนรหัส QR code ปรากฏหมายเลขและตัวอักษรซึ่งต้องถอดรหัสอีกครั้งเมื่อถอดรหัสแล้วจะปรากฏข้อมูลหมายเลขเล่มเมื่อฉีกบัตรเลือกตั้งออกจากต้นขั้วแล้วจะมีการเก็บรักษาตามขั้นตอนกฎหมาย

บริษัทใช้รหัส QR Code ควบคุมการผลิตบัตรเลือกตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่าการสแกนรหัส QR Code และรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งเมื่อสแกนด้วยอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วจะแสดงผลข้อมูลได้ทันทีซึ่งข้อมูลที่ปรากฏจะอยู่ในรูปแบบข้อมูลแตกต่างกันตามที่ถูกบันทึกไว้ในบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทดังนี้บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเมื่อสแกนรหัส QR Code ด้านบนของต้นขั้วกับด้านล่างของบัตรเลือกตั้งแล้วผลลัพธ์แตกต่างกันกล่าวคือรหัส QR Code ด้านบนของต้นขั้วเมื่อสแกนแล้วปรากฏตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเลขอาราบิกและเครื่องหมายจุดตัวอย่างเช่น B277801I ซึ่งตรงกับหมายเลขเล่มยกเว้นเครื่องหมายจุดและตัวอักษร I รหัส QR Code ด้านล่างของบัตรเลือกตั้งเมื่อสแกนแล้วปรากฏตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอาราบิกตัวอย่างเช่น BQ83G ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสต้องนำไปถอดรหัสอีกชั้นหนึ่งเสียก่อนและรหัสที่ถอดออกมาเป็นหมายเลขเล่มดังนั้นการสแกนรหัส QR Code ด้านล่างของบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตจะปรากฏหมายเลขเล่มหรือรหัสที่ถอดแล้วได้หมายเลขเล่มในรูปแบบ1สัญลักษณ์ต่อ20ใบบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเมื่อสแกนรหัส QR Code ด้านบนของบัตรเลือกตั้งและรหัสแท่งบาร์โค้ดด้านล่างของบัตรเลือกตั้งแล้วได้ผลลัพธ์แตกต่างกันกล่าวคือรหัส QR Code ด้านบนของบัตรเลือกตั้งเมื่อสแกนแล้วปรากฏตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่น SWVFOTRT ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสต้องนำไปถอดรหัสอีกชั้นหนึ่งเสียก่อนและรหัสที่ถอดออกมาเป็นหมายเลขเล่มและรหัสแท่งบาร์โค้ดด้านล่างของบัตรเลือกตั้งเมื่อสแกนแล้วปรากฏตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขอาราบิกตัวอย่างเช่น A555888661ซึ่งตรงกับหมายเลขบัตรบนต้นขั้วดังนั้นการสแกนรหัส QR Code ด้านบนของบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อจะปรากฏรหัสที่ถอดแล้วได้หมายเลขเล่มในรูปแบบ1สัญลักษณ์ต่อ20ใบส่วนการสแกนรหัสแท่งบาร์โค้ดด้านล่างของบัตรเลือกตั้งปรากฏหมายเลขบัตรในรูปแบบ1สัญลักษณ์ต่อ1ใบเมื่อการสแกนรหัส QR Code และรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งดังกล่าวนำมาพิจารณาเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสืบค้นกับสืบทราบตลอดจนสามารถตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนแล้วเห็นว่าการสืบย้อนหรือเชื่อมโยงข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนและการตรวจสอบด้วยตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากรหัส QR Code จะสามารถกระทำได้ต้องพิจารณาข้อมูลจากบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันดังกล่าวกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกพน.จะจดบันทึกลำดับที่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไว้ที่ต้นขั้วและให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงในมือชื่อไว้ที่ต้นขั้วกปน.มอบบัตรเลือกตั้งซึ่งฉีกมาจากต้นขั้วให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งใช้บัตรดังกล่าวลงคะแนนเมื่อสแกนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนปรากฏว่าสามารถแสดงผลเป็นรหัสหมายเลขเฉพาะทำให้สามารถแสดงค่าหมายเลขตรงกับต้นขั้วที่มีรายมือชื่อของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเมื่อพิจารณาบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทแล้วมีความเห็นว่าบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งกำหนดชุดข้อมูลในรหัส QR Code เป็นหมายเลขเล่มประกอบกับรหัส QR Code มีการกำหนดชุดข้อมูลการเข้ารหัสผ่านไว้และเมื่อถอดรหัสแล้วปรากฏหมายเลขเล่มที่ปรากฏบนต้นขั้วเมื่อจับคู่กับลำดับที่ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งพบรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวน20รายทั้งนี้กรณีรหัส QR Code สามารถระบุตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นการเฉพาะรายเกิดขึ้นได้เฉพาะกรณีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง20รายได้รับเบิดบัตรเลือกตั้งเล่มเดียวกันและลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซึ่งมีความเป็นไปได้น้อยมากดังนั้นบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบัตรเลือกตั้งกับต้นขั้วได้โดยตรงความสามารถในการบ่งชี้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะรายมีความเป็นไปได้น้อยมากจึงฟังได้ว่ารหัส QR Code เป็นกรณีที่ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรณีปกติเป็นการยากที่จะบ่งชี้ตัวผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและผลการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเจาะจงดังนั้นรหัส QR Code ที่ปรากฏบนบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งไม่สามารถเชื่อมโยงสืบค้นกับสืบทราบตลอดจนสามารถตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนได้

0: ส่วนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อปรากฏทั้งรหัส QR code และรหัสบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งการสแกนรหัส QR code ด้านบนของบัตรเลือกตั้งเป็นชุดข้อมูลที่ถูกคลรหัสไว้และต้องนำไปถอดรหัสอีกชั้นหนึ่งเสียก่อนและได้ข้อมูลมาเป็นหมายเลขเล่มการสแกนรหัสแท่งบาร์โค้ดด้านล่างของบัตรเลือกตั้งปรากฏข้อมูลตรงกับหมายเลขบัตรบนต้นขั้วโดยตรงเป็นข้อมูลที่ไม่มีการเข้ารหัสและไม่ต้องมีการถอดรหัสจึงเป็นข้อมูลที่สามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นหมายเลขบัตรจากต้นขั้วใดซึ่งต้นขั้วปรากฏลำดับที่และลายมือชื่อของผู้มีมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นเดียวกันกับที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้นจึงฟังได้ว่าบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบัตรเลือกตั้งกับต้นขั้วได้ผ่านการสแกนรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโดยตรงและหากเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งย่อมสามารถตรวจสอบตัวตนผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนนเป็นการเฉพาะตัวได้
1: สำหรับข้อพิจารณาว่าการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่ปรากฏรหัสแท่งบาร์โค้ดต้นกั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของผู้ถูกร้องสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ข้อเท็จจริงที่ได้จากการไต่สวนปรากฏว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงจากผลคะแนนการเลือกตั้งของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปสู่การระบุตัวตนของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยบัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้วต้นขั้วที่ใช้แล้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งดังนั้นการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งต้นขั้วและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเริ่มต้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 17:00 นโดยแบ่งเป็น3ช่วงเวลาและมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้ช่วงเวลาที่1ณหน่วยเลือกตั้งกปน.จำนวน9คนต่อ1หน่วยเลือกตั้งเว้นแต่หน่วยเลือกตั้งนั้นมีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกิน800คนให้เพิ่มกปน.1คนต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง100คนกปน.9คนประกอบด้วยประธาน1คนและกรรมการ8คนประธานมาจากข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยหรือบุคคลที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดเป็นหลักก่อนกรรมการมาจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งมิได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของผู้สมัครตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ข้อ25วรรค1วงเล็บ1คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติขั้นตอนการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วจัดเก็บต้นขั้วและบัตรเลือกตั้งที่เหลือไว้ในถุงพลาสติกใสและรัดด้วยหนังยางนับคะแนนบัตรเลือกตั้งที่ใช้แล้วทั้ง2ประเภทแยกบัตรดีบัตรเสียและบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนของบัตรแต่ละประเภทจัดเก็บบัตรดีบัตรเสียและบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนนใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสอย่างละถุงรวม3ถุงและรัดด้วยหนังยางถุงชั้นในนำถุงชั้นในทั้ง3ถุงใส่ไว้ในถุงพลาสติกใสอีกใบหนึ่งและรัดด้วยสายรัดเคเบิลไทยถุงชั้นนอกนำถุงชั้นนอกใส่ไว้ในหีบบัตรแต่ละประเภทปิดด้วยเทปใสรัดด้วยสายรัดเคเบิลไทยปิดข้างกล่องด้วยเอกสารแบบบัญชีข้อมูลบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรเลือกตั้งที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้งส.ส.5/19ระบุหน่วยเลือกตั้งเพื่อนำส่งอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเพื่อยุบรวมหีบบัตรตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2566ข้อ168

0: ข้อ179ถึง181ช่วงเวลาที่2ณเขตเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งมีจำนวน3คนประกอบด้วยประธาน1คนและกรรมการ2คนมาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจและหน้าที่แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำเขตเลือกตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางคณะกรรมการนับคะแนนบัตรเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปในที่เลือกตั้งที่เลือกตั้งกลางที่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งและที่รวมผลคะแนนอุปกรณ์การเลือกตั้งที่ส่งมายังเขตเลือกตั้งประกอบด้วยหีบบัตรได้แก่หีบบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและหีบบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อถุงใส่ต้นขั้วและบัตรเลือก
1: ผู้ชมช่วงนี้หมดเวลาของรายการพิเศษช่วงของเราแล้วนะคะแต่ว่าการอ่านคำวินิจฉัยเดี๋ยวสามารถติดตามต่อได้ในสถานีประชาชนเราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วค่ะสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะเราเจอกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะฝนจะตกแดดจะออกน้ำจะท่วมเราก็นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่บ่าย 2:05 นาทีแต่วันนี้เรามา 2:30 นะคะกับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: แล้วเราก็จะอยู่ยาวๆ ยาวไปจนกระทั่งถึง 4:30 ทีเดียวนะคะ
1: ต่อออนไลน์ด้วยนะคะผ่านทางน่าจะออนแอร์จะถึงเวลาแค่ 3:30 เท่านั้นแต่ว่าเนื้อหาวันนี้เข้มข้นเพราะนี่คือรายการพิเศษนะคะรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมเราจะสแกนทุกภาคเลยนะคะที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ณเวลานี้คุณผู้ชมเองนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ต้องการขอความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนหรือต้องการขอข้อมูลว่าพิกัดกรุงเทพตรงไหนถนนผ่านได้ผ่านไม่ได้หรือว่าน้ำยังท่วมสูงอยู่หรือไม่สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกับเราเข้ามาได้ผ่านช่องทางการร้องเรียนค่ะของศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS นะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ027902111หรือคุณเองสามารถแอดไลน์เข้ามาได้แอดไซร้องทุกไทย PBS ค่ะขึ้นหน้าจอให้แล้วค่ะช่องทางติดต่อง่ายมากค่ะอาจารย
0: ์ค่ะยังไงก็ตามคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนั่งเฝ้าอยู่ทาง YouTube นะคะเดี๋ยวต้องการยอดเยอะๆค่ะน้องแป้งเขาดูทาง TikTok เราดูได้กันนะคะใน Facebook ด้วย
1: Facebook ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าหากใครร้องเรียนรบกวนส่งข้อความผ่านทางช่องทาง LINE หรือว่าโทรศัพท์เข้ามานะคะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากณเวลานี้ค่ะเกิดเหตุอุทกภัยหลายพื้นที่ Thai PBS ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเป็นสะพานบุญรับบริจาคสิ่งของต่างๆณเวลานี้เริ่มเปิดวันนี้เป็นวันแรกเลยนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่รับชมอยู่บ้านตัวเองไม่น้ำท่วมแต่ต้องการส่งสิ่งของนะคะไปถึงผู้อื่นที่น้ำท่วมส่งของมาได้เลยที่ไทย PBS ช่องทางขึ้นให้หน้าจอแล้วณเวลานี้หลายพื้นที่วิกฤตนะคะข้าวสารอาหารแห้งไม่มีน้ำดื่มสะอาดไม่มีรวมถึงผ้าอ้อมเด็กเองด้วยนะคะใครอยู่ในต่างจังหวัดเห็นกรุงเทพมหานครโอ้โหตามแฟลตต่างๆต้องการของมากมายส่งตรงมาหาเราได้เลยนะคะนำสิ่งของต่างๆใส่รถบรรทุกเลยแล้วมาบริจาคได้ที่หน้าอาคาร A ของไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครค่ะหรือคุณเองนะคะสามารถร่วมบริจาคเป็นตัวเงินได้เช่นเดียวกันทีมงานของเราจะมีการพิจารณาสิ่งของที่จำเป็นและนำเงินที่คุณผู้ชมบริจาคไปซื้อสิ่งของเหล่านั้นส่งตรงถึงผู้ประสบภัยนะคะของธนาคารกรุงไทยค่ะเลขบัญชีขึ้นให้หน้าจอ0710156235ค่ะ
0: เมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งจะแบบนะ
1: เพิ่งรับ
0: ขอบริจาคให้ไปพี่น้องจังหวัดน่านไม่เคยคิดเลยวันนี้นะคะเราก็คงต้องขอความกรุณาค่ะช่วยกันค่ะชาวกรุงเทพในบางส่วนสาหัสจริงๆสำหรับคราวนี้นะ
1: รวมถึงสิ่งของตรงนี้นะคะไม่ได้ส่งเป็นเพียงแค่กรุงเทพมหานครอย่างเดียวณเวลานี้ภาคตะวันออกได้รับผลกระทบเยอะปราจีนบุรีระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทรายังคงวิกฤตอยู่น้ำยังอยู่ในระดับที่สูงบางจุดมีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะคะรวมถึงตอนนี้ฝนเองไปตกหนักอยู่ที่กาญจนบุรีมีรายงานเข้ามาล่าสุดด้วยนะคะว่ากำลังเร่งอพยพคนออกจากพื้นที่บางจุดด้วยนะคะสิ่งของเหล่านี้จะส่งตรงไปหากคุณผู้ชมร่วมกันบริจาคเข้ามาที่ไทย PBS ค่ะ
0: เอาล่ะวันนี้เราก็คงต้องอัปเดตสถานการณ์กันนะคะคุณผู้ชมคะเรียนอยากเรียนคุณผู้ชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ต้องเปลี่ยนช่องอยู่ที่ไทย PBS นะคะคุณผู้ชมจะได้รับการอัปเดตทุกสถานการณ์ทั้งประเทศค่ะ
1: อาจารย์อัปเดตก่อนเดินทางมาไปยังไงบ้างคะ
0: วันนี้เหรอคะก็เห็นน้ำอยู่2ข้างเดนนึกว่าเดนจะมาไม่ได้ตอนแรกคิดว่าเดนจะลงทางด่วนเสร็จแล้วก็จะรอให้เขาบอกเขาจะมีรถไทย PBS ไปรับกลัวจะเป็นรถแบบรถอีแตนหรืออะไรแบบนั้น
1: แต่ก็ไม่พอดีนะเวลานี้นะคะ
0: แห้งแล้วนะ
1: หน้าสโมสรตำรวจหน้าไทย PBS ย้ำตอนนี้นะคะช่วงเวลา 14:35 น้ำแห้งแล้วสามารถสัญจรได้นะคะทั้งขาเข้าและขาออกใครที่ต้องเดินทางมาบริเวณนี้เดินทางได้เลยนะคะ
0: แล้วน้องแป้งล่ะมอเตอร์ไซค์ที่ล้มลงไปได้ข่าวว่าแฮนด์เฮิร์นหักหมดเธอยังขี่มาได้หรอ
1: หลังสโมสรตำรวจยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะ
0: ส่ว
1: น
0: ต้องระวัง
1: ต่างจังหวัดค่ะถ้าหากใครใช้ทางด่วนมอเตอร์เวย์ตอนนี้นะคะรถวิ่งฉิวเลยค่ะอาจารย์ขาสามารถมาลงได้เลยนะคะตามจุดต่างๆค่ะ
0: ค่ะแขกรับเชิญของเธอค่ะอัปเดต
1: กว่ามือของดิฉันนะคะวันนี้ชวนมาอัปเดตเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยรวมถึงว่าจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักหลังจากนี้หรือเปล่านะคะขอต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์ดร.สีตางพิไลล่าค่ะภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.เกษตรศาสตร์ค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ทางฝั่งของเด่นนะคะคุณผู้ชมคะเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสด้านงานเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและภัยพิบัติไทย PBS ค่ะคุณนิตยากีรติเสริมสินค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่ปุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่ปุ๋ยเกาะติดรายงานน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกวันทุกหน้าจอเปิดเจอพี่ปุ๋ยกับข้อมูลที่แม่นยำค่ะ
0: ใช่ต่อให้ฝนจะตกขนาดไหนน้ำท่วมขนาดไหนทรงผมไม่เสียเลยนะคะสวยตลอดสู้ตายค่ะยังไงพอมาหน้าจอนะเราจะทำงานกันหามรุ่งหามค่ำกันแค่ไหนเราสดใสสำหรับคุณผู้ชมเสมอ
1: ถึงแม้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมถามเข้ามาณเวลานี้คุณผู้ชมขาใครที่อยู่ตรงจุดไหนต้องการส่งคำถามถามมาเลยณเวลานี้นะคะดิฉันกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะหยิบยกขึ้นมาถามนักวิชาการและก็พี่ปุ๋ยด้วยนะคะคุณผู้ชมถามมาว่าช่วยอัปเดตหน่อยครับตอนนี้เส้นทางตรงไหนของกรุงเทพมหานครที่ไปได้และไปไม่ได้ค่ะ
2: ค่ะตอนนี้นะคะตอนนี้แนวโน้มของสถานการณ์ที่บอกว่าไปได้มีทั้งช่วงที่มันวิกฤตอยู่นะคะอย่างน้อยๆวิภาวดีแห้งแล้วนะคะแล้วก็สงประภานะคะใครอยู่แถวดอนเมืองก็แห้งแล้วนะคะรวมถึงถนนเทพารักษ์นะคะแล้วก็รามคำแหงแถว129/4จุดนั้นที่เคยท่วมก็แห้งแล้วนะคะขณะเดียวกันถนนศรีนครินทร์ที่บอกว่าโอ้โหน้ำหนักหน่อยตอนนี้ก็คลี่คลายลงแล้วแต่จุดที่ยังวิกฤตยังมีอยู่นะคะจุดวิกฤตก็คืออย่างเช่นแถวๆถนนหน้าเดอะมอลล์บางกะปิยังมีน้ำขังอยู่นะคะราคาบางจุดนี่มันเป็นแอ่งต่ำรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะคะขณะเดียวกันแถวถนนพระราม9บางจุดนะคะที่ใกล้ๆกับเขตบางกะปิรามคำแหงจุดนั้นนะคะแล้วก็โซนมีนบุรียังมีน้ำท่วมขังและโซนลาดกระบังยังคงวิกฤตในบางจุดนะคะเนื่องจากว่าแนวโน้มของสถานการณ์ตอนนี้มันยังมีจุดที่เป็นน้ำขึ้นน้ำลงการระบายของน้ำเนี่ยมันต้องอาศัยการระบายผ่านคลองนะคะดังนั้นน้ำในถนนยังไม่แห้งคลองมันก็ยังปิ่มอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตามในช่วงเวลาต่อจากนี้เนี่ยนะคะน้ำมันค่อยๆลงในบางจุดค่ะ
1: พี่ปุ๋ยคะแต่จากประสบการณ์ที่พี่ปุ๋ยรายงานมาตั้งแต่ปี54ปี56จนถึงปี69ไม่รู้สึกว่าปีนี้น้ำมันลงช้าเป็นอย่างนั้นจริงไหมคะ
0: เธอกำลังจะว่าไข่มิลอกท่อเหรอเปล่าใช่ไหม
1: มันลงช้า
0: อ๋อเหรอยังไงคะ
2: อาจารย์คะท่านผู้ว่าชัดชาติท่านลอกท่อนะคะแต่ว่าการลอกท่อในที่นี้ลอกท่อตามงบประมาณนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีงบประมาณแต่ลอกไปแล้ว 60-70% อย่างน้อยๆลอกเป็นกิโลได้นะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าถ้าเทียบปี2554กับปีนี้หลายคนบอกว่าเป็นมหาอุทกภัยใช่ไหมคะดิฉันจะบอกว่ามันไม่ใช่มหาอุทกภัยความสูญเสียมันคืออยู่ในขอบเขตของกรุงเทพมหานครแต่ว่าจังหวัดอื่นๆก็ค่อยๆตกนะคะแต่ถ้าเทียบ54อาจจะไม่ใช่เพราะว่าความสูญเสียปี2554มันก็คือเรื่องของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะตัวเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจมันเสียหายเป็นน้ำท่วมประเทศแต่รอบนี้ก็คือเหมือนคนกรุงเนี่ยได้รับผลกระทบเยอะ เสียงดังหน่อยนะคะแต่ว่าปัจจัยเดี๋ยวต้องถามอาจารย์สิตางอีกทีว่ามันไม่ใช่มหาอุทกภัยใหญ่แต่มันใหญ่ตรงไหนเดี๋ยวต้องตามกัน
0: แหมพูดเหมือนเอาใจนะวันนี้ดูเปลี่ยนไปไหมคะดูซอฟอะค่ะแต่ในความเป็นจริงนะคะชาวบ้านรายเล็กรายน้อยเขาเดือดร้อนกันพี่ปุ๋ยรู้ไหมฉันขับรถมาตรงถนนวิภาวดีมันจะมีรถจอดตายอยู่นะคะยังอยากจะทราบนะคะว่ารถ

0: เสาร์นี้จะมีการเคลื่อนไหมเพี้ยนคิดว่าพอน้ำท่วมเครื่องดับใช่ไหมคะคนขับรถก็คงจะทิ้งรถแล้วก็ไปเลยนี่ยังไม่รู้ใครจะมาเก็บเนี่ยบริษัทใดทราบไหมคะรถตัวเองยังไม่เข้าบริษัทแล้วจอดอยู่แถวเนี่ยเช็คด้วยมันเกะกะจราจรนะแล้วกลางคืนอ่ะขับไปขับมาปุ้งมันจะทำยังไงอ
1: าจารย์มันยังไม่มีเงินขนย้ายทำยังไงล่ะตอนนี้บ้านนักก็น้ำท่วมอยู่นะคะ
0: อาคารงั้นแต่เด่นก็ไม่เห็นมีตำรวจเลยนะคะ
1: มี
0: ตำรวจน้อยเป็นไหมเที่ยวนี้
2: ตอนเช้ามืดเขาจะขับรถออกมาเก็บพวกป้ายทะเบียนรถนะคะบริเวณที่น้ำท่วมขังปุ๊บตำรวจจะเก็บไปย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันใครขับรถไปถึงบ้านเอาป้ายทะเบียนข้างหน้าข้างหลังหายไปดูสน.สภ.ที่คุณขับรถผ่านเขาเก็บไปไว้ให้ที่นั่นแล้วไปขอรับคืนได
0: ้
2: หน้าไทยพีบีเอสเมื่อช่วงเช้ามืดก็มีอยู่คุณผู้ชมท่านไหนที่ขับรถผ่านหน้าไทยพีบีเอสเฉพาะหน้าไทยพีบีเอสนะคะป้ายทะเบียนหลุดลองวกกลับเข้ามามีเจ้าหน้าที่จิตอาสาของเราเก็บเอาไว้ให้เป็น10ได้เลยค่ะ
0: อ๋อเหรอคะโอ้แต่ถ้าป้ายแพงๆแบบตองๆอะไรแบบที่คงไม่ปล่อยให้หลุด
1: นะรถอานหรือเปล่าคะ
0: รถเดียนไม่ค่ะเดียนธรรมดามากค่ะ ค่ะกลับมาเรื่องเราที่สมัครอาจารย์คะอยากฟังอาจารย์นะคะอัปเดตสถานการณ์หน่อยเพราะอาจารย์เกาะติดตลอดประชุมหูเสียบอาจารย์อัปเดตที่สุดในโต๊ะนี้เลยนะคะเดียนรบกวนค่ะ
3: ค่ะตอนนี้จริงๆกรุงเทพไม่มีฝนตกหมายถึงว่าอาจจะยังมีบ้างนะคะพอให้ตกใจแต่ว่ามันจะไม่มีตกหนักเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างที่บอกเมื่อวันสองวันที่แล้วว่ามันจะทรงแล้วก็จะคลี่คลายแต่ว่าในบางพื้นที่ที่มันอยู่ต่ำจริงแบบตกนิดเดียวก็เริ่มท่วมเริ่มขังอย่างเช่นทางรามคำแหงมีนบุรีซึ่งปกติก็เซนซิทีฟอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะท่วมช้าระบายได้ช้ากว่าเพื่อนนะคะอย่างการเคหะอะไรที่พูดถึงที่บอกว่าระดับน้ำสูงเอาจริงก็น่าจะใช้เวลาอีก 2-3 วันนะคะเพราะฉะนั้นตรงที่ติดอยู่แล้วไม่มีน้ำไม่มีไฟเนี่ยจริงๆอยากให้ออกมาจากพื้นที่ไปอยู่ในที่แห้งก่อนแล้วก็รออีก 2-3 วันคือไม่อยากให้ไปติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็รอความช่วยเหลือนะคะอันนี้เป็นกรุงเทพมหานครแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่น่าเป็นกังวลมากกว่ากรุงเทพแล้วนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปทางภาคตะวันตกตั้งแต่เมื่อวานนะคะแล้วก็ไปกระทบที่จังหวัดกาญจนบุรีค่อนข้างมากจริงๆวันนี้เนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์งดการระบายคือปิดการระบายอยู่นะคะเพราะว่าวันก่อนเนี้ยวันซืนเนี่ยฝนตกที่ท้ายเขื่อนเยอะมากทางกาญจนบุรีฝนตกเยอะมากแล้วก็ฝนไปเข้าเขื่อนที่ทางเหนือเขื่อนเนี่ยน้อยเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะให้โอกาสในช่วงท้ายเขื่อนให้ระบายก่อนแต่ว่าปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยมีฝนที่ไปลงที่เขื่อนค่อนข้างเยอะแล้ววันต่อๆไปเนี่ยก็มีแนวโน้มจะเยอะเพราะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้เนี่ยก็เขื่อนวชิราลงกรณ์ก็จะเริ่มระบายออกซึ่งอาจจะต้องเป็นตัวเลขที่สูงเพราะว่าคำนวณแล้วเนี่ยฝนไปทางนั้นเยอะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เป็นห่วงตอนนี้นะคะก็จะเป็นทางลุ่มน้ำแม่กลองนะคะซึ่งก็อยากจะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ามีแนวโน้มที่ตอนนี้จะขึ้นไปเวลาที่เราพูดถึง 1,400-1,500 อะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าบอกก่อนละกันว่าพื้นที่ไหนที่มีโอกาสที่จะต้องท่วมนะคะก็ที่ตามแนวมาเลยนะคะก็ที่บ้านโป่งอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอเมืองราชบุรีไล่มาเลยนะคะไปจนถึงออกสมุทรสงครามเน
2: า
1: ะ
2: อาจารย์ค่ะ
1: ทั้งหมด
2: บอกได้ไหมบ้านโป่งเมืองโพธารามที่ว่าไล่มาเนี่ยสูงขนาดไหนใช้คำว่ามหาอุทกภัยได้หรือเปล่าคะ
3: เอาเป็นว่า
0: อาจารย์พูดเถอะค่ะอาจารย์ไม่กระซิบก็ได้เรียนจะพูดเองเผื่อว่าเจอข้อหาตื่นตระหนกที่วัชมงนี้มันไม่ใช่การพูดที่ตื่นตระหนกแต่เป็นการเตรียมตัวและตระหนักนะคะ
3: จริงๆเพิ่งประชุมกันเมื่อสัก10นาทีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้คณะทำงานก็ยังประชุมหารือตัวเลขที่จะระบายอยู่นะคะเพียงแต่ว่าถ้าจะให้เตรียมยกของกันไว้ก่อนอย่างนี้แล้วกันนะคะปกติแล้วพื้นที่ตรงนั้นอ่ะเราประเมินการระบายไว้ที่ถ้าเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเป็นที่ที่อยู่ริมน้ำทั้งหมดอ่ะก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่อำเภอเมืองราชบุรีไปจนถึงสมุทรสงครามตลอดแนวเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบแต่ว่าตัวเลขที่คุยกันตอนนี้เนี่ยมันเกินจาก 1,500 ไป ค่อนข้างมากเหมือนกันเพียงแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ระบายที่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าต้องตอนนี้กำลังหารือกันอยู่ว่าจะเท่าไหร่ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องประกาศออกมาเพราะฉะนั้นก็ไล่มาเลยค่ะยังบอกตำบลไม่ได้เพียงแต่ว่าที่อยู่ริมน้ำ
0: เป็นว่าแน่นอนที่อาจารย์เอ่ยมาบ้านโป่งโพธารามราชบุรี ใครขนของได้ขนก่อน
3: ก็ค่อยๆขนไม่ต้องรีบมาก
0: อย่ามาบอกว่าเราทำให้ตื่นตระหนกสมบัติใครๆก็รักนะคะจัดการกันเองค่ะไม่แน่ใจพูดแบบนี
3: ้
2: เซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนไปหรือยังคะ
3: ยังไม่ได้แจ้งเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่ว่าจะระบายอยู่ที่เท่าไหร่นะคะก็น่าจะเกิน 1,500 มีโอกาสที่จะไปถึง 1,400 1,500 แน่นอนแต่ว่าจะไปถึง 2,000 หรือเปล่าอันนี้ยังไม่

0: ยังไม่ได้มีตัวเลขขนาดนั้นแต่ว่าเอาเป็นว่ามีโอกาสแล้วกันเพราะฉะนั้นตอนนี้มีเวลาให้ยกของขึ้นสูงก็ยกไปก่อนตรงริมน้ำนะคะ
1: อาจารย์คะ
0: ค
1: ุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาบอกว่าพูดแบบนี้ยังไม่เข้าใจอาจารย์บอกได้ไหมคะสีเหลืองสีส้มสีแดงก็อยากรู้ว่าบ้านโป่งโพธารามราชบุรีนี่ควรจะสีส้มค่อนไปแดงไหมคะ
0: ตอนนี้เป็นสีส้มอยู่นะคะ
1: สีส้มค่ะสีส้มค่ะเขาไม่ชอบบอกเขาชอบเป็นสีอะ
0: แล้วก็มากไปกว่านะอันนี้คือแม่กลองก็โดยส่วนตัวเป็นกังวลนะคะทีน
1: ี้แม่กลองอีกนะคะ
0: ก็นั่นแหละค่ะลุ่มน้ำแม่กลองที่พูดไปเมื่อสักครู่นะคะมีโอกาสที่จะเกิน 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งปกติและเป็นตัวเลขสูงสุดที่เราเคยคุยหรือบริหารจัดการน้ำกันมาแต่ตอนนี้มีแนวโน้มที่จะมากไปมากกว่านั้นนะคะ
1: แม่กลองสีส้มใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้แม่กลองสีส้มค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ทีนี้พอขยับขึ้นไปก็คือแนวฝนน่ะพอผ่านจากเมืองการซึ่งจริงฝนน่าจะตกที่เมืองการตามที่อุตุกสศน.คาดการก็น่าจะพรุ่งนี้มะรืนนี้ซึ่งวันพฤหัสเนี่ยอาจจะลดแล้วถ้าหากว่าฝนลดลงเนี่ยการระบายจากเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็จะลดลงนะคะถึงตอนนั้นน่ะเดี๋ยวก็ประกาศอีกทีแต่ว่าฝนเนี่ยก็จะไปทางภาคเหนือตอนล่างพอไปภาคเหนือตอนล่างอันนี้ก็ยังมีประเด็นที่ต้องกังวลกันเพราะไปภาคเหนือตอนล่างนะคะก็ไปที่สุพรรณนะคะไปที่อุทัยแล้วก็กำแพงเพชรซึ่งจริงตอนนี้เนี่ยกำแพงเพชรก็มีน้ำขึ้นสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะไปที่ตากอาจจะไปกระทบที่แม่ฮ่องสอนทีนี้ถามว่าทำไมที่อุทัยถึงน่าเป็นกังวลเพราะว่าอุทัยเนี่ยจะมีน้ำไปเติมหลังจากที่น้ำผ่านนครสวรรค์มาแล้วอุทัยก็จะไปเติมระหว่างทางก่อนที่จะมาเขื่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพยาที่ชัยนาทซึ่งตอนนี้น้ำณตอนนี้ประกาศการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาขยับจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปเป็น 2,000 นะคะอาจจะนึกไม่ออกว่ามันประมาณเท่าไหร่เอาเป็นว่า 2,000 เนี่ยจริงๆยังน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะแต่พอ2ชาวบ้านเขาจะไม่อยากให้เกิน 2,000 ซึ่งการระบายวันนี้ยังอยู่ที่ 2,000 แต่กำลังขออนุญาตที่จะไปเกินนี้แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ระบายอันนี้เป็นข้อมูลให้เตรียมตัวเนาะซึ่งถ้าหากว่าช่วงหลังจากที่ฝนผ่านเมืองการแล้วไปจังหวัดที่พูดถึงเมื่อสักครู่ลงไปถึงนครสวรรค์นะคะน้ำที่ลงมายังไงมันจะเกิน 2,000 แน่ๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่เขื่อนเจ้าพระยาถ้าได้รับอนุญาตให้ระบายเพิ่มคิดว่าน่าจะไปแตะที่ 2,300
1: ในเวลาไหนคืนนี้
0: ไม่ในคืนนี้ค่ะ 2,300 เนี่ยก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 วันที่จะค่อยๆปรับการระบายเพิ่มไปที่ 2,300 แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ยังยืนอยู่ที่ 2,000 นะคะ
1: แต่ 2,000 ก็ควรจะเตรียมตัวยกของกันได้แล้ว
0: เขายกอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโดยส่วนตัวก็คือเคยให้ข้อมูลประชาชนไปแล้วว่าขอให้ยกให้พ้นระดับที่ 2,500 ซึ่งตอนนี้ระดับที่ยืนยันอยู่ก็ยังไม่เกิน 2,500
2: ยก 2,500 นี่หมายความว่าสูงเท่าไหร่คะอาจารย์
0: คือ
2: ระดับสูงต่ำ
0: คืออย่างนี้คือโดยส่วนตัวไม่ทราบว่า 2,500 คือเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าพี่น้องที่อยู่ริมน้ำเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าประกาศที่ 1,800 เนี่ยริมน้ำจะต้องยกขึ้นเท่าไหร่ 2,000 ที่เท่าไหร่ถ้า 2,500 เนี่ยก็ต้องบอกว่าพี่น้องที่เคยรู้ระดับของตัวเองแต่ละที่มันไม่เท่ากันเนาะที่บางบานเสนานี่จะสาหัสกว่าเพื่อนซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึง 2,000 บางบานเสนานี่ก็ถึงเอวไปแล้วอะไรเงี้ยทีนี้ 2,500 เอาจริงพอถ้าเกิน 2,300 เนี่ยก็อยากจะบอกบางบานเสนาว่าออกจากพื้นที่เถอะไม่ได้ต้องทนคือมันอาจจะกินเวลาที่บอกว่ากินเวลาเพราะอะไรเพราะว่า
1: ออกมาแล้วไปไหนคะ
0: เพ
1: ราะว่าเขายังไม่ได้บอกมาในโทรศัพท์ให้ไปพักพิงที่ไหน
2: ยังไม่ถึงถนนอาจารย์ยังไม่ถึงค่ะริมถนนค่ะอาจารย
1: ์พอไปนอนยังไงริมถนนแล้วฝนตกไม่ตาย
2: เพราะว่ามันเป็นคันกั้นน้ำส่วนใหญ่แล้วเขาจะเอาเต็นท์หรืออะไร
1: มาแจกให้
2: ไม่ใช่ค่ะ
0: เป็นที่ที่เขาเคยไป
2: เคยอยู่
0: เขาเคยอยู่เขาจะอยู่บนถนน
1: แล้วมีห้องน้ำห้องท่าไหม
2: ห้องน้ำลอยน้ำ
1: แล้วกลางคืนงูเงี้ยวเขี้ยวขอแมงส่งแมงสาบจะเดินมาไหม อันนี้มาคิดสิสงสารเขา
0: เอาแล้วก็ตรงนั้นจะมีมากกว่านั้นไปอีกไม่ได้เอางี้ทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้พูดให้ตกใจแต่อันนี้คือเล่าสถานการณ์ให้ฟังเพ
1: ื
0: ่อที่เราจะได้รู้แล้วก็เตรียมตัวไปด้วยกันเนา
1: ะ
0: คือมีโอกาสที่เขื่อนเจ้าพระยาจะไปถึง 2,300 ซึ่งโดยส่วนตัวคิดว่าไปถึงแน่แต่น่าจะไม่ไปถึง 2,500 ทีนี้ความเป็นกังวลก็คือถ้าให้มีประกาศไปถึงมีการระบายถึง 2,300 สมมุติใช้เวลาอีก3วันวันนี้วันจันทร์เนาะมันก็จะประมาณสักวันพฤหัส แต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าช่วงวันที่1 2 3ซึ่งเป็นปลายสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นจังหวะที่น้ำทะเลขึ้นสูงอีกรอบซึ่งข้อมูลอันนี้เนี่ยถ้าเข้าไปดูในแผนที่กรมอุทกศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่เห็น เพราะว่ากรมอุทกศาสตร์เขาก็เพิ่งอัปเดตให้เมื่อเช้านะคะวันที่1 2 3จะเป็นจังหวะที่น้ำทะเลหนุนของช่วงนี้อีกทีนึงถ้าว่าจังหวะน้ำทะเลมันไม่ข้ามคันของกรุงเทพมหานครเพราะว่ามันยังไม่เกินระดับคันเพียงแต่ว่าที่น่าเป็นกังวลก็คือมันจะสูบระบายออกช้าเพราะว่าน้ำเจ้าพระยาที่มาสูงเนี่ยพอระดับน้ำทะเลขึ้นเนี่ยมันจะสูงไปมากกว่าการคาดการได้อีกมันจะทำให้พอมันมาเจอกันนะคะระดับน้ำมันจะสูงไปจากปกติขึ้นไปได้อีกประเด็นก็คือว่ากรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้ก็ระบายยากอยู่แล้วเพราะว่าสองสามวันที่ผ่านมาน้ำทะเลก็ขึ้นสูงเป็นวันพระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะให้รีบระบายออกให้ทันในห้วงก่อนที่จะไปถึงวันที่1 2 3นี
1: ้เพราะข้างบนมันจะมาอีก
0: มันจะระบายออกยากไปใหญ่ย้ำอีกทีว่ายังไม่ข้ามคันของกทม.แต่จะทำให้การระบายยากแล้วถ้าหากว่าตอนนี้ระบายไม่ออกถึงตอนนั้นก็จะอืดไปกันใหญ่เลยนะคะ
2: เท่ากับว่าเราจะมีเวลาเร่งระบายน้ำในกรุงเทพที่ขังบนถนนทั้งหมดเพียงแค่2วัน
0: ก็ได้อีกรวมไม่นับวันจันทร์เนาะก็จะได้อีก 3-4 วัน
1: แต่ไม่น่าเกินพระรหัส
0: ไม่น่าจะเกิน
1: พระรหัส
2: เพราะว่าเพื่อที่จะเตรียมรองรับน้ำอีกก้อนนึงกำลังจะอาจจะมา
0: ใช่เพราะว่าฝนของภาคกลางก็เยอะจริงๆต่อให้ไม่เพิ่มการระบายมันก็มีไซส์โฟลว์ของฝนเพราะว่าชัยนาทตั้งแต่วันที่มาออกรายการเมื่อวันศุกร์อะค่
1: ะ
0: ชัยนาทก็วันละประมาณ200 300มิล3วันเนี่ยก็300เกือบ400มิลไปแล้วชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาฝนเยอะมาตลอดทางอยู่แล้ว
2: ค่ะอย่างนั้นสรุปสิ่งที่อาจารย์สีตังเล่ามาทั้งหมดเอาแบบสั้นๆให้คุณผู้ชมเข้าใจนะเวลานี้กรุงเทพมีเวลาระบายน้ำออกให้หมดก่อนที่ฝนเนี่ยมันจะเคลื่อนไปที่ภาคตะวันตกก็คือกาญจนบุรีเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเคลื่อนไปตกที
0: ่ภาคเหน
2: ือตอนล่างต่อภาคเหนือตอนล่างมีเขื่อนรองรับเขื่อนรองรับนี้จะปล่อยน้ำออกมาจำนวนมหาศาลเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะครบกับกรุงเทพอีกรอบหนึ่งรู้ใจถูกต้อง
0: ไม่ใช่เขื่อนรองรับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเขื่อนเนี่ยจริงควรจะเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำอย่างภูมิพลศรีกิจซึ่งไม่เกี่ยวตอนนี้ตัดไปก่อนนะคะคือน้ำที่จะไปทางภาคเหนือตอนล่างเนี่ยมันจะมาที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่เขื่อนเจ้าพระยาไม่ใช่เขื่อนกักเก็บน้ำมันเป็นเขื่อนทดน้ำก็คือมันก็จะทำใหคือแค่ควบคุมได้ว่าจะให้น้ำเนี่ยเทอไปเหนือเขื่อนเท่าไหร่แล้วก็ลงมาปล่อยระบายที่เท่าไหร่ซึ่งนั่นแหละค่ะก็มีเวลาให้กทม.ที่จะรีบเร่งระบายภายใน 3-4 วันนี้ทีนี้ใน1วันเนี่ยมันมีจังหวะน้ำทะเลขึ้นลง2ครั้งเนาะตอนเช้ามืด
1: ขึ้นก็สูบไม่ออก
0: ช่วงเวลาที่ต้องระดมเครื่องสูบน้ำก็เหมือนเวลาทำงานราชการนะคะหลัง8โมงกับก่อนถึงประมาณ 5-6 โมงเย็นก็ต้องรีบเร่งระบายแล้วซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้กทม.ซึ่งเครื่องสูบน้ำพังไปหลายตัวเนี่ยใช้ได้กันขนาดไหนและซ่อมกันทันหรือเปล่าที่จะระดมใน 3-4 วันนี
3: ้เรียนถามอาจารย์ตรงๆว่าเมื่อสักครู่นี้มีความกังวลเรื่องของสแกกรังตรงสแกกรังมันผ่านอำเภอเมืองนะคะแล้วทีนี้ตรงสแกกรังมันก็ไม่ได้มีเขื่อนด้วยเข้าใจว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าฝนตอนนี้กำลังจะตกขณะเดียวกันน้ำกำลังจะระบายลงมาแล้วสีหน้าอาจารย์ก็
1: มันประจบกัน
3: เพราะว่าเรื่องนี้มันต้องบอกประชาชนว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องน้ำท่วมเมืองนะแล้วการระบายรอบนี้เนี่ยเขาอั้นรอบอกแทนเขื่อนก่อนว่าเขื่อนจำเป็นต้องระบายน้ำเลยค่ะเพราะว่าถ้าเขื่อนไม่ระบายน้ำเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อตัวโครงสร้าง
0: ใช่ค่ะ
3: เรื่องนี้สำคัญนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าทำไมต้องระบายน้ำมาแล้วมาท่วมประชาชนขณะเดียวกันฝนก็ตกด้วยสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกเราคือเตือนให้เห็นภาพเลยว่าตอนนี้เรารับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติเนี่ยมันรับได้แต่สิ่งที่เราทำต่อตอนนี้นะคะในฐานะที่ทำงานด้านภัยพิบัติเนาะอาจารย์มันก็คือจะต้องรับมืออ่ะ
0: ค่ะ
3: รับมือแล้วช่วยกันและจัดการ
1: คือถ้าให้อาจารย์พูดอาจารย์จะแบบ คิดซะว่าเราสองคนลำพึงลำพันอาจารย์กังวลอะไรคะไหนเล่าให้เดี๋ยวฟังหน่อยค่ะ
0: จริงๆตอนนี้มีส่วนที่กังวล ไปหลายพื้นที่หลายลุ่มน้ำมากๆ คือช่วงต้นเนี่ยเราพยายามจะบอกว่ามันไม่ใช่มหาอุทกภัยเนาะจริงๆตอนนี้ก็ไม่อยากจะกลับคำนั้นเท่าไหร่เนาะแต่ว่าภัยเนี่ยมันกระจายไปหลายลุ่มน้ำให้เราต้องกังวลมากๆโอเคของกรุงเทพจะเริ่มคลี่คลายเนาะอย่างที่เราคุยกันแต่ว่าเน้นกลับไปอย่างที่บอกอยากจะไฮไลท์ไว้ของแม่กลองให้เตรียมรับน้ำนะคะไล่มากาญจนบุรีราชบุรีไปจนออกสมุทรสงครามของสแกกรังก็คือคาดว่าเดี๋ยวฝนจะไปซึ่งอุทัยธานีก็ต้องเตรียมรับสถานการณ์เหมือนกันนะคะภาคเหนือตอนล่างอย่างที่บอกซึ่งจะวกกลับมาที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่ง ตอนนี้ที่อยู่นอกคันก็ท่วมมากอยู่แล้วแต่ว่าขอให้ระวังมากกว่าเดิมขอให้ยกของเพิ่มมากกว่าเดิมขอยืนยันตัวเลขว่าให้ยกของให้พ้นที่ระดับการระบายที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแล้วก็น้ำทะเลที่จะมีผลที่นนทบุรีปทุมธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่1 2 3นี้ซึ่งระดับน้ำมันอาจจะยกตัวมากขึ้นมันไม่ข้ามคันแต่ว่ามันจะยกตัวที่นนทบุรีปทุมธานีแล้วก็มีข้อควรระวังของกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่ข้ามคันแต่ว่าช่วงแม่น้ำเจ้าพระยาที่แคบอย่างเช่นตรงท่าน้ำตรงธรรมศาสตร์หรือว่าตรงศิริราชซึ่งมันจะต้องรับน้ำที่มากแล้วน้ำมันจะยกตัวขอให้ไปเสริมพิจารณาเสริมคันตรงนั้นให้ดีอย่าให้มีคันรั่วหรือคันแตกเพราะว่าตรงนั้นมันแคบแล้วน้ำมันจะสูงมันจะมีพลังงานมากกว่าปกติ
1: ค่ะทีนี้คุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะมีประสบการณ์เมื่อกี้อาจารย์พูดแล้ว 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันคือชั้น1มันคือชั้น2มันคือมิดหลังคาหรืออะไรคือบางคนเขาไม่รู้ตรงนี้คุณช่วยพิมพ์มาบอกได้ไหมคะใครมีประสบการณ์คะ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันเคยมีมาแล้วแค่ไหนอย่างไรส่งรูปได้เย็นจะดีใจมากเย็นขอเถอะค่ะอันนี้คือต้องช่วยกันเน
0: า
1: ะ
0: อาจารย์ขออนุญาตค่ะยังไม่จบแค่นี
1: ้
0: ยังมีพื้นที่ที่เรายังต้องเฝ้าระวังแล้วก็กังวลใจอยู่นะคะ
1: อาจารย์ลำพึงต่อได้เลยค่ะ
0: ก็ขออนุญาตให้เป็นข้อมูลเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเนาะย้ำอีกทีว่าไม่ได้อยากให้ตกใจแต่ว่าก็ต้องเตรียมตัวนะคะตอนนี้ที่แม่น้ำจันทบุรีซึ่งล้นมาหลายวันแล้วนะคะก็ยังมีสถานการณ์อยู่เพราะฉะนั้นเมืองจันทบุรีตอนนี้ก็น่าจะท่วมแล้วท่วมอยู่นะคะ
1: เมืองจันทร์ค่ะ
0: แล้วก็แม่น้ำตโนดซึ่งจะออกชายทะเลแต่ว่าก่อนที่จะออกไปชายทะเลก็จะกระทบกับหลายพื้นที่ตรงนี้ก็ในพื้นที่เนี่ยจริงๆคิดว่าน่าจะท่วมอยู่แล้วก็ยังต้องจัดการตัวเองต่อไปนะคะของประแสซึ่งอ่างประแสซึ่งตอนนี้เนี่ยเกินเพราะว่าฝนลงเกิน 100% แล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็อย่างที่แกลงที่ระยองแต่จริงๆระยองเนี่ยมีประเด็นมาก่อนหน้านี้ 2-3 วันแล้วเพราะว่าฝนตกเยอะนะคะก็ยังย้ำอยู่ว่ายังเป็นพื้นที่ที่น่ากังวลคือตอนนี้เนี่ยฝนอย่างที่บอกเนี่ยทางนึงมันไปทางตะวันตกแล้วก็ไปทางภาคเหนือตอนล่างแต่ว่าที่ภาคตะวันออกเนี่ยอุตุบอกวันนี้ว่าก็ยังเป็นสีส้มอยู่หมายถึงว่าน่าจะยังมีฝนตกซ้ำอยู่ที่นั่นอยู่นะคะตอนนี้เป็นสีส้มซึ่งฝนรายวันเนี่ยอาจจะเกิน90มิลลิเมตรถามว่าเท่าไหร่เยอะเอางี้ระบบระบายน้ำปกติของเมืองนะคะออกแบบไว้ที่ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อชั่วโมงวันหนึ่งไม่เกิน120แต่ว่าเราตกฉ่ำๆมาหลายวันแล้วซึ่งก็ขังมาหลายวันแล้วแล้วก็วันนี้ทางภาคตะวันออกยังมีโอกาสที่อาจจะไปแตะประมาณ 80-90 มิลซึ่งก็คือเกินระบบระบายน้ำปกติระบบระบายน้ำปกติหมายถึงระบบระบายน้ำของเมืองแต่ถ้าหากว่าเป็นคลองชลประทานเนี่ยเราจะออกแบบให้ใหญ่กว่านั้นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันท่วมขังอยู่แล้ววันนี้ก็จะยังได้รับน้ำเพิ่มเพราะฉะนั้นก็ยังคงความสาหัสสากันอยู่นะคะพื้นที่ที่พูดไปแล้วก็ยังไม่จบนะคะอย่าเพิ่งเหนื่อยที่บางปะกงซึ่งเมื่อ 2-3 วันนี้ก็มีประเด็นไม่ว่าจะเป็นที่นครนายกฉะเชิงเซานะคะปราจีนบุรีก็ยังน้ำเยอะอยู่ซึ่งทางบางปะกงเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เขื่อนแสนแสบระบายไม่ออกใช่ไหมคะเพราะว่าคลองแสนแสบเนี่ยด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่เยอะกว่าอัตราการสูบออกอีกด้านหนึ่งก็คือปกติไปออกบางปะกงได้แต่ช่วงนี้บางปะกงสาหัสเพราะฉะนั้นออกบางปะกงไม่ได้ก็ทำให้แสนแสบระบายออกช้าทีนี้เมื่อคืนมันมีประเด็นที่ขุนด่านเขื่อนขุนด่านนะคะน้ำเก็บที่เขื่อนเนี่ยจริงๆเมื่อวาน 100% ไปแล้วแล้วก็เราพยายามที่จะระบายออกเพราะอย่างที่คุณปุ้ยบอกว่าถ้าเขื่อนใกล้เคียงแบบไปที่เลข 90 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผู้บริหารจัดการเขื่อนอย่างชลประทานเนี่ยหรือกฟผ.เองเนี่ยเขาต้องพยายามที่จะเอาน้ำออกเพื่อเป็นเรื่องเสถียรภาพพูดง่ายๆคือเราไม่อยากเขื่อนเกิดการอุบัติอันนี้ใช้คำทางวิชาการถ้าจะให้เข้าใจง่ายก็คือเราไม่อยากให้เขื่อนแตกอย่างนี้ละกันเราไม่อยากให้เขื่อนแตกซึ่งมันแตกมันต้องไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ว่าเราอ่ะพยายามคือทุกหน่วยงานพยายามที่จะจัดการให้ได้แต่อย่างนี้เมื่อวานก็ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เลยมีนักการเมืองที่ดิฉันไม่เข้าใจดิฉันไม่แน่ใจว่าเขามีความรู้ความสามารถขนาดไหนนะคะแต่ไม่ใช่คนวงการน้ำไปยืนชี้อยู่ที่หน้าเขื่อนเนี่ยปกติเขื่อนระบายน้ำเนี่ยในยามปกติมันก็ดูสู้ซ่าตื่นเต้นดีเนา
2: ะ
0: แต่ว่าในยามน้ำท่วมอ่ะเวลาที่ปล่อยน้ำแล้วมันดูสู้ซ่ามันน่าตกใจทีนี้ท่านก็ไม่รู้ด้วยความอะไรก็ไปยืน acting เอาซีนอยู่ที่หน้าเขื่อนว่าให้ปิดการระบายทีนี้พอให้ปิดการระบายแล้วอีกแป๊บเดียวต่อมาก็มีข่าวออกมาทางโซเชียลว่าปิดการระบายของเขื่อนขุนด่านได้ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่า สิบชีวิตของท่านก็รับผิดชอบไม่ได้
1: ใครอ่ะ
2: เห
1: ็
2: นลูก
1: ยังยังขอดูเรียนขอดู
0: คือเรื่องของการบริหารจัดการน้ำต
1: อนนี้เดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดไปเขียนให้ฉันเดี๋ยวนี
0: ้ขอร้องเลยว่าต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคที่จะจัดการได้คือที่ผ่านมาเนี่ยนักการเมืองไปยืนชี้นิ้วอยู่

0: หน้าปตท.ปี54เรามีประสบการณ์ที่บางโฉมสีแตกจนหายนะมาแล้ว
1: งั้นอาจารย์แบบนี้ว่าถ้าเกิดว่านักการเมืองไม่ควรไปยืนชี้นิ้ว
0: ไม่ต้องสั่งไม่ต้องรู้ดีด้วย
1: ไม่ต้องรู้ดีแล้วอย่างนี้ถ้าระบบบริหารจัดการจริงๆเราควรฟังใครระบบเป็นยังไงการบูรณาการเป็นยังไงขั้นไหนยังไงบ้างใครต้องรับผิดชอบ
0: เอางี้คือก่อนหน้าที่จะเกิดภัยเนี่ยตัวอาจารย์เองก็บอกว่าอยากให้สทช.มาเทคแอคชั่นเพราะก่อนหน้านี้เราแบบว่าทำตัวไม่มีตัวตนแต่หลังจากที่เกิดภัยมาแล้วแล้วอาจารย์ก็พูดไปแล้วก็ต้องบอกว่าชื่นชมสทนช.เนาะจะบอกว่ากลับคำก็ไม่ใช่เพราะตอนนี้เขาพยายามเทคแอคชั่นมากแล้วตอนนี้ประชุมทุกวันการที่สทนช.ประชุมนี่คือเริ่มกันแต่อุตุชนประธานกฟผ.เอาจังหวัดเข้ามาร่วมประชุมเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดโดยตรงว่าเราจะมีการหน่วยงานจะปล่อยน้ำเท่าไหร่เพื่อจังหวัดได้ไปเทคแอคชั่นทันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะควรจะฟังสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2: ใช่หน้าที่เขาโดยตรง
0: ซึ่งตอนนี้ต้องเป็นแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นผอ.ธนาโรจน์ซึ่งตอนนี้นั่งกำกับอยู่หรือว่าท่านรองเลขาเลรองไก่เนาะไปทุนเก่งการช่างซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะจัดการสถานการณ์อยู่นะคะก็น่าจะเป็น2คนนี้ที่จะให้ข้อมูลหรือว่าแนวทางในการบริหารจัดการน้ำได้อย่างครอบคลุมที่สุด
1: นิดนึงนะคะอาจารย์พออาจารย์พูดถึงเรื่องว่าเราฟังสทช.สทช.ก็เหมือนกับว่าสั่งการหน่วยงานภาครัฐแต่จริงๆแล้วคนที่รับผลกระทบมันคือมหาดไทยซึ่งมหาดไทยมันก็เกี่ยวข้องกับนายกรัฐมนตรีด้วยมองตรงนี้ยังไงบ้างคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการรับมือคือชุมชนนะคะอาจารย
0: ์ค่ะเราตัดนายกออกไปจากสมการการรับภัยก่อนได้ไหมคะ
2: ทำไมล่ะ
0: คือตั้งแต่ที่หาดใหญ่เราตัดนายกออกไปก่อนได้ไหมคะเอาอย่างนี้แล้วกัน
3: วันก่อนก็เพิ่งเห็นไปถอดรองเท้าเดินอยู
0: ่เออก็นั่นน่ะ
2: ท่านก็ลง take action ลงเครื่องมาท่านก็ไปเลยนะเหมาอาหารแจก
1: ก็เห็นข่าวก็ดีแล้วค่ะจะได้ยิน
2: เหมาลูกช้างลูกชิ้นใครตะโกนว่าท่านสารพัดเลยท่านก็บอกท่านยินดีรับฟังโอ้ท่านโอนะฉันเห็นก็ด่าลงมาจากแฟดสนั่นเลย
0: เอาเป็นว่าท่านดีแหละแต่ว่าเอาท่านไว้ก่อนเอาท่านไปอยู่นอก
2: ระ
0: บบการบริหารจัดการน้ำก่อนนะคะคือตอนนี
2: ้
0: มหาดไทยคือหน่วยงานที่ต้องรับลูกต่อรับข้อมูลต่อจากแนวทางในการจัดสรรน้ำซึ่งอย่างที่บอกว่าประชุมทุกวันนี้ซึ่งประชุมทุกวันนะคะเมื่อกี้ก็ประชุมเนี่ยจะมีจังหวัดที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าประชุมในคณะทำงานพิจารณาข้อมูลกับสทนช.ที่สทนช.เป็นหัวโต๊ะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะระบายเท่าไหร่พื้นที่ตรงไหนที่จะกระทบไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครตามลุ่มน้ำท่าจีนหรือลุ่มน้ำแม่กลองก็แล้วแต่เนี่ยจังหวัดรับรู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่จังหวัดจะไปประกาศแล้วก็เทคแอคชั่นต่ออันนี้คือฝั่งมหาดไทยเขาดำเนินการอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยขอให้จังหวัดที่เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานของสทนช.กรุณาเข้ามาให้ข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลต่อไปซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยากระบายน้ำให้ไปกระทบแต่มันมีหลายๆเรื่องที่ต้องคำนึงถ้าอั้นน้ำไว้ที่เขื่อนไม่ได้ยิ่งอันตรายใหญ่นะคะก็ต้องไป
2: ฝั่งนักวิชาการ
0: ฟังหน่วยงานละกัน
2: หน่วยงาน
0: หน่วยงานละกัน
2: ไม่ใช่ไม่มีความรู้แต่ได้รับแต่งตั้งหรืออะไรก็ไปยืนเซลฟี่อะไรเงี้ยจะบ้าตายไหมล่ะอันนี้ฉันคิดซิต้าเมื่อกี้ฉันยังไม่รู้เลยว่าใครเลยแต่ฉันก็คิดไปก่อนเนี่ย
3: หนูส่งรูปให้จ้าดูแล้วเป็นไงล่ะว้าวไหมคะ
2: ใครอ่ะใส่เสื้อสีเขียวหรือสีส้มหรือสีฟ้าฉันก็ไม่รู้
3: คุณผู้ชมเขารู้เมื่อวานเป็นข่าวดังอยู
2: ่เอาเหรออ
3: าจารย์สีตังขาถามจากใจจริงเลยเวลานี้ไทยน้ำท่วมถึงขั้นวิกฤตแล้วหรือยังหรือคำว่าวิกฤตกำลังจะมาใกล้ในระยะเวลาอันสั้นนี
0: ้มันก็วิกฤตนะแต่มันกระจายวิกฤตไปหลายๆพื้นที่อ่ะคือเอาแค่ว่าเขื่อนเต็มแล้วต้องระบายน้ำระบายน้ำที่อยากลดก็ลดไม่ได้เพราะตามสถานการณ์มันเป็นแบบนั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลงมาในพื้นที่ที่ฝนเยอะแล้วหลากอยู่แล้วเนี่ยวิกฤต
3: เราเลยจุดคำว่าวิกฤตมาแล้วหรือยังหรือเรากำลังจะเผชิญกับคำว่าวิกฤต
2: กำลังจะขึ้นไปสู่วิกฤต
0: หลายพื้นที่วิกฤตแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่กำลังไต่อยู่แล้วก็ในการบริหารจัดการน้ำพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ให้วิกฤต
2: เดียนถามอาจารย์นะคะเดียนรู้ว่าอาจารย์ตอบด้วยใจด้วยความกังวลอาจารย์ไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยเดียนเข้าใจอาจารย์ดีมากนะคะอาจารย์มีความมั่นใจไหมคะว่าพวกเราจะดูแลกันแล้วก็มั่นใจในเรื่องการบริหารและการจัดการของภาครัฐไหมคะถามจากใจค่ะ
0: เอาเป็นว่าตอนนี้เราพอที่จะสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้นว่าน้ำจะไปทางไหนแล้วจะระบายกันเท่าไหร่จะไปกระทบตรงไหนบ้างแม้ว่าท่วมเราก็คิดว่าจังหวัดจะจัดการตัวเองได้ดีขึ้นเมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้ไป
1: อาจารย์จังหวัดเราเนี่ยเตือนไม่เหมือนกันนะคะอาจารย
0: ์
1: จังหวัดหนึ่งแข็งแรงจังหวัดหนึ่งไม่แข็งแรงอย่างนครปฐมก็คือมี

0: ศูนย์บริหารจัดการน้ำจริงๆแล้วก็รู้แล้วว่าน้ำจะไปอีกจากวันหนึ่งเวลากระจายเผยแพร่ไปบางทีเขาสื่อสารเนี่ยมันต่างกันถ้ามุมมองตรงนี้ถ้าเราพลิกวิกฤตช่วงโอกาสที่น้ำกำลังจะขึ้นเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างไรให้จังหวัดเนี่ยบริหารจัดการเตือนภัยให้คนไม่ต้องมานอนแช่น้ำแล้วค่อยๆหนีออกมาตอนมีน้ำแล้ว
1: ช่วงเวลาที่น้ำเดินทางความสูงที่น้ำจะขึ้นได้ยังไงปภ.หรือทางจังหวัดต้องได้รับข้อมูลจากทางฝั่งน้ำก็คือสทนช.ชลประทานกฟผ.แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นก็คืออยู่ภายใต้ร่มของสทนช.อยู่ดีนะคะอันนี้คือข้อมูลที่จะได้รับแต่การที่จะแจ้งออกไปได้เร็วขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าจังหวัดเนี่ยจะไปประสานแจ้งได้เร็วขนาดไหนซึ่งคิดว่าตอนนี้จังหวัดจะไปเร็วขึ้นแต่อีกหนึ่งหน่วยงานที่ถ้าจะให้ตอบคุณปุ้ยแล้วอยากให้จะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอย่างยิ่งไม่งั้นก็ยุบไปเลยก็คือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: ว้ายแล้วเดี๋ยวถ้าเขาเตือนตอนตีหนึ่งแล้วคะเด้นหลับอยู
1: ่มันจะมาเป็นระยะค่ะ
2: ก็นั่นน่ะสิคะ
1: มันไม่ควรจะแต่ตอนนี้เรารู้ล่วงหน้าแล้วไงคะเพราะอย่างเขื่อนแม่กลองที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ที่จะปล่อยมาทางแม่กลองเนี่ยจริงก็มีถ้าบอกตอนนี้มันจะมีเวลาที่จะรู้ล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นถ้าดูรายการนี้หรือถ้าจังหวัดไปขยับอ่ะมันจะไม่ฉุกละหุกแบบมาตีหนึ่งเหมือนเคยละแต่ว่ากลับมาที่ประเด็นที่พูดเมื่อสักครู่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะประชุมประเมินสถานการณ์วันละ2ครั้งเวลาเช้ากับเวลาเย็นซึ่งเป็นการทำงานปกติของราชการแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็รับทราบข้อมูลจากเขาเหมือนกับว่าเขามีคนสแตนบายรอแหละถ้าน้ำมาเขาก็จะประกาศจะแบบส่งไปให้ผู้ว่าแจ้งเตือนอะไรต่างๆแต่มันไม่ทันแล้วมันทำงานแบบราชการอะค่ะกว่าที่จะมาและศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติจะโปรเซสข้อมูลจะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วส่งต่อเนี่ยเขาไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำเลยนะคะ
2: ศูนย์ภัยพิบัติเกินไปไหมคะ
1: ศ
2: ู
1: นย์ภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสึนามิเมื่อก่อนหลังจากมีสึนามิเนี่ยอยู่สังกัดสำนักนายกแต่ต่อมาด้วยตำแหน่งด้วยงบประมาณด้วยอะไรก็ไม่รู้นะก็ถูกดึงกลับมาอยู่ภายใต้ปภ.เพราะฉะนั้นศูนย์ภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยจะต้องเป็นคนส่งไปให้ปภ.อีกทีปภ.ก็จะไปเทคแอคชั่นหรือย้ายประกาศภัยแล้วเขาก็แล้วแต่รวมทั้งไปที่จังหวัดเพื่อแจ้งสรุปว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติง่อย
0: วันนี้อาจารย์สิตังเข้ามาฟาดแรงฟาดเจ็บอาจารย์ขาเราคุยกันมาสักครึ่งชั่วโมงแล้วคุณผู้ชมบอกว่าคือเข้าใจที่อาจารย์เตือนแต่อยากจะให้ช่วยแปลเป็นภาษาที่ง่ายงั้นหนูจะสรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้อาจารย์ช่วยบอกเลยนะคะว่าสรุปถูกต้องหรือไม
1: ่
0: ณเวลานี้กรุงเทพมหานครจุดไหนยังมีน้ําท่วมขังต้องเร่งระบายก่อนที่น้ําทะเลจะหนุนมีเวลาระบายอีกประมาณ 3-4 วันเท่านั้นย้ําว่าเท่านั้นอาจารย์สิตังย้ําว่าถ้าหากตรงจุดไหนน้ําท่วมสูงคุณอย่ารอ 3-4 วันควรเอาตัวเองออกมาในพื้นที่ที่แห้งก่อนแล้วก็พักอาศัยอยู่จุดพักพิงของกรุงเทพมหานครจากนั้นตอนนี้ฝนเคลื่อนย้ายไปทางกาญจนบุรีซีกนี้ณวันนี้กำลังตกหนักอยู่แบบมหันเลยนะเดี๋ยวเราจะมีรายงานเข้ามาด้วยว่าบางจุดเร่งอพยพแล้วกาญจนบุรีเสร็จปุ๊บฝนมันจะตลบไปที่ลุ่มน้ำแม่กลองลุ่มน้ำแม่กลองใครอยู่ณเวลานั้นคุณต้องเฝ้าระวังอีกประมาณ3วันนะคะ3วันคุณอาจได้รับผลกระทบคือบ้านโป่งเมืองราชบุรีโพธารามซีกนี้
1: แก้นิดนึง
0: แก้ค่ะ
1: นั่นแหละค่ะลุ่มน้ำแม่กลองกาญจนบุรีเนี่ยแหละค่ะลุ่มน้ำแม่กลองอยู่แล้ว
0: แต่ว่าทางราชบุรีจะรับผลกระทบซีกนี้เข้ามาด้วย
1: ใช่ด้วย
0: เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยภาคเหนือตอนล่างอย่างเช่นสุพรรณบุรีอุทัยกำแพงเพชรแม่ฮ่องสอนตากอันนี้เตรียมรับฝนลูกต่อไป
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนี
1: ้
0: เสร็จแล้วมวลน้ำทั้งหมดอาจจะไหลบ่าเข้ามากรุงเทพมหานครอาจจะต้องมีน้ำหนุนเพิ่มเติมหรือว่าน้ำฝนเพิ่มเติมไหมคะอาจารย
1: ์ไม่อยากเรียกว่าไหลบ่าเดี๋ยวจะดูน่ากลัวเกินไปเอาเป็นว่าเราคำนวณน้ำอยู่ว่ามันจะมาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับเพิ่มการระบายที่เขื่อนเจ้าพระยา
0: โอเคเท่ากับว่าอาทิตย์นี้รวมถึงอาทิตย์หน้ายังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ณเวลานี้นะคะ
1: ถึงปลายสัปดาห์นี้ค่ะ
0: ปลายสัปดาห์นี
2: ้กรุงเทพปลอดภัยหน่อย
0: แต่ต้องเร่งระบายน้ำภายใน3วันนี้ค่ะ
2: เอาเครื่องเสียนะเธอ
0: เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะคือภาพที่เราเห็นเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันจันทร์นี้นะคะรถจอดเสียอยู่เยอะมากเลยนะคะหลายคนก็มีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เคลมประกันยังไงรถบางคันยังไม่ขนออกจากถนนเลยด้วยซ้ำนะคะทีมงานของเราเลยต่อสายไปที่ท่านนี้เผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายคนที่รถจมน้ำนะคะท่านอดิศรพิพัฒน์วรพงศ์ค่ะรองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบของคปภ.สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณแป้งและท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะขอวิธีการเคลมเลยค่ะท่านคะรถที่จมน้ำจมระดับไหนสามารถเคลมได้ 100% หรือว่าลดหลั่นยังไงคะ
4: ผมไล่ตามลำดับก่อนละกันนะครับคือหลักการเนี่ยนะครับอยากให้ตอนนี้อยากให้ทุกคนเก็บภาพและเก็บคลิป ที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อประกอบกัน

0: เค็มนะเพราะว่าเมื่อเช้าที่ประชุมกับภาคธุรกิจประกันภัยเนี่ยเรามีความพร้อมนะครับแล้วเราก็ขอให้ภาคธุรกิจเนี่ยเตรียมพวกรถลากนะครับรถสไลด์ทั้งหลายนะครับซึ่งตอนนี้เข้าใจว่าในกรุงเทพอาจจะมีไม่พอด้วยนะครับกำลังขอความร่วมมือกับนครบาลกทมเพื่อจะเอารถต่างจังหวัดเข้ามานะครับคล้ายๆกับเคสที่เกิดขึ้นที่หาดใหญ่นะครับทีนี้เอาตัวผู้เอาประกันแต่ละรายก่อนนะครับสมมติว่ารถเราจมน้ำนะครับสิ่งที่อยากแนะนำก่อนก็คือการถ่ายรูปนะครับวิธีการถ่ายรูปเนี่ยนะอยากให้ถ่ายมุมกว้างให้เห็นบรรยากาศโดยรอบนะรถเราแล้วก็บรรยากาศโดยรอบนะครับถ่ายมุมเจาะนะครับให้เห็นว่าระดับน้ำในรถเนี่ยมีความสูงในระดับไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปวิดีโอได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่เราสามารถอธิบายนะเพื่อจะไม่ต้องจดจำวันเวลาสถานที่ทั้งหมดก็อธิบายลงไปในคลิปแล้วก็ถ่ายให้เห็นภาพรวมนะครับอันนี้คือรถยนต์นะครับกรณีของบ้านอยู่อาศัยนะครับก็แนะนำในลักษณะเดียวกันนะครับก็คือออกมาถ่ายนะครับบริเวณโดยรอบนะครับถ่ายเจาะที่ทาบน้ำนะครับในบ้านนะครับถ่ายเจาะที่ตัวทรัพย์สินนะครับที่ได้รับความเสียหายในบ้านแล้วก็ถ้าเป็นไปได้หน้าบ้านมีป้ายบ้านเลขที่ถ่ายไว้ให้เรียบร้อยนะครับทั้งภาพนิ่งแล้วก็ถ้ามีคลิปด้วยก็อธิบายลงไปในคลิปได้นะครับก็จะช่วยได้เป็นอย่างมากนะครับในเป็นการเป็นหลักฐานในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับทีนี้กลับมาถึงคำถามเมื่อกี้ถ้าบอกว่าน้ำท่วมระดับไหนนะครับผมจะบอกว่าระดับเกณฑ์พวกนี้เป็นเกณฑ์อ้างอิงพื้นฐานเท่านั้นนะครับแล้วก็เราในความเป็นจริงเนี่ยถ้าความเสียหายมากกว่านั้นนะครับเราก็ว่ากันตามความเสียหายที่แท้จริงนะครับเรามาพูดถึงรถสันดาปก่อนนะครับเพราะความซับซ้อนจะน้อยกว่าปกติแล้วเนี่ยรถสันดาปเนี่ยจะแยกเป็น5ระดับนะครับระดับที่1ก็คือน้ำท่วมถึงพื้นรถนะครับค่าซ่อมที่ประเมินไว้นะครับ 8,000 ถึง 10,000 นะครับท่วมถึงเบาะนะครับ 15,000 ถึง 20,000 บาทนะครับท่วมถึงส่วนล่างของคอนโซล 25,000 ถึง 30,000 และถ้าท่วมถึงส่วนบนของคอนโซลก็คือตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปนะครับจนถึงความเสียหายที่แท้จริงแล้วก็กรณีรถจมน้ำนะครับก็จ่ายทุนประกันครับอันนี้คือรถเสียดาบนะครับรถ EV เนี่ยมีความซับซ้อนมากกว่านะครับเนื่องจากแบตเตอรี่เนี่ยนะครับมันอยู่ข้างใต้ทีนี้เคสเนี้ยจะต้องดูเรื่องหลักๆก็คือแบตเตอรี่ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเราเทียบเนี่ยเคสหาดใหญ่เนี่ยมันจมหลายวันมากนะครับจะเกิดความเสียหายที่ประเมินออกมาแล้วเป็นความเสียหายสิ้นเชิงเยอะนะครับในกรณีเนี้ยก็ต้องดูว่าน้ำลดนะครับเรามีการประสานความร่วมมือกันไว้แล้วว่าศูนย์ต่างๆเนี่ยนะครับสามารถตรวจสอบนะครับสภาพแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าต้องเปลี่ยนนะครับแล้วถ้ามูลค่าเนี่ยนะครับมันสูงกว่า 70% นะครับของมูลค่ารถก็จะจ่ายทุนประกันเลยครับ
1: ท่านรองขาสงสัยแล้วล่ะค่ะคืออย่างบางจุดเช่นถนนวิภาวดีรังสิตที่รถมันจอดไปค่ะเขาจอดตั้งแต่น้ำมันท่วมน้อยๆเพราะขับต่อไปไม่ได้ฝ่าแล้วพังก็เลยจอดเอาไว้ตอนช่วงวันเสาร์มันวิกฤตสุดๆค่ะน้ำท่วมเลยหลังคารถแล้วเขาไม่สามารถกลับเข้ามาถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปได้กลับเข้ามาอีกทีคือณเวลานี้น้ำมันแห้งเหือดแบบนี้จะใช้หลักฐานอะไรในการเคลมคะท่าน
0: เราจะเห็นภาพน้ำมีรถค่อนข้างชัดครับคือไอ้สภาพถนนโดยรวมเนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่ารถจอดอยู่วิภาวดีนะครับวันนี้น้ำแห้งแล้วถ่ายให้เห็นภาพครับว่าจอดอยู่ที่วิภาวดีทุกคนรู้ว่าวิภาวดีตอนนั้นเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วก็ถ่ายในรถของเรานะครับว่าคราบน้ำในรถเนี่ยอยู่ในระดับไหนนะครับแค่นี้แหละครับที่ใช้ประกอบเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ย ก็ต้องบอกว่าทุกคนทราบว่าสภาพเป็นยังไงแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีความเต็มที่ที่จะรีบจะแก้ไขปัญหาและก็เยียวยาค่าเสียหายต่างๆครับ
2: คุณอดิศรครับพอดีบ้านเดียนน้ำท่วมค่ะแต่บังเอิญเดียนไปอยู่ต่างจังหวัดกลับมามันแห้งแล้วค่ะข้างบ้านเขาเบิกได้เดี๋ยวก็ต้องเบิกได้ด้วยไหมคะที่ไม่มีรูปเหมือนกันค่ะ
0: ตอนนี้อาจารย์ไม่มีรูปของที่บ้าน
2: ไม่มีตอนนั้นทุกเดือนไม่อยู่ค่ะ
0: คือตอนเนี้ยนะครับอาจารย์เดินเข้าไปที่บ้านปุ๊บถ่ายรูปที่มีก็คือรูปที่กำแพงนะอาจารย์จะเห็นภาพน้ำความสูงของน้ำที่กำแพงนะครับแล้วก็ตัวเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายที่ได้รับความเสียหายนะครับถ่ายรูปนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานพวกนี้มานะครับความเสียหายจากพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสามารถอ้างอิงจากแหล่งอื่น

0: นะครับทั้งในข่าวแล้วก็เพื่อนบ้านได้ครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะท่วมเฉพาะรอบบ้านแต่บังเอิญบ้านเด่นยกสูงเด่นก็อดสิคะ
0: ผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับอาจารย
1: ์
0: บ้าน
1: เ
0: ราคุณว่าโชคดีที่ไม่เข้าบ้าน
1: ค่ะค่ะคุณ
0: อยู่
1: ค
0: ุ
1: ณอภิสรพูดดีเถอะเด่นนึกว่าเด่นเสียเปรียบเด่นไม่ได้เงินนะคะ
2: อาจารย์ไม่เสียหายอาจารย์ก็ไม่รับเงินเยอะ
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: ค่ะเอาล่ะท่านคะทิ้งท้ายสั้นๆนิดนึงค่ะคือตอนนี้กรุงเทพอยู่ระหว่างการกู้นะคะรถหลายคันเดี๋ยวแน่นอนว่าต้องบ่าเข้าไปเคลมประกันเยอะท่านมีวิธีการจัดการคิวเหล่านี้อย่างไรไม่ให้ตกหล่นแล้วรวดเร็วมากที่สุดค่ะ
0: คือผมเรียนนี้ครับเมื่อเช้าเนี่ยมีการคุยกับภาคธุรกิจนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องของช่องทางในการติดต่อนะครับตอนนี้ทุกบริษัทมี call center แน่นอนมี line นะครับบางบริษัทมีออนไลน์แอปเว็บแอปพลิเคชันทั้งหลายนะครับที่จะรับข้อมูลนะครับทั้งที่เป็นวาจาทั้งที่เป็นรูปภาพนะครับแล้วก็ขอให้เขาเตรียมผู้สำรวจภัยนะครับแล้วก็ศูนย์ซ่อมทั้งหลายให้เตรียมพร้อมนะครับแล้วก็อย่างที่เรียนครับว่ารถยกทั้งหลายเนี่ยคือจะเหมือนกรณีหัดใหญ่เลยคือเมื่อน้ำลดนะครับในจุดต่างๆแล้วถ้าจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถนะเพื่อเคลียร์การจราจรก่อนเนี่ยรถลากของประกันภัยจะไม่ดูเลยว่าซื้อประกันกับเขาหรือเปล่านะครับจะช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็ให้ความสะดวกอย่างที่สุดครับ
1: คุณอดิศรคะเด่นถามอะไรอย่างนึงอย่าโกรธเด่นนะคะบริษัทประกันมีสตังค์จ่ายแน่นะคะไม่ใช่ปิดหนีไปเหมือนตอนโควิดอีกละคะเด่นเศร้าค่ะ
0: ยืนยันว่านะครับเคสนี้ไม่มีปัญหาครับอันนี้เป็นต้องเรียนอย่างเงี้ยว่าภัยในลักษณะนี้เป็นภัยที่เป็นภัยทั่วไปที่เกิดขึ้นเป็นปกตินะครับเราเรียกว่า traditional risk แล้วก็มีการประกันภัยต่อที่เหมาะสมอยู่แล้วครับอาจารย์ครับ
2: ค่ะบริษัทประกันภัยจะต้องรับหน้าที่นี้หนักหน่วงพอสมควรแต่เชื่อว่าคปภ.ดูแลอยู่นะคะแล้วก็ไม่ปล่อยให้บริษัทหนีไปได้ปิดไปได้นะคะเบื้องต้นตรวจสอบกับทั้งท่านรอง
0: ครับเราทำงานกันอยู่อย่างหนักครับยินดีที่ได้ให้ข้อมูลครับและ
1: ขอบคุณท่านอดิศรมากนะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: มีอีกท่านหนึ่งค่ะต่อสายเข้ามาเพื่ออยากให้เป็นความรู้ของหลายๆท่านด้วยเพราะเวลานี้กรุงเทพมหานครบางจุดน้ำยังคงท่วมสูงอยู่แต่คนยังต้องออกมาทำงานก็เลยคิดว่าเอ๊ะรถสันดาปและรถ EV มันพอจะขับไปแล้วลุยไปได้ขนาดไหนที่รถเราจะไม่เสียหายนะคะต่อสายไปที่ท่านนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มานนท์ สุขละไมค่ะท่านเป็นหัวหน้าโครงการคณะครุศาสตร์เครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอยู่ในสายอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: ค
1: ่
3: ะครับ
1: ค
3: ุณครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ขอความรู้หน่อยค่ะเอารถ EV ก่อนค่ะรถ EV เนี่ยสามารถลุยน้ำได้ในระดับไหนคะท่านคะที่ปลอดภัยต่อตัวรถและคนที่อยู่บนรถค่ะ
3: ครับก็ต่างรุ่นต่างยี่ห้อก็จะมีความสามารถในการฝ่าน้ำท่วมเนี่ยที่แตกต่างกันไปน้องตามระดับความสูงของรถครับแต่ว่าทางที่ดีถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงครับ
1: ฮะเลี่ยงได้เลี่ยง
2: คือไม่ควรลุยเลยใช่ไหมอาจารย
3: ์ไม่ควรดีกว่าเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วตรงข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะมองว่าน้ำไม่สูงแต่ว่าตลอดเส้นทางนั้นเราไม่รู้ได้ครับวิ่งไปน้ำมันอาจจะลึกขึ้นนะครับแล้วสุดท้ายเราก็จะเลี่ยงตรงนั้นได้ยากแล้วเพราะว่าลุยเข้าไปแล้วเนี่ยจะถอยก็ไม่ได้ต้องเดินหน้าอย่างเดียวสุดท้ายเสียของครับ
1: อาจารย์คะถ้าเกิดสมมติว่ารถมันมีปัญหาเกี่ยวกับตอนลุยน้ำเนี่ยคือเครื่องมันจะดับไหมคะหรือว่ามันจะช็อตเราตอนเรานั่งไปด้วยมันก็เดินกลัวไฟช็อตตายค่ะ
3: ปกติแล้วรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาคงคำนึงถึงตรงนี้มาแล้วนะครับในการแบบเนี่ยอย่างนี้ถ้าเกิดว่าวงจรมันได้รับแก้สัญญาณว่ามีความชื้นเนี่ยมันก็ชะลอตัวเองนะครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะมีคำถามเข้ามาเหมือนกันเขาบอกว่าบางคนเนี่ยขับรถฝ่ารถไปแล้วไอ้ฝ่าน้ำไปแล้วรถมันดับค่ะพอดับเสร็จปุ๊บเราควรที่จะตัดสินใจสตาร์ทเดี๋ยวนั้นหรือว่าควรทำอย่างไรคะไม่ให้เครื่องยนต์พังเสียหายค่ะ
3: เอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยครับเราเปรียบเทียบง่ายๆก็ได้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยถ้าตกน้ำใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เราไม่ควรเอาขึ้นมาแล้วก็เปิดเครื่องใช่ไหมครับ
1: ไปเป่าให้แห้ง
3: กันเลยใช่ครับเหมือนกันเลยนั่นรถยนต์ไฟฟ้าเช่นกันครับถ้าเกิดว่าลุยน้ำแล้วดับเนี่ยนะครับทางที่ดีอย่าพยายามสตาร์ทนะครับเพราะว่าน้ำอาจจะเข้านั้นในวงจรเนี่ยในวงจรไฟฟ้าเนี่ยครับถ้าเกิดว่ารถมันดับแล้วเนี่ยแสดงว่ามันเข้าสู่โหมดป้องกันตัวเองแล้วแหละ ถ้าเราพยายามไปทำให้มันติดขึ้นมาใหม่เนี่ยหมายความว่าเราก็บังคับให้มันติดเนาะงั้นที่น้ำที่เข้าไปอาจจะทำให้เกิดการระบุจอดและเกิดการเสียหายครับ
1: อาจารย์จะให้เราจอดแล้วก็เราก็ลงจากรถทิ้งรถไว้กลางถนนเหรอคะ
3: ณตอนนั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วล่ะครับถ้าน้ำท่วมนะครับ
2: เราทำแบบนั้นกันอยู่นะคะ
1: เหรอก็ทำ

0: ดับอย่างที่กับแต่ท่านคงมีประสบการณ์ถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์ยังไม่ดับเนี่ยครับ
1: ต้องเบ
0: ิ้ลปกติแล้วตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับในช่องทางการเอาอากาศเข้าไปของไม้เนี่ยมันจะออกแบบไว้สูงแล้วแหละถ้าเกิดว่าน้ำไม่เข้าเครื่องเนี่ยนะครับมันก็จะไม่ดับแต่ถ้ามันดับก็ไปสตาร์ทอย่าไปฝืนมันนะครับเพราะว่าถ้าน้ำเข้าเครื่องแล้วเราพยายามสตาร์ทเนี่ยจะทำให้ตัวกลไกข้างในเสียหายนะครับ
1: สรุปก็คือห้ามฝืนอาจารย์สีตางมีอะไรจะถามอาจารย์ด้านนี้ไหมคะ
2: อาจารย์รถไฟฟ้าทำไงคะของอาจารย์พังไปแล้วเหรอคะ
3: จอดไว้ที่บ้านเหรออ
0: ๋อไม่ครับไม่ครับผมก็ใช้เนาะแต่ว่าด้วยสถานการณ์เนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงครับไม่เอาไปดู
1: ของอาจารย์สีตังไม่ลุยด้วย
2: งั้นก็แสดงว่ารถไฟฟ้า EV ไม่ทนน้ำเท่ารถเครื่องอันนี้เราพูด
1: เขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับลุยน้ำอาจารย์แต่ความทนน่ะทนทานแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสำหรับลุยน้ำหนูเข้าใจถูกต้องไหมคะอาจารย์มานนท์คะ
0: มันก็ไม่ถูกทั้งหมดเนาะครับเราอาจจะเคยเห็นในคลิปนะที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยลุยน้ำอย่างเนี้ยสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยครับผมก็เห็นมีรถลูมินเนาะรถไฟฟ้าเล็กๆเองลุยน้ำได้นะครับสิ่งแต่ว่ามันก็มีจุดเรียกว่าจุดเปราะบางและการจุดเสี่ยงนะครับที่น้ำอาจจะเข้านะครับไม่ดูอุปกรณ์ไฟฟ้าครับดังนั้นตรงที่มันเป็นจุดต่อนะครับของสายไฟและกันนะครับมันก็อาจจะมีความชื้นเข้าไปในภายหลังและอาจจะทำให้รถดับได
1: ้ค่ะ
2: อาจารย
0: ์มันอาจจะไม่ดับทันทีแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราควรจะเข้าศูนย์บริการเพื่อให้บริการเนี่ยตอบให้ก็ดีนะครับ
2: อาจารย์ที่อาจารย์เห็นว่าคันเล็กๆมันลุยน้ำได้เดี๋ยวถามว่ามันลุยหรือมันลอยคะ
0: มัน
2: ไหลไปตามน้ำมันลอยไหมคะ
0: ไม่ครับอ๋อ
2: เหรอคะ
1: กระแส
2: โอเค
1: เอาล่ะถ้ากลับมาสรุปอย่างที่อาจารย์มานนท์ว่ามานะคะถ้าหากเจอน้ำท่วมรถอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสันดาปหรือว่า EV ไม่ควรฝ่ากระแสน้ำไปแต่ถ้าหากฝ่าไปแล้วรถถอยกลับไม่ได้รถดับไม่ควรสตาร์ทณเวลานั้นเพราะจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายหนักกว่าเดิมขอบคุณอาจารย์มานนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อาจารย์คะขอบคุณมากค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวตอนปิดท้ายจะให้อาจารย์สีตางวิเคราะห์ด้วยนะคะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยฝนจะตกเพิ่มไหมรวมถึงภาคไหนต้องเฝ้าระวังให้อาจารย์พูดอีกรอบนึงแต่ระหว่างนี้ค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ
2: ์
1: นักข่าวของเราวันนี้หลายคนเข้าออฟฟิศไม่ได้แล้วก็กระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆที่น้ำท่วมหนักและท่วมสูงหนึ่งในนั้นคือรามคำแหงค่ะพี่เดียวธีรเดชงามเหลือนะคะรายงานสดเข้ามานะคะแล้วก็เก็บข้อมูลเพิ่มเติมย่านรามคำแหงค่ะบอกว่าณเวลานี้ยัดน้ำยังคงท่วมสูงหลายคนเดือดร้อนมากเข้าท่วมบ้านแล้วโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางพี่เดียวเชิญนะคะ
4: ตอนนี้ครับผมอยู่ที่ซอยพระราม9แยก43นะครับมาเจอกับชาวชุมชนเสรี4นะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการแจ้งเรื่องมาในระบบร้องทุกข์นะฮะพวกเขาเนี่ยต้องการที่จะสื่อสารว่าให้รัฐบาลเนี่ยทำยังไงก็ได้ครับให้น้ำเนี่ยลดลงฮะแล้วล่าสุดนะฮะฝนตกลงมาอย่างหนักครับนี่คือชาวชุมชนเสรี4
5: ยัง
4: ล่าสุดเป็นยังไงฮะสถานการณ
6: ์ล่าสุดเนี่ยขอสั้นๆนะคือท่วมหมดอ่ะท่วมหมดนะครับเข้าถึงบ้านเนี่ยหนักๆก็ 4-50 เซนเลยอ่ะถึงบ้านก็นะครับล่าสุดทุกครัวเรือนที่จะเรียนทางขอบพระคุณไทย PBS นะครับเรากำลังจะบอกว่าฝากกราบเรียนท่านผู้ว่าชัดชาติว่าหมู่บ้านเสรีรามคำแหงเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวคราวนี้โดยปกติเนี่ยระบายน้ำได้ช้าอยู่แล้วจริงหรือไม
5: ่จริงค่ะ
6: นะครับเพราะอะไรปี2ปีที่ผ่านมาตกสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งน้ำก็ขังถนนแล้ว
4: นี่เนี่ยคือในซอยนี้ก็ท่วมหนักมาประมาณสักปี26ใช่ไหมฮะปี26นะฮะซึ่งนานมากนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นอีกรอบนึงที่ทำให้น้ำท่วมสูงเมื่อสักครู่พอฝนตกลงมาแล้วนะครับกำลังสังเกตอยู่ว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่แต่หากว่าพี่นาจากเมื่อวานนะฮะที่คลองกระจาดที่เราก็ยังเดินทางไปนะฮะน้ำเนี่ยคือลดลงมาไม่ถึงแข้งแล้วนะครับแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่ครับมีประมาณแค่ 2,100 กว่าครัวเรือน
7: ประมาณ 2,100 ครัวเรือนค่ะแล้วก็เขาว่ามันเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มากหมู่บ้านเสรีจะมีผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะค่ะจะมีเด็กเล็กก็มีนะคะก็ลำบากเข้าห้องน้ำไม่ได้บางบ้านไม่มีไฟไม่มีน้ำโชคดีว่าที่บ้านยังมีไฟมีน้ำอยู่สามารถอยู่ชั้น2ได้อยู่ตอนนี้ก็เป็นวันแรกที่ออกมาข้างนอกก่อนหน้านี้ก็ไม่กล้าออก
8: ค่ะพี่

0: นี่คือสภาพพื้นที่ภายในบ้านนะครับของชาวชุมชนเสรีนะครับซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่นะฮะนี่ขนาดในบ้านนะครับคือน้ำท่วมเนี่ยก็ขึ้นมาเนี่ยก็เลยตาตุ่มของผมขึ้นมานะครับเมื่อสักครู่นี้ไปสำรวจแล้วนะฮะมีผู้สูงวัยสิ่งที่เขาสะท้อนมาคือเขาต้องการให้เร่งระบายน้ำเป็นการเร่งด่วนเลยนะฮะ
1: อยากให้กรทม.ช่วยยังไงบ้าง
2: โอ้เห็นใจรัฐบาลนะคะหันไปทางไหนก็เต็มไปหมดนะ
1: แล้วให้กทม.ช่วยเรายังไงให้กทม.ช่วยเรายังไง
2: อ๋อกทม.ที่แล้วมาไม่เคยเจออย่างนี้แล้วก็พอมาเจออย่างนี้ก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะคะว่าให้ทำอะไรบ้างเพราะว่าท่านก็รู้อยู่ว่างานข้างหน้ามันเป็นยังไงคนไม่เคยผ่านงานมาก็ไม่รู้ถ้าผ่านงานมาแล้วจะรู
3: ้แล้วเราถูกปั๊มเราหรือปั๊มชายปั๊มให้เขาบอกให้เราตั้งแต่ตอนที่หายใจแล้ว
4: เอาคุณผู้ชมค่ะนั่นคือสถานการณ์ย่านรามคำแหงนะคะใครอยู่ตรงจุดไหนก็รายงานกันเข้ามาหน่อยนะคะเห็นทุกคอมเมนต์นะคะบางคนบอกว่าเนี่ยย่านเคหะบางจุดนี่ยังไม่ลดเลยรายงานข่าวได้ไหมมีค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเรามีข่าวเพียบเลยจะรายงานด้วยนะคะว่าพิกัดไหนน่ากังวลอาจารย์น้อยค่ะใกล้หมดเวลาของช่วงออนแอร์เดี๋ยวเราจะไปต่อออนไลน์กันแบบยาวๆอาจารย์บอกหน่อยได้ไหมคะว่าณเวลานี้กรุงเทพสบายใจได้แล้วใช่ไหมรวมถึงฝนอีก 2-3 วันนี้ตกที่ไหนเพิ่มอีกหรือเปล่าค่ะ
5: กรุงเทพตอนนี้ย้ำอีกทีว่าสถานการณ์เข้าสู่ความคลี่คลายแต่ที่ยังนองระบายช้าก็จะยังทรงอยู่ไปอีก 2-3 วันเพราะฉะนั้นตรงไหนที่รู้ตัวว่าอืดๆอยู่ขอให้ออกมาจากพื้นที่นะคะแล้วก็กทม.ก็รีบระบายในช่วง 2-3 วันนี้เพราะ 1-2-3 จะยากกว่าเดิมนะคะแล้วก็จังหวัดที่ฝนจะไปก็ขอย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้ตกหนักที่เมืองการอยู่นะคะแล้วก็จะมีผลไปถึงกาญจนบุรีราชบุรีไปจนออกสมุทรสงครามนะคะที่คิดว่าพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งก็คิดว่าต้องยกของขึ้นสูงมาก
4: ค่ะ
5: สูงมากนะคะย้ำว่าขอให้สูงมากกว่าปกตินะคะแล้วก็รอตัวเลขที่จะระบายซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสรุปออกมาขอรอช่วงเย็นนะคะแล้วก็พื้นที่ทางภาคเหนือตอนล่างที่ต้องระวังก็คือสุพรรณบุรีอุทัยธานีกำแพงเพชรตากนะคะทางลุ่มน้ำสแกกลางอุทัยเนี่ยก็ขอให้ระวังเพราะตอนนี้เนี่ยเขื่อนล่มเกล้าเต็มไปแล้วนะคะถ้ามีฝนตกหนักตรงนั้นมันก็จะหลากได้ไม่ได้มีอะไรที่จะมาช่วยเยอะนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจังหวัดที่ยังไม่ได้พูดไปถึงเมื่อสักครู่ก็คือลำพูนลำปางแล้วก็เชียงใหม่ก็คิดว่าน่าจะได้ฝนอาจจะฝนประมาณวันละประมาณมากกว่า90มิลลิเมตรก็ขอให้ระวัง
6: คือ
5: ย
6: ังไหนคะช่วงนี้เลยไหมคะ
5: ช่วงอีกวัน2วันต่อจากนี้นะคะ
6: เชียงใหม่ภาคเหนือเต็มตัวนะคะ
5: วันนี้ยังไม่ไปแต่ว่าอีกวัน2วันนะคะแล้วก็พื้นที่ที่ยังมีความเป็นกังวลอยู่มากนะคะก็คือจันทบุรีระยองที่แกลงนะคะแล้วก็พื้นที่ที่เป็นทางออกของแม่น้ำตะโหนดที่จะออกสู่ชายทะเลซึ่งอันนี้พี่น้องประชาชนน่าจะทราบอยู่แล้วนะคะฉะเชิงเทราที่บางน้ำเปรี้ยวบางค้าคลองเขื่อนอันนี้ที่ปราจีนบุรีนะคะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีก็จะมีทางบางน้ำเปรี้ยวบางค้าคลองเขื่อนแต่ว่าคิดว่าน้ำไม่น่าจะข้ามคันมากระทบที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพราะว่ามีการกั้นกระสอบทรายแล้วแล้วก็ไม่น่าจะข้ามคันมาได้แต่ว่าที่บางน้ำเปรี้ยวบางค้าคลองเขื่อนก็ขอให้เตรียมรับสถานการณ์ซึ่งก็รับกันอยู่แล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าน้ำมันหลากอยู่นะคะทีนี้เขื่อนที่เกิน 100% แล้วต้องมีการระบายก็มีเขื่อนขุนด่านนะคะแล้วก็มีแก่งกระจานที่ต้องระบายอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณานักการเมืองโปรดอยู่ที่บ้านอย่าออกมาให้เป็นภาระสังคมนะคะอยู่ที่บ้านเป็นภาระครอบครัวก็พอนะคะ
6: แล้วก็
4: ชอบค่ะทางพื้นที่อื่นๆ อย่างเพชรบุรีนะคะอย่างที่บอกว่าเขื่อนแก่งกระจานก็ต้องยังไงก็ต้องจัดการตัวเองแล้วก็ที่เขื่อนเพชรบุรีนะคะก็มีโอกาสส่วนของท่าจีนสุพรรณบุรีบางปะมานครปฐมสมุทรสาครกระทุ่มแบนบ้านแพวซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆน้ำเอ่อล้นตลิ่งอยู่แล้วนครชัยศรีก็เอ่อล้นตลิ่งอยู่แล้วแล้วก็จะเอ่อไปอีกสักช่วงเวลาหนึ่งซึ่งไม่แผ่วแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะขอฝากเมื่อสักครู่พูดถึงทางรัฐมนตรีช่วยที่ไปยืนชี้อยู่หน้าเขื่อนเมื่อคืนนะคะแล้วจริงๆเนี่ยก็ยังมีประเด็นที่กังวลก็คือนักการเมืองที่ตอนนี้ไปห้ามการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพยานะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยวันนี้อยู่ที่ 2,000 เพราะยังไม่ได้รับอนุญาตให้ระบายต่อแต่การอั้นแบบนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะมันอาจจะไปถึง 2,300 หรือ 2,500 ได
6: ้
4: ขอร้องนักการเมืองอย่ายุ่งในเชิงเทคนิคของการจัดการน้ำ
6: พอดีหมดเวลาทางทีวีเราไปต่อออนไลน์ใช่ไหมน้องแป้ง
4: ไปต่อออนไลน์แบบคน

จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชั่นออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชั่นออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินดนัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS แล้วก็คุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ด้วยนะครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างในแบบนี้ครับหนุ่มคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรสู้ชีวิตปั้นอาชีพขายหมูกรอบส่งถึงบ้านจนขายดีลูกค้าติดใจหลังลองทำมาหลายอาชีพแต่ยังไม่สำเร็จจังหวัดตราดพบนกเงือกชุกชุมที่เกาะช้างหลายร้อยตัวชาวบ้านพร้อมใจอนุรักษ์เสริมเสน่ห์การท่องเที่ยวเกาะช้างสารสนีพลอยวิไลพาไปชมกลุ่มเกษตรกรอำเภอเมืองพิจิตรแปรรูปน้ำพริกทั้งน้ำพริกตะไคร้น้ำพริกกระชายวัตถุดิบมาจากในพื้นที่สร้างรายได้เสริมแหล่งทอผ้าที่มีชื่อว่าวิชาลัยลุงพูอยู่ที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักและอุดหนุนสินค้าที่นี่กันนะครับที่นี่เกิดจากความตั้งใจของคน2เจนนะครับคือรุ่นแม่กับรุ่นลูกนะครับที่มาผสมผสานความรู้ร่วมกันและยังใช้วัสดุเหลือใช้ต่างๆเนี่ยมาถักทอเป็นสินค้าได้อย่างครบวงจรคุ้มค่าเลยครับวิชาลัยลุมพูแห่งที่5ของจังหวัดหนองบัวลำพูเกิดขึ้นแล้วนะครับนี่เป็นการทำงานร่วมกันของคนรุ่นแม่กับรุ่นลูกนะครับที่ตำบลเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูมีนางแววชมพูพิเศษนะครับเป็นผู้ริเริ่มจุดประกายก่อเกิดแนวความคิดการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคนพื้นถิ่นให้มีงานทำในหมู่บ้านกันนะครับส่งเสริมการใช้งานศิลปะแล้วก็งานฝีมือท้องถิ่นผ่านการผลิตเสื้อผ้าทองมือที่คุณภาพสูงนะครับผ้าของที่นี่เป็นผ้าย้อมสีฉนวนนะครับที่ถือว่าเป็นราชินีแห่งสีเทาได้โทนสีที่สวยงามจากต้นฉนวนซึ่งเป็นไม้พื้นถิ่นในพื้นที
1: ่เราก็เอาชุมชนเข้ามาฝึกจนเป็นณตอนนี้ก็จนท้อมีรายได้ให้ครอบครัวเพราะว่าคิดเป็นห่วงเพิ่นเนาะค่ะตะกี้เพิ่นก็อยู่บ้านกินตำส้มกันชุ่มแซวกันธรรมดาบ่มีรายได้ณตอนนี้ก็เจ้ามีรายได้แล้วค่ะชุมชนมาทอผ้าอยู่นี่แต่ละคนก็มีพอได้มีรายจ่ายมีรายได้มีรายได้มีรายจ่ายแต่ละครอบครัวก็บ่ต่ำก็ 8,000 อยู่ค่ะณตอนนี้แม่นค่ะโดยที่ว่าบ่ได้อยู่ซื่อๆเนาะค่ะได้อันเริ่มต้นเพราะว่าแม่อยากได้แบบว่าอยากให้แต่ละครอบครัวนี่มีรายได้สมัยนั้นแม่เนี่ยบ่มีรายได้ได้ไปรับจ้างอยู่นอกบ้านสถานที่นอกบ้านแม่นบ่ค่ะที่นี่ไทบ้านก็ต้องได้มาเฮ็ดอยู่กับบ้านโดยที่ว่าบ่ได้เสียค่าน้ำมูกน้ำมันไปเฮ็ดที่อื่นนะคะ
2: สายที่เรียบและคม
0: ผลงานใช้การทอผ้าขีดสลับหมี่การยกดอกการย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ลวดลายอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับพัฒนาเป็นผืนผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็ผลิตภัณฑ์รูปแบบเรียบง่ายใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับโดยเลือกใช้เส้นใยรีไซเคิลผสมผสานกับสีฝุ่นที่สกัดจากใบฉนวนซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้ควบคุมคุณภาพสีได้ตลอดทั้งปีครับและยังยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับมีโอกาสไปจัดแฟชั่นโชว์ออกบูธจำหน่ายแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปสกรีนสีจากธรรมชาติด้วยซึ่งนายสุริยะสามิบัติหรือว่าน้องโน้ตนะครับอันนี้เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับเป็นผู้จัดการวิชาลัยลุมพูก็พาชมกระบวนการผลิตการถักทอผ้าแล้วเอามาต่อยอดเป็นเสื้อผ้ากันนะครับเป็นเครื่องแต่งกายกระเป๋าของตกแต่งของร่วมสมัยต่างๆ

0: ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อโลกนะครับด้วยการนำผ้าไหมเก่ากางเกงยีนใช้แล้วเศษผ้าต่างๆเอามาสร้างคุณค่าใหม่ได้ด้วยครับ
1: ในส่วนที่2ด้านในก็จะเป็นในเรื่องของการนำผ้าพื้นเมืองที่เหลือจากการตัดเย็บมาทำในเทคนิคที่เราเรียกว่าผ้าต่อนะครับหรือพาร์ทเวิร์กอย่างที่ทุกท่านเห็นชุดที่อยู่ด้านในอันนี้ก็จะเป็นการนำผ้าทุกเฉดสีแต่ละเฉดสีหรือแม้กระทั่งเศษผ้าทุกๆเทคนิคกันมาต่อกันอย่างด้านนี้ก็จะเป็นเส้นใยรีไซเคิลครับหลายคนถามว่าเส้นใยรีไซเคิลคืออะไรนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นฝ้ายรีไซเคิลที่มาจากอุตสาหกรรมแฟชั่นคือเราเอาเสื้อผ้าเก่าที่เหลือจากโรงงานต่างๆหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเก่าที่ถูกทิ้งไปแล้วมาตีเป็นเส้นใยขึ้นใหม่อย่างโทนสีเทาที่เห็นเนี้ยก็จะเป็นโทนสีเทาที่มาจากเสื้อผ้าเก่าสีเทาฉะนั้นสีเทาที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นไม่ใช่สีเทาที่เกิดขึ้นจากการย้อมแต่เป็นสีดั้งเดิมของเสื้อผ้าเก่าเขาจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าสีเขาจะไม่ได้สม่ำเสมอกันเพราะว่าตัวนี้จะทำมาจากเสื้อผ้าเก่าจากขยะอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหลักครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นการนำผ้าไหมเก่านะครับหลายคนอาจถามว่าผ้าไหมเก่าคือเก่าขนาดไหนก็จะพันอะไรได้แล้วเราจึงนำมาฉีกเป็นเส้นใยแล้วก็นำมาทอขึ้นมาใหม่นะครับ
0: ส่วนสินค้าที่มีขายครับถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยเริ่มที่700กว่าบาทไปจนถึง 20,000 กว่าบาทก็มีของผู้หญิงเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนตะกอในการทอนะครับราคาหลักหมื่นไปจนถึง 30,000 กว่าบาทมีผ้าทอขายเป็นเมตรนะครับตั้งแต่ 1,200 ถึง 1,800 บาทนะครับตอนนี้สินค้าในวิชาลัยที่นี่ครับได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมพช.รับเป็นผ้าทอมือที่เน้นคุณภาพนะครับแล้วก็มาจากในท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับช่วงที่ฝนโปรยปลายแบบนี้ครับชาวบ้านที่นครราชสีมาออกไปหาหน่อโจดกันนะครับหน่อโจดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้แต่ว่าก็ไม่เหมือนกันหมดซะทีเดียวนะครับเป็นของดีที่มีให้กินปีละครั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจระเข้หินครับชาวบ้านจากหลายพื้นที่นะครับในอำเภอคอนบุรีแล้วก็อำเภอใกล้เคียงพากันออกไปหาเก็บหน่อโจดหรือว่าหน่อเพชรนะครับบริเวณป่าเต็งรังในพื้นที่ของตำบลจระเข้หินซึ่งตอนนี้หน่อโจดขึ้นเต็มไปหมดนะครับเป็นช่วงของท้ายฤดูฝนในปีนี้ไม่เอากลับไปทำกินที่บ้านแล้วก็เอาไปขายหารายได้เสริมกันหน่อโจดมันจะคล้ายกับหน่อไม้ครับแต่ว่าขนาดเล็กกว่าแล้วก็ต้นโจดเนี่ยก็คล้ายกับต้นไผ่ขนาดเล็กเหมือนกันเอาไปทำอาหารได้ทุกเมนูรับต้มผัดแกงทอดแปรรูปเก็บไว้กินก็ได้แต่หน่อโจดเนี่ยดีกว่าหน่อไม้นะครับคือมันมีความขมน้อยกว่าแล้วก็เวลาถูกความร้อนแล้วก็จะยังคงความกรอบจะไม่นิ่มเหมือนกับหน่อไม้ครับ
2: หน่ออ้วนอย่าง
3: นี้เลยหาหน่อไม้ครับหาเห็ดครับ
2: อันนี้เขาเรียกหน่ออะไรครับเนี่ย
3: หน่อโจดครับหน่อโจด
2: หน่อโจดมันจะเป็นหน่อไม้แต่ว่าหน่อไม้น้อย
3: ครับผม
2: อันนี้เขาไปทำเหมือนหน่อไม้ได้เลยไหม
3: ได้ได้ครับต้มเขียวก็แข็งเปื้อ
2: แต่จะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็หวานกรอบครับ
2: หวานกรอบ
3: ครับ
2: แต่ต้องเลือกเอาแบบอ่อนอ่อน
3: อ่อนอ่อน
2: หอ
3: มมุก
2: ได้ทุกเมนูเลย
3: ครับใส่ซี่โครงไก
2: ่ต้มแบบต้มหน่อไม้ใส่ซี่โครงไก่อย่างนี้เนาะ
3: ครับหอมมุกใส่หน่อไม้
2: ได้พอขายไหมหรือเอาไปกินเฉยๆนี
3: ่อู้นี่ถ้าห่อก็ได้หลายบาทครับล่ะครับ
2: อย่างนี้ก็ได้เขาขายกันยังไงครับ
3: ห่อละ10บาทชาวบ้านเขาห่อขายห่อ10บาท
2: ก็ไปใส่ห่อมกไก่อย่างนี้นะ
3: ครับใส่ซี่โครงไก
2: ่ก็ถือว่าวัตถุดิบจากธรรมชาติเนาะหน้าฝน
0: โดยเฉพาะถ้าเอาไปทำเป็นเมนูห่อหมกหน่อโจดไก่ครับอันนี้จะนิยมกันเป็นพิเศษเลยแต่ละปีก็มีให้กินเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับหน่อโจดก็เลยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับกิโลกรัมละ100ถึง200บาทเลยครับแล้วถ้าเป็นหน่อโจดที่ปอกเปลือกแล้วพร้อมเอาไปทำอาหารนะครับคุณผู้ชมราคาจะยิ่งสูงขึ้นไปถึงที่150ถึง200บาทเลยเพราะว่าหน่อโจดประมาณสัก10กิโลเวลาที่ปอกเปลือกอะไรออกหมดแล้วมันจะเหลือแค่ประมาณ2กิโลกรัมเองครับไปให้กำลังใจหนุ่มคลองลานที่จังหวัดกำแพงเพชรคนนี้กันนะครับผ่านมาหลายอาชีพแต่ยังไม่สำเร็จสักทางนะครับก็ยังสู้ต่อครับหันมาผลิตทดลองทำหมูกรอบในสูตรของตัวเองขายครับตอนนี้มีส่งถึงบ้านลูกค้าติดใจเพราะว่าอร่อยจริงพร้อมกับน้ำจิ้ม2แบบให้เลือกครับทดลองจนได้สูตรเด็ดลงตัวแล้วก็คลองใจลูกค้าได้ในที่สุดนะครับใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนที่เลือกใช้เฉพาะเนื้อหมู3ชั้นส่วนราวนมนะครับซึ่งถือเป็นส่วนที่ดีที่สุดนะครับนำหมู3ชั้นมาตัดชิ้นมาต้มให้ได้ระดับความสุกที่พอดีครับเป็นอาชีพสร้างรายได้ของนายรัตพงศ์กาหาวงหรือว่าแบงค์นะครับอายุ31ปีเขาอยู่ตำบลคลองลานพัฒนาที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับ

0: ก็จะมีมันประมาณนี้ครับเนื้อแล้วก็มันแล้วก็เนื้อครับมันจะเป็น3ชั้นสลับกัน
1: เราได้มาแล้วเราต้องมาทำไงต่อ
0: มาเอามาต้มครับต้มแล้วก็มาตัดแต่งก่อนตัดแต่งเสร็จแล้วก็มาต้มพอต้มเสร็จปุ๊บแล้วก็มาจิ้มครับจิ้มตัวหนังแล้วก็มาบ้างแบ่งๆๆๆเสร็จปุ๊บก็มาแช่ตัวน้ำส้มสายชูกับทาเกลือ
1: ก็คือหมักไว้
0: ใช่ครับประมาณ15นาที
1: แล้วส่วนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือที่ผ่านกระบวนการทอดหมดแล้วเหรออ
0: ันนี้ทอดหมดแล้วครับเรียบร้อยทอดจะเป็นทอดของผมจะทอดรอบเดียวแล้วก็ขายเลย
1: เห็นว่าก่อนกระบวนการทำเนี่ยยากขนาดไหน
0: ก็จะมีต้องเอาพอแช่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปอบที่ถัง1ชั่วโมงเสร็จจาก1ชั่วโมงต้องใช้ไฟประมาณ180แล้วก็เสร็จจาก1ชั่วโมงก็ไปตากข้ามวันข้ามวันเสร็จปุ๊บก่อนทอดก็คือต้องอบอีก1ชั่วโมงครับแล้วก็ถึงจะทอดจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับ
2: ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหมูกรอบสีทองที่หนังฟูกรอบละมุนลิ้นเลยครับแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยยังคงนุ่มฉ่ำไม่กรอบแข็งกระด้างเกินไม่แห้งเกินนะครับแล้วก็เสริมความอร่อยด้วยน้ำจิ้มหวานกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเผ็ดด้วยครับราคาขีดละ60บาทเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์ตระเวนขับส่งนะครับแล้วก็มี delivery ถึงหน้าบ้านนะครับสำหรับลูกค้าที่จองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็คอยโพสต์แจ้งพิกัดจุดขายผ่านทาง Facebook เป็นประจำทุกวันเลยครับ
0: ตอบเสียงตอบรับดีอันนี้น่าจะประสบความสำเร็จที่สุดแล้วครับเป็นน่าจะโอเคสุดแล้ว
3: นะเพราะว่าราคาค่อนข้างดีเนาะ
0: ใช่ครับ
3: ตอนที่เราไปขายเราใช้วิธีการขายแบบไหนครับ
0: ก็ขับไปหาลูกค้านี่นะครับใช้รถขับไปหาลูกค้าอีกทีหนึ่งแล้วก็จะโพสต์บอกว่าวันนี้ไปตรงนี้ลูกค้าเขาก็จะรอกินแล้วก็โทรมาสั่งปุ๊บเราส่งถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็สับที่หน้าบ้านเลยครับ
3: ที่หน้าบ้านเลย
0: ใช่ครับอ
3: ย่างนี้ราคายังไงครับ
0: ราคาคิดละ60บาทครับ
3: 60บาท
0: ใช่ครับ
3: วันหนึ่งเราทำปริมาณเยอะแค่ไหน
0: ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 30-40 โลประมาณนั้นครับ
3: ประสบความสำเร็จ
0: ใช่ครับ
2: แบงค์นี่เคยผ่านประสบการณ์ทำงานมาหลายอย่างเป็นช่างภาพก็เคยครับช่วยพ่อขับรถแบ็คโฮก็เคยทำกระทั่งขายกุ้งเผาแต่ยังไม่สำเร็จสักทางนะครับก็เลยหันมาสู้ใหม่นะครับทำอาชีพที่ตัวเองถนัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขายังทำการตลาดน่ารักนะครับทำบัตรหมูกรอบเอาไปซ่อนไว้ตามจุดต่างๆในชุมชนนะครับให้เด็กๆไปตามหากันใครตามหาบัตรเจอเอามาแสดงให้ดูได้หมูกรอบกินฟรีครึ่งกิโลกรัมด้วยครับสายที่เป็นสายให้ช่างภาพชอบถ่ายภาพนกนะครับแล้วก็สายอนุรักษ์ธรรมชาติแนะนำพิกัดที่จังหวัดตราดกันตอนนี้มีนกเงือกชุกชุมนับร้อยตัวมาที่เกาะช้างนะครับชาวบ้านเขาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ให้เป็นการเสริมเสน่ห์ท่องเที่ยวในชุมชนครับฝูงนกเงือกที่กระจายกันออกหากินผลไม้ตามจุดต่างๆของตำบลเกาะช้างใต้ที่จังหวัดตราดนะครับอย่างจุดนี้บ้านคลองถ้ำริมถนนสายบ้านสลักเพชรบ้านโรงทานมีต้นไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านนะครับมีนกเงือก2ตัวครับตัวผู้ตัวเมียมาจับคู่คลอเคลียกันแล้วเขาก็พากันบินไปกินลูกเต่ารังนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่นี่เป็นนกเงือกเต็มวัยแล้วนะครับเชื่องด้วยซึ่งนกเงือกในตำบลเกาะช้างใต้ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่ามีสัก300ถึง400ตัวได้ครับอยู่รวมกันเป็นฝูงแต่ว่านกเงือกคู่นี้ครับเป็นนกเงือกหนุ่มสาวเพิ่งจับคู่ด้วยกันก็แยกออกมาหากิน
4: เกาะช้างใต้เราก็จะมีถ้าเอาตั้งแต่หมู่5ก่อนนะหมู่5ก็จะมีจุดไอ้ตรงสะพานแดงนั้นก็นุ่งเลือกไปนะใช่อย่างนี้ก็อย่างนี้ที่ยืนอยู่ในหมู่บ้านของถ้ำอันนี้ก็มาแล้วก็โรงเรียนวัดสลักเพชรอ่ะก็ไปฮะครับมีต้นไทรตรงนั้นก็ดูได้เลยฮะไม่ต้องขึ้นไปเข้าป่าก็ดูเหมือนเมื่อก่อนนะ
5: ครับว่าไปถึงบ้านเจ๊กแบ
4: ๊ะใช่บ้านเจ๊กแบ๊ะก็มีผมไปบ้านผู้ใหญ่โสเจอฮะที่บ้านก็เลยบินต่ำๆอะไรเงี้ยแล้วก็เกาะต้นเต่ารังเหมือนกัน
5: เขากินอาหารพวกอะไรบ
4: ้าง แต่นกเงือกนี่คุณโบราณก็หลายฟังคือชอบลูกกวยเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วลองมาก็เป็นลูกใสลูกเต่ารังนี่เขากิน
5: ลูกเต่ารัง
4: ครับผมก็ลูกไม้ทุกชนิดละที่ว่าไปโตมากเขากินได้หมด
5: อีกเวลาที่เขาจะมาตอนไหนบ้าง
4: ก็นกเงือกจะตื่นเช้าตีห้าครึ่งเขาก็ร้องแล้วเรียกเพื่อนกันแล้วก็พอฟ้าสางก็บินไปยังเป้าหมายที่เขาได้จับพิกัดไว้แล้วว่าผลไม้ยังอยู่
5: ตรงนี้มีของ
2: หลายปีก่อนนะครับเคยมีชาวบ้านเนี่ยเอาปืนไปยิงนกเงือกนะครับก็เลยถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจับกลุ่มนะครับมีความผิดชาวบ้านก็

0: เลยมาช่วยกันรณรงค์นะครับอนุรักษ์นกเงือกกันมากขึ้นทำให้มีนกเงือกเข้ามาหากินในหมู่บ้านหลายจุดเลยครับถือเป็นการเพิ่มเสน่ห์การท่องเที่ยวครับจนทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติเนี่ยพากันจองที่พักตามโฮมสเตย์ต่างๆนะครับเพื่อจะรอชมนกเงือกทั้งเช้าถึงเย็นเลยครับ
1: หลังจากที่เราไม่ล่าเขานะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวในการดูนกด้วยเนี่ย 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรนกมันเพิ่มมากขึ้นแล้วตอนนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันมีความปลอดภัยนกก็เลยลงมาถึงหลังบ้านนะครับแทบทุกวันนะครับตอนนี้นกไม่กลัวคนแล้วครับก็เขาก็ให้เราดูได้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับก็นักท่องเที่ยวที่มาดูนะครับก็ต้องดูอย่างความโดยความสงบนะครับพยายามใช้เลนส์ซูมเยอะๆนะครับหรือกล้องดูนกผสมด้วยนะครับนกที่นี่นะถ้าเราไม่ส่งเสียงดังเราจะดูได้นานครับ
0: ส่วนที่โรงเรียนวัดสลักเพชรนะครับเด็กนักเรียนก็ได้รับการปลูกฝังให้มีจิตโอบอ้อมเมตตาต่อนกนะครับจึงเกิดความรักความผูกพันกับนกเงือกกันที่นี่มีต้นไทรใหญ่ในโรงเรียนนะครับให้นกเงือกเนี่ยมากินลูกไทรแล้วก็มาพักอาศัยได้ครับนกเงือกนี่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับถ้าที่ไหนมีนกเงือกอยู่ได้หมายความว่าที่นั่นยังมีต้นไม้เยอะมีผลไม้ลูกไม้ต่างๆออกผลเยอะให้เก็บกินได้ครับชาวสวนยางพาราที่จังหวัดตรังนะครับก็หารายได้เสริมด้วยการปลูกถั่ว2อย่างคือถั่วลิสงกับถั่วรังนะครับเป็นการเสริมรายได้ระหว่างที่รอต้นยางพาราโตแล้วก็จะเปิดกรีดยางอีกครั้งหนึ่งครับใช้พื้นที่สัก5ไร่ครับปลูกถั่วลิสงแล้วก็ถั่วรังนะครับซึ่งถั่วรังเนี่ยเรียกอีกอย่างว่าถั่วปัญหยีครับเป็นพืชหัวใต้ดินพื้นบ้านภาคใต้กันนะครับรสชาติจำมันเนื้อแน่นคล้ายๆกับถั่วลิสงผสมเผือกนะครับโปรตีนสูงด้วยปลูกไว้เป็นอาชีพเสริมกันนะครับระหว่างที่รอต้นยางพาราที่ปลูกใหม่โตอีก4ปีนะครับถึงจะเปิดกรีดยางพาราได้นี่คือที่บ้านของนายสายันกับนางสำลีช่วยเมืองนะครับอยู่ที่บ้านสายเดือยตำบลนาหมื่นศรีที่อำเภอนายงจังหวัดตรัง
2: ตัวลิสงกับตัวกระรังกับ
3: แล้วระยะเวลาการปลูกแล้วครับ
2: การปลูกการนั้นประมาณ
4: ตัวลิสงมันสามเดือนตัวกระรังห้าเดือน
3: ครับแล้วที่นี่เราขายยังไง
4: ขายแม่ค้ามารับมาขายปลีกตัวละ10
3: ก็คือว่ามารับหรือขายปีกก็แล้วแต่โลละใช่ไหมครับไม่ขึ้นไม่ลง
4: ช่วงนี้ลงเยอะมากเลยตัวก่อนละ
3: อ
4: ๋
3: อครับ
4: มันมา
3: แล้วสร้างรายได้ต่อเดือนเคยคำนวณไหมฮะเดือนประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณครับประมาณกัน
4: เมื่อหนึ่งได้ไ
3: หมก็ประมาณนั้นนะ
4: จ้า
0: การปลูกถั่วลิสงแล้วก็ถั่วรังนะครับนี่เป็นพืชที่อายุสั้นถั่วลิสงใช้เวลาปลูกสัก 3-4 เดือนถั่วรังเนี่ยปลูกประมาณ 4-5 เดือนก็เก็บผลขายได้ครับราคา50บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ปลูกได้ประมาณ2ครั้งต่อปีครับ
3: แล้ววิธีการปลูกเนี่ยเราปลูกรุ่นต่อรุ่นหรือว่าเราปลูกตามกันไปเรื่อย
4: ๆต่อปลูกแรงปลูกไม่ได้ดูแรงปลูกไม่ได้นี่จนมีปลูกได้ต้องหนุนเนี่ยติดต้นหนุนเลยกับปลูกไม่มีหนุนนะ
3: ปีหนึ่งประมาณได้ประมาณกี่รุ่น
4: ได้2 ครั้ง
3: ใช่ไหมปีหนึ่ง2 ครั้งแล้วเวลา3 เดือนก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีไหมนับว่าเป็นรายได้ที่อาชีพเสริม
4: อยู่ได้ได้ได้ครั้งอยู่ได้เราไม่มียางตัดแต่มันรายไอ้พวกปักนี้นะ
3: แล้วมีภาระหนี้อะไรไหมครับที่ต้องก็ถือว่าเงินหมื่นนี้เราสามารถใช้ได้ตามสบายเลย
0: เมื่อถอนร่องที่เมล็ดถั่วโตสมบูรณ์แล้วนะครับก็ปลูกต่อได้เลยใช้วิธีง่ายๆนะครับปลูกแบบภูมิปัญญาคือเอาไม้แทงลงในดินให้เกิดหลุมแล้วก็เอาเมล็ดถั่วใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็หย่อนลงหลุมไปครับครบนิดหน่อยรอถั่วโตได้เลยครับถั่วทั้ง2แบบนี้ครับเป็นที่ต้องการในพื้นที่มากครับโดยเฉพาะในจังหวัดตรังเวลาจัดงานศพนะครับจะต้องมีถั่วลิสงแบบนี้เป็นอาหารกินเล่นภายในงานก็เลยมีคำสั่งเข้ามาเยอะเลยครับพาไปชมกลุ่มที่เป็นเกษตรกรที่อำเภอเมืองพิจิตรนะครับแปรรูปน้ำพริกหลากหลายเลยครับมีทั้งน้ำพริกตะไคร้น้ำพริกกระชายครับวัตถุดิบนั้นก็เอามาจากในพื้นที่ที่เขาปลูกกันเองนะครับสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีติดตามกับคุณสรรเสน่ห์พลอยวิไลครับ

0: พร้อมใส่ความตั้งใจเพื่อให้ได้น้ำพริกตะไคร้ที่ถูกใจผู้บริโภคโดยนำวัตถุดิบหลักอย่างตะไคร้ที่ปลูกเองในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มพระราชาพิจิตรตำบลขมังอำเภอเมืองพิจิตรได้เป็นอย่างดีโดยได้รวมกลุ่มแปรรูปตั้งแต่ปี2567
1: คือเริ่มแรกเลยเราปลูกตะไคร้กันอยู่ในกลุ่มในองค์กรนะคะแล้วนี้เราได้งบสนับสนุนมาจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดพิจิตร มาปลูกตะไคร้เพิ่มทำให้เราคิดค้นทำเป็นตะไคร้แห้งเสร็จแล้วเราก็อยากจะแปรรูปให้เป็นน้ำพริกเป็นน้ำพริกแกงพริกอะไรเงี้ยเราก็มาคิดกันในกลุ่มในองค์กรว่าเราจะทำอะไรให้มันเป็นจุดเด่นขององค์กรและสามารถขายตลาดได้ทุกวัน
2: ก็ลองผิดลองถูกอยู่ประมาณเดือนนึงแหละ
1: ใช่ค่ะ
2: จะได้สูตรที่ลงตัว
1: ใช่ค่ะ
2: สูตรนี้อันนี้คือทางกลุ่มคิดกันเอง
1: ใช่ค่ะคิดกันเองค่ะช่วยกันชิมช่วยกันลองช่วยกันทุกอย่างอะค่ะ
0: วัตถุดิบในการทำน้ำพริกตะไคร้มีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกหมูสับน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บเกลือขั้นตอนเริ่มจากนำตะไคร้มาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็นำมาคั่วในกระทะให้เหลืองมีกลิ่นหอมแล้วนำมาตำค่ะ
2: กระบวนการทำตรงนี้เขาจะตำมือหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างตะไคร้เห็นบอกว่าใช้เวลาตำประมาณ20นาที
1: ใช่ค่ะ
2: พี่
1: ใช่ค่ะ
2: ทำไมเราไม่เอาเครื่องปรุงเครื่องปั่นมาปั่นล่ะคะ
1: ปั่นความอร่อยความซิกเนเจอร์การละเอียดการหยาบจะไม่เท่ากันค่ะสำหรับเครื่องปั่น
2: อ
1: ่ะจะละเอียดเป็นผงไม่น่าทานนะคะแต่ถ้าเกิดเราตำด้วยมือเงี้ยเราจะมีแบบน่าทานมากกว่า
2: แล้วก็เนื้อสัมผัสด้วยใช่ไหมเวลาเรา
1: ใช่เนื้อสัมผัสมันจะมีการว่าได้เคี้ยวเนื้อตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เห็นบอกว่าถ้าเอาไปปั่นนี่คือจะออกมาเป็นน้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากตำตะไคร้แล้วก็จะนำพริกหอมเจียวกระเทียมเจียวมาตำทีละอย่างก่อนจะนำทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและเกลือ

0: อมมากๆค่ะนี่น้ำพริกตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งการผัดเนี่ยเขาก็จะผัดไม่แห้งเกินไปนะคะให้มีน้ำมันติดเยิ้ม
1: ๆใช่ค่ะ
0: ไปคลุกข้าวก็จะแบบว่าพอขยำข้าวได้อร่อยๆนะคะ
1: ใช่จะหอมหอมกลิ่นตะไคร้
0: เนี่ยคุณผู้ชมดิฉันยืนคั่วอยู่ตรงนี้คือกลิ่นตะไคร้หอมมากทำไมของเราถึงแบบว่าขายดีเป็นที่ต้องการของตลาดคะพี่จันทา
1: อร่อยแล้วก็ปลอดสารพิษค่ะของเราได้รับแก็บ
0: ผ่
1: านมาตรฐานความปลอดภัยค่ะ
0: เป็นตะไคร้ของกลุ่มที่ปลูกแล้วแบบปลอดภัยได้รับมาตรฐาน GAP
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คุณผู้ชมแล้วเรื่องรสชาติเห็นบอกว่าไงนะกลมกล่อมแล้ว
1: กลมกล่อมค่ะเผ็ดเปรี้ยวเค็ม
0: การผัดตรงนี้เขาไม่ใช้เตาแก๊สนะเขาใช้เป็นเตาถ่าน
1: เตาถ่านค่ะถ่านที
0: ่ทำเองถ่านเอง
1: เกษตรกรผลิตกันเองค่ะ
0: มันก็จะได้ความหอมเป็นพิเศษ
1: ใช่ค่ะมันจะหอม
2: น้ำพริกตะไคร้สามารถเก็บรับประทานได้ประมาณ15วันค่ะจำหน่ายกระปุกละ35บาทออกบูธจำหน่ายในพื้นที่ตลาดเกษตรจัดส่งทั่วประเทศ
0: มาชิมน้ำพริกตะไคร้กันบ้างคุณผู้ชมนะคะนี่น่ากินมากอ่ะพี่จันทร์
1: อันนี้น้ำพริกตะไคร้ค่ะ
0: น้ำพริกตะไคร้กินก็เอามาขยำข้าวแบบนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะทานกับข้าวกล้องอร่อยมาก
0: อร่อยทุกอย่างนะคะ
1: เป็นไงคะ
0: อ
1: ร่อยไหมคะ
0: มีความมันๆแล
1: ้
0: วก็เผ็ดน้อย
1: ใช่แล้วจะหอมตะไคร้
0: น้ำพริกตะไคร้แล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีตัวน้ำพริกกระชายใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำพริกกระชายต่างจากตะไคร้ยังไงคะตรงนี้
1: อันนี้เราจะใช้เนื้อกระชายล้วนๆไม่มีตะไคร้นะคะอันนี้จะมีพริกแห้งหอมกระเทียมแล้วก็กระชายเลยค่ะกระชายคั่วแห้งผัดใส่หมูสับ
0: ค่ะแต่มันจะไม่แห้งเหมือนตัวตะไคร้
1: ใช่ค่ะเพราะว่ากระชายจะมีน้ำเยอะกว่าตะไคร้ใช่ค่ะ
0: แล้วรสชาติเป็นไงคะตัวนี
1: ้อร่อยเหมือนกันค่ะกลมกล่อมเหมือนกันค่ะ
0: น้ำพริก

0: พริกปลาป่น
1: ปลาป่นนะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้น้ำพริกปลาป่นพี่
0: อันนี้ก็อร่อยค่ะ
1: อร่อยทุกตัว
0: อร่อยทุกตัวค่ะ
1: เวลาซื้อคือต้องซื้อ3อย่าง
0: ใช่ค่ะต้องซื้อ3อย่างเลยค่ะแล้วจะได้รู้รสชาติว่ามันต่างกันยังไง
1: ปลาป่นเป็นปลาอะไรคะ
0: เป็นปลานิลค่ะปลานิลที่เราเลี้ยงเองค่ะ
1: ก็คือจะเป็น
0: เกษตรกรเลี้ยงเองค่ะ
1: เนื้อ
0: ใช่ปลานิลเอามาย่างแล้วก็เอามาตำ
1: ค่ะ
0: เหมือนกัน
1: เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างพวกน้ำพริกของเราที่เราไปขายพี่
0: เสียงตอบรับดีค่ะโอเคค่ะ
2: รวมกลุ่มแปรรูปน้ำพริกยังทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมจากการแปรรูปและได้นำตะไคร้ที่ปลูกเองมาส่งขายให้กับทางกลุ่มทำให้มีเงินไปใช้หนี้ค่ะ
3: ตะไคร้ปลดหนี้มีรายได้เสริม เป็นพืชเศรษฐกิจมีเงินใช้หนี้
4: 6เดือนแต่ว่ามาส่งทุกสัปดาห์ไม่จำกัดว่าจะได้กี่กิโลทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น
5: มาค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะเป็นงบกู้ยืมค่ะในโครงการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปปลานิลเพื่อจำหน่ายค่ะงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ที่ 500,000 บาทค่ะโดยแล้วต่อมาปี69ค่ะก็ได้รับเงินประเภทเงินอุดหนุนในโครงการต่อยอดเครื่องมือทางการเกษตรค่ะก็จะมีร้านตากกระชายแล้วก็ร้านตากตะไคร้ค่ะ
2: นอกจากผลิตภัณฑ์น้ำพริกแล้วสมาชิกกลุ่มแต่ละคนก็ยังเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นจำหน่ายมีทั้งขนมไทยมีกรอบสาคูไข่เค็มปลาเค็ม

นอกจากน้ำพริกที่มีนะครับแล้วก็ในอนาคตจะแปรรูปกันต่อยอดได้ครับอย่างตะไคร้กับกระชายก็เอาไปทำเป็นชาสำเร็จรูปได้อีกด้วยครับแล้ววันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยภาพมุมสูงที่เกาะเหลาเหลียงเป็นเพชรเม็ดงามในทะเลตรังนะครับที่เหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นกันแล้วก็หาทรายขาวสะอาดเลยครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านด้วยและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 3:30 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
1: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะถามว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
2: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
3: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
2: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

วัสดีค่ะพบกันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะขณะนี้สถานการณ์น้ำในภาพรวมพื้นที่กรุงเทพก็บางพื้นที่ค่อนข้างแห้งสนิทแล้วนะคะแต่ว่าบางพื้นที่นั้นยังมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นจุดๆค่ะแต่ว่าน้ำท่วมที่ยังมีท่วมสูงอยู่นะคะก็อย่างเช่นในพื้นที่เคหะร่มเกล้าระดับน้ำ

0: น้ำนั้นยังทรงตัวบางจุดนะคะก็ท่วมสูงมากกว่า1เมตรประชาชนที่อาศัยอยู่บนตึกนั้นตอนนี้ก็เริ่มขาดแคลนน้ำค่ะร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าช่วยเหลือติดตามจากคุณรัตนากรโตมัดรายงานสดจากถนนเขตร่ม9เขตลาดกระบังค่ะคุณรัตนากรคะ
1: คุณวิญญาภาคุณผู้ชมครับหลังจากที่ฝนตกลงมาหนัก3วัน3คืนติดต่อกันนะครับล่าสุดวันนี้ประชาชนที่อาศัยอยู่นะครับในเคหะล่มเกล้าก็ได้เห็นแสงแดดแล้วครับซึ่งแสงแดดที่เกิดขึ้นนั้นคือความหวังของชาวบ้านนะครับที่จะกลับไปใช้ชีวิตตามเดิมและก็หวังว่าจะให้น้ำท่วมที่เข้าท่วมในพื้นที่ชุมชนเนี่ยแห้งโดยเร็วครับแต่ในขณะนี้นะครับสถานการณ์ในพื้นที่น้ำยังคงท่วมสูงอยู่นะครับไม่มีท่าทีว่าจะลดลงและชาวบ้านก็ยังต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังขณะนี้ระดับน้ำยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงครับโดยปัญหาที่เพิ่มขึ้นก็คือเมื่อน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ชั้นในน้ำเริ่มนิ่งส่งผลให้เริ่มมีกลิ่นเหม็นครับทีมข่าวได้เข้าไปสำรวจแฟลตตลาดเกรียงไกรเคหะล่มเกล้าจุดนี้เป็นอีกจุดครับที่น้ำท่วมสูงระหว่างล่องเรือเข้าไปนั้นมีประชาชนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือต่อเนื่องครับส่วนใหญ่ร้องขอน้ำดื่มอาหารแห้งผ้าอนามัยยาสามัญครับอย่างแฟลตตลาดเกรียงไกรตึก7ชาวบ้านพยายามตะโกนเรียกให้ทีมข่าวเข้าไปหาเพื่อสะท้อนปัญหาครับเนื่องจากว่าตึกไม่ได้ติดอยู่กับถนนพวกเขาบอกว่าการอาศัยอยู่ภายในตึกไม่มีไฟฟ้าใช้ยังพอทนได้แต่ไม่มีน้ำสะอาดให้ดื่มพวกเขาไม่สามารถอยู่ได้ครับส่วนการช่วยเหลือของภาครัฐมีทั้งทหารอาสากู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือครับแต่พวกเขาบอกว่ายังไม่ทั่วถึงเพราะว่ามีคนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตึกที่อยู่ในพื้นที่ชั้นในของเคหะล่มเกล้าครับนอกจากนี้ประชาชนยังสะท้อนสำหรับคนที่ทำงานราชการอาจจะหยุดงานได้คุณผู้ชมแต่คนที่ทำงานเอกชนครับยังมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานหากหยุดงานหลายวันติดต่อกันเกรงว่าจะได้รับผลกระทบกับการจ้างงานครับจึงขอให้กทม.หรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดเรือรับส่งให้ประชาชนออกจากพื้นที่ไปทำงานได้ด้วยครับ
2: อันนี้คือที่เราอยากได้เรือเนี่ยเพราะว่ามันบางทีมันมีเด็กคนที่เขากำลังทำงานคนที่เขากำลังทำงานอยู่ไม่สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้อีกอย่างถ้าสมมติว่าเขาออกไปข้างนอกอ่ะเขาก็ต้องไปเช่าห้องอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าเขามีญาติอยู่ข้างนอกมันก็โอเคไปมันก็ได้ตัดตรงนี้ไปแต่ถ้าเขาไม่มีแล้วเขาจะต้องเดินทางการเดินทางอ่ะมันตรงนี้มันลำบากมากที่สุดตอนนี้เพราะว่าน้ำอ่ะมันติดแล้วมันมีกลิ่นแล้วน้องเขาไปทำงานเนี่ยมันก็จะยุ่งยากในการผัดเปลี่ยนเสื้อผ้า
1: คุณผู้ชมครับจุดทำอาหารบริเวณคลอง1ที่นี่นะครับคนในชุมชนเคหะล่มเกล้าที่พอมีกำลังทรัพย์นะครับได้รวมตัวการทำอาหารเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนครับจากภาพจะเห็นว่าปลายแถวของประชาชนที่มารอรับอาหารนั้นค่อนข้างยาวครับสะท้อนความเดือดร้อนเรื่องของการอยู่กินของชาวบ้านที่แม้ภาคส่วนต่างๆจะพยายามเข้ามาช่วยเหลือแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงครับเช่นเดียวกับบริเวณสน.ร่มเกล้าประชาชนจำนวนมากเดินลุยน้ำออกจากบ้านครับมาต่อแถวเพื่อรอรับอาหารที่นำมาแจกจ่ายโดยแต่ละคนนำกะละมังกล่องโฟมติดตัวมาด้วยครับเพื่อที่จะนำมาเป็นภาชนะใส่อาหารป้องกันน้ำกลับเข้าไปให้กับคนในครอบครัวครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าฝนจะไม่ตกลงมาหนักเท่ากับวันก่อนนะครับแต่น้ำท่วมในพื้นที่ก็ยังไม่ได้ลดลงครับสาเหตุหลักๆเนื่องจากว่าที่นี่เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะแห้งกว่าหลังจากที่กว่าที่อื่นนะครับที่อื่นเนี่ยจะแห้งก่อนเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยบอกว่าในเมื่อน้ำเนี่ยจะแห้งทีหลังนะครับก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลประชาชนที่นี่ให้ทั่วถึงด้วยครับ
0: ค่ะขอบคุณคุณรัตนากรค่ะขยับเข้ามาในโซนเมืองค่ะหลายจุดสถานการณ์น้ำก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะบางแห่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วด้วยค่ะแต่ว่าบนถนนลาดพร้าวค่ะก็มีช่วงซอย83ต่อเนื่องถึงลาดพร้าว112ค่ะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งในเส้นหลักแล้วก็ตามตรอกซอกซอยนะคะประชาชนจำนวนไม่น้อยก็ต้องใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากค่ะโดยเฉพาะการเดินทางแล้วก็การออกมาซื้อหาอาหารติดตามจากคุณชาติชายถุงเงินรายงานสดจากถนนลาดพร้าวกรุงเทพค่ะคุณชาติชายคะ
3: คุณผู้ชมครับคุณพุทธภาครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณหน้าซอยลาดพร้าว102นะครับ ถือว่าผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วหลังจากที่ฝนได้หยุดตกลงมานะครับทำให้ระดับน้ำบริเวณนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับด้านหลังผมนี้เป็นช่วงบริเวณลาดพร้าว83นะครับหรือว่าอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับจุดนั้นถ้ามองห่างจากจุดนี้อยู่ไม่เกินประมาณ200เมตรก็จะเห็นว่ากายภาพพื้นที่ของถนนนั้นไม่ท่วมจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเรื่อยไปจนถึงลาดพร้าว112ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าช่วงเวลาผ่านไปตั้งแต่ช่วงเช้าถึงณเวลานี้สถานการณ์น้ำท่วมถือว่ามีระดับน้ำที่ลดลงนะครับแต่ว่าทางประชาชนก็ยังคงที่จะมีความกังวลนะครับหากมีปริมาณฝนตกลงมาที่เห็นอยู่บริเวณนี้เป็นหน้าปากซอยบริเวณลาดพร้าว102นะครับมีประชาชนเดินทางออกมาค่อนข้างพอสมควรจุดนี้กายภาพพื้นที่มีทั้งอพาร์ตเมนต์และก็ร้านอาหารประกอบกับมีชุมชนอยู่นะครับมีประชากรไม่น้อยกว่า 1,000 คนนะครับซึ่งมีผู้คนเข้าออกมาจำนวนมากนะครับหลายคนก็ยอมรับนะครับว่าค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนะครับในการเดินทางเข้าออกพื้นที่เพราะว่ายังมีน้ำท่วมขังจุดที่เราเห็นบริเวณนี้นะฮะก็คือเป็นแอ่งกระทะนะครับจากกายภาพพื้นที่เพราะว่าช่วงต้นซอย83น้ำไม่ท่วมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับทางผู้ที่อยู่บริเวณซอยนี้นะครับว่าตอนนี้บรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณป้าครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นไหมฮะ
4: ดีขึ้นแล้ว
3: ดีขึ้นแล้วเน
4: า
3: ะ
4: ดีขึ้นแล้วแต่ว่า
3: เขาออกยังลำบากอยู่ไหมฮะ
4: ฮะ
3: เขาออกยังลำบากอยู่ไหม
4: ลำบากค่ะบ้านป้าท่วมตั้ง3วันห้องน้ำเข้าไม่ได้เพิ่งเข้าอะไรไม่เช้าเนี่ยแต่ถ้าฝนวันนี้คืนนี้มันตกมาก็หนักกว่าเก่าอีกอ่ะเขาประกาศว่าไม่แน่คืนนี้อาจจะตกอีกเมื่อเช้ามันก็ตกลำบากมากเลยอ่ะเมื่อวานตรงนี้แค่นี่แค่เอวนี่หน้าอกนี่ตรงซอยเราเนี่ยแต่เลยไปตรงโชคชัยน้ำเป็นสีไปฝั่งนี้ไม่มีน้ำแล้วจะมีน้ำอยู่ตรงนี
3: ้ขอบคุณครับคุณป้ากับคุณผู้ชมครับเราจะเห็นสิงแสงสะท้อนนี่ครับของประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ลาดพร้าว102นะครับซึ่งจุดนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างที่บอกไปนะครับมีทางย่านเศรษฐกิจแล้วก็เป็นจุดเชื่อมต่อหลายทางนะครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงบริเวณลาดพร้าวหากฝนไม่ตกลงมาก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงครับคุณพึ่งนภาครับ
0: ขอบคุณคุณชาติชายค่ะขณะที่วันนี้ทางกทมก็ได้มีการแถลงภาพรวมแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพนะคะโดยระบุว่าขณะนี้ก็มีพื้นที่น้ำท่วมสูงเนี่ยลดลงมาเหลือ8เขตด้วยกันค่ะขณะที่รองผู้ว่ากทมก็ยอมรับนะคะว่าการแจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์นั้นล่าช้าค่ะเกิดจากช่องว่างทำการทำงานร่วมกันระหว่างกทมแล้วก็ทางปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยจะเร่งแก้ไขเพื่อลดขั้นตอนการทำงานเพื่อการแจ้งเตือนนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะติดตามจากคุณสุชาดาแก้วนางรายงานสดจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครค่ะคุณสุชาดาคะ
5: การอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมของศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครล่าสุดขณะนี้นะคะพบว่าพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงคงเหลืออยู่ที่8เขตพื้นที่แล้วค่ะขณะเดียวกันทางฝ้าฝั่งทางตะวันออกของกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงต้องพบเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องอีก1วันค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะยังคงร่วมติดตามและประชุมการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กทมที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทมค่ะโดยความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กทมตอนนี้ยังคงเหลือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงอยู่8เขตนะคะคือเขตลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงเมืองกลุ่มบึงกลุ่มคลองสามวาและสายไหมค่ะที่ถือว่าเป็นพื้นที่เปราะบางค่ะด้านรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชนะคะรองผู้ว่าราชการกทมค่ะเปิดเผยถึงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะคะโดยกลุ่มผู้ป่วยค่ะได้จำแนกความรุนแรงของผู้ป่วยและนำออกมาอยู่ตามโรงพยาบาลค่ะขณะที่ประชาชนที่มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงของกทมนะคะมีอยู่ประมาณ 7,000 คนค่ะใน200กว่าศูนย์ค่ะส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะคาดว่ามีประมาณ 300,000 ครัวเรือนค่ะประชาชนประมาณ 700,000 คนแต่ยังไม่ชัดเจนว่าทั้งหมดมีน้ำเข้าบ้านหรือได้รับผลกระทบเท่าไหร่นะคะซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบอีกระยะค่ะ ด้านการแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บอร์ดแคสที่ล่าช้านะคะเนื่องจากความบกพร่องของช่องว่างที่ต้องทำงานร่วมกันระหว่างกทม.และปภ.ค่ะแต่อนาคตได้แก้ปัญหานี้แล้วนะคะโดยกทม.สามารถออกแบบข้อความส่งสารได้เลยนะคะแต่สุดท้ายปภ.จะเป็นคนกดปุ่มแจ้งเตือนในขั้นตอนสุดท้ายอีกครั้งค่ะส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ล่าช้าและอาจไม่ทั่วถึงที่แฟลตคลองจันทน์ในช่วง24ชั่วโมงแรกนะคะเกิดจากระดับน้ำพุ่งสูงรวดเร็วประกอบกับมีรถขนาดใหญ่จอดกีดขวางค่ะทำให้ในวันนั้นนะคะรถสูงของเขตออกปฏิบัติงานไม่ได้ค่ะ
6: แต่ทีนี้ด้วยความที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมันซับซ้อนจัดแล้วก็เงื่อนไขของข้อมูลมันเยอะมากมายเลยและการสื่อสารบางทีสำหรับคนเมืองก็มีรูปแบบที่ก็ต้องละเอียดกับมันมากเหมือนกันก็คุยกับกรมป้องกันแล้วณจังหวะนี้กระบวนการที่ส่งไปที่เขาไม่ได้ช้าแค่ส่งเขาปล่อยเลยก็เรียก push through แค่ส่งเขาปล่อยเลยนี่คือเราแก้ปัญหาร่วมกันแบบนี้ก่อนถามว่าคุยกับกรมป้องกันไหมว่าในที่สุดขอ localize ได้ไหมหมายความว่าเราตัดสินใจของเราไปเลยผ่านกรรมการก็เดี๋ยวขอให้การตัดสินใจรอบคอบนิดนึงเพราะแบบนี้ค่ะโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาเราเตือนภัยหรืออะไรก็ตามการที่ถ้าคนตกใจหรือว่าคนเกิดความเสียหายคือการเตือนภัยบางอย่างถ้าไม่ระวัดระวังอาจจะทำให้คนเสียหายเนี่ยมันมีความรับผิดและรับชอบอยู่ด้วยเหมือนกันเพราะนั้นขอจัดการตรงนี้ให้ชัดเจนอีกนิดเดียวค่ะถ้ากรุงเทพมหานครสามารถทำเองได้และอยู่ในความรับผิดและรับชอบที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวกรุงเทพมหานครก็อาจจะทั้งกรมป้องกันและกรุงเทพมหานครอาจจะพิจารณาให้กรุงเทพมหานครเป็นที่แรกที่โลเคอไลซ์
5: รองผู้ว่าราชการกทม.นะคะยังเปิดเผยว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำเหนืออย่างใกล้ชิดด้วยอีกทางนึงค่ะเนื่องจากขณะนี้ในพื้นที่เขตบางพลัดกับทวีวัฒนานะคะพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มสูงขึ้นแล้วค่ะอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมวันนี้ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะคะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ก็ถือว่าเบาบางนะคะไม่ได้ตกหนักหรือตกแช่ค่ะซึ่งคาดว่าในวันพรุ่งนี้เองฝนตกในพื้นที่กรทมจะลดลงคงเหลืออยู่ที่ประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะซึ่งจะส่งผลดีต่อการระบายน้ำและพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงหลายแห่งก็จะน้ำลดลงค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณสุชาดาค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ฝนจะลดลงในพื้นที่กรุงเทพแล้วนะคะแต่ว่าจุดหนึ่งที่ชุมชนนั้นได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วง3วันที่ผ่านมาก็คือที่ชุมชนแกะคลองจันทน์ค่ะซึ่งตอนนี้ความช่วยเหลือเรื่องของอาหารน้ำดื่มรวมถึงข้าวของเครื่องใช้จำเป็นเริ่มทยอยหลั่งไหลเข้าสู่พื้นที่แกะชุมชนคลองจันทน์บ้างแล้วนะคะหลังจากที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมสูงมานานถึง3วันแล้วค่ะแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าด้วยเส้นทางที่เข้าไปยากลำบากก็ทำให้ความช่วยเหลือนั้นยังไม่ทั่วถึงค่ะชาวบ้านหลายคนก็เลยต้องฝากกระแสน้ำออกมารับของด้วยตัวเองค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศชาวบ้านในเคหะชุมชนคลองจันทน์ค่ะที่ต้องเดินลุยน้ำออกมาเพื่อรับอาหารที่ประชาชนนำมาบริจาคให้โดยทีมข่าวก็ไปสำรวจในพื้นที่อาคารแฟลตคลองจันทน์ก็พบว่าบางคนประกอบอาหารกินเองไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าติดปัญหาเรื่องของน้ำประปาและหลายคนก็เป็นผู้สูงอายุด้วยขณะที่บางพื้นที่ก็มีรถจอดกีดขวางก็ทำให้ใช้เส้นทางหลักเข้าออกไม่ได้ค่ะก็ต้องไปใช้เส้นทางด้านหลังซึ่งก็มีระยะทางไกลกว่าก็เป็นเหตุให้หลายครอบครัวนั้นยังไม่ได้รับการช่วยเหลือในช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะ
7: มาเอาข้าวแทนคนแก่ข้างในเขาไม่มีเข้าไม่ถึงเพราะว่าติดรถตรงสะพานเรือเข้าไปไม่ถึงสุดแค่ตรงแฟลตครับ
8: แล้วกันอยู่อาศัยข้างในแบบถือว่าพวกอาหารพวกของสดเนี่ยเตรียมเข้าไปมันประกอบอาหารยากไหมพี่ตอนนี
7: ้ยังพอได้อยู่บางบ้านเพราะว่าข้างในยังไม่ท่วมแต่ว่ามันไม่เข้าไม่ถึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันคนเขามาช่วยกับตรงแฟลตไงคนแก่ข้างในอีกเยอะเลยนะหมาเหมือข้างในเยอะเลยครับนี่ผมมาในซอยนี่คนแก่10คนนี่เป็นตัวแทนออกมาได้คนเดียวเพราะคนแก่เดินไม่ไหวหรอก
9: ก็พอดีพวกแฟนเพื่อนแฟนนะคะเขาอยู่ที่นี่เยอะเราก็เลยตอนแรกอ่ะจุดเริ่มต้นอ่ะคืออยากช่วยเพื่อนก่อนทีนี้พอเวลาเรามาแล้วเราเห็นแบบว่าคนเดือดร้อนกันเยอะอ่ะเราก็เลยมาทุกวันเลยมา3วันแล้วค่ะมาตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์3วันแล้วก็มีของเราด้วยแล้วก็เพื่อนๆพอเขาเห็นเขาก็ร่วมบริจาค
0: โดยวันนี้มูลนิธิสยามรวมใจได้นำข้าวกล่องเข้าไปบริจาคในพื้นที่ชุมชนเคหะการ์เด้นคลองจันทน์ค่ะเนื่องจากว่าเป็นชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปจากพื้นที่แฟลตคลองจันทน์และการช่วยเหลือนั้นก็เข้าถึงได้ยากนะคะรวมทั้งหากจะออกจากพื้นที่ไปซื้ออาหารด้านนอกก็ต้องฝ่าน้ำท่วมขังสูงทีเดียวค่ะแล้วก็ต้องเดินระยะไกลด้วยเนื่องจากว่าเส้นทางหลักที่เข้าออกชุมชนนั้นถูกปิดค่ะ
10: ตรงบริเวณนี้เขาเรียกว่าพื้นที่ของการแข่งชาติจะมีทั้งอาคารสูงก็คือเป็นแฟลตแล้วก็อาคารเตี้ยก็คือบ้านหลังเดียวนะคะบ้านหลังเดียวเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมชั้นหนึ่งหมดแล้วการเดินทางลำบากมากเพราะว่าถูกน้ำล้อมไม่หมดถนนน้องมินน้ำก็ท่วมเสรีไทยเนี่ยตรงช่วงคลองพังควยน้ำท่วมเช่นกันนะคะแล้วก็ตอนนี้การเดินทางค่อนข้างที่จะลำบากก็เลยทำให้ตอนนี้เราจะต้องพยายามเข้าไปเพื่อที่จะได้เอาอาหารไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบ้านที่อยู่ในโซนพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ราบนะคะ
0: จะเห็นได้ว่าขณะนี้ก็มีหลายหน่วยงานแล้วก็หลายภาคส่วนนะคะที่ได้นำอาหารแล้วก็สิ่งของอุปโภคบริโภคนั้นมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือการบริหารจัดการในพื้นที่ค่ะที่ไม่มีหน่วยงานกลางนั้นเข้ามาวางระบบการจัดการ

0: ความช่วยเหลือเลยนะคะก็ทำให้บางพื้นที่เนี่ยความช่วยเหลืออาจจะเข้าไปไม่ถึงขณะที่บางพื้นที่กลับได้รับความช่วยเหลือซ้ำซ้อนค่ะมาดูพื้นที่ที่ติดกับกรุงเทพกันบ้างคะอยู่ทางโซนเหนือในพื้นที่ปทุมธานีตอนนี้ยังคงระดับวิกฤตอยู่ค่ะเพราะว่าการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยยังคงมีขีดจำกัดอยู่ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มขาดแคลนอาหารแล้วนะคะติดตามจากคุณคำคุณยมนาครายงานสดประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีค่ะคุณคำคุณคะ
1: ครับคุณพึ่งนภาครับดูเหมือนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตจะดูยืดเยื้อออกไปนะครับหลังจากระดับน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั้นไม่สามารถที่จะผันลงแม่น้ำเจ้าพระยาได้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ประชาชนที่ประสบภัยนะครับก็ยังคงเดือดร้อนอยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการสัญจรเข้าออกชุมชนและขาดแคลนอาหารครับทางเทศบาลนครรังสิตก็ได้เตรียมแผนรับมือที่จะรองรับมวลน้ำที่อาจจะไหลลงมารวมที่คลองรังสิตโดยจัดตั้งโรงทานแล้วก็ถุงยางชีพเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ครับหลังจากในพื้นที่มีฝนตกลงมาสลับหยุดตกไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทีมข่าวก็ได้ออกสำรวจในชุมชนภายในซอยรังสิตนครนายก4ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุมชนครับที่มีระดับน้ำท่วมขังสูงระดับหัวเข่าการสัญจรโดยรถจักรยานยนต์นั้นค่อนข้างเป็นอุปสรรคประชาชนส่วนใหญ่เดินเท้าลุยน้ำออกมาจับจ่ายซื้อของกักตุนอาหารเรือเอกวิรัตมันธนาพรอดีตราชการบำนาญทหารอากาศจำเป็นต้องใช้กะละมังผูกเชือกใส่ข้าวของที่นำไปซื้อเพื่อเข้าไปยังที่พักอาศัยเพื่อใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงโดยเปิดเผยว่าต้องเดินออกไปซื้อของวันละ1ครั้งเพื่อกักตุนอาหารจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือประชาชนเพราะดูเหมือนสถานการณ์จะยืดเยื้อออกไปครับ
2: ไปถึงจากบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยหน้ารถเนี่ยไปถึงมีดี
3: ก็เกือบกิโล
2: ครับ
3: เดินลำบากไหมลุง
2: ก็พอสมควรนะค่อยมาเพราะมันนี่ประมาณ300-400เมตรจะมีดีมาบ้านเนี่ยนะ400เมตร
3: จะเดินลำบากน้ำท่วม
2: ครับมันต้องค่อยเดินไงเพราะเดินไปไม่ได้เดี๋ยวไปกระเตะไอ้พวกอะไรต่อเรามองไม่เห็นนะ
3: มีหน่วยงานไหนมาแจกข้าวแจกน้ำบ้างไหม
2: ยังไม่มีข้าวเลยครับ
1: ขณะเดียวกันนายมนัสเตโชชะผู้พักอาศัยอยู่ภายในชุมชนแห่งนี้ก็สะท้อนเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เนี่ยเข้าสู่วันที่3และต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วสภาพน้ำท่วมขังเริ่มที่จะเปลี่ยนสีและมีกลิ่นจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหามาตรการเข้ามาช่วยเหลือดูแลครับ
4: ก็จริงๆอยากพวกสาธารณสุขอ่ะพวกบางทีคนแก่ก็บ่นเด็ดลมยาหม่องอะไรครับยากันยุงแมลงสัตว์กัดต่อยอะไรเงี้ย
3: พวกถุงยังชีพพวกของใช้ที่จำเป็น
4: พวกเดี๋ยวไซวอล์กเข้ามาหน่อยนึงสาธารณสุขอะไรเงี้ยว่า
3: ที่ผ่านมามีเคยมีหน่วยงานหรือมีไหนเข้ามาจิตอาสาเข้ามาแจกอาหารแจกถุง
4: ยังไม่มีย
3: ังไม่มีเลยครับ
4: ใช่ครับ
1: สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยในพื้นที่ร้อยตำรวจเอกตีรุปทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตเร่งจัดตั้งโรงครัวเพิ่มเติมเพื่อทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยในพื้นที่หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมขังภายในพื้นที่ดูเหมือนจะยืดเยื้อออกไปเนื่องจากการระบายน้ำจากคลองรังสิตลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองสายอื่นๆยังไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง
5: งานตลอดนะครับได้คุยตลอดก็เห็นความพยายามนะฮะของรังสิตใต้รังสิตเหนือเนี่ยที่ช่วยกันผ่านน้ำรวมถึงเอาเครื่องมือมาเพิ่มนะฮะในการระบายน้ำเพิ่มแต่น้ำมันยังไม่ลดลงเลยนะก็เข้าใจนะครับว่าจากชุมชนนะครับตรงอื่นๆเนี่ยมารวมอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็รวมจากพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ทำงานกันเต็มที่นะฮะแต่ว่าตอนนี้พอมันไม่ลงปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่ดึงน้ำออกจากชุมชนได้นะครับเพราะว่ามันก็ย้อนอยู่อย่างเงี้ยเราก็ทำอยู่ได้แค่นี้ที่จะยื้อไว้นะดังนั้นระดับน้ำในชุมชนมันจะไม่ลดลง
1: ซึ่งโรงครัวที่จัดตั้งขึ้นที่เทศบาลนครรังสิตนะครับปัจจุบันสามารถทำอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนได้จำนวนประมาณ 1,000 ชุดต่อวันกำลังการจัดตั้งโรงครัวเพิ่มประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนตามความต้องการเช่นเดียวกับถุงยางชีพครับข้าวสารอาหารแห้งและยาสามัญประจำบ้านที่ถูกแพ็คใส่ถุงแบ่งออกตามพื้นที่กำลังจะนำออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเช่นเดียวกันส่วนผู้ที่สนใจบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นอาหารเครื่องดื่มสามารถติดต่อได้ที่เทศบาล

นครรังสิตซึ่งขณะนี้มีความต้องการอยู่เป็นจํานวนมากครับครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนสถานการณ์การน้ําท่วมขังในพื้นที่ของเทศบาลนครรังสิตจะดูยืดเยื้อออกไปนะครับทางนายกเทศมนตรีนครรังสิตเองก็ได้

0: ไทยชะลอทำนาในรอบใหม่ค่ะภาพมุมสูงบริเวณสะพานอ่างทองหน้าสารกลางจังหวัดอ่างทองจะเห็นว่าระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นเกือบถึงตลิ่งค่ะและกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวด้วยหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นมาค่ะแล้วก็จะคงอัตรานี้ไว้อย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็น้ำฝนสะสมค่ะชุมชนตลาดกรวดซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยประชาชนนั้นต้องเร่งขนย้ายเข้าของไว้ที่สูงแล้วก็อพยพสัตว์เลี้ยงไปไว้บนหลังคาบ้านเพื่อความปลอดภัยหลังจากพื้นที่ด้านล่างนั้นบ้านถูกน้ำท่วมแล้วนะคะจนไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติชาวนาตำบลหาดทนงอำเภอเมืองอุทัยธานีก็ต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและเครื่องมือทางการเกษตรขึ้นที่สูงเช่นกันเนื่องจากพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ที่ติดกับลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็ตัดสินใจชะลอการทำนารอบใหม่ออกไปด้วยนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต้นข้าวนั้นได้รับความเสียหายจากน้ำหลากขณะที่ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันน้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาหลวงได้ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่หมู่บ้านหลายแห่งต่อเนื่องเป็นวันที่3แล้วก็ทำให้ชาวบ้านนั้นต้องย้ายควาย5ตัวเป็ดและไก่ไปไว้ในพื้นที่สูงเพื่อหนีน้ำท่วมค่ะด้านนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำเหนือการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองและก็น้ำทะเลหนุนค่ะซึ่งขณะนี้พื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีฝนตกหนักกว่า200มิลลิเมตรค่ะก็ไหลลงสู่ลำน้ำก็ทำให้เขื่อนท่าม่วงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำอัตรา 1,327 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองค่ะตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและในช่วงค่ำวันนี้นะคะก็จะมีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำในบางจุดนั้นสูงกว่าทุกวันที่ผ่านมาค่ะโดยจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพื้นที่ปลายน้ำแล้วก็มีคลองเชื่อมเป็นจำนวนมากช่วยเป็นพื้นที่รับน้ำได้จึงประเมินว่ายังไม่เกิดน้ำท่วมเป็นวงกว้างค่ะแต่ก็ไม่ประมาทนะคะได้มีการกำชับหน่วยงานให้เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือโดยแจ้งให้ชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนั้นยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่ราชบุรีค่ะชาวบ้านต่างออกมาสังเกตการระดับน้ำริมแม่น้ำแม่กลองริมเขื่อนหาดทรายในเขตเทศบาลเมืองโพธารามค่ะหลังสำนักชลประทานที่13ได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามจนทำให้การจราจรบริเวณดังกล่าวนั้นติดขัดค่ะซึ่งขณะนี้น้ำท่วมบริเวณชั้นล่างของพื้นที่ริมน้ำประมาณ 40-50 เซนติเมตรแล้วค่ะจนแทบมองไม่เห็นทางแล้วเมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงคลองสาขาต่างๆพร้อมกับจัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ลงพื้นที่ทันทีเพื่อช่วยเหลือประชาชนค่ะเกือบ2ชั่วโมงกว่าค่ะที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้ใช้เวลาในการอ่านคำวินิจฉัยกลางในคำร้องกรณีที่มีบาร์โค้ดแล้วก็ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี69นะคะเป็นเหตุให้การลงคะแนนเลือกตั้งนั้นไม่รับเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะโดยศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยทางตรงและลับแล้วแต่ก็มีข้อกำชับเพิ่มเติมด้วยนะคะเกี่ยวกับการบริหารจัดการเลือกตั้งติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะคุณยานีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะโดยวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติใน2ประเด็นค่ะคือเรื่องของบัตร QR code และบาร์โค้ดค่ะศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ว่าการใช้รหัสแท่งบาร์โค้ดและ QR code บนบัตรเลือกตั้งไม่ได้มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์หรือเสรีภาพตามคำร้องทั้งนี้ศาลมีมติเป็นเอกฉันท์9-0ชี้ว่าบัตรเลือกตั้งที่มี QR code ชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะและมีมติเสียงข้างมากประเด็นบัตรบาร์โค้ด8-1ชี้ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยเสียงข้างน้อยคือนายนพดลเทพพิทักษ์ที่เห็นว่าบัตรจะต้องเป็นความลับตลอดไปค่ะศาลใช้เวลาในการอ่านคำวินิจฉัยเกือบ2ชั่วโมงค่ะมีตุลาการในการอ่าน5คนไล่เลียงตั้งแต่ประเด็นเรื่องของการใช้รหัสบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งมีปัญหาชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่การจัดเก็บบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อสามารถเข้าถึงได้หรือไม่เรื่องของความหมายหลักการเลือกตั้งโดยลับตามรัฐธรรมนูญค่ะและจากการใช้บาร์โค้ดและ QR โค้ดด้วยค่ะซึ่งศาลไต่สวนและฟังได้ว่าบัตรเลือกตั้งและต้นขั้วแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงจึงไม่สามารถเชื่อมโยงถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้นอกจากนี้คนทั่วไปก็ไม่สามารถเข้าถึงบัตรเลือกตั้งหรือต้นขั้วบัตรได้และเป็นไปได้ยากค่ะที่บุคคล

0: ายนอกหรือว่าเจ้าหน้าที่ของกกต.จะเข้าถึงบัตรเลือกตั้งต้นขั้วบัตรบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้เพื่อระบุตัวตนผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั้นค่ะโดยศาลอธิบายว่าการรักษาความลับของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งสามารถมีกลไกควบคุมความถูกต้องป้องกันการทุจริตได้แต่หากมาตรการรักษาความลับต่อการลงคะแนนนั้นนะคะต้องกำหนดวิธีป้องกันผลกระทบเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นทราบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้กับผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดอันจะเป็นหลักประกันที่มีวัตถุประสงค์ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถกำหนดเจตจำนงทางการเมืองของตนเองได้โดยปราศจากการควบคุมข่มขู่แรงกดดันจากบุคคลอื่นและศาลยังชี้เห็นถึงโทษทางกฎหมายค่ะว่าไม่สามารถที่จะสืบทราบหรือการเปิดบัตรเลือกตั้งที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายในการตรวจสอบการลงคะแนนโดยเฉพาะอุปกรณ์บัตรเลือกตั้งเก็บแยกจากการข่าวไปภายใต้การควบคุมดูแลแต่ศาลก็ให้ข้อเสนอแนะในการทำบัตรเลือกตั้งค่ะในอนาคตว่าสามารถใช้การพิมพ์ลายน้ำแทนได้ค่ะค่ะโดยหลังจากนี้นะคะคำวินิจฉัยของศาลก็จะเป็นบรรทัดฐานในการจัดทำบัตรเลือกตั้งในอนาคตต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะขณะนี้หลายประเทศก็เจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะอย่างเม็กซิโกค่ะชาวเม็กซิกันก็ต้องมีการเร่งกักตุนอาหารและก็สิ่งของจำเป็นรวมถึงเตรียมบ้านเรือนให้พร้อมเพื่อรับมือกับพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศในวันนี้และอาจจะสร้างความเสียหายอย่างหนักค่ะบรรยากาศในหลายเมืองของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูทางตะวันตกของเม็กซิโกเต็มไปด้วยความตื่นตัวของประชาชนค่ะที่ออกมารวมตัวกันตามห้างร้านแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อกักตุนสินค้าที่จำเป็นอย่างเช่นนมผงผ้าอ้อมเด็กอาหารแห้งแล้วก็น้ำดื่มก่อนที่พายุนั้นจะพัดเข้าฝั่งค่ะขณะที่ร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารต่างๆก็เร่งติดตั้งแผ่นไม้ปิดกระจกหน้าต่างเพื่อป้องกันแรงลมระหว่างพายุเฮอริเคนโปโลเจาะพัดถล่มในวันนี้โดยศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของเม็กซิโกรายงานเขาว่าพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ205กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่จัดศูนย์พยพชั่วคราวได้รองรับประชาชนแล้วมากกว่า169แห่งทั่วทั้งภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตน้ำท่วมและดินถล่มที่อาจเกิดขึ้นแม้ล่าสุดตัวพายุจะอ่อนกำลังลงจากระดับ5มาอยู่ที่ระดับ3แล้วก็ตามแต่หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าพายุลูกนี้ยังคงมีกำลังแรงพอค่ะที่จะทำให้เกิดลมกระโชกแรงน้ำท่วมฉับพลันและคลื่นลมแรงเฮอริเคนโปโลเกิดขึ้นไล่เลี่ยกับเฮอริเคนโนโลที่ส่งผลกระทบต่อรัฐฮาวายของสหรัฐทำให้ในนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าเกิดสภาวะอากาศแปรปรวนขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกมากกว่าปกติซึ่งก็สอดคล้องกับลักษณะของพายุที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปีเอลนิโยในอดีตค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
1: มรดกทางธรรมชาติเรียนรู้ที่จะปรับตัวเสมอท่องโลกกว้าง28กันยายนสำรวจไฮแลนด์ดินแดนป่ายุคใหม่ซึ่งเผยให้เห็นการฟื้นคืนชีพที่ไม่หยุดนิ่งอัศจรรย์ธรรมชาติสกอตแลนด์29กันยายนศึกษาชีวิตลับๆของฉลามเพื่อพิสูจน์ว่าสัตว์เหล่านี้คือสิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่สัตว์ประหลาดสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทร30กันยายนส่งความอัศจรรย์ของผืนป่าที่ดูเหมือนดินแดนแห่งเทพนิยายผ่านมุมมองของนกเรเวนเรื่องเล่าในป่าของเช็กเกียเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กฎหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ป่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตแต่ในเวลาเดียวกันป่าก็เป็นดินแดนลี้ลับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อธิบายไม่ได
3: ้เกือบเที่ยงคืนตัวอะไรเหมือนลิงหนึ่งครับไต่ลงมาจากยอดไม้
4: ผมบอกว่าผีคันโยครับ
2: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลวันจันทร์นี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะยังคงชวนคุณผู้ชมเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจุดนะคะวันนี้มีรายงานทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครและบางจุดในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยด้วยค่ะปักหมุดรายงานโดยภาคพลเมืองที่รายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันนี้วันจันทร์นะคะจุดแรกดูที่กรุงเทพกันก่อนค่ะชุมชนคนที่ทำงานในตอนนี้แม้จะเป็นวันหยุดนะคะรัฐบาลประกาศเป็นวันหยุดแต่หลายคนยังใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากท่ามกลางน้ำท่วมจุดแรกไปดูที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าค่ะสถานการณ์น้ำในจุดนั้นยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะตั้งแต่เมื่อคืนมีฝนตกลงมาซ้ำเมื่อเช้ามีฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะคะทำให้มีรายงานว่าน้ำท่วมสูงระดับอกค่ะตอนนี้ที่เคหะร่มเกล้าคนในชุมชนเขาต้องหย่อนถังน้ำค่ะคุณผู้ชมไปตักน้ำที่ท่วมเอามาใช้พลางๆไปก่อนนะคะคุณสุจินรุ่งสว่างค่ะผู้พักอาศัยในแฟลต3ชุมชนเคหะร่มเกล้าให้ข้อมูลว่าถ้าคุณผู้ชมดูในภาพก็จะชัดเจนเลยค่ะสถานการณ์คือชาวบ้านอยู่ในสถานการณ์ช่วยตัวเองนะคะคือพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดอะค่ะปัญหาหลักคือขาดแคลนน้ำดื่มและอาหารแม้จะมีคนเอาข้าวของมาแจกจ่ายแต่ไม่ทั่วถึงค่ะโดยแฟลต3เคหะร่มเกล้ามีผู้พักอาศัย340ห้องประมาณ 1,440 ชีวิตขอความกรุณาท่านที่มาให้ความช่วยเหลือค่ะขอให้ช่วยเข้ามาทางบันไดหลังด้วยเป็นรายงานจากคุณสุจินรุ่งสว่างนะคะเพราะว่าจุดนั้นมีคนอยู่เยอะมากค่ะแต่เข้าไม่ถึงของบริจาคท่ามกลางความทุรักทุเลที่คนที่จะเข้าไปช่วยก็ยากด้วยคนข้างในก็ยากยิ่งกว่านะคะอีกจุดหนึ่งคุณผู้ชมไปดูที่แฟลตคลองจันทร์ภาพนี้คุณผู้ชมบางท่านน่าจะได้เห็นทางโซเชียลมีเดียนะคะมีการปักหมุดรายงานเข้ามาโดยคุณชลิดาขุนพักดีค่ะคุณผู้ชมรายงานคลิปนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Size นะคะผู้พักอาศัยในอาคาร21แฟลตคลองจันทร์ก็ต้องใช้นวัตกรรมแบบนี้ค่ะเพราะว่าขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้เนี่ยนะคะเจ้าของคลิปก็บอกว่าคนในชุมชนก็ต้องใช้ภูมิปัญญาเท่าที่มีค่ะมารองน้ำกันก่อนเผื่อว่าเกิดเหตุฉุกเฉินคือไม่น่าเชื่อค่ะที่เอาภาพนี้มาเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่าวันนี้2026แล้วคุณผู้ชมสถานการณ์ภัยพิบัติเราก็เจอซ้ำมาทุกปีแม้ว่ากรุงเทพเนี่ยรอบนี้หลายคนก็จะประเมินกันว่าเมื่อไม่บอกล่วงหน้าทำให้ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะค่ะนี่คือสถานการณ์ที่แฟลตคลองจันทร์นะคะคุณผู้ชมลองฟังเสียงจากพื้นที่ค่ะ
1: อันนี้เราทำอะไรจ้ะ
2: อันนี้น้ำจะหมดแล้วนะคะก็เลยต้องหาน้ำค่ะ
1: โดยการ
2: ทำปวดมาทำร่องน้ำ
1: นี่นวัตกรเราช่วยตัวเองนะคะตอนนี้น้ำใกล้จะหมดระบบน้ำถูกตัดได้ประโยชน์จากฝนซะช่วยตัวเองค่ะ

0: คือเมื่อคืนเราได้เห็นภาพคุณอนุทินท่านนายกนะคะผู้ว่าชัดชาตินะคะไปที่แฟลตคลองจันทน์ก็ไปทักทายผู้คนไปให้กำลังใจมอบถุงยังชีพเข้ากล่องให้กับคนในพื้นที่แต่ชาวแฟลตคลองจันทน์21ประเมินว่าถึงวันนี้การช่วยเหลือก็ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอค่ะตัดสินใจทำครัวกลางโดยทีมเฉพาะกิจขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะชาวแฟลตคลองจันทน์21รวบรวมกำลังอาสาสมัครอะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ระดมทุนระดมของเครื่องครัวหม้อกระทะแก๊สทำครัวกลางดูแลกันเองนะคะเราจะไปอัปเดตสถานการณ์ที่นั่นกับคุณชลิดาขุนพักดีผู้พักอาศัยอยู่ในอาคาร21แฟลตคลองจันทน์คุณสาวสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ปักแฟงค่ะ
0: มีคนเอาของไปแจกท่านนายกเอาไปคุณชาติเอาไปแต่ไม่พอเช้านี้ตั้งครัวกลางสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งเรื่องน้ำทั้งเรื่องอาหารเป็นยังไงบ้างคะณตอนนี
1: ้ค่ะต้องบอกว่าของสถานการณ์ของแฟลตคลองจันทน์เองเนาะก็เริ่มท่วมตั้งแต่วันที่25เย็นเนาะจนถึงระดับเอวนะคะแล้วก็ในส่วนของวันที่26เองอะค่ะแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็น้ำก็จะอยู่ในช่วงระดับอกเนาะซึ่งในการเข้าถึงการช่วยเหลือค่ะมันเข้าถึงได้น้อยมากเนาะเพราะว่าในส่วนของฝั่งนวมินหกเนาะในส่วนของที่ฝั่งสาวอยู่อะค่ะแล้วก็พี่น้องรอบที่อยู่อะค่ะมันจะเป็นส่วนที่ลึกก็เลยเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือทีนี้เมื่อคืนท่านนายกก็ได้เข้ามาช่วยเหลือนะคะในการแจกถุงยังชีพนะคะแต่ว่าปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เพียงพอค่ะไม่ได้เพียงพอทีนี้เราก็เลยนึกกันว่าคือจะทำยังไงให้มันเกิดการช่วยเหลือเท่าถึงทั่วถึงมากที่สุดในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์แล้วก็เลยรวมกันตั้งทีมเฉพาะกิจอะค่ะในการเป็นการระดมทุนระดมเงินของทั้งผู้เดือดร้อนเองที่อยู่ในแฟลตคลองจันทน์นะคะแล้วก็ทางหน่วยงานภายนอกพี่ๆแล้วก็จากส่วนหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงก็คือสถาบันพัฒนาองค์กรชนเนา
0: ะ
1: ก็เป็นส่วนหน่วยที่สาวเองก็เป็นคนทำงานที่นั่นด้วย
0: คือ
1: ด้วยความที
0: ่
1: เราเป็นนักพัฒนาพอเราเห็นแบบนี้เราก็เลยแบบจะทำยังไงให้พี่น้องเรารู้สึกลุกขึ้นมาจัดการตัวเองได้เนาะรู้สึกลุกขึ้นมาช่วยตัวเองก่อนที่จะรอหน่วยงานก็เลยรู้สึกว่าเราต้องตั้งทีมกันแล้วเราต้องมีครัวกลางเราต้องช่วยกันเองแล้วก
0: ่
1: อนที่จะขอความช่วยเหลือจากทีมอื่นเนา
0: ะ
1: เข้าใจว่ามีคนที่พยายามเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าก็ไม่ได้ทั่วถึงก็เลยเกิดการตั้งครัวกลางขึ้นผ่านการระดมความช่วยเหลือของเราเองค่ะ
0: ค่ะคุณสาวขออีกสักหนึ่งคำถามทีนี้ถ้าเราซึ่งยังพอมีกำลังหรือคุณผู้ชมดูอยู่อยากที่จะส่งต่อความช่วยเหลือเข้าไปเนี่ยค่ะตอนนี้ทำด้วยวิธีไหนบ้างเพราะเท่าที่ทราบก็คือตอนนี้ถ้าจะออกจากพื้นที่ก็ต้องอาศัยเรือของอาสาซึ่งนานๆมาทีนี้ความช่วยเหลือของแห้งหรือว่าของที่จะต้องไปปรุงสุกต่างๆไฟฟ้ายังได้นะคะในพื้นที่ถูกไหมคะ
1: ก็ไปที่11เองได้ค่ะแต่ว่ารอบๆอาจจะมีโดนตัดไฟตัดน้ำด้วยค่ะก็จะเป็นความลำบากในส่วนนี
0: ้ทีนี้ถ้ามีแก๊สฟีดเข้าไปก็จะได้
1: ใช่ค่ะถ้าในส่วนของการสอบถามพี่น้องเนาะทั้งหมดในแฟลตคลองจันทน์เองอะค่ะก็บอกว่าตอนนี้เราต้องการน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งมากเพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้เนาะแล้วก็เรือที่จะมารับส่งเราอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ก็มีน้อยนะคะเพราะว่ามันทั้งย่านทั้งแฟลตอะค่ะมันมีคนที่มีเรือน้อยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมาช่วยให้เราออกไปซื้อของอาหารแห้งไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของจะมีเรื่องของยาอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเข้าใจว่ามีพี่ๆในแฟลตแล้วก็แฟลตอื่นๆข้างเคียงอะค่
0: ะ
1: เป็นผู้ป่วยที่เขาเรียกว่าอะไรหอบหืดอะค่ะซึ่งตอนนี้ขาดยาตรงนี้มากแล้วก็มีเด็กน้อยที่ต้องการนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนสำคัญก็คือว่าเรามองไปถึงเรื่องของการจัดการระยะยาวอะค่ะว่ามันไม่ใช่แค่อาหารแห้งและแต่ว่าเราต้องการถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ในช่วงที่ระดับน้ำยังไม่ลดลงมากไปกว่านี้ค่ะเราต้องการเรือเพราะว่าเรือจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะ
0: พึ่งตัวเองได
1: ้นำทีมอาสาค่ะไปซื้อของจากข้างนอกเพื่อมาแจกจ่ายพี่น้องในเฟสกันเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะค่ะดังนั้นในช่วงเวลานี้น้ำดื่มสำคัญนะคะแล้วก็อาหารสำคัญแต่ว่าในระยะยาวพื้นที่ต้องการเรือนะคะคุณผู้ชมแต่คีย์เวิร์ดทั้งหมดคืออยากจะมีการพึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดถ้าดูจากสถานการณ์ตรงนี้ยังคงเป็นกำลังใจให้นะคะคุณสาวแล้วก็ทางทีมงานซีไซด์เดี๋ยวเราจะคอยสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะติดตามหมุดของคุณสาวที่รายงานเข้ามานะคะขอบพระคุณคุณสาวนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณค่ะอยากให้คุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ที่แฟลตคลองจันทน์แล้วก็รวมไปถึงที่เคหะล่มเกล้านะคะเพราะว่ามีคนอยู่เยอะค่ะแต่ความช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึงคุณผู้ชมนึกดูน้ำท่วมตั้งแต่25วันนี้28แล้วค่ะ ระบบของการช่วยเหลืออยู่ตรงไหนนี่คือคำถามวันนี้เราจึงได้เห็นภาพของภาคพลเมืองที่ลุกขึ้นมาช่วยกันเองให้ได้มากที่สุดนะคะอีกจุดหนึ่งพาไปดูที่รามคำแหงน้ำยังท่วมอยู่ค่ะเราได้เห็นน้ำใจหลั่งไหลเข้าไปและล่าสุดมีภาพของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ที่มาเรียนมาทำงานอยู่ที่ย่านรามคำแหงกรุงเทพก็ร่วมกันเปิดรับบริจาคแล้วก็สมทบทุนเพื่อเปิดครัวกลางค่ะทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยย่านรามคำแหง53นะคะจุดนี้เป็นจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงค่ะประชาชนยังติดอยู่บริเวณที่พักขาดแคลนอาหารฟังเสียงของกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ PNYS ที่เป็นอาสาสมัครในพื้นที่ค่ะ
2: ไหนไปครับรัญญาไหนอาเกมงานโดเกบวะ

0: bangunan nasi. Nah, lebih kurang si ibu kota tengok dengan dah suasana ataupun dengan dah bagi di tempat teh ataupun kawasan rakam hang ini dah putuh di segi hamakene. Ucap terima kasih. Nah, daripada bantuan-bantuan ataupun daripada dah jaringan-jaringan di rumah. Nah, di tempat teh sendiri ni adalah amanah penderitaan rakyat yang kami dah sanggup untuk ke anak-anak bantu yang masyarakat duduk lemah sekarang.
1: ก็มีน้องๆในกลุ่มนักศึกษารามคำแหงนะครับได้มาขอใช้สถานที่ในการประกอบอาหารเลี้ยงให้กับพี่น้องของเราที่เป็นผู้ประสบภัยนะครับนั่นก็คือหมายถึงว่ามีน้ำท่วมขังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางไปซื้ออาหารต่างๆก็ไปด้วยความลำบากนะครับเนื่องจากว่าวัตถุดิบหายากเลยน้องๆเนี่ยก็ได้มาขอสถานที่ของมัสยิดยามิสลามรามคำแหงเพื่อประกอบอาหารให้กับผู้ที่ประสบภัยเห็นน้องๆบอกว่าจะทําอาหารแจกจ่ายให้ทั่วกันก็ประมาณ 2,000 กล่องนะครับก็ขอให้น้องๆนั้นได้มีความตั้งใจในการเลี้ยงดูแลพี่น้องของเรานะครับที่มีความต้องการในเรื่องของอาหารและขอให้ทุกท่านนั้นได้รับความสุขความสลามะรอมัตโดยทั่วกันและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องที่อยู่ทางใต้นะครับที่เครือข่ายต่างๆนะครับได้ที่ได้ร่วมบริจาคมานะครับ
2: ที่รามคำแหงตอนนี้น้ำยังท่วมสูงนะคะตั้งแต่ระดับเข่าจนถึงเอวเลยค่ะจุดที่เป็นครัวกลางก็คือมัสยิดในพื้นที่รามคำแหง53นะคะน้องๆจากชายแดนใต้ยังคงปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือกันค่ะแล้วก็หลังจากเมื่อวานนี้แจกจ่ายไปแล้ว 1,000 ชุดบริเวณหน้ามัสยิดราม53แล้วก็บริเวณใกล้เคียงซอยราม65วันนี้เพิ่มจุดแจกซอยราม81อีก 2,000 ชุดนะคะคุณผู้ชมไปต่อกันอีกจุดนึงเช็คสถานการณ์ที่บริเวณหน้าเดอะมอลล์งามวงศ์วานค่ะหลายคนที่เดินทางในฝั่งนั้นเนี่ยจะตรวจสอบมอนิเตอร์ในจุดนั้นค่อนข้างมากเพราะว่าน้ำท่วมสูงตั้งแต่วันแรกถนนงามวงศ์วานแยกพงเพชรนะคะนี่คือภาพที่รายงานเข้ามาเมื่อเช้านี้ค่ะโดยคุณพิทธวัฒน์จันเรืองอาสาสมัครขับรถออฟโรดไปช่วยเหลือผู้คนนะคะคือตอนนี้รถของคุณพิทธวัฒน์ซึ่งช่วยมา2วันแล้วเนี่ยรถเสียแล้วคุณผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามภาพนี้เมื่อเช้าแสดงให้เห็นว่าบริเวณแยกพงเพชรน้ำยังสูงอยู่นะคะสำหรับคุณผู้ชมในจุดนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางการสัญจรค่ะขยับไปดูอีกจุดหนึ่งรอบนอกบ้างค่ะไปดูฝั่งตะวันตกกันบ้างล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมามีประกาศด่วนที่สุดของสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองพื้นที่ท้ายเขื่อนจะสูงขึ้นกว่า2เมตร50เซนค่ะแจ้งเตือนประชาชนที่สมุทรสงครามสมุทรสาครราชบุรีนครปฐมยกของขึ้นที่สูงและติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเช้านี้นักข่าวพลเมืองค่ะคุณชนรดาเชื้อรุ่งรายงานจากอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีบอกว่าในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องนะคะก็เลยมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนเส้นทางการสัญจรและพื้นที่การเกษตรที่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีกระทบตามๆกันค่ะลองชมภาพจากพื้นที่ค่ะเพราะว่าล่าสุดมีข้อมูลจากเพจที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีบอกมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปแล้วที่ตำบลสะลงเรือ16หมู่บ้านค่ะมีน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรตำบลวังไผ่ตำบลห้วยกระเจาตำบลสะลงเรือทั้งหมด 1,560 ไร่นะคะแล้วส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ราบรุ่มบางจุดเป็นแอ่งกระทะด้วยทำให้น้ำท่วมสูงลองติดตามการรายงานสถานการณ์จากพื้นที่โดยนักข่าวพลเมืองค่ะ
3: ตอนตีสี่
4: ตอนตี
3: กว่ามาแรงมากเก็บเขาเก็บของกันไม่ทันนะมันเมื่อปีก้อนนู้นก็ท่วมนะแต่ไม่นับขนาดนี้น้ำแรงโอ้โห
4: เก็บของทันไหม
5: ไม่ทันตู้เตียงอะไรไม่เลื่อนเลยแต่ก็อัศพะไว้บนเตียงอย่างก็รองอิดทางละสี่ก้อนสี่ก้อน

ชาชนยังคงพึ่งกันเองนะคะนี่คือคีย์เวิร์ดของสถานการณ์ภาพรวมกับน้ำรอบนี้ในหลายจังหวัดคุณผู้ชมปักหมุดรายงานเข้ามาได้อย่างต่อเนื่องทั้งสถานการณ์ในพื้นที่และจุดที่ต้องการความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซด์ของไทย PBS นะคะก็ติดการรายงานภาคพลเมืองอย่างต่อเนื่องวันนี้หมดเวลาแล้วลารายการเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะไทยบันเทิง 16:45 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะก่อนหน้านี้ค่ะลูกสาวของต๋องวงทูอดีตดูโอดังยุค90นะคะประกาศขอรับบริจาคเลือดให้คุณพ่อค่ะที่ต้องผ่าตัดโพรงจมูกและเสียเลือดจำนวนมากล่าสุดวันนี้มีข่าวเศร้านะคะเมื่อทางครอบครัวแจ้งว่าต๋องวงทูจากไปเมื่อช่วงสายวันนี้ค่ะต๋องวงทูหรือสุรพันธ์จำลองกุลป่วยเป็นมะเร็งโพรงจมูกค่ะรักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพลโดยคุณสุรพงษ์จำลองกุลพี่ชายได้แจ้งข่าวว่าต๋องได้จากไปเมื่อช่วงเวลาประมาณ 10:20 น.ค่ะต๋องวงทูเป็นศิลปินดูโอยุค90ที่โด่งดังคู่กับต่อวงทูเป็นเจ้าของเพลงฮิตเช่นเธอไม่เคยตายเธอคือผู้หญิงคนนั้นรักกวนๆไทยบันเทิงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะแม้ในบ้านเราสื่อไทยยังพูดถึงไม่ค่อยเยอะมากนะคะแต่ถ้าเป็นสื่อญี่ปุ่นนะต้องบอกว่านักแสดงไทยคนนี้กำลังเนื้อหอมมากทีเดียวนะคะสื่อที่นั่นเขายกให้เป็นจอมขโมยซีนค่ะจากบทบาทของ LGBT ชาวไทยนะคะที่มีอำนาจแล้วก็รวยมากๆในซีรีส์เรื่องวีหวองภาค2กำลังพูดถึงโอมธนาภักนะคะกำลังฮอตอยู่มากตอนนี้ทีเดียวลงเครื่องถึงไทยปุ๊บไทยบันเทิงคว้าตัวมาสัมภาษณ์เป็นที่แรกค่ะ
1: โอมฮะยังไงฮะ
2: ก็แบบชินจังอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบอ้อนอ้อนหนุ่มที่รักอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีหลายอารมณ์แบบเศร้าก็จะเป็นแบบชินจังแบบเศร้าๆ
1: ช
2: ิน
1: จ
2: ัง
1: เศร้าๆยังไง
2: แบบชินจังแบบจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยได้แบบเขินก็ชินจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนคนญี่ปุ่นเขาก็น่าจะชอบคำนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วแบบคือทุกคนคือแบบเป็นเหมือนเป็นสโลแกนผมไปเลยแบบผมไปออกรายการไหนก็คือแบบคุณโอมธนาภักพูดชินจังให้ฟังหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่คือแบบประโยคเดียวเลย
0: ประโยคเดียวเปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆนะคะตอนนี้เนี่ยไปไหนมาไหนที่ญี่ปุ่นนะไม่ว่าจะเจอแฟนๆซีรีส์หรือว่าสัมภาษณ์กับสื่อนักแสดงหนุ่มไทยโอมธนาภักต้องพูดประโยคนี้ตลอดชินจังแบบนี้นะคะซึ่งต้องบอกก่อนคุณผู้ชมไม่ใช่ชินจังแบบชินโนสุเกะนะคะการ์ตูนที่คนไทยเราคุ้นเคยไม่ใช่เรื่องนั้นค่ะแต่เป็นชินจังที่มาจากชื่อชินโจพระเอกของซีรีส์ดังจากญี่ปุ่นเรื่องวีวองภาค2ค่ะที่หนุ่มโอมธนาภักเนี่ยไปแสดงด้วยในบทช็อกกี้นะคะเป็นบท LGBT คนไทยที่คลั่งรักสุดๆค่ะคนนี้ก็มีทั้งอิทธิพลแล้วก็เงินมหาศาลด้วยซีรีส์เรื่องนี้ตอนนี้กำลังดังในญี่ปุ่นมากๆนะคะแล้วก็เป็นกระแสมาถึงบทช็อกกี้หลังจากที่โอมธนาภักไปแคสมาเมื่อปีก่อนจากคนร่วมแคสกว่า50คนค่ะจนสุดท้ายได้รับบทนี้นะคะซึ่งในเรื่องก็ยังมีนักแสดงไทยอีกคนก็คือดิวเดอะสตาร์ร่วมแสดงด้วยถามว่าช็อกกี้หรือว่าโอมเนี่ยดังขนาดไหนอ่ะดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของการไปออกอีเวนต์ค่ะเรียกว่าห้างแตกของจริงนะมีกิจกรรมลัคกี้ดรอค่ะสุ่มผู้โชคดี300คนแต่เชื่อไหมว่าคนที่สมัครเล่นกิจกรรมนะมีมากถึง 30,000 คนค่ะถึงขนาดที่ทีมงานญี่ปุ่นเองยังบอกว่าไม่เคยเจอเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนก็เป็นความสำเร็จที่โอมเขาบอกว่าไม่คาดคิดเหมือนกันแต่คุ้มค่ากับความทุ่มเทค่ะเพราะว่าตลอดการถ่ายทำถ่ายกันถึง3ประเทศในช่วงเวลาหลายเดือนไปที่ไทยญี่ปุ่นแล้วก็อาเซอร์ไบจานค่ะซึ่งด้วยความที่พูดคนละภาษานะคะการทำงานก็ยากขึ้นไปอีกยิ่งกับการต่อบทที่ต้องอาศัยความจำเยอะจนตอนนี้เจ้าตัวบอกว่าคงต้องไปเริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นจริงจังค่ะ
2: ผู้จัดการบอกให้ฝึกอยู่พี่แต่ยาก
1: ยังจำได้ไหมยังจำประโยคอะไรบางอย่างที่แบบจำเป็นต้องใช้
2: จำเป็นต้องใช้ก็แบบคนนี้ชื่อว่าฮิโฮโนมินาซังช็อกกี้เดสอะไรอย่างเงี้ยโอมธนาภักเดสแบบสวัสดีครับผมช็อกกี้ครับอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่ประทับใจแล้วคือเขาทำป้ายเป็นภาษาไทยให้เราอ่านอะไรอย่างเงี้ยแบบช็อกกี้รักคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบผมเดินไปก็เห็นป้ายภาษาไทยบางคนที่แบบได้สิทธิ์มาถ่ายรูปกับเราอย่างเงี้ยพี่ก็แบบเขาไปฝึกเขาจดภาษาไทยในมืออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาเดินมาหาเราแล้วแบบช็อกกี้

0: รักคุณนะฉันดีใจมากแล้วเขาแบบฝึกพูดไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบปลื้มใจมากที่เขาแบบพยายามทำเพื่อเราขนาดนี้อะจริงๆก็พลิกนะแต่ว่าชีวิตผมมันเหมือนแบบเป็นขั้นบันไดไปอะพี่งานนี้เราก็มีชื่อเสียงขึ้นมาระดับนึงใช่พออีกงานนึงก็มีชื่อเสียงขึ้นระดับนึงแต่พองานนี้คือแบบมันก็ขึ้นไปอีกใช่มันเหมือนแบบพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับผมกราฟชีวิตใช่
1: คนกำลังฮอตอะไรก็ฉุดไม่อยู่จริงๆนะคะคลิปที่ไปญี่ปุ่นรวมถึงคลิปที่เจ้าตัวลงเองเพื่อทักทายแฟนๆแดนประดิษฐ์ยอดวิวทะลุหลักล้านหมดทุกคลิปค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปทักทายสั้นๆก็มากกว่า3ล้านวิวหรือที่สาวๆกรี๊ดเลยก็คือคลิปร้องเพลงที่มีซับไตเติ้ลเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะนอกจากยอดวิว2ล้านครั้งแล้วเนี่ยคอมเมนต์ภาษาญี่ปุ่นเพียบเลยค่ะหลายคนก็บอกขอบคุณมากนะที่ทำซับไตเติ้ลให้อ่านด้วยซึ่งเพลงที่โอมร้องค่ะมีชื่อว่า Angel in Thai นะคะเป็นเพลงที่เจ้าตัวแต่งเอาไว้เองซึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยจะทำเป็นเวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นให้แฟนๆได้ฟังด้วยจริงๆคนไทยอาจคุ้นหน้าโอมธนาภักอยู่บ้างจากซีรีส์สงครามส่งด่วนพี่จะตีนะเนยแต่ว่าอีกบทบาทที่เจ้าตัวทำก็คือการเป็นนักร้องนักแต่งเพลงค่ะอย่างเพลงที่พูดไปก็เป็น1ใน30เพลงที่เจ้าตัวแต่งไว้แล้วก็ยังไม่ได้ปล่อยเต็มๆซึ่งทำในนามของ Yellow Skirt นะคะและบางเพลงก็จะคอลแลบกับรุ่นน้องนักแสดงอย่างต้าอธิวัฒน์หรือทาราแล้วก็ Triple P ด้วยแต่ถ้าจะให้ย้อนไปอีกแล้วหลายคนบอกว่ายังไม่เคยฟังเพลงมีเพลงหนึ่งที่เชื่อว่าเด็กๆที่โตมาในยุค90ต้องเคยฟังทุกคนเจ้าตัวเขาร้องไว้ตอนอายุ 5-6 ขวบไปฟังกันว่าเป็นเพลงอะไรค่ะ
0: คือเมื่อก่อนแม่ผมเปิดเป็นห้องอัดอะไรอย่างงี้ใช่แล้วเหมือนน่าจะเป็นแบบทางบริษัทของเจ้าขุนทองอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็หาเด็กมาร้องแร็ปในเพลงอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยดันผมขึ้นไปบอกว่าเออเอาลูกฉันไปร้องไหมเนี่ยร้องฟังดูสิอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วแม่ก็ให้ไปร้องไปเทสแล้วก็เออได้ก็เลยเขาก็เลยให้ผมไปอัดเพลงร้องเลยเปิดมาอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินแล้วพอออกหากินแล้วเริ่มยิ้มได้แล้วมาเรียกไว้เรียกวันใหม่ยิ้มให้แก่กันตึงตึงตึงตึงเพื่อนๆพบหน้าพี่น้องพร้อมหมู่ต่างก็มาดูรายการสุขสันต์อาเจ้าขุนทองขับขานแล้วนั่นอาเจ้าขุนทองขับขานแล้วนั่นเพื่อนพ้องมากันยินดีปีดาเดี๋ยวพี่ได้พี่เดี๋ยวผมเอง
1: ที่เห็นว่าชอบทั้งงานแสดงงานเพลงก็ลูกไม้ไม่ไกลต้นนะคะเพราะว่าชื่อของโอมธนาภักนามสกุลจงใจพระแฟนหนังแฟนเพลงไทยยุคเก่าคุ้นค่ะเพราะว่าเป็นหลานปู่แท้ๆของคุณเก่งกาจงใจพระนั่นเองนะคะส่วนตอนนี้กระซิบบอกเผื่อมีคนใจดีช่วยแปลข่าวของเราเป็นภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยนะคะคือช็อกกี้เนี่ยวันที่8ตุลาคมนี้นะคะโอมธนภักเขาจะบินกลับไปญี่ปุ่นอีกรอบหนึ่งรอบนี้ไปถ่ายโฆษณากิจกรรมที่เคยเตรียมจัดก่อนหน้านี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ต้องยกเลิกไปเพราะสภาพอากาศจนแฟนๆอดเจอโอมจะได้มีโอกาสได้เจอกับแฟนๆที่นั่นอีกรอบหนึ่งค่ะส่วนงานแสดงที่ญี่ปุ่นรอติดตามต่อได้เลยเหมือนกันอันนี้ยังบอกมากไม่ได้เดี๋ยวจะสปอยแต่โอมบอกว่ามีต่อแน่นอนขณะที่แฟนชาวไทยก็ติดตามทั้งงานซีรีส์แล้วก็งานเพลงต่อได้นะคะที่ YouTube ของโอมในชื่อฉายาวงการค่ะก็คือ Yellow Skirt นั่นเองค่ะที่ผ่านมาค่ะเราเห็นการรวมตัวของพี่น้องชนเผ่าหลากหลายชาติพันธุ์นะคะผ่านงานต่างๆที่ต้องการส่งเสียงถึงรัฐบ้างต้องการส่งเสียงถึงคนเมืองบ้างหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้สื่อสารก็คือบทเพลงค่ะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงใหม่หรือว่าบทเพลงดั้งเดิมที่นักดนตรีชาติพันธุ์เขาต้องการนำมาบอกเล่านะคะติดตามจากรายงานลั่นทุ่งค่ะ

ื่องดนตรีที่มีเพียงเสียงเตหนากับจังหวะที่ได้จากกลองชุดประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุเหลือทิ้งแต่รียูสใหม่ให้เป็นเครื่องดนตรีในวงเยาวชนค่ะให้เสียงแตกต่างไปตามจังหวะเพลงเป็นแนวคิดที่ครูดนตรีจากหมู่บ้านหนองเต่าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สอนให้เด็กๆในชุมชนดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบหมู่บ้านค่ะเริ่มต้นจากการเก็บขยะไปรีไซเคิลในทุกสัปดาห์และบางส่วนคัดแยกมาทำเครื่องดนตรีเล่นเป็นวงแม้วันนี้การเดินทางมาแสดงที่กรุงเทพจะมาไม่ครบทีมแต่มีบทเพลงที่ต้องการสื่อสารอย่างเพลงขยะลอแอะที่แต่งใหม่ค่ะด้วยภาษาปากากยอหลากหลายบทเพลงนะคะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตการรักษาธรรมชาติการอยู่ป่าการใช้น้ำอย่างยั่งยืน

0: ครั้งนี้ยังเล่นรวมกันครั้งแรกกับประหยัดเสือชูชีพกลุ่มเยาวชนบ้านแม่ปอคีอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากที่มากับเสียงเตหน่าของชาติพันธ์ค่ะเล่นเพลงที่เทียบกับความไพเราะของเสียงเตหน่าว่าฟังเพลินราวกับเสียงหญิงสาวปั่นฝ้ายและเสียงของสายแต่ละเส้นให้ความไพเราะจับคั่วหัวใจการได้มาเล่นเพลงด้วยกันถือเป็นโอกาสที่ชาติพันธ์ปกกยอจะได้สื่อสารกับสาธารณะอีกครั้ง
1: คือเราอยู่ไกลมากเลยนะจริงๆเราอยู่ไกลมากก็คือตากตะวันตกไปเลยฮะตะวันตกติดกับรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าก็เรานำเตนาฮะมาสื่อสารเรื่องราวผ่านดนตรีของคนในชุมชนมาเล่าเรื่องผ่านดนตรีก็บางคนนำมาเล่าเรื่องผ่านอาหารมานำมาเล่าเรื่องผ่านผ้านำมาเล่าเรื่องผ่านหลายๆอย่างรวมไปถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปอะฮะแต่ว่าวันนี้เราในส่วนของดนตรีก็การสืบทอดดนตรีอย่างเต็มหนาครับเลือกมาสื่อสารเรื่องราวผ่านดนตรีผ่านให้กับคนในเมืองได้ฟังครับ
2: นี่ก็เป็นโอกาสนะครับโอกาสน้อยมากที่จะได้มากรุงเทพแล้วก็ได้มาเล่นดนตรีนะครับคือก็ทําให้ได้มีประสบการณ์นะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือก็ทําให้เราได้มาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์วิถีชีวิตของบนดอยนะครับหรือว่าวิถีชีวิตของชนเผ่าเราให้กับพี่น้องที่อยู่ในเมืองกรุงนะครับที่จะไม่เคยไปให้ได้รู้ถึงว่าเรามีอะไรบ้าง
0: บทเพลงแสดงถึงความสนุกรื่นเริงงานเฉลิมฉลองนำมาแสดงออกวิถีของชนเผ่าปะโอที่น้อยครั้งจะได้มารวมกันในกรุงเทพค่ะแต่ครั้งนี้มีตัวแทนมาร่วมแสดงแม้จะทำงานต่างที่การแต่เต้นรำได้อย่างพร้อมเพรียงเพราะเป็นบทเพลงที่ใช้อยู่ในประเพณีชุมชนโดยทีมแม่บ้านปะโอดีใจค่ะที่ได้เป็นตัวแทนพร้อมกับอีกหลากหลายชาติพันธุ์มาร่วมเช่นลาหูปากากยอมอแกลนกะเหรี่ยงโผล่ไทยใหญ่ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรม

0: ก็คือว่าเราจะมีการเต้นประกอบเพลงนะคะเพราะว่าเรานํากลองมาไม่ได้เนาะนําชิงฉาบอะไรเงี้ยมาไม่ได้ก็เลยใช้การรีวิวประกอบเพลงค่ะเพื่อที่จะบ่งบอกว่าพี่น้องลาหูนะคะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนนะคะไม่ว่าจะอยู่ประเทศจีนพม่าไทยลาวกัมพูชาหรืออเมริกาหรือออสเตรเลียหรือที่ไหนก็ตามเราเป็นต้นกําเนิดลาหูมาจากที่เดียวกันเราเป็นชาติพันธุ์ลาหูเหมือนกันเราจะเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันตลอดไปค่ะก็ตัวนิดเองนะคะมาแล้วก็กลุ่มสตรีลาหูนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆที่มาจากบ้านเบธานีนะคะตําบลแม่สาวอําเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหมู่บ้านจะตั้งอยู่ตีนดอยปู่หมื่นนะคะทางขึ้นดอยปู่หมื่นซึ่งจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ของป่าสงวนและอุทยานนะคะควบเกี่ยวคาบเกี่ยวกันค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นลูกเดือยนะคะเป็นลูกเดือยแบบซ้อมดูนะคะใครเคยกินน้ำเต้าหู้ทรงเครื่องไหมคะ
2: การรวมกันของชุมชนชาติพันธุ์ใจกลางกรุงครั้งนี้เน้นไปที่ความสำคัญของเมล็ดพันธุ์เรื่องเล่าผืนผ้าทอลวดลายท้องถิ่นการทำผ้ามัดย้อมธรรมชาติการทำอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากชุมชนโดยมีเสียงดนตรีและบทเพลงที่ขับกล่อมให้งานมีสีสันและสื่อสารเรื่องราวของชาติพันธุ์น้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงานค่ะ
3: และนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026

0: ั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชั่นออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชั่นออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการท่องโลกกว้างของเรากันเป็นประจำเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของไฮแลนด์ครับที่ราบสูงตอนบนของประเทศสกอตแลนด์ที่มีธรรมชาติอันแสนจะสวยงามทั้งภูเขาทุ่งดอกเฮเธอร์รวมไปถึงทะเลสาบด้วยครับแต่กว่าธรรมชาติจะอุดมสมบูรณ์สูงสุดจนกลายเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์หลายชนิดอย่างกวางเรนเดียร์นกน้ำด็อตเทอร์เรลไก่ป่าคาร์เปอร์เคลลี่กระรอกแดงและอื่นๆอีกมากมายนั้นดินแดนแห่งนี้ครับเคยเสียหายจากน้ำมือของมนุษย์มาก่อนจากการตัดไม้ทำลายป่ารวมไปถึงการทำประมงเชิงพาณิชย์และปัญหาโลกร้อนครับแต่ว่าในตอนนี้ครับทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปแล้วแหละครับธรรมชาติก็มีการฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาจนประชากรสัตว์ที่เคยลดลงจนเกือบจะสูญพันธุ์ไปนั้นได้เริ่มกลับเข้ามาอีกครั้งอย่างสง่างามครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Scotland The New Wild อัศจรรย์ธรรมชาติสกอตแลนด์ในตอน Highland ครับ
1: Perhaps you think you know Scotland This land of proud tradition Rugged mountainsSparkling lochs and heather-clad hills. But look again, and our country may surprise you. With its vastness, its spectacle.Its subtlety and its splendor. For this is a wild country on the cusp of change. A land where animals and plants are fighting to reclaim their place in the natural order.

0: คุณผู้ชมครับเนินเขาและหุบเขาน้อยใหญ่ของไฮแลนด์คือภาพจำของคนส่วนใหญ่นะครับเมื่อนึกถึงสกอตแลนด์หลายศตวรรษที่ผ่านมาครับที่นี่เนี่ยเคยเป็นพื้นที่เพาะปลูกซึ่งมนุษย์เข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็จัดการตามอำเภอใจครับจนทำให้สัตว์ป่าดำรงชีวิตต่อไม่ได้แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับและนี่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นคืนป่าให้กับพื้นที่แห่งนี้ครับเห็นแบบนี้แล้วน่าชื่นชมจริงๆครับคุณผู้ชมอยากให้หลายต่อหลายพื้นที่ในโลกนี้เป็นแบบนี้จริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมคิดว่ายังไงบ้างสามารถส่งความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับที่รายการของเรานั่นก็คือใน Facebook Fanpage ที่ท่องโลกกว้างไทย PBS กันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: มรดกทางธรรมชาติเรียนรู้ที่จะปรับตัวเสมอท่องโลกกว้าง29กันยายนศึกษาชีวิตลับๆของฉลามเพื่อพิสูจน์ว่าสัตว์เหล่านี้คือสิ่งมหัศจรรย์ไม่ใช่สัตว์ประหลาดสตีฟแบ็กชอลกับฉลามแห่งมหาสมุทร30กันยายนส่งความอัศจรรย์ของผืนป่าที่ดูเหมือนดินแดนแห่งเทพนิยายผ่านมุมมองของนกเรเวนเรื่องเล่าในป่าของเช็กเกียเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก

0: BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.เริ่ม3ตุลาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
1: ป่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตแต่ในเวลาเดียวกันป่าก็เป็นดินแดนลี้ลับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อธิบายไม่ได้
2: เกือบเที่ยงคืนตัวอะไรเหมือนลิงนึงครับไต่ลงมาจากยอดไม
3: ้ผมบอกว่าผีคันโยครับ
1: รายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลวันจันทร์นี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
4: ประชาชนลาดย่าแย่มากอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว
5: ในยามที่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูง
6: ทีเด็ดเลยไข่ทรงเครื่อง
5: ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเร่ต้องมีอุปสรรคอะไร
6: ขายของไม่มีอะไรแน่นอนพี
7: ่บางวันขายไม่เหลือกำไรนะคะนั่นมันหมายถึงว่าเราต้องขาดทุน
8: วันนี้เจอฝนตกหนักเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีคนนั่งเลย
9: สามัญชนคนไทยตอนชีวิตในตลาดเร
10: ่วันอังคารที่29กันยายน
9: 22:00 น.ทางไทย PBS
11: อีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของ Data Center ครับสิ่งที่คนห่วงและกังวลมาตลอดก็คือการใช้น้ำการใช้ไฟในพื้นที
12: ่ความต้องการใช้ไฟฟ้าใน Data Center เนี่ยสูงถึง 30,000 เมกะวัตต์ค่ะว่าสูงแค่ไหนก็คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตไฟทั้งประเทศเลยค่ะ
13: เปิดโปง Data Center ตามติดผลกระทบที่ยังไม่มีใครรู้ประชาชนได้คุ้มเสีย
14: จำเป็นที่รัฐบาลจะต้องรื้อเกณฑ์ในการอนุมัติโครงการครับเพื่อคุมให้อุตสาหกรรมที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบครับ
13: เปิดทุกข้อมูลทุกช่วงข่าวทุกช่องทางกับคนข่าวไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกใน

0: เข้าไม่ถึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันคนเขามาช่วยกับตรงแฟดไงคนทั้งแก่ข้างในอีกเยอะเลยนะหมาเหมือข้างในเยอะเลยเป็นตัวแทนออกมาได้คนเดียวเพราะคนแก่เดินไม่ไหวหรอก
1: การเดินทางอ่ะมันตรงนี้มันลำบากมากที่สุดตอนนี้เพราะว่าน้ำอ่ะมันติดแล้วมันมีกลิ่นแล้วน้องเขาไปทำงานเนี่ยมันก็จะยุ่งยากในการผัดเปลี่ยนเสื้อผ้า

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเกษดาจิสระครับ
1: ดิฉันวันวิสาธินวัฒน์ค่ะ
0: วันนี้เรายังอยู่กับน้ำนะครับและต้องแจ้งเตือนสำหรับพื้นที่ที่น้ำยังไม่ท่วมน้ำกำลังจะท่วมรวมไปถึงพื้นที่ที่น้ำท่วมอยู่แล้วอาจจะมีน้ำเข้าไปเติมแล้วท่วมหนักกว่าเดิมนะครับที่เราจะเน้นย้ำกันในวันนี้ไม่เฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลครับฝั่งตะวันออกระยองท่วมอ่วมอยู่แล้วที่ปราจีนบุรีก็ท่วมอ่วมอยู่แล้วแต่ที่ต้องเฝ้าระวังครับตั้งแต่คืนนี้วันพรุ่งนี้ท่านอาจจะตื่นมาแล้วเจอน้ำท่วมเลยก็คือพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยที่กาญจนบุรีครับตอนนี้สัญญาณมาแล้วครับที่แม่น้ำเพชรจังหวัดเพชรบุรีนะครับโดยเฉพาะแก่งกระจานอำเภอท่าสองยางพื้นที่เหล่านี้ส่วนตัวเมืองเพชรปีนี้ต้องลุ้นกับฟ้ากับฝนว่าฝนมาเติมหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันไปทีละจุดนะครับทั้งจุดที่ท่วมอยู่แล้วแล้วต้องรับมือกับจุดที่กำลังจะท่วมเพิ่ม
1: สำหรับกรุงเทพมหานครนะคะมีคำเตือนว่าคืนนี้อาจจะมีฝนตกลงมาอีกนะคะกรุงเทพมหานครคำว่ากรุงเทพจมบาดาลอาจจะไม่ได้เวอร์เกินจริงอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะอย่างภาพที่เรากำลังเจออยู่ในเวลานี้แม้ว่ากรุงเทพนั้นไม่ได้ท่วมเต็มพื้นที่แต่ว่าบางโซนก็ท่วมแบบสาหัสนะคะกทม.ประเมินไว้แล้วว่าจะมีผู้ประสบภัยอยู่สักประมาณ 300,000 ครัวเรือนด้วยกันแม้ว่าจะไม่ใช่ทั้งหมดที่น้ำไหลเข้าบ้านทีนี้จุดที่น่าเป็นห่วงสำหรับกทม.ก็ยังคงเป็น2จุดนะคะก็คือเคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิแล้วก็น้ำล้นไปจนถึงรามคำแหงค่ะโซนนี้กทม.คาดว่าจะคลี่คลายภายใน3วันแต่จุดที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งอีกจุดนึงก็คือลาดกระบังนะคะลาดกระบังนี่คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาถึง7วันในการกู้เมืองสำหรับลาดกระบัง
0: จุดแรกครับไปดูกันเลยครับที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับอยู่กับน้ำมานาน3วันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้น้ำไม่ลดลงไปเลยดูจากภาพครับน้ำยังนิ่งและที่สำคัญมันเริ่มเน่าเริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับมีคนติดค้างอยู่บนอาคารอยู่บนแฟลตร้องขอน้ำดื่มต้องการเรือรับส่งครับเอาประเด็นแรกเรื่องของอาหารกันก่อนครับเรื่องของการทำครัวประกอบอาหารมีจิตอาสามีตำรวจนครบาลลาดกระบังนะครับที่ตั้งจุดแจกอาหารท่านผู้ชมดูภาพสิครับแถวยาวมากนี่สะท้อนถึงความต้องการความยากลำบากของคนกรุงเทพมหานครณเวลานี้อาหารคือสิ่งแรกที่คนต้องการครับเป็นสิ่งที่คนต้องการเป็นลำดับแรกแต่ตอนนี้ยังมีคนที่เข้าไม่ถึงอาหารหรือเข้าถึงได้ยากครับกทม.ประเมินนะครับว่าจุดนี้ครับเป็นจุดที่จะต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการครับคาดว่าจะต้องเติมอาหารเข้าไปอาหารที่พร้อมกินเลยนะครับอย่างน้อย 20,000 กล่องต่อมื้อใครมีกำลังที่จะสนับสนุนเติมเข้าไปได้ครับส่วนการระบายน้ำยากสุดเลยท่านผู้ชมครับจุดนี้เนี่ยต้องระบายน้ำออกไปที่คลองประเวศบุรีรมย์ผู้ว่าชัชชาติยอมรับนะครับระบายยากสุดเพราะคลองมันคดเคี้ยวครับดูสภาพนี้แล้วท่านผู้ชมนึกถึงการระบายน้ำต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆ7วันนะครับถึงจะเอาน้ำออกไปได้
1: อีกจุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่มีความเป็นห่วงกันก็คือชาวชุมชนแฟลตคลองจันทน์นะคะภาพที่คนในชุมชนไปเข้าแถวต่อคิวรับแจกอาหารปรุงสุกก็คงจะอธิบายได้อย่างชัดเจนถึงความยากลำบากของผู้คนเวลานี้ชุมชนนี้ถูกน้ำล้อมค่ะทั้งฝั่งถนนนวมินทร์และฝั่งเสรีไทยแล้วบางจุดเนี่ยน้ำลึกประมาณเมตรครึ่งนะคะกทม.สรุปตัวเลขสำหรับแฟลตคลองจันทน์แล้วก็เขตบางกะปิน่าจะมีผู้ประสบภัยอยู่ที่ 95,000 คนเกือบแสนคนนะคะพวกเขายังต้องการทั้งห้องน้ำไฟฟ้าอาหารและปัญหาที่ผู้ประสบภัยสะท้อนก็คือยังไม่เห็นหน่วยงานกลางอะไรเข้าไปวางระบบหรือว่าบริหารจัดการอาจจะมีแล้วแต่ชาวบ้านยังสัมผัสไม่ถึงค่ะบางจุดที่ความช่วยเหลือไม่ถึงเลยขณะที่บางจุดความช่วยเหลือมันก็ซ้ำซ้อนตอนนี้เริ่มมีเรือของหลายหน่วยงานเข้าไปอำนวยความสะดวกไปอพยพผู้คนเอาอาหารน้ำดื่มไปแจกจ่ายเห็นชาวบ้านตะโกนลงมาจากชั้นบนบอกขออาหารหน่อยบางคนบอกขอติดเรือออกมาด้วยรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครอาจารย์ทวิดากมลเวชยอมรับบอกว่าใน24ชั่วโมงแรกสำหรับเขตบางกะปิมันมีปัญหาจริงๆเพราะว่าน้ำสูงแล้วก็รถสูงของสำนักงานเขตมันอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถนำออกมาใช้งานได้เพราะว่าจุดนั้นมันมีรถใหญ่จอดขวางอยู่นะคะนี่คือคำอธิบายของกทม.ส่วนแผนการระบายน้ำคุณผู้ชมคลองลำพังพวยตอนนี้เนี่ยระดับน้ำภายในคลอง มันเท่าหรือเสมอกับน้ำที่ท่วมอยู่บริเวณชุมชนหรือว่าอาคารดูจากภาพนี้คือเสมอกันเลยแล้วมองไม่เห็นจุดที่เป็นถนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นการจะผลักดันน้ำให้ลงไปที่คลองแสนแสบแล้วก็ผลักต่อไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอันนี้น่าจะยังเป็นไปได้ยากอยู่นะคะสำหรับการระบายน้ำให้กับเขตบางกะปิค่ะ
0: ทีนี้ไปดูฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทยกันบ้างครับภาคตะวันออกเนี่ยรับอิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ำมาตั้งแต่แรกนะครับจันทบุรีระยองปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายกครับตอนนี้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะครับผมเน้นย้ำว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีฝนหนักอยู่แล้วครับการระบายน้ำก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเพราะต้นน้ำเขื่อนต่างๆน้ำเยอะครับแล้วก็มีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนฝั่งพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยครับอันนั้นก็หนักเหมือนกันแต่ในพื้นที่ฝั่งตะวันออกเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้จุดที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดก็คืออบต.ทุ่งควายกินครับอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับมีการประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ใกล้พื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับเขื่อนเขาจุกจุดนี้เนี่ยอบพยพประชาชนออกไปภายใน1ชั่วโมงครับหลังได้รับรายงานจากภาพท่านผู้ชมดูสิครับการระบายน้ำเนี่ยน้ำล้นสปิลเวย์ไปแล้วแต่มันมีรอยร้าวคือชาวบ้านอาจจะใช้คำว่าเขื่อนแตกผมเลือกคำไม่ถูกเหมือนกันแต่จากภาพนี้มันทำให้คนที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำใกล้เขื่อนท้ายเขื่อนเนี่ยต้องเฝ้าระวังต้องออกจากพื้นที่ครับเพราะน้ำมันหลากลงไปพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยย่อมได้รับผลกระทบแน่ๆครับ
1: ส่วนที่ภาคตะวันตกนะคะที่คุณเจษดาเน้นย้ำแล้วก็เกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้คงต้องจับตากันเป็นพิเศษลากยาวไปจนถึงวันพรุ่งนี้ปรากฏว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะในอำเภอไซโยกและอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทำให้เกิดน้ำป่าหลากลงมาไหลเข้าท่วมหมู่บ้านมีรายงานว่ามี2แม่ลูกถูกน้ำพัดหายไปขณะขับรถกระบะกลับบ้านนะคะตอนนี้ยังค้นหากันอยู่ค่ะยังไม่พบตัวอีกจุดหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันก็คือที่จังหวัดตากนะคะคุณผู้ชมภาพนี้ค่ะได้เห็นนาทีชีวิตของรถกระบะรถยนต์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านม้งขุนห้วยตากอำเภอบ้านตากจังหวัดตากนะคะเกิดดินสไลด์ลงมาอย่างหนักแล้วชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้ได้ทันระหว่างที่กำลังมีรถวิ่งผ่านก่อนดินจะถล่มลงมาเพียงเสี้ยวนาทีรถขับหนีมาได้ทันนะคะจังหวะนี้ค่ะสไลด์ลงมาอย่างหนักนะคะแล้วจับตาดูสไลด์ลงมาไกลมากลากเอาจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่จอดข้างล่างอะค่ะเสียหายไปด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีคำสั่งให้เฝ้าระวังและฝนตกหนักดินสไลด์ปิดทับผิวทางเจ้าหน้าที่ก็สั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยค่ะ
0: สิ่งที่คนกำลังเจอในวันนี้ครับคำวิพากษ์วิจารณ์เสียงวิพากษ์วิจารณ์พุ่งตรงไปที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแจ้งเตือนยังไงให้คนตั้งรับได้ทันเตรียมตัวได้ทันครับวันนี้มีคำขอโทษจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถึงการแจ้งเตือนแล้วก็รับปากหลังจากนี้จะปรับปรุงเรื่องของการใช้ภาษาในการแจ้งเตือนแล้ววันนี้ในเพจของกรมอุตุเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตถ้อยคำเปลี่ยนไปแล้วนะครับนี่เป็นข้อความครับที่โพสต์ผ่านเพจทางการของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับมีการแจ้งเตือนสภาพอากาศระหว่างวันตามปกติครับแต่สิ่งที่ต่างไปในวันนี้ครับก็คือการปรับข้อความการแจ้งเตือนนะครับที่ลดความเป็นทางการของภาษาที่ใช้ในการแจ้งเตือนลดการใช้ตัวเลขที่ซับซ้อนเช่นข้อความที่บอกว่าทุกคนฝนกำลังจะไปหานะคะแล้วก็บอกช่วงเวลาและพื้นที่ที่ฝนจะตกครับต่างจากโค้ดแจ้งเตือนสภาพอากาศเมื่อ4วันก่อนครับอันนี้ยังเป็นภาษาที่เป็นทางการอยู่เลยมีตัวหนังสือเยอะแน่นตัวเลขแน่นตัวเลขเนี่ยขั้นลงจุดทศนิยมการปรับครั้งนี้ครับเกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีนะครับสั่งการให้ปรับรูปแบบการแจ้งเตือนข้อมูลสภาพอากาศครับเน้นการสื่อสารที่ใช้ภาษาสั้นกระชับเข้าใจง่ายทำให้คนที่ติดตามเพจเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับบางคนบอกถึงกับตกใจว่าใช่เพจกรมอุตุจริงไหมเนี่ยขณะที่บางคนครับก็เข้ามาแสดงความเห็นในเชิงชื่นชมนะครับที่มีการปรับการแจ้งเตือนให้เข้าใจง่ายแล้วก็กระชับขึ้น ด้านนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ครับ DE เนี่ยเขารับผิดชอบกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็นางสาวสุกัญญานียะวินชานอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับแถลงถึงการปรับการสื่อสารกับประชาชนนะครับยอมรับครับว่าการแจ้งเตือนที่ผ่านมานั้นใช้ภาษาทางเทคนิคมากเกินไปแม้จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่21กันยายนแต่หลังจากนี้ครับจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายแล้วก็จับต้องได้เพื่อให้คนเข้าใจนะครับและที่สำคัญวันนี้ครับได้กล่าวขอโทษประชาชนต่อการแจ้งเตือนน้ำท่วมครั้งนี้ครับ
2: เตรียมต่อไปนี้ก็คือจะยิงแล้วก็พยายามจะไปในทุกช่องทางให้เข้าถึงและทั่วถึงมากที่สุดและให้เข้าถึงได้ง่ายด้วยอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปดูย้อนหลังเนี่ยถ้าวางบนข้อที่จริงจริงเนี่ยเขาก็ปกติเราประกาศเตือนเนี่ยเราไม่มีประกาศเตือนฉบับแรกเราออกตั้งแต่วันที่21นะครับซึ่งมันเป็นภาษาที่อาจจะเป็นทางเทคนิคไปนิดหนึ่งมันก็เลยทำให้ความรู้ความเข้าใจแม้แต่ตัวผมเองครับแต่ตัวผมเองเนี่ยผมอ่านผมก็ไม่เข้าใจพูดตรงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์แล้วก็เป็นนโยบายท่านรัฐมนตรีชัยชนกว่าให้แปลความแล้วก็ย่อยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายจับต้องได้นะครับ
0: ปลัดกระทรวงดีอีครับบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยยังอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนกรณีเกิดภัยพิบัตินะครับโดยหลังการออกประกาศแจ้งเตือนภัยต้องมีการแจ้งเตือนโดยใช้สัญลักษณ์สีพร้อมกับระบุตัวเลขระดับความรุนแรงครับเพื่อเทียบเคียงความรุนแรงกับภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเพื่อให้คนรู้แล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็เตรียมรับมือได้ทันซึ่งกำลังเร่งกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนครับ
1: มีความคืบหน้าคดีที่ชายคนหนึ่งขับเจ็ตสกีในพื้นที่น้ำท่วมบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงถ่ายคอนเทนต์นะคะล่าสุดค่ะศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทคุมประพฤติเป็นเวลา1ปีนะคะและสั่งให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา12ชั่วโมงพร้อมกับสั่งริบของกลางเจ็ตสกีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังค่อนข้างสูงนะคะตามที่เราเห็นในคลิปภาพเลยค่ะชายผู้ขับขี่เจ็ตสกีขับมาด้วยความเร็วและลักษณะขับวนเป็นวงกลมทำให้มันเกิดคลื่นบนผิวน้ำขณะเดียวกันคุณผู้ชมสังเกตจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นผู้ถ่ายบันทึกภาพการขับขี่ให้ลักษณะคล้ายทำคอนเทนต์หลังจากเกิดเหตุคลิปนี้ถูกเผยแพร่ในออนไลน์ตำรวจสน.มักกะสันก็ติดตามตัวและดำเนินคดีความผิดฐานร่วมกันด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญในสาธารณสถานหรือต่อหน้าธารกำนันส่งตัวฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือค่ะล่าสุดศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องสั่งจำคุก1เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือคงโทษจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทสำหรับโทษจำคุกให้รอลงโทษไว้

0: เป็นเวลา1ปีและให้คุมความประพฤติจำเลยเป็นเวลา1ปีให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งภายในเวลาที่คุมความประพฤติกับจำเลยและสั่งให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงและหากไม่ชำระค่าปรับภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาค่ะให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้จ่ายค่าปรับหรือจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับโดยปัจจุบันถืออัตรา500บาทต่อ1วันนะคะส่วนเจ็ตสกีของกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดอันนี้ศาลสั่งให้ริบค่ะ
1: เข้าครม.พรุ่งนี้นะครับนายกเตรียมเคาะเงินเยียวยาครับใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 9,000 บาทต่อครัวเรือนครับนายกครับเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังรวมถึงนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ร่วมประชุมด้วยครับนายกสั่งการให้หน่วยงานเร่งบูรณาการทำงานอย่างเป็นเอกภาพนะครับให้ผู้ว่ากทม.เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักครับย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญนะครับในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับย้ำว่าจะต้องไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นครับหลังจากนั้นนายเอกนิติธันประภาสได้เรียกประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับได้พูดถึงหลักเกณฑ์ในการเยียวยาพื้นที่กรุงเทพจะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้ครับ
2: ซึ่งในส่วนกลางเองเนี่ยท่านนายกก็พยายามที่จะกันงบกลางปี2569เนี่ยน่าจะประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับไอ้ส่วน 2,000 ล้านเนี่ยก็จะดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่20เป็นต้นมานะครับของทั่วทั้งประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็กันเงินไว้ประมาณสัก 2,000 ล้านเพราะว่าหลังจากนั้นวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยทางคปภ.เข้าใจว่าได้ลงนามในกรมธรรม์กับประกันภัยไว้แล้วนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่1ตุลาคม
1: ขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยพื้นที่กรุงเทพมีปริมาณฝนตกลดลงแต่ต้องเฝ้าระวังต่อในพื้นที่3จังหวัดครับก็คือกาญจนบุรีเพชรบุรีระยองนะครับแล้วก็ชี้แจงถึงกรณีเขื่อนดินเขาจุกที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่ยืนยันว่าเขื่อนไม่แตกแค่เสียหายขณะที่นายกสั่งเร่งทำแผนเยียวยาครับเพื่อจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ครับ

จะมาโฟกัสที่ลุ่มน้ำต่างๆไปกันทีละจุดทีละโซนทีละเส้นเนี่ยนะคะเอาสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้น้ำก็ยังเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและมีน้ำเหนือค่ะระบายมาสมทบด้วยเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็บอกว่าจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำนะคะแน่นอนส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหลายจังหวัดต้องรับมือกับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานียังน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าในพื้นที่มีมวลน้ำป่าจาก2ทิศทางไหลมาสมทบมาจากทางอุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดนครสวรรค์และมีน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลลงสู่แม่น้ำตากแดดถนนหลายสายถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะหมู่3ซึ่งเป็นชุมชนติดแม่น้ำและอยู่ในทางน้ำไหลผ่านค่ะได้รับผลกระทบทางเข้าออกหมู่บ้านถูกตัดขาดเป็นระยะทางเกือบ1กิโลเมตรชาวบ้านต้องใช้เรือในการเดินทางลำเลียงสิ่งของและย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นไปไว้ที่สูงบางส่วนก็กักตุนอาหารเอาไว้ภายในบ้านเพราะกังวลว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกน้ำท่วมยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ป่วยที่ต้องนั่งเรือลุยน้ำออกจากบ้านเพื่อไป

0: รอรถรับส่งที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจัดไว้บริการค่ะ
1: ทางเข้าบ้านมันก็ท่วมอ่ะเอาเรือออกแล้วก็ลุงจะไปพวกไตจันทุกสุขค่ะ
2: อ๋อ
1: แต่เดี๋ยววันนี้ไม่ได้กินข้าวมาจะไปจอด

0: นี้อาจจะไม่สามารถประกอบพิธีศาสนกิจได้ครับแล้วก็เป็นผลต่อเนื่องลงมายังจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือครับลักษณะแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองนะครับตอนนี้น้ำสีแดงขุ่นไหลแรงครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะชุมชนตลาดกรวดอำเภอเมืองอ่างทองครับตอนนี้น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนหลายหลังอย่างรวดเร็วชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงนะครับบางครอบครัวย้ายสัตว์เลี้ยงขึ้นไปไว้บนหลังคาบ้านและที่สูงเพื่อหนีน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆขณะที่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกและพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องครับ
1: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารับน้ำต่อมานะคะกรมชลประทานปักธงแดงที่บริเวณเขื่อนพระราม6แจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงและอำเภอพระนครศรีอยุธยาเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะหลังจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าอาจจะสูงอีกประมาณ1เมตรนะคะชุมชนนอกคันกั้นน้ำบริเวณวัดสะตืออำเภอท่าเรือตอนนี้น้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมชาวบ้านทยอยขนย้ายสิ่งของเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วค่ะชุมชนนี้ก็โดนทุกปีเหมือนกันค่ะ
2: ไปไว้ที่โดมของวัด5ไร่ไปทีเดียวเลยเพราะเห็นเขาประกาศว่าน้ำตอนนี้มันจะเปิดถึง700แล้วจากหลังวันที่29มันก็จะมีของเขื่อนป่าสักระบายเพิ่มมาอีก
3: อ๋อเราก็เลยเตรียมพร้อมไปก่อน
2: ต้องเตรียมไปก่อนแล้วถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงข้างโบสถ์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะ
3: มันกลัวจะถึง
2: คาดการถ้ามันขึ้นวัดแนนเนินวัดเนี่ยเราก็ไม่รอด
1: เทศบาลตำบลท่าหลวงจัดเจ้าหน้าที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของและอพยพไปยังจุดที่ปลอดภัยค่ะ
4: ตอนนี้เรากำลังเตรียมอพยพไปที่ศูนย์พักพิงอีกหนึ่งจุดตอนแรกมาจุดที่โบสถ์วัดสะตือแล้วมันไม่เพียงพอเพราะว่าเรามั่นใจเลยว่าน้ำต้องท่วมถึงแน่เราก็เลยไปที่จุดพักพิงของที่โดมวัดสะตือค่ะตอนนี้กำลังทำการขนย้ายอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ
1: ข้อมูลโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ระบุนะคะว่าขณะนี้มีน้ำไหลเข้าสู่บริเวณเขื่อนพระราม6ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นน้ำจากฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและของแม่น้ำป่าสักอีกประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเป็นการระบายเข้าคลองระพีพัฒน์ประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีออกท้ายเขื่อนอีก650ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตัวเลขชัดเจนทั้งเข้าทั้งออกนะคะแล้วบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งขณะนี้น้ำมากถึงร้อยละ96ของความจุอ่างนะคะเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องพร่องน้ำเพิ่มเติมภายใน 1-2 วันนี้ค่ะ
0: จริงๆแล้วตอนนี้น้ำเหนือก็หนักนะครับท่านผู้ชมครับช่วงที่ผ่านมาเรายังไม่โดนน้ำเหนือมากระทบกับการบริหารน้ำในพื้นที่ภาคกลางครับแต่ตอนนี้ทั้งน้ำปิงน้ำน่านแม่น้ำสะแกรกลางรวมไปถึงเขื่อนป่าสักที่คุณพูดเมื่อสักครู่นี้ที่เตรียมจะระบายน้ำเนี่ยแน่นอนครับเขื่อนเจ้าพระยาที่เป็นหน้าด่านก่อนลงมาพื้นที่ภาคกลางตอนนี้อันไม่ไหวแล้วครับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 นะครับกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำครับด้านผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลนะครับบอกว่าภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ปริมาณน้ำจากน้ำปิงน้ำน่านแม่น้ำสะแกกรังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับทำให้ต้องเร่งผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกอย่างเต็มศักยภาพนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอยู่ที่ประมาณ558ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยดำเนินการควบคู่กับการผันน้ำเข้าไปเก็บในทุ่งรับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ปทุมธานีในพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วครับระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นนะครับที่ประชุมมีมติให้ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนอีก50ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่ากับว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยท่านผู้ชมระบายน้ำอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งกรมชลมองว่าเป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับเพื่อลดผลกระทบระดับน้ำในเขื่อนที่เพิ่มสูงขึ้น

0: มีความจำเป็นครับที่ต้องมีการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีก50ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเพราะว่าน้ำหน้าเขื่อนนะครับมันอยู่ที่ระดับบวก10เกิน 17.4 ไปแล้วจะถึง 17.5 แล้วซึ่งจะมีผลกระทบต่อจังหวัดอุทัยธานีมากขึ้นนะครับหรือเหนือน้ำเหนือจังหวัดของชัยนาทมากขึ้นก็มีความจำเป็นครับจะต้องมีการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีคือเพิ่มจากเมื่อวาน50ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับในวันนี้นะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ทางกรมชลประทานเองเนี่ยได้ขอทางอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับที่มีท่านเลขาสทช.เป็นประธานเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์นั้นนะครับก็คงจะต้องมีการเร่งระบายนิดนึงนะครับเพิ่มอีกนิดนึงนะครับในวันนี้นะครับ
1: กรมชลคาดการฝนช่วง 28-29 กันยายนนี้นะครับก็คือวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้จะมีฝนหนักในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกครับจากนั้นตั้งแต่30กันยายนถึง4ตุลาคมช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นนาทีทองครับตั้งแต่30กันยายนถึง4ตุลาคมต้องเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่ก่อนที่ฝนลูปใหม่จะเข้ามาครับ
2: เขาหิวกันเขามีแต่คนหิวข้าวมันไม่มีของกินเลยพี่เขามีแต่คนรอของบริจาคอย่างเดียว
3: ต้องการยา

0: รุงเทพมหานครในวันนี้บางจุดน้ำลดลงจนสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะแต่ยังมีอีกหลายชุมชนค่ะที่ต้องใช้คำว่ากู้เมืองต้องพยายามช่วยชีวิตผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดเพราะว่าพวกเขายังประสบกับความเดือดร้อนและคืนนี้ยังเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากนะคะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเราปักหลักอยู่ประมาณ3จุดหลักๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะได้ติดตามชีวิตของผู้ประสบภัยที่นั่นคุณรัตนกรโต๊ะหมัดตอนนี้อยู่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงของเขตลาดกระบังและคุณเจษดาต้นจำปาอยู่ที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิค่ะเราจะติดตามกับคุณรัตนกรกันก่อนเพราะว่ากรุงเทพมหานครประเมินแล้วนะคะว่าน้ำท่วมสำหรับเขตลาดกระบังเนี่ยค่ะน่าจะคลี่คลายลงภายใน3วันแต่ว่าพื้นที่ชุมชนอาจจะต้องอยู่กับน้ำนานเป็นสัปดาห
1: ์
0: ทีนี้คุณรัตนกรบอกว่ายังมีผู้คนเดินฝ่าน้ำออกมาเพื่อขออาหารนะคะคุณรัตนกรรายงานสดเข้ามาเชิญค่ะ
2: คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำที่เคหะร่มเกล้าตอนนี้นะครับระดับน้ำยังคงทรงตัวที่ว่านี่ก็คือยังคงท่วมสูงครับเพราะฉะนั้นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับยิ่งนานประชาชนยิ่งได้รับความยากลำบากในการใช้ชีวิตครับอย่างล่าสุดวันนี้เราเข้าไปสำรวจในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชั้นในของเคหะร่มเกล้าบางจุดนะครับปรากฏว่าน้ำเนี่ยเริ่มนิ่งเมื่อน้ำนิ่งนะครับนั่นหมายความว่าย่อมมีกลิ่นตอนนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นอยู่ก็ลำบากที่สำคัญไฟไม่มีลำบากที่สุดคือน้ำไม่มีครับชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่มีน้ำก็อยู่ไม่ได้ครับ
3: ก็มีผู้ป่วยนะครับประวัติโรคหัวใจนะครับแล้วก็เบาหวานตอนนี้มีอาการก็คือปากชาเท้าชานะครับแล้วก็ขาดยาส่วนอีกคนนึงเป็นคนน้องนะครับ
1: ครับ
3: แขนหักนิ้วมือหักข้อเฟือกก็ประสงค์จะ
1: ออกข้างนอกเหมือนกัน
3: ออกข้างนอก
1: อันนี้ก็อยู่ในบ้านหลังเดียวกันเลย
3: อยู่ในบ้านหลัง
2: หนึ่งในภารกิจสำคัญของอาสากู้ภัยที่เข้าช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังคือการเข้าไปช่วยกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเด็กเล็กคุณผู้ชมครับภารกิจวันนี้กู้ภัยได้รับการร้องขอจากหญิงป่วยโรคหัวใจและหญิงป่วยกระดูกข้อเท้าและนิ้วหักครับโดยจุดที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะครับอยู่ในแฟลต9ตลาดเกรียงไกรเคหะล่มเกล้าครับจุดนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงคุณผู้ชมกู้ภัยเมื่อรับแจ้งแล้วนะครับก็มีการสอบถามข้อมูลโดยหญิงที่ป่วยโรคหัวใจบอกว่ายาใกล้จะหมดครับประสงค์จะออกไปอยู่บ้านญาติจึงเร่งเข้าไปช่วยเหลือครับเมื่อไปถึงคุณผู้ชมอาสาได้วัดความดันก่อนที่จะนำขึ้นเรือนะครับไปส่งยังจุดปลอดภัยหญิงที่ป่วยโรคหัวใจเธอบอกว่าอีกไม่กี่วันยาของเธอนะครับที่จะรักษาการป่วยจะหมดแล้วครับหากน้ำท่วมนานเนี่ยเธอเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีอาการกำเริบเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะไปพบคุณหมอไม่ทันกลัวว่าชีวิตเนี่ยจะได้รับความยากลำบากครับจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือออกจากพื้นที่ครับ
4: ใจแตกโรคหัวใจแต่ว่ามันยังไม่รุนแรงมากแต่ว่ายามีอยู่มียากินอยู
1: ่แต่จะหมดแล้วถูกไหมถ้าเกิดว่านานไปกว่านี้เนี่ยก็
4: ใช
1: ่ใช
4: ่ใช่ก็เลยต้องออกไปน้องไปอยู่กับน้องสาวเพราะว่าอย่างน้อยเขาก็มีรถเราก็ไปเดินทางยังสะดวกหน่อยถ้าอยู่ตรงนี้เราไม่สะดวก
1: เกิดหาหมอเพื่อเป็นอะไรใช
4: ่
1: ไหม
4: ใช่เพราะกลางค่ำคือดึกๆก็เผื่อเราเป็นไรไม่สะดวก
1: แล้วกินอะไรอยู่ที่ว่าอยู่ที่ห้อง
4: ก็กินมาม่ากับข้าวแค่นั้นไหนกิน
1: แต่พออยู่ใช่ไหม
4: ก็มีแต่พอเราออกมาเรารู้เราจะได้ออกเราก็ให้ไอ้ที่เหลือเราก็แบ่งให้คนแก่ที่บางคนเขาไม่ได้ออกแล้วก็แบ่งให้เขาไป
2: ครอบครัวลภวรงาชัยตัดสินใจย้ายที่อยู่หนีน้ำท่วมที่เคหะล่มเกล้าเป็นครั้งที่สองแล้วคุณผู้ชมครับเดิมเธอย้ายจากบ้านของตัวเองนะครับไปอยู่กับลูกชายแต่ปัจจุบันบ้านลูกชายก็อยู่ไม่ได้แล้วเพราะไม่มีน้ำใช้ครับประกอบกับเธอมีภาระต้องดูแลหมา1ตัวแมวอีก4ตัวจึงตัดสินใจขอบ้านญาตินะครับไปอาศัยชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเธอบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้รถยนต์ของเธอจมน้ำไป2คันของใช้ในบ้านไม่ต้องพูดถึงครับเพราะบ้านของเธอเป็นบ้านชั้นเดียวชีวิตหลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่อย่างไรเพราะอายุ62ปีแล้วครับสิ่งที่เธอกับสามีร่วมสร้างกันมานั้นปัจจุบันหายไปกับน้ำครับ
5: มันอยู่ไม่ได้หมาด้วยแมวด้วยขี้เหี้ยวลำบาก ก็เลยพากันไป
6: ไปกี่คนเนี่ยครับวันนี
5: ้5
6: 5คนไปหมดเลยเหรอ
5: ไปหมด
6: ลูกก็ไปด้วย
5: ใช่หมดแล้วก็อันนี้4หมา4แมวอีกหมาแมวไปหมดคนอีกเป็น5ลำบากคือน้ำแห้งเราเหลือแต่ตัวเหลือแต่ตัวกิ่งๆของว่าอยู่ไม่เหลืออะไรเลยเนาะ
6: หมดเลย
5: ใช่
6: จะเริ่มต้นใหม่ยังไงล่ะตอนน
5: ี้เริ่มต้นใหม่ตัด60กว่าแล้วนะไม่รู้จะเริ่มยังไงทำอะไรก็ไม่ได้แล้ว
2: ปฐดากองแก้วในฐานะคนเป็นแม่คุณผู้ชมครับเธอถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ครับไม่ใช่แค่ตัวเธอลำบากแต่เธอเป็นห่วงลูกนะครับที่อายุเพิ่ง2ขวบต้องหนีน้ำมาอาศัยอยู่ในศาลากลางหมู่บ้านหลังคาแดงครับต้องนอนบนเวทีเล็กๆของหมู่บ้านคุณผู้ชมครับซึ่งไม่ใช่นอนแค่ครอบครัวเธอครอบครัวเดียวครับต้องแบ่งพื้นที่อาศัยอยู่กับครอบครัวอื่นรวม5ครอบครัวกว่า20ชีวิตครับและเมื่อเริ่มค่ำมืดครับอีกปัญหาที่พวกเธอต้องเผชิญทุกคืนนะครับนั่นก็คือยุงและก็แมลงจำนวนมากที่มาพร้อมกับน้ำครับ
7: นี่เขาก็หมดแล้ว4ถุงมีแค่4ถุงก็เลยเอามาหมดเลย
6: ที่ร้านหมดแล้วด้วย
7: ใช่นมที่ร้านไม่มีแล้วมีแค่นี
6: ้เป็นห่วงลูกอะไรมั้ยครับเพราะเราลูกเล็ก
7: ใช่มันเป็นห่วงหนูเอาหนูอดได้แต่ลูกอ่ะห้ามเลยไม่ได้จริง
6: ๆคือเราอดก็ไม่เป็นไร
7: ใช่หนูไม่เป็นไร
2: คุณผู้ชมครับวันนี้ระหว่างที่ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจเคหะล่มเกล้าครับพบว่าน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นมีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นขอน้ำดื่มอาหารผ้าอนามัยและก็ของใช้จำเป็นต่างๆนะครับเป็นจำนวนมากส่วนการระบายน้ำฝั่งลาดกระบังคุณผู้ชมครับนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าฝนที่ตกในช่วงนี้ยังเป็นลักษณะของฝนตามฤดูกาลครับโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาพื้นที่เขตลาดกระบังมีฝนประมาณ50มิลลิเมตรครับแม้ฝนจะเริ่มเบาบางลงแต่พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังยังต้องใช้เวลาในการระบายโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้ลาดกระบังเป็นพื้นที่ที่กทม.มองนะครับว่าน่าห่วงที่สุดครับส่วนสาเหตุสำคัญนะครับมาจากตำแหน่งของลาดกระบังที่อยู่ด้านตะวันออกสุดของกรุงเทพมหานครทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ต้องอาศัยคลองประเวศเป็นเส้นทางหลักก่อนจะระบายลงสู่พื้นที่ด้านล่างและออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานายวิษณุบอกว่าน้ำจากพื้นที่ลาดกระบังต้องเดินทางตามแนวคลองประเวศเป็นระยะทางหลายสิบกิโลเมตรก่อนจะไปถึงสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งเป็นจุดสำคัญครับในการเร่งระบายน้ำออกจากระบบข้อจำกัดที่คลองประเวศคุณผู้ชมคือยังไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำครับอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะเข้ามาช่วยตัดน้ำโดยตรงเนี่ยทำให้การระบายน้ำเนี่ยปัจจุบันต้องอาศัยการสูบเท่านั้นและการไหลตามระบบของคลองหลักครับต่างจากคลองแสนแสบที่มีอุโมงค์ระบายน้ำช่วยในหลายจุดครับจึงทำให้แม้ว่าฝนจะหยุดหรือว่าฝนไม่ตกแล้วหลังจากนี้น้ำในพื้นที่ที่ท่วมในเขตลาดกระบังนะครับจะไม่ได้ลดลงทันทีเพราะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองประเวศลดลงก่อนจึงจะสามารถทยอยรับน้ำจากคลองย่อยและพื้นที่ชุมชนลงสู่ระบบได้ครับเบื้องต้นเนี่ยประเมินนะครับว่าการลดระดับน้ำในคลองสายหลักให้อยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำจากคลองย่อยได้เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลา3วันคุณผู้ชมแต่กรอบ3วันต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า3วันนั้นเป็นระยะเวลาสำหรับการลดระดับน้ำในระบบคลองนะครับไม่ได้หมายความว่าน้ำที่ท่วมในบ้านเรือนประชาชนเนี่ยในเคหะล่มเกล้าจะลดลงหมดภายในเวลาเดียวกันครับต้องใช้เวลาเพราะว่าเมื่อน้ำล้นออกมาจากคลองแล้วก็เข้าสู่พื้นที่บ้านเรือนประชาชนนั้นการนำกลับเข้าสู่ระบบคลองเนี่ยทำได้ยากกว่าครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เครื่องสูบน้ำอย่างเดียวนะครับในการที่จะระบายน้ำกลับเข้าสู่ระบบจึงอาจทำให้บางพื้นที่ต้องใช้เวลานานประมาณ7วันนะครับหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำให้ได้สามารถทำได้ง่ายขึ้นแต่หากมีฝนตกเข้ามาเติมอีกคุณผู้ชมก็จะทำให้ระยะเวลาการระบายน้ำช้าลงเท่ากับว่าบ้านเรือนประชาชนก็จะถูกน้ำท่วมเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับพื้นที่อื่นที่อยู่ในแนวคลองประเวศเช่นอ่อนนุช17และบริเวณวัดมหาบุตรสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วคุณผู้ชมโดยกทม.จะทยอยระบายน้ำต่อเนื่องลงมาตามแนวคลองนะครับก่อนที่จะไล่ไปยังพื้นที่พัฒนาการและประเวศครับแต่สำหรับลาดกระบังต้องใช้เวลาอย่างที่บอกครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ปลายทางด้านตะวันออกของระบบระบายน้ำและต้องรอการพร่องน้ำในคลองประเวศเป็นหลักก่อนครับ คุณเจษฎาความวิสาครับ2ปัจจัยหลักครับที่จะทําให้เคหะล่มเกล้านั้นน้ําลดลงนะครับที่เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนั่นก็คือการระบายน้ําในคลองย่อยและคลองสายหลักให้กลับไปสู่สภาวะปกติแล้วก็สูบน้ําจากที่ท่วมบ้านเรือนประชาชนเนี่ยกลับเข้าไปในระบบและอีกปัจจัยนะครับนั่นก็คือฝนในพื้นที่ถ้ามีฝนตกลงมาหนักต่อเนื่องเนี่ยระยะเวลาในการท่วมบ้านเรือนประชาชนก็จะกินเวลานานขึ้นครับ
0: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
8: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับในย่านเดียวกันนะครับคุณสุภชาอยู่ที่เคหะร่มเกล้าเหมือนกันแต่อยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับคุณสุภชาครับตอนนี้เรื่องของการดูแลคนเป็นยังไงบ้างครับ
9: ค่ะทั้งสองท่านคะบางครอบครัวยังตัดสินใจพักอยู่ในบ้านนะคะแม้ต้องอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมค่ะเพราะว่าบ้านของพวกเขานะคะมีทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงที่ทำให้การเคลื่อนย้ายออกมาสู่ด้านนอกเป็นไปอย่างยากลำบากขณะที่บางคนค่ะตัดสินใจอพยพออกมาลุยน้ำท่วมออกมาหลังจากที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นกระทบทั้งบ้านและศูนย์พักพิงเดิมค่ะชาวบ้านในซอยร่มเกล้า19แขวงประเวศเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครร้องไห้ระหว่างพูดคุยกับทีมข่าวไทย PBS นะคะหลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเข้าสู่วันที่4แล้วเธอบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีน้ำท่วมขังมาหลายวันและยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาหารที่กักตุนไว้ก็เริ่มไม่เพียงพอค่ะโดยมองว่าการแจ้งเตือนจากภาครัฐล่าช้าและเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อปี2554แม้ครั้งนั้นสถานการณ์จะรุนแรงน้อยกว่าแต่มีทหารเข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ
10: ยังไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยค่ะช่วยเหลือตัวเองมีแต่แบ่งปันของที่มีอยู่ในบ้านแล้วก็จนตอนนี้ไม่มีอะไรแบ่งปันใครแล้วค่ะ
11: อยากสะท้อนอะไรไปถึงรัฐบาลไหมคะเหมือนว่าการแจ้งเตือนเองก็ล่าช้าไม่เหมาะสมกับสถานการณ
10: ์ก็อยากให้ท่านเห็นใจมั่งไม่รู้จะทำยังไงชาวบ้านก็มีแต่คนเฒ่าคนแก่เขาก็ออกมาไม่ได้อยู่ชั้นสองกันค่ะตอนนี้ลำบากมากจะเคลื่อนย้ายก็ไม่ได้ไม่ไหวคือแบบเอาอยู่ยังไงก่อน
9: ไม่ต่างจากชายคนนี้ค่ะที่ต้องนำเรือออกไปรับเสบียงทั้งอาหารและก็น้ำดื่มบริเวณคลองหนึ่งก่อนนำกลับไปให้คนในชุมชนนะคะเขาบอกว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่เคยเกิดน้ำท่วมลักษณะนี้มาก่อนและแปลกใจที่ไม่มีระบบแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุขณะนี้สิ่งที่ต้องการก็คือน้ำดื่มอาหารและไฟฟ้าและก็เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ค่ะส่วนสาเหตุที่ยังไม่ย้ายไปยังศูนย์พักพิงเพราะว่าห่วงพ่อที่ป่วยติดเตียงและพักอาศัยอยู่บนแฟลตจึงเคลื่อนย้ายได้ยากลำบากค่ะ
12: พ่อก็เอาอาหารขึ้นไม่ให้แกอยู่แกก็เดินไม่ได้แกนอนได้อย่างเดียว
9: ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อะไรไหม
12: อุปกรณ์ทางการแพทย์ตอนนี้ยังไม่ต้องใช้แต่ว่าของแกก็คือให้มีอาหารกินแต่ลำบากต้องเข้าห้องน้ำเพราะว่าน้ำมันไม่มีนี่แหละลำบากตรงเข้าห้องน้ำเนี่ยอย่างเดียว
9: น้ำไม่มีไฟไม่มี
12: น้ำไม่มี

0: ไฟไม่มีครับถ้ามีน้ํามีไฟก็คือแก้ปัญหาได้ก็ยังพอช่วยได้ครับ
1: ขณะที่ศูนย์พักพิงภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะได้เปิดหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นศูนย์พักพิงขนาดใหญ่รองรับประชาชนจากชุมชนเคหะล่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะหลังจากศูนย์พักพิง3แห่งที่สำนักงานเขตลาดกระบังจัดเตรียมไว้ถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะอย่างครอบครัวนี้มาพักพิงที่นี่เป็นคืนที่2แล้วหลังจากจุดพักพิงเดิมที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถพักอาศัยได้เธอบอกว่าบ้านเธอค่ะอยู่ติดกับคลอง1น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมอย่างรวดเร็วจึงต้องย้ายผู้ป่วยทั้ง2คนอายุ88ปีและ71ปีออกจากบ้านโดยมีทหารเข้ามาช่วยเหลือก่อนประสานทีมกู้ภัยนำมาพักที่ศูนย์แห่งนี้ซึ่งมีทีมแพทย์ดูแลอย่างดีค่ะ
2: ทำอะไรไม่ถูกแล้วว่ามันระเนระนาดไปหมดเลยแล้วมีผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่พอรอคนมาช่วยกันน้ำก็ขึ้นเต็มมาเรื่อยเรื่อย
3: เรื่อย
2: จนสุดท้ายตอนเย็นหกโมงแล้วก็ต้องเอากระบะปูนอะใส่คนป่วยแล้วก็ลงเรือแบบเรือที่เล็กๆอะ
3: พวกนี้ด้วยแล้วมั้งเนี่ย
2: ก็หอบกันไปเดินไปที่คลอโรงเรียนคลอในเคหะล่มเกล้าใช่ฮะ
1: สำหรับการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะมีการจัดพื้นที่แยกสำหรับผู้ป่วยโดยมีทีมแพทย์และพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาประเมินและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องขณะที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็นำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นเข้ามาช่วยเหลือประชาชนด้วยพร้อมกับเพิ่มรถประกอบอาหารเคลื่อนที่อีก3คันรวมเป็น5คันนะคะสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนค่ะ
4: เนี่ยค่ะที่บริเวณศูนย์พักพิงที่ลาดกระบังนะคะซึ่งเป็นจุดใหญ่ซึ่งวันนี้ก็มีคนอยู่ประมาณ700คนแล้วแล้วก็จะรับเข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณเย็นนี้น่าจะเข้ามาอีกประมาณ300เฉพาะจุดนี้ก็เป็นเกือบพันแล้วนะคะแล้วก็ในนี้ก็มีผู้สูงอายุนะคะมีเด็กเล็กนะคะซึ่งมีสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็เราก็ได้เอารถผลิตอาหารเนี่ยนะคะเพื่อส่งชุมชนโดยรอบเราได้รับมอบหมายนะคะจากรัฐบาลให้เข้าชุมชนเคหะล่มเกล้านะคะซึ่งเป็นจุดที่เข้าได้ยากทางกระทรวงทรัพย์ก็จะมีเท่าที่เห็นนี่ค่ะเราก็จะมีรถผลิตอาหารเนี่ยมา3คันตอนนี้ผลิตได้วันละ 6,000 กล่องนะคะน้ำดื่มนะคะ 20,000 ขวดต่อวันนะคะที่จะเข้าที่จุดนี้แล้วก็เป็นฮับที่จะกระจายไปจุดต่างๆ
1: ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะเกิดจากการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานค่ะเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะที่ชุมชนเคหะล่มเกล้ามีประชาชนเข้ามาพักพิงแล้วมากกว่า600คนจากจำนวนที่รองรับได้ทั้งหมดประมาณ 1,500 คนค่ะสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะชุมชนล่มเกล้านะคะยืดเยื้อเข้าสู่วันที่4แล้วค่ะทำให้ความต้องการของชาวบ้านที่นี่นะคะไม่ใช่เพียงแค่อาหารและก็น้ำดื่มเท่านั้นค่ะแต่ยังรวมไปถึงการเข้าถึงความช่วยเหลือเพราะว่าอย่างที่บอกไปในบ้านของพวกเขาเองยังมีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ยังไม่สามารถออกมาอยู่ข้างนอกได้นี่ก็เป็นบรรยากาศเกิดขึ้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะทั้งสองท่านคะ
5: ขอบคุณคุณสุภัชชาครับ
6: อีกชุมชนหนึ่งนะคะที่หนักเอาการก็คือเคหะคลองจันอยู่ในเขตบางกะปินะคะตอนนี้อยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมสูงเพราะว่าระดับน้ำที่ไหลเข้าท่วมชุมชนในพื้นที่เคหะกับระดับน้ำในคลองพังเพยซึ่งเป็นลำน้ำสาขาที่จะไหลลงสู่คลองแสนแสบก่อนจะถูกดึงออกไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ยังอยู่ในระดับเดียวกันนั่นหมายความว่าความช่วยเหลือต่างๆที่เป็นความต้องการเฉพาะหน้านะคะอาหารน้ำดื่มเรือรับส่งยังคงจำเป็นสำหรับชาวชุมชนต่อเนื่องไปอีกประมาณ 3-4 วันติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณเจษฎาต้นจำปารายงานสดมาจากเคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิคุณเจษฎาคะเชิญค่ะ
7: ครับคุณเจษฎาคุณวันวิสาครับบรรยากาศการเดินทางออกมารับสิ่งของยังคงเป็นแบบที่อยู่ด้านหลังของผมอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะครับทั้งวันนี้มีทั้งรถมีทั้งเรือเข้าออกเพื่อที่กระจายสิ่งของให้กับคนเนื่องจากว่ามีคนส่วนใหญ่เนี่ยยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ของแฟลตนะครับแต่ว่าการกระจายของให้กับคนกว่า 4,000 คนนั้นแล้วก็รวมไปถึงพื้นที่ที่มีการเข้าถึงยากก็มีเสียงสะท้อนถึงความล่าช้าอยู่บ้างครับ

0: ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาชาวบ้านยังคงลุยน้ำระดับอกออกมาเพื่อรับอาหารที่มีผู้นำมาแจกจ่ายบริเวณถนนเสรีไทยเป็นจำนวนมากครับอย่างชายคนนี้บอกว่าใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงกว่าจะเดินทางมาถึงจุดรับของข้าวกล่องนะครับเพราะบ้านของเขาอยู่ในชุมชนเคหะคลองจันทน์ซึ่งเป็นโซนการ์เด้นจะออกไปทางไหนด้านหลังของแฟลตคลองจันทน์ก็ออกไปยากนะครับในสถานการณ์ปกติคนในชุมชนนั้นจะใช้ถนนนวมินทร์เป็นหลักนะครับแต่ว่าตอนนี้ถูกน้ำท่วมสูงจึงต้องเดินทางมาที่ถนนเสรีไทยครับ
1: พ่อค้าไทยคนแก่ข้างในเขาไม่มีเข้าไม่ถึงเพราะว่าติดรถตรงสะพานเรือเข้าไปไม่ถึงสุดแค่ตรงแฟลตนะครับ
0: แล้วการอยู่อาศัยข้างในแบบที่ว่าพวกอาหารพวกของสดเนี่ยเตรียมเข้าไปมันประกอบอาหารยากไหมพี่ตอนนี
1: ้ยังพอได้อยู่บางบ้านเพราะว่าข้างในยังไม่ท่วมแต่ว่ามันไม่เข้าไม่ถึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันคนเขามาช่วยกับตรงแฟลตไงคนทั้งแก่ข้างในอีกเยอะเลยนะหมาเหมือข้างในเยอะเลยครับนี่ผมมาในซอยนี่คนแก่10คนนี่เป็นตัวแทนออกมาได้คนเดียวเพราะคนแก่เดินไม่ไหวหรอก
0: คุณผู้ชมครับถ้าดูจากแผนที่ก็จะเห็นว่าเคหะคลองจันทน์นั้นแบ่งออกเป็น2โซนนะครับโซนแรกคือโซนที่เป็นโซนแฟลตนะครับซึ่งโซนนี้น่ะมีประมาณ30อาคารมีคนพักอาศัยอยู่ประมาณ 4,000 ครอบครัวนะครับโซนที่2คือโซนการ์เด้นนะครับหรือว่าโซนที่เป็นบ้านโซนนี้เนี่ยมีคนอาศัยอยู่ประมาณ800ครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับโซนนี้แหละครับที่เป็นโซนที่การเข้าถึงไปช่วยเหลือนั้นยากคุณผู้ชมดูเนี่ยครับเป็นภาพของการที่ทีมข่าวเราติดตามเข้าไปในชุมชนการ์เด้นคลองจันทน์นะครับซึ่งติดตามเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามรวมใจซึ่งเรือเนี่ยต้องวิ่งผ่านบึงลำพังพวยแล้วก็ต้องยกเรือข้ามแนวกั้นก่อนที่จะข้ามไปถึงหมู่บ้านนะครับซึ่งทันทีที่เจ้าหน้าที่และทีมข่าวไปถึงชาวบ้านหลายคนบอกนะครับว่าตลอด3วันที่ผ่านมาแทบจะไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าเป็นชุมชนที่อยู่ลึกเส้นทางหลักถูกน้ำท่วมครับอย่างชายคนนี้ครับคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้านคาราโอเกะบอกว่าเขาเองไม่มีอาหารสำรองมาแล้วกว่า3วันนะครับและนี่เป็นครั้งแรกที่เจอกับหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือครับ
2: อย่างไอ้น้อยเนี่ยก่อนที่ว่าจะเหตุการณ์3วันติดเนี่ยควรจะแจ้งสักหนึ่งอาทิตย์เขาจะได้เตรียมข้าวของเตรียมนี่ไม่มีสิทธิ
3: ์
2: แล้ว3วัน3คืนตกตลอดลำบาก
3: นี่คือกี่วันถึงมีคนเอาข้าวเข้ามาเริ
2: ่
3: ม
2: นี่ผมต้องเดินไปตรงนู้นนี่ไปเดินบอกมาแจกทางนี้มั่งในซอยไม่มีคนแจกเลยไปทางนู้นแหละแฟดของเมื่อคืนนายกก็มาที่แฟดของแฟดกลายเป็นคนแฟดสำคัญมากกว่าคนในหมู่บ้านมันต้องยุติธรรมหน่อยคนไทยเหมือนกัน
0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ชุมชนที่อยู่ริมคลองแสนแสบเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คุณอิทธิพลเอี่ยมเชยไปดูสถานการณ์ที่นั่นมาติดตามจากรายงานครับ
4: อย่างชุมชนวัดพิชัยตรงนี้เป็นชุมชนเก่านะครับถูกล้อมด้วยน้ำคลองแสนแสบแล้วก็คลองสายย่อยซึ่งขณะนี้เนี่ยเราเดินทางเข้ามาในพื้นที่จะเห็นว่าลักษณะในซอยเนี่ยเป็นซอยเข้าออกได้ทางเดียวแล้วก็น้ำถึงประมาณหน้าแข้งแล้วนะครับลุงครับ
5: ครับผม
4: ส่วนไงบ้างตอนนี้ชุมชนวัดพิชัย
5: ชุมชนอย
6: ู่
5: น
6: ี่
5: ประธาน
6: เป็นตัวแทน
4: เป็นไงบ้างเอ่ย
6: ท่วมทุกหลังคาเรือนค่ะลำบากตอนนี้นะคะและทีนี้การช่วยเหลือของไงรัฐบาลก็ล่าช้าถามว่าเขาช่วยเหลือเขาช่วยเหลือแต่ล่าช้า5วันเนี่ยเพิ่งได้ข้าวเนี่ยรอบนู้นได้มา50กล่องแต่คนมีทั้งหมดเป็นพัน
4: ตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับไฟเรื่องเกี่ยวกับน้ำเป็นยังไงบ้าง
6: ส้วมทุกหลังที่ต่ำอย่างเงี้ยใช้งานไม่ได้แต่บ้านหลังสูงก็อยู่ได้แต่ส้วมตันเนี่ยผู้ป่วยจิตเตีย
5: งผู้ป่วยเพิ่งมาจากโรงพยาบาลยังไปไม่ได้เลยนะรอเรือ
4: หลวงพี่มาสักการครับเดือดร้อนขนาดไหนบ้างครับหลวงพี่ขนาดนี
7: ้ก็ไม่ค่อยเดือดร้อนโยมแต่ว่าประชาชนเดือดร้อน
4: ตอนนี้ในวัดที่ทราบว่าเป็นแหล่งให้ประชาชนเนี่ยอพยพเข้ามาอาศัยอยู่
7: ใช่ใช่จะอยู่นิสลาข้างในแล้วก็แถวข้าวเลี้ยงประมาณ 3-40 คนได้อ๋อผมอยู่มีพวกเบาหวานแล้วก็พอมีบ้างแต่ไม่ค่อยเยอะมีพอมีบ้าง
4: ขออนุญาตนะครับมาอยู่ได้กี่วันแล้วครับนี
8: ่มาอยู่ได้3วันแล้วค่ะ
4: ทำไมถึงตัดสินใจออกจากบ้านมาล่ะรับนี้
8: น้ำมิดคอแล้วค่ะ
4: ตอนนี้เราได้มีการเตรียมยาสามัญของอะไรของตัวเองอะไรมาด้วยไหมคร
8: ับไม่มีค่ะ

0: ต้องเอาตัวเองมาอย่างเดียวเลยพี่ค่ะคว้าอะไรไม่ทันเลยค่ะน้ํามาอย่างไวมากเลย
1: ออกมาอยู่ได้กี่วันแล้วครับคุณลุง
2: 2วันแล้ว
1: 2วันแล้วเป็นไงบ้างตัดสินใจออกมารอบนี
3: ้และน้ําขึ้นเนี่ยใหญ่
1: แล้วอยากได้อะไรเพิ่มเติมบ้างมั้ยครับ
3: ก็อยากให้คนมาดูแลเรามั่งเหมือนกันนะ
1: นี่ก็คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นภายในซอยเสรีไทย 2/1 นะครับบริเวณชุมชนวัดพิชัยนะครับซึ่งเป็นชุมชนเก่าติดอยู่กับคลองแสนแสบซึ่งเป็นคลองหลักที่จะต้องผ่านน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันนี้น้ำล้นท่วมเข้ามาในชุมชนแล้วชาวบ้านหลายคนต้องอพยพเข้ามาอยู่ที่วัดและบางส่วนก็ยังคงอยู่ในบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านต้องการเพิ่มเข้ามาก็คือการอำนวยความสะดวกเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็รวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินที่ได้เข้ามาในพื้นที่ครับ
4: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับในพื้นที่แฟลตคลองจันเองถ้านับตั้งแต่ช่วงบ่ายสามที่ผ่านมาเนี่ยฝนเนี่ยหยุดตกไปแล้วนะครับซึ่งก็เห็นทิศทางหนึ่งที่พอจะมีความหวังคือระดับน้ำเริ่มลดลงมาบ้างแล้วครับทีนี้ต้องมาดูนะครับว่าหลังจากนี้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปฝนจะตกลงมาเพิ่มหรือไม่แล้วก็จะต้องดูแผนจากทางกทม.เพิ่มนะครับว่าการระบายน้ำจากคลองแสนแสบลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจะสามารถทำได้ดีแค่ไหนซึ่งมันมีผลต่อการลดระดับน้ำในพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันลงครับขณะเดียวกันครับวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาลงพื้นที่แฟลตคลองจันอีกครั้งนะครับซึ่งจะมีการเข้าไปแจกถุงยังชีพเพิ่มเติมหลังจากที่เมื่อวานนี้เดินทางมาแล้วรอบหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เห็นชัดเจนอีกอย่างนึงในแฟลตคลองจันหลังจากที่นายกรัฐมนตรีมาลงพื้นที่นะครับคือการบริหารจัดการความช่วยเหลือแต่ว่าขณะนี้เองก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับทำให้หลายพื้นที่มีการเข้าช่วยเหลือซ้ำซ้อนบางพื้นที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือครับคุณเจษดาคุณวันวิสาครับ
5: ขอบคุณคุณเจษดาค่ะ
6: ขอบคุณครับอย่างที่คุณเจษดาตั้งข้อสังเกตไว้นะครับตัวอย่างของแฟลตคลองจันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยครับเวลาเกิดปัญหาขึ้นนอกจากการเยียวยานอกจากการช่วยเหลือใครครับที่มีหน้าที่หลักที่จะต้องบริหารจัดการทำให้เป็นระบบและดูแลกันอย่างทั่วถึงหาคำตอบกับคุณบุษรินทร์ครับ
7: สู่วันที่4แล้วนะคะของชุมชนแฟลตคลองจันตอนนี้ยังวิกฤตอยู่เลยค่ะแม้ว่าจะเห็นหลายหน่วยงานมูลนิธิต่างๆเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็ยังกระจัดกระจายอยู่นะคะจนเวลานี้ชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาจัดระบบช่วยเหลือดูแลตัวเองและกลายเป็นคำถามว่าศูนย์การให้ความช่วยเหลือที่สามารถบริหารงานได้อย่างเป็นระบบจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะเกิดขึ้นกี่โมงค่ะเข้าสู่วันที่4ของชาวแฟลตคลองจันหลายพันคนกำลังรอความช่วยเหลือและกว่าที่ความช่วยเหลือจะเข้ามาถึงก็ไม่ง่ายนะคะชาวบ้านซึ่งเป็นผู้ประสบภัยพยายามช่วยเหลือกันเองช่วยแจกจ่ายของเท่าที่ทำไหวไปยังแฟลตใกล้เคียงบ้างไม่อิ่มท้องบ้างไม่ทั่วถึงแต่ถึงอย่างไรก็ขอให้ประทังชีวิตไปให้ได้ก่อนค่ะ
8: คือเราแจ้งหน่วยงานไปเราแจ้งมูลนิธิไปตอนนี้ก็คือเขารับเรื่องแต่ว่าเขายังไม่เข้ามาแล้วก็ตอนนี้ที่ลำบากคือไฟดับแล้วก็น้ำใช้เนี่ยก็คือไม่มีก็คือเราออกเงินกันเองด้วยแล้วก็ทางญาติๆของลูกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาทำอาหารเข้ามาแจกด้วยตอนนี้ก็คือยังพอช่วยเหลือกันได้คือเราเข้าใจแล้วเนาะว่ามันอาจจะหายากนิดนึงแล้วก็การเข้ามามันก็ลำบาก
7: ด้วยเส้นทางที่ซับซ้อนมีความยากลำบากในการเข้าถึงนะคะทำให้การทำงานอย่างเป็นระบบจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเส้นทางด้วยค่ะโดยกลุ่มคนที่ทำงานหลักๆนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นด้วยนะคะเรียกตัวเองว่ากลุ่มนวมินทร์ซอย1เป็นทั้งวัยรุ่นที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในแฟลตนี้กับวัยรุ่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมาช่วยเหลือดูแลกันนะคะโดยภารกิจหลักๆ ก็คือการลำเลียงอาหารจากรอบนอกกระจายเข้ามาอยู่ในแต่ละตึกซึ่งนี่เป็นกลไกธรรมชาติเลยนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตไร้คนสั่งการแบบนี้ค่ะ
9: ต้องใช้คำนี้ว่าเป็นจิตอาสาจริงๆนะครับแล้วน้องเขาก็รุยทั้งวันทั้งคืนเมื่อคืนนี่นอนไปกี่ทุ่ม
10: นอนได้ประมาณ2ชั่วโมงเองครับบางคนก็ไม่ได้นอนครับพี่กลับบ้านไม่ได้ครับก็ออกมาช่วยคนต่อครับ
9: ใช่ครับก็น้องเขานะครับช่วยพาพวกเราเนี่ยยกเรือข้ามฟากไปยังพื้นที่ที่หน่วยงานอื่นเข้าไม่ถึงนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีรถที่เขาจอดค้างไว้แล้วก็พอน้ำท่วมเนี่ยก็กลายเป็นอุปสรรคในการที่จะเรือจะเข้าไปแล้วก็เข้าไปสู่บริเวณกลุ่มผู้เปราะบางนะครับที่ต้องการยาเมื่อกี้นะครับก็เข้าไปเรื่องยาเรื่องนมนะครับของเด็กๆเรา

0: ็ไปส่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ก็อย่างว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่หน้ามีนครับ
2: ครับ
1: ที่บ้านก็น้ำท่วมเหมือนกันแต่ไม่เยอะอย่างนี
3: ้งั้นรับนะครับหน้าได้โอกาสเข้ามาดูแลชุมชนหน้ามีนแม่งก
1: ็ฝากถึงคุณสสประชาชนเขาเลือกคุณมาแล้วคุณมาดูแลเขาหน่อยไม่ใช่ว่าให้พี่น้องประชาชนมาดูแลซึ่งกันและกันจริงถ้าคุณอยากเป็นสสปีหน้าให้คุณมาช่วยเหลือหน่อยครับพี่แค่นี้จริงขอบครับพี่
4: เวลานี้ครัวกลางของกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในเขตบางกะปิมี2แห่งนะคะก็คือศูนย์อำนวยการร่วมอยู่ที่สำนักงานเขตส่วนศูนย์อาหารและการแจกจ่ายอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้าปลัดกทม.ลงพื้นที่ไปควบคุมดูแลพื้นที่ด้วยตัวเองและทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตด้วยค่ะรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับในแถลงข่าวนะคะและพูดถึงกรณีเขตบางกะปิด้วยค่ะว่า24ชั่วโมงแรกมีปัญหาระบบปลายทางยังจัดการได้ไม่ดีค่ะระบบการกระจายความช่วยเหลือในช่วงแรกยังไม่ได้กำหนดเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบแฟลตแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนในช่วงแรกผู้อำนวยการเขตใช้วิธีการดูแลพื้นที่ทั้งหมดจึงอาจจะทำให้ความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงนะคะแม้ทีมจะลงพื้นที่และมีการสั่งอาหารถุงยางชีพและสิ่งของเข้าไปแต่บางครั้งก็สามารถเข้าไปได้เพียงครึ่งแรกของพื้นที่เท่านั้นนะคะสำหรับข้อมูลผู้พักอาศัยในแฟลตคลองจันทน์และพื้นที่บางกะปิเขตมีข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตัวเลขที่บันทึกเข้ามาในระบบของบางกะปิอยู่ที่ประมาณ 95,000 คนตัวเลขดังกล่าวเป็นข้อมูลในพื้นที่ที่อาจจะมีน้ำท่วมและมีบ้านเรือนอยู่นะคะแต่บางส่วนน้ำอาจจะไม่ได้เข้าบ้านและได้รับความเสียหายโดยตรงกทม.ก็พยายามที่จะจัดระบบให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนที่ยังสามารถอยู่ในบ้านได้แต่มีปัญหาเรื่องของน้ำไฟฟ้าหรืออาหารรวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่เปราะบางค่ะส่วนที่แฟลตคลองจันทน์นะคะมีหลายหน่วยงานเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นการช่วยเหลือของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมีการตั้งโรงครัวประกอบอาหารที่วัดบางเตยโดยจะเริ่มประกอบอาหารและแจกจ่ายพรุ่งนี้เป็นวันแรกค่ะไปจนถึงวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้กำลังการผลิตวันละ 3,000 กล่องและจะมีอาสาปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไปแจกจ่ายอาหารให้ด้วยนะคะข้อจำกัดในพื้นที่ของแฟลตคลองจันทน์อีกอย่างนึงก็คือรถขนาดใหญ่อย่างรถ6ล้อเนี่ยเข้าไม่ได้ด้วยความยากลำบากและความซับซ้อนของพื้นที่นะคะนี่คือภาพรวมข้อมูลของอาคารทั้งหมดนะคะที่แฟลตคลองจันทน์เนี่ยมีทั้งหมด30อาคารด้วยกันจะถูกแบ่งด้วยคลองลำพังพวยตรงนี้นะคะซึ่งเป็นคลองสายหลักที่จะผลักน้ำไปที่คลองแสนแสบนี่แหละค่ะจะแบ่งเป็นโซนหนึ่งเป็นแฟลต1ถึง15อยู่ฝั่งนี้นะคะโซนอีกฝั่งหนึ่งที่ใกล้กับถนนนวมินตรงนี้คือแฟลต16ถึง30แต่นอกจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้ที่เป็นภาพรวมแล้วนะคะคุณทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติยืนยันกับเราว่ามากกว่าตัวอาคารแฟลตที่เห็นยังมีบ้านแนวราบอีกมากกว่า 1,000 หลังรวมๆแล้วมีประชาชนอาศัยอยู่เกือบ 100,000 คนที่ยังรอการช่วยเหลือถ้ารวมเวลานี้ระดับน้ำพอๆกันหมดเลยนะคะไฟฟ้าใช้ได้บางอาคารส่วนการช่วยเหลือเวลานี้นอกจากที่ดิฉันเล่าไปแล้วเนี่ยก็ยังมีปภ.พม.การเคหะที่สนับสนุนอาหารปรุงสุกด้วยบางอาคารยังใช้ไฟฟ้าได้ก็ผลิตอาหารสุกได้เกือบ 10,000 ชุดแต่ 10,000 ชุดนี่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการส่วนสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดเวลานี้คือน้ำสะอาดยังรอการประสานน้ำประปาจากกรุงเทพมหานครอยู่ค่ะจากภาพรวมแน่นอนนะคะโจทย์ยากในอนาคตระยะยาวเรื่องของผังเมืองเรื่องการระบายน้ำเป็นโจทย์สำคัญค่ะแต่สิ่งสำคัญมากกว่าที่ต้องทำคู่ขนานกันไปในระยะสั้นเฉพาะหน้าแบบนี้คือศูนย์การให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบจำเป็นต้องมีนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนตั้งรับกันเองแบบนี้นี่ก็เป็นอีกการบ้านใหญ่เหมือนกันของฝ่ายบริหารที่ต้องจัดการให้ทันท่วงทีค่ะ
5: ขอบคุณคุณบุษรินครับ
6: ไปที่ชุมชนซอยสามัคคี58ในอำเภอเมืองนนทบุรีนะคะจุดนั้นน้ำท่วมสูงเหมือนกันเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างหนักมีน้ำไหลมาจากทางอื่นด้วยชาวบ้านต้องอยู่กับพื้นที่ที่ต้องเจอกับความเดือดร้อนมานานเป็นวันที่3แล้วตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณพัทราชนชมรายงานสดเข้ามาค่ะคุณพัทราคะเชิญค่ะ
7: ซอยสามัคคีเกิดน้ำท่วมเป็นประจำเวลาฝนตกหนักนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะแม้ในเวลานี้ยังไม่มีฝนตกลงมาเติมนะคะแต่ก็คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักพักในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ค่ะชุมชนซอยสามัคคี58ตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรียังคงมีน้ำท่วมสูงจาก

0: ฝนตกหนักสะสมน้ำระบายไม่ทันค่ะน้ำล้นท่อระบายน้ำตั้งแต่เย็นวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะและมีฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันเสาร์ที่26กันยายนจนกระทั่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะขณะนี้ระดับน้ำในถนนเส้นหลักของชุมชนความสูง 20-60 เซนติเมตรและในซอยย่อยระดับน้ำสูงถึง60เซนติเมตรค่ะน้ำท่วมบริเวณชั้น1ของบ้านบางบ้านที่มี2ชั้นก็ยังอาศัยที่ชั้น2ได้นะคะแต่การใช้ชีวิตประจำวันก็เป็นไปด้วยความยากลำบากส่วนคนที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าชั้นเดียวต้องย้ายไปอาศัยที่อื่นหรือไปอาศัยกับเพื่อนบ้านค่ะชาวชุมชนก็สะท้อนความยากลำบากที่ต้องถูกน้ำท่วมเข้าสู่วันที่3แล้วนะคะ
1: โอ้ลำบากมากเลยค่ะ
2: เดินออกไปก็แบบ
3: เดินลำบาก
2: ลำบากมากเลยครับ
1: ข้าวไอ้นี่แต่ว่าอยู่ตรงประชานิเวศ4มีร้านนึงเขาขายข้าวค่ะ
4: แล้วเรากังวลไหมคะสถานการณ
1: ์โอ้กังวลค่ะเพราะว่างานก็ไปทำไม่ได้รถก็จมอยู่หน้าบ้านเลย
2: เลยก็ไปไม่ได
1: ้มาใส่มาใส่ตรงไม่ได้ห้าค่ะเมื่อวานนี่โอ้โหท่วม2วันเนาะ
2: ใช่
1: ท่วมหนักมากเลย
3: มันก็ต้องแช่น้ำนี้แหละคุณแล้วก็ออกไปข้างนอกก็ลุยน้ำนี้คุณเท้ามันจะเปื่อยหมดแล้วมันไม่มีอะไรจะเหลือแล้วมันก็ลำบากนะ3วันแล้วนะคุณไม่เห็นน้ำมันไม่เห็นแห้งทีไม่เห็นมีใครมาช่วยดูดเลยตายแล้วตายแล้วจะอยู่ไงม
5: ัน
3: ต้องทนมันต้องทนไงคุณมันก็ต้องทน
4: มีศูนย์อพยพอะไรไหม
3: ไม่มี
4: แล้วเราไปอยู่ยังไงในบ้าน
3: มันก็ต้อง
5: เดินเข้าไปดูไหมไปถ่ายไหมบ้างเขาตรงนี้เนี่ยติดกับร้านนี้ติดกับสองร้านเนี่ยติดกัน
0: ทหารจากกรมสัมภาพุทธทหารบกนำรถ6ล้อมาให้บริการชาวชุมชนที่ต้องการเดินทางออกไปข้างนอกนะคะทั้งการไปซื้ออาหารหรือออกไปทำธุระและมีจิตอาสานำอาหารและน้ำดื่มมาแจกจ่ายให้ชาวชุมชนด้วยค่ะสาเหตุหลักที่ซอยสามัคคีช่วงนนทบุรีปากเกร็ดมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องเมื่อมีฝนตกหนักเกิดจากหลายปัจจัยร่วมกันค่ะลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแอ่งกระทะพื้นที่ในซอยสามัคคีหลายช่วงมีระดับถนนต่ำกว่าพื้นที่โดยรอบและต่ำกว่าระดับถนนสายหลักนะคะเช่นถนนแจ้งวัฒนะถนนประชาชื่นและถนนติวานนท์ทำให้น้ำไหลมารวมกันได้ง่ายระบบระบายน้ำมีขนาดเล็กและเก่าค่ะท่อระบายน้ำเดิมใต้ถนนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กไม่สอดคล้องกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของชุมชนนะคะรวมทั้งปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันมีสิ่งกีดขวางทางน้ำทำให้การระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทำได้ช้าและเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักเช่นคลองบางตลาดคลองประปาหรือแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงจะทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ซอยสามัคคีทำได้ยากและช้าลงค่ะส่วนบริเวณถนนแจ้งวัฒนะขาออกช่วงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีบริเวณใต้รถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีเมืองทองธานียังมีน้ำท่วมบนผิวการจราจรความสูงประมาณ 20-30 เซนติเมตรนะคะรถจักรยานยนต์สัญจรลำบากบางคันรถดับเพราะระดับน้ำสูงจนเข้าเครื่องยนต์ดังนั้นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ควรศึกษาเส้นทางหากจำเป็นต้องใช้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะค่ะส่วนสถานการณ์น้ำท่วมคอนโดในเมืองทองธานีขณะนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะหลังจากก่อนหน้านี้ระดับน้ำท่วมสูง 30-60 เซนติเมตรค่ะคุณเจษฎาคุณวันวิสาคะ
6: ขอบคุณคุณภัทราค่ะ
7: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรายังเช็คสถานการณ์น้ำในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับไปดูที่ซอยลาดพร้าว112ครับตอนนี้แม้ว่าน้ำลดลงไปแล้วนะครับแต่จุดที่น้ำท่วมขังมอเตอร์ไซค์ยังผ่านยากครับติดตามสถานการณ์ที่นั่นกับคุณชัดชัยครับ
8: กับคุณเจษดาคุณมณวิสาครับหลังจากที่ฝนได้หยุดตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับทำให้ระดับน้ำที่บริเวณถนนลาดพร้าวช่วงซอย83ไปจนถึงซอย112นั้นลดลงจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดนะครับขณะที่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าที่ก็พยายามที่จะติดเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกไปสู่คลองแสนแสบกับเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอย่างน้อย4ตัวนะครับเพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังบนถนนลาดพร้าวลงสู่คลองย่อยหรือว่าคลองเจ้าคุณสิงห์ก่อนระบายต่อไปยังคลองแสนแสบ จุดที่ยังเป็นน้ำท่วมขังตั้งแต่ช่วงซอยลาดพร้าว83ไปจนถึงซอยลาดพร้าว112นะครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 20-40 เซนติเมตรนะครับลดลงจากช่วงบ่ายหลังไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมด้านการสัญจรรถยนต์ยกสูงและรถโดยสารประจำทางยังสามารถผ่านพื้นที่ได้นะครับส่วนรถจักรยานยนต์ทั่วไปยังไม่สามารถผ่านได้ผู้ขับขี่บางส่วนนะครับจำเป็นต้องขับขึ้นบนทางเท้าเพื่อหลีกเลี่ยงกระแสน้ำขณะที่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ภายในซอยยังคงต้องเดินลุยน้ำออกจากบ้านนะครับเพื่อไปทำธุระและใช้ชีวิตประจำวันประชาชนบางส่วนยอมรับนะครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างหนักนะครับไม่ต่างจากพื้นที่อื่นจึงต้องการให้รัฐบาลและกรุงเทพมหานครเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับ
9: บอกมาฝากบอกคุณชัชชาตินะครับช่วยด้วยนะครับคนลาดพร้าวลำบากมากเลยคนที่อยู่อพาร์ตเมนต์ออกไปหาข้าวกินไม่ได้เพราะว่าน้ำมันไม่ลงทักทีมีมอเตอร์ไซค์ก็ไปไม่ได้อยู่ดีต้องเดินครับเดินก็ลำบากนะครับนิดนึงครับช่วยหน่อยนะครับช่วยหน่อย3วันแล้วครับ3วันแล้วเหมือนจะลงครับแต่ไม่ลงถามตำรวจวังทองหลางตำรวจวังทองหลางบอกว่าจะช่วยดันให้อย่างไวน้ำตรงเจ้าคุณสิงห์ครับก็เขาช่วยดันก็จริงครับแต่น้ำมันไม่ลงเลยครับไม่ลงแสนแสบลำบากมากครับลำบากมากเลยเดินครับเดินมีมอเตอร์ไซค์ก็ขับไม่ได้เหมือนกันครับเลยต้องเดินพอเดินแล้วมันก็เนี่ยอย่างเงี้ยครับน้ำซัดมาทีก็โดดขึ้นมามันก็ลำบากครับลำบาก
8: ขณะเดียวกันตำรวจสน.โชคชัยและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครยังคงประจำพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมปรับเส้นทางและจุดกลับรถเพื่อให้การสัญจรคล่องตัวมากขึ้นพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ที่ใช้รถบริเวณลาดพร้าวซอย83นะครับว่าไม่สามารถขับรถฝ่าน้ำเข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากระดับน้ำยังคงท่วมผิวการจราจรสำหรับถนนลาดพร้าวมุ่งหน้ายังแยกบางกะปินะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังค่อนข้างลึกกว่าจุดอื่นเนื่องจากอยู่ในแนวรับน้ำจากพื้นที่โดยรอบนะครับทั้งถนนเสรีไทยถนนนวมินทร์และถนนรามคำแหงซึ่งมวลน้ำสามารถไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่เมื่อมีฝนตกหนักในช่วงเวลาเดียวกันปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วขณะที่คลองแสนแสบซึ่งเป็นทางระบายน้ำหลักนะครับหากมีระดับน้ำท่วมสูงนะครับก็จะทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงส่งผลให้น้ำเอ่อท่วมผิวการจราจรครับสำหรับจนถึงณเวลานี้บริเวณถนนลาดพร้าว83นะครับทางกรุงเทพมหานครก็ให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่าระดับน้ำจุดที่ลึกที่สุดอยู่ที่ประมาณ44เซนติเมตรนะครับแต่ว่าล่าสุดขณะนี้จากการประเมินด้วยสายตานะครับระดับน้ำคาดว่าลดลงต่อเนื่องไปจากช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ประชาชนยังมีความกังวลก็คือเรื่องของช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับไม่มีแสงไฟสว่างการเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านพักอาศัยของตัวเองนั้นอาจจะมีอุปสรรคนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำกัดเท้าครับคุณเจษดาคุณบรรพิสาครับ
7: ขอบคุณคุณชาติชายครับ
6: คุณผู้ชมคะน้ำท่วมรอบนี้เราได้บทเรียนเรื่องการบริหารจัดการน้ำในคลองนะคะอย่างน้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีก็เช่นเดียวกันเวลานี้ก็ยังวิกฤตยากต่อการบริหารจัดการเพราะว่าน้ำในคลองระพีพัฒน์และคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็ยังสูงอยู่นะคะตอนนี้บรรเทาความเดือดร้อนด้วยการแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนติดตามเพิ่มเติมกับคุณคำคุณยมนาคค่ะรายงานสดมาจากซอยรังสิตนครนายก13จังหวัดปทุมธานีคุณคำคุณคะ
10: คุณวันวิสาคุณเจษดาครับมาตรการเชิงรุกที่เทศบาลนครรังสิตทำได้ในขณะนี้ก็คือการนำอาหารเครื่องดื่มพร้อมถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนะครับพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเฉพาะคลองรังสิตนครนายกนะครับที่ยังมีน้ำสูงอยู่ทำให้การระบายน้ำจากชุมชนนั้นเป็นไปค่อนข้างยากครับเพราะความลำบากครับในการเดินทางเข้าออกของประชาชนในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงได้สนับสนุนส่งเสบียงอาหารเข้าไปให้ประชาชนตามตรอกซอกซอยการเดินทางของเจ้าหน้าที่ต้องใช้รถกระบะออฟโรดเพื่อเข้าพื้นที่นะครับประชาชนในพื้นที่รังสิตนครนายกซอย13ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่นำถุงยางชีพและอาหารเครื่องดื่มมาแจกจ่ายเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงอย่างเช่นชุมชนรวมมิตรภายในซอยรังสิตนครนายก13ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีน้ำท่วมขังต่อเนื่องเป็นวันที่4แล้วเจ้าหน้าที่นำส่งอาหารที่ศูนย์พักพิงภายในโรงเรียนนครรังสิตสิริเวชภัณฑ์ที่นี่มีผู้พักอาศัยอยู่จำนวน64คนแบ่งเป็นผู้สูงอายุ3คนผู้ป่วยจิตเวช1คนนายสมศักดิ์ประมวลทรัพย์ผู้พักพิงเปิดเผยว่ายกครอบครัวมาอยู่ที่นี่ เนื่องจากเมื่อช่วงที่ผ่านมานั้นบ้านตัวเองเป็นบ้านหลังชั้นเดียวจึงกังวลว่าระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้ความเป็นอยู่นั้นยากลำบากครับ
11: ในบ้านเราน้ำท่วมเยอะท่วมสูงท่วมในบ้านเลยอ่ะแล้วก็ข้าวของพังหมดเลยเนี่ยไฟดูดด้วย
12: ไฟต่ำด้วย
11: ใช่ไฟต่ำด้วยแล้วก็มาอยู่ศูนย์นี่เลย
12: เลยตัดสินใจไม่อยู่ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับ
11: วันเนี้ยมาวันนี้เลย
12: มาวันนี้พยายามฝืนอยู่แล้ว
11: ใช่ผมกะว่าน้ำไม่ขึ้นนะทุกปีไม่ขึ้นนะทุกปีมันจะทรงอยู่เพราะทางนายกเนี่ยเขาดูดไว้ไงไม่เกิน7วันน้ำแห้งแล้วเพราะมาปีนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วมันเยอะกว่าเก่า
10: แม้ว่าระดับน้ำจะยังคงที่นะครับแต่เจ้าหน้าที่ยังคงพยายามระบายน้ำอย่างต่อเนื่องร้อยตำรวจเอกตรีรุปทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตยอมรับว่าการระบายน้ำในพื้นที่ปทุมธานีมีข้อจำกัดเพราะน้ำในคลองระพีพัฒน์มีมวลน้ำค่อนข้างมากและในพื้นที่จังหวัดข้างเคียงช่วงหลังคลอง13ก็ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำทำให้การระบายน้ำต้องเปลี่ยนทิศทางโดยมีความจำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้ลงมาพื้นที่ยังคลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งก็ทำให้น้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์นั้นหมดทางไหลเข้าสู่ทั้งหมดนะครับไหลเข้าสู่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนที่จะไหลเข้าสู่ปากคลองรังสิตและลงแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก็ยังมีอุปสรรคอีกนะครับเพราะว่าระดับในแม่น้ําเจ้าพระยาสูงการระบายน้ําทําได้ไม่เต็มที่จึงประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนในพื้นที่ขอให้ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานอย่างใกล้ชิดครับ
13: นะฮะแต่ว่าตอนนี้พอมันไม่ลงปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่ดึงน้ําออกจากชุมชนได้นะครับเพราะว่ามันก็ย้อนอยู่อย่างเงี้ยเราก็ทําอยู่ได้แค่นี้ที่จะยื้อไว้นะดังนั้นระดับน้ําในชุมชนมันจะไม่ลดลงนะ3วันที่แล้วเนี่ยระดับน้ําเจ้าพระยายังต่ําอยู่นะครับแต่รังสิตเราไม่สามารถพร่องน้ําไปที่ปากคลองรังสิตลงแม่น้ําเจ้าพระยาได้เร็วนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วนะวันนี้เองนะครับเจ้าพระยาเนี่ยกําลังจะปล่อยน้ําลงมาเนี่ย 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระดับน้ําเนี่ยจะสูงขึ้นมากนะฮะในแม่น้ําเจ้าพระยามันก็จะให้เป็นปัจจัยนึงที่จะส่งผลกระทบเพราะว่าถ้าน้ําทะเลหนุนน้ำเจ้าพระยาสูงมันก็จะออกลำบากแล้ว
10: ด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเปิดเผยว่าจุดที่กังวลที่สุดคือบริเวณถนนเรียบคลองระพีพัฒน์ช่วงระหว่างคลอง4ถึงคลอง6หลังพบว่าน้ำจากคลองระพีพัฒน์เริ่มเอ่อเข้าพื้นที่ชั้นในจุดดังกล่าวอยู่บริเวณที่มีการซ่อมแซมผิวทางทำให้ต้องเร่งเสริมความแข็งแรงโดยใช้ถุงบิ๊กแบ็กบรรจุทรายนำทำแนวขั้นกันดินประมาณ 40-50 เมตรจากนั้นก็ใช้หินคลุกเสริมด้านบนเพื่อความแข็งแรงครับเป้าหมายสำคัญคือป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองระพีพัฒน์ไหลเข้าพื้นที่คลองที่เชื่อมต่อกับคลองรังสิตประยุรศักดิ
14: ์นะวันนี้ถึงเยอะยังไงแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเดินกันวันนี้นะทำงานวันนี้ผมเชื่อว่าน้ำจากระพีพัฒน์จะไม่ล้นเข้ามาเพราะเราตั้งคันกันแต่ก็ทุกคนต้องไม่ประมาทนะครับไม่ประมาท
12: ตู้น้ำใช้ได้ปกติ
14: มันปิดปกติอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็ระดมเครื่องสูบน้ำวันนี้นะผมได้รับความร่วมมือจากทั้งชนประทานทั้งเครื่องสูบน้ำของกรมทรัพยากรนะกรมทรัพย์เนี่ยวันนี้ลงมาเมื่อคืนผมไม่ไปเอามา 3-4 เครื่องวันนี้กำลังติดตั้งอยู่ที่คลอง5ติดเสร็จแล้วติดตั้งที่คลอง6นะติดตั้งที่ลาดหลุมแก้ว
10: และเพื่อความเดือดร้อนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับในการเดินทางเข้าออกซอยของประชาชนเจ้าหน้าที่ได้นําแผ่นโฟมขนาดใหญ่ลงแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อใช้นั่งโดยสารแทนเรือรวมถึงนําไปบรรทุกข้าวของหรืออาหารที่เดินทางออกไปซื้อกักตุนเข้ามาที่พักอาศัยครับครับคุณวันวิสาคุณเจษดาครับผมยังอยู่ในพื้นที่รังสิตนครนายกซอย13นะครับจากระดับน้ําที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับประชาชนอยู่ในลักษณะนี้มาเข้าสู่วันที่4แล้วนะครับรถเล็กอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรเข้ามาได้เลยนะครับมีเพียงรถยนต์เท่านั้นที่เดินทางเข้าออกได้โดยเฉพาะซอยแห่งนี้มีความลึกประมาณ 1-2 กิโลเมตรทําให้ประชาชนนั้นจําเป็นต้องเดินทางไปซื้ออาหารเพื่อนํามากักตุนนะครับทําให้การสัญจรนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากสิ่งเดียวที่ประชาชนต้องการก็คือน้ําลดโดยเร็วที่สุดครับ
6: ขอบคุณคุณคําคุณค่ะ

0: จสำคัญของการเฝ้าระวังวันนี้ครับทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศไทยฝั่งตะวันออกเนี่ยท่วมไปแล้วหลายจุดนะครับฝั่งตะวันตกที่กำลังจะท่วมหรือบางที่ท่วมแล้วแต่อาจจะท่วมหนักกว่าเดิมอันนี้สำคัญครับเราจะโฟกัสไปที่กาญจนบุรีนะครับบางพื้นที่ท่วมไปแล้วและกำลังจะท่วมมากกว่าเดิมรวมไปถึงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับที่มีหลายพื้นที่ที่น้ำกำลังจะท่วมหลังคืนนี้นะครับ
1: เอากาญจนบุรีก่อนนะคะที่คืนนี้ชาวอำเภอไซโยกที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยอาจจะต้องติดตามระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างใกล้ชิดค่ะเป็นระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีที่ลงมาเติมนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณภควัตโฉมศรีรายงานสดมาจากอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีคุณภควัตคะเชิญค่ะ
2: คุณวันวิสาและคุณเจษดาและก็คุณผู้ชมครับตอนนี้ไม่ต้องลุ้นกันแล้วนะครับว่าน้ำในระดับของแม่น้ำแควน้อยนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ชาวอำเภอไซโยกที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำนั้นได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนครับด้านซ้ายมือของผมคุณผู้ชมจะเห็นเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งครับต้นนี้นะครับเมื่อช่วง4โมงเย็นผมเข้ามาในพื้นที่แล้ว1รอบจะเป็นเสาที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ลึกเข้าไปนั้นจะมีบ้านเรือนของประชาชนประมาณ10หลังคาเรือนแล้วก็มีรีสอร์ทอีก 4-5 แห่งนะครับตอนนี้ผมเห็นแค่ตัวเสาครับแล้วก็แผ่นรองมิเตอร์ครับเพราะว่ามิเตอร์ไฟฟ้านั้นหายไปอยู่ใต้น้ำเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับถ้าจะให้ประเมินตอนนี้นะครับน้ำที่เราต้องเฝ้าระวังในอำเภอไซโยกนั้นจะเพิ่มระดับขึ้นสักเพียงใดนะครับต้องไปดูภาพของอำเภอทองผาภูมิก่อนครับภาพนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายครับในอำเภอทองผาภูมิห่างจากที่ผมอยู่ประมาณ80กิโลเมตรครับเห็นได้ว่าน้ำจากภูเขานะครับจะไหลเติมลงมาในพื้นที่เทศบาลต่อเนื่องตรงนี้คือบริเวณวงเวียนเข้าตัวอำเภอย่านเศรษฐกิจครับริมแม่น้ำแควน้อยน้ำจะเป็นสีแดงแล้วก็ไหลแรงครับตลอดลำน้ำแควน้อยนะครับที่เริ่มต้นจากอำเภอสังขละบุรีผ่านอำเภอทองผาภูมิอำเภอไซโยกก่อนเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีด้านข้างเป็นแนวเขาสูงชันครับฝนที่ตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับปริมาณน้ำจึงยกตัวสูงขึ้นซึ่งรอบนี้ถือว่ามากที่สุดครับภาพนี้ไม่ใช่ลำน้ำนะครับแต่เป็นบ้านเรือนของประชาชนที่จมอยู่ใต้น้ำครับไปตลอดริมฝั่งของแม่น้ำครับอาสากู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำตกไซโยกน้อยนะครับยังต้องดูแลผู้ประสบภัยนำเจ็ตสกีออกไปช่วยกันขนของเพราะว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับเรือเครื่องยนต์ขนาดเล็กนั้นสู้กระแสน้ำไม่ได้ครับ
3: ณตอนนี้ประมาณ12หลังคาเรือนแล้วก็รวมรีสอร์ทอีกสัก 3-4 แห่งรวมประมาณ15แห่งเมื่อปี67น้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ปีนี้มากกว่าปี67
4: ระดับไหนถ้าให้เห็นภาพ
3: ประมาณนี่ไอ้หลังเนี้ยอยู่ได้ที่เห็นนี่นะที่เห็นเสาเนี้ยไม่ถึง
4: น้ำไม่ถึง
3: เราอยู่กันได้ตรงนั้นมาปีเนี้ยขึ้นมานี่เลย
2: วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่วีชาวไซโยกบอกว่าได้เห็นแสงแดดเพราะว่านับตั้งแต่วันศุกร์ครับฝนตกลงมาไม่หยุดจึงได้เห็นชาวบ้านขับรถวนเวียนมาดูกระแสน้ำที่สะพานปากแซงข้ามแม่น้ำแควน้อยครับเพราะว่าเป็นสะพานเดียวที่ยังเปิดใช้งานอยู่ครับ
5: ฝนตกหนักเลยครับตกแบบไม่หยุดเลยครับไม่หยุดเลยว่าเป็นอาทิตย์แล้วครับ
4: ผมเพิ่งเห็นวันนี้ชาวบ้านออกมากันเยอะคือมาดูน้ำ
5: มาดูคือฝนเพิ่งเปิดเมื่อกี้นี่เองครับเขาก็เลยมาดูน้ำ
4: เพิ่งหยุด
5: ใช่ครับเมื่อกี้นี่เมื่อ10นาทีได้15นาทีได
4: ้ตลอด3วันเนี่ยไม่หยุด
5: ไม่หยุดเลยครับไม่เปิดเลยครับไม่เปิดเลย
2: ส่วนอีกหนึ่งสะพานครับที่ผมไปดูก็คือชื่อสะพานวังโพครับอยู่หลังที่ทำการอำเภอไซโยกนะครับเจ้าหน้าที่นำแบริเออร์มาปิดกั้นเส้นทางแล้วครับคัดเฉพาะยานพาหนะของชาวบ้านที่จำเป็นต้องข้ามฝั่งครับเพราะว่าพบการซุดตัวของคอสะพานครับจากการกัดเซาะของน้ำและน้ำในแม่น้ำยังคงเพิ่มระดับครับรีสอร์ทแห่งนี้นะครับเป็นรีสอร์ทเอกชนที่อยู่ริมแม่น้ำถูกน้ำท่วมจนเสียหายไป1หลังครับและเกือบจะเสียแพพักนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าเชือกที่ผูกโยงไว้กับต้นสมอขนาดใหญ่นะครับน้ำพัดพาต้นสมอถอนโคนไปทั้งต้นเมื่อคืนที่ผ่านมาครับ
4: น้ำมาประมาณสักกี่โมงครับเพราะว่าพี่นอนอยู่นี
6: ่ตอน 3:00 ค่ะน้ำขึ้นมาถึงสะพานเสาไฟฟ้าเนี่ยค่ะ
4: คร
6: ับ ค่ะแล้วก็เรียกพี่ผู้ชายว่าน้ำขึ้นพี่ผู้ชายก็เลยพายเรือข้ามไปฝั่งนู้น
4: ครับ
6: ไปดูแพหนูก็อยู่ทางนี้ก็ช่วยกันขนของจากบ้านขึ้นไปข้างบน
4: เพราะว่าแพเราโยง

0: ไปอยู
1: ่ใช่ค่ะแต่ว่าเชือกขาดใช่ค่ะก็เลยต้องวิ่งหาเชือกเพื่อจะไปผูกหลังกับจุดใหม่
2: คุณผู้ชมครับตั้งแต่วันที่27ถึง28กันยายน

ชมครับหลังจากนี้เราจะเตือนพื้นที่น้ำท่วมนะครับข้อมูลชุดนี้มาจากการประชุมสทนชตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับเราขานชื่อตำบลอำเภอไหนยกของขึ้นได้เลยซึ่งผมเชื่อว่าคนในพื้นที่รู้ดีกว่าเราอยู่แล้วนะครับแต่คนที่ยังลังเลยกของเลยครับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงครับก็คือลุ่มน้ำแม่กลองนะครับช่วง2วันที่ผ่านมาเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยปิดเขื่อนไม่มีการระบายน้ำครับแต่ฝนหนักมากท่านผู้ชมเขื่อนต้องเปิดการระบายน้ำตั้งแต่พรุ่งนี้นะครับจะส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีไปจนถึงอ่าวไทยครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีน้ำท่วมอยู่แล้วน้ำอาจจะท่วมหนักกว่า

ส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆนั้นคลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรและในบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะระมัดระวังกันไปด้วยค่ะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้สภาพอากาศก็ยังคงมีลักษณะใกล้เคียงกับวันนี้นะคะฉะนั้นการวางแผนที่จะเดินทางสำหรับวันพรุ่งนี้ก็แทบจะไม่แตกต่างจากวันนี้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 8:25 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมทรงสดับพระธรรมเทศมหาชาติกัลวนประเวศ57พระคาถาในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยมีพระจริยาสมรวมเรียบร้อยและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนสำหรับกัลวนประเวศ57พระคาถาเป็นกัลที่4จากทั้งหมด13กัลเนื้อหาเป็นบทพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสกัลนี้มีจำนวนพระคาถา57พระคาถาบรรยายถึงการเดินทางของพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัณหาที่ต้องเสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตหลังจากถูกเนรเทศระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับนางมัตสีและพระกุมารทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามรอบตัวเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการถูกพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครจึงทูลอ้อนวอนให้ทรงเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระเวสสันดรทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชแล้วทรงผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือนดำรงชีพด้วยการหาผลไม้และบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมในป่าอย่างสงบข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราช

กุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรพระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี 2569 ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์แล้วพระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนและพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27-30 กันยายน 2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยตลอดจนจัดแสดงนวัตกรรมทางสุขภาพและบริการตรวจสุขภาพและป้องกันโรคแก่ประชาชนเช่นทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จัดแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยและผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้การบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสจำกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังรวมทั้งการจัดการแสดงผลงานโครงการพัฒนางานวิชาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปทุมวนารามตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569 World Rabies Day 2026เวลา 14:29 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569 World Rabies Day 2026ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4ในปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Togetherรวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อเรียกร้องให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังปัจจุบันประเทศไทยมีการป้องกันและรณรงค์การแพร่ระบาดอย่างจริงจังผ่านการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อส่งเสริมการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวในทุกมิติในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies

0: วอร์ด 2,000 ขออภัยค่ะประจำปี 2,569 แบ่งออกเป็นประเภทเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2569โอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี 2569
1: ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่บูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนโดยมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคกว่า 600,000 คนขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70ทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabies 1 Dataการติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนองคมนตรีและมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเพชรคลองจันทน์เขตบึงกลุ่มพร้อมกันนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนผู้ใหญ่ชมและชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังและชุมชนวัดพิชัยเขตบึงกลุ่มรวมถึงศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางตลอดจนมอบสิ่งของจำเป็นประกอบด้วยเต็นท์ผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวจำนวน300ชุดแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่อพยพไปพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที กรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตโดยก่อนหน้านี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทหารบรรจุถุงยังชีพพระราชทานประกอบด้วยสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อเตรียมพร้อมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสำหรับบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในยามทุกร้อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงและมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาโรงเรียนเทียนประสิทธิ์ศาสตร์และสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิตารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรและวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาวและวัดโพแตงใต้เวลา 14:30 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครรวมทั้งวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีเวลา 17:00 น.บริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองออยเยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดเชียงรายได้แก่วัดแม่อ้อในวัดหัดถี่วนารามวัดป่าแงะเมืองชุมและวัดกู่แก้วเวลา 19:00 น.นายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติคิงคอลเลจกรุงเทพบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัทเคซีลอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นรวม8รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้จะมีฝนตกสลับหยุดเป็นระยะอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสหราชนุเคราะห์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเช่นทรงอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติโดยประชาชนสามารถร่วมสืบสานและสัมผัสความวิจิตรงดงามของการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาได้ระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจำหน่ายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาอ ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: อเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา10นาฬิการาชสกุลสุขสวัสดิ์ราชสกุลบริพัตรราชสกุลจิรประวัติราชสกุลฉัตรชัยและราชสกุลวุฒิชัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคกเหมาวัดไร่ขิงและวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะเข็ดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมเพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อและวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดโพธิทองวัดพรมวงศารามและวัดแสนเกษมรวมถึงวัดจากจังหวัดนครสวรรค์ได้แก่วัดทับกริดใต้วัดโพหนองยาวและวัดไผ่สิงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลคณะครูนักเรียนตลอดจนประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เจ้าอาวาสคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงโรงเรียนสมุทรปราการนายปิยพัฒน์แถมจำรัดและคณะรวมทั้งชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันวรรณชนกสังขเวสสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ทราบกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยเรื่องของ QR code แล้วก็บาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งครับก็ผลออกมาแล้วนะครับสุดท้ายก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญครับ

0: ร้องทั้ง20กว่าลายนะครับจริงๆเป็นเรื่องดีนะผมทางสำนักงานไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรเป็นปัญหาในการทำงานที่มาร้องเพียงแต่บอกว่านั่นก็คือการช่วยดูแลการเมืองแล้วก็ดูแลสิทธิของประชาชนร่วมกันแต่ว่าเมื่อมีคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นจากการออกแบบบัตรเลือกตั้งให้มันสามารถได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งการลงคะแนนที่ทั้งตรงและลับแล้วก็การป้องกันการสุจริตและเที่ยงธรรมไปได้ซึ่งจริงๆมันทำได้ไม่ยากหรอกครับเพียงแต่ว่าณวันที่เลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้อะไรคิดว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แต่ว่าเมื่อไม่สบายใจก็ต้องมีการแก้ไขครับผมครับ
1: นี่เป็นเสียงของเลขาธิการกกต.นะครับคุณแสวงบุญมีครับน้อมรับที่จะปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อการจัดการเลือกตั้งในอนาคตซึ่งนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ในฐานะฝ่ายผู้ถูกร้องครับยืนยันศาลรัฐธรรมนูญจะลงมติชี้ขาดก่อนจัดพิมพ์ QR โค้ดและบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี69ไม่ขัดรัฐธรรมนูญปี60แต่ก็มีข้อแนะนำนะครับเพื่อความเชื่อมั่นและศรัทธาครับก่อนหน้านี้ครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงเต็มนะครับสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่น21คำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งศาลพิจารณาเห็นว่ามาตรา224วรรค1อนุ2กำหนดให้กกต.มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมครับโดย QR โค้ดตรวจสอบแล้วไม่สามารถเชื่อมโยงสืบทราบตัวตนของผู้ลงคะแนนเสียงได้ส่วนบาร์โค้ดตรวจสอบย้อนกลับได้แต่เป็นไปได้ยากและเจตนาการจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือจำแนกบัตรแต่ละใบเพื่อจัดสรรไปยังเขตหน่วยเลือกตั้งเพื่อป้องกันการทุจริตเลือกตั้งครับสำหรับการจัดทำบาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งไม่เป็นสาระสำคัญทำลายหลักการเลือกตั้งโดยลับและเสรีภาพในการลงคะแนนไม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญอันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสืบเนื่องจากการลงคะแนนโดยลับมีชั้นความลับ2รูปแบบ
2: ข้อดีของการใช้หลักการเลือกตั้งรับโดยบริบูรณ์คือจะไม่มีใครรู้ได้เลยว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ใครเพราะบัตรเลือกตั้งทุกใบจะไม่มีรหัสใดๆที่บ่งบอกได้ว่าบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วเป็นของผู้ใดซึ่งเน้นการคุ้มครองความลับหรือความเป็นส่วนตัวในการเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิ์แต่ข้อเสียของระบบนี้คือการที่บัตรเลือกตั้งทุกใบมีความเหมือนกันจึงง่ายต่อการทำบัตรเลือกตั้งปลอมการสวมหรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่ยากแก่การสืบสวนประการที่สองหลักการเลือกตั้งโดยรับแบบมีเงื่อนไข qualify secret คือหลักการเลือกตั้งที่บัตรเลือกตั้งยังคงรักษาความลับของผู้เลือกตั้งในกระบวนการเลือกตั้งตามปกติแต่ตัวบัตรเลือกตั้งมีรหัสหมายเลขลำดับบัตรรหัสแท่งบาร์โค้ดรหัส QR โค้ดหรือเครื่องหมายเฉพาะอื่นใดที่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบการบริหารจัดการเลือกตั้งเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของบัตรแต่ละใบป้องกันการปลอมแปลงหรือตรวจสอบความสุจริตของกระบวนการเลือกตั้งภายใต้หลักการเลือกตั้งลับแบบมีเงื่อนไขนี้เมื่อบัตรเลือกตั้งถูกหย่อนลงในหีบบัตรแล้วบุคคลทั่วไปเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งหรือแม้แต่ผู้สังเกตการเลือกตั้งจะต้องไม่สามารถทราบได้ว่าบัตรใดเป็นบัตรของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนใดและไม่สามารถทราบได้ว่าบุคคลนั้นลงคะแนนให้ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดแต่ความลับดังกล่าวไม่ใช่ความลับเฉพาะของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งตลอดไปหากแต่เปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบย้อนกลับภายใต้เงื่อนไขพิเศษบางประการ
3: และด้วยข้อเท็จจริงของการจัดการเลือกตั้งและกรณีบัตรเลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงผลกระทบต่อความไว้วางใจในกระบวนการจัดการเลือกตั้งศาลจึงเห็นควรกำหนดรูปแบบการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งไม่สามารถสืบค้นย้อนกลับได้และควรกำหนดวิธีการจัดเก็บบัตรเลือกตั้งให้มีมาตรการรัดกุมและเข้มงวดเป็นการเฉพาะให้มากขึ้นโดยศาลเปิดเผยผลการลงมติเอกฉันท์9ต่อ0เสียงสำหรับ QR โค้ดนะคะและเป็นมติเสียงข้างมาก 8-1

0: สำหรับบาร์โค้ดว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญค่ะ
1: ตอบโจทย์คุยกันต่อเรื่องนี้นะครับตอบโจทย์กับคุณวราวิชย์ฉิมมณีครับ
0: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: น้ำท่วมกรุงเทพกระทบ 700,000 คนอินเดียเนปาลอ่วมฝนถล่มน้ำท่วมสหราชอาณาจักรรวบ5ผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดจุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดนัลด์ทรัมป์ปัดข้อเสนออิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน1สัปดาห์อิหร่านย้ำแก้ปัญหาผ่านการทูตแต่พร้อมรับมือสงครามวันสิ้นโลกทั้งโลกกับไทย PBS คืนนี้ 3:15 น.

0: ข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังว่าการกระทำของผู้ถูกร้องที่กำหนดให้มีรหัสแท่งบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งถือได้ว่าเป็นการทำลายหรือทำให้สาระสำคัญของหลักการเลือกตั้งโดยลับและเสรีภาพในการออกเสียงลงคะแนนของประชาชนเสียไปไม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
1: จริงๆอะไรที่ประชาชนไม่สบายใจอ่ะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเราก็ไม่อยากทำอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าขณะที่ทำณวันนั้นก็มีความมั่นใจว่าเราสามารถทำให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยตรงและลับ
2: สวัสดีครับตอบโจทย์กับผมวราวิชิตมณีนะครับรอคำตอบกันมายาวนานว่าตกลงการมีบาร์โค้ดมี QR โค้ดอยู่ในบัตรเลือกตั้งทั้ง2ประเภทยังทำให้การเลือกตั้งเป็นความลับยังทำให้การเลือกตั้งสุจริตยุติธรรมหรือไม่วันนี้ศาลบอกแล้วนะครับว่ายังคงอยู่ในความลับอยู่เพราะว่ากระบวนการที่จะเอาต้นขั้วก็ดีรายชื่อก็ดีแล้วก็ตัวบาร์โค้ดก็ดีมาจับรวมกันเพื่อจะรู้ว่าใครเลือกใครมันยังไม่ได้มีความเสี่ยงถึงขั้นนั้นแต่ว่าจากคำวินิจฉัยวันนี้ตกลงให้บทเรียนอะไรกับกกต.ในการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปบ้างวันนี้คุยกัน2ท่านครับรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาเทวานฤมิตกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดร.มานิจจุมปาครับจากนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับ
3: ครับเดมจอสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกนะคร
2: ับ
3: ที่กลับมาตอบโจทย์เราได้มาออกคุณจอร์ด
2: อาจารย์ต้องมาจริงๆคนแรกๆแล้วนี่ผมมา3สัปดาห์แล้วเพิ่งจะได้คุยกับอาจารย์ออ
3: กมา3สัปดาห์แล้วเหรอ
2: 3สัปดาห์แล้วแต่ก็จริงๆก็นัดกันไว้ล่วงหน้าระยะหนึ่งแล้ว
3: สัมภาษณ์คุณอนุทินนี
2: ่วันแรกเลยครับ
3: วันแรกเลย
2: โดนด่าเพียบเลยโอเคมาก็เข้าสู่ประเด็นของเราอาจารย์ตกลงเอาภาพรวมก่อนที่จะเจาะลึกไปในบางประเด็นอาจารย์ปริญญามองภาพรวมคำวินิจฉัยเป็นไงครับ
3: ความจริงแล้วนะครับอันที่1เนี่ยผมคิดว่ายาวชั่วโมง45นาทีมีคนจับเวลาไว้ผมว่ายาวโดยไม่จำเป็นนะครับเหตุผลเนี่ยที่ยาวเนี่ยไม่ยากครับวิธีการดูนะครับเราสังเกตนะฮะถ้าข่าวไหนเสียงข้างมากยิ่งมากเท่าไหร่นะครับวินิจฉัยยิ่งอ่านยาวทำไมรู้ไหมครับเพราะวิธีพิจารณาของสามนูนเนี่ยท่านใช้วิธีการโหวตก่อนผมเรียนว่ามันเป็นระบบที่ออกที่มันเขียนเอาไว้ในพ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีสามนูนนะครับเขียนไว้ที่มาตรา72นะครับคือโหวตก่อนคือแต่ละท่านเนี่ยนะครับต้องทำความเห็นเป็นหนังสือมาแล้วก็มาโหวตนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรท่านก็จะเอาคำวินิจฉัยของเสียงข้างมากเนี่ยเอามาต่อกันไงแปลว่าถ้าเสียงข้างมากยิ่งมากเช่นครั้งเนี่ยคือ8ต่อ1ใช่ไหมครับที่ต้องอ่านก็เลยยิ่งมากแล้วยิ่งเรื่องนี้นะครับปรากฏว่าสังเกตไหมครับว่าพอพูดไปแล้วเหมือนจะลงละพอเปลี่ยนคนปุ๊บเริ่มต้นมาลุ้น
2: มีประเด็นใหม่อีก
3: เพราะว่าท่านเอาของแต่ละท่านมาต่อกันไงแต่ละท่านได้เขียนจบในตัวก็ลงมาแล้วพอขั้นใหม่ขึ้นมาก็ขึ้นใหม่อีกทีเห็นไหมครับคือเรื่องสีเขียวเนี่ยคือบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่า QR code เนี่ยนะครับมันเล่มหนึ่งเหมือนกันทั้งเล่ม
2: ครับ
3: คือ20ใบเนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้กระทบกับหลักโดยลับถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นปัญหาใช่ไหมครับเพราะว่ามัน20ใบอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าใครเลือกใครแต่ว่าแบบสีชมพูคือปาร์ตี้ลิสต์ซึ่งสามนูนใช้คำว่าร
2: หัสแท่ง
3: รหัสแท่ง QR บาร์โค้ดซึ่งก็ไม่ทราบทำไมต้องเรียกรหัสแท่งก็เรียกบาร์โค้ดไปแล้วก็บาร์โค้ดไปเลยนะครับท่านบอกตรงนี้ยอมรับนะว่าสแกนไปเนี่ยก็รู้ได้ถึงต้นขั้วนะครับตรงนี้นะครับจบได้ตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกแล้วนะประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็รู้แล้วว่าแบบสีชมพูก็คงยกด้วยคือแบบบาร์โค้ดคงยกด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าใช้เวลากับเรื่องนี้นะวางหลักต่างๆนานามากมายเนี่ยผมต้องเข้าใจว่างี้นะเหตุผลที่สรุปเนี่ยของบาร์โค้ดที่ท่านยกนะท่านบอกว่าการเก็บเนี่ยกกต.เก็บไว้เป็นอย่างดีแยกกันดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีใครรู้ได้แล้วท่านก็วางหลักเอาละไอ้หลักเลือกตั้ง5ข้อนี่ก็เรื่องนะแต่ที่ตรงๆเลยเนี่ยตอนท่อนท้ายๆตอนเข้าใจตอนอาจารย์อุดมอ่านท่านวางหลักว่าเฮ้ยเลือกตั้งเนี่ยนะแบบลับมันมีทั้งลับโดยสมบูรณ์กับลับแบบมีเงื่อนไขก็แปลว่าท่านก็เลยบอกว่าของเราเนี่ยแบบมีเงื่อนไขคือลับมันไม่ต้องลับ
2: ซึ่งอาจารย์เห็นด้วยไหมลับแบบมีเงื่อนไข
3: คือตรงเนี้ยนะครับผมคิดมันมีประเด็นนะเพราะว่าลับแบบมีเงื่อนไขเนี่ยนะครับถ้าไปดูนะครับตัวอย่างในต่างประเทศเช่นสหราชอาณาจักรนิวซีแลนด์หรือสิงคโปร์เนี่ยเอาง่ายๆนะครับการเก็บเนี่ยมันแยกกัน เด็ดขาดนะครับแล้วก็จะเปิดดูได้เนี่ยต่อเมื่อมีคำสั่งศาลเท่านั้นแล้วมีเงื่อนไขด้วยหรือสิงคโปร์ทราบไหมครับเขาเก็บไว้ที่ไหนบัตรเลือกตั้งกับต้นขั้วเนี่ยเก็บไว้ที่ศาลฎีกาเลยเพราะจะมีการฟ้องอยู่ที่ศาลฎีกาแต่เราเก็บไว้ที่ไหนครับ
2: กกต.สำนักงานเขต
3: ใช่ครับ400เขตคำถามคือโดยหลักแล้วเนี่ยว่าง่ายคือศาลนุนท่านเชื่อถือกกต.ว่ากกต.เนี่ยเที่ยงธรรมแน่นอนแล้วกกต.ก็จะคุมเจ้าที่ของตัวเองทั้ง400เขตให้เที่ยงธรรมได้อย่างแน่นอน
2: คือโลกนี้เนี่ยมันมีทั้งแบบรับแบบสมบูรณ์เลยกับรับแบบมีเงื่อนไขมีทั้ง2แบบ
3: แต่ที่ท่านยกว่าของเราเป็นแบบมีเงื่อนไขเนี่ยผมว่ามีความคลาดเคลื่อนไปจากที่ทั่วโลกเขาใช้กัน
2: สังกัดเดียวกันไม่ใช่เหรอคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะ
3: นี่พูดถึงใคร
2: อาจารย์อุดมอาจารย์อุดมอ่ะ
3: คือความจริงรับแบบมีเงื่อนไขได้มีเดี๋ยวอาจารย์มนิตคงจะได้ขยายความนะครับแต่ผมเห็นว่ารับแบบมีเงื่อนไขเนี่ยนะครับหลักคือมันต้องแยกกันจริงๆเช่นสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาบัตรเก็บไว้ที่ศาลแต่เราในบัตรอยู่ที่กกต.
2: ค
3: ือรับแบบมีเงื่อนไขจริงๆคือหมายถึงว่าเขาเพื่อให้ตรวจสอบได้ในภายหลังนะครับแต่การตรวจสอบนี่ทำไม่ได้เลยโดยกกต.ต้องใช้อำนาจศาลเท่านั้นแต่ของเราเนี่ยถ้าหากว่าต้องที่กกต.บางเขตซึ่งมี400เขตเกิดจะมีใครเข้าไปดูเนี่ยถามว่าป้องกันได้ไหมศาลไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราพิปรายกัน
2: ท่านบอกว่ายากคือยอมรับในทางทฤษฎีว่าเอา3ส่วนนี้มาจับชนกันได้แต่ในทางปฏิบัติมันยาก
3: ปัญหาของเรื่องคือผมมีข้อเดียวนะในเรื่องนี้คือท่านเชื่อถือกกต.ว่าเที่ยงธรรมแน่นอนตรงนี้นะครับปัญหาของเรื่องคืออะไรทำให้ท่านเชื่อถือกกต.ขนาดนั้นเพราะศาลเป็นฝ่ายตุลาการนะครับก็ต้องตรวจสอบแต่ว่าท่านเหมือนกับกกต.ดูแลเป็นอย่างดีแล้วมีการเดินไปเชิญสืบนะก็ไปดูที่เก็บแล้วก็โอ้กกต.คงโชว์ให้ดูนี่เก็บแยกกันอย่างดีท่านก็เชื่อตรงนั้นเลยคือท่านเหตุผลของท่านนี่คือเหตุผลกกต.
2: ที่กกต.ต่อสู้มา
3: สามส่วนตัวบัตรเลือกตั้งตัวต้นขั้วตัวรายชื่อผู้มีสิทธิ์แยกกันเก็บคำจริงแล้วเราแยกเก็บไหมอยู่คนละหีบ
2: แค่ห้องเดียวกัน
3: แต่เก็บไว้ที่เดียวกันทั้งสี่ร้อยเขตแล้วผมขอโทษนะที่ว่ารัดเคเบิลไทยเป็นอย่างดีเนี่ยเคเบิลไทยของเราของกกต.เนี่ยนะครับเอาไขควงเล็กแทงไปปุ๊บก็เปิดได้เลยนะมันไม่ได้มั่นคงอะไรถึงขนาดเปิดไม่ได้นะครับ
2: คือแย่เข้าไปให้ตัวพลาสติกมันงอนิดนึง
3: คือหมายถึงว่าผม
2: แล้วก็เสียบเข้าไปใหม่ได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมที่อาจารย์จะบอก
3: ผมเคยทำให้ดูด้วยซ้ำไปทำได้คือผมเรียนว่าสามนูนเนี่ยดูท่านจะเชื่อถือกกต.มากไปนิดนึงนะครับผมจริงฝ่ายตุลาการเนี่ยเหมือนกับเชื่อฝ่ายจัดการเลือกตั้งพอเขาถามว่ามีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยก็เขาบอกว่าไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหานะแต่ท่านยอมรับในข้อที่ว่ามันดูถึงต้นขั้วจริงแต่ว่ากกต.เขาเก็บแยกกันอย่างดีประการที่สองกกต.เนี่ยนะครับรับปากได้ไหมหมายถึงว่ามั่นใจได้ไหมว่าทั้ง400เขตเนี่ยจะไม่มีเขตใดเลยเปิดดูแล้วเอามาสแกนดูตรงนี้นะครับก็ไม่ได้มีหลักประกันอะไรนะครับส่วนเรื่องของรับแบบมีเงื่อนไขผมก็ย้ำอีกครั้งนะสิงคโปร์เนี่ยนะครับเขาไปเก็บไว้ที่ศาลฎีกานะเรื่องกรีกเนี่ยเขาก็แยกกันนะครับไม่ได้ทำให้มาฝากไว้กกต.ทั้งคู่แล้วจะเปิดได้เนี่ยต้องคำสั่งศาลเท่านั้นถึงจะเปิดได้ของเรานี่กกต.ไปเปิดดูได้ถ้าจะเปิดไม่มีแต่กลไกในการควบคุม
2: ครับอาจารย์มานิด
3: แต่สุดท้ายแล้วนะครับในภาพรวมเนี่ยผมเข้าใจว่าต้องใช้เวลาถึงเกือบ1ชั่วโมงเนี่ยนะครับในตอนท้ายเนี่ยเพื่อประเด็นเดียวคือมันกระทบต่อความไว้วางใจของคนครั้งต่อไปก็

0: ให้ระวัง
1: ตอนท้ายนะ
0: ให้ระวังว่าง่ายคือโดยสรุปเนี่ย
1: ตรงเนี้ยบางคนก็จะมองว่าเอ๊ะมันดูขัดแย้งกันเองหรือเปล่าจากที่บอกมาตลอดว่ายังถือว่าเป็นความลับอยู่แต่ตอนนี้เกิดความไม่ไว้วางใจแล้วยังไงตกลงว่ามันมีปัญหาหรือเปล่า
0: สรุปคือไม่โมฆะแต่ยังมีอีก
1: อาจารย์มานิดมองยังไงภาพรวมของคำวินิจฉัยวันนี
2: ้ผมมองในภาพรวมนะครับแต่ผมมองย้อนสอนคือถ้าดูตอนท้ายนะครับใน10-20นาทีสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าศาลเนี่ยมองในแง่ว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งเนี่ยเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไหมในร่มใหญ่เพราะนั้นเมื่อยังคงสุจริตและเที่ยงธรรมเนี่ยศาลก็ไม่แตะศาลก็ยังเห็นว่าอันเนี้ยยังไม่ถือว่ากระทบต่อความรับนะครับแต่ว่าจุดที่มันดูจะย้อนแย้งไปนิดหนึ่งคือคำว่าการตรวจสอบย้อนเข้าไปการเปิดดูเนี่ยใช้คำว่ายากไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้นะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งตอนท้ายที่ศาลบอกว่าไอการจัดแบบเนี้ยที่มี QR code barcode เนี่ยมันจะทำให้เกิดความไม่น่าไว้วางใจความเชื่อมั่นต่อไปอย่าทำอีกแต่ผมเห็นว่าอันนี้ครับข้อเท็จจริงจะฟังเป็นอย่างอื่นทันทีถ้าปรากฏหลักฐานในคดีนี้ว่ามีคนไปทำมาแล้ววันเนี้ยที่ศาลยังเชื่อและไว้ใจนะครับคือศาลมองว่ามันมีการแยกเก็บเนี่ย3ส่วนต่อให้จะเก็บไปที่เดียวกันอะไรเดียวกันแต่ว่ายังไม่ปรากฏว่ามีการเล็ดลอดแต่มันก็ไม่มีหลักประกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะไม่มีใครเล็ดลอดเพราะว่ามันกระจายกันเก็บอยู่ถ้าเล็ดลอดเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลใจที่สุดคือคนที่ลงคะแนนไปแล้วเจอระบบหัวคะแนนเนี่ยเช็คบินจะเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ตามนะครับในความเห็นผมเนี่ยผมเห็นว่าจุดที่ทำให้คำวินิจฉัยเนี่ยนะครับเลี้ยวไปคนละทางเลยคือวันที่ตั้งหลักประเด็นที่ตั้งหลักบอกว่าความรับเนี่ยมี2แบบนะแบบสมบูรณ์เลยกับแบบมีเงื่อนไขแอบโซลูทกับคอนดิชันแล้วศาลก็เลือกมาในทางคอนดิชันแต่ว่าผมก็จะลองมองว่าอะไรฮะถ้าเลือกไปในทางแอบโซลูทคือการเลือกการเป็นความรับเนี่ยต้องรับอย่างถาวรรับแบบไรฮะนิรันดรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่บาร์โค้ดเนี่ยต่อให้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตก็ตามแต่ว่าเมื่อสามารถแท็กย้อนหลังได้ก็ต้องถือว่าขัดต่อหลักความรับอย่างสมบูรณ์หรือว่าแอบโซลูทนี่แล้วแต่มันก็ไม่น่าจะรุนแรงถึงทำให้การเลือกตั้งเนี่ยตกเป็นโมฆะเพราะว่าความลับนี้เนี่ยยังไม่ถูกรั่วไหลออกไปและจุดสำคัญที่ต้องคำนึงถึงคือไม่ใช่แค่ดูว่าความลับจะโดนเปิดไม่เปิดต้องคำนึงถึงเจตจำนงอย่างอิสระของคนที่ลงคะแนนเสียงในวันเลือกตั้งครั้งนั้นถ้าจำสถานการณ์ไม่ผิดจะพบนะครับเรื่องประเด็น QR code barcode เนี่ยมันโผล่หลังวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรืออย่างน้อยก็เกิดในวันเลือกตั้งแต่ว่าไม่มีใครเกรงกลัวเรื่องนี้จนกระทบต่อหลักความเป็นอิสระในการที่เขาจะลงคะแนนให้ใครเจตจำนงเขายังถือว่าอิสระและเสรีอยู่แต่ว่าน่าจะต้องมองอีกมุมหนึ่งว่าบาร์โค้ดเนี่ยมันทำให้กระทบต่อความลับแต่พอศาลท่านเนี่ยมาในทางที่สองคือมองว่าเป็นความลับแบบมีเงื่อนไขแต่เงื่อนไขของท่านก็จะอยู่ที่ว่าแล้วท่านจะติดได้มากน้อยเพียงใดก่อนเข้ารายการนะในยุคสมัยใหม่นะครับผมก็สั่ง AI generate ดูว่ามีตัวอย่างคดีในโลกนี้ไหมเรื่องเกี่ยวกับบาร์โค้ด AI ตอบนะครับเชื่อได้ไม่ได้โทษ AI นะครับจะโทษผมนะครับ เขาบอกว่าไม่มีคดีเนี้ยโดยตรงที่ตัดสินเรื่องบาร์โค้ดในต่างประเทศคดีที่พอเทียบเคียงได้เนี่ยมีหนึ่งคดีอาจจะไม่ตรงเสียทีเดียวคือเยอรมันวันหนึ่งเนี่ยเยอรมันเนี่ยใช้ระบบการใช้การเลือกตั้งโดยผ่านการพวกเครื่องเลือกตั้งแต่มีประเด็นว่าไอ้เครื่องเลือกตั้งพอลงแล้วเนี่ยเวลานับคะแนนมันไม่มีการขานชื่อสารน้ำนูนไม่มีขานบัตรสารเยอรมันบอกว่าอะไรฮะมันก็ตรวจสอบไม่ได้อย่างเนี้ยก็ถือว่าอะไรฮะกระทบละมันก็ทำให้เยอรมันเนี่ยใช้กระดาษนะอีกอันนึงเป็นในอังกฤษบอกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งอังกฤษเนี่ยมีข้อแนะนำว่าในการจัดการเลือกตั้งที่ใช้บาร์โค้ดเนี่ยให้ใช้ได้แค่ระดับที่คุมบัตรว่าบัตรใบไหนเนี่ยมาจากตรงไหนเพื่อเช็คแต่ว่าอย่าให้ถึงขั้นรู้ได้ว่าใครกาถึงเบอร์ไหนอันนี้เป็นแค่เลคคอมเมนต์ของตัวคณะกรรมการการเลือกตั้งในอังกฤษของเมืองไทยในคดีนี้ครับเราต้องถือว่าอะไรฮะเราเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ของโลกนี้นะครับแต่ว่าจุดที่มันน่าจะมีข้อสังเกตสำคัญคือพอศาลเลือกมาในทางที่บอกว่าเป็นความลับแบบมีเงื่อนไขไอ้เงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยมันจะเชื่อมั่นได้มากน้อยขนาดไหนเพราะตัวศาลท่านเองก็รับโดยปริยายในตอนท้ายว่าอะไรฮะเมื่อระบบที่มันจัดอยู่เนี่ยไม่ทำให้เกิดความไว้วางใจต่อไปก็หาได้อย่าทำอีกนะมันก็แปลว่าในใจส่วนหนึ่งของท่านเนี่ยนะครับท่านก็เห็นว่าอะไรฮะ
1: ไม่น่าไว้วางใจ
2: นะฮะแต่ว่าเหตุผลที่ท่านน่าจะให้ในความเห็นผมคือวันเลือกตั้งเนี่ยทุกคนยังมีเจตจำนงอย่างเป็นอิสระไม่มีการละแคะละขายเพราะข้อที่จริงน่าจะถ้าข้อที่จริงเปลี่ยนไปว่าอะไรฮะเรื่องบาร์โค้ดเนี่ยมันปรากฏก่อนวันเลือกตั้งแล้วคน

0: ากลัวอะไรฮะกลัวเรื่องบาร์โค้ดไอ้นี่ผมว่าคำตัดสินอาจจะเปลี่ยนไปได้แต่ว่าบังเอิญข้อเท็จจริงวันนั้นไม่มี
1: ก็ต้องยอมรับว่าเรายังไม่รู้
0: ใช่
1: ฉะนั้นไอ้หรือผมก็ไม่แต่เราตัดสินกันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าแหมมันมีตั้ง400เขตถูกไหมครับแล้วอีกตั้งกี่หมื่นหน่วย
2: แต่ความจริงเนี่ยเรื่องนี้คาดการโดยส่วนใหญ่คนที่ติดตามเรื่องนี้ก็คาดการว่าวันนี้ศาลเนี่ยคงจะยกคำร้องผมเองเนี่ยเชื่อว่าบัตรสีเขียวนายกแน่นะครับเพราะว่าเล่มหนึ่ง20ใบเหมือนกันหมดเป็น QR code เดียวกันมันไม่รู้ไงว่าใครคือ20คน1ใน20คนนั้นใช่ไหมครับต่อให้ไปสแกนดูแต่บาร์โค้ดเนี่ยมันรู้ที่ต้นขั้วได้เลยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็1เลย
2: แล้วศาลยังบอกอีกนะยังยอมรับในข้อนี้ด้วยนะว่าแบบมันก็มันมีลำดับของการเข้าไม่รู้ลำดับของการเข้า
0: ก็รู้ได
2: ้ก็รู้ได้แล้วว่าอันเนี้ยไปตกกับคนไหนที่เลือกใช่ไหมครับแต่ว่าสรุปเนี่ยก็คือท่านมาวางหลักว่าเป็นการเลือกตั้งโดยลับแบบมีเงื่อนไขคือไม่รับโดยสมบูรณ์ใจรู้ได้ก็ได้นี่ผมยกตัวอย่างเพิ่มนะเคสของอังกฤษหรือว่าของสิงคโปร์เนี่ยเขามีตัวเลขเป็นหลักเป็นเลขนะเช่นถึงว่าคุณจอร์จมารับบัตรจากผมเนี่ยนะครับรับเลขเท่าไหร่นะครับต้นขั้วกับตัวบัตรเนี่ยเลขมันตรงกันเลยนะครับแต่ว่าเขาห้ามเห็นไงเก็บแยกกันเด็ดขาดโดยสมบูรณ์แต่ของเราเนี่ยปัญหามันคือกกต.ผมเรียนอย่างนี้นะครับถ้าประชาชนเชื่อถือไว้วางใจหรือพูดกลับกันนะครับกกต.ทำให้ประชาชนเชื่อถือเชื่อมั่นเนี่ยปัญหานี้ก็จะน้อยแต่ของสิงคโปร์เนี่ยนะครับหรือของอังกฤษเนี่ยนะครับมันชัดเจนโดยระบบว่าศาลเท่านั้นที่จะเปิดดูได้ไม่ได้เก็บบัตรไว้กับศาลไม่ได้เก็บบัตรไว้กับผู้จัดการเลือกตั้ง
1: ก็มีคนที่เข้ามาถ่วงดุล
2: ใช่ครับทีนี้ผมได้ขอขยายความนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นหลักใหม่ที่ผู้คนหรือนักเรียนกฎหมายยึดถือกันไปนะครับแล้วจากนี้ไปเนี่ยกกต.ก็ไม่ต้องเคร่งครัดมากแล้วนะครับเพราะศาลอนุญาตแล้วให้มีเงื่อนไขรับไปมีเงื่อนไขได้ก็ขอวางหลักนะครับว่าระบบโดยสรุปเนี่ยนะครับไอ้ conditional ไอ้ secret ballot นะครับหรือ conditional secrecy เนี่ยคือรับไปมีเงื่อนไขในความหมายคือนะครับอะรู้ได้สืบไปถึงต้นขั้วได้ว่าใครต้นทางได้ว่าใครเลือกใครบวกตรวจสอบโดยศาลฝ่ายตุลาการ2เรื่องนี้ครับถึงจะเรียกว่ารับแบบมีเงื่อนไข
1: รวมถึงอาจจะวิธีการเก็บบัตรด้วย
2: ง่ายคือใช่ครับมันต้องเก็บแยกกันแล้วก็ต้องมีฝ่ายตุลาการเท่านั้นครับไม่ใช่ว่ารับแบบมีเงื่อนไขที่อยู่ในมือของกกต. อย่างที่เป็นอยู่เพราะกกต.เป็นคนเก็บเอง
1: แต่ท่านก็บอกตอนท้ายแล้วไงว่าอย่าทำอีกฉะนั้นก็ไม่ต้องไปคิดให้มันซับซ้อนแล้วมั้ยอาจารย์ว่าต้องแยกเก็บ
2: คือโดยสรุป
1: เอางี้เปิดนะ
2: วิธีการเขียนคำวินิจฉัยเนี่ยทำยังไงให้ไม่มีต่อแต่ไม่โมฆะคุณจอร์นเข้าใจผมทั้งหมดท่านยังมีเหตุผลเพิ่มนะเพื่อป้องกันการทุจริต
0: แต่ว่า
2: ป้องกันการโกงอะไรเงี้ย
0: ในต่างประเทศนะครับประเทศที่ใช้ระบบแบบคอนดิชันนะฮะระดับความน่าเชื่อถือขององค์กรที่เป็นผู้ดูแลการเลือกตั้งเนี่ยมันสูงกว่าบ้านเรานะฮะแต่บ้านเราเนี่ยความเชื่อมั่นต่อระบบการเลือกตั้งเนี่ยเรายังมีปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเราไปยอมรับหลักเรื่องคอนดิชันเนี่ยนะครับแล้วไปถือเป็นหลักขึ้นมาแล้วต่อไปทำได้เนี่ยอันตรายแต่ว่ามันก็น่าจะมีแนวโน้มที่ดีว่าถ้ากกต.ยึดย่อหน้าสุดท้ายที่อ่านบอกว่าต่อไปหาได้มีต่อไปก็ไปใช้เทคนิคอื่นเสียที่จะทำให้ป้องกันการทุจริตการเลือกตั้งแล้วก็อย่าหามีเรื่องอะไรฮะบาร์โค้ดใดๆทั้งสิ้นเพราะจุดสำคัญคือความเชื่อมั่น
1: อย่างที่อาจารย์มานิดอธิบายของเยอรมันที่เขาไปลงคะแนนโดยเครื่องถูกไหมครับแล้วเสร็จแล้วคะแนนมันก็โชว์มาเลยเหมือนกับเวลาเราโหวตในสภาอย่างเงี้ยคะแนนโชว์มาเลยใช่ไหมแต่ถ้าใช้กระดาษเนี่ยยังไงมันก็ทีละใบคนมันรู้สึกแม้ว่าไอ้เครื่องนั้นมันอาจจะโกหกไม่ได้ก็ตามแต่เขาให้ความสำคัญกับความเชื่อมั่นความเชื่อใจ
0: ใช่ฮะเพราะว่าถ้าชูทีละใบเนี่ยคนมันสบายใจต่อให้มันจะช้าหน่อยหนึ่งแต่คนที่ดูแลการเลือกตั้งก็อยากเอาอิเล็กทรอนิกส์มาม
1: าเทียบกับเคสของเราเนี่ยก็คือถึงแม้มันจะยังไม่มีใครเปิดแต่คนมันไม่เชื่อใจ
0: อันนั้นคือท่อนสุดท้ายของศาล
1: แล้วมันจะทำยังไง
2: คุณต้องเข้าใจนะครับเรื่องของเลือกตั้งโดยลับเนี่ยนะครับขอเพียงคนรู้สึกได้หรือเชื่อว่าเลือกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่เลือกตามที่รับเงินไปจะถูกตรวจสอบได้แค่นี้หลักเลือกตั้งโดยลับมันก
1: ็แม้ว่าไอ้คนขู่จะทำได้หรือทำไม่ได้ก็ต
2: ามความเชื่อมั่นเนี่ยนะมันสำคัญ
0: เจตจำนงยิ่งกว่าเจตจำนงอิสระเสียไปเรียบร้อย
2: คือระบบของเยอรมันเนี่ยตอนที่ใช้เครื่องนับแล้วมีปัญหาไปถูกเลิกไปเพราะว่าคนมันไม่ใจเครื่องไงไอ้มันเข้าไปตรวจสอบได้ไหมทางอิเล็กทรอนิกส์นึกออกไหม
1: ว่าคนกดเข้ามาเท่านี้จริงๆ
2: อะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันคือความเชื่อมั่นว่ามันอาจจะ

0: คือเยอรมันเนี่ยเขาเอางี้ดีกว่าไอ้หลักเลือกตั้งโดยรับหลักเลือกตั้ง5ข้อที่ท่านวางหลักมาเนี่ยมันก็เป็นหลักของรัฐธรรมนูญเยอรมันโดยเท่าเทียมโดยทั่วไปโดยตรงโดยรับโดยเสรีเนี่ยมันก็ของเยอรมันนี่เยอรมันก็เทียบเคียงได้เขาซีเรียสเรื่องนี้มากของเยอรมันนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของการที่ศาลท่านให้ไม่มีต่อเลยบาร์โค้ดคิวโค้ดเนี่ยที่จะรู้ถึงได้นะฮะ
1: แต่ที่เลือกมาแล้ว
0: ไม่โมฆะแล้วโดยสรุปเป็นอย่างนั้นทีนี้ผมนี่ติดใจข้อหนึ่งนะครับติดใจที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าแหมไม่อยากให้นี่กลายเป็นหลักนะครับ okay. ของบ้านเมืองหรือนักกฎหมายทั้งหลายยึดถือกันว่าจากนี้ไปนะเลือกตั้งเราเนี่ย
1: รับแบบมีเงื่อนไขได้
0: เดี๋ยวมันจะไปกันใหญ
2: ่ผมยังอยากให้กลับไปยึดอันแรกที่บอกว่าร
1: ับโดยสมบูรณ
2: ์รับโดยสมบูรณ
1: ์ไม่แต่ถ้าเขาไปเขียนรับโดยสมบูรณ์มันก็จะลงท้ายแบบคำวินิจฉัยไม่ได้ไงออก90ออก81ไม่ได้ไงอาจารย์แต
0: ่
1: ที่ทั้งสองท่านกังวลก็คือมันจะกลายเป็นหลักปฏิบัติต่อไปไอ้คำว่ารับแบบมีเงื่อนไข
0: ถูกคือเอาละแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราคาดการอยู่แล้วนะครับคือมันไม่เหมือนกับตอนปี2549หรือปี57ที่เป็นโมฆะไป2ครั้งโดย3นูนะครับคือถ้าเทียบเคียงเนี่ยมันก็จะอาจจะใกล้กันหน่อยกับปี2เมษายน2549ใช่ไหมครับที่มีการหันคูหาออกแต่ตอนนั้นประเด็นมีเรื่องอื่นด้วยเรื่องเลือกตั้งสั้นแค่35วันแต่ว่าเรื่องของโดยลับก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ศาลรวมกันแล้วก็เห็นว่าเป็นโมฆะนะครับทีนี้ผมได้คิดว่าพอท่านอธิบายเพิ่มเติมหรือให้เหตุผลหมายถึงว่าก็ให้ผลฟังทางฝั่งกกต.เนี่ยมีขึ้นเพื่อจะป้องกันการทุจริตเหตุผลเนี่ยผมที่ผมขอแย้งนะครับด้วยความเคารพท่านบอกว่าบัตรเลือกตั้งเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็โกงได้สิ
1: เอาที่ไหนมาเติมเอามาปลอม
0: น
1: ั่
0: นม
1: ัน
0: ต
1: ้
0: องม
1: ี
0: สัญลักษณ์บาร์โค้ดเพื่อจะเช็คได
1: ้
0: ถ้าข้ามเขตใช้ผิดเขตจะได้เช็คได้ด้วยความเคารพนะครับบัตรเลือกตั้งสีเขียวคือแบบแบ่งเขตเนี่ย400เขตมันเหมือนกันหมดเพราะไม่มีชื่อผู้สมัครไม่มีชื่อพรรคมันมีแต่เลขแล้ว400เขตจะมีเลขเขตสักหน่อยก็ไม่มีผมเรียนว่าถ้าหากจะใช้เรื่องนี้นะครับในการป้องกันการทุจริตเนี่ยที่คนก็สงสัยว่ามีการใช้บัตรข้ามเขตไหมเนี่ยไม่เห็นกกต.ออกมาใช้ QR code ของท่านในการตรวจสอบเลยว่าให้คนนึกไหมพอคนแย้งว่าเอ๊ะเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยนะครับมันมีการจ่าหน้าไปยังเขตที่ไม่มีนะครับหรือจ่าหน้าไปผิดเขตเนี่ยปรากฏว่าไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นเลยคนก็สงสัยว่าเอ๊ะไอ้ที่จ่าผิดเนี่ยจ่าไปที่ที่เขตไม่มีอยู่จริงในโลกเนี้ย
1: ก็ไปเติมให้คะแนนที่
0: เช่น
1: ไม่ได้เกี่ยวกับเขตนี
0: ้ชุมพรมี3เขตจ่าหน้าชุมพรเขตชุมพรเขต4ไปไหนไปที่ไหนอย่างเงี้ยใช่มั้ยครับตรงเนี้ยปรากฏว่ากกต.เขาจัดการส่งไปได้หมดความจริงแล้วนะครับกกต.ทำให้คนหายสงสัยง่ายมากก็เช็คเลยนะครับด้วย QR code ของท่านว่าไม่มีการใช้ข้ามเขตพอคนโต้แย้งก็มีการใช้ข้ามเขตเกิดขึ้นแล้วกกต.มีบัตรขย่งใช่ไหมฮะมีบัตรที่มันไม่ลงตัวกันเนี่ย
1: ก็ใช้เทคโนโลยีที่คุณใส่เอาไว้มาแท็ก
0: ให้คนหายสงสัยสิผมเอาง่ายๆนะครับคนสงสัยว่าทำไมมันมีบัตรขย่งทีแรกเป็น
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าใส่มาแต่ก็ไม่ได้เห็นใช้
0: เลย
1: จริงแต่กลายเป็นหนึ่งในเงื่อนไขว่าใส่อ้างว่าป้องกัน
0: แต่ไม่ได้ใช้ไงผมเรียนว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านอาจจะไม่ทราบในข้อนี้อย่างแจ้งชัดหรือเปล่าว่าบัตรสีเขียวใน400เขตเนี่ยมันเหมือนกันหมดแล้วเรากลัวเกรงว่ามันมีการใช้ข้ามเขตหรือเปล่า
1: อาจารย์มานิด
0: เมื่อคนสงสัยแบบนี้กกต.ก็สามารถที่จะทำให้คนหายสงสัยด้วยการใช้QR code ของท่านสิแต่ก็ไม่เกิดการใช้ไง
1: ครับไอ้คำว่าเลือกตั้งแบบมีเงื่อนไขถ้ามันกลายเป็นหลักปฏิบัติต่อไปแม้ว่ากกต.จะไม่ใส่ QR barcode เอาไว้แล้วก็ตามเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมอย่างเช่นอะไรที่อาจารย์เป็นห่วงกังวลว่าถ้าเรายึดหลักนี้ต่อ
2: คือถ้าแบบมีเงื่อนไขเนี่ยก็อยู่ที่ว่าหมายความว่าท่านก็ใส่ในสิ่งที่มันมีสามารถแท็กได้
1: จะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต
2: ่มาแท็กได้ย้อนกลับว่าใครลงให้ใครแล้วเกิดวันนึงเนี่ยการดูแลที่ท่านคิดว่าอะไรฮะมันดีที่สุดแล้วแม้กระทั่งเอาแบบต่างประเทศมานะเก็บที่ศาลฎีกาถามว่าที่ศาลฎีกาเนี่ยจะเจาะเข้าได้ไหมภายใต้การเมืองแบบประเทศไทยถ้าอยากอะไรฮะอยากเข้าถูกไหมล่ะฮะด้วยความเคารพนะไม่ได้คือมันอะไรฮะถ้าเงินถึงเนี่ยมันก็เจาะเข้าได้หมดเพราะฉะนั้นผมในสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยที่ระบบการเลือกตั้งเราเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าได้รับความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการคุ้มครองความลับเนี่ยคุ้มครองเจตจำนงโดยอิสระเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าแบบมีเงื่อนไข

0: ผมยังอยากยุว่าเลยฮะแม้คนอื่นน่ะจะตัดสินนะครับแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อท่านวางหลักไว้ไม่ได้แต่ในคดีหน้าท่านก็อะไรฮะตัดสินกับหลักของท่านได้เพราะว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับผูกพันแค่อะไรฮะองค์กรอื่นนะฮะผูกพันองค์กรอื่นแต่ไม่ผูกพันอะไรฮะศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญสามารถวินิจฉัยกับหลักของตัวเองได้ผมในอนาคตถ้ามีลักษณะแบบนี้มาอีกผมอยากให้ท่านกลับไปยึดหลักว่าอะไรฮะสมบูรณ์แบบแอบโซลูทเพื่อรักษาหลักการที่มั่นคงนี้ไว้เพราะว่าอย่าปล่อยให้เป็นแบบมีเงื่อนไขเลยครับ
1: หรือผมคิดแทนนะอาจารย์ถ้าเป็นกกต.กกต.ก็อาจจะยึดหลักจัดเลือกตั้งแบบรับเบอร์สมบูรณ์ก็ได้ศาลคงไม่มาว่าผิดว่าไอ้คุณทำผิดเงื่อนไขว่าหลักรับเบอร์มีเงื่อนไข
0: เป็นมาตรฐานที่ดีกว่าสำหรับหน่วยปฏิบัติเนี่ยถ้าท่านไม่ต้องการมานั่งอะไรฮะมานั่งฟังและลุ้นระทึกว่าอะไรฮะถ้าเกิดศาลออกมาบอกว่าแบบมีเงื่อนไขแต่ว่าเงื่อนไขท่านเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเดี๋ยวก็จะมีคดีอาญาตามมา
1: ทำแบบสมบูรณ์เนี่ยมันเป็นหลักประกันความปลอดภัยของคนจัดเลือกตั้งอยู่แล้ว
0: แล้วก็ไปใช้วิธีป้องกันการทุจริตวิธีอื่นเช่นลายน้ำเอ่ยต่างๆนานาที่มีประสิทธิภาพเพราะประเด็นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญท่านก็ยกนะท่านก็บอกว่าที่อ้างว่าอะไรฮะการติดบาร์โค้ดเนี่ยเป็นวิธีการที่ส่งประสิทธิภาพไม่ได้มีประสิทธิภาพยังมีวิธีอื่นๆก็ได้แต่ว่าวิธีอื่นก็ยังอะไรฮะไม่ได้พิสูจน์อะไรมากแปลว่าท่านก็เทียบอยู่แต่ผมอยากบอกว่าอะไรฮะถ้าเอาวิธีอื่นมาใช้หลายๆวิธีแล้วเลี่ยงวิธีที่มันจะทำให้ความเชื่อมั่นต่อความลับเนี่ยสูญเสียไปเนี่ยน่าจะปลอดภัยสำหรับประเทศไทยมากกว่าคือถ้าวันเนี้ยถ้าท่านในอนาคตยังไม่มีคดีขึ้นมาใหม่นะก็ต้องอะไรฮะสนับสนุนให้กกต.เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะฮะยึดมาตรฐานที่สูงกว่าคือ
1: แบบสมบูรณ์ไปเลย
0: แบบสมบูรณ์ไปเลยใช่ครับผม
1: ไม่กลัวบัตรปลอมบัตรเขย่งบัตร
0: มันมีวิธีอื่นครับมันมีเทคนิคอีกเยอะแยะที่ป้องกันอะไรฮะบัตรปลอมบัตรเขย่งแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันจะกระทบต่อหลักเรื่องความลับเนี่ยน้อยกว่าเพราะฉะนั้นในเมื่อถ้าท่านดูในองค์รวมทั้งหมดเนี่ยที่ศาลรัฐธรรมนูญนี้เองท่านก็ห่วงคืออะไรฮะความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้ากกต.ไปถอดรหัสคำวินิจฉัยท่านก็สามารถทำในมาตรฐานที่สูงที่สุดได้ซึ่งจะดีที่สุดสำหรับการเลือกตั้งประเทศไทยและทำให้องค์กรของท่านเนี่ยได้รับความเชื่อมั่น
1: โดยไม่ต้องกลัวว่าศาลจะมาชี้ว่าคุณทำดีเกินไป
0: ใช่ครับ
2: คือผมเรียนเรื่องนี้นะคงไปคาดหวังยากวันที่หนึ่งว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะกลับหลักไปใช้หลักเลือกตั้งโดยรับโดยสมบูรณ์หรือกกต.จะจัดแต่เราค่อนข้างมั่นใจว่ากกต.ไม่กล้ามีแล้วแหละบาร์โค้ดเขียวโค้ดวิธีอื่นก็คงยากแล้วเพราะคนจะจับตาดูกกต.ยิ่งกว่าเดิมแต่ดีกว่านั้นนะครับจะไปรอกกต.หรือรอศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่าถึงตอนทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ
0: หลักแบบสมบูรณ์
2: การเลือกตั้งโดยตรงและโดยลับเนี่ยโดยลับก็อาจต้องใส่คำ
1: ไม่เข้าไปเลย
0: ลับโดยสมบูรณ์
2: นึกออกไหมไม่งั้นจะเกิดการตีความ
1: ประเทศไทยมันต้องเขียนกฎหมายละเอียดขนาดไหนเนี่ยอาจารย์
2: ผมขออนุญาตแล้วจะหาว่าเราผมอคตินะครับผมเรียนว่างี้นะครับหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยนะครับเมื่อนับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเอาถุงบัตรดีบัตรเสียงดออกเสียงแล้วบัตรขีดคะแนนใส่ลงไปแล้วก็ผนึกด้วยเทปกับเคเบิลไทยแต่เคเบิลไทยมันเปิดได้อ่ะนะครับแค่อันแล้วเนี่ยผมไม่ได้รู้เองไม่อุตริไปลองเปิดเองนะครับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหลายคนเนี่ยหลังไมค์มาหาผมอาจารย์ครับมันเปิดได้แล้วกกต.ก็มีระเบียบยุบรวมหีบบัตรนะครับที่เขตทั้ง400เขตโดยทำมันเองไม่มีสักขีพยานหรือประชาชนมาดูเลยไอตอนยุบรวมหีบเนี่ยจาก4หีบเหลือ1หีบเนี่ยไม่มีใครมาคอยดูนะครับกกต.จะมั่นใจหรือทำให้ประชาชนมั่นใจได้ไงว่าขณะนั้นเนี่ยเมื่อตอนยุบรวมหีบท่านไม่ได้เปลี่ยนไส้ข้างใน นึกออกไหมครับว่ากกต.จัดการเลือกตั้งเนี่ยมันมีช่องโหว่ตรงนี้นะครับพอเลือกตั้งแบบประธานดูลท่านไฟเขียวว่าโดยรับเนี่ยมีเงื่อนไขได้นะผมเรียนว่ามันต้องไปแก้ตรงกกต.ด้วยว่ากกต.เนี่ยต้องทำการเลือกตั้งยังไงให้ไม่เกิดช่องโหว่ให้คนโกงได้
1: คือถ้าไม่มีช่องให้สงสัยเลยแม้ว่าคุณจะไม่เชื่อใจแต่มันไม่มีคำอธิบายว่าคุณจะสงสัยเขาเรื่องอะไร
2: แล้วไงรู้ไหมจบกกต.หลังจะบอกว่าอย่ามีอีกนะแล้วก็บอกว่าก็จัดเก็บให้ดีนะอย่าให้มันคนเข้ามาตรวจสอบได้ท่านต้องเอาแนวแบบศาลสูงสุดของสิงคโปร์เลยบอกย้ายมาเก็บไว้ที่ศาลเลยปลอดภัยแน่นอน
1: แล้วก็ให้คำสั่งศาลเท่านั้นอะไรแบบนี้ที่ถ้าท่านจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมถูกไหม
2: ใช
1: ่ฉะนั้นไอ้ทั้งสองท่านย้ำเรื่องความนี้มากๆเลยความเชื่อมั่นแสดงว่ามันไม่ได้แปลว่าในทางปฏิบัติมันรับไม่รับมันได้ไม่ได้มันอยู่ที่
2: ความเชื่อมั่น
1: เพราะเมื่อไหร่ที่คุณไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยไอการไปลงคะแนนของคุณมันจะมีผลทันทีมันก็จะย้อนกลับไปขัดไอหลัก 5-6 ประการที่ศาล
2: พอดีมันอย่างนี้ด้วยคุณจอร์ดการซื้อเสียงมันเพิ่มมากขึ้นมีตัวเลขบ่งชี้ว่าการซื้อเสียงมันเพิ่มมากขึ้นแล้วกกต.ก็เหมือนจะค่อนข้างพูดตรงๆนะครับเอาพูดตรงๆแบบเบาๆหน่อยค่อนข้างจะไม่ค่อยทำอะไร

0: ให้เป็นชิ้นเป็นอันในการป้องกันหรือปราบในเรื่องนี้มันก็ทำให้หลายเรื่องมันมาผนวกกันเข้ามาผมว่ากกต.เนี่ยนะครับถ้าท่านจะมีคำแนะนำไปกกต.ควรแนะนำว่ากกต.ต้องสร้างความเชื่อถือให้ประชาชนมากกว่านี้ให้ชัดเจนขึ้นท่านพูดถึงแค่ตัวบัตรว่าต่อไปอย่ามีไอ้พวกนี้อีก
1: จริงๆวันนี้ประเด็นเข้าใจแล้วคือหมายถึงว่ามันไม่ใช่แค่เฉพาะมีบาร์โค้ดมี QR code เท่านั้นไอ้ความไม่เชื่อมั่นเนี่ยม
0: ัน
1: เกิดจากประเด็นอื่นๆด้วย
0: โปร่งใสเนี่ยขอให้เป็นไปตามนั้นจริง
1: ๆอาจารย์มานิดมองยังไงการทำงานของกกต.ที่มันเป็นต้นเหตุที่ทำให้ไอ้เรื่องเล็กๆสำหรับบางประเทศอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรบาร์โค้ด QR code ถูกไหมแต่มันเกิดจากความพื้นฐานของความไม่เชื่อมั่นองค์กรอิสระของกกต.
2: ผมสังเกตดูการทำงานของกกต.ด้วยความเคารพนะครับจะเห็นนะครับว่าก็จะมีการอ้างว่าเนื่องจากภายใต้กฎหมายปัจจุบันเนี่ยกรรมการกกต.ก็จะไม่ได้รับผิดชอบเนี่ยแต่ละด้านเหมือนยุคอดีตดังนั้นเวลาเกิดเหตุอะไรเนี่ยก็ต้องใช้คนของทางสำนักงานกกต.เนี่ยนะข้าท่านเลขาท่านรองเลขามาแถลงแต่ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยมันก็คนละความเชื่อมั่นคือที่สังคมอยากได้คืออะไรฮะท่านกกต.เนี่ยออกมาอะไรฮะแถลงแต่ท่านก็ต้องแถลงในนามองค์กรนะห้ามแถลงว่าอะไรฮะในนามความเห็นของอะไรฮะของท่านนะของเสียงข้างมากนะครับคือเวลาท่านแถลงเนี่ยท่านต้องแถลงว่าอะไรฮะมติกกต.เนี่ยว่ายังไงมีเหตุผลยังไงแต่ละเรื่องเนี่ยท่านก็ต้องก้าวออกมาเพราะท่านเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่วันที่ท่านออกมาแถลงเนี่ยมันจะมีความเชื่อมั่นแต่ถ้าด้วยความเคารพนะครับบางครั้งเนี่ยให้หน่วยที่เขาต้องไปทำงานหนักเป็นอยู่ที่หน้างานไม่ว่าจะเป็นเลขารองเลขากรณีที่มีเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งหลายนะครับตาแต่ละท่านเนี่ยก็ดูมันจะง่วงนอนเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีอาการต่างๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นขององค์กรที่จัดดูแลจัดการเลือกตั้งเนี่ยครับเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งเพราะรายละเอียดต่างๆนะครับเราไม่มีทางรู้หมดแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวของอะไรฮะกกต.คนไทยทั้งประเทศก็พร้อมใจว่าอะไรฮะเราไว้วางใจท่านว่าท่านจะเก็บแบบเนี้ยอย่างที่เป็นอยู่แล้วจะไม่มีใครแตะแต่ทุกวันเนี่ยพอความเชื่อมั่นเนี่ยมันลดลงนะฮะแล้วที่น่ากลัวคือถ้าเกิดท่านจัดการเลือกตั้งแล้วพลาดนะครับคนเกิดไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจลุกฮือขึ้นมาว่าเกิดการโกงการเลือกตั้งอันนี้จะกลายเป็นสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.ในจังหวะหลังจากนี้เนี่ยนะครับอีก3ปีโดยประมาณเนี่ยท่านต้องจัดการเลือกตั้งท่านอาจจะต้องดูแลองค์กรของท่านนะฮะสร้างความเชื่อมั่นนะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะบัตรเลือกตั้งนะครับทั้งอะไรฮะองค์กรเพราะว่าอันเนี้ยคืออะไรฮะปฏิบัติการเชิงลุกเพื่อ3ปีข้างหน้าถ้าท่านไม่ทำเนี่ยนะครับวันข้างหน้าเดี๋ยวมาอีกวันนี้ต้องถือว่าอะไรฮะกกต.ท่านก็เรียกว่าอะไรฮะวันนี้ก็ยังดีคืออะไรฮะไม่มีมหาอุทกภัยทางการเมืองเข้ามานะครับก็ยังถือว่าท่านยังอะไรฮะอยู่ในที่ตั้งได้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่แน่ว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีต้นทุนทางสังคมคือสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาได้ผมว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นจุดสำคัญถ้าเกิดคนไทยทั้งประเทศเชื่อมั่นในองค์กรที่ดูแลการจัดการเลือกตั้งครับเราจะผ่านพ้นเนี่ยการเลือกตั้งในทุกยุคทุกสมัยได้อย่างลาบลื่นนะครับ
1: ถึงหรออาจารย์3ปี
2: อันนี้ไม่แน่ครับนะทุกอย่างก็ได้เสมอนะครับ
0: ไม่น่าถึง
1: ไม่น่าถึงเผื่อได้จัดก่อน
0: แต่คืออย่างนี้ผมเข้าใจเวลาหมดแล้วผมว่าหลักที่กกต.ต้องเอากลับเข้ามาเนี่ยนะครับคือการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับกรรมการประจำหน่วยก็ดีนะครับประจำเขตก็ดีจังหวัดก็ดีต้องเอาภาคประชาชนกลับเข้ามาอันที่1เนี่ยอาจารย์มีชัยรุชพันธ์ขอเอ่ยชื่ออีกครั้งนึงท่านไปยกเลิกกกต.จังหวัดทิ้งหมดแต่ก่อนเนี่ยสำนักงานผอ.จังหวัดจะอยู่ใต้กกต.จังหวัดซึ่งจะประกอบด้วยอาจจะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจจะเป็นข้าราชการเกษียณอดีตผู้ว่าปราชญ์ชาวบ้านประชาชนที่เขามีชื่อเสียงมีคนเชื่อถือในพื้นที่เนี่ย5คนมาช่วยกันกำกับใช่ไหมครับแล้วกรรมการประจำหน่วยก็จะเป็นเรื่องของพลเมืองนะครับในหมู่บ้านแถบนั้นเขตนั้นมาช่วยกันจัดการเลือกแต่หลังมาเนี่ย
1: คุณจอ
0: ร
1: ์จ
0: เขาเอากรมการปกครองเข้ามาช่วย
1: ครับ
0: เอาพูดตรงๆนะครับถามว่าประธานคณะกรรมการนะครับของเขตเลือกตั้ง400เขตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นใครคุณจอร์ดรู้ไหม
1: เขตใช่ไหมนายอำเภอ
0: ใช่ครับส่วนใหญ่นึกออกไหมครับ
1: เรามี
0: กกต.เพื่ออะไรครับเพราะเราเกรงว่าการจัดการเลือกตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยอยู่ใต้รัฐบาลรักษาการจะเกรงเรื่องความเที่ยงธรรม
1: หนีกระทรวงมหาดไทยมาแล้ว
0: เรามีกกต.เพื่อเอาคนกลางมาจัดแต่กกต.เนี่ยท่านไปเอากระทรวงมหาดไทยมาช่วยจัดไงกระทรวงมหาดไทยซึ่งผู้ว่าในอำเภอเนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกมันเกิดขึ้นนะแต่เราก็เห็นมีการโยกย้ายใช่ไหมครับเราจะมีความมั่นใจได้ไงว่าจะไม่เกิดการให้คุณให้โทษอะไรพวกนี้ดังนั้นเนี่ยกกต.นะครับวิธีการทำความเชื่อมั่นกลับคืนมานะครับเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับถ้าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วเข้ามาเห็นเข้ามาร่วมเนี่ยเขาก็จะมั่นใจนะครับว่าไม่มีการ

0: ไม่มีนอกมีในอะไร
1: แสดงว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องบัตรจะมี QR code มีบาร์โค้ดรับไม่รับ
0: มันทั้งหมด
1: มันอยู่ที่ความเชื่อมั่นแล้วเอานี่ไล่กันได้ทั้งวันน่ะว่ามันมีอะไรบ้างที่ทำให้คนไม่เชื่อมั่น
0: ก็1คือความโปร่งใส2การมีส่วนร่วมเอาแค่นี้พอคุณจอร์จเอาง่ายๆนะผมถามว่าทำไมการพิมพ์บัตรต้องเฉพาะเจาะจงไม่เปิดแข่งขันล่ะ
1: ทุกวันนี้ยังไม่มีคำตอบและใน TOR ไม่มีด้วยนะอาจารย์
0: ใช่
1: คือเขาอาจจะเขียนแค่ว่าป้องกันการปลอมแปลงอะไรแบบนี้
0: การทำบัตรนี่คือเฉพาะเจาะจงผมบอกงี้ทำไมต้องให้ผมมาสงสัยตั้งคำถามล่ะก็ทำให้มันโปร่งใสไปเลยพอโปร่งใสปุ๊บความโปร่งใสจะคุ้มครองกกต.เองถ้าภาคประชาชนเข้ามาสอดส่องเข้ามาตรวจสอบแล้วมีส่วนร่วมเขาก็จะไม่สงสัยเพราะเขามันมีส่วนร่วมในกระบวนการแต่เมื่อกกต.ท่านทำกันแบบนึกออกไหมครับ
1: เจาะจงนี่หมายถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
0: เป็นแค่ตัวอย่าง
1: แล้วก็เจาะจงในแง่ที่ว่าแท็กได้แบบ1ต่อ1ด้วย
0: ใช่
1: ทำไม
0: ใช่ไม่มีเหตุผลอ
1: าจจะแท็กได้ทั้งเล่มเพราะเขาก็จะรู้ว่าเล่มนี้ส่งไปที่เขตไหน
0: แค่นั้นก็พอไหมครับตัวบัตรนะเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้บาร์โค้ดมันต้องอิงเจ็ตพิมพ์ทุกอันที่แตกต่างกันไปนะครับอิงเจ็ตคือตัวบัตรมันพิมพ์เพจเดียวกันแต่ตอนยิงบาร์โค้ดเนี่ยมันต้องเอาอิงเจ็ตยิงต่างหากนึกออกไหมครับ
1: แยกออกมา
0: 50เท่าไหร่56ล้านใบอ่ะนึกออกไหมครับว่ามัน
1: คือถ้าจะแท็กก
0: ็ทำไปเพื่ออะไร
1: ทั้งเล่มก็ได้
0: ใช่ครับ
1: แค่นี้ก็พอไม่ต้องไล่เป็น
0: คือตัวหลักแล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเล่มนึงเหมือนกันเนี่ยก็ยังพอ
1: เหมือนที่ว่าโค้ดเนี่ย
0: หรือเขตหนึ่งเหมือนกันเพื่อไม่ใช้ข้ามเขตอะไรแบบนี้นะครับหรือทั้งหน่วยเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทุกใบเหมือนกันเนี่ยมันอธิบายไม่ได้
1: ครับครับ
0: แล้วกกต.เองก็เหมือนกับงงด้วยซ้ำใบตอนตอบคำถามอ่ะงงด้วยซ้ำใบว่าเอ๊ะมันแท็กได้ไปถึงต้นขั้ว
1: หมายถึงตอนที่มีปัญหาใหม่ๆที่ออกมาแถลง
0: ใช่คือคนมาแถลงเนี่ยไม่รู้คนรู้มันได้มาแถลง
1: อย่างนี้แม้ว่าทั้งสองท่านจะเป็นนักนิติศาสตร์ก็ตามแต่ผมชวนคุยประเด็นทางการเมืองด้วยนะ
0: ครับ
1: ทุกครั้งเนี่ยอะไรที่มีสารรัฐธรรมนูญเข้ามาเกี่ยวข้องมันก็หนีไม่พ้นกับประเด็นทางการเมืองณขณะนั้นอาจารย์มานิดคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองณขณะนี้มีส่วนต่อคำวินิจฉัยวันนี้มากน้อยขนาดไหน
2: คือถ้าละทางกฎหมายมาทางด้านการเมืองนะครับก็ต้องดูว่าบางครั้งเนี่ยองค์กรดังเช่นสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นเหมือนผู้ที่ชี้ชะตาการเมืองของประเทศไทยถ้าวันหนึ่งในอดีตนะครับการเมืองมีความวุ่นวายนะฮะศาลนูนก็อาจจะมองจังหวะนั้นคือเซตซีโร่เพื่ออะไรฮะให้ประเทศเนี้ยเดินหน้าได้แต่ว่าถ้ามองทางการเมืองในหลักการเดียวกันคือวันนี้สถานการณ์ก็ยังพอไปได้ไม่ถึงขั้นมีวิกฤตไม่มีม็อบต่างๆนะแม้จะกำลังจะมีแต่ตอนนี้ยังไม่มีแม้สนามบินก็ยังอยู่เย็นเป็นสุขแม้น้ำจะท่วมไปบางสนามบินบ้างนะครับแต่ว่าไม่มีม็อบเพราะนั้นเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะชี้นำนะไปถึงทำให้การเลือกตั้งเนี่ยตกเป็นโมฆะอันนี้คือละทางกฎหมายนะมาดูทางการเมืองเพราะฉะนั้นการเมืองที่สงบร่มเย็นอยู่เนี่ยนะครับยังไม่ปรากฏอะไรอย่างเด่นชัดมากนักเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ชี้นำอะไรไปมากกว่านี้นะครับ
1: กลับกันถ้าสมมติว่าศาลพลิกอีกแบบนึงในสภาพที่สถานการณ์อาจจะยังไม่วุ่นวายเหมือนก่อนหน้านี้มันอาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายที่มากกว่าด้วยไหม
2: ใช่ครับถ้าประเทศไม่มีความวุ่นวายแต่ความวุ่นวายอาจจะเกิดจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญอันนี้คือในทางการเมืองศาลรัฐธรรมนูญก็ไม่ควรจะทำอันนี้คือในทางการ
1: เมืองอาจารย์เคยคุยกับผมอาจารย์ก็ยังนึกไม่ออกว่าสมมติว่าเกิดโมฆะขึ้นมาเนี
2: ่
1: ยแล้วยังไงอ่ะแล้วรัฐบาลที่แล้วต้องรักษาการแล้วใครจะมาจัดการเลือกตั้งกกต.ก็คนก็ไม่ไว้ใจแล้วก็ต้องหาใหม่หรือเปล่าแล้วต้องเลือกภายในกี่วันรัฐธรรมนูญไม่เคยมีบอกปลัดประเทศจะต้องมารักษาการก่อนไหมครม.ปัจจุบันคือมันโอ้โห
2: มันจะมีความวุ่นวายตามมาจำนวนมาก
1: ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันมันยังไม่ได้บีบรัดเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
2: ใช่ครับนะ
1: อาจารย์มองยังไง
0: พูดกับกันแล้วกันนะคือในตอนปี2549กับปี257เนี่ยมันเหมือนกับว่านี่คือทางออกสามนูนก็เห็นว่านี่คือทางออกให้บ้านเมืองในขณะนั้นซึ่งผมเห็นต่างนะคือสามนูนเนี่ยต้องเป็นศาลผมเปรียบเทียบนะครับว่าการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมอยากให้เทียบเคียงเหมือนกันเตะฟุตบอลสามนูนก็เหมือนกรรมการก็ต้องว่าตามกติกาจะไปเลยไปจากกติกาก็ไม่ได้นะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นข้อที่สำคัญคือในคราว2549เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการเมืองในคราวปี57ยิ่งหนักกว่านะเพราะเขาอ้างเหตุว่าการเลือกตั้งเนี่ยตามมูลเขียนว่าต้องวันเดียวกันทุกราชอาณาจักรวันนั้นปรากฏว่า2กุมภาพันธ์2557

0: นี่ยนะครับเลือกตั้งเนี่ยมีหลายหน่วยที่จัดไม่ได้เพราะมีการไปปิดล้อมหน่วยทำให้เลือกไม่ได้ความจริงอันเนี้ยมันแปลกมากไอ้2เมษายน2549เนี่ยยังพอไปได้นะ
1: พอเข้าใจได้
0: เพราะอย่างน้อยมีศาลปกครองกลางอีกศาลนะ8พฤษภาคม2549สามนูนบอกโมฆะเสร็จ1อาทิตย์ต่อมานะครับวันที่16พฤษภาคมศาลปกครองกลางซ้ำอีกทีว่าโมฆะด้วยเอาละแต่ไอตอน2กุมภาพันธ์257เนี่ยท่านบอกว่าเลือกตั้งไม่ได้วันเดียวกันจึงเป็นโมฆะอันนี้ผมเห็นต่างมากเลยเพราะว่ามันมีหลักอยู่แล้วถ้ามีเหตุสุริสัยน้ำท่วมแผ่นดินไหวนะครับอะไรก็แล้วแต่เป็นเหตุอุทกภัยจนกระทั่งว่ามันจัดไม่ได้เนี่ยก็ถือเป็นเหตุสุริสัยที่จัด
2: เลื่อน
0: ไปมันมีหลักอยู่แล้วในกฎหมายเลือกตั้งใน
2: คือ57มันชัดเจนว่าเป็นการแก้ปัญหาทางการเมืองณขณะนั้น
0: คือ
2: โดยที่อาจารย์ก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการแก้
0: เหตุผลเนี่ยผมไม่เห็นด้วยในขณะนั้นเหตุผลเนี่ยผมไม่เห็นด้วยว่ามันเป็นโมฆะด้วยเหตุผลอะไรแบบนี้แต่เข้าใจว่าเหตุผลอื่นที่ฟังขึ้นก็คงยิ่งไม่มีหรือเปล่าแต่คราวนี้ถามว่าเหตุผลฟังขึ้นไหมครั้งที่หนึ่งในทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีสถานการณ์บีบว่าเฮ้ยประเทศต้องการทางออกนะมันไม่ใช่สถานการณ์เมื่อเทียบกับปี49กับปี57นะครับแต่คราวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเมื่อมีการร้องขึ้นมาศาลรัฐธรรมนูญจะว่ายังไงนะครับผมคิดว่าในส่วนของบัตรสีเขียวเนี่ยผมไม่ค่อยติดใจหมายถึงว่าเพราะว่ามันเป็น QR code เนี่ยมันเหมือนกันทั้งเล่ม
2: ครับ
0: ใช่มั้ยครับมันก็โอเคไม่กระทบขนาดนั้นใช่มั้ยครับแต่สีชมพูเนี่ยนะครับถ้าท่านยกคำร้องเนี่ยผมคิดว่าเอาเหตุผลอย่างอาจารย์มานิดก็ยังดีกว่าเอาแค่นี้พอนะคือแม้จะกระทบกับหลักโดยลับแต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการดำเนินการเกิดขึ้น
2: พอแล้ว
0: ก็ยังคือกระทบหลักโดย
2: แถมท้ายว่าก
0: ระทบหลัก
2: แบบมีเงื่อนไขได
0: ้โดยลับแล้วแต่ไม่ขนาดเป็นโมฆะเพราะไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการเกิดขึ้นจริงไม่ปรากฏหลักฐานที่เชื่อได้ว่ามีการดำเนินการเกิดขึ้นจริงไม่สามารถผู้ร้องนำสืบไม่ได้ไม่มีหลักฐานมาแสดงดังนั้นก็แม้ว่าจะรู้ได้แต่ไม่มีใครไปดู
2: แต่นี่ไปวางหลักใหม่
0: สมมตินะอันนี้ก็ยังดีกว่า
2: เดี๋ยวเขา
0: การวางหลักว่า
2: เดี๋ยวเวลาเขาวินิจฉัยสั้นไปอาจารย์ปริญญาก็จะบอกว่าทำไมคุณไม่อธิบายให้มันละเอียดว่าคุณ
0: ไม่คืออย่างนี้นะคุณจอร์ดถ้าบอกว่าบัตรสีชมพูโมฆะนะคำวินิจฉัยไม่ยาวนะคำวินิจฉัยจะเหตุผลจะสั้นนะถ้าบัตรสีชมพูเป็นโมฆะเน
2: ี่
0: ย
2: แล้ว
1: อาจจะรู้ได
0: ้
1: เหมือนปี49เรื่องอ่านคู่หา
0: ไอการที่รู้ได้แต่ไม่โมฆะแต่ต้องไม่มีต่อเนี่ยมันต้องยาวเข้าใจไหมครับคือเอางี้นะถ้าหากไม่มีตอนท้ายนะว่ายังมีอีกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกกท.ก็จะ
2: หลังจากนี้ก็มีอีก
0: มีอีกพอเราจะไปแก้กฎหมายบอกว่าอย่าห้ามมี
2: ศาลวางไว้แล้ว
0: ฝ่ายที่ไม่อยากให้แก้ก็บอกว่า
2: ศาลวางไว้แล้ว
0: ยกคำร้องไปแล้วจะแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ศาลวางไว้แล้วขัดรัฐธรรมนูญอีกศาลท่านก็รู้ไง
2: ไม่แต่อย่างที่อาจารย์มานิดว่าไงทำมาตรฐานให้สูงไว้ก่อนยังไงก็ปลอดภัยได้ใช่ไหมสำหรับกกต.กกต.จะไปตีความความวินิจฉัยนี้ยังไงอาจารย์มานิด
1: ท่านต้องทำมาตรฐานสูงครับเพราะว่าวันเนี้ยสิ่งที่มีคนรอนะฮะถ้าเกิดศาลมูลบอกว่านะฮะการจัดการเลือกตั้งวันเนี้ยกระทบต่อหลักเรื่องความลับมันก็กลายเป็นการจัดการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย FC ของกกต.ก็จะอะไรฮะอภินันทนาการข้อกล่าวหาในคดีอาญาซึ่งมันอาจจะไม่ผิดเลยก็ได้เพราะมันไม่มีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรืออะไรอยู่มันก็อาจจะท่านเพราะท่านป้องกันแต่ว่ามีอะไรติดเพื่อป้องกันการทุจริตแต่ท่านลืมนึกว่าอะไรฮะมันเป็นการเปิดเผยความลับนะฮะแต่ว่าอันนี้ครับคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่อยากเสี่ยงให้อะไรฮะต้องมีการมานั่งตัวเองต้องถูกดำเนินคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานที่สูงกว่าเป็นมาตรฐานที่จะช่วยทำให้บุคลากรของกกต.เนี่ยอยู่อย่างสงบร่มเย็นและเป็นสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องเลือกในทางที่เป็นมาตรฐานสูงสุดดีทั้งประเทศดีทั้งตัวท่านเอง
2: อาจารย์ผมถาม
0: ครับ
2: สุดท้ายนะว่าแล้ววันนี้สถานการณ์ณวันนี้เนี่ยตกลงอาจารย์เห็นด้วยกับการที่ศาลจะเข้ามาแก้ปัญหาทางการเมืองไหม
0: ผมว่าศาลเนี่ยนะครับต้องยึดถือหลักกฎหมายผมขอพูดในเชิงระบบนะครับว่าพ.ร.ป.วิธีพิจารณาคดีสามนูนเนี่ยไปทำให้สามนูนเราเป็นแบบนี้คือผมไม่อยากไปกล่าวโทษตัวบุคคลนะครับผมจะพูดถึงในเชิงระบบเพราะระบบของเรานะครับคือโหวตก่อนแล้วค่อยมาเขียนคำวินิจฉัย
2: ครับ
0: คือเพราะระบบเรานะครับเขียนไว้เลยนะจอร์ดที่มาตรา75ว่าใช้เสียงข้างมากอันนี้72ใช้เสียงข้างมากไม่เท่าไหร่75เนี่ยวางหลักที่ทำให้มันเกิดปัญหาก่อนจะวินิจฉัยเนี่ยให้ตุลาการแต่ละคน

0: ทำคำวินิจฉัยส่วนตนเป็นหนังสือ
1: คือมาพร้อมก่อน
0: คือทุกคนมีธงหมดแล้วโดยหลักแล้วมันต้องมาคุยกันจนได้ข้อยุติ
2: มันทำให้ถอยไม่ได้เพราะตัวเองแสดงเจตจำนงไว้แล้วในขณะที่การประชุมเนี่ยคือการโน้มน้าวใจและก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถอยได้
0: คือพอเอาโหวตเป็นหลักนี่นะครับมันก็
1: เขาอาจจะบอกว่าเขาถกกันมาก่อนหน้านี้แล้วในกระบวนการไต่สวนทุกคนก็ได้เห็นข้อมูลของ
2: แต่มันไม่เห็นของอีกฝ่ายหนึ่งไงครับ
0: ไม่
2: เห็นอีกของแปด
1: ในกลุ่มตุลาการด้วยกัน
0: โดยหลักนะคร
1: ับ ยังไม่ได้ดิสคัทกันว่าไอ้คนนี้ไอ้
0: โดยหลักแล้วต้องยึดถือข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถ้าเอาโหวตมานำหน้าเนี่ยแล้วค่อยเอาคำวิจัยของเสียงข้างมากเอามาต่อกันเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ว่าง่ายคือเราจะลงมตินะครับให้อะไรเป็นอะไรก็ได้ไงผมยกตัวอย่างกกต.นะ7ท่านท่านบอกว่าเอ้ยในส่วนของโพยหัวเนี่ยโพยหัวเนี่ยนะครับไม่ใช่ผิดอาญาเมื่อไม่ผิดอาญาก็จึงไม่ส่งศาลฎีกาเลยก็โหวตเอาเส้นเงินนี้ไม่ต้องตรวจสอบก็โหวตเอาคือต้องเข้าใจเสียงข้างมากมันเปลี่ยนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ได้นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเราจะทำได้ไงด้วยเสียงข้างมากซึ่งมันไม่ได
1: ้สวขอติดไว้ก่อนไว้โอกาสหน้า
0: ป่าผมเปรียบเทียบ
1: คุยกันเรื่องนี้
0: ผมอยากอย่างนี้ผมเรียนอย่างนี้ว่าแม้พรป.ยังไม่แก้ผมอยากจะขอสามนูนฮะว่าท่านต้องเอาหลักกฎหมายและข้อที่จริงมาเดินหน้าจนคุยกันจบแล้วเนี่ยค่อยกลับบ้านไปโทษทีนะค่อยไปเขียนมาแล้วค่อยมา
1: ดูอีกทีนึงได้โอเค
0: แต่ก่อนนั้นเนี่ยข้อที่จริงกับข้อกฎหมายเป็นหลักได้ไหมยิ่งคนจับตาดูท่านมากด้วยแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลักคือพยายามจะใช้ข้อที่จริงและข้อกฎหมายทีนี้พอดีมันมีอีกมาตราหนึ่งอะมาตรา
1: ท่านอาจารย์หมดเวลาแล้วครับตอนนี
0: ้ก็บอกถ้าเป็นข้อที่จริงเนี่ยไม่ต้องวินิจฉัยก็ได้เท่าที่ถ้าเป็นข้อกฎหมายไม่ต้องวินิจฉัยก็ได้ส่วนข้อที่จริงถ้าศาลเห็นว่ามีเพียงพอกับการพิจารณาแล้วไม่ต้องวินิจฉัยก็ได้ว่าง่ายคือระบบของเราเนี่ยออกแบบให้3นูนไม่ต้องใช้ทั้งข้อที่จริงและกฎหมายแล้วโหวตเอาเลยตรงนี้เป็นปัญหาในเชิงระบบที่เรา
1: ต้องแก้ดุลพินิจของท่านเลยในแต่ละเรื่อง
0: มันก็เลยกลายว่าเสียงข้างมาก5คนขึ้นไปท่านว่าอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นไง
1: อ้าวเดี๋ยวรอดูจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปกกต.จะไปออกแบบยังไงให้มันสอดรับไปกับคำวินิจฉัยของศาลนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุยกันครับและติดตามทันโลกกันต่อนะครับคุณกรุณากับคุณพงษ์สทัศน์ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพแต่เป็นมุมมองจากสื่อต่างประเทศเขามองเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพยังไงครับทั้งสองท่านครับ
3: คุณวราวิทย์ครับมีทั้งส่งเสียงสะท้อนของผู้ได้รับผลกระทบไปจนถึงมองช่องโหว่ของโครงสร้างการบริหารนะครับแต่ว่าคืนวันนี้เราไม่ได้หยิบมาเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับคุณกรุณา
4: ตอนนี้มีน้ำท่วมอีกหลายจุดที่น่าสนใจคือที่อินเดียและเนปาลนะเนปาลเพิ่งจะเจอกับสภาวะน้ำท่วมหนักไปจากการที่ทานน้ำแข็งถล่มนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดนี้กันค่ะ
3: ติดตามทั้งหมดในทันโลกกับไทย PBS คืนนี้ครับ
5: สหราชอาณาจักรรวบ5ผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดจุดยุทธศาสตร์ที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านโดนัลด์ทรัมป์ปัดข้อเสนออิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน1สัปดาห์อิหร่านย้ำแก้ปัญหาผ่านการทูตแต่พร้อมรับมือสงครามวันสิ้นโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พบคุณกรุณาบัวคำศรีและผมพงศธรสุขพงศ์ในทันโลกกับไทย PBS 15:15 น.นะครับวันนี้ประเด็นใหญ่ที่เราจับตาก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอาในไทยก่อนคุณกรุณาตอนนี้เนี่ยผมสรุปคร่าวๆก็คือมีจุดที่น่าเป็นห่วง2จุดด้วยกันนะคร
1: ับ ในกรุงเทพนะแต่ว่าต่างจังหวัดยังมีอีกหลายจุดหลายจังหวัดด้วยกัน
0: ใช่ทั้งภาคตะวันตกภาคตะวันออกยังต้องจับตานะครับส่วนในกรุงเทพ2จุดก็คือเคหะชุมชนคลองจันเขตบางกะปิส่วนพื้นที่อีกจุดก็คือเขตลาดกระบังได้รับผลกระทบหนักครับจุดนี้คาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ7วันในการระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากเขตลาดกระบังอยู่ด้านตะวันออกสุดต้องใช้คลองประเวศบุรีรมซึ่งลักษณะคดเคี้ยวจึงต้องใช้เวลานานกว่าด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะส่วนที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเขตบางกะปินะซึ่งจุดนั้นลาดพร้าวบางกะปินี่น้ำท่วมสูงมากเลยนะฮะปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำยังไม่ลดแล้วก็เห็นภาพของผู้คนที่พยายามจะดำเนินชีวิตต่อนะฮะด้วยการเอาข้าวของมาขายท่ามกลางน้ำเหมือนกับตลาดน้ำเลยนะคะเป็นตลาดน้ำชั่วคราวของพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ซึ่งมองดูแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคนไทยปรับตัวเก่งจังแต่ว่าลึกลงไปเนี่ยภาพนี้มันสะท้อนถึงความเจ้านะมันเป็นความอยู่อย่างที่ต้องปรับตัวแล้วก็ชาวบ้านบอกว่าชีวิตยากลำบากมากนะเพราะว่าแม้จะออกมาขายของได้ท่ามกลางสภาพเหมือนตลาดน้ำแต่ว่ามันไม่เหมือนเดิ
0: มคือมาแบบไม่ทันตั้งตัว
1: มาไม่ทันตั้งตัวเข้าของเสียหายแล้วก็การค้าขายแบบนี้มันไม่เหมือนเดิมทำให้ตอนนี้ต้องเสียรายได้วันหนึ่งหลายพันบาท
0: เดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้ได้รับผลกระทบกันครับ
2: ไม่มีอาหารกินในตู้เย็นเพราะเตรียมตัวไม่ทันเก็บข้าวของก็ไม่ทันก็เลยไม่มีอะไรตุนไว้ในตู้เย็นก็เลยต้องออกมาหาซื้ออาหารเพราะว่าไม่มีอะไรทานแล้วแต่ร้านเราผลกระทบก็คือวันนึงไม่ต่ำกว่า 3,000 ที่หายไปแล้วเราจะอยู่ยังไงยังไม่รู้เลยค่าเช่าก็ต้องเสียเพราะว่ามันต้องจ่ายทุกอย่างน้ำไฟก็ต้องจ่ายค่าเช่าก็ต้องจ่ายเขาไม่มีข้อยกเว้นอะไรทั้งนั้น
0: เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งนะครับคุณกรุณาถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณกรุณาก็ผมเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะอยู่ระดับน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นแบบนี้ผมอยู่ในเขตภัยพิบัติโดยตรงด้วยนะ
1: น้ำท่วมใช
0: ่
1: ไหมฮะ
0: แ
1: ต่ว่าไม่เข้าบ้าน
0: ไม่เข้าบ้าน
1: แต่ทางเข้านี่ท่วมแล้วก็ทำให้ออกมาลำบาก
0: เวลาเดินทางออกมาเนี่ยอย่างจากบ้านผมมาไทย PBS เนี่ยกว่าจะผ่านช่วงเส้นทางแถวบ้านได้ก็ต้องลุ้นกันเหมือนกันเพราะว่าระดับน้ำก็สูงนะครับ
1: หน้าไทย PBS นี่สูงมากนะรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วก็มาแห้งพอที่จะเข้ามาได้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือฝนตกนานอยู่ประมาณ30ชั่วโมงติดต่อกันมีคนถามว่าเอ๊ะไม่มีพายุไม่มี depression ทำไมฝนถึงลงมาจนขนาดทำให้น้ำท่วมทั่วกรุงเทพได้บางคนอาจจะเรียกว่าเป็นอุทกภัยใหญ่ภัยพิบัติใหญ่ซึ่งก็อยู่ในลักษณะคำแบบนั้นนะฮะจริงๆแล้วมีการอธิบายจากอาจารย์ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมจากเกษตรศาสตร์อาจารย์บอกนะคะบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นถึงแม้เราจะไม่เจอกับ depression หรือว่าพายุแต่ว่าลักษณะของฝนที่ตกมาเนี่ยมันเป็นฝนหมุนวนแช่ตัวเหนือพื้นที่กรุงเทพแล้วสิ่งที่มันทำให้เกิดปรากฏการณ์นี้ส่วนหนึ่งมันเกิดจากปริมาณไอน้ำในชั้นบรรยากาศของโลกที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญนะซึ่งมันทำให้ไอ้พวกไอน้ำเนี่ยขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศมากแล้วมาบวกกับสภาพน้ำทะเลที่หนุนสูงผิดปกติก็เลยทำให้ฝนที่ตกลงมาจากสภาวะฝนที่มันตกแช่ตกวนเนี่ยมันไม่สามารถระบายออกสู่ทะเลได้ก็เลยทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังเป็นพื้นที่กว้างโดย อาจารย์ธรบอกได้ว่าลักษณะของกลุ่มเมฆฝนที่หมุนวนแล้วก็แช่ตัวอยู่กับพื้นที่มันจะมีลักษณะแตกต่างจากพายุทั่วไปพายุทั่วไปมันจะเคลื่อนตัวแล้วก็ออกตามทิศทางที่ชัดเจนแต่ว่าฝนที่เราเจอเสาร์อาทิตย์มันหมุนมันก็เลยทำให้การคาดการณ์เนี่ยมันยากมากว่ามันจะตกลงมาขนาดไหนนะฮะ
0: ซึ่งประเด็นนี้หลายคนก็เกิดข้อสงสัยเหมือนกันนะ คุณกรุณาว่าเอ๊ะเรากำลังเข้าสู่ภาวะซูเปอร์เอลนิโญเนี่ยน่าจะพ ผชิญกับภาวะแล้งเป็นหลักด้วยแต่กลายเป็นฝนตกหนักด้วยนะคร
1: ับภาวะซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นอีกชั้นหนึ่งที่ทับเข้ามาแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยคือลักษณะของ extreme weather event ก็คือลักษณะของสภาพอากาศสุดขั้วอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากสภาวะโลกร้อนนะต่อให้ไม่มีเอลนีโญเนี่ยเราก็จะเจอกับสภาวะลักษณะของอากาศที่มันแปรปรวนแล้วก็สุดขั้วอยู่แล้วแต่พอมีเอลนีโญเข้ามาเนี่ยมันเลยมาซ้ำสองนะมันเลยมาซ้ำสองเพราะฉะนั้นคนที่ระบุว่ามีเอลนีโญแล้วมันน่าจะแล้งมันไม่ใช่แบบนั้นเสมอไปเพราะว่าสิ่งที่มันทำให้เกิดเนี่ยมันมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน
0: อาจารย์ทอนก็ให้ความเห็นด้วยนะครับบอกว่าอากาศเนี่ยร้อนขึ้น1องศาเซลเซียสก็จะเก็บไอน้ำเพิ่มขึ้น 7%
1: ใช่ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นนี่มันก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกแช่ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย
1: คือเวลาเราพูดถึงโลกร้อนเนี่ยเราหมายถึงอุณหภูมิพื้นผิวโลกที่มันสูงขึ้นซึ่ง

0: หรือปีต่อไปเนี่ยเราก็จะยังเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนตราบใดที่อุณหภูมิพื้นผิวโลกมันยังอยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียสแล้วก็กำลังไต่ขึ้นไป2องศาเซลเซียส
1: มีอีกประเทศหนึ่งที่คล้ายๆกับบ้านเราไม่ได้คล้ายกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็มีปัจจัยจากน้ำทะเลหนุนสูงก็คือที่สหรัฐ
0: ใช่ค่ะ
1: พื้นที่ของรัฐตามชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐตอนนี้ก็เผชิญกับทั้งฝนตกหนักน้ำท่วมนะครับบางจุดเนี่ยอย่างนิวเจอร์ซีย์น้ำท่วมขึ้นมาระดับเข่าเลยนะคุณกรุณาแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุนอร์อีสเตอร์นะครับพัดถล่มอย่างรุนแรงบ้านเรือนและสถานประกอบการประมาณ 100,000 แห่งไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นะครับสายการบินต้องยกเลิกเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งประเด็นนี้ก็ชวนให้คิดถึงสนามบินสุวรรณภูมิเหมือนกันคือสนามบินสุวรรณภูมิไม่ได้ถึงขั้นยกเลิกเที่ยวบินแต่ว่าเที่ยวบินหลายเที่ยวเนี่ยดีเลย์ออกไป
0: เพราะว่าพนักงานไม่สามารถมาทำงานได้เนื่องจากว่าไม่สามารถออกจากบ้านได้ต่อให้น้ำไม่ท่วมบ้านแต่ว่าถนนหนทางแล้วก็รถสาธารณะที่ไม่สามารถเคลื่อนตัวผ่านจุดที่น้ำท่วมได้ก็เลยทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถไปถึงที่ทำงานนะฮะ คือเครื่องบินเนี่ยคือสภาพอากาศไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขึ้นบินเพียงแต่ว่าไม่มีพนักงาน
1: คือน้ำท่วมกระทบต่อการใช้ชีวิตของพนักงาน
0: ใช่ค่ะ
1: ทำให้
0: ต่อการเดินทางมาด้วยมีบางเที่ยวบินเนี่ยเขาบอกว่ากัปตันมาแบบคือมาไม่ได้นะทำให้เครื่องบินบางเที่ยวเนี่ยดีเลย์ไปหลายชั่วโมง
1: กระเป๋าเดินทางหลายใบก็ตกค้างนะครับอย่างในภาพนิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นเพื่อนของผมถ่ายเองคือเดินทางกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด
0: ์เมื่อวาน
1: เมื่อวานมาถึงตอนบ่ายสองแต่ต้องอยู่รอกระเป๋าเนี่ยถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็ต้องกลับบ้านไปโดยยังไม่ได้รับกระเป๋าด้วยวันนี้ถึงเดินทางไปรับกระเป๋าเดินทาง
0: เห็นทางกองทัพส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเคลียร์กระเป๋าอยู่ใช่ไหม
1: ครับล่าสุดทางการบินไทยก็มีแถลงบอกว่าเร่งดำเนินการลำเลียงและจัดส่งสัมภาระให้ผู้โดยสารนะครับเมื่อวานนี้มีเที่ยวบินล่าช้า21เที่ยวบินส่วนวันนี้เที่ยวบินล่าช้าอย่างน้อย34เที่ยวบินนะครับทางการบินไทยก็ออกแถลงการเมื่อสักครู่บอกว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งทยอยส่งคืนสัมภาระภายในวันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในไทยแล้วก็เทียบเคียงให้ดูที่สหรัฐด้วยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยไปดูที่อินเดียกับเนปาลแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมไปดูกันสักหน่อยว่าสื่อต่างประเทศแน่นอนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศเขาก็มองในหลากหลายแง่มุมนะครับติดตามประเด็นนี้กับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
2: Bangkok is on red alert tonight.
3: タイの首都バンコクでは
4: Pour les habitants de ce quartier de Bangkok
3: 口语狂灌包括明
5: หลากภาษาหลายสำนักต่างรายงานข่าวเหตุน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาด้วยภาพของน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นในหลายจุดกระทบประชาชนกว่า 80,000 ครัวเรือนในเมืองหลวงและมีเหตุน้ำท่วมกระจายในต่างจังหวัด
6: บังกอกでは24日から降り続く大雨によって
5: หลายสื่อรายงานตรงกันว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนาน48ชั่วโมงตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาซึ่งมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวช้าเป็นสาเหตุของน้ำท่วมในครั้งนี
7: ้บังกอก周辺最も多いところでは24時間の雨量が200ミリに達しているという状況になります。で、この辺りの9月の1ヶ月の雨量というのは平年でだいたい320ミリぐらいとなっておりますので、24時間で1ヶ月の雨量の3分の2程度が降ったということで、この雨が多いタイでもかなり大雨といった状況になっております。
8: These streets in central Bangkok are normally buzzing with activity, but now wading has replaced walking.As floodwaters inundate parts of the city. After days of relentless rain, much of the Thai capital is struggling to cope.
5: ภาพของวิถีชีวิตผู้คนในเมืองหลวงที่ต้องปรับตัวอย่างกระทันหันเมื่อมีน้ำท่วมขังในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ถูกเปรียบเทียบว่าถนนในกรุงเทพกลายเป็นแม่น้ำลำคลองในทันทีผู้คนจำเป็นต้องทิ้งรถไว้กลางน้ำบางคนต้องพายเรือเดินลุยน้ำออกมาหาสิ่งของจำเป็นเพื่อประทังชีวิตหรือยังต้องขับรถลุยน้ำส่งอาหารและไปทำงาน
3: 预估这场积水可能得花三天时间消除所以曼谷已经宣布周一将停课一天
5: มีหลายประเด็นที่ถูกนำเสนอในสื่อต่างประเทศผ่านเหตุน้ำท่วมครั้งนี้โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดขึ้นและเสียงสะท้อนของประชาชนต่อการ

0: แจ้งเตือนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งล่าช้าจนไม่สามารถตั้งรับได้ทันไปจนถึงการเดินทางของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในไทย
1: 일부 항공사 승무원들도 홍수로 제때 출근하지 못하면서 전날부터 여객기 운항이 잇따라 지연됐습니다. 하이항공 여객기를 타려던 한국인 수백 명은 전날 밤부터 수완나품 공항에서 14시간 넘게 발이 묶였습니다.
2: Soy español y no estoy acostumbrado a ver estas situaciones, pero la gente la veo más tranquila de lo normal, cuando esto puede ser un problema grave, pero la gente la veo por las calles paseando tranquilamente en sus casas, como bien dices también, que no quieren abandonar sus casas. Ellos creen que no pasará nada, pero tienen que entender que esto puede ir a peor.
0: นอกจากนี้ในรายงานข่าวของสื่อต่างชาติยังวิเคราะห์ถึงปัญหาที่ซ่อนอยู่จากโครงสร้างการบริหารประเทศ
3: Underneath that, there is an anger that we've seen flooding throughout Bangkok in the past. In 2011, we saw flooding in large parts of Thailand's capital city. During that period, it was, people looked at the problem. They said, we need to clean out the canals. We need to improve the irrigation system.It wasn't really done, and we're seeing the same systems pressured again. I think they are acutely aware of the fact that they've had lots of changes of government in the last decade. There is an awful lot of need for a serious investment in government infrastructure.
0: ยิ่งเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการบริหารประเทศทำให้น้ำท่วมครั้งนี้ถูกจับตาจากทั่วโลกเป็นอย่างมากและเป็นสัญญาณว่ายังมีจุดที่ต้องเร่งปรับปรุงเพื่อป้องกันความสูญเสียซ้ำรอยอีกครั้งธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน
4: ที่กรุงเทพเป็นข่าวใหญ่เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเป็นเมืองหลวงเท่านั้นแต่ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเป็นจำนวนมากคือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่ในหน้าข่าวของสื่อต่างประเทศนะฮะส่วนอีกที่หนึ่งที่มีน้ำท่วมหนักตอนนี้คืออินเดียโดยเฉพาะทางตอนเหนือทางรัฐอุตรประเทศนะฮะตอนนี้ระดับน้ำที่นั่นในแม่น้ำเนี่ยสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลให้อาคารบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งเสียหายอย่างหนักนะเกิดจากย่อมความกดอากาศต่ำเหนืออ่าวเบงกอลเคลื่อนสู่แผ่นดินส่งผลให้ฝนตกในเอเชียใต้โดยเฉพาะอินเดียมีความรุนแรงมากขึ้นนะฮะปริมาณฝนสะสมอยู่ที่ 66.5 มิลลิเมตรตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ถ้าเกิดดูตัวเลขนี้แล้วเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่ามันเยอะขึ้นขนาดไหนต้องไปเปรียบเทียบกับตัวเลขเดิมปกติเฉลี่ยแถวๆเนี่ยประมาณ 7.6 มิลลิเมตรเท่านั้น
5: ก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ9เท่าเลยนะ
4: แต่ประเทศไทยเกินร้อยนะช่วงสองที่ผ่านมานะฮะโดยตอนนี้รัฐอุตรประเทศของอินเดียมีผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมแล้ว56รายได้รับบาดเจ็บ46มีอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 1,000 หลังนะคะที่รัฐอุตรประเทศมีประชากรประมาณ240ล้านคนและมักจะเผชิญกับฝนตกหนักในช่วงฤดูมรสุมนะซึ่งก็จะครอบคลุมตั้งแต่มิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนของทุกปีอีกจุดก็คือทางตะวันออกของประเทศค่ะที่รัฐโอริสซามีประชาชนกว่า 70,000 คนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำต้องอพยพออกจากพื้นที่ตอนนี้สะพานท่อระบายน้ำพังเสียหายนะคะต้องมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมหลายจุดด้วยกันโดยตอนนี้แม่น้ำ30สายใน7รัฐของอินเดียตกอยู่ในสถานการณ์ที่รุนแรงจากการประเมินของทางการด้วย
5: ส่วนที่เนปาลเองก็เผชิญทั้งน้ำท่วมและดินถล่ม
4: ระลอกใหม่แข็งถล่มมา
5: ใช่ครับคือเพิ่งเจอภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่เรารายงานไปนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย12คนจากน้ำท่วมดินถล่มตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมและมีผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากด้วยนะครับทางการเนปาลก็เตือนถึงความเป็นไปได้ในการเกิดน้ำท่วมฉับพลันคือเขามีทั้งหมด77เขตเตือนใน49เขตนะครับบอกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเขตทั้งหมดในเนปาลกำลังเผชิญกับความเสี่ยงในระดับสูงจากภาวะน้ำท่วมหรือน้ำท่วมฉับพลันวันนี้ทหารก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยลองไปดูภาพกันครับเป็นนาทีที่กองทัพส่งเฮลิคอปเตอร์ช่วยประชาชนทางตะวันตกของเนปาลนะครับคุณกรุณาคุณผู้ชมทยอยนำตัวออกจากพื้นที่ไปยังสถานที่ปลอดภัยน้ำท่วมและดินถล่มส่งผลให้ระบบโทรคมนาคมบางพื้นที่ขัดข้องหลังจากเคเบิลใยแก้วนำแสงและระบบจ่ายไฟได้รับความเสียหายนะครับแต่ เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมจะมีชื่ออยู่2เขตถูกไหมครับที่เรารายงานกันรัสวากับนัวโกดสองเขตนี้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็คือไม่ได้อยู่ในกลุ่มของเขตที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูงแต่ก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอาจจะซ้ำเติมกับความเสียหายเดิมที่เคยได้รับผลกระทบไปด้วย
4: คือประเด็นที่เขากังวลกันก็คือดินถล่มหรือไม่ก็ทาน้ำแข็งพังลงมาอีกเพราะว่าพอฝนตกแบบนี้เนี่ยมันไปทำให้ทาน้ำแข็งเนี่ยมีความบางนะแล้วอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการแตกหักลงมาได้อีกแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวอย่างรุนแรงของแผ่นดินแถบนั้นใช่ไหมฮะจากการหล่นมาของทาน้ำแข็งก้อนใหญ่มากที่ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่มันอาจจะทำให้สภาพภูมิประเทศแถวนั้นเนี่ยมีความเปราะบางเป็นพิเศษ
5: คือก็กระเทือนตั้งแต่เนปาลไปจนถึงทางภาคเหนือของอินเดียด้วยที่มีรอยต่อติดกันนะครับประเด็นนี้น่าสนใจคุณกรุณาเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนปาลก็หยิบไปพูดเป็นถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับบอกว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกในเวลานี้เป็นปัญหาที่ไร้พรมแดนคือทุกประเทศเนี่ยจะต้องกระชับความร่วมมือโดยเฉพาะเนปาลอินเดียและจีนในการสร้างความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสนอให้จัดตั้งกลไกสำหรับภูมิภาคหิมาลัยแบ่งปันข้อมูลดาวเทียมติดตามทานน้ำแข็งและสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าด้วยครับ
6: The resulting devastation unleashed havoc on both sides of Nepal-China border. The flood continued downstream to India. This tells us something fundamental. Climate change does not recognize borders. Glaciers and floods do not travel with stamps and passports. Through the United Nations Framework Convention on Climate Change, the international community has already agreed to the principle of common differentiated responsibility and respective capabilities.Those who have historically contributed more to the problem and those with greater capacity to respond must do more. Climate justice cannot remain a beautiful phrase in United Nations document.
5: ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาการพังทลายของทานน้ำแข็งใกล้พรมแดนเนปาลกับจีนก็ทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันไหลทะลักผ่านหุบเขานะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากปฏิบัติการค้นหาและกู้ร่างก็ยังคงดำเนินต่อไป
4: ใช
5: ่ไหมครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 6,000 คนก็ยังสูญหายอยู่ในเวลานี้ด้วย
4: ใช่ค่ะเอาละมาที่เรื่องของความพยายามในการก่อวินาศกรรมหรือการก่อการร้ายต่อฐานทัพที่สำคัญที่สุดของยุโรปนะ อยู่ในประเทศอังกฤษที่กรอสเตอร์เซอร์ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้นะโดยตำรวจสหราชอาณาจักรได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้5รายล่าสุดมีรายงานว่าทั้งหมดเป็นคนอังกฤษแล้วก็อยู่ในอายุช่วงประมาณไม่เกิน30ปีก็คือ20กว่าๆทั้งนั้นเลย
5: ยังอายุน้อย
4: ยังอายุน้อยแล้วก็แรงจูงใจกำลังมีการสอบสวนยังไม่มีการเปิดเผยแต่ว่าสถานทูตอิหร่านในลอนดอนออกมาบอกแล้วนะคะบอกว่าไม่เกี่ยวกับฉัน
5: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายสายตาก็พุ่งเป้าไปยังอิหร่านด้วยนะครับเพราะว่าอะไรคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะความสำคัญของฐานทัพนี้กันนะคร
4: ับ ใช่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนฮะเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะคะโดยช่วงประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยมีชาวบ้านแถวนั้นคนหนึ่งเข้ากลับจากปาร์ตี้เสร็จแล้วไปเจอรถต้องสงสัย3คันเป็นรถตู้สีขาวจอดขวางทางอยู่แกกำลังจะกลับบ้านก็มองไปแล้วก็เห็นคนแปลกหน้าประมาณ5คนสวมหมวกฮู้ดแล้วก็ใส่หน้ากากก็น่าสงสัยมากก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจ
5: ก็คือรถตู้ในภาพน
4: ี้รถตู้ในภาพเนี่ยคือมันจอดขวางทางชาวบ้านอยู่นะตำรวจมาถึงปั๊บเนี่ยแต่ภาพที่เราเห็นเนี่ยภาพมุมสูงที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นคล้ายๆเป็นหุ่นยนต์นะเป็นหุ่นยนต์ที่กำลังปฏิบัติการอะไรบางอย่างอยู่ตามรายงานข่าวเขาบอกว่าเนื่องจากตำรวจสงสัยว่าในรถ3คันนี้เนี่ยอาจจะมีระเบิดซุกซ่อนอยู่ก็เลยต้องใช้หุ่นยนต์เข้าปฏิบัติการนะเพื่อที่จะเก็บกู้ นอกเหนือจากนี้นะคะก็ยังมีรถตำรวจมีรถพยาบาลรถดับเพลิงนับ10คันกระจายอยู่เพื่อที่จะรอรับเผื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเกิดมีระเบิดแล้วจำเป็นจะต้องมีการเก็บกู้หรือต้องดีโทเนตมันเนี่ยนะคะเมื่อวานสถานการณ์ก็ดำเนินไปด้วยความตึงเครียดแล้วก็ตำรวจอังกฤษต้องมีการอพยพประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวเนี่ยออกจากพื้นที่ในรัศมีเกือบ1กิโลเมตรเนี่ยต้องออกจากนั้นให้หมดเลยแล้วก็มีรายงานว่าเส้นทางเข้าฐานทัพที่

0: าเนี่ยก็คือฐานทัพแฟร์ฟอร์ดนะเป็นฐานทัพของกองทัพอากาศอังกฤษหรือว่า RAF โดยทุกคนนะออกจากพื้นที่ซีลฐานทัพปิดทุกทางเข้าออกทั้งหมดเลย
1: โอ้เป็นเหตุการณ์
0: ใหญ่มากนะเป็นเหตุการณ์ใหญ่มาก อย่างที่ได้ระบุไปนะคะว่าเหตุการณ์ที่เล่ามาเนี่ยเป็นการให้ปากคำของชาวบ้านผู้อยู่ในเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจได้ออกมาแถลงข่าวแล้วก็พูดในข้อมูลที่ตรงกันก็คือว่าได้รับแจ้งจากประชาชนช่วงประมาณเที่ยงคืนนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งกำลังไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้5รายแล้วก็ตอนนี้เพื่อความปลอดภัยก็แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณรอบๆเนี่ยให้ออกมาจากบริเวณนั้นทั้งหมดโดยคนที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยหมู่บ้านนั้นเนี่ยมีประมาณ85หลังคาเรือนนะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของตำรวจอังกฤษดูก่อนค่ะ
1: ครับ
2: So at around 12:45 AM today Sunday the 27th of September Police received a call relating to three suspicious vehicles travelling towards RAF Fairford.Armed officers responded and subsequently arrested five men in the Welford area on suspicion of committing offences under the Explosives Act. The men were taken into custody where they remain. A 400-metre cordon has been put in place around the vehicles while the Army's Explosive, Ordnance, Disposal Unit examined them. As a precaution, around 85 households have been advised to evacuate while these examinations take place.
1: ก็ชวนให้ตั้งคำถามนะครับว่าฐานทัพอากาศแห่งนี้มีความสำคัญอย่างไรเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์กันก่อนไหมคุณกรุณา
0: ใช่ค่ะ RAF Fairford นะเป็นฐานทัพเก่ามากสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1944คือช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
1: ครับ
0: นะตอนนั้นสร้างขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นฐานสำหรับปล่อยกำลังพลร่มและเครื่องร่อนเพื่อปฏิบัติการในภารกิจสำคัญรวมถึงปฏิบัติการดีเดย
1: ์
0: ยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีนะตอนนั้นเนี่ยอาดอล์ฟฮิตเลอร์ยึดยุโรปได้หมดเลยแล้วก็พยายามจะยึดอังกฤษนะอังกฤษก็พยายามสู้แล้วก็เกือบจะไม่ไหวแล้วจนกระทั่งสหรัฐกระโดดเข้าร่วมสงครามหลังจากญี่ปุ่นไปบุกอ่าวเพิร์ลใช่ไหมฮะพอสหรัฐเข้ามาเนี่ยสหรัฐกับสหราชอาณาจักรก็ต้องวางแผนที่จะยึดคืนพื้นที่จากกองทัพนาซีได้ยังไงแล้ววิธีการยึดพื้นที่เนี่ยเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ถูกนาซียึดไปมันอยู่ในแผ่นดินใหญ่ยุโรปมันก็เลยต้องมีการยกพลขึ้นบกนะฮะแล้วก็เลยเป็นที่มาของการวางแผนว่าถ้าเกิดเราจะเอาทหารเป็นหมื่นๆแสนๆนายขึ้นบกเนี่ยเพื่อความปลอดภัยเนี่ยมันต้องมีหน่วยพลร่มกระโดดไปที่หลังแนวของศัตรู
1: ครับ
0: เพื่อทำการตีโอบล้อมคนที่มาจากเรือทหารที่จะขึ้นบกเนี่ยจะได้ปลอดภัยก็เลยเป็นที่มาของการมาสร้างฐานทัพนี้เพื่อสำหรับเป็นฐานปล่อยกำลังพลร่มนะแล้วฐานทัพนี้ก็ทำหน้าที่ของมันทำให้ปฏิบัติการดีเดย์ก็คือการยกพลขึ้นบกที่นอร์มังดีประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่นำโดยสหรัฐแล้วก็อังกฤษเนี่ยสามารถปลดปล่อยยุโรปออกจากกองทัพนาซีได้
1: จนกระทั่งตอนนี้ก็ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นหนึ่งในฐานทัพอากาศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์สูงสุดของนาโต้และกองทัพอากาศสหรัฐในยุโรปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงความสำคัญของฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดเป็นอย่างมาก
0: ความสัมพันธ์ความสำคัญของมันเนี่ยเนื่องจากที่ตั้งนะเพราะว่าถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่อีกฝั่งแอตแลนติกหนึ่งต้องการจะขยายอิทธิพลมาที่ภูมิภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นเอเชียหรือว่าตะวันออกกลางจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยฐานทัพในยุโรปเพราะฉะนั้นฐานทัพยุโรปมันเหมือนตรงกลางนะเพื่อที่ให้เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เพื่อให้ทหารของสหรัฐเนี่ยมาประจำการได้เพื่อที่จะ ออกปฏิบัติการต่อที่ตะวันออกกลางซึ่งจะทำให้ระยะเวลาของการเดินทางเนี่ยมันสั้นลงเพราะฉะนั้นหลังจากสงครามโลกที่สองเสร็จสิ้นฐานทัพแห่งนี้ก็เลยถูกใช้เป็นเหมือนกับฐานชการส่วนหน้าของกองทัพอากาศสหรัฐแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฐานทัพอากาศนี้เนี่ยมีความพร้อมในด้านของการรับเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ซึ่งมันจำเป็นต้องใช้รันเวย์ยาวต้องใช้รันเวย์ที่มีความแข็งแรงเพราะว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เนี่ยมันมีน้ำหนักเยอะนะถ้าบวกรวมกับน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่มันขนมาแล้วฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเนี่ยมีครบทุกคุณสมบัตินะรันเวย์ยาวเกือบ3กิโล

0: โลเมตรแล้วก็มีโรงเก็บเครื่องบินนะที่สามารถจะดูแลรักษาไอ้เครื่องบินที่มันเป็นเครื่องบินล่องหนได้เครื่องบินล่องหนอย่างเช่นเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ B2 ของสหรัฐเนี่ยมันจะมีโค้ดมันจะมีฉาบไอ้พวกสเตลไว้ใช่ไหมฮะแล้วมันไม่ใช่ที่เก็บทุกที่ที่มันสามารถจะรักษาเครื่องบินแบบนี้ได้แต่ที่แฟร์ฟอร์ดเนี่ยมีมันก็เลยทำให้ที่นี่กลายเป็นจุดหลักของกองทัพอากาศสหรัฐที่จะประจำการเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ไว้ในยามที่จะต้องมาปฏิบัติการในตอนออกกลางหรือไม่ก็เอเชียหรือไม่ก็แอฟริกา
1: คือมันก็เลยกลายเป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งและจุดเชื่อมเนี่ยแหละครับสำหรับปฏิบัติการในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็นำไปสู่ข้อสันนิษฐาน
0: ว่ามันทำไมถึงตกเป็นเป้าใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: คือฐานทัพอากาศนี้นิดหนึ่งนะก่อนหน้าเนี่ยมันถูกใช้ในปฏิบัติการของสหรัฐเพื่อทำสงครามในตะวันออกกลางหลายครั้งอย่างเช่นสงครามอ่าวปี1991รวมถึงสงครามในอิรักเมื่อปี2003สมัยจอร์จดับบลิวบุชนะที่ตอนนั้นอังกฤษมีนายกโทนี่แบลร์ก็อนุญาตให้สหรัฐเนี่ยใช้ฐานทัพแฟร์ฟอร์ดเนี่ยในการประจำการเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เพื่อถล่มอิรักนะในปี2003และล่าสุดก็คือการที่นายกอังกฤษนะเป็นอดีตนายกก็คือเคียร์สไตเมอร์เนี่ยอนุญาตให้โดนัลด์ทรัมป์ใช้ฐานทัพแห่งนี้ในการประจำการเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์เพื่อถล่มอิหร่านเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
1: ก็ช่วงที่สงครามเปิดฉาก
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับตอนนั้นรัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเคียร์สไตเมอร์ก็อนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศนี้มีเงื่อนไขให้ใช้เฉพาะภารกิจโจมตีเป้าหมายทางการทหารเท่านั้นด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อเป้าหมายทางการเมืองหรือโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนเพื่อลดความเสี่ยงจากการขยายตัวของสงครามเต็มรูปแบบ
0: แต่ช่วงนั้นเนี่ยก็มีข้อถกเถียงเยอะในสังคมอังกฤษนะนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านก็ติ่งอดีตนายกเคียร์สไตเมอร์ว่าเอ๊ะเหมาะหรือเปล่าเพราะว่าอังกฤษไม่ควรจะเข้าไปยุ่งกับสงครามที่ไม่ใช่สงครามของเราอะไรทำนองนี้แต่ในที่สุดฐานทัพแห่งนี้ก็เปิดทางให้เครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอยู่ที่นี่ได้อย่างเช่น B1B Lancer นะแล้วก็ B52H เนี่ยจอดอยู่ที่ฐานทัพเนี่ยหลายสิบลำแล้วชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยที่ฉันอ่านจากข่าว BBC เขาบอกว่าเป็นที่ก็เรียกตื่นเต้นของคนคือฐานทัพเนี่ยอยู่ประมาณชนบท
1: ครับ
0: แล้วพอมีเครื่องบินแบบทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ซึ่งมันใหญ่โตมโหฬารมากเนี่ยมาประจำการอยู่มันก็เลยกลายเป็นที่ดึงดูดของคนแถวนั้นคนที่สนใจเรื่องเครื่องบินน่ะก็จะมาเกาะรั้วดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันมีรายงานบอกว่าเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีคนหน้าแปลกๆมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวนั้นแล้วชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขารู้จักกันหมดเขาบอกมันมีคนหน้าแปลกๆมายืนดูเครื่องบินแล้วเขาก็สงสัยว่าเออคนเหล่านี้มาทำอะไรแถวนั้น
1: คือในช่วงเวลานี้ก็อาจจะแยกผู้ประสงค์ดีผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยลำบากสักหน่อยนะครับเพราะว่าพอไปอยู่ในจุดนั้นคนก็ให้ความสนใจกันเป็นเรื่องปกติด้วย
0: ค่ะซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่วันก็เกิดเหตุขึ้นนะฮะก็คือรายงานที่เรากล่าวไปเมื่อคืนวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนครึ่งนะตำรวจอังกฤษก็ไปที่จุดเกิดเหตุโดยจุดที่ไปจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย5รายแล้วก็เอารถตู้3คันไว้เป็นหลักฐานแล้วก็พยายามค้นหาดูอยู่ว่ามันมีระบงระเบิดอยู่หรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ไม่ห่างจากฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดสักเท่าไหร่นักนะฮะซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยก็ออกมาโพสต์ข้อความทางบัญชี X ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นความน่ากังวลอย่างยิ่งกับทั้งความปลอดภัยและความมั่นคงของอังกฤษรวมถึงประชาชนที่อยู่ใกล้ๆฐานทัพ
1: คือก่อนหน้านี้ครับระยะทางต่างๆที่เราอธิบายไปเนี่ยก็เลยนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเพราะว่าทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ก็ออกมาประกาศเตือนว่าฐานทัพแห่งนี้ก็ถือเป็นเป้าหมายทางทหารที่ชอบทำด้วย
0: คือตอนที่เคียร์สไตเมอร์จะอนุญาตให้สหรัฐใช้หรือไม่ใช่ไหมฮะแล้วพออนุญาตให้ใช้ IRGC ก็ออกมาบอกว่าการที่อังกฤษทำแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าฐานทัพแห่งนี้เป็นเป้าหมายที่ชอบทำของเรา มันก็เลยนำมาสู่คำถามว่าอิหร่านอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า
1: แต่ว่าล่าสุดเมื่อสักครู่มีภาพของแถลงการจากสถานทูตอิหร่านประจำสหราชอาณาจักรที่ออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยแล้วก็ ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงประนามอย่างรุนแรงต่อกระแสคาดการณ์ล่าสุดที่ไร้มูลความจริงและมีเจตนาร้ายนะครับอันนี้ก็เป็น

0: ส่วนหนึ่งที่ทางสถานทูตอิหร่านประจำสหราชอาณาจักรมีความเคลื่อนไหวออกมาทีนี้ก่อนหน้านี้คุณกรุณาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ
1: ์คนไปถามว่ารู้ไหมว่าใครทำใช่ไหม
0: รู้ไหมว่าใครทำลองไปดูนะครับว่าผู้นำสหรัฐตอบว่าอะไรครับ
1: ตอบสั้นๆนะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์2รอบ
0: ร
1: อบแรกเนี่ยตอนกลางวันทรัมป์บอกว่าจริงๆแล้วทางการอังกฤษกับสหรัฐเนี่ยติดตามพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็จับได้คือพูดเหมือนทำนองว่ารู้อยู่แล้วว่ามันมีความพยายามที่จะก่อเหตุก่อการร้ายหรือก่อเหตุวินาศกรรมที่ฐานทัพอากาศที่สหรัฐมีเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ประจำการอยู่โดยทรัมป์บอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่สำเร็จนะของทางการแล้วก็หน่วยข่าวกรองของอังกฤษแล้วก็ของสหรัฐแต่ยังปฏิเสธว่ายังปฏิเสธไม่ตอบว่าใครอยู่เบื้องหลังหรืออิหร่านเกี่ยวข้องหรือเปล่า
0: ก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับแต่ว่าทางสถานทูตอิหร่านประจำสหราชอาณาจักรอย่างเมื่อสักครู่ที
1: ่
0: นำแถลงการให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยก็ออกมาประณามถึงการเผยแพร่ข่าวที่ไร้มูลความจริงนะครับเราก็ระบุในย่อหน้าสุดท้ายด้วยบอกว่าเตรียมที่จะดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนนะครับ
1: ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงมันเกิดขึ้นในวันที่สหรัฐกับอิหร่านยังคงคุยกันไม่รู้เรื่องว่าตกลงจะเลิกความเป็นศัตรูหรือเลิกสงครามกันหรือเปล่าเพื่อนำมาสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
0: คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารายงานกันไปดูเหมือนจะมีสัญญาณดีถูกไหมครับคุณกรุณาเพราะว่าคณะผู้แทนสหรัฐ
1: เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดี
0: เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีสลับกันแต่คณะผู้แทนสหรัฐกับคณะผู้แทนอิหร่านไปพบกันนอกรอบของการประชุม UNGA ที่นิวยอร์กแล้วก็มีท่าทีจากรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านอับบาสอารักชีออกมาบอกว่าตอนนี้ได้ยื่นข้อเสนอไปให้สหรัฐผ่านทางคนกลางแล้วลองไปฟังเสียงกันครับ
2: Iran has conveyed to the United States through Qatar a concrete 7-day plan. If the necessary conditions are met, the strait can be reopened and normal maritime passage restored within 7 days. The choice now rests with the United States.
0: ผมสรุปสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพูดอีกสักครั้งก็คือเขาพร้อมเปิดใช้งานและฟื้นฟูเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซภายใน1สัปดาห์หรือว่า7วันถ้าเงื่อนไขที่จำเป็นได้รับการตอบสนองจากสหรัฐนะครับเงื่อนไขมีอะไรบ้าง
1: ที่จำเป็นคืออะไร
0: การยุติการปิดล้อมทางทะเลนะครับการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและการรื้อฟื้นการหยุดยิงในทุกแนวรบก็เป็นสิ่งที่อิหร่านยืนยันมาโดยตลอด
1: ขอมาตลอด3อันเป็นเหมือนกับ pre condition หรือเงื่อนไขล่วงหน้าเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
0: ใช่นะครับแต่ว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดก็ออกมาบอกปัดข้อเสนอของอิหร่านเรียบร้อยแล้วนะครับคือผู้นำสหรัฐระบุว่าอิหร่านเนี่ยกำลังพ่ายแพ้ต่อแรงกดดันจนนำไปสู่ความต้องการทำข้อตกลงเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซทันทีเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้นำสหรัฐกันครับ
3: Well, I'm rejecting their deal. They want to make a deal where they open the strait immediately because they're losing so badly. You know, you don't read that, or you don't see that in the fake news. But we're winning tremendously. We have total control of the Hormuz Strait. Massive amounts of oil are coming out of the Hormuz Strait.
0: It's a wall of... คุณกรุณาสงสัยไหมครับว่าทำไมผู้นำสหรัฐถึงไม่ค่อย enjoy กับข้อเสนอของอิหร่านเท่าไหร่
1: สงสัย
0: มีคำอธิบายจากไมค์วอลส
1: ์
0: ผู้แทนสหรัฐประจำสหประชาชาติให้สัมภาษณ์ CNN ครับว่าข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยมันกำหนดเงื่อนไขให้สหรัฐต้องแลกเปลี่ยนก็คือเงื่อนไข3ข้อที่ผมพูดไปเมื่อกี
1: ้ก็คือ
0: ยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร
1: ยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรหรือเลิกอายัดทรัพย์สิน
0: รวมถึงการ
1: อายัดทรัพย์สินด้วย
0: อายัดทรัพย์สินด้วยนะครับแล้วก็รื้อฟื้นการหยุดยิงในทุกแนวรบมันเหมือนเป็นการที่สหรัฐต้องทำตามข้อแลกเปลี่ยน นะครับและสาระสำคัญของข้อเสนอก็คืออิหร่านกำลังขอทุกอย่างล่วงหน้าให้คำมั่นในการกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาหลังจากนั้นแต่ประธานาธิบดีสหรัฐก็ไม่มั่นใจว่าอิหร่านจะเจรจาด้วยความสุจริตใจหรือเปล่าบอกว่าจะเจรจา in good faith หรือเปล่านะครับและจะเจรจาเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์อย่างแท้จริงหรือไม่ท่าทีของทั้งสองฝ่ายหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้อิหร่านต้องการให้สหรัฐยุติการปิดล้อมผ่อนคลายแรงกดดันต่อเศรษฐกิจก่อนส่วนสหรัฐต้องการให้อิหร่านยอมอ่อนข้อด้านโครงการนิวเคลียร์ซึ่งพอจุดยืนมันเป็นแบบนี้ก็ดูเหมือนจะยังเป็นเส้นขนานต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าล่าสุดมีรายงานนะคะบอกว่าตัวกลางยังไม่หมดแรงตัวกลางตัวนี้ก็จะเห็นบทบาทของกาตาร์มากขึ้นนะ Axios รายงานบอกว่ากาตาร์ยังเดินเกมวิ่งไปวิ่งมาเป็น Shuttle Diplomacy ก็คือวิ่งไปหาสหรัฐนะไปถามสหรัฐว่าจะเอายังไงแล้วก็เอาสิ่งที่สหรัฐตอบกลับไปบอกอิหร่านวิ่งไปวิ่งมาเพื่อที่จะให้บรรลุดีลให้ได้นะโดยตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานว่ากาตาร์ยังคงติดต่อกับทั้งสองฝ่ายเพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขรายละเอียดในร่างว่าตกลงมันจะปรับยังไงได้บ้างเพื่อให้สองฝ่ายมีข้อเสนอที่ยอมรับกันได้นะฮะ
0: และทางล่าสุดเองอิหร่านก็ออกมาบอกว่าพร้อมนะพร้อมที่จะใช้วิธีทางการทูตคือวิธีทางการทูตเนี่ยเป็นทางเลือกเดียวในการแก้ปัญหาแต่ก็พร้อมรับมือถ้ามีสงครามวันสิ้นโลกหรือสงครามที่นำไปสู่หายนะ
1: ก็เหมือนกับว่าถ้าคุยก็คุยแต่ถ้าไม่คุยแล้วรบกันก็พร้อมอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ก่อนที่จะไปดูสรุปข่าวเนี่ยมีอัปเดตนิดหนึ่งคุณพงษ์ทัศน์จาก BBC เรื่องของความพยายามในการจะเรียกว่าก่อวินาศกรรมฐานทัพแฟร์ฟอร์ดหรือเปล่านะฮะล่าสุดมีรายงานนะคะว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกลุ่ม5คนซึ่งถูกระบุว่าเป็นมีสัญชาติอังกฤษทั้งหมดแล้วก็อยู่ในวัยประมาณ20กว่าเนี่ยอาศัยอยู่ในลอนดอนเมืองหลวงของอังกฤษด้วยนะฮะตอนนี้ได้ถูกประกันตัวออกมาแล้วนะได้รับการประกันตัวออกมาแล้วโดย BBC ยังระบุด้วยนะว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคำถามมากกว่าคำตอบก็คือรายละเอียดเนี่ยยังค่อนข้างไม่ออกมาเท่าไหร่ตำรวจยังไม่ค่อยบอกอะไรนี่คือข้อมูลล่าสุดเท่านี้ค่ะ
0: เชื่อว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าอาจจะมีรายละเอียดบางอย่างที่นำมาปะติดปะต่อได้มากขึ้นต
1: ้
0: องรอติดตามกันนะครับช่วงนี้ติดตามเบอร์เราดับทันโลกวันนี้ครับ
4: ลอยขึ้นจากสำนักงานใหญ่ของ Kiev Star ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดของยูเครนหลังอาคารได้รับความเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรนของรัสเซียกองทัพจีนจัดการซ้อมรบร่วมทางเรือและทางอากาศบริเวณสันดอนสกาโบโรพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์เช่นกันจีนอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่จำเป็นต่อการกระทำของบางประเทศซึ่งจีนกล่าวหาว่าบ่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคประชาชนในเมืองโลเรโตรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูของเม็กซิโกเร่งไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อเตรียมรับมือก่อนที่เฮอริเคนโปโลจะขึ้นฝั่งเฮอริเคนโปโลซึ่งเป็นพายุระดับ3จะขึ้นฝั่งในพื้นที่ดังกล่าวในวันนี้มีความเร็วลมต่อเนื่อง204กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมฝนตกหนักซีตีฮัสมะมูฮัมหมัดอาลีภริยาของมหาธีมูฮัมหมัดอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียถึงแก่อสัญญกรรมในวัย100ปีโดยยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมชาวสวิตเซอร์แลนด์เตรียมลงมติปฏิเสธข้อเสนอที่จะกำหนดรูปแบบความเป็นกลางที่เข้มงวดมากขึ้นซึ่งจะทำให้ประเทศไม่สามารถใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือร่วมมือกับนาโต้ได้ผลสำรวจความเห็นบ่งชี้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวโดยผลสำรวจล่าสุดฉบับหนึ่งพบว่า 68% ไม่เห็นด้วยขณะที่มีเพียง 31% ที่เห็นด้วยแผ่นได้ยักษ์ผิงผิงและฟูซวนจากจีนเดินทางถึงเมืองแอตแลนต้าอย่างยิ่งใหญ่โดยเดินทางมากับเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตที่ได้รับฉายาว่า FedEx Panda Express ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าแพนด้าทั้ง2ตัวคือทูตแห่งมิตรภาพระหว่างจีนกับสหรัฐระหว่างการเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
0: และทั้งหมดก็คือทันโลกกับไทย PBS ในคืนวันนี้นะครับเราจะลากันไปด้วยภาพของการแข่งขันเรือฟักทองยักษ์ในกรุงมอสโกของรัสเซียน้ำหนักประมาณ400ถึง500กิโลกรัมคุณกรุณาสำหรับคืนวันนี้คุณกรุณาผมพงษ์สทัศน์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

จากกระแสตอบรับที่ดีในเวอร์ชั่นออนไลน์แต่จากนี้ไปเตรียมพบกับ4สาววงแชร์ในเวอร์ชั่นออนแอร์ที่จะเมามอยคุยแซ่บแต่ได้สาระและมุมมองใหม่ๆเร็วๆนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3

ประมาณสักเกือบเที่ยงคืนหลับเคลิ้มๆนะครับเริ่มมีตัวอะไรเหมือนลิงนึงครับไต่ลงมาจากยอดไม้

พอรู้สึกขึ้นมาบัดนี้ตอนตีห้าไม่เห็นรอยเคลื่อนเลยทีเนี่ยคิดอยู่ในใจผมนะครับแปลกเว้ยมองซ้ายมองขวาเลยผมคิดเริ่มจะลุกแล้วผมบอกว่าผีคำเดียวครับ

0: สวัสดีครับพบกับผมเค้กณัฐวัฒน์แก้วบัวสายผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนสเปเชียลครับจากเรื่องผีป่าและผีนางตะเคียนที่ทางรายการแนะนำเสนอไปทุกคนคงเห็นนะครับว่าป่า
1: เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่อดีตและเป็นทั้งแหล่งต้นน้ำแหล่งอาหารเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดแต่ในเวลาเดียวกันป่าก็เป็นดินแดนลี้ลับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อธิบายไม่ได
0: ้วันนี้ผมอยากชวนทุกคนออกไปเดินทางสู่ผืนป่าลึกลับไปจนถึงต้นตะเคียนที่ผู้คนยังคงศรัทธาเพื่อหาคำตอบว่าความเชื่อเรื่องผีกำลังจะบอกอะไรเกี่ยวกับความกลัวความศรัทธาและความเคารพที่มีต่อป่าวันนี้เราไปหาคำตอบพร้อมกัน

0: ผมอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ที่ตั้งอยู่หน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ศาลแห่งนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้หลั่งไหลเข้ามากันที่นี่ครับ
1: เป็นมาขอเรื่องงานก็ได้ได้รถ2ครั้งแล้วค่ะที่มา
2: แม่ก็มาไหว้ท่านทุกปีเพราะว่าคือแม่น่ะเป็นคนในพื้นที่ปากช่องเขาใหญ่เราท่านน่ะเป็นที่พึ่งทางใจในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยได้เลยค่ะ
0: เข้ามาถึงแวะไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนนะครับ
3: ก็หนึ่งคือจุดเป็นจุดแรกที่เราเข้ามาอยู่แล้วเราก็ต้องขอพรก่อนที่เราจะเดินก็เหมือนเวลาธรรมชาติที่เราเวลาจะเข้าป่าเนี่ยเราก็ต้องขอเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อเป็นการเปิดทางของเนี่ย
4: เจ้าพ่อเขาอยากดูแลเราส่วนมากก่อนผมจะเข้าป่าหรือผมจะออกไปไหนมาไหนผมต้องขอเจ้าที่เจ้าทางให้ท่านคุ้มครองดูแลเรา
5: ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ผมก็จุดธูปกำใหญ่เลยขอให้ลูกได้มาเป็นศิษย์ของเจ้าพ่อเขาใหญ
6: ่พื้นที่ป่าเนี่ยเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวสำหรับมนุษย์เพราะว่ามันเต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ร้ายนะอย่างที่สองเนี่ยคือว่าพื้นที่ป่าเต็มไปด้วยสัตว์ที่สามารถทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่สามเนี่ยป่าเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มนุษย์เนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้เนาะมนุษย์ก็เกิดความหวาดระแวงไอ้ความหวาดระแวงนี่เองเนี่ยในท้ายสุดมันเป็นความกลัว
0: พี่อังวะเชื่อไหมครับว่ามีผีป่าจริง
5: สำหรับส่วนตัวผมนะผมเชื่อนะแต่สำหรับคนอื่นไม่รู้นะเพราะว่าได้เจอประสบการณ์ด้วยตัวเอง
0: ครับ
5: ครับ
0: เคยเจอยังไงบ้างครับ
5: มีเจอครั้งนึงเนี่ยหนักมากตอนนั้นเขาออกตรวจลัดตระเวนเขาแหลมเขาแหลมมันก็จะอยู่ข้างในป่าลึกทีนี้ก็ไปกับทีมเพื่อน6คนทีนี้เขาก็ไปขอหวยกันเป็นต้นตะเคียนใหญ่ไงตัวผมอ่ะก็ไปกอดเขาไปกอดว่าต้นตะเคียนต้นนี้ทำไมสวยจังประมาณเนี้ย
0: ครับ
5: ออกจากป่ามาผมเดินไม่ได้มันไม่มีแรงเลยจนเขาต้องเรียกกำลังคนบอกว่าขอรถออกจากป่าแล้วก็ไปหาหมอโรงพยาบาลไปนอนโรงพยาบาลอีก10วันแต่หมอบอกว่าไม่เป็นไรพระอาจารย์เกจิของที่ผมนับถือเขาก็บอกตรงกันว่าแม่ตะเคียนเขาอยากเขาไปอยู่ด้วยก็ต้องให้ครูบาอาจารย์ผมทำน้ำมนต์ให้แล้วก็อัญเชิญแม่ตะเคียนนี้ให้เป็นเพื่อนกันแต่ก่อนหน้านั้นผมฝันว่าเขามีจริงนะเขาบอกอย่างเงี้ยเขามีตัวตนจริงนะเขาออกมาสวยมากจริง
0: ความน่ากลัวของผืนป่าหลายคนอาจจะบอกว่างมงายไม่มีอยู่จริงแต่จากหลายคนที่สัมผัสเมื่อเดินเข้าป่ากลับมีเรื่องเล่ามากมายที่อยากจะหาคำตอบแต่คุณล่ะเชื่อหรือไม
7: ่ถ้าพูดถึงเรื่องผีป่าครับลุงล้วนผีป่าเป็นยังไงครับ
4: วันนั้นผมอยู่เวียนกันพอดีอยู่เวียนหนองผักชีกับเพื่อนผม2คนนะครับพากันไปหอดหอก็ประมาณสัก6:00 น. กว่าๆนี่แหละครับ

0: บริเวณนั้นรู้สึกว่ามันจะเงียบอากาศที่เวียงวังเวียงมันจะเงียบมากจะยินแต่เสียงช้างมันร้องอยู่ในป่าลึก
1: แจ้งเหตุ201เปลี่ยนแจ้งเหตุ201เปลี่ยน
2: ว่า2เปลี่ยน
1: พบเหตุไฟไหม้ป่าขอเจ้าหน้าที่ว25จุดรวมพล
2: ว่า208รับทราบ
0: พอดีไฟไหม้ทุ่งหญ้าเขาเขียวก็เจ้านายเขาก็ไปตามเอาเพื่อนผมผู้เวียนนั่นมาคนหนึ่งให้ผมอยู่บนหอคนเดียวผมจะรู้สึกว่าจะอ่อนเพลียแล้วจะง่วงนอนเป็นวิเศษผมก็ง่วงนอนหลับไปประมาณจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงครับ

0: ช่วย
1: ช่วย
2: ตื่นขึ้นมาอ่ะผมเข้าใจว่าเป็นผู้เวรนั่นแหละครับที่เขาไปเอาไปตรวจที่ทุ่งหญ้าเขาเผื่อผมนึกว่าเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงนั่งมองเขาดูเอ้ามันมาทำไมไม่พูดไม่คุยกับเราไม่ปลุกเราวะผมก็หลับต่อไป

0: ิดอยู่ในใจผมนะครับมองซ้ายมองขวาเลยผมเชียงเริ่มจะลุกแล้วไม่เห็นรอยเพื่อนเลยทีเนี่ยผมบอกว่าผีคำเดียวครับขนเชียงขนผมเลยลุกขึ้นตั้งเลยตั้งดูเลยครับลุกปื๊ดขึ้นเลยแล้วเด็กก็ปื๊ดขึ้นเลยผมนั่งชุดผมชุดลงเลยอ่ะ
1: ผีป่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับอาจารย
2: ์ถ้าเราย้อนไปในวรรณกรรมของบ้านเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในสมัยอยุธยาสมัยรัตนโกสินทร์เวลาพูดถึงพื้นที่ป่าเนี่ยเขาก็จะมองว่าพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวในป่าไม่ได้มีแค่ผีป่าใช่ไหมแต่ว่ามีผีอย่างอื่นอยู่เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบผีผาผีผานี่ก็คือผีหน้าผาหรือผีถ้ำ
1: ครับ
2: ใช่ไหมผีกองกอยผีตีนเดียวหลากหลายชนิดมากเพราะฉะนั้นพื้นที่ป่าพอมันเป็นพื้นที่ที่มนุษย์รู้เกี่ยวกับมันน้อยซึ่งในท้ายที่สุดมันก็กลายมาเป็นผีป่า

0: ในการใช้ชีวิตในป่าครับพี่สุเมธเคยเจอเรื่องลี้ลับบ้างไหมครับ
1: คือตอนนั้นเราไปประมาณ7คนไปนอนอยู่ที่ป่าตรงนั้นเป็นป่าดิบชื้นเป็นป่าหมากประมาณสักเกือบเที่ยงคืนหลับเคลิ้มๆนะครับ

0: แล้วมีตัวอะไรเหมือนลิงหนึ่งครับไต่ลงมาจากยอดไม้ไต่มาจากยอดไม้แล้วก็ไต่สายปีมาก็เราชาวพุทธนะครับแล้วก็สวดมนต์สวดแผ่เมตตานั่งนโม3จบอิติปิโสอะไรนี่ครับไม่หยุดก็ยังนั่งมองมาอยู่ที่ปลายเท้าแล้วหน้าตาเหมือนลิงผมก็เลยไม่รู้จะทำไงก็เลยนึกถึงหลวงปู่องค์นึงเอาผ้าไปปะทะแล้วก็กระดินไปเลย
1: ก็คืออะไรครับ
0: ตามลักษณะที่พระบอกว่าเป็นผีของกอย
2: เวลาเราพูดถึงผีป่าเนี่ยมักจะเป็นผีที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เพราะฉะนั้นน่ากลัวเนาะอะไรที่ระบุตัวตนไม่ได
1: ้
2: ตรงกันข้ามกับผีบ้านถึงแม้ว่าเราจะระบุตัวตนไม่ได้เช่นผีปอบแต่อย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าใครเป็นผีปอบเพราะฉะนั้นอยู่ในการควบคุมพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่ที่ควบคุมยากนะอย่างกรณีเรื่องเสือสมิงอย่างเงี้ยเป็นต้น

0: ความเชื่อเรื่องเสือสมิงนี่เข้มข้นมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ความเชื่อเรื่องเสือสมิงเนี่ยก็คือแบบค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดนะฮะเขาไม่ได้แบบบูชาด้วยความกลัวแต่เขาเป็นบูชาด้วยความนับถือเป็นพลังงานดีเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่ออย่างเช่นเจ้าพ่อเขาตกเจ้าพ่อขุนด่าน
0: ในส่วนตัวของคุณกิตแล้วครับใช้ชีวิตอยู่ในเมืองซะมากกว่าพอได้ลงไปสัมผัสจริงๆกับพื้นที่อะครับความเชื่อเรื่องนี้ที่มีต่อเสือสมิงนี่มันต่างกันยังไงบ้างไหมครับ
1: ต่างกันมากนะครับก่อนหน้านี้คือผมก็อ่านนิยายใช่ไหมอย่างเช่นเพชรพระอุมาล่องไพอะไรเงี้ยก็เราก็มองภาพเสือสมิงเนี่ยเป็นพูดผีปีศาจที่น่ากลัวใช่ไหมครับแต่ว่าพอได้ลงไปพื้นที่เนี่ยชาวบ้านเขากลับคิดอีกอย่างหนึ่งว่าแล้วดูฝนเนี่ยนะครับชาวบ้านในพื้นที่จะหายตัวไปบ่อยมากเขาก็เลยเริ่มตามสืบกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายก็มีชาวบ้านเนี่ยครับเขาไปเจอเสือตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งอยู่ตรงตีนเขาอะแล้วก็เหมือนจะทำร้ายคนคือจริงๆมันไม่มีการแยกประเภทอย่างชัดเจนนะครับอย่างเช่นถ้าเราคุ้นเคยทั่วไปคือเสือสมิง

0: ือสมิงนะครับก็เป็นเสือที่ด้านไม่ดีนะครับอาจจะเป็นเสือที่กินคนมามากชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยฮะกินมามากเสร็จแล้วปุ๊บพลังงานด้านลบก็อาจจะสะสมในตัวมากจนสามารถแปลงร่างแปลงกลายเป็นคนแบบเป็นคนได้อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าถ้าเป็นสางสมิงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีวิชาอาคมนะครับแล้วก็อาจจะเล่นของมากๆจนของเข้าตัวสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะแปลงร่างเป็นเสือได้เหมือนกันอันนี้คือสางสมิงซึ่งคนบางกลุ่มก็จะเรียกว่าเป็นสมิงอาคมนะครับ
1: ผีป่าที่พี่อังวาเคยได้ยินมาแล้วก็จากในเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับ
2: ผีป่าที่ได้เจอมานะก็ส่วนมากผมเจอก็แม่ตะเคียนออกมาหาให้เห็นแต่ถ้ามาในนิมิตผมนะตึงนอนตึงมันจะมีคนมาชะโงกดูเราแล้วก็หน้านี่มันซิดแต่เราก็ดิ้นไม่ได้พยายามดิ้นจนเราไม่ได้หลับไม่นอนอย่างนี้ก็มีครับ
1: เคยเจอเสือสมิงบ้างไหมครับ
2: อันนี้ผมไม่เคยเจอนะครับไม่เคยเจอเสือสมิง
3: จากคำบอกเล่าที่กล่าวถึงอาถรรพ์ของผืนป่าหรือเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์ตรงซึ่งไม่อาจพิสูจน์ได้ล้วนแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปัจจุบันผืนป่ายังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยือนด้วยหลายเหตุผลมีอะไรบ้างไปฟังกันครับ

0: ทำไมถึงมาเที่ยวเขาใหญ่ครับ
1: เคยเห็นดูผ่าน Facebook เห็นมีช้างมีอะไรเราก็เลยอยากมาด้วยแล้วก็ได้มาไหว้ศาลเจ้าพ่อด้วย
0: ขอถามเรื่องความเชื่อนะครับคิดว่าผีป่ามีจริงไหมครับ
1: ผีป่าเหรอคะมีจริงค่ะ
0: ทำไมถึงมาเที่ยวเขาใหญ่ครับ
2: ปกติแล้วครับวันพักผ่อนเราอยู่แต่กรุงเทพใช่ไหมครับก็เลยมีโอกาสที่เป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนก็เลยเลือกที่จะมาเขาใหญ่เพราะว่าเห็นดูในพวกสื่อโซเชียลต่างๆครับก็บรรยากาศที่นี่ค่อนข้างโอเคเลย
0: ผมขอถามเรื่องความเชื่อเนี่ยครับผีป่าพี่เชื่อไหมครับว่ามีจริง
2: โดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าผีหรือสัมภเวสีต่างๆครับปกติแล้วทุกที่จะมีอยู่แล้ว
0: คิดว่าผีป่ามีจริงไหมครับ
3: ก็ถ้าสำหรับเราก็มองว่ามันน่าจะมี

0: อาจารย์คิดว่าคนเมืองมองเรื่องผีป่ายังไงบ้างครับ
1: เรารับรู้เรื่องเกี่ยวกับผีเยอะเนาะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นในป่ามีผีอยู่เราจะมีความเคารพยำเกรงในป่าเช่นไม่เอามีดไปฟันต้นไม้เฉยๆไม่ทำร้ายสัตว์ซึ่งจริงๆมันก็คือการใช้ผีเป็นเหตุผลที่ทำให้เรารักษาระบบนิเวศผมคิดว่าเรื่องนึงที่น่าสนใจในเชิงวิชาการเนี่ยย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่5เนี่ยพอเราเริ่มมองป่าในฐานะที่เป็นพื้นที่ทางทรัพยากรความเชื่อเกี่ยวกับป่าเนี่ยลดลงมันทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องผีที่อยู่ในป่าเนี่ยคนโบราณกลัวไปหมดเลยอธิบายไม่ได้ใช่ไหมใบไม้ตกลงมาสักใบนึงก็วิ่งแล้วแต่ว่าคนในปัจจุบันเนี่ยมันมีเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์เข้ามากำกับ
2: มนต์เสน่ห์ของผืนป่าที่มีความลี้ลับซ่อนตัวอยู่นั้นคุณค่าและความงามของธรรมชาติล้วนแต่มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งนับแต่อดีตที่บรรพบุรุษสร้างความกลัวให้เราไว้เพื่อปกป้องรักษาป่าต้นกำเนิดของสรรพชีวิตเอาไว
0: ้มุมมองความเชื่อและความสนใจของคนในยุคปัจจุบันนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนครับสำหรับคุณกิต
3: ก็คือต้องยอมรับว่าสมัยก่อนนะฮะความเชื่อในศาสตร์พวกนี้จะค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าปัจจุบันนะครับอาจจะเป็นคนในพื้นที่มีการโยกย้ายถิ่นฐานออกไปทำให้ความเชื่อเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้เข้มขลังเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมฮะเช่นหนุ่มสาวเขาก็ไม่ได้สืบทอดประเพณีการไหว้ผีการบูชาเสือสมิง

0: เนี่ยก็ไม่ค่อยมีแล้วครับในปัจจุบันก็ลดน้อยลงต้องยอมรับนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยผืนป่าในประเทศไทยเนี่ยคือลดลงเป็นจำนวนมากก็เหลือแค่100ล้านไร่ประมาณเนี่ย 30% ของพื้นที่นะครับก็หายไปหมดแล้วรูปแบบความเชื่อของคนในปัจจุบันเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ลดตาม
1: อนาคตต่อไปนั้นเยาวชนรุ่นหลังๆก็คงจะได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์รักด้วยความรู้สึกสร้างจิตสำนึกด้วยการกระทำเวลาเข้ามาในอุทยานยังไงแล้วนะครับป้ายต่างๆคำเตือนต่างๆนะครับถ้าเราช่วยกันปฏิบัติตามป้ายตามกฎระเบียบตามกฎของอุทยานแล้วเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะโอเคอยู่นะโดยลำพังเจ้าหน้าที่ที่อยู่บนอุทยานเนี่ย470คนต่อพื้นที่ล้านกว่าไร่เนี่ยผมว่าดูยังไงก็ดูไม่ครบหรอกนะครับอย่างพวกผมเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะมาดูแลซึ่งเป็นตัวแทนของพวกเราอีกทีนึงแล้วทรัพย์สมบัติอันนี้ก็ไม่ใช่ของพวกผมก็เป็นทรัพย์สมบัติของคนทั้งประเทศของคนทั้งโลกเราจะทำยังไงที่จะช่วยกันดูแลในพื้นป่าที่เป็นป่าที่เป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นปู่ย่าตายายมารุ่นพ่อรุ่นเราแล้วก็ส่งต่อให้เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานในโอกาสต่อไป
2: มนุษย์เกรงกลัวกับหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราก็บุคลาธิสถานนะให้แต่ละที่มีผีไปหมดเลยผีต้นไม้เรียกให้เพราะหน่อยก็เป็นลูกเทวดาพื้นที่ที่เป็นภูเขาภูเขาบางทีมันสูงบางทีมีเมฆปกคลุมภูเขาเราก็คิดว่าเป็นพื้นที่ที่น่าจะเชื่อมต่อกับสวรรค์หรือเป็นดินแดนที่เราไม่รู้มันรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ที่เขาไม่สามารถที่จะจัดการกับมันได
3: ้
2: หรือมันเป็นภาวะบางอย่างที่มีความก้ำกึ่งมีความน่ากลัวอยู
3: ่
2: เพราะฉะนั้นภายใต้ตากาวิธีคิดแบบนี้มนุษย์ก็สร้างพื้นที่ป่าซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับความเป็นเมืองเนาะให้เกิดความน่ากลัวขึ้นมาผีป่าควบคุมยากเพราะฉะนั้นทำยังไงต้องเส้นไหว้ให้ดีกรีให้ถูกอันนี้คำศัพท์แบบโบราณมากเลยใช่ไหมในขณะที่ผีเมืองไม่เส้นไหว้นะส่วนใหญ
3: ่
2: ปราบเพราะมันเป็นพื้นที่ของการควบคุมเราควบคุมได้ใช่ไหม
4: อยากฝากอะไรถึงคนรุ่นหลังครับเกี่ยวกับป่าพื้นนี้ครับ
1: ได้จะฝากเพื่อที่จะให้เยาวชนรุ่นหลังๆนั้นได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพราะว่าอย่างเขาใหญ่เนี่ยนะครับเป็นป่านะครับมีสัตว์ป่ามีทรัพยากรสัตว์ป่ามีทั้งต้นน้ำลำธารนะครับถ้ามันไม่มีต้นน้ำลำธารถ้ามันไม่มีน้ำแล้วเนี่ยชีวิตของเราจะอยู่ยังไงการอนุรักษ์คืออะไรคือการจัดการและเพื่อดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพื่อที่จะให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ให้มันสูญเสียน้อยที่สุดอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเขาใหญ่เนี่ยเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่อยู่ใกล้เมืองที่สุดโอเคยอมรับแต่รักอย่างเดียวมันไม่ใช่เป็นการอนุรักษ์ที่แท้จริงอนุรักษ์แล้วต้องใช้ยังไงก็ได้ที่จะให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วก็ให้มันคุ้มที่สุดแล้วก็ให้มันยั่งยืนที่สุดเพื่อที่จะส่งมอบไปให้รุ่นลูกรุ่นหลานเขาได้มีโอกาสได้ใช้ในโอกาสต่อไป
2: ทีนี้เวลาเราพูดถึงผีป่าเนี่ยเนาะแน่นอนความหมายเนกาทีฟหรือไม่ดีเพราะว่าเป็นผีที่ทำลายคนแต่ในพื้นที่ป่าเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ผีร้ายแต่มีผีดีอยู่ด้วยผีดีเนี่ยเรายกย่องเราก็เรียกกันว่าเป็นเจ้าใช่ไหมก็เกิดเจ้าป่าเจ้าเขาขึ้นมา
3: ครับ
2: โดยหลักการนี่คือว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเนี่ยคือเป็นผู้ที่มีอำนาจพอเป็นผู้ที่มีอำนาจก็ควบคุมทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำแบบไปเดินทางหรืออะไรเงี้ยให้เรารู้สึกแบบปลอดภัยเราก็ต้องไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาเพราะเจ้าป่าเจ้าเขานี่แหละที่ควบคุมลูกกระจอกที่เป็นผีป่าอีกทีนึงใช่ไหมเราก็จะรู้สึกปลอดภัย
5: จากที่ผมชวนทุกคนตั้งคำถามว่าเหตุใดเราจึงต้องกลัวผีป่าผมได้คำตอบว่าเรื่องเล่าของผีป่าอาจพิสูจน์ไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์แต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้คือความรู้สึกของมนุษย์ที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ป่าในความเชื่อโบราณจึงไม่ใช่พื้นที่ของภูมิศาสตร์แต่คือพื้นที่แห่งความเกรงกลัว ส่วนผีป่ามีจริงหรือไม่หลายคำตอบชวนให้คนรู้เกี่ยวกับความเชื่ออาถรรพ์และคำสาปบางคำตอบอาจเป็นความจริงที่บางคนต้องเผชิญแต่คำตอบที่แน่ชัดที่สุด

0: ความเชื่อเรื่องดวงวิญญาณหรือเทวดาที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้ซึ่งเป็นคติความเชื่อที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานผีนางตะเคียนซึ่งเมื่อได้ยินชื่อแล้วมักชวนทำให้นึกถึงความน่าสะพรึงกลัว
1: มีสองผัวเมียเขามาทำบุญที่วัดทีนี้เขาจะมาซื้อลอตเตอรี่เขาก็มาไหว้แม่ตะเคียนก่อนเขาก็เดินมาที่แผงลอตเตอรี่เขาก็หยิบลอตเตอรี่ใบหนึ่งเขาก็เป็นลมไปเลยแม่ตะเคียนจะมาให้โชคหรือเปล่า

ื่องราวของผีป่าเราพบว่าความเชื่อที่มีต่อผืนป่าไม่ได้มีแต่ความหวาดกลัวเพราะในป่ามีทั้งผีดุร้ายที่คนหวาดกลัวแต่ก็ยังมีเจ้าป่าเจ้าเขาที่ผู้คนเคารพนับถือและขอความคุ้มครองหากจะพูดถึงผีที่สถิตอยู่ในธรรมชาติที่มีภาพจำดุร้ายน่าเกรงขามหนึ่งในชื่อที่คนไทยนึกถึงคงหนีไม่พ้นนางตะเคียนถึงแม้ว่านางตะเคียนจะเป็นผีที่คนไทยหวาดกลัวแต่อีกด้านนึงกลับมีคนจำนวนไม่น้อยเดินทางไปกราบไหว้และขอความหวังจากเธอทำไมผีที่มีภาพจำดุร้ายถึงกลายเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนเราไปหา

วันนี้ผมอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์ครับวัดที่ทุกคนรู้จักกันดีที่นี่มีต้นตะเคียนยักษ์ถึง2ต้นเดี๋ยววันนี้ไปหาคำตอบกันครับว่าต้นตะเคียนที่นี่มีที่มาที่ไปอย่างไรและมีเรื่องที่ชวนน่ากลัวขนาดไหนไปดูกันครับ

0: ป็นความเชื่อของคนโบราณ
1: ครับ
0: อย่างเช่นไม้อะไรก็ไปแตะได้นะตะบูหรือตะเคียน
1: ครับ
0: ไม่มีใครกล้าแตะ
2: ไอ้ความเชื่อคือไอ้เรื่องพูดคุยคือหลวงพ่อแป๊ะเนี่ยท่านเชื่อเรื่องด้านนี้เรื่องสิทธิ์กับสิทธิ์ท่านไม่เคยลบหลู่บางคนบางท่านก็อาจจะไม่สะดวกบูชาไม่สะดวกไว้เงี้ยมาบอกหลวงพ่อหลวงพ่อว่าโอเค
1: เรื่องเล่าลี้ลับที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังมีการพบเห็นพบเจอบ้างไหมครับ
2: ก็ถามว่ามีไหมมันก็มีอย่างกลางคืนเดินทางมามันก็มีเห็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเหมือนกัน
1: พบเจอยังไงบ้างครับ
2: บางคนบางท่านก็เห็นคนเดินใส่ชุดไทยอะไรอย่างเงี้ย
1: จากไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่มีความยาวมากกว่า30เมตรขึ้นไปและมีอายุมากกว่า100ปีจึงถูกเชื่อมโยงกับความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมักจะมีรุกขเทวดาและนางไม้สิงสถิตอยู
3: ่ธรรมชาติแล้วก็มีเรื่องส่วนไร่นาในคติพุทธเนี่ยก็มีความเชื่อว่ามนุษย์ที่ตายไปแล้วที่ละกิเลสได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะเกิดไปเป็นเทวดาวิญญาณของผู้ตายเนี่ยจะไปเป็นรุกขเทวดาซึ่งมีสองลักษณะจะเป็นรุกขเทวดาที่อยู่บนยอดไม้พวกที่อยู่บนยอดไม้ก็มีบุญมากกว่าคนที่สิงในต้นไม้เขามีชื่อเรียกว่าเป็นเทพบุตรหรือเทพธิดาดังนั้นในวัฒนธรรมพุทธแบบชาวบ้านเนี่ยก็พยายามจะปรับวิธีคิดเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณของคนตายไปแล้วก็จะไปสิงอยู่ในต้นไม้เขาก็จะไม่ตัดต้นไม้ใหญ่เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าต่างๆในหมู่บ้านแล้วก็มีความเชื่อเรื่องพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จะดูแลปกปักรักษาจะมีพิธีกรรมกราบไหว้บูชาประจำหมู่บ้านของแต่ละที
1: ่ครับ
3: อันนั้นก็เป็นภูมิศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กันมายาวนานวิญญาณในต้นไม้นี่ก็เป็นเรื่องที่คู่อยู่กับชุมชนชนบทที่จะสามารถทำให้ปกปักคุ้มครองที่ดินทำกินตรงนั้น

0: ให้อยู่รอด
1: ครับ
0: แต่มันก็มีวิวัฒนาการมาตามยุคตามสมัย
2: คือความเชื่อเรื่องผีต้นไม้เนี่ยมันเป็นคำที่ใช้เรียกในเชิงวิชาการเนาะแต่ว่าเวลาเราพูดถึงความเชื่อดั้งเดิมในบ้านเราเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของนางไม้หรือก็คือผีผู้หญิงที่สิงสถิตอยู่ในต้นไม้คราวนี้ในไทยเนี่ยภาคกลางหลักๆเลยเนี่ยที่คนไทยรู้จักกันมากที่สุดก็คือผีตะเคียนกับผีตะนี

วันนั้นเป็นวันที่ปกติอะค่ะมาขายหวยตามปกติมีสองผัวเมียเขามาทำบุญที่วัดทีนี้เขาจะมาซื้อลอตเตอรี่ตามปกตินี่แหละค่ะเขาก็มาไหว้แม่ตะเคียนก่อนทีนี้เขาก็เดินมาที่แผงลอตเตอรี่เขาก็หยิบลอตเตอรี่ใบหนึ่งกำอยู่ที่มือเขาก็เป็นลมไปเลย

0: ลยพี่รับโชคกับแม่ตะเคียนครับเลือกเลยพี่ตัวไหนดีครับเลือกเลยครับพี่แม่ตะเคียนให้โชคครับเลขสวยทุกตัวพี่
1: ไม่เคยเป็นแบบนี้เลยคุณคุณ
0: แม่ตะเคียนเข้าเปล่าพี
2: ่ไปไหว้มา
1: คุณคุณคุณ

0: คนที่ขายลอตเตอรี่อยู่ข้างๆเขาก็บอกว่าเอ้าพี่เขาเป็นอะไรนะทำไมไม่เอาเขานั่งเก้าอี้ก่อนคนที่ดูแลแม่ตะเคียนอยู่เขาก็มาบอกว่าเอ้าไม่ใช่แม่มาแฝงเหรอถามดูก่อนนะเขาก็บอกว่าแม่ใช่แม่หรือเปล่าคนที่เป็นลมอ่ะเขาก็พยักหัวว่าใช่เป็นเสียงแบบเบาๆอะค่ะเขาบอกว่าใช่เฉยๆเขาพูดแค่นั้นใช่แม่ตะเคียน
1: เสียงเขาครับหรือเป็นเสียงที่แปลกไป
0: เป็นเสียงแบบเบาๆอะค่ะแม่ค้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเสียงของเขาหรือเปล่า
2: ใช่แม่ตะเคียนไหมจ๊ะแม่มาให้โชคหรือเปล่าจ๊ะ
0: แม่จะมาให้โชคหรือเปล่าเพราะว่าในวัดน่ะมันไม่มีค้าขายไม่ดีเลยนะแฟนเขาก็เดินตามมาแล้วเขาบอกว่าแฟนเขาเป็นอะไรเขาไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะเขาก็เลยขอขมากันบอกว่าถ้าแม่ให้โชคเนี่ยใบนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่แค่นี้เขาก็ขอขมาเสร็จเขาก็อาการดีขึ้นอยู่เฉยๆก็เดินออกมาแล้วก็ไม่รู้สึกตัวเลย

0: ังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2
1: เลขที่ออก
2: จนถึงวันหวยออกแต่ละคนน่ะที่อยู่ในนั้นน่ะถูกหมดเลย2ตัวถูกหมดเลยขนาดแม่ค้าก็ยังถูกด้วยนะคะของแม่ตะเคียนนี่แหละ
1: รางวัลที่1เลขที่ออก
3: สิ่งที่มันเป็นแก่นแกนที่ผมว่ามันมีความน่าสนใจนะเกี่ยวกับเรื่องของผีภาคกลางทั้งนางตะเคียนผีทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงต้นไม้นี่มันมีสภาวะบางอย่างนะที่มีความใกล้เคียงกับผู้หญิงก็คือว่าผลิดอกออกผลได้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นสัญลักษณ์ของการมีชีวิตของการเกิด

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผีที่เกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยโดยมากนะก็เลยจะเป็นผีที่เป็นผู้หญิง
1: ความเชื่อเรื่องนางไม้นางตะเคียนนางตานีหลังจากที่อาจารย์ทำวิจัยมาแล้วครับพบข้อสรุปว่าอย่างไรบ้างครับ
2: พบว่าพื้นที่ในเขตสมุทรสาครเป็นงานวิจัยเมื่อ10ปีที่แล้วก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นไทยดำมอญจีนคนไทยในอยู่ด้วยกันแล้วก็ในชุมชนเกษตรกรรมปลูกข้าวสลับกับการทำสวนเราก็จะพบว่าไอ้ต้นไม้ที่มันเก่าแก่มันถูกตัดเพื่อจะไปเป็นทำไร่ทำนาเนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆอย่างตะเคียนเวลาถูกตัดแล้วมันก็จะล้มอยู่ในดินแล้วก็ฝังกบกันพอยุคหลังๆมาเนี่ยพบว่ามันมีการทำนากุ้งแล้วก็เกิดการขุดดินมันก็เลยไปเจอตะเคียนเก่าๆที่ถูกล้มไปในอดีตชาวบ้านก็ขุดขึ้นมาบางทีก็ไปให้วัดบ้างเก็บไว้ที่บ้านตัวเองบ้าง
1: ครับ
2: ต้นตะเคียนก็ถูกกลายเป็นเจ้าแม่ที่บนบานแล้วได้โชคลาภหวยหรือทำธุรกิจถูกทำให้กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบสนองกับระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่แล้วก็มันก็มีพัฒนาการมาเป็นลำดับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะบูชาเพื่อจะ
3: รางวัลที่หนึ่ง
2: เป็นเรื่องของการซื้อหวยนะซะส่วนใหญ่90% นะเป็นเรื่องซื้อหวย
1: ถ้าเกิดถามถึงว่าทำไมถึงไม่เป็นต้นไม้ชนิดอื่นครับอาจารย์ทำไมถึงต้องเป็นต้นตะเคียนครับ
2: ตะเคียนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นในวัดนะเวลาผีไต้โหงเนี่ยเขาจะฝังศพไว้ใต้ต้นตะเคียนแล้วเขาก็เชื่อว่าวิญญาณในต้นตะเคียนจะดูแลแม่ตะเคียนน่ะจะดูแลวิญญาณเฮียนของผีไต้โหงเพราะนั้นผีกับต้นตะเคียนก็เลยอยู่คู่กันแม่ตะเคียนเนี่ยมีทั้งให้คุณแล้วก็ให้โทษถ้ากราบไหว้บูชาท่านก็ให้คุณกับเรา
1: เมื่อความเชื่อเรื่องการให้คุณผสมผสานกับความหวังของผู้คนทำให้ความเชื่อใหม่ก่อเกิดขึ้นไม้ตะเคียนจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการขอพรและโชคลาภการหลั่งไหลของผู้คนต่อกระแสเจ้าแม่ตะเคียนนำพามาซึ่งพิธีกรรมการกราบไหว้และบนบาน
2: ตะเคียนเนี่ยเราก็เชื่อว่าวิญญาณปกปักรักษาดูแลพื้นที่ดูแลคนตายให้โชคให้ลาภแต่พอมีการเขียนเรื่องแต่งเกี่ยวกับนิยายหรือสร้างเป็นหนังเกี่ยวกับตะเคียนตะเคียนเนี่ยมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์จินตนาการของผู้แต่งที่จะทำให้เรื่องมันน่าสนใจดูมีลูกเล่นที่จะทำให้มันดูน่ากลัวด้วยแม่ตะเคียนกลายเป็นวิญญาณที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถที่จะทำให้คนตายหรืออะไรก็แล้วแต่ครับอันนั้นเป็นจินตนาการในวัฒนธรรมสื่อสมัยใหม
1: ่ซึ่งความเชื่อเรื่องผีนางตะเคียนจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ครับเรื่องความเชื่อของเจ้าแม่ตะเคียนเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนครับอาจารย
2: ์ถ้าในสังคมเกษตรเนี่ยแม่ตะเคียนค่อนข้างจะมีบทบาทเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครอง
0: ผมเข้าใจว่ามันมี2มุมนะสำหรับคนโบราณคือมีทั้งให้โทษให้คุณจะให้โทษก็ต่อเมื่อใช้โดยไม่ขออนุญาตในขณะที่ถ้าขออนุญาตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือการขอหวยผ่านผีนางตะเคียนผมคิดว่ามันเป็นปัญหาระดับสังคมนะการจะรวยด้วยตัวเองเป็นเรื่องยากและยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันก็บีบคั้นเรามากเลยผีร้ายในบางแง่มุมก็พลิกผันนะกับการมาเป็นผีดีเพราะว่าสามารถให้โชคลาภได้แล้วมันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหวังแหละก็คือเรื่องของอำนาจบางอย่างที่จะมาช่วยภายใต้ระบบโครงสร้างทางสังคมที่มันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ย

0: กระแสของคนส่วนใหญ่เท่าที่พบในสมุทรสาครเนี่ยไปขอหวยไปขูดเลขอ
1: ่
0: ะตามต้นเนี่ยแล้วก็ถูกหวยแล้วเขาก็จะไปแก้บนด้วยการซื้อชุดไทยบางทีก็มีนางรำอะไรเงี้ยไปแก้บนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกชนชั้นแรงงานมีชนชั้นกลางจนถึงระดับล่างแต่พวกคนรวยหรือว่าคนที่มีอันจะกินน่ะก็มีสัดส่วนน้อยมากเพราะฉะนั้นคนที่หาเช้ากินค่ำเนี่ยจะต้องอยู่กับหวยซื้อหวยเพื่อจะขอให้ตัวเองร่ำรวยอะไรก็แล้วแต่ก็จะพบว่าสัมพันธ์กับ

0: วิถีชีวิตของคนที่ต้องดิ้นรนต่อสู้เพราะนั้นแม่ตะเคียนก็เหมือนกับเป็นทางออกให้เขาได้เปลี่ยนจากการเป็นเจ้าแม่ประจำต้นไม้มาเป็นเทพบันดาลโชคลาภพื้นที่สังคมเกษตรมันเป็นอะไรพื้นที่ของการบูชาประจำหมู่บ้านเพื่อที่จะปกปักคุ้มครองดูแลรักษาไม่ใช่เรื่องโชคลาภอย่างเดียวแต่ปัจจุบันเนี้ยต้นตะเคียนในวัดเนี่ยไม่ได้ปกปักดูแลหมู่บ้านนะหมู่บ้านนั้นไม่ได้สนใจว่าจะอยู่รอดหรือเปล่าหรือไม่อยู่รอดสนใจแต่ว่าคนจะถูกหวยไหมเจ้าแม่จะประทานโชคลาภให้ไหม
1: ครับ
0: แต่ต้องไปขูดเจอเลขให้ได้มันนั้นบทบาทของการเป็นดูแลคุ้มครองความสงบสุขของชุมชนก็กลายมาเป็นเจ้าแม่ที่ให้โชค
1: ด้วยสรรพคุณของไม้ตะเคียนที่เป็นไม้เนื้อแข็งและมีความทนทานบ้านไทยในอดีตมักนำต้นตะเคียนมาสร้างบ้านเสาตกน้ำมันเมื่อได้ยินคำนี้มักชวนทำให้ขนลุกแล้วคนในอดีตมีความหวาดกลัวกับเรื่องนี้หรือไม่และนี่คืออีกหนึ่งคำถามที่อยากชวนไปหาคำตอบกันครับ

0: จริงๆต้นตะเคียนเนี่ยเป็นคุณสมบัติโดยธรรมชาติของมันเนี่ยเป็นพวกซึ่งมอดปลวกจะไม่ค่อยไปยุ่งเหมาะที่จะไปทำเป็นสิ่งปลูกสร้างอาคารเรือเอาเรือไปเวลาเราจะเห็นว่าเรือสมัยโบราณเนี่ยเอาต้นตะเคียนมาขุดสามารถจะอยู่ในน้ำโดยไม่ผุเลยทนมากอันนั้นคุณสมบัติโดยตัวของมันเอง
1: ครับ
0: เป็นไม้เชิงเศรษฐกิจที่สำคัญทำเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็มีบริษัทอุตสาหกรรมไม้หลายที่ก็พยายามจะแปรรูปไม้ตะเคียนเป็นเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่างๆมากมาย
1: ครับ
0: เพราะว่ามันทนด้วยคุณสมบัติของมัน
1: ซึ่งพอมีเรื่องอาถรรพ์เข้ามาเนี่ยครับทำให้การใช้ไม้ตะเคียนลดลง
0: ไปเพราะว่าเวลาแปรรูปเป็นไม้ตะเคียนเนี่ยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาออกแบบดีไซน์ทาสีจนมันไม่เหลือความน่ากลัวต่อไปแล้ว
1: ครับ
0: แล้วบางทีคนไปเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพอรู้ว่าเป็นไม้ตะเคียนเขาก็เฉยๆนะคนเมืองสมัยใหม่ที่เป็นพวกมิดเดิลคลาสที่มีการศึกษาที่เขาไม่ได้สนใจความเชื่อแบบนั้น
1: ครับ
0: คนเมืองที่ต้องการซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปประดับบ้านคอนโดมิเนีย
1: ม
0: โรงแรมอะไรพวกนี้
2: ต้องมีไม้ที่มีจำนวนมากไงแล้วมาหาได้ง่ายไงมาขึ้นในที่ราบลุ่มเป็นไม้ลำต้นใหญ่แล้วลำต้นมันโต๊ะตั้งตรงเป็นไม้ที่มีคุณค่าที่สุดต้นตะเคียนต้นใหญ่นะมันเป็นไม้ท้องถิ่นนะที่เป็นไม้อยู่ในที่ราบลุ่มแล้วคนก็เชื่อว่าพอไม้ลำต้นใหญ่มันจะมีผีมาสิงอ่ะมีเทวดาเข้ามาสิงอ่ะเดี๋ยวมาเป็นผู้หญิงแล้วก็เสาที่มาใช้เนี่ยถ้ามันตกระมันเนี่ยเขาบอกเป็นเสาอาถรรพ์
3: ผมรับรู้ความน่ากลัวของผีตะเคียนอย่างบ้านโก่งผมเนี่ยก็เป็นเสาตกน้ำมันจากต้นตะเคียนเหมือนกันแล้วก็มีภาพยนตร์การ์ตูนบาทเดียวเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องผีนางตะเคียนผมว่าทำให้เราเกิดความคิดหรือจินตนาการแบบนั้นขึ้นมาอันนี้เรายังไม่นับรวมเรื่องของรุ่นปู่รุ่นย่าที่เล่าตำลงตำนานเรื่องความน่ากลัวอะไรพวกนี้
1: ส่วนตัวแล้วความเชื่อเรื่องนางตะเคียนเชื่อว่ามีจริงไหมครับ
4: อันนี้ก็มีจริงเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้คำว่าเรื่องโบราณเนี่ยเราไม่ได้ยินแต่พอรู้เรามันได้ยินตั้งแต่ก่อนเราเกิดมันเป็นเรื่องเป็นละร้อยปีแล้ว
1: ครับ
4: ที่เราเคยได้ยินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
1: ครับ
4: ถ้ามันไม่มีมันต้องไม่มีเหตุตั้งแต่ต้นนะอันนี้ความคิดส่วนตัว
1: ครับ
4: ผม
5: บ้านสมัยโบราณไง
6: ครับ
5: บ้านโบราณสมัยก่อนบ้านรุ่นพ่อรุ่นปู่แล้วนะมันจะปลูกบ้านด้วยไม้เอาเสาไม้มาทำเสาบ้านนะ
1: ครับ
5: อยู่ๆมันยางมันไหล
1: ครับ
5: โบราณทำพวกยางไม้มันไหลคนโบราณอุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันถึงตกใจบางทีก็ไปหาหมอดูหาพระหาเจ้าอะไรเนาะ
1: ครับ
5: เออบ้านมันมีต้นตะเคียนด้วยว่าเออถ้าต้นเคียนมันตกน้ำมันอะไรเงี้ยเนาะ
1: ครับ
5: มันต้องรับรองเขานะอะไรอย่างเงี้ยความเชื่อโบราณ
0: คิดว่าคนบางกลุ่มยังมองเรื่องนี้เป็นทางออกให้กับปัญหาชีวิตมีทุกข์ในเรื่องต่างๆอาชีพการงานความรักเศรษฐกิจความเชื่อเรื่องเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ยังคงปรากฏถ้าคนยังมีทุกข์สิ่งเหล่านี้ไม่หายไปสายมุมถึงโตได้เพราะว่าคนมีทุกข์คนอยากประสบความสำเร็จสมัยนี้ก็เรียกว่าอะไรรวยเร็ววัตถุมงคลเหล่านี้มันถึงโตในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะพอเจอโควิดเข้าคนก็ไม่มีที่พึ่งสายมูมันถึงแรงขึ้นมาเพราะว่าคนไม่มีเงินคนก็ต้องการเรื่องพวกนี้เข้ามาเพราะว่าความทุกข์นี่แหละที่ทำให้เจ้าพ่อเจ้าแม่มันทำงานได
1: ้ครับ
0: มันก็สะท้อนว่าเราไม่ค่อยสนใจแก่นแท้ในเรื่องของความทุกข์ในตามหลักพุทธนะ
1: ครับ
0: แต่เราสนใจความทุกข์ในบริบททุนนิยมมาก

0: ื่องราวของผีนางตะเคียนที่ผ่านกาลเวลาผ่านเรื่องเล่าผูกเราเข้ากับความเชื่อในอดีตเมื่อเวลาผ่านไปตัวตนของนางตะเคียนกลับสะท้อนความหวังของมนุษย์ที่ต้องการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันที่ไร้ที่พึ่งแต่หากเราฝากชีวิตทั้งหมดไว้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเราอาจจะหลงลืมพลังที่แท้จริงของตัวเราเองหลายศตวรรษที่ผ่านมานางตะเคียนไม่ใช่เพียงแค่วิญญาณที่อยู่ในต้นไม้ใหญ่แต่มันคือเรื่องเล่าที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออธิบายบริบททางสังคมของมนุษย์เพื่อปลอบประโลมผู้คนและเพื่อให้ความหวังกับมนุษย์ในการมีชีวิตอยู่และเมื่อบทบาทของผีนางตะเคียนค่อยๆเลือนหายไปเพราะถูกความเชื่อแบบใหม่เข้ามาทดแทนเพื่อให้เทียบทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและของผู้คนจากเรื่องราวของผีป่าสู่เรื่องราวของผีนางตะเคียนถึงแม้ว่าไม่มีใครจะให้คำตอบได้อย่างชัดเจนว่าผีมีจริงหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือความเชื่อของผู้คนที่ไม่เคยหยุดนิ่งครั้งหนึ่งเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าทำให้ผู้คนเคารพยำเกรงต่อพื้นที่ที่มนุษย์ไม่อาจควบคุมเป็นการสอนที่ทำให้มนุษย์อย่างเราอยู่ร่วมกับธรรมชาติได
1: ้ขณะที่นางตะเคียนผีที่ผู้คนจดจำในฐานะวิญญาณอันน่าเกรงขามแห่งต้นไม้ใหญ่ได้กลายเป็นเรื่องเล่าที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจและเป็นที่พึ่งในวันที่ผู้คนต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของชีวิตแต่ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอาจไม่ใช่เรื่องของผีแต่คือมนุษย์เมื่อโลกเปลี่ยนไปความเชื่อก็เปลี่ยนตาม
0: นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เรื่องเล่าเกี่ยวกับผียังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นและยังคงดำรงอยู่ไม่ใช่เพราะเราพิสูจน์ได้ว่าผีมีจริงแต่เพราะเรื่องเล่าเหล่านี้ยังคงสำคัญกับผู้คนในทุกยุคทุกสมัยที่เปลี่ยนไปและนี่คือทั้งหมดของรายการพูดผีวิถีโคตรสเปเชียลในวันนี้ครับ

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้การทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราต้องมีเป้าและสิ่งที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายได้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์เป็นวิธีการที่จะไปสู่เป้าหมาย
2: ของเราวางลงพื้นดินตีนเราติดดินใจเราติดกับพี่น้องประชาชน
3: พอแล้วรวยไม่ไหวแล้ว
4: นี่ผมยิ้มอยู่นะเนี่ย
1: การตลาดการเมืองเนี่ยที่ใช้เนี่ยเพื่อชนะเลือกตั้งแต่การชนะเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่จุดสิ้นสุด
5: การตลาดทางการเมืองเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกยุคใหม่ถ้าคุณไม่รู้จักการตลาดทางการเมืองเนี่ยโอกาสที่จะสู้กับคู่แข่งเนี่ยมันก็จะลดลง
6: เราคือคนที่บอกว่าเราจะสร้างสังคมที่ดีกว่านี้ให้กับลูกหลานของเราม
7: าเพื่อเปลี่ยนแก้มสีหรือกาเพื่อเปลี่ยนให้ดีกว่าเด
8: ิมเรากำลังจะหาผู้นำที่พร้อมจะบริหาร
9: เสียงทุกคนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยครับ
10: เขาทำสิ่งที่เรียกว่านโยบายในการสื่อสารให้กับประชาชน
11: เรื่องของเกษตรเศรษฐกิจเรื่องของชาติมีลูกนักการเมืองใส่เครื่องแบบเต็มยศมีมอตโต
10: ้มันยังติดความทรงจำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้นะ
1: จะพูดแบบภาษาธรรมดาคือเอาการตลาดมารับใช้กันเลย
5: พรรคของเราเป็นพรรคที่มีอุดมการณ์อย่างไร
1: จะทำยังไงเนี่ยให้ลูกค้าเนี่ยโหวตเราแล้วก็อยู่กับเราถ้าคุณไม่ทำปุ๊บเนี่ยการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยเพื่อเชื่อคุณไหม

0: ินไม่มีแล้ว
1: ในยามที่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูง
2: ทีเด็ดเลยไข่ทรงเครื่อง
1: ชีวิตของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเร่ต้องมีอุปสรรคอะไร
2: ขายของไม่มีอะไรแน่นอนพี
3: ่บางวันขายไม่เหลือกำไรนะคะนั่นมันหมายถึงว่าเราต้องขาดทุน
4: วันนี้เจอฝนตกหนักเพราะว่าน้ำท่วมไม่มีคนนั่งเลย
1: สามัญชนคนไทยตอนชีวิตในตลาดเร
5: ่วันอังคารที่29กันยายน
1: 22นาฬิกาทางไทย PBS
6: ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยาวนานหลายสิบปีส่งผลให้นาคใหญ่ขนเรียบบริเวณอ่าวไทยตอนบนต้องปรับตัวเพื่ออยู่รอดให้ได้ภายใต้ความขัดแย้งกับมนุษย์สารคดีรวบรวมเรื่องราวเพื่อหาคำตอบในทุกมิติเกี่ยวกับนาคWhat the นาคอะไรกันนาคกันหนาทางไทย PBS
7: จากแม่ทัพที่ยืนอยู่แถวหน้าในสนามรบสู่การเป็นพระสงฆ์บวชใหม่ที่เดินบิณฑบาตท้ายแถว
8: เป็นสายธรรมยุทธ์บวชเพื่อปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่มีทางที่จะสบายบิณฑบาตฉันมือเดียวกวาดลานวัดนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
9: เปลี่ยนรูปแบบการสู้รบ
8: ว่าบวชแล้วก็ต้องสู้กับใจตัวเองสู้กับกิเลส
9: สู้แบบไหนยากกว่ากันคะ
8: สู้กับตัวเองยากกว่าน
7: ักรบนักบวชชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร1ตุลาคมนี้4ทุ่ม
10: นี่คือความลับของเมืองกรุงเทพที่คนกรุงเทพแท้ๆบางคนอาจไม่เคยรู้ว่าในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมีชุมชนที่เงียบที่สุดอยู่ไม่ใช่ว่าห่างไกลถนนใหญ่ที่เต็มไปด้วยมลพิษทางเสียงแล้วก็ไม่ใช่ชุมชนร้างที่ไร้ผู้อยู่อาศัยแต่ชุมชนนี้อยู่ใจกลางเมืองอย่างพระราม9แถมอยู่ใต้สะพานที่มีรถวิ่งไปมาทั้งวันและในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพเมืองที่เต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดที่เราภูมิใจนักหนารถเข็นอาหารรสเด็ดหลายร้านรวมถึงร้านที่เคยซื้อทานอาจออกมาจากชุมชนนี้สารคดีของวิภาจากไทย PBS เรื่อง Smiling Land แดนยิ้มคนยากจะพา

0: ไปดู4ชุมชนเล็กๆที่มีเอกลักษณ์และหลบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางตึกสูงในเมืองหลวงแห่งนี้ทั้งชุมชนคนไร้เสียงที่พระราม9ชุมชนในซอยเสือใหญ่อุทิศชุมชนโค้งทางรถไฟยมราชและชุมชนคนนอนเต็นท์แถบ RCA ใครหลายคนอาจมองว่าชุมชนเหล่านี้คือชุมชนแออัดที่ชวนถกถามถึงความเหมาะสมของการมีอยู่และเป็นหนึ่งในปมใหญ่ของกรุงเทพมหานครตลอดหลายสิบปีคนภายนอกมองเข้าไปอาจเห็นเป็นบ้านสังกะสีบ้างเป็นเต็นท์ผ้าใบบ้างเป็นที่อยู่อาศัยที่ดูไม่ชวนมองขัดกับภาพลักษณ์มหานครที่อยากจะให้เป็นแต่สารคดีชุดนี้เลือกหยิบเรื่องราวอีกด้านเปิดมุมมองฝั่งผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่เป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นช่างซ่อมรถและเป็นมนุษย์อย่างชุมชนที่พระราม9ถูกเรียกว่าชุมชนคนไร้เสียงเพราะบริเวณสะพานแห่งนี้เป็นบ้านของผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินหรือคนหูหนวกกว่า60ครัวเรือนหรือชุมชนโค้งทางรถไฟยมราชก็ได้เปิดเผยความลับที่เราไม่เคยรู้ว่าที่นี่เป็นบ้านของคนขายอาหารรถเข็นสตรีทฟู้ดหลักร้อยคันแถมเดิมทียังเป็นชุมชนมุสลิมที่มีอายุนับร้อยปีและทุกวันนี้ก็ยังมีชาวมุสลิมอยู่ร่วมกับชาวไทยพุทธอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยที่สำคัญคือมีใบหน้าเปื้อนรอยยิ้มกันทุกคนรับชมความลับของเมืองกรุงเทพที่จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปในสารคดี Smiling Land แดนยิ้มคนยากรับชมได้แล้วทั้ง4ตอนบน www.vipha.me และ Vipha Application และนี่คือเรื่องราวจาก Vipha Secret Story
1: วิภาเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่วิภา Family ยิ่งดูยิ่งได้พิเศษสำหรับคุณเท่านั้นเปลี่ยนทุกการรับชมให้เป็นการสะสมพอยต์เริ่มต้นจอยกับ Daily Login เข้าใช้งานทุกวันก็รับพอยต์ได้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นการดูสารคดีชั้นนำระดับโลกซีรีส์คุณภาพหรือวาไรตี้สร้างสรรค์ที่คุณชื่นชอบเพียงรับชมเนื้อหาต่อเนื่องทุกๆ10นาทีก็รับพอยต์สะสมไปเลยทันทีจะสายอ่านสายแชร์สายรีวิวก็สนุกกับการสะสมพอยต์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณเช็คคะแนนความสุขของคุณได้ง่ายๆพร้อมแลกรับรางวัลสุดพรีเมียมที่คัดสรรมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ Joy Family พื้นที่ที่พร้อมจะจอยไปกับคุณในทุกไลฟ์สไตล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัววิภา Family ได้แล้ววันนี้ที่ www.vipha.me หรือวิภา Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าพระทรงเป็นที่รักของปวงราษฎร์น้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ยังวิกฤตนะครับโดยเฉพาะที่แฟลตคลองจันครับในวันนี้การไฟฟ้านครหลวงได้มีการจ่ายไฟฟ้าเต็มระบบแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผู้พักอาศัยในอาคาร 21-30 ถูกตัดกระแสไฟฟ้าเนื่องจากมีผู้ถูกไฟช็อตจนเสียชีวิตครับบรรยากาศช่วงดึกบริเวณแฟลตเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิกรุงเทพการไฟฟ้านครหลวงได้มีการจ่ายไฟส่องสว่างให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในแฟลตตั้งแต่เวลาประมาณ 19:00 นที่ผ่านมาแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ซอยเสรีไทย5แฟลตที่ 21-30 ที่ก่อนหน้านี้มีการตัดกระแสไฟฟ้าเนื่องจากมีไฟฟ้ารั่วและช็อตคนเสียชีวิตทำให้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการตัดระบบมิเตอร์ไฟฟ้าบริเวณห้องที่ถูกน้ำท่วมพร้อมนำเครื่องมือตรวจเช็คกระแสไฟฟ้ารั่วมาตรวจสอบความปลอดภัยนะครับก่อนจะมีการทดลองจ่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อช่วงค่ำวันนี้และเปิดเต็มระบบในวันนี้ครับ
1: ส่วนจุดที่มันเสรีไทย5คือมันต่ำและน้ำท่วมสูงมากระดับหน้าอกเลยเราก็มาประเมินตรวจสอบเบื้องต้นว่าจะสามารถจ่ายไฟกลับให้แฟตตรงนี้ได้หรือเปล่าใช่ครับ
2: แฟตตรงนี้เริ่มตัดไฟไปแต่เมื่อไหร
1: ่ตัดไฟไปตอนเมื่อวานตอนเที่ยงครับใช่ใช่แล้วก็ดับยาวเลยเพราะมันน้ำท่วมสูงเราก็เกรงเรื่องประชาชนจะไม่ปลอดภัยอะไรเงี้ยครับ
0: ด้านเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับได้ลำเลียงอาหารเครื่องดื่มรวมถึงเรือเพื่อเตรียมนำเสบียงเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ติดค้างภายในแฟตทั้งในพื้นที่เสรีไทยซอย5และซอย7รวมถึงบริเวณแยกนิด้านะครับโดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ความช่วยเหลือนำประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าไปยังที่พักขณะที่บรรยากาศที่บริเวณแยกนิด้าเมื่อเวลาประมาณ 19:00 นที่ผ่านมานะครับประชาชนที่นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยเริ่มออกจากพื้นที่หลังมีรายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ภายในแฟลตส่วนระดับน้ำบริเวณนี้นะครับแม้ว่าช่วงค่ำที่ผ่านมาในพื้นที่จะไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเติมนะครับแต่ว่าระดับน้ำในจุดนี้ก็ยังไม่ลดลงครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะครับคืนนี้ประชาชนที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังยังต้องอยู่กับน้ำท่วมเป็นคืนที่3แล้วนะครับแม้ว่าการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ทั่วถึงครับเพราะว่ามีประชาชนนั้นอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากด้านกทม.มีการประเมินนะครับว่าน้ำท่วมเคหะร่มเกล้าระดับน้ำจะลดลงในอีก3วันแต่ว่าในพื้นที่ชุมชนอาจจะกินเวลานานถึง7วันไปติดตามกับคุณรัตนกรโต๊ะหมัดรายงานจากเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพเชิญครับคุณรัตนกรครับ
3: คุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังขณะนี้ระดับน้ำท่วมยังทรงตัวนะครับคำว่าทรงตัวที่นี่นั่นหมายถึงว่าน้ำยังคงท่วมสูงครับมีประชาชนเดือดร้อนเป็นจำนวนมากแม้ว่าจะมีหน่วยงานต่างๆนะครับเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่แล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าที่นี่มีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 10,000 ครัวเรือนด้วยกันลองคูณเข้าไปดูครับว่ามีคนได้รับความเดือดร้อนประมาณกี่คนได้และตอนนี้นะครับมีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไกลๆคุณผู้ชมเราจะเห็นนะครับภาพให้คุณผู้ชมได้ดูภาพสดตอนนี้นะครับจะเห็นว่าแม้จะดึกค่ำมืดแค่ไหนก็ตามยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้าทยอยเดินทางออกกันอย่างต่อเนื่องคนที่เดินทางออกมาก็บางส่วนต้องการออกไปพักที่อื่นเพื่อความปลอดภัยแต่คนที่กำลังเดินกลับเข้าไปนั้นคุณผู้ชมส่วนใหญ่เป็นคนที่ยังคงอาศัยอยู่ที่นี่เดินลุยน้ำบางคนน้ำถึงหน้าอกน้ำถึงคอก็ยังคงต้องเดินมาครับโดยเนี่ยครับในมือของแต่ละคนคุณผู้ชมที่เดินกลับเข้าไปเนี่ยก็จะมีกล่องลังกล่องโฟมมีการนำของใช้จำเป็นต่างๆที่คนในครอบครัวมีความจำเป็นต้องใช้มีการนำเรือมาเนี่ยคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะเอาของกลับไปใช้ในบ้านสิ่งสำคัญที่พวกเขาต้องการมากตอนนี้คุณผู้ชมครับนั่นก็คือน้ำเปล่าน้ำดื่มครับ บางจุดเนี่ยไฟใช้ได้บ้างไฟใช้ไม่ได้บ้างประชาชนบอกว่าไม่มีปัญหาถ้าเกิดว่าไฟใช้ไม่ได้แต่ถ้าไม่มีน้ำเปล่าพวกเขาอยู่ไม่ได้ครับซึ่งพวกเขายอมรับนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือหลายหน่วยงานทหารอาสากู้ภัยภาคเอกชนครับแต่ด้วยจำนวนของคนที่ได้รับความเดือดร้อนมีเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการเข้าไปช่วยเหลืออาจจะไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ไกลและก็ลึกเข้าไปในชุมชนเคหะล่มเกล้าครับอย่างครอบครัวนี้คุณผู้ชมครับเดินกันมา1กิโล2กิโลเพื่อที่จะมาซื้อของใช้จำเป็นกลับเข้าไปในบ้านพวกเขาบอกว่าไม่รู้จะอพยพไปอยู่ที่ไหนเพราะไม่มีบ้านญาติเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยอยู่ที่บ้านของพวกเขาอยู่กับคนในครอบครัวครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงครอบครัวนี้กันครับอันนี้คือช่วยกันเพื่อที่จะเอาของกลับไปในบ้านเหรอ
4: ใช่ใช่ค่ะ
3: อยู่ตรงซอยไหนกันครับ
5: ซอย29
3: 29
5: ใช่
3: เดินออกมาไกลไหม
5: ไกลมากค่ะ
4: ไกลมากใช่ค่ะ
6: ประมาณ2กิโล
3: 2กิโล
6: กิโลกว่า

0: แล้วก็ต้องเดินกลับไป
1: ใช่
0: เดินลุยน้ำกันมาเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมาซื้ออะไรยังไงกันไปบ้างครับเนี่ยของใช้จำเป็น
1: ใช่ค่ะของใช้จำเป็นพวกน้ำอะค
0: ่
1: ะ
0: แล้วข้างในมันมีคนเข้าไปช่วยถึงพวกเราไหม
1: ไม่มีค่ะไม่
0: มีเลยหรอ
1: ไม่ค่อยมีค่ะ
0: ไม่ค่อยมี
1: ไปเมื่อวานคันนึงเรือคัน
2: ได้น้ำไป
1: ได้น้ำไปแพ็คนึงใช่
0: แล้วอยู่กันกี่คนได้น้ำแพ็คนึง
1: อยู่กัน5คน6คนค่ะ
0: 5คน6คนน้ำแพ็คเล็กใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยไม่พอ
1: ก็เลยไม่พอ
0: แล้วตอนนี้ในบ้านของเรายังต้องการอะไรอยู่บ้างเนี่ยตอนนี้คืออยู่กันยังไงน้ำมันท่วมแค่ไหนยังไง
1: ตอนนี้ถึงเนี่ย
0: ถึง
1: อกค่ะ
0: นี่เลยบ้านเหรอหรือว่าเข้าในบ้าน
1: เข้าในบ้านเลยค่ะ
0: ในบ้านก็ถึงประมาณนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวแล้วอยู่กันยังไงชั้น2
1: อยู่ชั้น2ค่ะ
0: ชั้น2
1: ใช่โ
0: อ้แล้วถ้าเกิดว่าจะกินจะเข้าห้องน้ำจะอะไรทำยังไง
3: ก็ต้องมัดถุงกันเลยว่า
1: ใช
3: ่ต้องหามัดถุงเลยอะไรสักอย่างนี่แหละ
0: คือไม่แต่ว่าเราไม่อยากออกไปอยู่ข้างนอกหรอว่ายังไงตอนนี
4: ้ไม่รู้จะไปอยู่ไหน
0: ไม่รู้จะไปอยู่ไหน
1: ใช
0: ่ไม่ได้มีบ้านญาติไปอยู่ที่อื่นหรืออะไร
1: ไม่มีค่ะ
0: ก็ต้องอยู่ที่นี่
1: ใช่ค่ะ
0: เสียหายเยอะไหมในบ้าน
1: เสียหายเยอะ
0: ทั้งหมด
1: เยอะมากใช่
0: เราประกอบอาชีพอะไรยังไงบ้างไหมหรือว่ารถโดนน้ำท่วมด้วยหรอ
1: รถโดนน้ำท่วมหมดเลย
3: ไม่เหลือ
0: รถอะไร
1: มอเตอร์ไซค์รถยนต
0: ์หมดเลยเหรอ
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมครับกรุงเทพมหานครมีการประเมินนะครับว่าฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ของลาดกระบังเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่กทม.มีความเป็นห่วงมากที่สุดเลยครับแล้วก็มองว่าน่าจะแห้งหลังสุดด้วยเพราะว่าที่นี่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับสาเหตุสำคัญเนี่ยคุณผู้ชมก็คือตำแหน่งของลาดกระบังที่น้ำท่วมเนี่ยอยู่ตะวันออกสุดของกรุงเทพมหานครครับทำให้การระบายน้ำเนี่ยนะครับต้องอาศัยคลองประเวศเป็นเส้นทางหลักก่อนที่จะระบายสู่คลองด้านล่างออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับดังนั้นคุณผู้ชมการที่จะผ่านน้ำไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองประเวศเนี่ยระยะทางหลายสิบกิโลเมตรเลยครับแล้วก็ใกล้สุดเนี่ยก็คือต้องผ่านไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงอันนี้เป็น10กิโลถือว่าเป็นจุดสำคัญนะครับตรงนี้เพื่อที่จะระบายน้ำออกจากระบบครับแต่ก็มีข้อจำกัดเพราะว่าคลองประเวศยังไม่มีอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่เข้ามาช่วยตัดน้ำโดยตรงครับสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือต้องระบายน้ำตามระบบเท่านั้นและก็ถ้าเกิดว่าในเคหะล่มเกล้าเนี่ยน้ำจะลดลงนั่นหมายความว่าระดับน้ำในพื้นที่ที่เป็นคลองย่อยคลองสาขาของคลองประเวศเนี่ยต้องลดลงเท่านั้นคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าน้ําในคลองไม่ว่าจะเป็นคลองประเวศหรือคลองสาขาย่อยยังไม่ลดลงระดับน้ําที่เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในชุมชนต่างๆที่เขตลาดกระบังก็จะยังไม่ลดลงครับตอนนี้มี2ปัจจัยสําคัญหลักๆนะครับที่จะมีผลต่อปริมาณน้ําท่วมที่นี่นั่นก็คือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมถ้าฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยนะครับก็อาจจะทําให้น้ําที่ท่วมอยู่เนี่ยแห้งช้าลงครับและอีกปัจจัยนะครับนั่นก็คือการระบายน้ําเข้าสู่ระบบคือต้องเอาน้ําที่ท่วมอยู่เนี่ยครับกลับเข้าไปสู่คลองเพื่อระบายต่อนะครับถ้าเกิดว่าทํายังไม่ได้เนี่ยระดับน้ําก็จะไม่ลดลงครับซึ่งมีการประเมินนะครับว่าที่นี่น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ7วันระดับน้ําถึงจะเริ่มลดลงครับ
5: ขอบคุณคุณรัตนกรนะครับคุณผู้ชมครับแม้ว่าชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าบางส่วนจะเลือกที่ไม่อพยพออกจากพื้นที่นะครับเพราะว่าเป็นห่วงบ้านและก็ครอบครัวแต่ก็มีบางส่วนครับในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงและการสัญจรออกมาได้ยากตัดสินใจอพยพออกมาอยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับเพราะว่าในพื้นที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าไม่มีอาหารและก็ยารักษาโรคครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์เป็นศูนย์พักพิงขนาดใหญ่นะครับเพื่อรองรับประชาชนจากชุมชนเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากศูนย์พักพิง3แห่งที่สำนักงานเขตลาดกระบังจัดเตรียมไว้ถูกน้ำท่วมทั้งหมดครับอย่างเช่นครอบครัวนี้นะครับที่มาพักที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้เป็นคืนที่2ครับหลังจากที่จุดพักพิงเดิมที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถพักอาศัยได้เธอบอกนะครับว่าบ้านนั้นอยู่ติดคลอง1น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมอย่างรวดเร็วจึงต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย2คนที่อายุ88ปีและ71ปีออกมาจากบ้านโดยมีทหารช่วยเหลือนะครับก่อนที่จะประสานทีมกู้ภัยนำมาที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ซึ่งมีทีมแพทย์คอยดูแลครับ
6: ทำอะไรไม่ถูกแล้วว่ามันระเนระนาดไปหมดเลยแล้วมีผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่พอรอคนมาช่วยกันน้ำก็ขึ้นเต็มมาเรื่อยเรื่อย
7: เรื่อยเดิม

0: จนสุดท้ายตอนเย็น 6:00 นละก็ต้องเอากระบะปูนอะใส่คนด้วยแล้วก็ลงเรือแบบเรือที่เล็กๆอะ
1: พวกนี้ด้วยแล้วมั้งเนี่ย
0: ก็หอบกันไปเดินไปที่คลอโรงเรียนคลอในเคหะร่มเกล้าใช่ฮะ
2: สำหรับการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงแห่งนี้นะครับมีการจัดพื้นที่แยกสำหรับผู้ป่วยนะครับโดยทีมแพทย์และพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาประเมินและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องขณะที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับได้มีการนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาช่วยเหลือประชาชนนะครับรวมทั้งเพิ่มรถประกอบอาหารเคลื่อนที่อีก3คันรวมทั้งหมดเป็น5คันซึ่งสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนครับ
3: จุดเนี้ยค่ะที่บริเวณศูนย์พักพิงที่ลาดกระบังนะคะซึ่งเป็นจุดใหญ่ซึ่งวันนี้ก็มีคนอยู่ประมาณ700คนแล้วแล้วก็จะรับเข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณเย็นนี้น่าจะเข้ามาอีกประมาณ300เฉพาะจุดนี้ก็เป็นเกือบพันแล้วนะคะแล้วก็ในนี้ก็มีผู้สูงอายุนะคะมีเด็กเล็กนะคะซึ่งมีสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วก็เราก็ได้เอารถผลิตอาหารเนี่ยนะคะเพื่อส่งชุมชนโดยรอบเราได้รับมอบหมายนะคะจากรัฐบาลให้เข้าชุมชนเคหะร่มเกล้านะคะซึ่งเป็นจุดที่เข้าได้ยากทางกระทรวงทรัพย์ก็จะมีเท่าที่เห็นนี่ค่ะเราก็จะมีรถผลิตอาหารเนี่ยมา3คันตอนนี้ผลิตได้วันละ 6,000 กล่องนะคะน้ำดื่มนะคะ 20,000 ขวดต่อวันนะคะที่จะเข้าที่จุดนี้แล้วก็เป็นฮับที่จะกระจายไปจุดต่างๆ
2: ศูนย์พักพิงแห่งนี้เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานนะครับเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ามีประชาชนเข้ามาพักแล้วมากกว่า600คนจากจำนวนที่รองรับได้ทั้งหมดประมาณ 1,500 คนครับศูนย์ข้อมูลข่าวสารแจ้งเตือน3จังหวัดนะครับทั้งพื้นที่กาญจนบุรีเพชรบุรีและระยองให้เฝ้าระวังน้ำท่วมในบางพื้นที่จากฝนที่ตกหนักและการระบายน้ำนะครับขณะที่กรมชลประทานเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้เตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจจะสูงขึ้นครับกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2วันนี้นะครับหลังจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจึงมีการแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับให้เตรียมรับมือกับระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังคงมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบจึงจำเป็นจะต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นนะครับโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวัง3จังหวัดได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและชัยนาทจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำยกทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะครับขณะที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยระบุนะครับว่าขณะนี้พื้นที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพราะเป็นพื้นที่ที่มีมวลฝนเคลื่อนตัวเข้ามาและมีปริมาณฝนสะสมสูงนะครับส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีเฝ้าระวังใน4อำเภอนะครับคือที่อำเภอเมืองเพชรบุรีแก่งกระจานท่ายางและบ้านลาดเนื่องจากมีฝนตกเหนือเขื่อนแก่งกระจานจำเป็นจะต้องเพิ่มการระบายน้ำและที่จังหวัดระยองมีจุดต้องเฝ้าระวัง2จุดนะครับจุดแรกที่อ่างเก็บน้ำประแสซึ่งจำเป็นจะต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปริเวย์ทำให้พื้นที่อำเภอแกลงและอำเภอวังจันทร์อาจได้รับผลกระทบนะครับส่วนจุดที่2ก็คือเขื่อนดินเขาจุกอ่างเก็บน้ำระโอกซึ่งบริเวณหูทางระบายน้ำร้นหรือว่าบริเวณฝั่งขวานะครับได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะพื้นที่อาจได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาครับคุณผู้ชมครับน้ำท่วมครั้งนี้การสื่อสารและการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐถูกตั้งคำถามถึงการสื่อสารที่เข้าใจยากนะครับจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้มีการปรับรูปแบบในการใช้ภาษาให้สั้นกระชับและเข้าใจง่ายและวันนี้ปลัดกระทรวงดีอีพร้อมด้วยอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกมายอมรับนะครับและขอ

0: โทษประชาชนพร้อมจะมีการปรับปรุงการสื่อสารใหม่ครับข้อความที่โพสต์ผ่านเพจของกรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเตือนสภาพอากาศระหว่างวันตามปกตินะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างก็คือในวันนี้มีการปรับข้อความการแจ้งเตือนที่ใช้ภาษาลดความเป็นทางการลงและลดการใช้ตัวเลขที่มีความซับซ้อนนะครับอย่างเช่นข้อความที่ระบุว่าทุกคนฝนกำลังจะไปหานะครับพร้อมกับมีการบอกช่วงเวลาและพื้นที่ที่ฝนจะตกต่างจากข้อความที่โพสต์แจ้งเตือนสภาพอากาศเมื่อ4วันก่อนนะครับที่มีการใช้ข้อความทางการมีตัวหนังสือจำนวนมากพร้อมด้วยตัวเลขที่มีจุดทศนิยมการปรับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้มีการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนข้อมูลสภาพอากาศเน้นการสื่อสารใช้ภาษาสั้นกระชับเข้าใจง่ายซึ่งทำให้ประชาชนที่ติดตามเพจต่างเข้ามาแสดงความเห็นนะครับบางคนตกใจว่านี่ใช่เพจจริงของกรมอุตุหรือไม่ขณะที่บางคนก็เข้ามาแสดงความเห็นชื่นชมที่มีการปรับการแจ้งเตือนให้เข้าใจง่ายกระชับขึ้นนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงถึงการปรับการสื่อสารกับประชาชนนะครับโดยยอมรับว่าการแจ้งเตือนที่ผ่านมาใช้ภาษาทางเทคนิคมากเกินไปแม้จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าก็อาจทำให้ประชาชนนั้นไม่เข้าใจได้แต่หลังจากนี้จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายพร้อมกับกล่าวขอโทษประชาชนต่อการแจ้งเตือนน้ำท่วมในครั้งนี้ครับ
1: เชื่อมต่อไปนี้ก็คือจะยิงแล้วก็พยายามจะไปในทุกช่องทางให้เข้าถึงและทั่วถึงมากที่สุดแล้วให้เข้าถึงได้ง่ายด้วยอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปดูย้อนหลังเนี่ยถ้าวางบนข้อที่จริงจริงเนี่ยเขาก็ปกติเราประกาศเตือนเนี่ยเราไม่มีประกาศเตือนฉบับแรกเราออกตั้งแต่วันที่21นะครับซึ่งมันเป็นภาษาที่อาจจะเป็นทางเทคนิคเป็นนิดหนึ่งนะมันก็เลยทำให้ความรู้ความเข้าใจแม้แต่ตัวผมเองครับแต่ตัวผมเองเนี่ยผมอ่านผมก็ไม่เข้าใจพูดตรงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์แล้วแล้วก็เป็นนโยบายท่านรัฐมนตรีชัยชนกว่าให้แปลความแล้วก็ย่อยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายจับต้องได้นะครับ
0: นายพัชระระบุด้วยนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนกรณีเกิดภัยพิบัตินะครับโดยหลังการออกประกาศแจ้งเตือนภัยต้องมีการแจ้งเตือนโดยใช้สัญลักษณ์สีพร้อมระบุตัวเลขระดับความรุนแรงเทียบเคียงกับความรุนแรงกับภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้นจะได้เตรียมตัวรับมือได้ทันซึ่งกำลังเร่งกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนครับ

0: เฮ็ดอยู่กับบ้านโดยที่ว่าบ่ได้เสียค่าน้ำมูกน้ำมันไปเฮ็ดที่อื่นนะคะ
1: สายที่เรียบและคม
2: ผลงานใช้การทอผ้าขีดสลับหมี่การยกดอกการย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ลวดลายอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับพัฒนาเป็นผืนผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็ผลิตภัณฑ์รูปแบบเรียบง่ายใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับโดยเลือกใช้เส้นใยรีไซเคิลผสมผสานกับสีฝุ่นที่สกัดจากใบฉนวนซึ่งเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นทำให้ควบคุมคุณภาพสีได้ตลอดทั้งปีครับและยังยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ตลาดระดับประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยครับมีโอกาสไปจัดแฟชั่นโชว์ออกบูธจำหน่ายแล้วก็กิจกรรมเวิร์กช็อปสกรีนสีจากธรรมชาติด้วยซึ่งนายสุริยะสามิบัติหรือว่าน้องโน้ตนะครับอันนี้เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับเป็นผู้จัดการวิชาลัยลุมพูก็พาชมกระบวนการผลิตการถักทอผ้าแล้วเอามาต่อยอดเป็นเสื้อผ้ากันนะครับเป็นเครื่องแต่งกายกระเป๋าของตกแต่งของร่วมสมัยต่างๆควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อโลกนะครับด้วยการนำผ้าไหมเก่ากางเกงยีนใช้แล้วเศษผ้าต่างๆเอามาสร้างคุณค่าใหม่ได้ด้วยครับ
3: ในส่วนที่2ด้านในก็จะเป็นในเรื่องของการนำผ้าพื้นเมืองที่เหลือจากการตัดเย็บมาทำในเทคนิคที่เราเรียกว่าผ้าต่อนะครับหรือพาร์ทเวิร์กอย่างที่ทุกท่านเห็นชุดที่อยู่ด้านในอันนี้ก็จะเป็นการนำผ้าทุกเฉดสีแต่ละเฉดสีหรือแม้กระทั่งเศษผ้าทุกๆเทคนิคกันมาต่อกันอย่างด้านนี้ก็จะเป็นเส้นใยรีไซเคิลครับหลายคนถามว่าเส้นใยรีไซเคิลคืออะไรนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นฝ้ายรีไซเคิลที่มาจากอุตสาหกรรมแฟชั่นคือเราเอาเสื้อผ้าเก่าที่เหลือจากโรงงานต่างๆหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเก่าที่ถูกทิ้งไปแล้วมาตีเป็นเส้นใยขึ้นใหม่อย่างโทนสีเทาที่เห็นเนี้ยก็จะเป็นโทนสีเทาที่มาจากเสื้อผ้าเก่าสีเทาฉะนั้นสีเทาที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นไม่ใช่สีเทาที่เกิดขึ้นจากการย้อมแต่เป็นสีดั้งเดิมของเสื้อผ้าเก่าเขาจะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าสีเขาจะไม่ได้สม่ำเสมอกันเพราะว่าตัวนี้จะทำมาจากเสื้อผ้าเก่าจากขยะอุตสาหกรรมแฟชั่นเป็นหลักครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นการนำผ้าไหมเก่านะครับหลายคนอาจถามว่าผ้าไหมเก่าคือเก่าขนาดไหนก็จะผ่านอะไรได้แล้วเราจึงนำมาฉีกเป็นเส้นใยแล้วก็นำมาทอขึ้นมาใหม่นะครับ
2: ส่วนสินค้าที่มีขายครับถ้าเป็นของผู้ชายเนี่ยเริ่มที่700กว่าบาทไปจนถึง 20,000 กว่าบาทก็มีของผู้หญิงเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนตะกอในการทอนะครับราคาหลักหมื่นไปจนถึง 30,000 กว่าบาทมีผ้าทอขายเป็นเมตรนะครับตั้งแต่ 1,200 ถึง 1,800 บาทนะครับตอนนี้สินค้าในวิชาลัยที่นี่ครับได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมพช.รับเป็นผ้าทอมือที่เน้นคุณภาพนะครับแล้วก็มาจากในท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับช่วงที่ฝนโปรยปลายแบบนี้ครับชาวบ้านที่นครราชสีมาออกไปหาหน่อโจดกันนะครับหน่อโจดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับหน่อไม้แต่ว่าก็ไม่เหมือนกันหมดซะทีเดียวนะครับเป็นของดีที่มีให้กินปีละครั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลจระเข้หินครับชาวบ้านจากหลายพื้นที่นะครับในอำเภอคอนบุรีแล้วก็อำเภอใกล้เคียงพากันออกไปหาเก็บหน่อโจดหรือว่าหน่อเพชรนะครับบริเวณป่าเต็งรังในพื้นที่ของตำบลจระเข้หินซึ่งตอนนี้หน่อโจดขึ้นเต็มไปหมดนะครับเป็นช่วงของท้ายฤดูฝนในปีนี้ไม่เอากลับไปทำกินที่บ้านแล้วก็เอาไปขายหารายได้เสริมกันหน่อโจดมันจะคล้ายกับหน่อไม้ครับแต่ว่าขนาดเล็กกว่าแล้วก็ต้นโจดเนี่ยก็คล้ายกับต้นไผ่ขนาดเล็กเหมือนกันเอาไปทำอาหารได้ทุกเมนูครับต้มผัดแกงทอดแปรรูปเก็บไว้กินก็ได้แต่หน่อโจดเนี่ยดีกว่าหน่อไม้นะครับคือมันมีความขมน้อยกว่าแล้วก็เวลาถูกความร้อนแล้วก็จะยังคงความกรอบจะไม่นิ่มเหมือนกับหน่อไม้ครับ
4: หน่ออ้วนอย่างนี้เลยมาหาหน่อไม้ครับหาเห็ดครับ
5: อันนี้เขาเรียกหน่ออะไรครับ
4: หน่อโจดครับหน่อโจด
5: หน่อโจดคงจะเป็นหน่อไม้แต่ว่าหน่อไม้น้อย
4: ครับผม
5: อันนี้เขาไปทำเหมือนหน่อไม้ได้เลยไหม
4: ได้ได้ครับต้มเขียวกับแกงเปอะ
5: แต่จะมีรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
4: ก็หวานกรอบครับ
5: หวานกรอบ
4: ครับ
5: แต่ต้องเลือกเอาแบบอ่อนอ่อน
4: อ่อนอ่อน
5: หอมมุกได้ทุกเมนูเลย
4: ครับใส่ขี้โค้งไก
5: ่ต้มแบบต้มหน่อไม้ใส่ขี้โค้งไก่นี่เนาะ
4: ครับหอมมุกใส่หน่อไม
5: ้ได้พอขายไหมหรือเอาไปกินเฉยๆเนี่ย
4: อู้นี่ถ้าหัวก็ได้หลายบาทครับแล้วครับ
5: อย่างนี้ก็ได้เขาขายกันยังไงครับ
4: ห่อละ10บาทชาวบ้านเขาห่อขายห่อ10บาท
5: ก็ไปใส่ห่อห่อมกไก่อย่างนี้นะ
4: ครับใส่ที่โครงไก
5: ่ก็ถือว่าวัตถุดิบจากธรรมชาติอ่ะเนาะหน้าฝน
2: โดยเฉพาะถ้าเอาไปทำเป็นเมนูห่อหมกหน่อโจดไก่ครับอันนี้จะนิยมกันเป็นพิเศษเลยแต่ละปีก็มีให้กินเฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับหน่อโจดก็เลยมีราคาค่อนข้างสูงนะครับกิโลกรัมละ100ถึง200บาทเลยครับ แต่ถ้าเป็นหน่อ

0: ตรวจที่ปอกเปลือกแล้วพร้อมมาไปทำอาหารนะครับคุณผู้ชมราคาจะยิ่งสูงขึ้นไปถึงที่150-200บาทเลยเพราะว่าหน่อโจทย์ประมาณสัก10 กิโลเวลาที่ปอกเปลือกอะไรออกหมดแล้วมันจะเหลือแค่ประมาณ2 กิโลกรัมเองครับไปให้กำลังใจหนุ่มคลองลานที่จังหวัดกำแพงเพชรคนนี้กันนะครับผ่านมาหลายอาชีพแต่ยังไม่สำเร็จสักทางนะครับก็ยังสู้ต่อครับหันมาผลิตทดลองทำหมูกรอบในสูตรของตัวเองขายครับตอนนี้มีส่งถึงบ้านลูกค้าติดใจเพราะว่าอร่อยจริงพร้อมกับน้ำจิ้ม2แบบให้เลือกครับทดลองจนได้สูตรเด็ดลงตัวแล้วก็คลองใจลูกค้าได้ในที่สุดนะครับใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนที่เลือกใช้เฉพาะเนื้อหมู3ชั้นส่วนราวนมนะครับซึ่งถือเป็นส่วนที่ดีที่สุดนะครับนำหมู3ชั้นมาตัดชิ้นมาต้มให้ได้ระดับความสุกที่พอดีครับเป็นอาชีพสร้างรายได้ของนายรัตพงศ์กาหาวงหรือว่าแบงค์นะครับอายุ31ปีเขาอยู่ตำบลคลองลานพัฒนาที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับ
1: ก็จะมีมันประมาณนี้ครับเนื้อแล้วก็มันแล้วก็เนื้อมันจะเป็น3ชั้นสลับกัน
2: เราได้มาแล้วเราต้องมาทำไงต่อ
1: มาเอามาต้มครับต้มแล้วก็มาตัดแต่งก่อนตัดแต่งเสร็จแล้วก็มาต้มพอต้มเสร็จปุ๊บแล้วก็มาจิ้มครับจิ้มตัวหนังแล้วก็มาบ้างแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งเสร็จปุ๊บก็มาแช่ตัวน้ำส้มสายชูกับทาเกลืออ
2: ีกทีหมักไว้
1: ใช่ครับประมาณ15 นาที
2: แล้วสดที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่คือที่ผ่านกระบวนการทอดหมดแล้วเหรออ
1: ันนี้ทอดหมดแล้วครับเรียบร้อยทอดจะเป็นทอดของผมจะทอดรอบเดียวแล้วก็ขายเลย
2: เห็นว่าก่อนกระบวนการทำเนี่ยยากขนาดไหน
1: ก็จะมีต้องเอาพอแช่เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปอบที่ถัง1 ชั่วโมงเสร็จจาก1 ชั่วโมงต้องใช้ไฟประมาณ180แล้วก็เสร็จจาก1 ชั่วโมงก็ไปตากข้ามวันข้ามวันเสร็จปุ๊บก่อนทอดก็คือต้องอบอีก1 ชั่วโมงครับแล้วก็ถึงจะทอดจะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับ
0: ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือหมูกรอบสีทองที่หนังฟูกรอบละมุนลิ้นเลยครับแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยยังคงนุ่มฉ่ำไม่กรอบแข็งกระด้างเกินไม่แห้งเกินนะครับแล้วก็เสริมความอร่อยด้วยน้ำจิ้มหวานกลมกล่อมนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดรสเผ็ดด้วยครับราคาขีดละ60 บาทเขาใช้รถมอเตอร์ไซค์ตระเวนขับส่งนะครับแล้วก็มี delivery ถึงหน้าบ้านนะครับสำหรับลูกค้าที่จองไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็คอยโพสต์แจ้งพิกัดจุดขายผ่านทาง Facebook เป็นประจำทุกวันเลยครับ
1: ตอบเสียงตอบรับดีอันนี้น่าจะประสบความสำเร็จที่สุดแล้วครับเป็นน่าจะโอเคสุดแล้วใ
3: ช่ครับค่อนข้างดีเนาะ
1: ใช่ครับ
3: ตอนที่เราไปขายเราใช้วิธีการขายแบบไหนครับ
1: ก็ขับไปหาลูกค้านี่นะครับใช้รถขับไปหาลูกค้าอีกทีหนึ่งแล้วก็จะโพสต์บอกว่าวันนี้ไปตรงนี้ลูกค้าเขาก็จะรอกินแล้วก็โทรมาสั่งปุ๊บเราส่งถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็สับที่หน้าบ้านเลยครับ
3: ที่หน้าบ้านเลย
1: ใช่ครับ
3: อย่างราคายังไงครับ
1: ราคาคิดละ60 บาทครับ
3: 60 บาท
1: ใช่ครับ
3: วันนึงเราทำปริมาณเยอะแค่ไหน
1: ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 30-40 โลประมาณนั้นครับ
3: ประสบความสำเร็จ
1: ใช่ครับ
0: แบงค์นี่เคยผ่านประสบการณ์ทำงานมาหลายอย่างเป็นช่างภาพก็เคยครับช่วยพ่อขับรถแบ็คโฮก็เคยทำกระทั่งขายกุ้งเผาแต่ยังไม่สำเร็จสักทางนะครับก็เลยหันมาสู้ใหม่นะครับทำอาชีพที่ตัวเองถนัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เขายังทำการตลาดน่ารักนะครับทำบัตรหมูกรอบเอาไปซ่อนไว้ตามจุดต่างๆในชุมชนนะครับให้เด็กๆไปตามหากันใครตามหาบัตรเจอเอามาแสดงให้ดูได้หมูกรอบกินฟรีครึ่งกิโลกรัมด้วยครับใครที่เป็นสายช่างภาพชอบถ่ายภาพนกนะครับแล้วก็สายอนุรักษ์ธรรมชาติแนะนำพิกัดที่จังหวัดตราดกันตอนนี้มีนกเงือกชุกชุมนับ100 ตัวมาที่เกาะช้างนะครับชาวบ้านเขาช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ให้เป็นการเสริมเสน่ห์ท่องเที่ยวในชุมชนครับฝูงนกเงือกที่กระจายกันออกหากินผลไม้ตามจุดต่างๆของตำบลเกาะช้างใต้ที่จังหวัดตราดนะครับอย่างจุดนี้บ้านคลองถ้ำริมถนนสายบ้านสลักเพชรบ้านโรงทานมีต้นไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านนะครับมีนกเงือก2 ตัวครับตัวผู้ตัวเมียมาจับคู่คลอเคลียกันแล้วเขาก็พากันบินไปกินลูกเต่ารังนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับต้นไม้ใหญ่นี่เป็นนกเงือกเต็มวัยแล้วนะครับเชื่องด้วยซึ่งนกเงือกในตำบลเกาะช้างใต้ตอนนี้ชาวบ้านบอกว่ามีสัก300-400 ตัวได้ครับอยู่รวมกันเป็นฝูงแต่ว่านกเงือกคู่นี้ครับเป็นนกเงือกหนุ่มสาวเพิ่งจับคู่ด้วยกันก็แยกออกมาหากิน
4: เกาะช้างใต้เราก็จะมีถ้าเอาตั้งแต่หมู่5ก่อนนะหมู่5ก็จะมีจุด ไอ้ตรงสะพานแดงนั้นก็ลุงเลือกไปนะใช่อย่างนี้ก็อย่างนี้ที่ยืนอยู่ในหมู่บ้านของถ้ำอันนี้ก็มาแล้วก็โรงเรียนวัดสลักเพชรอ่ะก็ไปฮะครับไปสนใจตรงนั้นก็ดูได้เลยฮะไม่ต้องขึ้นไปเข้าป่าก็ดูเหมือนเมื่อก่อนนะ
5: ครับว่าไปถึงบ้านเจ๊กแบ
4: ๊ะใช่บ้านเจ๊กแบ๊ะก็มีผมไปบ้านผู้ใหญ่โสเจอฮะที่บ้านก็เลยบินต่ำๆไปเนี่ยแล้วก็เกาะต้นเสาลังเหมือนกัน
5: เขากินอาหารพวกอะไรบ้าง
4: แถวนกเงือกนี่คุณโบราณก็หลายความคือชอบลูกกวยเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วลองมาก็เป็นลูกไส่ลูกเต่าล้างนี่เขาเคยกิน
5: ลูกเต่าล้าง
4: ครับผมก่อนลูกไม้ทุกชนิดละที่ว่าไปโตมากเขากินได้หมด
5: อีกเวลาที่เขาจะมาตอนไหนบ้าง
4: ก็นกเงือกจะตื่นเช้าตีห้าครึ่งเขาก็ร้องแล้วเรียกเพื่อนกันแล้วก็พอฟ้าสางก็บินไปยังเป้าหมายที่เขาได้จับพิกัดไว้แล้วว่าผลไม้ยังอยู่
5: ตรงนี้มีของ
0: หลายปีก่อนนะครับเคยมีชาวบ้านเนี่ยเอาปืนไปยิงนกเงือกนะครับก็เลยถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจับกลุ่มนะครับมีความผิดชาวบ้านก็เลยมาช่วยกันรณรงค์นะครับอนุรักษ์นกเงือกกันมากขึ้นทำให้มีนกเงือกเข้ามาหากินในหมู่บ้านหลายจุดเลยครับถือเป็นการเพิ่มเสน่ห์การท่องเที่ยวครับจนทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติเนี่ยพากันจองที่พักตามโฮมสเตย์ต่างๆนะครับเพื่อจะรอชมนกเงือกทั้งเช้าถึงเย็นเลยครับ
6: จากที่เราไม่ล่าเขานะครับแล้วก็ช่วยกันดูแลตรงนี้นะครับแล้วก็โปรโมทการท่องเที่ยวในการดูนกด้วยเนี่ย 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประชากรนกมันเพิ่มมากขึ้นแล้วตอนนี้นะครับด้วยความที่ว่ามันมีความปลอดภัยนกก็เลยลงมาถึงหลังบ้านนะครับแทบทุกวันนะครับตอนนี้นกไม่กลัวคนแล้วครับก็เขาก็ให้เราดูได้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับก็นักท่องเที่ยวที่มาดูนะครับก็ต้องดูอย่างความโดยความสงบนะครับพยายามใช้เลนส์ซูมเยอะๆนะครับหรือกล้องดูนกผสมด้วยนะครับนกที่นี่นะถ้าเราไม่ส่งเสียงทั้งเราจะดูได้นานครับ
0: ส่วนที่โรงเรียนวัดสลักเพชรนะครับเด็กนักเรียนก็ได้รับการปลูกฝังให้มีจิตอบอ้อมเมตตาต่อนกนะครับจนเกิดความรักความผูกพันกับนกเงือกกันที่นี่มีต้นไทรใหญ่ในโรงเรียนนะครับให้นกเงือกเนี่ยมากินลูกไทรแล้วก็มาพักอาศัยได้ครับนกเงือกนี่เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีครับถ้าที่ไหนมีนกเงือกอยู่ได้หมายความว่าที่นั่นยังมีต้นไม้เยอะมีผลไม้ลูกไม้ต่างๆออกผลเยอะให้เก็บกินได้ครับชาวสวนยางพาราที่จังหวัดตรังนะครับก็หารายได้เสริมด้วยการปลูกถั่ว2 อย่างคือถั่วลิสงกับถั่วรังนะครับเป็นการเสริมรายได้ระหว่างที่รอต้นยางพาราโตแล้วก็จะเปิดกรีดยางอีกครั้งหนึ่งครับใช้พื้นที่สัก5ไร่ครับปลูกถั่วลิสงแล้วก็ถั่วรังนะครับซึ่งถั่วรังเนี่ยเรียกอีกอย่างว่าถั่วปันหยีครับเป็นพืชหัวใต้ดินพื้นบ้านภาคใต้กันนะครับรสชาติจะมันเนื้อแน่นคล้ายๆกับถั่วลิสงผสมเผือกนะครับโปรตีนสูงด้วยปลูกไว้เป็นอาชีพเสริมกันนะครับระหว่างที่รอต้นยางพาราที่ปลูกใหม่โตอีก4ปีนะครับถึงจะเปิดกรีดยางพาราได้นี่คือที่บ้านของนายสายันกับนางสำลีช่วยเมืองนะครับอยู่ที่บ้านสายเรือยตำบลนาหมื่นสีที่อำเภอนายงจังหวัดตรัง
7: ตัวริ่งกับตัวกระรั่งกับ
8: แล้วระยะเวลาการปลูกนะครับ
7: การปลูกการนั้นประมาณ
9: ตัวริ่งมัน3เดือนตัวกระรั่งมัน5เดือน
8: ครับแล้วที่นี่เราขายยังไง
9: ขายแม่ค้ามารับมาขายปลีกตัวละ10
8: ก็คือว่ามารับหรือขายปีกก็แล้วแต่โลล่าใช่ไหมครับไม่ขึ้นไม่ลง
9: ช่วงนี้ลงเรื่อยมากเลยตัวก่อนละ
8: อ
9: ๋
8: อครับ
9: มันมา
8: แล้วสร้างรายได้ต่อเดือนเคยคำนวณไหมฮะเดือนประมาณเท่าไหร่ได้ประมาณครับประมาณกัน
9: เมื่อหนึ่งได้ไ
8: หมก็ประมาณนั้นนะฮะ
0: การปลูกถั่วลิสงแล้วก็ถั่วรังนะครับนี่เป็นพืชที่อายุสั้นถั่วลิสงใช้เวลาปลูกสัก 3-4 เดือนถั่วรังเนี่ยปลูกประมาณ 4-5 เดือนก็เก็บผลขายได้ครับราคา50บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ปลูกได้ประมาณ2ครั้งต่อปีครับ
8: แล้ววิธีการปลูกเนี่ยเราปลูกรุ่นต่อรุ่นหรือว่าเราปลูกตามกันไปเรื่อย
9: ๆถ้าปลูกแรงมันปลูกไม่ได้ดูแรงปลูกไม่ได้นี่จะมีต้นแล้วต้องหลุนเนี่ยติดต้นหลุนอะไรกับปลูกไม่มีหลุนหรอก
8: ปีหนึ่งประมาณได้ประมาณกี่รุ่น
9: ได้2 ครั้ง
8: ใช่ไหมปีนึง2 ครั้งใช้เวลา3 เดือนก็ถือว่าเป็นรายได้ที่ดีไหมนับว่าเป็นรายได้ที่อาชีพ
9: เสริมได้รายครั้งอยู่ได้เราไม่มีอย่างตัดแต่มันมีราย ไอ้พวกปักนี้ฮะ
8: แล้วมีภาระหนี้อะไรไหมครับทุกคน

0: ก็คือว่าเงินหมื่นนี้เราสามารถใช้ได้ตามสบายเลย
1: เมื่อถอนร่องที่เมล็ดถั่วโตสมบูรณ์แล้วนะครับก็ปลูกต่อได้เลยใช้วิธีง่ายๆนะครับปลูกแบบภูมิปัญญาคือเอาไม้แทงลงในดินให้เกิดหลุมแล้วก็เอาเมล็ดถั่วใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วก็หย่อนลงหลุมไปครับครบนิดหน่อยรอถั่วโตได้เลยครับถั่วทั้งสองแบบนี้ครับเป็นที่ต้องการในพื้นที่มากครับโดยเฉพาะในจังหวัดตรังเวลาจัดงานศพนะครับจะต้องมีถั่วลิสงแบบนี้เป็นอาหารกินเล่นภายในงานก็เลยมีคำสั่งเข้ามาเยอะเลยครับพาไปชมกลุ่มที่เป็นเกษตรกรที่อำเภอเมืองพิจิตรนะครับแปรรูปน้ำพริกหลากหลายเลยครับมีทั้งน้ำพริกตะไคร้น้ำพริกกระชายครับวัตถุดิบนั้นก็เอามาจากในพื้นที่ที่เขาปลูกกันเองนะครับสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีติดตามกับคุณสรรเสนีพลอยวิไลครับ

0: พร้อมใส่ความตั้งใจเพื่อให้ได้น้ำพริกตะไคร้ที่ถูกใจผู้บริโภคโดยนำวัตถุดิบหลักอย่างตะไคร้ที่ปลูกเองในชุมชนมาเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกลุ่มพระราชาพิจิตรตำบลขมังอำเภอเมืองพิจิตรได้เป็นอย่างดีโดยได้รวมกลุ่มแปรรูปตั้งแต่ปี2567
1: คือเริ่มแรกเลยเราปลูกตะไคร้กันอยู่ในกลุ่มในองค์กรนะคะแล้วนี้เราได้งบสนับสนุนมาจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรของจังหวัดพิจิตรมาปลูกตะไคร้เพิ่มทำให้เราคิดค้นทำเป็นตะไคร้แห้งเสร็จแล้วเราก็อยากจะแปรรูปให้เป็นน้ำพริกเป็นน้ำพริกแกงพริกอะไรเงี้ยเราก็มาคิดกันในกลุ่มในองค์กรว่าเราจะทำอะไรให้มันเป็นจุดเด่นขององค์กรและสามารถขายตลาดได้ทุกวัน
2: ก็ลองผิดลองถูกอยู่ประมาณเดือนนึงแหละ
1: ใช่ค่ะ
2: จะได้สูตรที่ลงตัว
1: ใช่ค่ะ
2: สูตรนี้อันนี้คือทางกลุ่มคิดกันเอง
1: ใช่ค่ะคิดกันเองค่ะช่วยกันชิมช่วยกันลองช่วยกันทุกอย่างอะค่ะ
0: วัตถุดิบในการทำน้ำพริกตะไคร้มีตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกหมูสับน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บเกลือขั้นตอนเริ่มจากนำตะไคร้มาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นก็นำมาคั่วในกระทะให้เหลืองมีกลิ่นหอมแล้วนำมาตำค่ะ
2: กระบวนการทำตรงนี้เขาจะตำมือหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างตะไคร้เห็นบอกว่าใช้เวลาตำประมาณ20นาที
1: ใช่ค่ะ
2: พี่
1: ใช่ค่ะ
2: ทำไมเราไม่เอาเครื่องปองเครื่องปั่นมาปั่นล่ะคะ
1: ปั่นความอร่อยความซิกเนเจอร์การละเอียดการหยาบจะไม่เท่ากันค่ะสำหรับเครื่องปั่น
2: อ
1: ะจะละเอียดเป็นผงไม่น่าทานนะคะแต่ถ้าเกิดเราตำด้วยมือเงี้ยเราจะมีแบบน่าทานมากกว่า
2: แล้วก็เนื้อสัมผัสด้วยใช่ไหมเวลาเรา
1: ใช่เนื้อสัมผัสมันจะมีการว่าได้เคี้ยวเนื้อตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: เห็นบอกว่าถ้าเอาไปปั่นนี่คือจะออกมาเป็นน้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากตำตะไคร้แล้วก็จะนำพริกหอมเจียวกระเทียมเจียวมาตำทีละอย่างก่อนจะนำทั้งหมดมาผสมคลุกเคล้าผัดให้เข้ากันแล้วปรุงรสด้วยมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บและเกลือ

0: ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งการผัดเนี่ยเขาก็จะผัดไม่แห้งเกินไปนะคะให้มีน้ำมันติดเยิ้ม
1: ๆใช่ค่ะ
0: ไปคลุกข้าวก็จะแบบว่าพอขยำข้าวได้อร่อยๆนะคะ
1: ใช่จะหอมหอมกลิ่นตะไคร้
0: เนี่ยคุณผู้ชมดิฉันยืนคั่วอยู่ตรงนี้คือกลิ่นตะไคร้หอมมากทำไมของเราถึงแบบว่าขายดีเป็นที่ต้องการของตลาดคะพี่จันทา
1: อร่อยแล้วก็ปลอดสารพิษค่ะของเราได้รับแก็บ
0: ผ่
1: านมาตรฐานความปลอดภัยค่ะ
0: เป็นตะไคร้ของกลุ่มที่ปลูกแล้วแบบปลอดภัยได้รับมาตรฐาน GAP
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คุณผู้ชมแล้วเรื่องรสชาติเห็นบอกว่าไงนะกลมกล่อมแล้ว
1: กลมกล่อมค่ะเผ็ดเปรี้ยวเค็ม
0: การผัดตรงนี้เขาไม่ใช้เตาแก๊สนะเขาใช้เป็นเตาถ่าน
1: เตาถ่านค่ะถ่านที่
0: ทำเองถ่านทำเอง
1: เกษตรกรผลิตกันเองค่ะ
0: มันก็จะได้ความหอมเป็นพิเศษ
1: ใช่ค่ะมันจะหอม
2: น้ำพริกตะไคร้สามารถเก็บรับประทานได้ประมาณ15วันค่ะจำหน่ายกระปุกละ35บาทออกบูธจำหน่ายในพื้นที่ตลาดเกษตรจัดส่งทั่วประเทศ
0: มาชิมน้ำพริกตะไคร้กันบ้างคุณผู้ชมนะคะนี่น่ากินมากอ่ะพี่จันทร์
1: อันนี้น้ำพริกตะไคร้ค่ะ
0: น้ำพริกตะไคร้กินก็เอามาขยำข้าวแบบนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะทานกับข้าวกล้องอร่อยมาก
0: อร่อยทุกอย่างนะคะ
1: เป็นไงคะอร่อยไหมคะ
0: มีความมัน
1: ๆ
0: แล้วก็เผ็ดน้อย
1: ใช่แล้วจะหอมตะไคร้
0: น้ำพริกตะไคร้แล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีตัวน้ำพริกกระชายใช่ไหมคะพี่
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำพริกกระชายต่างจากตะไคร้ยังไงคะตรงนี้
1: อันนี้เราจะใช้เนื้อกระชายล้วนๆไม่มีตะไคร้นะคะอันนี้จะมีพริกแห้งหอมกระเทียมแล้วก็กระชายเลยค่ะกระชายคั่วแห้งผัดใส่หมูสับ
0: ค่ะแต่มันจะไม่แห้งเหมือนตัวตะไคร้
1: ใช่ค่ะเพราะว่ากระชายจะมีน้ำเยอะกว่าตะไคร้ใช่ค่ะ
0: แล้วรสชาติเป็นไงคะตัวนี
1: ้อร่อยเหมือนกันค่ะกลมกล่อมเหมือนกันค่ะ
0: น้ำพริ
1: กปลาปน
0: ปลาปนนะคะนี่เป็นยังไงบ้างคะตัวนี้น้ำพริกปลาปนพี่
1: อันนี้ก็อร่อยค่ะ
0: อร่อยทุกตัว
1: อร่อยทุกตัวค่ะ
0: เวลาซื้อก็คือต้องซื้อ3อย่าง
1: ใช่ค่ะต้องซื้อ3อย่างเลยค่ะเราจะได้รู้รสชาติว่ามันต่างกันยังไง
0: ปลาปนเป็นปลาอะไรคะ
1: เป็นปลานิลค่ะปลานิลที่เราเลี้ยงเองค่ะ
0: ก็คือจะเป็น
1: เกษตรกรเลี้ยงเองค่ะ
0: เนื้อ
1: ใช่ปลานิลเอามาย่างแล้วก็เอามาตำ
0: ค่ะ
1: เหมือนกัน
0: เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างพวกน้ำพริกของเราที่เราเอาไปขายพี
1: ่เสียงตอบรับดีค่ะโอเคค่ะ
2: การรวมกลุ่มแปรรูปน้ำพริกยังทำให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้เสริมจากการแปรรูปและได้นำตะไคร้ที่ปลูกเองมาส่งขายให้กับทางกลุ่มทำให้มีเงินไปใช้หนี้ค่ะ
3: ตะไคร้ปลดหนี้มีรายได้เสริมเป็นพืชเศรษฐกิจมีเงินใช้หนี้
4: ปลูก6เดือนแต่ว่ามาส่งทุกสัปดาห์ไม่จำกัดว่าจะได้กี่กิโลทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น
5: มาค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะคะเป็นงบกู้ยืมค่ะในโครงการปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูปปลานิลเพื่อจำหน่ายค่ะงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอยู่ที่ 500,000 บาทค่ะโดยแล้วต่อมาปี69ค่ะก็ได้รับเงินประเภทเงินอุดหนุนในโครงการต่อยอดเครื่องมือทางการเกษตรค่ะก็จะมีร้านตากกระชายแล้วก็ร้านตากตะไคร้ค่ะ
2: นอกจากผลิตภัณฑ์น้ำพริกแล้วสมาชิกกลุ่มแต่ละคนก็ยังเพิ่มมูลค่าแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่นจำหน่ายมีทั้งขนมไทยมีกรอบสาคูไข่เค็มปลาเค็ม

นอกจากน้ำพริกที่มีนะครับแล้วก็ในอนาคตจะแปรรูปกันต่อยอดได้ครับอย่างตะไคร้กับกระชายก็เอาไปทำเป็นชาสำเร็จรูปได้อีกด้วยครับแล้ววันนี้ครับปิดท้ายกันด้วยภาพมุมสูงที่เกาะเหลาเหลียงเป็นเพชรเม็ดงามในทะเลตรังนะครับที่เหมาะสำหรับการดำน้ำตื้นกันแล้วก็หาทรายขาวสะอาดเลยครับไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านด้วยและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและลูกสาวตัวแสบจะพา

0: ไปสัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งจะพาไปหาของอร่อยอย่างดอกจากสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าดอกจากจะหน้าตาเป็นยังไงห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับก่อนจะไปตามหาวัตถุดิบกันผมก็ได้แม่บัวจะมาเป็นคนทำจานเด็ดให้ผมได้ชิมกันครับ
1: วันนี้มาฉะเชิงเทรานะครับแม่บัวเขาบอกว่ามีวัตถุดิบขึ้นชื่อน่าสนใจอยู่อย่างนึงนั่นคือดอกจากดอกจากกับดอกเบี้ยเนี่ยอะไรดีกว่ากัน
2: ดอกจากดีกว่า
1: ดอกจากดีกว่านะดอกเบี้ยนี่แม่ไม่ชอบเลยนะมาเร็วนะเร็วนะอันไหนคือดอกจากไม่เห็นจะมี
2: นี่ดอกจากจ้ะแล้วก็น้ำพริก
1: เนี่ยนะดอกจากหน้าตาอย่างกับหน่อไม้ดอกจากผมนึกว่ามันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนดอกไม้เหมือนอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอนี่มันเหมือนพวกหน่อไม้เหมือนพวกหยกกล้วยยังไงก็ไม่รู้ว่าทําไมดอกมันเป็นอย่างงี้หรอดอกจากอ่ะ
2: เวลามันขึ้นมาเป็นลูกแล้วมันจะมากินได้เป็นหม่งจาก
1: เดี๋ยวอันเดียวกับที่เราไปทําขนมจากป่ะเนี่ย
2: ใช่จ้ะ
1: ก็คือต้นจากที่เราเจอตามป่าโกงกลางป่าชายเลนเนี่ยนะ
2: ใช่จ้ะ
1: เฮ้ยมันคือส่วนไหนของมันเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยคุณผู้ชมนี่เป็นครั้งแรกเลยงงเลยเป็นครั้งแรกที่เพิ่งรู้จักวัตถุดิบชนิดนี้เลยอ่ะแล้วคุณแม่กำลังทำน้ำพริกอะไรอยู่ครับ
2: น้ำพริกเผา
1: น้ำพริกเผาแบบ
2: ดอกจาก
1: ตอนน้ำพริกเผาจะกินคู่กับดอกจากอันนี้เป็นสูตรพื้นบ้านแม่ใส่อะไรไปแล้วผมมาไม่ทันเมื่อกี
2: ้ใส่หอมกระเทียม
1: หอมกระเทียมเอาไปเผาแล้วก็พริกแห้งเผาอ๋ออย่างนี้พริกเม็ดใหญ่ก็จะไม่เผ็ดมากเนาะ
2: ใส่กะปิ
1: ใส่กะปิโอเคตักกะปิแล้วต่อมามะขามเปียกให้เปรี้ยวหน่อยๆเนาะไม่เยอะเนาะแค่นี้เนาะพริกเผาจริงแล้วมันไม่ได้แบบตำแล้วไปผัดหรอมันเผาก่อนแล้วค่อยมาตำหรอมันแล้วแต่สูตรใครสูตรใครใช่ไหม
2: จ้ะบางทีก็ผัดไม่ผัดก็ได้จ้ะ
1: เอาไปผัดก็ได้อ๋อแล้วแต่
2: ผัดก็ใส่น้ำตาลหน่อย
1: อ๋อถ้าเกิดไปผัดจะเติมหวานใส่ก็คือตักใส่ถ้วยแล้วเขาก็จะรับทานคู่กับอันนี้เนาะที่แม่บอกผมว่าดอกจากแล้วยังไงอันนี้กินไม่ได้
2: ไม่ได้จ
1: ้
2: ะ
1: กินแค่ข้างในตรงนี
2: ้
1: เหมือนเนื้อไก่เลยคุณผู้ชมดูดิเจอวัตถุดิบแปลกอีกแล้วเนี่ยมีเค็มนิดๆแล้วก็จะขมปลายหูถ้ามีเยอะนี่แบบว่าใครที่ชอบกินหวายขมที่หายากๆนะมาเจออันนี้เข้าไปนะแล้วหาได้เยอะด้วยอ่ะอร่อยเลยอ่ะเปรี้ยวนำหอมไม่เผ็ดครับเปรี้ยวๆเค็มๆมันๆหอมพริกสมุนไพรอันนี้อร่อยมากเลยแม่แต่ว่าเห็นแม่อันเนี้ยมันมีเทคนิคไหมว่าต้องต้มยังไงหรือทำยังไงดอกจากถึงออกมาแบบกินอร่อยอย่างเงี้ยครับผม
2: ต้มใส่มะขามเปียกเพื่อลดฝาดแล้วก็ให้มันขาวในดำ
1: อ๋อให้มันสีสวยแล้วก็ไม่ฝาดเนาะ
2: จ้ะ
1: ต้มนานไหมแม
2: ่ก็ประมาณ20นาทีจ้ะ
1: โหนานนะ
2: จ้ะ
1: 20นาทีนี่นานนะคุณผู้ชมไม่ใช่ไม่นานนะผมว่ากินเพลินเลยอ่ะผมเองก็ได้นัดกับพี่ไพวันเอาไว้คนที่จะพาผมไปตามหาวัตถุดิบในวันนี้กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ครับ
1: พี่ไพวันนะครับผมนี่เลยโอ้โหโยกโยกตุนจะไปไหนลูกเอาละวันนี้ต้องบอกว่าเรามาฉะเชิงเทรารอบนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากหลายๆคนไม่รู้ว่าฉะเชิงเทราเนี่ยมีแบบการท่องเที่ยวแบบชุมชนหรือว่าวิถีชีวิตชาวบ้านเนี่ยเขาจะมาตกปลากันแล้วก็สามารถแบบหากินอาหารพื้นบ้านได้ด้วยที่ผมดูข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าพี่จะมีอาหารพื้นบ้านจากต้นจากถูกไหม
3: ต้นจาก
1: ต้นจากเราจะกินใบจากเอาไปทำขนม
3: ใบจากก็ไปห่อขนม
1: ห่อขนมลูกจากเอามาทำกินได้สารพัดทำแกงทำเชื่อมได้หมดแต่วันนี้พี่ไพวันเขาชวนผมมาเนี่ยเขาจะพาผมไปหาดอกจาก
3: ดอกจากครับ
1: แม่น้ำที่เราข้ามมาคือแม่น้ำ
3: บางปะกงครับ
1: บางปะกงและตอนนี้เราจะเข้าไปสู่คลองอะไรครับตรงนี
3: ้แถวนี้เขาเรียกว่าฝั่งบ้านโพครับ
1: อ๋อฝั่งบ้านโอ้เอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาแล้วจบแล้วหมาผมจบไปแล้วคุณผู้ชมก็คือเดี๋ยวเราจะมาหาดอกจากกันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าก่อนเราจะไปหาเราคุยก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราลงไปแล้วมันจะเดินยากคุณผู้ชมระหว่างนี้ผมก็ให้ลูกสาวผมเล่นน้ำไปก่อนอ่ะพื้นที่แถวนี้เป็นน้ำก่อยใช่ไหมครับพี
3: ่
1: เอาละครับเดี๋ยว
3: จะม
1: ี
3: น้ำจ
1: ื
3: ดน้ำจืดไล่ลงมาตอนหน้าฝนครับ
1: อ๋อหน้าฝนก็จะมีก็คือเป็น2น้ำว่า
3: ใช่2น้ำครับ
1: น้ำก่อยบ้างน้ำจืดบ้างแล้วทำไมแถวนี้ถึงมีจากเยอะล่ะครับพี
3: ่สมัยโบราณนะครับเขาทำหลังคาครับมุงทำหลังคาบ้านครับ
1: เขาปลูกไว้เพื่อทำหลังคาบ้าน
3: ใช่ทำหลังคาบ้านคร
1: ับ แล้วมันก็แบบขยายไปทั่วเลยใจจริงแล้วการที่มีต้นจากเยอะนี่มันก็คือโอ้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกลางเหมือนกันเนาะก็จะทำให้ทรัพยากรอย่างอื่นสมบูรณ์ด้วยนอกจากที่เราจะได้มาเก็บจากแล้วเนี่ยจริงๆถ้านักท่องเที่ยวมาตามท้องร่องอย่างเงี้ยผมเห็นมีปูพวกนี้จับได้ไหมกินได้ไหมปกติ
3: ได้ครับ
1: นี่ครับอันนี้ปูอะไรครับ
3: อันนี้ปู เขาเรียกปูใบไม้ครับ
1: ซึ่งแบบถ้าใครมาเที่ยวฉะเชิงเทราตามตลาดใหญ่ๆก็จะมีนะปูดองแบบนี้ขายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นวัตถุดิบออกจากที่ออกทั้งปีไหมพี
3: ่ไม่ทั้งปีครับจะออกเฉพาะหน้ามันครับช่วงนี้ครับฤดูฝน
1: ฤดูฝนเนี่ยดอกจากจะออกมาอ่ะโอเคไปแล้วครับคุณผู้ชมพร้อมเว้ยลื่นลื่นลื่นลื่นลื่นลื่นโอ้ต้องมีอะไรจับนะถ้าไม่จับมีร่วงเหมือนกันนะเหรอครับพี
3: ่ครับอันนี้ไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้แก่ไป
1: อันนี้ก็เหมือนเป็นดอกเหมือนกัน
3: ใช่
1: แต่แก่ไปแล้ว
3: แก่ไปแล้ว
1: คือมันออกคราวนี้เขาเรียกออกอะไรพี่พี่ประมาณนี้เขาเร
3: ีย
1: กออ
3: กครับ
1: ออกโมงแล้วถ้าออกโมงนี้ไม่ได้แล้วกินไม่ได้
3: ครับ
1: ก็คือจากดอกเนี่ยมันจะกลายเป็นโมง
3: กลายเป็นโมงถ้ามันแก่เราก็เอาไปเชื่อมเอาไป
1: ทำเป็นลูกจากก็ได้
3: ใช่ทำลูกจาก
1: โอ้ดูไม่ออกเลยนะนึกว่าแบบเป็นต้นที่มันแตกออกมาแต่ว่าจริงๆนี่คือดอกมันมันจะมีเนื้ออยู่ตรงไหนอ่ะมันดูน้อยเล็กเล็กน้อยมากเลย
3: ใต้ดินครับ
1: อย่างนี้ถ้าเราตัดเขาแล้วเราก็จะไม่ได้โมงอ่ะที
3: ไม่ได้ครับ
1: เออแต่ปกติโมงเราเอาไปทำอะไรไหมก็เอาลูกอย่างเดียว
3: ใช่เอาลูกอย่างเดียว
1: ผมเคยกินนะมันจะมีแบบแกงหัวจากก็มีที่นี่กินกันไหมแกงหัวจากเอาโมงจากแล้วก
3: ็
1: โมงจากอ่อนๆแล้วก็สับเอาข้างในก็เป็นแกงหัวจากก็มีนี่รู้แล้วว่าของดีอยู่นี่นี่นี่นี่เป็นไงต้องบอกว่าถือว่าเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจแล้วก็มีไม่กี่ชุมชนเนาะที่นำมารับประทานกันก็ถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นวิถีชีวิตเลยแหละชาวบ้านแท้ๆที่นี่เขากินกันมานมนานแล้วเหรอครับผม
3: ใช่ครับ
1: เป็นวัตถุดิบพื้นบ้านชนิดนึงที่เอาไปทำได้หลายอย่างเลยอย่างเมื่อเช้าที่เรากินไปก็เป็นลวกจิ้มน้ำพริก
3: ใช
1: ่แล้วเดี๋ยวก็คือวันนี้เราจะลองไปทำแกงกันด้วย
3: ใช
1: ่นี่แต่ว่าอันนี้เป็นวิธีเก็บที่ถูกต้องหรือเปล่าครับใช้ฟันแทะอย่างเงี้ยเขาเวลาเขาเก็บเขาต้องใช้อะไรเห็นพี่เอาเสียมมาด้วย
3: เสียมครับต้องใช้เสียมครับ
1: โอ้เดี๋ยวก่อนที่ดอกมันอยู่นี่พี่ไปขุดทำไมตรงนู้น
3: ต้องขุดอันนี้ออกก่อนครับเพราะนี่มันบังอยู่ครับเราดึงออกเลยไม่ได
1: ้คือไม่งั้นมันหักเลยใช่ไหม
3: ใช่ยังงั้นมันหักครับ
1: อันนี้เขาเรียกว่าอะไรต้นมัน
3: ครับ
1: กาบมันหรือต้นมัน
3: ครับกาบมันครับ
1: เอาไปทำอะไรได้ไหมพี
3: ่อันนี้เขาจะเอาไปเย็บมุงหลังคาบ้านครับ
1: แต่ว่าตัวต้นมันนี่ไม่มีประโยชน์เนาะทำอะไรได้ไหม
3: เอาไปทำก้านมันครับ
1: อ๋อไม้เสียบอะไรเงี้ยเหรอ
3: ไม้เสียบ
1: ไม้กรัดไม้กรัดเขาเรียกไม้กรัดถูกไหมแต่ถ้าปกติพี่เวลาพี่ได้ดอกจากเนี่ยพี่นิยมเอาไปทำอะไรที่สุดอย่าไปยุ่งกับพี่เขาลูก
3: คั่วครับแกงส้ม
1: เดี๋ยววันนี้เราจะไปตกปลากันด้วยคุณผู้ชมคือที่เนี่ยเขาให้มาเที่ยวแบบหาวัตถุดิบตกปลาบางฤดูกาลมีจับกุ้งกลางคืนออกมาจับปูได้ด้วยอันนี้กินสดๆเลยได้ไหมพี่
3: ได้อยู่แต่มันจะฝาด
1: เอาไปทำดีกว่าเนาะ
3: ใช่
1: ปกติดอกจากเนี่ยเวลาถ้าเราไม่ตัดมันก็จะกลายเป็นโมงจากแบบนี้อันเล็กๆแบบนี
3: ้ใช่
1: แล้วอย่างนี้แบบถ้ามันอร่อยอย่างนี้แล้วถ้าคนเขานิยมกินแล้วจากมันจะไม่หมดเหรอพี
3: ่ไม่หมดครับเพราะเขาจะกินเป็นบางส่วนครับ
1: คือมันกินไม่ทันมันอยู่แล้วเพราะว่าจากที่มองเห็นนี่มันก็เยอะมากเลยปกติชาวบ้านก็จะมาหากันแล้วแบบถ้าเราหาเนี่ยอย่างดอกอย่างเงี้ยที่เนี่ยเอามาทำอาหารเนี่ยมันน่าจะใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ยกว่ามันจะโตขนาดที่หมาผมกินอยู่เนี่ยใช้เวลานาน
3: เป็นเดือนครับเป็นเดือน
1: กินใหญ่เลยถ้าจริงๆตรงนี้มันกินได้ไหมที่เขากินเนี่ย
3: ได้ครับแต่มันจะฝาด
1: อ๋อที่เรากินเมื่อเช้าคือตรงนี้เลยแต่ว่าไปต้มแล้ว
3: ใช่
1: อ
3: ๋
1: อคือถ้าเขาจะชอบขนาดพี่วางเดี๋ยวเราขุดอันใหม่ก็ได้เอาวางเลยอันนี้ก็คือดอกจากที่ใช้เวลาโตอยู่ประมาณ2เดือน
3: ครับ
1: แต่ใช้เวลาไม่ถึง3นาทีหมาผมแกะเรียบร้อยหมดแล้ว
3: ก่อนจะขุดเนี่ยครับมันจะมีกาบครับ
1: กาบก็คือต้นมันน่ะแหละใช่มั้ย
3: ครับต้นมันครับมันกั้นอยู่ครับ
1: เราจะต้องเอาออก
3: ก่อนเราก็ต้องเอากาบออกครับเนี่ย
1: โอ้โหยิ่งถ้าเจออันที่อยู่ลึกๆกลางๆอย่างงี้ก็ขุดยากเลย
3: มันก็จะขุดยากครับ
1: แล้วทำไมไม่มีใครเขาเอาไปขายกันบ้างอ่ะมีคนขุดไปขายมั้ย
3: ก็มีครับ
1: เขาขายกันยังไงเขาขายเป็นดอกเป็นโลหรือเป็นอะไรพี
3: ่เป็นดอกครับ
1: ดอกนึงเท่าไหร่เขาขายกัน
3: ดอกนึง20บาทครับ
1: ที่ผมต้องดั้งด้นมากินดอกจากถึงที่เนี่ยมันต้องมีเหตุผลทำไมดอกจากที่นี่เขาถึงเป็นที่นิยมแสดงว่ารสชาติมันต้องดีเพราะอะไรพี่
3: เพราะมันขึ้นธรรมชาติครับ
1: เพราะน้ำด้วยไหมเขาบอก
3: มาเพราะน้ำครับมันเป็นน้ำก่อยครับ
1: เป็นสองน้ำเน
3: า
1: ะ
3: ใช่สองน้ำครับ
1: ก็คือมีทั้งน้ำเค็มและน้ำจืดผสมกันมันก็เลยทำให้มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เนาะ
3: ใช่
1: เอาละครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเห็นเขาบอกว่าหลักๆต้องแก้ความฝาดถ้าคนทำไม่เป็นจะกินไม่ได้เด
3: ี๋
1: ยวเราไปตกปลาเราจะได้ปลาอะไรนะแล้วก็มาทำอาหารกันวันนี้แบบเราใช้วิถีชีวิตแบบชาวบ้านแท้ๆเลยคุณผู้ชมไปต้องบอกว่าเป็นวิถีชีวิตตกปลาแบบชาวประมงนะก็คือแบบเหมือนกับประมงพื้นบ้านเขาก็จะหาเหยื่อตามธรรมชาติอันนี้เลย
3: กุ้งฝอย
1: ก็คือกุ้งตัวเล็กในแม่น้ำก็อันนี้เป็นปลา
3: ปลาหมอเทศครับ
1: อันนี้ก็เป็นเหยื่อเหมือนกัน
3: ใช่เป็นเหยื่อครับเหยื่อสำหรับตกปลากด
1: ตัวนี้อ๋อนี่ตกปลากดดี
3: ใช่ตก
1: เอาแล้วใช้กุ้งตกปลาได้ปลาก
3: ุ้งนี่ ส่วนมากจะเป็นพวกปลาหางกิ่วปลากดก็กินครับ
1: อ๋อก็คืออันใหญ่ๆก็ไปตกปลาเล็กๆก็ตกกุ้ง

0: ุ้ง
1: นี่เขาเตรียมเบ็ดมาแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่ดูก็ถ้านักท่องเที่ยวมานี่คือเรามีอุปกรณ์ให้หรือต้องเอามาเอง
0: ก็เขามีของเขามาด้วย
1: ส่วนใหญ่เขาจะมีของเขามาแล้ว
0: ส่วนใหญ่เขาจะมีของเขามา
1: แต่ก่อนนี่ผมแอบไปสืบมาแล้วพี่ไพวันแต่ก่อนนี้ก่อนที่เขาจะมาทำแพนี่พี่ทำเกี่ยวอะไรนะเขาบอกว่าแต่งรถมาก่อน
0: แต่งรถครับ
1: ครับผมอยู่ในสนามแข่งแบบเป็นรถแข่งแบบระดับประเทศเลยนะ
0: รถน้ำหนัก
1: รถน้ำหนักหมายความว่าทำให้รถมันน้ำหนักเบาๆคือเป็นอยู่ก็ต้องบอกเป็นทีมช่างอ่ะ
0: ใช่
1: ก็คือจุดเริ่มของเราคือเรามาตั้งใจทำแพเพื่อให้คนมาเที่ยวก็คือเน้นท่องเที่ยวเลยเขาก็จะพามาเนี่ยดูว่าเดือนช่วงนี้มีวัตถุดิบอะไรตกปลามามาทำอาหารกันอะไรประมาณนี้นะ
0: ใช่
1: ครับผมน่าสนใจมากคุณผู้ชมอันนี้แหละธุรกิจชุมชนของจริงก็คือมีแพอยู่3หลังไม่เยอะ
0: ไม่เยอะครับ
1: เกี่ยวเลยอันนี้เราจะเอาอะไรอันนี้เบ็ดตัวใหญ่ต้องปลานะ
0: จะใช้ปลาครับ
1: อันนี้ก็คือจะเป็นตะกั่วนะครับผมแบบนี้เขาเรียกว่าตกปลาหน้าดินนะครับตะกั่วก็จะดึงให้ตัวเหยื่อนั้นลงไปอยู่ใกล้กับพื้นน้ำถูกไหมครับ
0: ใช่
1: ดังนั้นปลาที่จะมากินเนี่ยก็จะเป็นพวกปลาหน้าดินอย่างที่บอกจะเป็นปลากดนะครับหรือไม่ก็ปลาหางกิ่วปลาดุกนะครับแต่ว่าถ้าพวกปลากระพงเนี่ยก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ก็จะมีน้อยเพราะว่าปลากระพง
0: จะ
1: ต้องเป็นเหยื่อลอยนะครับผมก็บางทีเขาอาจจะใช้เหยื่อที่เป็นปลาเป็นหรือว่ากุ้งเป็นนะแต่วันนี้เราเอาแบบธรรมดาแบบนี้แล้วกันครับผมมาลองดูกัน
0: เพียงเลย
1: อันนี้ก็คือตีไปแล้วก็รอเอาแล้วอันเล็กพี่ไพวันเอามาทำอะไรนี
0: ่ต
1: กน
0: ี่
1: ตกอะไร
0: ตกกุ้งครับ
1: คือต้องบอกก่อนว่ากุ้งเนี่ยมันค่อนข้างแบบไวอ่ะคือถ้ามันเห็นตัวเบ็ดอ่ะมันจะไม่กินถูกไหม
0: ใช่ไม่กิน
1: มันต้องเกี่ยวให้เป็นนะให้พี่ไพวันเกี่ยวเดี๋ยวผมไม่รอดหรอกเอาเข้าทางหางก่อนแล้วก็อย่าให้หัวเบ็ดโผล่เลย
0: ใช
1: ่อ๋อต้องดึงหัวมันออกด้วย
0: บีบเอาบีบไว
1: ้อ๋อให้มันมีกลิ่นออกมา
0: ใช่เอามันไว้
1: เอามันมันไว้ให้มันล่อประมาณนั้น
0: ใช
1: ่โอเคแล้วคราวนี้ก็ทีนี้ตกกุ้งตกปลาเนี่ยมันจะเหวี่ยงออกไปไกลแล้วตกกุ้งหย่อน
0: ต้องหย่อนใกล้ๆ
1: หย่อนใกล
0: ้ๆ
1: จะต่างกันต้องให้มันลงไปถึงหน้าดินเลยใช่ไหม
0: ครับถึงครับ
1: เราคุณผู้ชมเวลาเราจะรู้นะเนี่ยถ้าสายมันหยุดเนี่ยคือถึงแล้วเห็นไหมสายมันก็จะหยุดของมันเองโหนี่ลึกเลยเนี่ย5 เมตรใช่ไหมเนี่ยถึงไหมสามสี่เมตร
0: เก
1: ินด้วยเนาะคราวนี้เราจะรู้ได้ไงมันกินแล้วอ่ะพี
0: ่ปลายมันจะดิ่งครับ
1: ก็อ๋อคือเราถ้าเราเห็นมันดึงไงเนาะ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็คือนั่งรอคุณผู้ชมก็ถือว่าแบบคนที่นักท่องเที่ยวที่มาก็พักผ่อนนี่แหละนั่งรออ่านหนังสือฟังเพลงอะไรไปผมว่าผมก็เริ่มหิวอีกแล้วแหละนะกินไปแล้วแล้วก็ออกไปเก็บวัตถุดิบก็หิวอีกแล้วเดี๋ยวผมมีเนี่ยมืออาชีพมาเฝ้าเบ็ดให้งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเข้าครัวทำอาหารก่อนแต่ว่านี่ผมส่งตัวแทนมานี่เก่งมากนะพี่เรื่องจับปลาจับกุ้งเนี่ยเดี๋ยวพี่รู้เลยนะเดี๋ยวไก่ตุ๋นอยู่กับพี่ไพวันนะลูกนะเฝ้าเบ็ดดีๆนะตอนนี้ผมอยู่กับครัวคุณต้อยนะครับผมนี่เลยนี่มืออาชีพของเรานี่เชฟต้อย พ่อต้อยวันนี้จะมาสอนผมทำดอกจากใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: เขาบอกว่าถ้าทำไม่เป็นนี่กินไม่ได้เนาะ
2: ครับ
1: คือหาไม่ได้ทำไม่เป็นนี่ก็อดกิน
2: ครับผม
1: เอามาดูวิธีทำกันเดี๋ยวคุณพ่อจะสอนตั้งแต่ปอกเลยอันนี้คือที่ผมไปเก็บกับพี่ไพวันเมื่อกี้เอาเปลือกมันออกมันมียางอะไรไหมมันแบบ
2: ไม่มีครับ
1: ปีกล้วยอะไรเงี้ยไม
2: ่
1: นะ
2: เปลือกออก
1: เอาเปลือกออกเปลือกที่กินไม่ได้
2: ไม่ได้ครับ
1: เอาไปทำอะไรได้ไหมพ่อไม่ได้เลย
2: ทิ้งอย่างเดียว
1: ทิ้งอย่างเดียวเลยแต่ที่ผมกินเมื่อเช้าอ่ะเหมือนเขาต้มทั้งเปลือกนี
2: ้ถ้าเราจะจิ้มพริกต้องต้มทั้งเปลือก
1: เอาทำไมอ่ะทำไมมันแกะแล้วต้มไม่ดีอ่ะมันจะได้สุกเร็ว
2: ๆมันจะฝาด
1: อ๋อมันจะฝาด
2: ครับ
1: เพราะมันเป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมแต่ถ้าจะกินแบบเอามาแกง
2: ต้อง
1: แกะต้องปอกอ่ะโอเคเลย
2: เอาเนื้ออ่อนมัน
1: ก็คือไอ้พวกที่เป็นสีเข้มๆอ่ะไม่ได้ต้องเอาเฉพาะสีขาวข้างในปอกด้านนอกออกแล้วมาเดี๋ยวดูคุณพ่ออันนี้เราจะทำแกงนะ
2: ครับ
1: มันก็จะไม่เหมือนกับที่ผมกินเมื่อเช้าที่จิ้มน้ำพริกเดี๋ยวให้พ่อต้อยหั่นให้ดูหน่อย
2: เราจะหั่นเป็นแว่น
1: หั่นเป็นแว่น
2: ครับ
1: แล้วมันเป็นสายตาสั้นหรือสายตายาวอ่ะแว่น
2: แว่นแล้วแต่สายตาคนครับ
1: ขอบคุณครับพ่อ อันนี้เป็นมะนาวเมื่อเช้าที่ผมกินแม่เขาบอกเขาใช้มะขามเปียกคือจริงๆแล้วมันใช้ได้หมดแหละมะนาวก็ได้มะขามเปียกก็ได
2: ้ของเปรี้ยวได้ทุกอย่างครับ
1: ของเปรี้ยวขอให้มันออกเปรี้ยวๆได้หมดเลย
2: มันจะได้กัดเหยียดกัดยางคุณได้ไม่ให้ดำ
1: ก็คือขอให้มันเปรี้ยวๆมันจะไม่ดำรสเปรี้ยวน้ำมะนาวน้ำมะขามเปียกทำให้ขาวอ๋อยิ่งถ้าเกิดอยากให้ฝาดน้อยๆก็ต้มทิ้งหลายๆน้ำ
2: ต้มหลายน้ำครับ
1: โอ้โอเคเข้าใจเคลียร์กันพ่อจัดเลยตอนนี้อันนี้จริงๆอันนี้มันก็กินได้ใช่ไหม
2: ได้ครับตัวขวา
1: ฝาดแต่ไม่ได้ขมมากนะขมนิด
2: ๆครับผม
1: แปลว่าก่อนต้มกับหลังต้มความขมพอๆกันแต่ความฝาดลดลงหลังต้ม
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเทียบกับมะระนี่คนละเรื่องอันนี้ขมน้อยกว่า
2: ครับผม
1: ขมน้อยกว่าแล้วก็มันแช่น้ำมะนาวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็นำมาต้มได้เลยเนาะ
2: ครับ
1: อันนี้ต้องรอเดือดไหมพ่อหรือใส่ได้เลย
2: ไม่ต้องรอครับ
1: เอาใส่ได้เลยเนาะโอเคนะผมเอาใส่เลยนะแต่ชาวบ้านเขาจะต้มกันแค่รอบเดียวนะคุณผู้ชมเพราะว่าชาวบ้านเขาก็กินฝาดนิดๆมันก็กำลังอร่อยนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: นี่เดือดแล้วโอ้โหเดือดนี้เลยเสร็จแล้วผมเห็นพ่อให้เตรียมน้ำเย็นมาคือมันต้องลงน้ำเย็นด้วย
2: ครับผม
1: ถ้าไม่ลงน้ำเย็นมันจะไงดำเหรอหรือว่าไง
2: มันก็ลงน้ำเย็นคือความฝาดมันก็

0: จะออก
1: อ๋อยิ่งรสฝาดอีกเนาะมีดอกจากแล้วใส่อะไรดีพ
0: ่อกุ้ง
1: เดี๋ยวไปดูก่อนนะพี่ไพวันเอากุ้งสดๆจากแม่น้ำเลยนะเม
0: ื่
1: อกี้พี่ไพวันเขาตกอยู่มีทั้งกุ้งทั้งปลาดูถ้าได้กุ้งก็ใส่กุ้งได้ปลาก็ใส่ปลาแล้วกันนะโอเคถ้าไม่มีทั้งกุ้งทั้งปลาใส่อะไรดี
2: อ้าวได้แล้วครับ
1: ได้แล้วได้แล้วพี
2: ่
1: โอ้ยเร็วอ่ะอะไรอ่ะกุ้งเหรอ
2: เนี่ยครับกุ้งครับ
1: ว้าวกุ้งโหโหทำไมมันนิ่งอ่ะพี่
2: เป็นครับเป็นอยู่ครับเนี่ยดู
1: เป็นอยู่นะแต่มันจะนิ่งๆนะโหตกง่ายมากนะคุณผู้ชมไม่นานนะเมื่อกี้เราลงไปแบบสักประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้ยโดยประมาณนะถือว่าเร็วตัวนี้ครับได้มาแล้วโห
2: มันมีไข่ครับ
1: อ๋อมีไข่เหรอพี่แล้วกินไม่ได้เหรอพี
2: ่ได้ครับแต่เราก็อนุรักษ์มันไว้เราก็ปล่อยครับ
1: อ๋อโอเคอ่ะ
2: งั้นแพร่พันธุ์ต่อไปครับ
1: โหดีเนี่ยนะท่องเที่ยวที่มาอย่าลืมนะคุณผู้ชมถ้าเจอกุ้งมีไข่นี่ปล่อยนะ
2: ถ้าเป็นตัวไข่ดํานะครับมันจะออกลูกก็ปล่อยมัน
1: ปล่อยอย่างนี้มันไม่เป็นไรใช่ไหมพี
2: ่ไม่เป็นไร
1: เนาะแต่ว่าถ้าอยู่นานๆไม่ได้เนาะ
2: ครับ
1: ต้องรีบปล่อยโอเคเดี๋ยวรอให้พี่เขาปล่อยเลยดีกว่า
2: เอ
1: าละแล้วผมก็ไม่มีวัตถุดิบอีกแล้วอ่ะ
2: เดี๋ยวก็ได้อีกครับเดี๋ยวก็ได้อีกครับ
1: โอ้เอาละเราได้ดอกจากมาแล้วเราจะมาทำต้มยำ
0: แกงส้ม
1: แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ไพวันกับกุ้งด้วยโอ้ที่นี่กุ้งชุมนะ
0: ครับผม
1: เห็นเขาตกแป๊บเดียวได้นะก
0: ุ้
1: งอ่ะเขาตกแบบเก็บไว้ได้เป็นถังเลยนะกุ้งที่นี่เยอะจริงๆคุณผู้ชมกุ้งแม่น้ำแท้ๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อทำเลยอ่ะแกงส้มนี้เหมือนแกงส้มที่ผมรู้จักเลยไหมหรือว่าเป็นสูตรของที่นี่ด้วยเราเริ่มจากอะไรก่อนแบบแรกตำพริกแกงนะ
0: มา
1: เล
0: ยครับ
1: ตำเลยพริกชี้ฟ้าแช่น้ำแล้วเกลือป่นนะเกลือป่นเล็กน้อยใส่หอมแดงนะ
0: ครับผม
1: แกงส้มสูตรนี้ไม่ต้องใส่เนื้อปลาหรอบางทีต้องมีเนื้อปลาฉีกอะไรเงี้ย
0: คือเนื้อปลาฉีกน้ำแกงจะข้นครับใส่ให้
1: น้ำแกงข้นอันนี้เป็นแกงส้มน้ำใส
0: ครับ
1: อ๋อตำหอมกับพริกได้ทีแล้วกะปิประมาณนี้พอเนาะตอนนี้น้ำเดือดแล้วครับโอ้นี่น้ำเดือดแล้วพริกแกงใส่นะผมเป็นลูกมือใส่กุ้งลงไปออกไปเอาปิดฝาก่อนให้เดือดก่อนอย่าไปคนเดี๋ยวมันคาวเดือดแล้วกุ้งสุกแล้วพ่อใส่ดอกจากเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาน้ำปลาก่อนนะเอาเค็มนิดๆนะแล้วก็นำมาขำเปียกเสร็จแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวรอให้เดือดสักนิดนึงก็จัดเสิร์ฟได้เลย

0: ุ้งส้มกุ้งหวานมากอ่ะพ่อ
1: ครับ
0: มันกุ้งทำให้น้ำหอมเลยอ่ะแล้วตัวดอกจากอ่ะมันกรอบมันแต่แปลกนะเมื่อกี้ตอนกินจิ้มน้ำพริกมันมีขมนิดๆนะแต่อันนี้ไม่ขมเลยเนาะ
1: ครับ
0: สุดยอดจริงคุณผู้ชมต้องมาลองดอกจาก
2: คุณปุ๊กครับคุณปุ๊กครับได้ปลาแล้วครับเร็ว
0: มาแล้วอยู่ไหนพี่อยู่ไหนโอ้ยเฮ้ยปลาเลยเอ้าไม่ใช่ปลากรดหรอผมนึกว่าจะได้ปลากรดนี่ปลาอะไรอ่ะ
2: ปลาดุกครับปลาดุกนา
0: โอ้โหอันนี้ก็คือปลามันมาจากนาอย่างเงี้ยเหรอครับเวลาหน้าน้ำอย่างเงี้ย
2: ก็เขาจะเปิดประตูมาครับ
0: อ๋อก็คือ
2: มันก็มีหลากหลายครับ
0: มันจะมีทั้งปลาน้ำจืดทั้งปลาน้ำก่อย
2: ปลาน้ำเค็มก็มีหมดครับมีทุกอย่าง
0: มีเข้ามาหมดเลยวันนี้ปลาดุกโอ้โหนี่ถือว่าใหญ่อะเนี่ยคุณผู้ชมได้วัตถุดิบแล้วคุณผู้ชมครับผมอันนี้เอาไปทำอะไรอร่อยครับ
2: เอาไปต้มยำครับต้มยำแล้วก็ใส่น้ำพริกเผา
0: เหรอโอ้อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าต้มยำพริกเผาปลาดุกจะเป็นยังไงครับผมและเราก็ได้ปลาดุกนะครับต้องบอกว่าเป็นสุดยอดวัตถุดิบของเราวันนี้เลยนะโอ้โหคือวันนี้ก็ลุ้นมากคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะต้มยำอะไรก็คือเราจะได้ปลาอะไรปรากฏว่าได้ปลาดุกมาอันนี้ถือว่าใหญ่เนาะพี่ตัวเนี้ยที่เราได้
2: ก็ประมาณโลนึงครับ
0: ต้มยำพริกเผาคือพริกเผาคืออันที่แม่เขาทำให้ผมกินเมื่อเช้าใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: อันเดียวกันเนาะเอามาใส่ต้มยำได้เครื่องต้มยำก็จะมีตะไคร้ข่าใบมะกรูดและพริกครับใส่ปลาลงไปสดมากปลาดุกครับมาโอเคเดี๋ยวรอให้เดือดสักนิดนึงแล้วก็จะมาปรุงรสแล้วนะครับผมน้ำมะขามเปียกครับผมนี่พริกเผาสูตรเด็ดของเราโขนปลาแบบเนื้อแน่นมากคุณผู้ชมดิแน่นๆเลยอ่ะโอ้สีสวยเลยอ๋อพริกเผาตัวนี้มันให้สีด้วยเนาะและอันนี้นมใช่ไหมครับนมข้นจืดเนาะใส่พวกนี้ลงไปก่อนนะมะเขือเทศนะต้นหอมผักชีก็ลงเลย
2: แล้วเก็บไว้โรยหน้านิด
0: ลงเลยแล้วเก็บไว้โรยในชามหน่อยใช่ไหม
2: ใช่จะได้สวยงามครับ
0: พอตัดทุกอย่างลงชามแล้วก็ปิดท้ายด้วยมะนาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: นี่มืออาชีพนะเขาไม่บีบมะนาวในหม้อร้อนๆเดี๋ยวมันขมใช่ไหมว้าวนี่ของจริงคุณผู้ชมเปรี้ยวนำมาเลยแล้วเปรี้ยวทั้งน้ำมะขามเปียกทั้งมะนาวแหลมมาเลยอันนี้เค็มบางมากครับแล้วมาแบบเผ็ดแบบพริกเผาหอมอ่ะรู้เลยเนี่ยว่า

0: พ่อครัวสายไหน
1: ถ้าปรุงรสแบบนี้ต้องเป็นสายกับแก้มคุณผู้ชมผมบอกได้เลยเนี่ยสายกับแก้มตัวจริงอ่ะลองชิมเนื้อปลาบ้างทำไมเนื้อมันหนึบขนาดนี้เหรอพี่
2: ใช่ถ้าปลาดุกธรรมชาติเนื้อมันจะเหนียว
1: เนื้อหนึบคุณผู้ชมปกติของพี่เลยนี่คือมื้อปกติเลยเหรอ
2: ใช่ปกติครับถ้าคนไหนสนใจก็มา
1: เนี่ยมีหยอดด้วยมาเนี่ยมาเที่ยวเนี่ย
2: ใช่มาเที่ยว
1: มาตกปลามาเที่ยวด้วยแล้วก็จะกินอาหารก็สั่งได้ด้วยทำได้ด้วยเหมือนกัน
2: ได
1: ้โอ้โหวันนี้นะครับผมจะลองเอาตัวดอกจ่างนะครับมาทำเป็นหมกในสไตล์อาหารอีสานแต่จะทำหน้าตาออกมาให้ดูโมเดิร์นสักนิดนึงแล้วก็ปรับนะครับโดยการเพิ่มเนื้อสัตว์เข้าไปเพราะว่าเราได้กุ้งสดๆมาเนาะเนื้อกุ้งสดๆนะครับเอามาสับดูครับใสน่ารับประทานมากเลยใส่ข่าลงไปครับผมรากผักชีครับผมแล้วก็พริกอันเนี้ยตามชอบแล้วแหละใครชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะผมใส่ไม่เยอะครับเพราะว่ามีทั้งพริกจินดาให้สีแดงสวยๆนะครับแล้วก็จะมีพริกกะเหรี่ยงอันนี้ก็ให้ความเผ็ดนะครับใช้ทั้ง2 อย่างไปเลยถ้าใครหาพริกกะเหรี่ยงไม่ได้พริกขี้หนูสวนก็ได้นะครับกระเทียมก็เป็นกระเทียมไทยเม็ดเล็กแบบนี้ครับจะได้หอมเนาะแล้วก็ตะไคร้ซอยครับผมแล้วก็หอมแดงครับใส่ไปได้เลยประมาณนี้ก่อนจะตำใส่เกลือลงไปเล็กน้อยครับจะช่วยให้ตำง่ายขึ้นนะครับแล้วพริกแกงก็จะสีสวยด้วยตอนนี้เราได้พริกแกงแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปในอ่างผสมเนาะแล้วก็ผมก็จะเริ่มปรุงรสนะครับผมก็จะมีตัวนี้เลยตัวดอกจากนะครับที่เอาไปต้มเรียบร้อยแล้วผมก็มาฉีกให้เป็นเส้นๆนะจะคล้ายๆกับหน่อไม้เลยครับเพราะฉะนั้นก็จะทำเป็นหมกได้สบายๆเลยคล้ายๆกับหมกหน่อไม้เลยอย่างเงี้ยก็ปรุงรสเล็กน้อยนะครับผมก็จะมีน้ำปลาสักนิดนึงนะครับผมน้ำปลาเล็กน้อยครับเกลือนิดนึงครับผมตัวนี้เพิ่มความนุ่มความหอมความมันด้วยกะทินะอันนี้ต้องบอกว่าหมกบางสูตรเขาก็ไม่ใส่นะอันนี้เราใส่นิดเดียวครับไข่สัก1ฟองครับไม่ต้องเยอะนะครับผมให้ตัวเหมือนกับจะทำให้ตัวหมกของเราเนี่ยมีความเป็นเนื้อครับเหมือนห่อหมกมากขึ้นเนาะและสุดท้ายนะครับผมก็ใส่ใบแมงลักลงไปครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้เลยเนาะจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เข้ากับหมกในแบบสไตล์อาหารอีสานได้ดีมากเลยครับส่วนตัวเนื้อกุ้งเนี่ยผมจะไม่ได้คลุกรวมลงไปนะครับคุณผู้ชมผมอยากทำให้เหมือนกับเป็น2ชั้นตอนที่ปรุงออกมาแล้วนะครับเพราะงั้นผมก็จะปรุงเนื้อกุ้งลงไปด้วยตรงนี้นะครับปรุงด้วยเกลือเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับให้มันพอมีรสชาตินะครับแบบนี้แล้วก็ผมขออนุญาตเติมกะทิลงไปในเนื้อกุ้งนิดนึงนะครับให้มันมีความมันความหอมมากขึ้นนะครับได้ประมาณนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาจัดกันนะครับว่าจะออกมาหน้าตาแบบไหนครับโอเคครับผมอ่ะวันนี้ผมก็จะเตรียมพิมพ์แบบทำขนมมานะคุณผู้ชมแบบนี้ก็จะเอาน้ำมันมาทาที่พิมพ์สักนิดครับเพื่อให้เวลาทำเสร็จแล้วจะได้ไม่ติดเนาะแล้วก็วางลงไปในจานเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาจานนี้แหละไปนึ่งกันเริ่มจากอันดับแรกผมจะใส่เนื้อกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วเราก็เอาตัวหมกมาใส่ข้างบนอีกทีนึงนี่แบบนี้แล้วเวลากินเนี่ยเราก็ได้ทั้ง2รสชาติเลยรสชาติที่เข้มข้นจากหมกด้านบนแล้วก็ความหวานความอร่อยจากกุ้งที่อยู่ด้านล่างเนาะก็นึ่งประมาณ10นาทีนะครับผมตอนนี้ก็น่าจะสุกแล้วนี่โอ้ลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นโอ้สวยงามครับคุณผู้ชมก็มีใบแมงลักสวยๆนะครับแล้วก็จะวางพริกไว้นะครับไว้กินเคียงแบบนี้ดอกจากนะครับที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะครับมีความกรอบความหนึบนะครับเหมือนกับผสมผสานระหว่างหัวปีระหว่างหน่อไม้ระหว่างยอดมะพร้าวและยังมีความขมแล้วก็ฝาดอ่อนๆ นะครับคล้ายๆกับพวกหวายขมถือว่าเป็นวัตถุดิบที่มีรสชาติพิเศษและเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับพอเอามาทำเป็นหมกเนี่ยเข้ากับรสพริกแกงที่มีความจัดจ้านได้ดีมากๆนะครับกินคู่กับเนื้อกุ้งสดๆหวานๆหนึบๆเด้งๆแล้วบอกได้เลยว่าจานนี้คืออาหารจานพิเศษอีกจานนึงเลยครับแล้วก็ได้การตกแต่งในสไตล์แบบอาหารฝรั่งมาช่วยนะครับต้องบอกว่าเพิ่มมูลค่าให้กับหมกในแบบไทยได้เยอะมากเลยครับยังไงก็ลองเอาไปต่อยอดกันดูนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากครับคุณผู้ชมปกติผมชอบการท่องเที่ยวแบบชุมชนอยู่แล้วโดยเฉพาะการที่ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตนะครับอย่างเช่นตกปลาหาอาหารแบบธรรมชาติแบบชาวบ้านแบบนี้แต่ว่ามหัศจรรย์ใจที่สุดคือการได้มารู้จักกับดอกจากครับตอนแรกคิดว่าจะเป็นวัตถุดิบธรรมดาแต่พอได้ชิมรสชาติแล้วได้สัมผัสแล้วผมบอกว่านี่คือวัตถุดิบที่หายากและมีรสชาติอร่อยเป็นเอกลักษณ์มากๆถ้าใครมีโอกาสนะครับผมอยากให้มาเที่ยวที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับลองมาชิม

0: ามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รู้ให้ลึกกว่านี้พาไปรู้จักลูกครึ่งสาวไทยญี่ปุ่นที่เป็นลูกไม้ใต้ต้นของนักมวยไทยรุ่นครูเจ้าของเข็มขัดแชมป์หลายเส้นและเปิดยิมสอนมวยไทยให้สาวญี่ปุ่นลงลึกถึงระดับรำไหว้ครูได้อ่อนช้อยตามไปชมกันค่ะ
2: รำไหว้ครูที่ญี่ปุ่นยังไม่มีใครทำก็เลยจะเป็นคนครั้งแรก ถ้าเราชอบคนมาเรียนก็จะชอบด้วยถ้าตัวเองไม่สนใจ okay. ก็ไม่มีใครสนใจ
3: คิดว่าหนูไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่เป็นคนพิเศษถ้าฝึกเยอะก็ทำได้ตอนแรกหนูก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกหนูทำได้ก็คนอื่นก็น่าจะทำได้
4: แต่เขาก็พูดกับผมคำหนึ่งนะลูกคนอื่นป้าให้ต่อยได้ลูกตัวเองทำไมไม่ต่อย
5: ดูให้รู้
1: ปลายปีที่แล้วดูให้รู้ได้ไปร่วมงานประกวดนวดไทยชิงแชมป์ญี่ปุ่นที่โตเกียวซึ่งก็ทำให้เราได้รู้จักลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นหลายคนที่สืบทอดความเป็นไทยผสมผสานจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวมากๆและหนึ่งในนั้นก็คือสาวลูกครึ่งท่านนี้ที่เราได้เห็นเธอแสดงความงดงามของการรำไหว้ครูมวยไทยได้อย่างอ่อนช้อยแต่เข้มแข็งในเวลาเดียวกันจนทำให้เราอยากรู้จักเธอมากขึ้นและเธอก็ยินดีเปิดยิมของเธอให้เราได้ไปเยี่ยมชมกันค่ะ
5: ดูให้รู
6: ้สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
6: เดี๋ยวช่วยมารู้ว่าเรารู้จักกับคุณพ่อแกชื่อคุณแสนชัยเนาะ
1: เธอคือลูกไม้ใต้ต้นของนักมวยไทยรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งที่ไปเปิดค่ายมวยอยู่ที่โตเกียวมานานจากเด็กจนโตที่เห็นคุณพ่อเป็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จในที่สุดคุณริกะก็ตัดสินใจเดินตามรอยคุณพ่อมาติดๆและประสบความสำเร็จในเส้นทางที่ตัวเองขีดเส้นทางเองได้อย่างน่าประทับใจค่ะ

0: しやっていきましょう。用意スタート。出てきてもらってジャブからいきましょう。ジャブ、あ、そう、ジャブ、あ、オッケー、ストレート、あ、いいですね。もう一回せーの、バーン、そう。肘はね、距離感もう少しジャブよりも一歩入ってくる。ジャブから頑張れ、そう、肘、バーン、そう、オッケー、ワン、ツー、バーン、バーン、オッケー、よし、バーン、キック、うー、そう、いいですね。はい、ワン、ツー、バーン、バーン、膝。
1: ในญี่ปุ่นเนี่ยมีคิกเกอร์ขึ้นที่แพร่หลายแต่มวยไทยเนี่ยเขานึกว่านะอาจจะไม่ค่อยเจ๋งหรือไม่ค่อยเก่งเหมือนคิกบ็อกซิ่งแต่จริงๆแล้วคนที่เรียนคิกบ็อกซิ่งมาแล้วนะฮะจะมาเรียนมวยไทยต่อเพราะรู้ว่ามวยไทยเนี่ยเจ๋งกว่า
0: 1 2ปั๊บปั๊บโอเค1 2บ้าบ้าそうそうそう下の足しっかりと1
2: ชาวญี่ปุ่นที่เราดูว่าอ่อนแอบอบบางพอออกแรงเต็มที่ก็ดูหนักหน่วงไม่เบาเลยนะคะแต่นับว่าเป็นการซ้อมมวยที่ร่าเริงกันมากยิ้มทั้งครูทั้งลูกศิษย์เลยค่ะ
1: เรื่องคือว่าก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่ในช่วงโควิดนะก็เรียนเรื่องโยคะอยู่นะแล้วก็ตอนนั้นปิดไม่มีการสอนก็เลยมีคนแนะนำให้มาเรียนเรื่องมวยไทยแล้วก็พอมาเรียนแล้วเนี่ยสนุกมากนะครับได้มีการขยับด้วยแล้วมีการต่อยมีเตะนะไม่เคยเรียนรู้เรื่องการต่อยเตะเลยนะฮะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายเขาบอกว่าพอมาเรียนเรื่องมวยไทยนะเหนื่อยมากแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนะแต่ว่าได้พลังงานได้ความแข็งแรงกลับคืนมาเรามีการช้ำมีการแตกไหมผมไม่มีครับก็คือเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการช้ำหรือการแตกเนี่ยก็จะมีการฝึกเรียนไว้ก่อนครับแล้วก็หลังจากที่ไปซ้อมนะครับรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นแข็งขึ้นครับเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรครับผมว่าหลังจากที่ได้ซ้อมนะทำให้ตัวเองเนี่ยเลิกไม่ได้เพื่อเมื่อไม่ได้แสดงว่าตัวเองอ่ะกล้ามากขึ้นแล้วก็ก้าวข้ามลิมิตตัวเองแล้วก็เรียนกับอาจารย์

0: เนี่ยจะได้ความเข้าใจมากกว่าแล้วก็ไม่ตื่นเต้นมากเข้าใจในความเป็นผู้หญิงมากกว่าครับ
1: เนี่ยได้3年ぐらいですよね。
2: そうですね。
1: ぐらいで。
0: ครับเรียนไปนะบอกว่าสนุกฮะมีการยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือเคยไปดูแข่งด้วยนะบอกว่าน่าจะเหนื่อยนะฮะชอบซ้อมแล้วก็สนุกมากกว่าครับ
1: すごい試合大変そう
2: な。ムエタイって
0: หนูว่านะตอนนี้ได้ระดับไหนนะได้ระดับ5คือขยับเยอะใช้มีการเตะเยอะต่อเยอะนะแต่ว่าเหนื่อยน้อยขนาดนี้แสดงว่ามีการใช้พลังงานในการใช้น้ำหนักของตัวเองเนี่ยในการโน้มความแรงของการต่อยเนี่ยได้มากกว่าทำให้การต่อยเนี่ยดีมากเลย
2: บามฮิจิบามฮิซัตฮึบโซ่距離しっかり作ってキックบามโซ่
3: พอเราถามว่าลูกศิษย์ท่านนี้คือคนที่ดูมีแววและซ้อมได้อย่างต่อเนื่องแต่มีคนที่มาฝึกแล้วท้อหรือเลิกไปกลางคันหรือเปล่าคะเพราะมวยไทยเนี่ยก็หนักไม่เบาเลยนะคะ
2: ฉันที่ดูโนยาริคัตต์ที่อยู่โนก็ฉันมันต้องต้องอุ่นตัวกันนิกาเ
0: ต้นะมีคนที่มาเรียนแล้วรู้สึกว่าเบื่อหรือรับไม่ได้กับความเหนื่อยขนาดนี้บอกว่าเป็นไปได้ไหมเธอบอกว่าตอนแรกเธอก็เป็นคนที่ไม่ค่อยถนัดในการออกกำลังกายทำความเข้าใจลูกศิษย์เพราะตัวเองก็เคยเป็นคนที่เป็นนักมวยที่ไม่เก่งมาก่อนหรือไม่เคยถนัดมาก่อนในการออกกำลังกายก็เอาความทรงจำนั้นมาใช้ใช่ค่ะ运动ก็คือได้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ที่ว่าถ้าในยามแข่งขันก็น่าจะเป็นการปกป้องตัวเองได้ครับ
2: เซโนปั๊บโอเคสเตรทปั๊บโอเคเฮ้ยคิกนิสมวยไก่
3: น่าเสียดายที่เธอซ้อมมวยไทยแต่ยังไม่เคยได้ไปดูชกมวยที่เมืองไทยเลยหวังว่าสักวันเธอจะได้ไปเกาะขอบเวทีดูชัดๆนะคะจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้มากขึ้นค่ะนักเรียนคนต่อไปมาแล้วค่ะคนนี้ไม่ได้มาเรียนชกมวยค่ะแล้วจะมาเรียนอะไรล่ะคะเนี่ย
0: นึกว่าพูดแบบไทยนะครับ
4: เขามาเรียนไหว้คร
0: ู
4: ค่ะ
0: เรียนไหว้ครู
4: ค่ะคุณของその体幹インナーマッスルと
0: へえここเธอบอกนะครับว่าการไหว้ครูเนี่ยคล้ายๆกับว่ามันก็อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็จะลืมเรื่องความกังวลในเรื่องต่างๆนะเหมือนกับการนั่งสมาธิเลยนะ
4: จริงๆต้องนั่งมวยคือไหว้ครูบนเวทีใช่ไหมก่อนชกมวยนะคะแบบวอร์มอินก็แบบวอร์มอัพก่อนชกมวยต้องใช่ค่ะใช่ครับต้องแบบว่าเขาใช้กล้ามเนื้อแบบขาแล้วก็ท้องแบบกล้ามเนื้อใหญ่ๆอยู่ข้างล่างเยอะๆใช่ไหมคะก็เลยแบบใช้ขาใช้อินนามัส
0: กล้ามเนื้อข้างใน
4: ใช่กล้ามเนื้อข้างในแบบวอร์มอัพได้เร็วๆค่ะ
3: ฟังจนอยากจะลองบ้างเลยนะคะฟูจิเซนเซลองซ้อมไหว้ครูมวยไทยไปด้วยเลยค่ะจะตัวอ่อนขนาดไหนมาชมกันค่ะ
0: じゃあお願いします。
2: はい、お願いします。そしたらですね、最初に少し使う関節をほぐしていきたいと思います。はい、ワイクルーはまず股関節と背骨、肩甲骨、この大きな関節3点を動かして、ムエタイのしなやかな動きを引き出すっていう特徴があるので、はい、少し先にほぐして動きをスムーズにしていきたいと思いますので、まず足を伸ばしてもらって、はい、楽に。サバイサバイで、はい、伸ばしてもらったらつま先を外内外内とそう揺らしてもらってもう硬い。

0: 先で半円を描き、はい、肘を曲げます。
1: ああ、汗かいた。เหงื่อแตกเลยได้กล้ามเนื้อจริงๆแล้วก็ใช้สมาธิจริงๆเนาะถ้าชินแล้วคงจะตอนที่ทำเนี่ยน่าจะนั่งคิดหรือรวบรวมสมาธิในการเตรียมแข่งหรือการขอบคุณอะไรต่างๆอยู่ข้างในเนาะ
0: ワイクルといえばこのイメージっていう動きをやってみたいと思います最初お見せしますね次、今お祈りのところからつなげていきますね終わったら一度膝を閉じて膝立ちになって

0: ったら、ここでですね、左足にしよう。左足を一歩前に出します。この時にファイティングポーズを取ります。そうです。で、ここでまずは前に行き、後ろ足のつま先を床から離します。この時足首を折ってください。
1: แค่เริ่มต้นไปนิดเดียวรู้ซึ้งเลยนะคะว่าใช้กล้ามเนื้อทั้งร่างกายมากขนาดไหนของแบบนี้ดูอย่างเดียวไม่รู้ต้องลองค่ะคุณผู้ชมทางบ้านลองไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ
2: ผมตอนนี้เหงื่อแตกเลยแค่อย่างเดียวนะแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นยืดเส้นยืดสายได้เยอะมากเลยผมว่ายิ่งกว่าแอโรบิกอีกฮะ
1: เอาละค่ะทีนี้มาดูการรำไหว้ครูแบบครบจบท่าของคุณครูริกะกันค่ะ

0: สนใจมวยไทยได้ไงครับอ๋อลืมไปどのようにมวยไทย興味持ったのは
1: มวยไทยに興味を持ったのは私がまだもっと若い頃にブワカオ選手を日本のテレビ
0: รู้จักมวยไทยยังไงและทำไมถึงสนใจมวยไทยก็บอกว่าตอนสมัยก่อนนะได้เห็นบัวขาวนั่นได้มีการมาแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ท่าต่อยนะท่าเตะแต่ละท่าเนี่ยสวยงามแล้วก็ปราณีตมากแล้วก็เท่มากนะครับโดยเฉพาะการตั้งท่าเนี่ยอย่าเต็มไม่ใช่คนเดียวเลยแบบท่าแบบเท่มากนะครับเป็นท่าที่ไม่เห็นในประเทศญี่ปุ่นเป็นท่าที่แบบก็เลยเรียนแบบนะแต่อยากเรียนมาก็คำถามว่าทำไมมาเรียนไหว้ครูเธอบอกว่าเธอไม่ได้ชอบแค่ไหว้ครูชอบมวยด้วยเพราะการฝึกมวยและการไหว้ครูมันก็เป็นของที่ห่างกันไม่ได้คือต้องเป็นคู่กันเมื่อกี้ที่คุณนิกาบอกว่านักมวยส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจไหว้คร
1: ู
0: ก็เลยอยากจะฝึกไปเลย
1: ใช่ครับยังไม่เข้าใจไหว้ครูก็เลยไม่มีใครสนใจก็เลยถ้ามีเป็นคลาสในค่ายมวยมันก็คิดว่าเคยน่าจะมีค่ะตอนหนูเป็นนักมวยไม่รู้นะคะแต่ว่าคิดว่าทุกคนไม่ใช่มาดูมวยหนูคิดว่ามาดูไหว้ครูหนูคิดว่าร้านไหว้ครูที่ญี่ปุ่นยังไม่มีใครทําก็เลยจะเป็นคนครั้งแรกถ้าเราชอบคนมาเรียนก็จะชอบด้วยใช่ไหมคะถ้าตัวเองไม่สนใจก็ไม่มีใครสนใจはい、では正面からいきましょう。
2: คุณริกาพูดถูกนะคะถ้าทุกคนเห็นว่าการรำไหว้ครูก็แค่หนึ่งในกระบวนการชกมวยไทยไม่ได้ความสำคัญอะไรความคลั่งและประโยชน์หลายๆอย่างก็จะหายไปอย่างน่าเสียดายค่ะ
1: นักนักその日本でワイクルとかムエタイっていうのがまだまだ広がっていない
0: ก็ได้เห็นแล้วก็ได้คุยกับคนรอบข้างว่าการไหว้ครูเนี่ยเป็นเซเรโมนีนะเป็นพิธีอย่างนึงก็แนะนําให้คนได้รู้จักแล้วก็คนก็อ๋อเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วสิ่งที่เธอชอบก็อยากจะแนะนําเผยแพร่ให้คนได้รู้จักเยอะๆครับการที่ขึ้นเวทีแล้วบังเอิญมีการรําแล้วสวยคนก็เลยชอบแล้วเราก็เลยรู้ว่าการรําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วมันดึงดูดเราด้วยก็เลยเอานั้นมาใช้ด้วยใช่มั้ยครับ
1: ตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยได้สนใจนะครับพูดตรงๆพูด
0: ใช
1: ่แต่ว่ามีรายการแบบพ่อมีพ่อหนูมีรายการมวยไทยที่ญี่ปุ่นพ่อบอกว่าจะลองโชว์มั้ยก็เลยอ๋อตอนแรกไม่ได้คิดอะไรมากๆไงก็เลยถ้าพ่อสอนก็ทำก็ได้แล้วก็ลองดูค่ะลองดูทำดูแล้วก็ทำได้ แล้วถ้าหนูออก

0: เวทีแล้วทุกคนก็มาชมไงว่าว่าเก่งสวยฉันทำไหว้ครูเก่งไง คิดอย่างนั้นก็เลยทำไปเรื่อย
1: ของไทยเราเนี่ยดีจริงนะคะดูสิคะว่าคนญี่ปุ่นก็ยังต้องยอมไม่เรียนตอนนี้มาถึงคิวของสุภาพบุรุษนักมวยที่อยู่บนสังเวียนมาจนถึงวันนี้ในฐานะโปรโมเตอร์ที่จัดแข่งขันมวยไทยในญี่ปุ่นและสร้างนักมวยจากยิมของท่านมามากค่ะ
2: ตอนเริ่มต้นผมไม่เคยคิดให้เขาเป็นนักมวยมาก่อนส่งมาให้เขาเรียนมหาวิทยาลัยความรู้สึกของผมตอนนั้นก็คืออยากให้เขาแบบได้ทำงานบริษัทดีๆทำงานแบบมั่นคงเช้าแต่งตัวไปทำงานบริษัทคิดอย่างนั้นมาก่อนนะถึงให้เขาเรียนมหาวิทยาลัยนะครับแต่พอเขาเริ่มต้นที่อยากจะต่อยมวยแล้วอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ทำแล้วต้องทำให้สุดต้องทำให้เต็มที่ 100% ถ้าต่อยมวยแล้วต้องต่อยให้ดีที่สุดตอนนั้นลิกาจังยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่นะครับลิกาจังก็ได้เห็นได้ดูได้อะไรได้เล่นได้สนุกอยู่ในยิมด้วยแต่ทีนี้เขาสนใจเรื่องไหว้ครูเหมือนไล่ลำอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยสอนให้เขาแนะนำใครแล้วก็ซ้อมมวยไปอะไรไปแต่ผมเองผมก็ไม่เคยคิดว่าเขาอยากจะชกมวยนะครับมีอยู่วันนึงเพื่อนของลิก้ามาบอกไคโจ้ลิกาจังอยากต่อยมวยผมก็เลยถามลิก้าอยากต่อยมวยเหรอเขาก็บอกว่าเขาอยากต่อยมวยผมก็ต่อยมวยมันเจ็บนะแต่ต่อยมวยมันไม่สนุกนะมันเจ็บนะแต่เขาก็พูดกับผมคำหนึ่งนะลูกคนอื่นป้าให้ต่อยได้ลูกตัวเองทำไมไม่ต่อยตั้งแต่เขาเล็กๆมาแล้วคุณแม่เขาเลี้ยงเขามาทุกอย่างเลยจะแบบเราจะเชื่อใจเขานะครับถึงเขาจะเป็นเด็กเราก็ให้เกียรติเขาการตัดสินใจของเขาคือชีวิตของเขาเขาก็ต้องตัดสินใจและการตัดสินใจของเขาเราก็ต้องเคารพนะฮะโอเคเขาอยากทำอันนี้เราส่งเสริมนะพอครั้งแรกเลยเขาอยากต่อยมวยเราก็โอเคตัดสินใจแล้วโอเคทำแน่นอนผมก็เริ่มสอนเทคนิคเริ่มแนะนำเขาอะไรหลายอย่างการชกมวยมันเป็นกีฬามันไม่ใช่การทะเลาะกันใช่ไหมครับหนึ่งเลยความปลอดภัยต้องมาก่อน
1: ริกะได้ครูดีมากจริงๆค่ะแค่ประโยคที่เราได้ยินก็รู้ว่าครูไม่ได้สอนแค่ให้ชกมวยเป็นแต่สอนให้เป็นทั้งนักมวยและคนที่ดีด้วยค่ะ
2: ผมก็สอนเทคนิคให้เขาหลายๆอย่างจนเขามั่นใจแล้วผมก็เลยพาไปประเทศไทยนะครับครั้งแรกเลยที่เขาชกมวยอาชีพสนามมวยที่หน้ามาบุญครองตอนนั้นดังมากเลยนะฮะวันนั้นชนะแล้วชนะคนเก่งด้วยครับ
0: จำได้ตื่นเต้นมากๆเลยครับเพราะว่าตอนแรกไม่ค่อยตื่นเต้นเพราะว่าตอนแรกนึกว่าคนไทยไม่มีใครรู้จักหนูก็เลยตอนแรกคิดว่าสบายแต่ว่าตอนก่อนขึ้นเวที
2: พิธีกร
0: บอกลูกแฝดชายมันจะมาชกคืนนี้อะไรอย่างเง
3: ี้ยแนะนำ
0: ใช่ก็โดนแนะนำแล้วก็ตื่นเต้นขึ้นก่อนขึ้นเวทีตื่นเต้นตอนชกก็ไม่ค่อยได้คิดอะไรกันแต่ว่าคิดว่ายังไงก็ต้องชนะต้องชนะ
2: คือวันนั้นที่ลิก้าชนะเพราะด้วยใจสู้อย่างเดียวเลยแต่อาวุธมวยเราก็ไม่แพ้แต่เราแพ้ประสบการณ์พูดถึงประสบการณ์แล้วเขาเสียเปรียบเรานิดนึงตรงที่ว่าพวกเขาพลาดแล้วเขาท้อนะครับของเราพลาดแล้วเราไม่ท้อนะฮะแค่ตรงนั้นเองนะฮะที่เราชนะนะครับวันนั้น
3: ตอนฝึกนี่น่าจะไม่ค่อยเจ็บใช่ไหม
0: ตอนฝึกก็เหนื่อยด้วยเจ็บด้วยแต่ว่าถ้าตอนขึ้นไปชกก็แบบไม่รู้สึกอะไรเลยครับแบบคิดแต่ต้องชนะเฉยๆอย่างเดียวแต่ว่าชกเสร็จจากมวยเวทีไปคือท่านเจ็บมาก
3: อ๋อช้ำกันเลยนะ
2: ครับเดี๋ยวผมเคยผ่านมาก่อนนะมันกลายเป็นแบบมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นคือความอดทนในการที่จะเรียนในการที่จะฝึกฝนการซ้อมเหนื่อยการลดน้ำหนักการหลายๆอย่างเลยแบบก่อนที่จะได้แข่งขันนี่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับเราผ่านขั้นตอนนั้นมาแล้วแล้วขั้นตอนหนักที่สุดเลยเราต้องไปแข่งขันกับคู่แข่งขันที่เขาก็ไม่ได้ด้อยกว่าเราแต่ถ้าเราสามารถชนะเขาได้แล้วมันเป็นความภูมิใจที่แบบเราทำได้นะฮะมันซื้อมาไม่ได้ด้วยเงินหรือมันไม่ใช่ใครจะให้เราก็ได้มันทำได้ด้วยตัวเราเองนะฮะตรงนี้มันความเป็นนักกีฬาตรงนี้แบบมันยิ่งใหญ่นะฮะ
1: พอต้องนั่งดูลูกเจ็บลูกก็ต้องเจ็บเพื่อแลกประสบการณ์แข็งแกร่งทั้งคู่นะคะ แต่ละประโยคสร้างใจสู้ให้คุณริกะจริงๆค่ะ
2: ถ้าเจ็บ3วันหายแต่ถ้าเจ็บใจแล้วมันตลอดชีวิตนะแข่งการแข่งขันกีฬามันมีแพ้มีชนะเป็นของธรรมดานะแต่ถึงแม้เราจะชนะแต่ถ้าเราชนะแบบเขาอ่อนกว่าเราหรือเขาแบบไม่ดีหรือเราชนะมาความภูมิใจมันก็น้อยลงนะฮะแต่ถ้าเขาเก่งเขาแบบเขาแข็งแกร่งเขาสู้แล้วเราก็สู้แล้วเราเพียรพยายามมากกว่าเขาแล้วเราชนะความภูมิใจนี่เต็ม 100% แต่มันก็กลับกันอีกด้านนึงนะฮะณวันนี้เราไปแข่งขันเราแพ้แต่ในการแพ้ของเราแพ้ลักษณะไหนแพ้ในลักษณะเราซ้อมไปไม่พอเราเรียนไปไม่พอหรือใจเราท้อเราไม่สู้เขาตรงนั้นแบบเป็นความพ่ายแพ้มันไม่ได้แพ้เขานะแพ้ตัวเองนะฮะ
1: นอกจากเรื่องชกมวยคุณริกะมีสายตาที่แน่วแน่การกระทำที่ชัดเจนประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ก็เพราะคุณพ่อนี่แหละค่ะ
0: เมื่อกี้พ่อก็บอกว่าทำหรือไม่ทำอย่างนี้ก็พอสอนฟังตั้งแต่เด็กๆนะคะก็เลยไม่ค่อย
2: แบบโลเล
0: ไม่ค่อย
3: ลงท่า
0: ใช่ค่ะทำก็ทำแล้วไม่ทำก็ไม่ทำก็เลยไม่ต้องคิดมากถ้าอยากทำก็ทำไม่ทำก็ทำแล้วก็ต้องเรื่องตัวเองต้องตัดสินใจตัวเองใช่ไหมคะจิบันเดคิเมรุค่ะแล้วบางทีถ้าไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำยังไงดีก็ไปถามผู้ใหญ่ถามพ่อแม่ถามผู้ใหญ่ว่าดีไหมหรือไม่ดีไหม
2: แต่ว่าเขาคนเดียวก็ไม่ใช่ผมคิดว่าเพื่อนของเขาหลายๆคนมีเป็นส่วนประกอบด้วยนะเพื่อนนักมวยด้วยหลายๆคนเป็นส่วนประกอบก็ช่วยกันซ้อมช่วยกันเรียนไปแบบต่างคนต่างช่วยกันสนับสนุนกันแล้วก็ในกลุ่มเพื่อนๆที่ช่วยมีกำลังใจเชียร์เวลาแข่งขัน
1: และอะไรคือเครื่องยืนยันความสำเร็จเข็มขัดแชมป์ไงคะได้มาหลายเส้นอยู่นะคะ
0: มีมวยไทย3เส้นค่ะ3เส้นแล้วก็มี
2: มวยสากล
0: 1เส
2: ้
0: น
2: แล้วช่วงนั้นเป็นโอกาสที่โชคดีที่ว่าในประเทศไทยเราแบบท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านแบบสนับสนุนวงการมวยที่สนับสนุนเรามากที่สุดเลยตอนนั้นในการแข่งขันนี่ตอนนั้นสนามมวยลุมพินียังถ้าอยากได้นักมวยเก่งๆนักมวยที่มาเป็นต้นแบบคนญี่ปุ่นท่านก็จะส่งมาแข่งขันให้มาอบรมมาสอนมาอธิบายเทคนิคหรืออะไรทุกอย่างเลยจากสนามมวยลุมพินีนี่มาช่วยเราเยอะเลยนะครับ
3: แล้วตอนที่คุณนิกาจะมาเปิดยิมอ่ะคุณพ่อทำส่วนยังไงฮะ
0: ถ้าเปิดยิมเฉยๆก็ไม่ค่อยลำบากอะไรแต่ว่าเชื่อพ่อไงครับเชื่อว่าเขาสอนมวยไทย 100% แล้วก็คิดว่าหนูสอนได้เหมือนกันแบบไม่เท่าพ่อแต่ว่าหนูก็น่าคิดว่าหนูก็น่าจะทำได้แต่ว่าหนูเป็นผู้หญิงไม่ใช่อยากสอนเหมือนพ่อไม่ได้คิดว่าอยากให้นักมวยไปชกมวยหนูอยากสอนผู้หญิงเหมือนกันค่ะอยากสอนผู้หญิงว่าชกมวยมันรู้สึกว่าเหมือนสปอร์ตของผู้ชายแต่ว่าไม่ใช่อย่างนั้นผู้หญิงก็ทำได้แล้วตอนแรกหนูก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่แรกหนูทำได้ก็คนอื่นก็น่าจะทำได้
1: อนาคตของคุณริกะยังอีกยาวไกลในวงการมวยในญี่ปุ่นค่ะที่แน่ๆตอนนี้ก็ทำให้มีสาวญี่ปุ่นหลายคนตัดสินใจมาออกกำลังกายด้วยการซ้อมมวยไทยรำไหว้ครูมวยไทยอย่างจริงจัง
3: คุณริกะมีการจัดคอนเทสต์นะแข่งการไหว้ครูด้วยนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเลย
0: ยังแค่ครั้งแรกค่ะปีนี้ยังไม่ได้ทำกำลังคิดอยู่ตอนนี้รอมีรายการมวยเมื่อไหร่อะไรเงี้ยกำลังคิดอยู
2: ่ผมกับคุณแม่เขาสอนเข้ามาตั้งแต่เด็กนะห้ามโกหกสองเลยต้องซื่อสัตย์สองอย่างนี้ที่เขามีมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กนะเขาไม่เคยโกหกนะตั้งแต่ผมเลี้ยงเขามาเขาไม่เคยโกหกซื่อสัตย์ที่สุดคือเขาซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะการตัดสินใจของเขาจะซื่อสัตย์กับตัวเขาเองนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการนะ
1: พอเราถามว่าคุณริกะรู้สึกว่าตัวเองถูกเลี้ยงดูมาแบบคนไทยหรือคนญี่ปุ่นคำตอบของเธอน่าสนใจมากค่ะ
0: คิดว่าพอดีคือน่าจะคนละครึ่งหนูคิดว่าถ้าหนูอยู่ที่เมืองไทยตลอดก็น่าจะเหมือนคนไทยความคิดอะไรก็เหมือนคนไทยทั้งหมดแต่ว่าหนูเคยอยู่ตอนเด็กๆเคยอยู่เมืองไทยแล้วก็ต ตมาอยู่ญี่ปุ่นนานกว่าก็เลยคิดว่าเหมือนคนญี่ปุ่นเลยความคิดก็เหมือนคนญี่ปุ่นคิดว่าเป็นยังไงแบบไม่เกี่ยวว่าเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่นคิดว่าไม่ค่อยนั้นมันไม่เกี่ยว

0: ิดว่าหนูไม่ใช่ตัวเองไม่ใช่เป็นคนพิเศษถ้าฝึกเยอะก็ทำได้แต่ว่าที่สำคัญหนูคิดว่าจะฟังใครพ่อเก่งค่ะแล้วคนเก่งมาสอนหนูแล้วหนูว่าไม่ต้องคิดอะไรมากแบบทำตามพ่อสอนแล้วก็ต้องฝึกเยอะๆด้วยค่ะแบบไม่ใช่สอนมาปุ๊บแล้วทำได้ปุ๊บแบบไม่ใช่อย่างนี้ต้องฝึกเยอะๆก็ไม่ใช่คนพิเศษทุกคนก็น่าจะทำได้
1: รักทั้งคุณพ่อคุณลูกเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ทำให้เราได้มารู้จักทั้งสองท่านแบบใกล้ชิดขนาดนี้เราจะคอยส่งกำลังใจให้ทั้งสองท่านทำให้มวยไทยในญี่ปุ่นได้รับการยกย่องเชิดชูไปอีกนานเท่านานค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทัตราภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

เกาะติดสถานการณ์ตะวันออกกลางกับไทย PBS ไล่เลียงไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญรวบรวมข่าวอัปเดตล่าสุดรายงานเชิงลึกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเช็คข่าวปลอมทันท่วงทีกับไทย PBS Verify รวมคลิปและแกลเลอรี่ภาพข่าวประวัติศาสตร์ฟังบทวิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและราคาพลังงานติดตามได้ตลอดในทุกช่วงข่าวและทาง www.thaipbs.or.th/middleeastcrisis

0: ค่ะ
1: ครับรู้จักครับผม
2: บรรยากาศการเล่าข่าวเหมือนเป็นกันเองมากกว่าดูได้ทั้งครอบครัวมาก
3: คุยข่าวสไตล์เพื่อนแม่ผมมาถึงนึงครับสดทุกเช้า
4: เข้าใจง่าย
3: วันใหม่ไทย PBS เปิดรอคุณผู้ชมทุกเช้าจันทร์ถึงศุกร์ 5:00
4: ทุกช่องทางของไทย PBS

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน29กันยายน2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมพัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะ
0: ยังท่วมอยู่ไหมครับและต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างคุณผู้ชมแลกเปลี่ยนและพูดคุยกันมาได้ผ่านไลฟ์ของเราเช้าวันนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้ยังมีหลายจุดที่ยังไม่คลี่คลายเลยนะครับคุณผู้ชมและบางจุดอาจจะกำลังหนักขึ้นด้วยซ้ำนะครับโดยเฉพาะทางตะวันตกของประเทศไทยยังคงต้องจับตากันต่อเนื่องมีหลายจุดที่เจอน้ำป่ากันด้วยนะครับภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตากครับที่อำเภอบ้านตากเป็นนาทีชีวิตของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นี้เสี้ยววินาทีเท่านั้นครับที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพนาทีที่เกิดดินถล่มครับลงมาบนเส้นทางระหว่างอำเภอแม่ระมาดกับอำเภอบ้านตากจังหวัดตากบริเวณบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่ที่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากซึ่งชาวบ้านเขาบันทึกเอาไว้ได้ระหว่างที่หยุดรถเนื่องจากว่าจุดดังกล่าวมีฝนตกหนักแล้วมีจังหวะที่ดินและโคลนมันไหลลงมาจากภูเขานะครับแล้วรถยนต์คันหนึ่งขับผ่านจุดเกิดเหตุไปเสี้ยววินาทีหลังจากนั้นดินก็ถล่มลงมาปิดทับเส้นทางทับรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านล่างครับได้รับความเสียหายไปเพียงเล็กน้อยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะคือภาพค่อนข้างน่ากลัวมันไม่ใช่แค่โคลนนะคุณผู้ชมลองดูดีๆหินอะไรต่างๆเนี่ยลงมาด้วยแล้วต้นไม้นี่มาเป็นต้นเลยนะเส้นทางนี้ชาวบ้านที่อยู่แม่ระมาดเขาใช้เดินทางไปตัวเมืองตากได้แต่ถ้าเกิดว่าเส้นทางใช้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องอ้อมเข้าอำเภอแม่สอดระยะทางจะเพิ่มขึ้นมาอย่างน้อย40กิโลเมตรนะครับไม่แน่ใจว่าล่าสุดเนี่ยในพื้นที่เป็นอย่างไรสามารถที่จะเคลียร์ทางได้แล้วหรือยังนะครับหนักมากครับฝนที่ตกหนักครับยังทำให้ดินสไลด์ปิดทับทางหลวงหมายเลข1175ช่วงห้วยส้มปล่อยเจดียุทธหัตถีเส้นทางแม่ระมาดบ้านตากเช่นกันทางเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงต้องปิดเส้นทางชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอวังเจ้าและอำเภอบ้านตากทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับที่พื้นที่ทางตะวันตกของประเทศไทยจังหวัดตากกาญจนบุรีมีรายงานว่าเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันเลยครับมันก็จะเป็นไปตามที่มีการระบุ ก่อนหน้านี้ว่าพอหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนผ่านจากทางกรุงเทพภาคกลางของไทยไปแล้วก็ไปทางตะวันตก

0: ประเทศนะครับแล้วก็ทำให้เห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นฝนตกทั้งวันแล้วก็มีดินถล่มด้วยครับ
1: ค่ะทางตะวันตกของประเทศตอนนี้ก็คือต้องจับตาอย่างใกล้ชิดตามที่คุณเชอสารรายงานไปนะคะที่ทองผาภูมิไซโยกแล้วก็อำเภอเมืองกาญจนบุรีต้องยอมรับนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้กำลังน่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็ต้องจับตาเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่จะมีการเพิ่มการระบายน้ำวันนี้เป็นวันแรกซึ่งนั่นอาจจะซ้ำเติมพื้นที่เดิมได้นะคะขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ามี2แม่ลูกถูกน้ำพัดสูญหายล่าสุดพบร่างของทั้ง2คนแล้วค่ะสำหรับสถานการณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะน้ำป่าเนี่ยค่ะที่บ้านคริตตี้เป็นจุดที่มีแม่ลูกถูกกระแสน้ำพัดตกจากถนนในพื้นที่ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสูญหายไปตั้งแต่วันที่27กันยายนค่ะจากกรณีที่ฝายกั้นน้ำแตกทำให้มวลน้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่และน้ำก็มีความเชี่ยวด้วยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ครอบครัวหนึ่ง4คนค่ะขับรถกระบะกลับบ้านรถกระบะถูกกระแสน้ำพัดตกจากถนนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ช่วยคนที่อยู่ในรถได้2คนอีก2คนเป็นแม่แล้วก็ลูกนะคะถูกน้ำพัดสูญหายไปทราบชื่อคือนางตองอายุ55ปีเป็นแม่และเด็กหญิงนิชาอายุ12ปีก็คือลูกสาวนะคะเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาตลอดทั้งคืนต่อเนื่องทั้งวันจนกระทั่งเมื่อเย็นวันนี้พบร่างของทั้งสองคนแล้วก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลทองผาภูมิเพื่อดำเนินการชันสูตรตามกระบวนการต่อไปค่ะส่วนพื้นที่อำเภอไซโยกสะพานแขวนบ้านหาดงิ้วตำบลวังกระแจถูกกระแสน้ำพัดแรงค่ะจนโครงสร้างสะพานพังเสียหายไม่สามารถสัญจรข้ามฝั่งได้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลเชี่ยวด้วยนะคะล้นเข้าท่วมพื้นที่โดยรอบพระพุทธรูปจมอยู่ใต้น้ำค่ะเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือหางยาวให้บริการรับส่งประชาชนที่จะเดินทางเข้าออกชุมชนบางคนบอกว่ามีความจำเป็นต้องออกมาเพื่อไปซื้อของจำเป็นแล้วก็น้ำดื่มนะคะส่วนบริเวณริมถนนในเขตเมืองกาญจนบุรีซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ก่อนที่จะมีการไหลรวมเป็นแม่น้ำแม่กลองระดับน้ำสูงขึ้นจากเดิมกว่า1เมตรค่ะพอสูงแบบนี้ก็มีการเอ่อล้นเข้าท่วมผิวจราจรด้วยนะคะกระแสน้ำก็ไหลแรงแล้วก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้แพที่อยู่ริมฝั่งถูกกระแสน้ำพัดหลุดออกไปจากจุดจอดจำนวน2หลังลอยไปติดอยู่กับบริเวณสะพานหน้าสารกลางจังหวัดได้รับความเสียหายผู้ประกอบการเรือแพต้องเร่งผูกเชือกยึดโครงสร้างเอาไว้นะคะต้องแน่นขึ้นแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นเก็บสิ่งเศษไม้สิ่งปฏิกูลที่ลอยมากับน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้แพเสียหายค่ะที่กาญจนบุรีอย่างที่บอกไปต้องจับตาสถานการณ์น้ำในวันนี้นะคะเพราะว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ระดับน้ำแควน้อยท้ายเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นก็เริ่มที่อำเภอทองผาภูมิน้ำแควน้อยล้นเข้าท่วมชุมชนแล้วก็รีสอร์ทริมแม่น้ำนะคะมวลน้ำไหลลงสู่อำเภอไซโยกสมทบกับน้ำป่าเดิมกระทบกับพื้นที่ลุ่มต่ำและไหลต่อเข้าที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนด้านด่านสุดท้ายนะคะมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างก็คือเขื่อนแม่กองซึ่งประกาศธงแดงแล้วก็เร่งระบายน้ำมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีการเตือนพื้นที่ท้ายน้ำอำเภอท่าม่วงท่ามะกาต่อเนื่องไปจนถึงราชบุรีและสมุทรสงครามต้องเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
2: ครับฝั่งตะวันตกนี้ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมตั้งแต่29จนถึง30กันยายนนี้ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักในพื้นที่รวมไปถึงเรื่องของการระบายน้ำติดตามอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะครับขยับเข้ามาดูในพื้นที่ของจังหวัดปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทรากันหน่อย2พื้นที่นี้หนักเหมือนกันคุณผู้ชมอย่างในพื้นที่ของปทุมธานีมีการรายงานแบบนี้บอกว่าสถานสงเคราะห์เด็กต้องมีการเร่งอพยพเด็ก143คนออกจากพื้นที่หลังจากน้ำท่วมสูงหนักมากนะครับเช่นเดียวกับที่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราณเวลานี้อยู่ในเรื่องของการให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยออกมาประท้วงบอกว่าเจอสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หนักมากครับเริ่มกันที่จังหวัดปทุมธานีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมพื้นที่คลอง6อำเภอธัญบุรีก็ทำให้เราได้เห็นภาพนี้ครับ เจ้าหน้าที่ต้องนำรถเข้าไปช่วยเหลือเด็กและก็เยาวชน143คนจากสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชต้องพากันอพยพออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนหลังจากเมื่อวานนี้น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมสถานสงเคราะห์จนเด็กบางส่วนไม่สามารถนำเสื้อผ้าและก็ของใช้ส่วนตัวออกมาได้ทันเด็กๆต้องไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6ซึ่งเปิดเป็นอาคารยิมเนเซียมเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับเด็กๆได้เข้าไปอาศัยนะครับเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพม.และก็หน่วยงานในพื้นที่ก็เข้าไปดูแลเรื่องของอาหารเครื่องนอนเสื้อผ้ายารักษาโรคและก็สิ่งของจำเป็นพร้อมกับมีการจัดกิจกรรมให้เด็กระหว่างอยู่ในศูนย์พักพิงด้วยเบื้องต้นบอกว่าจะให้เด็กพักอยู่ที่นี่ไปก่อนพร้อมกับต้องมีการติดตามระดับน้ำในสถานสงเคราะห์หากสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็พื้นที่ดังกล่าวปลอดภัยแล้วจึงจะมีการพิจารณาให้เด็กกลับเข้าไปพักตามปกติครับ
3: ส่งทีมงานลงมาแทบจะทันทีเพราะว่าเราก็รู้ว่ามีน้องๆของเราเนี่ยอยู่เกือบ200ชีวิตดังนั้นตอนนี้เราได้รับการประสานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางสสและทางเทศบาลนะครับทำงานร่วมกันเพื่อว่าเราน่าจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้เบื้องต้นในหนึ่งสัปดาห์เราจะทำงานร่วมกันในระดับแรกก่อนแต่หลังจากหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเราจะเมื่อในครั้งนี้ครับว่าเราจะมีแผนเป็นประการอย่างไรเป้าหมายเราคือเราต้องไปเคลียร์ทางสื่อของเราเนี่ยให้พร้อมที่จะนำน้องๆกลับไปอยู่ได้จะเป็นชีวิตปกติครับ
2: ส่วนที่ชุมชนร่วมมิตรซอยรังสิตนครนายก13ครับเมื่อวานนี้จากการไปสำรวจของทีมข่าวก็พบว่าจุดนี้น้ำยังท่วมขังต่อเนื่องเป็นวันที่3มีภาพของเจ้าหน้าที่ต้องนำถุงยางชีพอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายขณะที่ประชาชนบางส่วนบอกว่าตัดสินใจออกจากบ้านแล้วนะครับขอมาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงภายในโรงเรียนนครรังสิตสิริเวชพันธ์ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีผู้พักพิง64คนในจำนวนนี้มีทั้งผู้สูงอายุและผู้ป่วยโดยนายสมศักดิ์ประมวลทรัพย์หนึ่งในผู้พักพิงบอกว่าต้องยกของออกจากในพื้นที่นะครับเพราะว่าน้ำท่วมสูงแล้วก็บ้านเป็นบ้านชั้นเดียวด้วยและกังวลบอกว่าหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นก็จะไม่สามารถขนย้ายออกมาได้ทันก็เลยขอขนของออกมาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนขณะที่อีกจุดหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดก็คือบริเวณถนนเลียบคลองระพีพัฒน์ช่วงคลอง4ถึงคลอง6หลังจากระดับน้ำในคลองเนี่ยเริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในโดยเฉพาะช่วงที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมแล้วก็ก่อสร้างถนนนะครับก็เลยทำให้แนวถนนมีความเปราะบางค่อนข้างสูงเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งนำถุงบิ๊กแบ็กบรรจุทรายทำแนวคันกั้นน้ำยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตรก่อนใช้หินคลุกเสริมด้านบนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเป้าหมายสำคัญก็คือป้องกันน้ำจากคลองระพีพัฒน์ไหลเข้าสู่พื้นที่ด้านในและคลองที่เชื่อมต่อกับคลองรังสิตประยูรศักดิ์ครับ
4: นะวันนี้ถึงเยอะยังไงแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเดินกันวันนี้นะทำงานวันนี้ผมเชื่อว่าน้ำจากระพีพัฒน์จะไม่ล้นเข้ามาเพราะเราตั้งคันกันแต่ก็ทุกคนต้องไม่ประมาทนะครับไม่ประมาท
5: ตู้น้ำใช้ได้ปกติ
4: มันปิดปกติอยู่แล้วนะฮะแล้วเราก็ระดมเครื่องสูบน้ำวันนี้นะผมได้รับความร่วมมือจากทั้งชนประทานทั้งเครื่องสูบน้ำของกรมทรัพยากรนะกรมทรัพย์เนี่ยวันนี้ลงมาเมื่อคืนผมไม่ไปเอามา 3-4 เครื่องวันนี้กำลังติดตั้งอยู่ที่คลอง5ติดเสร็จแล้วติดตั้งที่คลอง6นะติดตั้งที่ลาดหลุมแก้ว
2: ส่วนที่คลอง5อำเภอคลองหลวงครับน้ำจากคลองระพีพัฒน์ก็เอ่อเข้าไปท่วมถนนบริเวณหน้าประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ5ซ้ายซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยกังวลว่าแนวคันดินอาจจะรับน้ำไม่ไหวและเกิดน้ำทะลักเข้าสู่ชุมชนทางด้านของอบต.คลอง5จึงเร่งนำบิ๊กแบ็กประมาณ300ใบวางเป็นแนวกั้นน้ำเสริมความแข็งแรงบริเวณเลียบคลองระพีพัฒน์เนื่องจากว่าจุดนี้เคยเกิดแนวกั้นน้ำเสียหายในช่วงน้ำท่วมของปี2554ขณะที่ปัจจุบันเนี่ยตำบลคลอง5ก็ถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้วนะครับและก็เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยส่วนผลจากการบริหารจัดการน้ำตอนนี้บอกว่าเริ่มส่งผลไปถึงพื้นที่ปลายน้ำแล้วนะครับอย่างในพื้นที่ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวเองที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้มีประชาชนประมาณ100คนเขาไปรวมตัวกันอยู่ที่ประตูระบายน้ำคลอง13ลำลูกกานี่คือภาพเมื่อวานนี้นะครับคือชาวบ้านที่เขาไปรวมตัวกันกว่า100คนเขาบอกว่าอยากให้ลดการระบายน้ำหน่อย หลังจากชาวบ้านระบุว่าน้ำไหลเข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วแล้วมันไปกระ

0: พบหลายตำบลทีนี้บางครอบครัวเขาบอกเขาเก็บของไม่ทันครับรวมถึงพื้นที่การเกษตรก็ได้รับผลกระทบไปด้วยหลังจากเมื่อวานนี้ตัวแทนชาวบ้านเจ้าหน้าที่ชลประทานและก็ฝ่ายปกครองเจรจากันนานกว่า1ชั่วโมงสรุปได้ข้อยุติแล้วนะครับเขาบอกว่าจะมีการลดเครื่องสูบน้ำจาก15เหลือ12เครื่องเพื่อเป็นการชะลอปริมาณน้ำที่จะไหลลงไปยังพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำบอกว่าจาก15จะเหลือ12เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ต่อไปด้วยครับ
1: เรื่องการระบายน้ำการเปิดประตูระบายน้ำพื้นที่หนึ่งได้รับผลกระทบพื้นที่หนึ่งรับน้ำต่างๆแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็นำมาสู่เรื่องของการปะทะคารมกันของชาวบ้านหลายต่อหลายเหตุการณ์แล้วเหมือนกันก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะต้องเข้าไปเจรจาแล้วก็พูดคุยให้สร้างความเข้าใจกันด้วยนะครับมาต่อกันที่ภาคตะวันออกครับคุณผู้ชมเช้านี้เป็นยังไงบ้างใครอยู่ภาคตะวันออกบอกกันมาหน่อยครับว่าฝนยังตกอยู่หรือเปล่าคือผมได้รับรายงานมาว่าที่อำเภอแกลงและที่อำเภอเขาชะเมาฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงตีสี่จนตอนนี้ฝนยังไม่หยุดเลยนะครับที่น่ากังวลก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับมีรายงานเรื่องของอ่างเก็บน้ำประแสที่มีการระบายน้ำทะลักเข้าท่วมชุมชนริมน้ำทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างครับคุณผู้ชมลองดูนะครับและลองจินตนาการตามว่าทั้งหมดนี้คือเป็นสวนที่ปลูกผลไม้อยู่คือถูกน้ำท่วมหมดเลยนะครับทั้งทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่4ตำบลกระแสบนอำเภอแกลงที่จังหวัดระยองหลังเกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรสวนผลไม้เป็นบริเวณกว้างเนี่ยครับคุณผู้ชมเข้าไปนี่คือตรงนี้เป็นสวนทั้งหมดเลยนะท่วมขึ้นมาสูงมากคือจากสถานการณ์ดังกล่าวก็พบว่าน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำประแสไหลลงมาตามแม่น้ำประแสแล้วก็ล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนทุเรียนได้รับผลกระทบหลายร้อยครัวเรือนเลยนะครับหลังได้รับการประสานขอความช่วยเหลือทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบก็นำกำลังพร้อมอุปกรณ์เข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของนะครับและคุณผู้ชมนี่คือภาพของเจ้าหน้าที่และอาสาที่ต้องช่วยกันจับหมูฮะไม่ใช่หมูน้ำนะฮะหมูธรรมดานี่แหละหมูครับคุณผู้ชมชาวบ้านที่หมู่5บ้านยางงามตำบลกระแสบนอำเภอแกลงเขาแจ้งขอความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าน้ำไหลเข้าท่วมคอกหมูอย่างรวดเร็วครับหมูลอยคอรอคอยความช่วยเหลืออยู่ครับทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบจึงต้องนำเรือท้องแบนพร้อมกำลังพลเข้าไปช่วยเหลือครับลำเลียงหมูออกจากคอกแล้วก็นำขึ้นไปบนพื้นที่สูงอย่างเร่งด่วนการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทุรักทุเลและยากลำบากเนื่องจากน้ำค่อนข้างแรงครับและพื้นที่โดยรอบถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างล่าสุดก็มีรายงานว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วแต่ยังมีฝนตกอยู่นะครับปริมาณไม่มากแต่ล่าสุดนี้เช้าวันนี้ตกหนักอีกแล้วเจ้าหน้าที่ยังคงติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดเตรียมรับมือหากมีฝนตกหนักและน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งนี่ฮะยากลำบากเลยครับอุ้มหมูกันขึ้นนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมก็ต้องใช้วิธีการนำหมูขึ้นเรือท้องแบนไปออกจากพื้นที่นะครับโหแล้วกี่ตัวเนี่ยคุณผู้ชมเป็น10นะครับเนี่ยตามที่ข่าวบอกเลยครับว่ากระแสน้ำมันไหลเชี่ยวแล้วท่วมเป็นบริเวณกว้างในช่วงที่พยายามจะช่วยเหลือนี่มีบางตัวลงไปในน้ำนะคุณผู้ชมเฮ้ทีมงานถ้ามีเสียงให้คุณผู้ชมลองฟังเสียงจะได้ยินเสียงหมูเนี่ยร้องตลอดเวลามันก็กลัวมันก็กลัวจมน้ำเหมือนกัน
2: เหมือนหมูก็รู้ว่าตอนนี้ตัวเองกำลังแบบว่าต้องเอาชีวิตรอดอยู่นะคุณผู้ชม
0: มันเยอะมากเลยเนาะหลายตัวมาก
1: มันก็กลัวครับคนก็กลัวเหมือนกันผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้ว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นไปกว่านี้ด้วยหรือเปล่าครับ
2: ค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมที่ระยองชลบุรีบางจุดที่ชลบุรีนี่ก็มีรายงานนะคะว่าในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมก็มีน้ำที่เข้าไปท่วมแล้วก็สูงขึ้นต่อเนื่องด้วยนะคะ กลับมาที่กรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยค่ะตามรายงานเราจะเห็นว่าบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังนะคะสายไหมยังท่วมนะคุณผู้ชมไม่มีฝนตกลงมาเติมแต่ว่าก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าทำไมน้ำถึงไม่ระบายออกไปส่วนจุดที่น่ากังวลแล้วก็ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือ

0: 1ลาดกระบังนะคะเคหะร่มเกล้าแล้วก็เคหะคลองจันทน์เนี่ยค่ะ2จุดนี้เป็นจุดที่กรุงเทพมหานครออกมายอมรับนะคะว่าค่อนข้างจะหนักโดยที่ลาดกระบังเนี่ยค่ะเขาบอกว่าจะคลี่คลายภายใน3วันแต่พื้นที่ชุมชนอาจจะต้องอยู่กับน้ำนานนับสัปดาห์ถ้าหากว่าเป็นคุณผู้ชมอยู่กับน้ำนานนับสัปดาห์เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องคิดภาพตามซึ่งชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าเนี่ยค่ะบางส่วนเดินฝากกระแสน้ำออกมาขอความช่วยเหลือค่ะเป็นภาพแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคือทุกคนเนี่ยอยู่กับน้ำมากกว่า3วันแล้วอะค่ะ
1: บาง
0: คนบอกว่าอยู่ตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์อยู่ไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะไม่รู้ว่าน้ำจะลดเมื่อไหร่ไง
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ประชาชนที่พักอาศัยในเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังลุยน้ำที่ท่วมสูงออกมานะคุณผู้ชมเพื่ออพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวที่กทมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมเอาไว้ให้นะคะบางส่วนต้องออกมาหาอาหารแล้วก็น้ำดื่มเพื่อประทังชีวิตหลังจากที่น้ำท่วมสูงนานมากกว่า3วันนะคะชายคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาต้องนำเรือออกไปรับเสบียงทั้งอาหารแล้วก็น้ำดื่มบริเวณคลองหนึ่งก่อนที่จะกลับเข้าไปให้คนในชุมชนเขาบอกว่าพื้นที่นี้ไม่เคยเกิดน้ำท่วมในลักษณะนี้มาก่อนแล้วก็แปลกใจที่ไม่มีระบบแจ้งเตือนก่อนที่จะมีการเกิดเหตุขณะนี้สิ่งที่ต้องการก็คือน้ำดื่มอาหารแล้วก็ไฟฟ้าสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ส่วนสาเหตุที่ยังไม่ย้ายไปอยู่ศูนย์พักพิงเพราะเขาเป็นห่วงพ่อที่ป่วยติดเตียงแล้วก็พักอาศัยอยู่บนแฟลตซึ่งเคลื่อนย้ายได้ลำบากค่ะ
2: ถ้ามีแบตก็ยังพอแบบว่าติดต่อคนโน้นให้คนนี้มาช่วยคนนั้นมาช่วยได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าถ้าก็ปล่อยไฟมาให้อ่ะก็อยู่กันได้ครับเพราะเรื่องอาหารน่ะก็ยังมีแบบว่าไปหากินกันได้พอมีคนมาแจกแต่พอไม่มีอาหารพอไม่มีน้ำไม่มีไฟนี่ถือว่าใช้ชีวิตยากเลยครับยากมากเพราะตอนนี้ชั้นหนึ่งอ่ะทางตึกอ่ะเขาตัดไฟหมดแล้วนะเพราะว่าที่ตึกอ่ะมันมีระบบตัดไฟเป็นชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามถ้าปล่อยไฟให้ก็ดำเนินชีวิตต่ออยู่ได้เพราะตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วขอให้มีไฟมีน้ำใช้ก่อน
3: คำนี้เป็นปัญหาทุกข์กับใครรุนแรงที่สุดที่เจอ
2: ท้าวสีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเลยครับเคยเจอน้ำตกแค่ว่ามันขังที่หน้าบ้านไม่เคยเจอน้ำเข้าบ้านขนาดนี
0: ้ขณะที่ศูนย์พักพิงภายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์เป็นศูนย์พักพิงขนาดใหญ่นะคะรองรับประชาชนจากชุมชนเคหะร่มเกล้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ศูนย์พักพิง3แห่งที่สำนักงานเขตลาดกระบังจัดเตรียมเอาไว้ถูกน้ำท่วมทั้งหมดนะคะมีครอบครัวหนึ่งที่ไปพักพิงที่ศูนย์พักพิงเป็นคืนที่2เนี่ยค่ะหลังจากที่จุดพักพิงเดิมที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถพักได้ครอบครัวนี้เล่าแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าบ้านเนี่ยอยู่ติดคลอง1น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมอย่างรวดเร็วต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย2คนคนนึงอายุ88ปีและอีกคนนึงเนี่ยอายุ71ปีออกจากบ้านมีทหารเข้ามาช่วยเหลือค่ะจากนั้นก็ประสานทีมกู้ภัยนำมาพักที่ศูนย์แห่งนี้ซึ่งก็มีทีมแพทย์ดูแลด้วยค่ะ
4: ไม่ได้ตั้งตัวเลยแบบว่าขนขึ้นมาไว้ระดับหนึ่งแต่พอน้ำเข้าแบบอยู่ใกล้คลองไงพอน้ำเข้ามาก็หมดเลยลอยหมดเลยตู้เย็นเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยลอยหมดเลยเสื้อผ้าได้มาชุดเดียว
5: ได้มาชุดเดียว
4: ใช่ค่ะใส่2วัน3วันแล้วได้มาไม่เปียกน้ำชุดนึงจะว่ามาชุดเดียวเปียกน้ำชุดนึงแล้วก็ชุดเนี้ยที่แห้งอ่ะดึงมาได้แค่ชุดเดียว
5: เก็บของไม่ทันเลย
4: ไม่ทันเลยค่ะ
5: ไม่มีอะไรเตือนเรามาก่อนนะคะ
4: ก็คือตอนแรกอ่ะเขาก็ว่ามีแบบระวังแต่ว่ามันยังไม่เยอะอ่ะมันแค่ก็ดูกันอยู่ตอนหัวค่ำอ่ะ
0: สำหรับการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะเขามีการจัดพื้นที่แยกเลยค่ะคุณผู้ชมสำหรับผู้ป่วยก็จะมีทีมแพทย์แล้วก็พยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาประเมินแล้วก็ติดตามอาการอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะศูนย์พักพิงแห่งนี้เกิดจากการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานเพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าแล้วก็มีประชาชนเข้ามาพักแล้วมากกว่า600คนจากจำนวนที่รองรับได้ทั้งหมดประมาณ 1,500 คนค่ะ
1: เคหะร่มเกล้าก็หนักครับคุณผู้ชมอีกจุดหนึ่งที่หนักก็คือเคหะคลองจันทน์ครับ ภาพที่เห็นเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันคือชาวบ้านที่ยังคงต้องลุยน้ำออกมาเพื่อรับอาหารที่บริเวณถนนเสรีไทยเป็นจำนวนมากนะครับคุณผู้ชมคิดว่าคนเราจะหาข้าวกินเนี่ยมันต้องลำบากถึงขนาดไหนทีมข่าวได้ไปเจอกับชายคนหนึ่งนะครับคนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับที่ใส่เสื้อกันฝนอยู่เขาบอกว่าเขาใช้เวลาเดินออกมา1ชั่วโมงเพื่อที่จะมารับข้าวกล่องครับจุดที่รับข้าวกล่องนะฮะเพราะบ้านของเขาอยู่ในชุมชนเทหะคลองจันทน์ซึ่งเป็นโซนการ์เด้นจะอยู่ไกลออกไปทางด้านหลังของแฟลตคลองจันทน์ในสถานการณ์ปกติคนในชุมชนก็จะมีถนนแล้วว่ามีเป็นสายหลักแต่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมหมดแล้วครับฟังเสียงกันหน่อยฮะ
6: มาเอาข้าวแทนคนแก่ข้างในเขาไม่มีเข้าไม่ถึงเพราะว่าติดรถตรงสะพานนะเรือเข้าไปไม่ถึงสุดแค่ตรงแฟลตนะครับ
7: แล้วกันอยู่อาศัยข้างในแบบถือว่าพวกอาหารพวกของสดเนี่ยเตรียมเข้าไปมันประกอบอาหารยากไหมพี่ตอนนี
6: ้ยังพอได้อยู่บางบ้านเพราะว่าข้างในยังไม่ท่วมแต่ว่ามันไม่มีไม่เข้าไม่ถึงอ่ะเพราะว่าตอนนี้มันคนเขามาช่วยกับตรงแฟลตไงคนแก่ข้างในอีกเยอะเลยนะหมาเหมือข้างในเยอะเลยครับ
1: คุณผู้ชมนี่ก็เป็นภาพความลำบากที่เกิดขึ้นนะครับคือทางกองทัพบกร่วมกับภาคเอกชนครับก็ช่วยกันบรรจุอาหารเข้ากล่องสิ่งของจำเป็นจำนวน 1,000 ชุดเตรียมนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมสูงประชาชนไม่สามารถออกมาหาซื้ออาหารและของใช้จำเป็นได้โดยกองทัพได้ให้การอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อเร่งส่งต่อความช่วยเหลือให้ถึงประชาชนอย่างทั่วถึงและทันท่วงทีนะครับน้ำมันท่วมสูงมากครับคุณผู้ชมหลายจุดนี่คือแบบเกินครึ่งเอวขึ้นมาอีกนะครับมันทำให้การเดินทางอะไรต่างๆมันจำเป็นต้องใช้เรือนะครับแต่ว่าชาวบ้านหลายคนก็ต้องสู้อ่ะคุณผู้ชมก็ต้องยอมสู้ฝ่ากระแสน้ำเพื่อที่จะออกมารับเข้ากล่องเพราะว่ายังมีอีกหลายชีวิตที่ยังคงรออยู่ในบ้านอย่างเคสเมื่อสักครู่นี้1ชั่วโมงในการเดินมารับข้าวกล่องอ่ะคุณผู้ชมเดินกลับไปอีก1ชั่วโมงกินข้าวกล่องเผาผ่านแคลอรี่หมดแล้วข้าวกล่องถ้าได้กิน1กล่องเนี่ยจะพอหรือเปล่ากับพลังงานที่ใช้ไป1ชั่วโมงในการเดินมารับข้าวใช่มั้ยฮะ
0: ถ้าเดินลุยน้ำออกมาเนี่ยคุณผู้ชมก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วนะคะแล้วก็พอเดินออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมาต่อคิวเพื่อที่จะรอรับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะคะแล้วก็เดินกลับไปอีกใช้เวลาคืออย่างน้อยๆเนี่ยบางคนบอกว่าออกมาแล้วก็กลับเข้าไปเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงได้เลยนะคะวันหนึ่งก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอันนี้คือไม่นับรวมรายได้ที่หายไปจากการที่ออกไปทำมาหากินไม่ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสักครู่เราจะมีการประเมินเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเพียง5วันคุณผู้ชมแล้วอาจจะต้องมาคิดตามกันนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องมีการฟื้นฟูและเยียวยาตัวเองกันนานขนาดไหนด้วยนะคะ
8: เมื่อวานคุณรัตนกรลงพื้นที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมเล่าให้ฟังบอกว่าจุดเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนหนังอะเป็นเหมือนหนังเพราะว่าด้านหลังมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วเราเห็นสภาพของคนที่ออกมารับข้าวของกันแบบนี้บางคนก็ค่อนข้างยากลำบากเพราะว่าด้านในก็น้ำท่วมสูงนะครับใช้ชีวิตกันอย่างยากลำบากด้วยเหมือนกันเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้ฟังเสียงของคนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงเขาบอกว่าเรื่องของการแจ้งเตือนแจ้งเตือนช้าครับแจ้งเตือนช้าบอกช้าทีนี้ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาตั้งตัวไม่ทันตั้งรับไม่ทันแน่นอนว่าหน่วยงานหนึ่งที่ถูกพูดถึงในช่วงที่ผ่านมาก็คือกรมอุตุนิยมวิทยานะครับถึงเรื่องของการสื่อสารและก็รวมไปถึงเรื่องของการแจ้งเตือนด้วยล่าสุดเมื่อวานนี้กระทรวงดีอีแล้วก็อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาขอโทษนะครับออกมาขอโทษประชาชนพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงเรื่องของการแจ้งเตือนเน้นภาษาที่เข้าใจง่ายไม่ใช้เทคนิคและก็ภาษาวิชาการให้คุณผู้ชมไปดูโพสต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาครับไม่แน่ใจว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมได้เช็คอัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยาในเพจบ้างหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปดูจะเห็นเลยว่าการใช้ภาษามันเปลี่ยนไปครับอย่างเช่นข้อความนี้บอกว่าทุกคนฝนกำลังไปหานะคะแล้วก็ระบุช่วงเวลาแล้วก็พื้นที่ด้วยนะครับว่าจุดไหนบ้างที่จะเจอกับสถานการณ์ฝนนะครับลักษณะของการแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพอากาศระหว่างวันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือเรื่องของการใช้ภาษาข้อความที่ลดความเป็นทางการลงเช่นอย่างที่ผมอ่านไปเมื่อสักครู่เนี่ยฝนกำลังไปหานะคะเป็นการสื่อสารที่ดูจะเข้าใจง่ายมากขึ้น
1: ทุกคนฝนกำลังไปหานะคะ ช่วง10:30 ถึง13:30ใครอยู่13จังหวัดนี้เตรียมตัวกันหน่อยค่ะบางจุดฝนจะมาแรงและตกเยอะต้องน้ำเสียงประมาณนี้มาหรือยังไงฝนกลับมาแล้วค่ะรอบนี้กทม.และสมุทรปราการ

0: าเกิดว่าไม่ได้รู้รายละเอียดต่างๆพอเข้าไปอ่านจะงงคือเขาแค่อยากรู้ว่าพื้นที่ไหนบ้างตกบ้างตกกี่โมงบ้างอยากรู้แค่นี้แต่พอเข้าไปอ่านปุ๊บยังไม่เข้าใจเนี่ยคุณผู้ชมกรมอุตุนิยมวิทยาก็เลยมีการปรับเทคนิคในเรื่องของการสื่อสารนะครับใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายระบุเวลาไปเลยระบุสถานที่ไปเลยว่าช่วงไหนฝนตกพอคนมาดูโพสต์ปุ๊บก็จะได้มีการตั้งรับไว้ทันด้วยอย่างคอมเมนต์เมื่อสักครู่เนี่ยที่ทีมงานเราเพย์ให้ดูเมื่อสักครู่คือคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากอย่างเช่นอ่านตอนแรกก็ตกใจพอไปดูชื่อเพจอ๋อกรมอุตุโฉมใหม่ใช้ไรกว่าเดิม
1: อ
0: ่านแล้วเข้าใจง่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเยี่ยมมากเลยพยากรณ์ของจังหวัดยังมีความเสี่ยงด้วยนะครับประชาชนในจังหวัดนั้นก็จะได้ตั้งรับไว้ด้วย
2: ต่อจริงๆมีคุณผู้ชมบางท่านที่ติดตามรายการเราบอกว่าแบบเก่าจะดีกว่าไหมบางท่านแบบอาจจะอ่านแล้วก็เข้าใจในแบบเก่าได้ดีกว่า
1: อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นหน่วยงานที่เป็นทางการ
2: ใช
1: ้คำทางการก็จะมีความน่าเชื่อถือแต่ถ้าหากว่าจะเอาแบบการสื่อสารแบบคนในยุคปัจจุบันคุณผู้ชมเป็นภาษาที่เป็นภาษาพูดภาษาคุยทั่วไปเนี่ยค่ะก็บางคนอาจจะมองว่ามันเข้าใจง่าย
2: ก็แล้วแต่มุมมอง
0: ครับเนี่ยพอเมื่อสักครู่ที่คุณเชอร์สารอ่านโพสต์ไปแล้วมีทำนองแบบเสียงอะไรเงี้ยในการแจ้งเตือนนะคุณผู้ชมที่ดูไลฟ์อยู่คุณบัวบอกว่าเนี่ยแจ้งเตือนอ่ะน่าจะมีเสียงแบบนี้นะ
2: เอาเสียงแบบนี้เลยเหรอครับ
0: ให้เจ้าหน้าที่กรมอุตุก็คืออาจจะต้องใส่เสียงลงไปด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมอ่ะส่วนเรื่องของการปรับรูปแบบของการแจ้งเตือนนะครับมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาสั่งการให้มีการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนข้อมูลสภาพอากาศเน้นเรื่องของการสื่อสารใช้ภาษาสั้นให้กระชับเข้าใจง่ายทำให้ประชาชนที่ติดตามเพจต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างที่เราเล่าไปนะครับบางส่วนก็เข้ามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยเรื่องของการปรับรูปแบบการโพสต์ต่างๆแล้วก็แจ้งเตือนนะครับนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE เมื่อวานนี้ก็มากับทางด้านของนางสาวสุกัญญายะบินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาครับเมื่อวานนี้ออกมาแถลงถึงเรื่องของการปรับการสื่อสารกับประชาชนยอมรับแบบนี้บอกว่าการแจ้งเตือนที่ผ่านมาใช้ภาษาทางเทคนิคมากเกินไปแม้จะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าตั้งแต่วันที่21กันยายนแต่หลังจากนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและจับต้องได้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจพร้อมกับกล่าวขอโทษประชาชนต่อการแจ้งเตือนน้ำท่วมครั้งนี้ด้วยฮะ
3: เชื่อมต่อไปนี้ก็คือจะยิงแล้วก็พยายามจะไปในทุกช่องทางให้เข้าถึงและทั่วถึงมากที่สุดและให้เข้าถึงได้ง่ายด้วยและสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆก็ต้องกราบขอโทษพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเพราะว่าถ้าไปดูย้อนหลังเนี่ยถ้าวางบนข้อเท็จจริงจริงเนี่ยเขาก็ปกติเราประกาศเตือนเนี่ยเราไม่มีประกาศเตือนฉบับแรกเราออกตั้งแต่วันที่21นะครับซึ่งมันเป็นภาษาที่อาจจะเป็นทางเทคนิคไปนิดนึงมันก็เลยทำให้ความรู้ความเข้าใจแม้แต่ตัวผมเองครับแต่ตัวผมเองเนี่ยผมอ่านผมก็ไม่เข้าใจพูดตรงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เป็นโจทย์แล้วก็เป็นนโยบายท่านรัฐมนตรีชัยชนกว่าให้แปลความแล้วก็ย่อยเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายจับต้องได้นะครับ
0: ผมอ่านผมก็ยังไม่เข้าใจ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเหมือนกันหลายคนแหละ
1: คุณผู้ชมบอกว่าฝนจะตก 60% เอ๊ะตรงไหนบ้างนะ
2: เราจะเป็น40หรือเราจะเป็น60
1: ใช่ไหม
0: เราจะได้เตรียมตัวถูกไง
2: การกระจายตัวของฝนเขาจะมีคำนี้นะการกระจายตัวของฝน 60% ของพื้นที่อย
1: ่
2: างเงี้ยใช่ไหม
1: นี่ค่ะคุณเมธานีแสดงความคิดเห็นเข้ามา
0: เ
1: ชื่อว่ามีหลายคนเห็นตรงกันนะคุณพี
0: ่ครับ
2: มันอาจจะเป็นคำทางการเป็นคำที่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่จะต้องใช้
1: ค่ะ
2: ครับ
0: แต่คุณผู้ชมบางคนก็บอกว่าไม่อยากแปลไทยเป็นไทยอ่ะคืออยากให้โพสต์แบบเข้าใจง่ายๆไปเลยอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับนายพัชระระบุด้วยนะบอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยายังอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบการแจ้งเตือนกรณีเกิดภัยพิบัตินะครับโดยหลังการออกประกาศแจ้งเตือนภัยบอกว่าต้องมีการแจ้งเตือนโดยใช้สัญลักษณ์สีพร้อมกับระบุตัวเลขระดับความรุนแรงเทียบเคียงความรุนแรงกับภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้นและก็เตรียมตัวรับมือได้ทันซึ่งตอนนี้กำลังเร่งกำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นพูดถึงเรื่องของการแจ้งเตือนลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายคนเมื่อวานนี้พอเห็นแถลงการบอกว่าก็ดีนะเพราะอย่างนี้ช่วง

0: ฝนตกที่ผ่านมาช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาที่บอกว่าหนักเนี่ยบางคนเทียบเคียงกับปี54
1: ครับ
0: บอก54เนี่ยคุณผู้ชมน้ำเนี่ยท่วมเผลอๆปีเนี้ย69เนี่ยท่วมหนักกว่าปี54แต่การแจ้งเตือนนี้ต่างกันเลยนะพ่อไหนบอกว่าฝนตกไม่ได้ตกแช่ล่ะบอกว่าตกหนักสลับกับตกเบาแต่ปริมาณน้ำที่ท่วมสูงเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันเทียบกับปี54ไม่ได้เลยบางจุด54จุดนี้ไม่ท่วมแต่ปีนี้69บอกว่าไม่ใช่ depression บอกว่าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ฝนที่ตกลงมาปรากฏว่าปี69น้ำมันท่วมนะครับ
2: ค่ะนี่คุณผู้ชมบอกว่าเอาแบบข้อความธรรมดาสามัญบางทีถ้าหากว่าเป็นของกรมอุตุอันนี้เหมือนทางการเกินไปคิดว่าปลอม
0: คร
2: ับอันนี้เหมือนไม่ทางการเกินไปคิดว่าเป็นเพจปลอม
1: อ๋อถ้าแบบนี้จะดูไม่ทางการเกินไปใช่ไหม
0: ครับ
2: แล้วคิดว่าเป็นเพจปลอมดูตรงติ๊กติ๊กสีฟ้าๆก็ได้คุณผู้ชมว่าใช่เพจจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพจที่ทำปลอมขึ้น
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ดูได้
0: ใช่ดูง่ายเนาะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นความเคลื่อนไหวของกรมอุตุก็คือการโพสต์ที่แบบถี่มากคุณศิริมาเจอสารเมื่อสักครู่เนี่ยผมเขาลองเข้าไปเช็คดูเนาะช่วงหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ากรมอุตุล่าสุดโพสต์บอกว่าคนที่ไม่ได้ซักผ้าอยากจะซักผ้าอยากจะตากผ้าวันนี้ได้แล้วนะครับบอกว่ากรุงเทพมหานครเริ่มเห็นแดดแล้วก็มีการโพสต์กันถี่เพิ่มมากขึ้นนะคุณผู้ชมอยากจะอัปเดตอะไรข้อมูลตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาในเพจของ Facebook ได้แล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: เจอตัวแล้วครับคุณผู้ชมชายที่ขับเจ็ตสกีกลางถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับก็ท่วมนะครับไม่ใช่น้ำครับข้อหาแล้วก็โทษครับล่าสุดศาลแขวงพระนครเหนือพิพากษาจำคุก15วันปรับอีก 5,000 บาทคุมประพฤติ1ปีให้ทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์12ชั่วโมงและสั่งริบเจ็ตสกีของกลางท่วมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น27กันยายนนะครับคลิปนี้ที่ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ครับบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมขังค่อนข้างสูงชายผู้ก่อเหตุขับเจ็ตสกีด้วยความเร็วแล้วขับเป็นวงกลมทำให้เกิดคลื่นบนผิวน้ำขณะเดียวกันสังเกตดีๆนะครับจะมีชายอีกคนนึงที่เป็นคนถ่ายคลิปถ่ายภาพยืนอยู่เหมือนตั้งใจจะถ่ายคอนเทนต์หรือไม่เนี่ยฮะ
2: คนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่คือตอนแรกที่เห็นหลายคนบอกว่าเอ๊ะเขากำลังเข้ามาช่วยเหลือหรือเปล่าแต่สักพักพอสังเกตเอ๊ะเหมือนตั้งใจจะถ่ายคอนเทนต์หรือไม
2: ่
1: นะแล้วขับเป็นแบบขี่เป็นวงกลมแบบน
0: ี้ไปเรื่อย
2: เอาอีกเทคนึงอีกเทคนึง
1: ครับ
2: มุมนี้ยังไม่ได้อย่างนี้หรือเปล่า
1: แล้วก็วนอีกแบบนี้นะครับคลิปนี้ถูกเผยแพร่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ครับก่อนที่ตำรวจสน.มักกะสันจะเจอตัวแล้วก็ดำเนินคดีในความผิดร่วมกันกระทำด้วยประการใดๆต่อผู้อื่นอันเป็นการรังแกข่มเหงคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความเดือดร้อนรำคาญในที่สาธารณะหรือต่อหน้าธารกำนันและส่งตัวฟ้องศาลแขวงพระนครเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องให้จำคุก1เดือนและปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาครับมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วันและปรับ 5,000 บาทโดยโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้กำหนด1ปีและให้คุมความประพฤติจำเลยเป็นเวลา1ปีโดยให้จำเลยก็คือคนที่ทำผิดเนี่ยนะครับไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งภายในระยะเวลาที่คุมความประพฤติให้กับจำเลยกระทำให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์เป็นเวลา12ชั่วโมงด้วยครับหากไม่ชำระค่าปรับภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ศาลพิพากษาให้ยึดทรัพย์สินหรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องในทรัพย์สินเพื่อใช้ค่าปรับหรือจะต้องถูกกักขังแทนค่าปรับโดยปัจจุบันก็จะถืออัตรา500บาทต่อ1วันครับส่วนเจ็ตสกีของกลางเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีการสั่งให้ริบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็เป็นอีก1กรณีตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับขับเจ็ตสกีในจุดที่อาจจะไม่เหมาะสมแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนด้วยนะครับ
2: ค่ะประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมก็อ่วมเหมือนกันคนที่ขับเจ็ตสกีในสถานการณ์แบบนี้ก็อ่วมเหมือนกันอีกคนนึงคุณผู้ชมคนนี้ก็ต้องใช้คำว่าอ่วมเหมือนกันค่ะนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะนำคณะลงเรือท้องแบนไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันเป็นวันที่2กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนค่ะ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลง

0: พื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ชุมชนแฟลตคลองจันทร์เขตบางกะปิเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนแล้วก็มอบถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนี่ลงไปเป็นคืนที่2แล้วนะคะคุณผู้ชมนายกเนี่ยค่ะเดินทางไปถึงก็ได้มีการตรวจโรงครัวพระราชทานที่นำมาติดตั้งเอาไว้ที่หน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าซึ่งอยู่ระหว่างการประกอบอาหาร 10,000 กล่องตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วก็นายกเปิดกล่องดูคุณผู้ชมดูสิในกล่องมีอะไรบ้างเพราะว่าเน้นคุณภาพใช่ไหมคะดูเมนูทั้งข้าวไข่เจียวกะเพรารวมไปถึงเมนูอื่นๆแล้วก็สั่งการนะคะให้มอบอาหารให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่อื่นๆโดยรอบด้วยค่ะจากนั้นนายกกับคณะขึ้นเรือท้องแบนนำอาหารและก็สิ่งของไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่เรือแล่นผ่านบริเวณแฟลตคลองจันทร์มีประชาชนออกมาต้อนรับเหมือนเดิมค่ะมาที่บริเวณระเบียงแล้วก็ตะโกนเรียกนายกร้องขอความช่วยเหลือบางส่วนปรบมือแสดงความดีใจที่เห็นนายกลงพื้นที่อีกครั้งแต่ก็มีบางส่วนที่ตำหนิการทำงานของภาครัฐอยู่ด้วยคุณผู้ชมลองดูบรรยากาศที่นายกลงพื้นที่ค่ะ
1: น้ำไหม
2: มีน้ำด้วยค่ะ
0: เนี่ยคุณผู้ชมนายกเนี่ยให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่บอกว่าได้เรียกประชุมโดยไม่ได้ทำงานอยู่บนหอคอยงาช้างอย่างที่หลายคนพูดแล้วก็เร่งระดมสิ่งของต่างๆเข้าพื้นที่นำรถปรุงอาหารเข้าไปขณะที่กรมการพัฒนาชุมชนก็ระดมอาหารจากกลุ่มแม่บ้านที่มีเครือข่ายเข้ามาช่วยเหลือด้วยค่ะ
3: เรื่องอาหารที่มันเกิดขึ้นอย่างเมื่อวานก็บอกขาดมาวันนี้ยังไม่ได้กินเลย2วันแล้วอะไรแล้วนะครับมันก็ไม่มีแล้ววันนี้อาหารเข้าไปแล้วไฟต่อเข้าไปแล้วตอนนี้อาคารทุกหลังมีไฟแล้วนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยก็กำลังจะต่อเข้าไปนะครับเพราะว่าไอ้ตัวปั๊มน้ำตอนนี้ห้องปั๊มน้ำมันถูกน้ำขังอยู่ปั๊มน้ำมันก็ไม่เวิร์คแล้วก็จัดเรื่องของน้ำดื่มนะครับเข้าไปก่อนสิ่งที่สำคัญเข้าไปก่อนถุงยังชีพเข้าไปหมดแล้วแต่ใครจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็แล้วแต่อย่างวันนี้เราเอาข้าวไปให้เขาบอกข้าวพอแล้วนะครับอันนี้ก็เท่ากับว่าอย่างน้อยความเป็นห่วงในเรื่องของปากท้องนะครับในเรื่องของการบริโภคเราใช้เวลาชั่วข้ามคืน
0: ค่ะนายกเนี่ยก็คือเดินไปพูดคุยกับชาวบ้านด้วยนะคะคือถามสารทุกข์สุขดิบส่วนอีกคนนึงก็ทำงานหนักเหมือนกันค่ะท่านนี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพูดถึงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนะคะโดยบอกว่าจากการพูดคุยกับนายกเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นโยธาธิการและผังเมืองรวมไปถึงกองทัพเรือสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำสามารถผลักดันน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์และประตูระบายน้ำที่พระโขนงเพิ่มเติมได้วันละ 1,200 ลูกบาศก์เมตรค่ะภาพรวมคลองหลักๆจะใช้เวลาประมาณ2วันคุณผู้ชมขณะที่ชุมชนย่อยๆที่เป็นลักษณะน้ำล้นข้ามคันเข้าพื้นที่ก็จะแตกต่างจากการซึมตามท่อที่จะใช้ปั๊มดูดออกนะคะคือแบบนี้เนี่ยอาจารย์ชัชชาติบอกว่าต้องใช้เวลาประมาณ7วันค่ะ
4: ถนนทางผมคิดว่า 2-3 วันนี้น่าจะดีขึ้นถนนหลักๆนะแต่ชุมชนเนี่ยต้องทยอยเอาออกก็คิดว่าชุมชนผมว่าถ้า7วันต้องพยายามไล่แต่ชุมชนเนี่ยบางทีพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยการเอาออกต้องเอาปั๊มดูดออกเพราะมันไม่ใช่เข้าแบบปกติอ่ะมันไม่ใช่เข้ามาตามท่อระบายน้ำขึ้นมามันข้ามคันเข้ามาพอคันข้ามมาแล้วพออยู่พอน้ำมันลงปุ๊บมันต้องมีการดูดออกอันนี้ก็ต้องลงเอ็กซเรย์แต่ละพื้นที่ครับ
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังบอกด้วยนะคะว่าเมื่อสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วและมีโอกาสเกิดขึ้นอีกนะคะคุณผู้ชมย้ำคำนี้นะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกดังนั้นจึงต้องวางแผนระยะยาวอย่างเช่นการเชื่อมอุโมงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําแล้วก็ยืนยันถึงความกังวลเรื่องของฝนตกซ้ําในช่วงนี้นะคะบอกว่ากรุงเทพมหานครจะมีการติดตามการวิเคราะห์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักด้วยค่ะ
5: ไม่เป็นไร
2: พูดถึงการ

0: ลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีจริงๆเมื่อวานนี้ก็มีหลายประเด็นนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของการลงพื้นที่แล้วไม่ได้สวมรองเท้าทีนี้หลายคนก็บอกว่าอ้าวนายกลงพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยเชื้อโรคมันเยอะนะไม่สวมรองเท้าก็มีดราม่าในโลกออนไลน์กันด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชมจนมีการออกมาแจ้งเตือนโรคที่ต้องเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะโรคฉี่หนูครับเพราะว่าอาการเนี่ยมันคล้ายๆกับหลายโรคด้วยนะครับหากไปพบแพทย์ช้าอาจจะเสียชีวิตได้นอกจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังสัตว์มีพิษที่หนีน้ำเข้ามาอยู่ในบ้านเรือนของประชาชนด้วยครับภาพของงูเห่าขนาดใหญ่นะครับที่ขดตัวอยู่ภายในโถชักโครกคือสร้างความตื่นตกใจให้กับผู้พักอาศัยในห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอยรังสิตนครนายก2อยู่ที่ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีคือตัวใหญ่มากนะคุณผู้ชมแล้วก็ยาวมากด้วยนะครับนายสัญญาไกลรักครับอายุ51ปีผู้ที่เขาไปพบงูเห่าเขาผู้ที่เขาไปพบงูตัวดังกล่าวเนี่ยเขาเล่าแบบนี้บอกว่าวันก่อนหน้าขณะที่กำลังจะวิทย์น้ำออกจากห้องเขาได้ยินเจ้าของหอตะโกนบอกว่าพบงูและเขาก็ไปเห็นงูเนี่ยเลื้อยออกมาบริเวณหน้าห้องก็เลยช่วยกันไล่ออกมาครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้จะเข้าห้องน้ำแต่เนื่องจากห้องน้ำในห้องของตนเนี่ยมีปัญหาห้องน้ำเนี่ยมันกดไม่ลงครับชักโครกมันกดไม่ลงเพราะอยู่ชั้นหนึ่งก็เลยขออนุญาตเจ้าของหอพักเนี่ยไปใช้ห้องน้ำอีกชั้นที่ไม่มีผู้พักอาศัยทีนี้จังหวะที่กำลังจะเปิดฝาโถสุขภัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยคุณผู้ชมเปิดฝาชักโครกขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเขาเจองูเห่าขดตัวอยู่ครับก็เลยรีบปิดฝาแล้วก็แจ้งเจ้าของหอพักทันทีเลยฮะ
1: ไอ้ที่จะเข้าห้องน้องห้องน้ำที่เราพักอยู่ตอนนี้เป็นยังไงคร
2: ับ เข้าไม่ได้เลยครับผมงานเหมือนกันทุกวันนี้ก็ต้องไปอาศัยคนข้างบน
1: อ๋อท่อตัน
2: ท่อตัน
1: ก็เลยจะเข้าห้องน้อง
2: ใช่ครับผมอยู่ห้องล่าง
1: เพราะตอนเช้าที่เราเข้าไปอ่ะเราไม่คิดว่าจะมีงู
2: ใช่ครับผมแต่เมื่อวานเห็นเขาเลื้อยไปอยู
1: ่
2: แต่ไม่คิดว่าเขาจะไปอยู่ห้องนั้นก็เลย
0: เจอตัวก่อนหน้านี่แล้วไล่ไปหาไม่เจอ
3: ครับ
0: สักพักพอจะไปเข้าห้องน้ำอ้าวเจอตัวแล้วไปขดตัวอยู่แบบนี
4: ้โอ้หนีมาอยู่ตรงนี้นี่เอง
0: ครับ
3: แล้วดุด้วย
0: อันตรายมากเลยถ้าเกิดว่าเราไปเข้าห้องน้ำแล้วเราไม่ได้เช็คก่อนเนาะ
3: ครับ
0: ไม่ได้เช็คแบบนั่งไปเลยไม่ทันระวังนะคุณผู้ชมเคสนี้ยังดีที่เขาเปิดฝาชักโครกมาแล้วเขาเช็คก่อนก็เลยเจอตัวนะครับด้านเจ้าของหอพักเนี่ยเปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้ได้แจ้งไปยังเทศบาลนครรังสิตแล้วก็มีการประสานกู้ภัยแล้วแต่ยังไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเนื่องจากติดสถานการณ์น้ำท่วมผู้สื่อข่าวก็เลยได้มีการช่วยประสานวินจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ซึ่งเขามีความคุ้นเคยแล้วก็มีประสบการณ์ในการจับงูเห่าให้เข้ามาช่วยเหลือหน่อยคือเมื่อวานนี้เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสัก20นาทีครับจึงสามารถนำงูเห่าออกมาจากโถชักโครกได้สำเร็จวัดความยาว150เซนติเมตรคุณผู้ชมจากนั้นพอจับตัวได้แล้วเนี่ยเขาก็นำงูเนี่ยใส่กระสอบส่งไปยังศูนย์พักพิงงูในพื้นที่ของตำบลคลอง1ซึ่งเป็นสถานที่พักฟื้นงูชนิดต่างๆเตรียมนำกลับไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนี่สรุปเหตุการณ์เมื่อวานนี้ถ้าไม่ได้วินจักรยานยนต์มาช่วยจับ
3: ครับ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะเป็นคนนำงูออกมาจากชักโครกนะคุณผู้ชมเพราะว่า150เซนติเมตรคือยาวมากเลยนะ
3: ครับ
0: ขนาดของมันนะครับ
3: สำหรับคุณผู้ชมที่คอมเมนต์มาบอกว่างูเห่าไม่กัดกัดครับถกได้นะ
4: ก็งูเห่า
3: ไงมันชื่องูเฉยมันไม่ใช่สุนัขไม่ใช่งูเห่าไม่กัดไม่ได้นะครับมันถกนะครับ
0: อันตรายมากนะคุณผู้ชมสัตว์ที่มากับน้ำก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยนะครับทีนี้นอกจากสัตว์มีพิษแล้วสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็คือโรคที่มากับน้ำคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ปรากฏว่าเพจข่าวช่องวันนิวส์ครับมีการเผยแพร่โดยเป็นภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาลุยน้ำไม่สวมรองเท้าขณะที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทีนี้ทำให้หลายคนกังวลสิว่าโรคที่มากับน้ำก็เยอะแล้วนายกรัฐมนตรีไม่กลัวหร
4: อทำไมไม่ใส่คนข้างๆก็ใส่นะคะคุณเอกนัทก็ใส่นะคุณผู้ชมทีมงานนายกหาให้ไม่ทันหรอหรือว่ายังไง
3: ครับ
4: เพจ Drama Addict เนี่ยแชร์ภาพนิ่งจากเพจดังกล่าวนะคะแล้วก็ระบุว่าผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่าใช้เท้าเปล่าย่ำน้ำขังโดยเด็ดขาดเพราะอาจติดเชื้อสารพัดหลังจากนี้จะมีการระบาดของโรคฉี่หนูอย่างแน่นอน ดยโรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในท้อง

0: างเดินปัสสาวะของสัตว์จำพวกหนูเวลาเกิดน้ำท่วมจะมีการระบาดของเชื้อตัวนี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางบาดแผลถ้าเท้ามีแผลแล้วเนี่ยไปย่ำน้ำที่เป็นน้ำขังก็จะติดเชื้อตัวนี้ได้และอาการเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกว่าหนักถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะพอภาพนี้ออกไปชาวเน็ตต้องทำงานแล้วนะคะชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หลากหลายเท้าเปล่าติดดินสวมกางเกงยีนเก่าๆใส่เสื้อตัว199หอบกระเป๋าลงเครื่องลุยน้ำอย่าง
1: น
0: ี้
1: คุณเก่งนะอ่านไม่เป็นทำนองเนี่ยคือในหัวผมอะคือเป็นทำนองมาเลยอะ
0: จริงๆมันคือหัวใจติดดิน
2: เพลงนี้
0: มายังเพลงมายัง
2: มาละ
0: มาแล้วนะคุณผู้ชมนึกออกแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเขาเปลี่ยนนิดหน่อยจากหัวใจติดดินเป็นเท้าเปล่าติดดิน
1: ครับ
0: เพลงนี้เนี่ยดอกหญ้าในป่าปูน
1: อุ้ยนี
0: ่เอาต้องหาข้อมูลสิเราต้องหาข้อมูล
1: สิริพรอำไพพงษ์ไหมหรือ
0: คุณต่ายอรทัย
1: เอาคุณต่ายอรทัยเหรอขออภัยฮะ
2: แต่ว่าคุณสิริมาเป็นคนอ่าน
1: ขออภัยนะครับผม
0: ค่ะส่วนอีกหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตประเด็นที่บอกว่าทำไมถึงไม่มีใครเตือนนายกรวมไปถึงตั้งคำถามว่านี่มันเป็นภาพจริงใช่ไห
1: ม
0: หรือว่า AI กันแน
1: ่อ๋อช่วงนี้ภาพ AI เยอะไง
2: ครับ
1: ทำไมก็ต้องมีคนตั้งข้อสังเกต
0: คุณใช้ AI เลยแล้วก็คุณเอาภาพนี้ไปใส่รองเท้าบูทให้นายกลองดูซิจะเหนียนหรือเปล่าจะเป็น AI พาสปอร์ตที่คุณลงนะ
2: THAI ใช่ไหม
0: ใช่เพราะว่าเขาจ่ายตังค์ให้แล้ว
2: แต่ก็ไม่แปลกทำไมคนถึงนึกว่าเป็นภาพ AI เพราะว่าข้างๆนายกคือใส่รองเท้าหมดเลยนายกทำไมถึงไม่ใส่และเนี่ยผมเพิ่งคิดได้คือเมื่อกี้อ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมบอกว่าอย่าลืมนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วย
0: เอ้าหมอหนู
2: หมอหนู
0: ใช่
1: เอาใช่
0: ใช่
1: ก็จริง
0: ขณะที่นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคออกมาเตือนนะคะโรคเรปโตสไปโรซิสหรือว่าโรคไข้ฉี่หนูนะคะมากับน้ำท่วมโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่ปะปนเปื้อนอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่มีเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลผิวหนังที่อ่อนนุ่มจากการแช่น้ำหรือว่าเยื่อบุตาจมูกแล้วก็ปากเมื่อประชาชนสัมผัสน้ำดินหรือว่าโคลนที่ปนเปื้อนเชื้อโดยเฉพาะการเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดพื้นหลังพื้นที่น้ำท่วมนะคะอาการค่ะคุณผู้ชมสังเกตนะคะช่วยกันนะคะอาการของโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยจะเริ่มจากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวโดยเฉพาะบริเวณน่องหรือว่าโคนขาถ้าหากว่าเป็นโรคนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะปวดมากคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียแล้วก็ตาแดงเป็นต้นนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีอาการดังกล่าวเนี่ยค่ะต้องไปพบแพทย์โดยเร็วอย่าไปซื้อยามากินเองเพราะว่าอาจจะทำให้อาการรุนแรงได้นะคะที่สำคัญขอให้แจ้งหมอให้ละเอียดเลยว่าไปทำอะไรมาบ้างมีประวัติการเดินลุยน้ำหรือเปล่าทีนี้ถ้าหากว่าเราแจ้งปุ๊บเนี่ยค่ะแพทย์จะดำเนินการรักษาโดยให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคตามอาการแล้วก็ความรุนแรงของโรคยิ่งถ้าพบแพทย์เร็วก็มีโอกาสหายเร็วซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะเกิดจากพบแพทย์ช้าเกินไปนะคะอันนี้ต้องเอามาย้ำเตือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้ที่กทม.ประเมินเนี่ยค่ะต้องใช้เวลาอีกสักประมาณ1สัปดาห์แล้วคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าอยู่บ้านไม่ไหวแล้วจำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำไปหาของกินไปทำงานตามปกติเพราะว่าการทำงานเนี่ยต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะเพราะว่าครม.นัดพิเศษเนี่ยให้หยุดแค่วันที่28ถึงวันที่29
1: วันนี้อีก1วัน
0: ในขณะที่หลายพื้นที่เนี่ยสถานการณ์ยังไม่เป็นปกตินะคะ
2: ครับแล้วโรคฉี่หนูนี่มันก็คล้ายๆกับอาการของหลายๆโรคด้วยน
0: ะ
2: นี่คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาอย่างคุณดิเรกบอกว่าผมเนี่ยเดินเท้าเปล่าในน้ำมา3วันแล้วส่งกำลังใจนะครับหลายพื้นที่ก็ยังน้ำท่วมสูงอยู่ก็ต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่มากับน้ำด้วยนะครับ
1: ครับมีไข้บางทีอาจจะขั้นเนื้อขั้นตัวอะไรต่างๆเนี่ยลองดูแต่ว่าอาการที่จะชัดเลยก็คือเรื่องของน่องถ้าน่องปวดๆมีอาการผิดปกติปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมไปหาหมอก่อนเลยนะครับจะได้รักษาไวที่สุดนะครับไม่งั้นเสียชีวิตได้ครับคุณผู้ชมครับทุกครั้งที่มีวิกฤตสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับต่างมีกลุ่มจิตอาสาครับออกมาทำความดีทั้งการนำอาหารเข้าไปให้กับผู้ประสบภัยและช่วยอพยพกรณีที่ต้องการออกมาด้านนอกครับ

0: จ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยร่มไทรสตูลนำอาหารและเครื่องดื่มส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยภายในพื้นที่เคหะร่มเกล้าและช่วยอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครับและกลุ่มเปราะบางไปยังศูนย์พักพิงและสถานที่ปลอดภัยในจุดที่จัดเตรียมเอาไว้ทางหัวหน้าชุดปฏิบัติการทางน้ำมูลนิธิกู้ภัยร่มไทรสตูลเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ยังกระจายเป็นวงกว้างอาสาสมัครจากจังหวัดสตูลจึงเดินทางมาปักหลักอยู่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพราะในวิกฤตแบบนี้คนไทยจะไม่ทอดทิ้งกัน
1: เราได้เข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่การเคหะร่มเกล้านะคะเขตมีนบุรีนะคะโดยที่เรานะคะจะมีการอพยพนะคะก็จะมีการอพยพผู้ป่วยนะคะที่เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็คือตอนนี้นะคะบางพื้นที่นะคะไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะเราจะมีการนะคะส่งเสบียงนะคะส่งอาหารข้าวสารอาหารแห้งนะคะหรือข้าวกล่องต่างๆนะคะพร้อมน้ำดื่มนะคะบางพื้นที่ยังขาดแคลนอยู่นะคะ
0: ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาพระสงฆ์จากวัดทานอุทุมพรหรือวัดคลองเดือตำบลหมูสีอำเภอปากช่องลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับหลังปริมาณน้ำภายในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องทางวัดได้จัดเตรียมอาหารกล่องน้ำดื่มและถุงยังชีพออกตระเวนแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งสิ่งของที่นำไปช่วยเหลือส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งของที่ประชาชนนำมาถวายให้กับทางวัดด้วยนะครับเมื่อเห็นว่าในพื้นที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจึงนำสิ่งของทำบุญมาส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยพระสงฆ์และทางวัดระบุว่าขอเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ได้ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อสิ่งของจำเป็นให้แก่พี่น้องประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากครับ
2: ช่วงเวลาที่ยากลำบากของหลายคนเนี่ยค่ะงานก็จะไปทำโรงเรียนก็จะต้องไปนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็สั่งหยุดเรียนโรงเรียนสังกัดสพท.เอกชนแล้วก็นานาชาติใน4จังหวัดน้ำท่วมค่ะถึงวันที่29กันยายนก็คือวันนี้นะคะถ้าหากว่าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายทางผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจสั่งให้โรงเรียนหยุดเรียนต่อได้เลยนะคะพร้อมกับเร่งเยียวยาครูนักเรียนและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะหลังจากที่มีการหารือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยค่ะมีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบกว่า50แห่งทั้งน้ำเข้าโรงเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนได้รับความเสียหายก็เลยสั่งการให้ทางโรงเรียนสังกัดสพท.สังกัดเอกชนแล้วก็นานาชาติในพื้นที่4จังหวัดค่ะหยุดเรียนตามมติครม.ถึงวันนี้ก็คือ29กันยายนถ้าน้ำไม่ลดซึ่งให้ผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยค่ะตัดสินใจประกาศหยุดเรียนได้ตามสถานการณ์ค่ะขณะนี้หลายโรงเรียนสอบเสร็จแล้วแต่ว่ามีบางโรงเรียนที่ยังต้องสอบภายในสัปดาห์นี้จึงให้เลื่อนการสอบออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายส่วนการเยียวยาค่ะสั่งการให้สำรวจงบประมาณภายในกระทรวงหากมีงบประมาณเหลือจ่ายก็ให้นำไปช่วยเหลือก่อนพร้อมกับให้ใช้กองทุนเยียวยาของสำนักปลัดกระทรวงมาช่วยเหลือครูแล้วก็นักเรียนตามความเหมาะสมนอกจากนี้ยังวางแผนค่ะตั้งกองทุนช่วยเหลือเหตุการณ์ในลักษณะนี้ในระยะยาวเพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์ในอนาคตพร้อมให้ทุกหน่วยงานค่ะขอสนับสนุนงบกลางได้ขณะเดียวกันก็ได้มีการสั่งการให้อาชีวะตั้งศูนย์ช่วยซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วก็จัดทำครัวช่วยเหลือด้านอาหารของประชาชนจัดเจ้าหน้าที่ช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนหลังจากที่น้ำลดแล้วส่วนการช่วยเหลือผู้ปกครองครูแล้วก็นักเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความต้องการช่วยเหลือแล้วก็จัดให้จัดลูกเสือค่ะจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักค่ะ
3: น้ำเข้าในโรงเรียนน้ำขังโรงเรียนอย่างโรงเรียนเนี่ยศรีพฤกษารัตนโกสินทร์นี่น้ำยังเป็นระดับเป็นเมตรอยู่นะครับก็ยังทำการเรียนการสอนไม่ได้จนกว่าน้ำจะลดลงเพราะนั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีการประกาศของเป็นวันหยุดพิเศษที่ให้หยุดจันทร์อังคาร2วันแต่ถ้าโรงเรียนมีความจำเป็นที่ต้องขยายโรงเรียนก็สามารถประกาศต่อได้เลยนะครับ
2: ช่วงที่ประชาชนยังกลับบ้านไม่ได้หรือว่ารถไม่สามารถจอดที่บ้านได้นะคะนายประเสริฐได้มีการสั่งการให้จัดพื้นที่โรงเรียนเป็นศูนย์

0: พักพิงแล้วก็รองรับรถของประชาชนพร้อมทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะอย่างเช่นพม.แรงงานคมนาคมแล้วก็ภาคเอกชนเพื่อขอความช่วยเหลือสนับสนุนทั้งอุปกรณ์แล้วก็กำลังคนนะคะแล้วก็สั่งการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือประชาชนรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็ความเดือดร้อนต่างๆด้วยค่ะ
1: เราไล่เลียงสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมมาเราจะได้เห็นว่าหลายพื้นที่ตอนนี้ยังไม่คลี่คลายทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของฝั่งตะวันตกและก็รวมไปถึงพื้นที่ของตะวันออกสิ่งที่เรายังคงต้องจับตาก็คือเรื่องของสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มเติมนี่น่าจะเป็นปัจจัยเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ด้วยและมีอีกหนึ่งปัจจัยที่อยากชวนคุณผู้ชมมองต่อก็คือเรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูณเวลานี้เนี่ยกลุ่มฝนเนี่ยเคลื่อนตัวไปตกในพื้นที่ของภาคเหนือพื้นที่ภาคเหนือฝนตกมากแน่นอนว่าเรื่องของการระบายน้ำก็จะต้องมีการวางแผนด้วยเหมือนกันว่าจะมีการบริหารจัดการน้ำอย่างไรโดยเฉพาะน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่ตอนนี้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำแล้วนั่นหมายความว่าพื้นที่ที่เจอกับน้ำท่วมรอการระบายอยู่แล้วพื้นที่เหล่านี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเพิ่มมากขึ้นเพราะล่าสุดมีข้อมูลจากกรมชลประทานนะครับมีการออกมาแจ้งเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่ต้องเตรียมรับระดับน้ำที่อาจจะสูงขึ้นด้วยนะครับไปดูประกาศจากกรมชลประทานนะครับเมื่อวานนี้ที่มีการแจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2หลังจากในพื้นที่มีฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมในพื้นที่ตอนบนก็จะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเนี่ยไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับโดยข้อมูลเมื่อวานนี้จากการตรวจสอบโดยเฉพาะบริเวณสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็คาดว่าจะเพิ่มเป็นประมาณ 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขานะครับแต่เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีสภาวะน้ำท่วมขังและก็มีชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและควบคุมไม่ให้ผลกระทบขยายวงกว้างและส่งผลทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นพอฟังมาถึงตอนนี้นะครับเราจะได้เห็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาแต่ว่าในขณะเดียวกันกรมชลประทานก็มีการแจ้งเตือนพื้นที่3พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังจังหวัดไหนบ้างที่ต้องเน้นย้ำกันคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่นี้หรือไม่นะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศจากกรมชลประทานครับบอกว่าให้เฝ้าระวังพื้นที่ที่ระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้น3พื้นที่นี้ครับนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีเมื่อเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำ3พื้นที่นี้ต้องเฝ้าระวังณเวลานี้แม้ว่าปริมาณน้ำจะอาจจะไม่ได้เติมเข้ามาเพิ่มเติมอย่างมีนัยยะสำคัญแต่กรมชลประทานบอกว่า3พื้นที่นี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ริมน้ำต้องยกของขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับเพราะมันจะมีปัจจัยเรื่องของฝนตกหนักลงมาแล้วก็การระบายน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น3พื้นที่นี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำก็คือนครสวรรค์ชัยนาทและก็อุทัยธานีพอฟังมาถึงเรื่องของสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาแล้วนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจคุณผู้ชมได้เห็นโพสต์ของการระบายน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันไหมครับเมื่อวานนี้มีการแจ้งเตือนบอกว่าหลังจากนี้จะมีการระบายน้ำแบบขั้นบันไดนั่นหมายความว่าการระบายน้ำแบบขั้นบันไดของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็อาจจะได้รับผลกระทบที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันเมื่อวานนี้ถ้าเราไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่บริเวณเขื่อนพระราม6ตอนนี้มีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับมีการปักธงแดงมีการแจ้งเตือนประชาชนท้ายเขื่อนริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงแล้วก็รวมไปถึงอำเภอพระนครศรีอยุธยาต้องเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังจากระดับน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและก็คาดว่าอาจจะสูงขึ้นอีกประมาณ1เมตรฉะนั้นชุมชนนอกคันกั้นน้ำปริมาณน้ำที่วัดสะสมได้บริเวณอำเภอท่าเรือตอนนี้น้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนแล้วส่งผลทำให้ประชาชนเองก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับ
2: ที่โดมของวัด5ไร
3: ่
2: ไปทีเดียวเลยเพราะเห็นเขาประกาศว่าน้ำตอนนี้มันจะเปิดถึง700แล้วจากกลางวันที่29มันก็จะมีของเขื่อนป่าสักระบายเพิ่มมาอีก
3: อ๋อเราก็เลยเตรียมพร้อมไปก่อน
2: ต้องเตรียมไปก่อนแล้วถ้าเกิดเรามาอยู่ตรงข้างโบสถ์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะ
3: มันกลัวจะถึง
2: คาดการถ้ามันขึ้นวัดเนี่ยเนินวัดเนี่ยเราก็ไม่รอด

0: นอกจากสถานการณ์น้ำในเขื่อนทั้งเขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนป่าสักที่ต้องเฝ้าระวังแล้วอีกหนึ่งปัจจัยที่เราต้องเน้นย้ำและลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนนะครับชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเช้านี้กันต่อเลยว่าพื้นที่ไหนบ้างที่จะเจอกับฝนตกหนักนะครับถ้าไปตรวจสอบเรดาร์อากาศเช้านี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะพบว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มฝนนะครับเริ่มเบาบางลงแล้วนะครับจะเห็นว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลวันนี้กลุ่มฝนไม่มากนะครับก็จะส่งผลทำให้แต่ละพื้นที่วันนี้ปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงก็จะเป็นสัญญาณที่ดีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับว่าในวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลวันนี้เราจะได้เห็นแดดกันแล้วหลังจากที่เจอกับฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคตะวันตกนะคุณผู้ชมยังต้องเน้นย้ำกันแบบนี้ว่าวันนี้จนถึงวันที่30กันยายนจะยังเป็นปัจจัยที่มีเรื่องของฝนตกหนักลงมาพื้นที่ฝั่งตะวันตกยังคงต้องเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ฝนที่อาจจะตกหนักนะครับในพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ของฝั่งตะวันตกด้วยนะครับส่วนในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับวันนี้ในพื้นที่ภาคเหนือครับมีการคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนนะครับที่ตกลงมาในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้จะอยู่ที่ประมาณ40-50%ของพื้นที่นะครับในพื้นที่ของภาคเหนือเองวันนี้จังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนอกจากในพื้นที่จังหวัดตากแล้วก็ยังมีในพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับขยับมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับวันนี้ปริมาณฝนฟ้าคะนองคาดการว่าจะเริ่มลดน้อยลงนะครับโดยจะมีฝนตกเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่แต่มีการประกาศแจ้งเตือน4จังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังก็คือจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและก็บุรีรัมย์ช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสครับต่อกันที่พื้นที่ภาคกลางนะครับวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ครับส่วนจังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดคือพื้นที่ของสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้คาดการณ์ว่าจะยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่บ้างนะครับโดยเฉลี่ยจะมีฝนตกอยู่ที่ประมาณ60%ของพื้นที่ฝนจะตกมากที่สุดตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับขยับมาดูในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ครับส่วนจังหวัดที่จะเจอกับฝนตกหนักก็คือพื้นที่ของจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะครับวันนี้ยังมีปัจจัยเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกวันนี้คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ยังฝั่งตะวันออกจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ของจังหวัดสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก3จังหวัดที่ยังเจอกับฝนตกหนักก็คือระนองพังงาและก็ภูเก็ตช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและถ้าไปดูเรื่องของคลื่นลมนะครับฝั่งอ่าวไทยวันนี้คลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกับฝั่งอันดามันมีการประกาศแจ้งเตือนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันครับ
1: 6นาฬิกา11นาทีคุณผู้ชมติดตามวันใหม่ไทย PBS นะครับช่วงนี้เราติดตามข่าวต่างประเทศครับนอกจากบ้านเราที่ประสบกับภัยพิบัติหนักหน่วงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนปาลก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เจอชะตากรรมจากภัยพิบัติหลากหลายรูปแบบนะครับช่วงนี้เกิดเหตุทั้งน้ำท่วมและหิมะถล่มจนมีทั้งผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายจำนวนมากนะครับคุณมินิถา
2: จากเหตุทานน้ำแข็งถล่มบนภูเขาลงมาจนน้ำท่วมดินถล่มรุนแรงเดือนที่แล้วเนี่ยเนปาลสูญเสียอีกระลอกนึงนะคะขณะที่ถ้าไปดูเพื่อนบ้านอย่างอินเดียก็น้ำท่วมหนักเหมือนกันรายงานผู้เสียชีวิตตอนนี้ไม่ต่ำกว่า60คนค่ะชาวบ้านในรัฐพิหารทางตอนเหนือของอินเดียใช้ชีวิตกันท่ามกลางน้ำท่วมขังนะคะ

0: หลังจากแม่น้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางคมนาคมจนถูกตัดขาดส่งผลให้ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำระดับเข่าหลายคนต้องเข็นยานพาหนะเดินทางกันด้วยความยากลำบากภาพที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นอิทธิพลจากฝนที่ตกหนักสะสมในเนปาลนะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสาขาโดยเฉพาะแม่น้ำกันทักซึ่งมีต้นกำเนิดในเนปาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทางการต้องเปิดประตูระบายน้ำลงมาทำให้น้ำเนี่ยไหลทะลักเข้าท่วมชุมชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐพิหารของอินเดียอย่างรวดเร็วส่วนที่รัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียหลายพื้นที่นะคะประชาชนยังคงเผชิญน้ำท่วมสูงอันเป็นผลจากพายุและฝนตกหนักยาวนานถึง60ชั่วโมงทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย62คนและบ้านเรือนเสียหายกว่า 1,000 หลังทางการท้องถิ่นประกาศปิดสถานศึกษาในหลายพื้นที่รวมถึงที่เมืองลักนาวเมืองหลวงของรัฐอุตรประเทศแนะนำให้ประชาชนเนี่ยเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นและอยู่ห่างจากแม่น้ำรวมถึงจุดที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเช่นเดียวกับรัฐโอริสาที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะเจ้าหน้าที่อพยพประชาชนแล้วกว่า 75,000 คนนักวิทยาศาสตร์ประจำหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของภูมิภาคนี้เนี่ยประเมินว่าปริมาณน้ำฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่เมื่อวานนี้เนื่องจากพายุบริเวณอ่าวเบงกอลอ่อนกำลังลนแล้วแต่อาจยังมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ของรัฐอุตรประเทศจนถึงวันนี้นะคะส่วนถ้าไปดูที่เนปาลหลังจากเจอน้ำท่วมและทางการเนี่ยประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันถึง49เขตทั่วประเทศล่าสุดเกิดหิมะถล่มที่บริเวณเบสแคมป์เชิงเขาหิมลุงหิมาวนะคะจุดนี้เป็นภูเขาที่สูงกว่า 7,126 เมตรในเขตมะนังทางตอนเหนือของเนปาลเหตุหิมะถล่มเนี่ยเกิดวันอาทิตย์มีไกด์นำเที่ยวชาวเนปาลเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนส่วนเจ้าหน้าที่สนับสนุนแล้วก็คนที่เดินทางไปด้วยการสูญหาย14คนแต่ว่าล่าสุดพบผู้รอดชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือออกมาแล้ว10คนนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปเร่งขุดเปิดชั้นหิมะที่หนาทึบเพื่อค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ข้างใต้อาจจะเป็นเต็นท์พักแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยบินสำรวจบริเวณเบสแคมป์ที่ถูกหิมะถล่มก่อนหน้านี้จนเสียหายอย่างหนักสมาคมไกด์นำเที่ยวภูเขาแห่งชาติเนปาลแล้วก็กรมการท่องเที่ยวยืนยันตรงกันว่าสภาพอากาศเลวร้ายกับหิมะตกหนักเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการค้นหาและกู้ภัยซึ่งทั้งหิมะที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องกระทบต่อวิสัยทัศน์เฮลิคอปเตอร์เนี่ยลงจอดไม่ได้ในหลายจุดเจ้าหน้าที่หลักๆจะต้องเดินเท้าเข้าไปนะคะแล้วก็อาศัยกู้ภัยทางอากาศได้ในจังหวะที่สภาพอากาศเปิดเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าผู้ประสบเหตุทั้งหมดเป็นชาวเนปาลนะคะไม่ว่าจะเป็นไกด์นำเที่ยวหรือว่าทีมงานที่เดินทางขึ้นไปล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมให้คณะนักเลื่อนหิมะชาวต่างชาติที่กำลังจะเดินทางไปถึงสำนักงานบริหารเขตมะนังรายงานว่าเหตุหิมะถล่มเนี่ยเป็นผลจากสภาพอากาศสุดขั้วพายุฝนแล้วก็หิมะที่กระหน่ำทั่วประเทศตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากจุดที่เกิดหิมะถล่มแล้วในจุดอื่นของเนปาลก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มหลายพื้นที่ด้วยกันสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลเปิดเผยว่าอิทธิพลจากสภาพอากาศเลวร้ายตั้งแต่วันพฤหัสบดีจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฆ่าชีวิตประชาชนในหลายพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย21คนนะคะและตอนนี้ยังมีรายงานผู้สูญหายอีก5คนเรียกว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำเติมในปาวซึ่งยังฟื้นฟูอยู่จากเหตุการณ์อุทกภัยใหญ่เดือนที่แล้วที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปไม่ต่ำกว่า 1,400 คนนะคะเพิ่งจะครบ1เดือนพอดีไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองสำหรับเหตุทะเลสาบทานน้ำแข็งถล่มลงมาชาวบ้านริมน้ำเนี่ยยังเป็นภาพของการเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินในบ้านเก็บกวาดซากโคลนต่างๆอยู่เลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยพอพ้นเดือนสิงหาคมเข้าเดือนกันยายนพ้นฤดูมรสุมแล้วจริงๆจะเป็นฤดูการท่องเที่ยวแล้วปกติคนต่างชาติจะเดินทางเข้าไปเที่ยวแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นว่ายกเลิกกันแทบจะทั้งหมดแต่ท่องเที่ยวเนี่ยคือถ้าไปดูสัดส่วน GDP ก็ประมาณ 8% ของเนปาลทีนี้หายไปแทบจะไม่เหลือเลยอะค่ะสำหรับปีนี้
1: เป็นเรื่องของความมั่นใจด้วยเนาะเพราะว่านักท่องเที่ยวถ้าจะเดินทางไปส่วนใหญ่ก็จะวางแผนกันมาล่วงหน้าแล้วพอมีสถานการณ์ปุ๊บหลายคนก็ไม่รู้ว่าหน้างานจะเป็นยังไงก็ตัดสินใจยกเลิกกันก็ค่อนข้างเยอะนะครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมไปกันที่เม็กซิโกนะคะ ม็กซิโกเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับเฮอริเคนโปโลที่จ่อจะพัดขึ้นฝั่งในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะท่ามกลางคำเตือนที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มที่มีความอันตรายถึงชีวิตตามมาเลยนะคะ
0: อันนั้นเป็นฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาถ้าไปดูฝั่งตะวันออกก็หนักเหมือนกันนะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเนี่ยเจอฝนถล่มหนักจากพายุนอริสเตอร์ช่วงสุดสัปดาห์ตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมเพิ่มเติมแม้ว่าตัวพายุเนี่ยจะค่อยๆอ่อนกำลังลงแล้วก็ตามค่ะสภาพท้องถนนในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของสหรัฐกลายสภาพเป็นแม่น้ำนะคะหลังจากที่เจอฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงซัดฝั่งจากอิทธิพลของพายุนอริสเตอร์หรือว่าพายุหมุนที่กระแสลมเนี่ยก่อตัวแล้วก็พัดเข้าฝั่งสหรัฐจากทางตะวันออกเฉียงเหนืออีกคลิปหนึ่งเผื่อให้เห็นจุดที่น้ำเนี่ยสูงประมาณหัวเข่าของคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยนะเขาอาศัยในนิวเจอร์ซีย์แล้วก็บอกว่าฝนที่ตกหนักสะสมประกอบกับระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้เกิดน้ำท่วมในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบเกือบ10ปีซึ่งภาพน้ำท่วมแบบนี้เกิดขึ้นในหลายรัฐด้วยกันแถบตะวันออกของสหรัฐโดยเฉพาะที่ราบลุ่มจะได้รับผลกระทบอย่างหนักพาไปดูที่แมสซาชูเซตส์อิทธิพลพายุที่ทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งที่หาดแนนทักเก็ตจะเห็นค่อนข้างชัดนะตรงนี้เห็นเป็นโครงไม้เก่าแก่ที่ฝังอยู่คาดว่าเป็นซากเรือจากช่วงศตวรรษที่19ตอนนี้รอผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบสภาพอากาศเลวร้ายจากพายุทำให้มีเสาไฟแล้วก็ต้นไม้หักโค่นหลายจุดทั่วภูมิภาคนะคะสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนและเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนแล้วครัวเรือนธุรกิจห้างร้านต่างๆกว่า 160,000 แห่งไม่มีไฟฟ้าใช้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาคการขนส่งกระทบหนักไม่แพ้กันนะคะเที่ยวบินทั่วประเทศยกเลิกหรือว่าล่าช้าไปรวมๆแล้วกว่า 6,000 เที่ยวบินด้วยกันนอกจากนี้ถนนบางจุดยังถูกคลื่นซัดพังเสียหายประชาชนบางพื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาสหรัฐเนี่ยคาดการว่าพายุลูกนี้จะเริ่มอ่อนกำลังในช่วงคืนวันอาทิตย์แต่ว่าเตือนว่าจะยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในแถบนิวอิงแลนด์ไปจนถึงมิดแอตแลนติกขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในนิวเจอร์ซีย์กับนิวยอร์กเนี่ยเตือนประชาชนว่าช่วงที่น้ำขึ้นสูงช่วงค่ำวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นก็อาจจะมีน้ำท่วมเพิ่มขึ้นอีกนะคะข้ามไปดูฝั่งเม็กซิโกชายฝั่งแปซิฟิกทางตะวันตกของเม็กซิโกเริ่มเผชิญกระแสลมแรงคลื่นสูงจะเริ่มซัดเข้าฝั่งแล้วเกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชายฝั่งบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นผลพวงจากเฮอริเคนโปโลที่จ่อพัดขึ้นฝั่งรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูมากขึ้นเรื่อยๆประชาชนในพื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือพายุกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเสริมความแข็งแรงให้บ้านเรือนนะคะทำคันดินกั้นน้ำบ้างหลายคนออกไปกักตุนสินค้าจำเป็นไปซื้อของตามซูเปอร์มาร์เก็ตตามห้างร้านต่างๆตุนหลายอย่างค่ะนมผงผ้าอ้อมเด็กอาหารแห้งน้ำดื่มแล้วก็บางครอบครัวเองก็ตัดสินใจเตรียมจะอพยพไปศูนย์พักพิงเพื่อความปลอดภัยศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐเนี่ยระบุว่าช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเฮอริเคนโปโลความรุนแรงอยู่ที่ระดับ3นะคะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง185กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เตือนว่าพายุอาจจะหอบฝนซัดกระหน่ำรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูอย่างหนักอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันลมกระโชกแรงแล้วก็ดินถล่มที่เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ส่วนแถบตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐที่ติดกันเนี่ยก็อาจจะเจอฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมช่วงปลายสัปดาห์นี้ด้วยนะทางการเม็กซิโกเองเนี่ยสั่งปิดชายหาดแล้วก็ร้านค้าในจุดเสี่ยงตั้งแต่ช่วงวันอาทิตย์เพื่อเตรียมรับมือกับพายุแล้วพร้อมสั่งอพยพประชาชนบางส่วนไปแล้วหลังจากที่คาดว่าฝนจะตกลงมาเป็นคิดเป็นปริมาณ 10-20 เซนติเมตรทั่วรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูเพิ่มความเสี่ยงทั้งน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มรุนแรงนะคะเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนเม็กซิโกเตือนประชาชนให้อยู่แต่ในบ้านเรือนเร่งอพยพไปยังศูนย์พักพิงหากบ้านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและเปิดเผยว่าจะมีการสั่งระงับการเดินทางในพื้นที่ที่คาดว่าพายุจะพัดขึ้นฝั่งและถ้าเรือทั่วภูมิภาคจะปิดกองทัพเม็กซิโกเองระดมกำลังพลเตรียมสิ่งของช่วยเหลือแล้วก็เรือไปยังภูมิภาคนั้นแล้วนะคะเตรียมจะไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเฮอริเคนโปโลเนี่ยเกิดขึ้นไล่เลี่ยกันกับเฮอริเคนโนโลอีกลูกหนึ่งที่พัดอยู่แถวรัฐ

0: ฮาวายของสหรัฐนักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสังเกตว่าช่วงนี้ถือว่าเกิดสภาพอากาศแปรปรวนมีพายุก่อตัวขึ้นในแปซิฟิกมากกว่าปกตินะคะสอดคล้องกับลักษณะของพายุที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปีในอดีตที่เคยเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญเหมือนกับในตอนนี้ซึ่งในแปซิฟิกก็มักจะเจอพายุโซนร้อนกับเฮอริเคนบ่อยครั้งกว่าปกติซึ่งถ้าเราข้ามมาดูคือนอกจากโปโลแล้วก็โนโล2ลูกที่อยู่แถบฝั่งตะวันออกของแปซิฟิกใกล้สหรัฐกับเม็กซิโกแล้วฝั่งตะวันตกของแปซิฟิกใกล้ญี่ปุ่นใกล้โอกินาวามีพายุอีกลูกหนึ่งนะคะซูริแกตอนนี้พัดอยู่ประมาณทางตะวันออกของโอกินาวาความเร็วลมอยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ใกล้กับญี่ปุ่นพอสมควรเหมือนกันแล้วก็มีการเริ่มเฝ้าระวังกันแล้วนะคะในเวลานี
1: ้ครับเฮอริเคนโปโลเป็นเฮอริเคนลูกหนึ่งที่น่าจับตาเพราะว่าการเคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะครับซึ่งจริงๆผมจำได้ว่าเคยอ่านบทความมาก่อนหน้านี้ก็เลยพยายามหางานวิจัยดูว่าเขาอ้างอิงถึงเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับปรากฏว่าไปเจอที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Nature เรื่องของ A Global Slowdown of Tropical Cyclone Translation Speedมันเป็นงานวิจัยที่พบว่าพายุที่เกิดขึ้นทั่วโลกในเวลานี้การเดินทางการเคลื่อนตัวมันช้าลงจากภาวะโลกร้อนคุณผู้ชมอันนี้ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2561หมายความว่าความเร็วลมเนี่ยมันอาจจะเร็วแต่การเคลื่อนตัวเนี่ยมันช้าแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือจะทำให้ฝนตกแช่ตกนานจุดไหนเจอลมพายุก็จะเจอแบบแรงอยู่แบบนั้นซึ่งมันจะเป็นภาพคล้ายๆกันที่หลายๆประเทศกำลังเผชิญอยู
2: ่
1: นึกถึงบ้านเราฝนตกแช่ตกนานมาก
2: ๆ
1: ทั้งที่เวลาพายุมาเนี่ยปกติวันนึงเนี่ยอาจจะตกหนักเป็น1วันแล้วไปเลยแต่มันจะวนอยู่แบบนั้นแล้วหลายประเทศเจอแบบนี้เหมือนกัน
3: ฟังแบบนี้น่ากังวลเนาะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละประเทศต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่เลวร้ายสุดขั้วแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่นะคุณผู้ชมคำถามที่ตามมาคือแล้วมันจะมีเครื่องมืออะไรที่นำมาช่วยแจ้งเตือนภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้นได้บ้างนะครับเช้าวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมมาดูมิติเรื่องของการป้องกันกันบ้างครับเมื่อเทคโนโลยีอาจจะกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยป้องกันและก็ลดความสูญเสียทำให้ตอนนี้เกาหลีใต้เขาบอกว่าตื่นตัวมากๆนะครับในการนำ AI มาใช้ประโยชน์ด้านนี้ด้วยนะครับคุณวินิธา
0: เดี๋ยวนี้หลายประเทศทุ่มงบทำเรื่อง AI เกาหลีใต้เขาก็เตรียมเอา AI เนี่ยมาใช้นะคะพัฒนาเอามาใช้วิเคราะห์จัดการภัยพิบัติปรับเปลี่ยนระบบเขาบอกว่าเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นประเมินความเสี่ยงเตรียมความพร้อมให้ได้ล่วงหน้าให้ได้แม่นยำด้วยค่ะกระทรวงมหาดไทยและความปลอดภัยเกาหลีใต้เปิดเผยว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้เตรียมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มายกระดับระบบการจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบตั้งเป้าทุ่มงบสูงถึง 940,000 ล้านวอนนะคะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 23,000 ล้านบาทใช้ประเมินความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติแล้วก็ให้วางแผนเรื่องของการอพยพหรือการปิดเส้นทางต่างๆให้ทำได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นงบก้อนนี้เนี่ยจะครอบคลุมโครงการไปยาวถึงปี2030นะคะแล้วจะมี50โครงการทั้งหมดระยะแรกเขาจะทดลอง AI นำร่องใน3พื้นที่ก่อนรับมือกับฝนตกหนักแล้วก็พายุไต้ฝุ่นระบบ AI ที่จะนำมาใช้เนี่ยเขาจะประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศแบบ real time วิเคราะห์ความเสี่ยงในจุดที่เป็นชั้นใต้ดินหรือว่าต่ำกว่าพื้นปกติแล้วก็ตามพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะเปรียบเทียบสถิติความเสียหายในอดีตเอามาวางแผนแนะนำเส้นทางอพยพแล้วก็สั่งปิดถนนให้ได้รวดเร็วปลอดภัยที่สุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลเกาหลีใต้เขาบอกว่ายังเตรียมจะปรับระบบข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติใหม่เพื่อจะได้เอา AI มาใช้แล้วก็ให้ AI เนี่ยวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญก็คือต้องแปลงเอาเอกสารต่างๆที่มันยังเป็นกระดาษอยู่เช่นพวกรายงานความปลอดภัยหรือว่าข้อความแจ้งเตือนต่างๆที่เคยใช้ในอดีตเนี่ยนำข้อมูลพวกนี้เข้าระบบนะเปลี่ยนเป็นดิจิทัลแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลของหลายๆหน่วยงานรัฐเข้าให้มันเป็นชิ้นเดียวกันให้ AI เนี่ยสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดนี้เหมือนเป็นจุดที่เขาเน้นให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าเดิมทีเกาหลีใต้ก็ไม่ได้ปัญหาไม่ได้ต่างจากบ้านเราหรือที่อื่นคือแต่ละหน่วยงานทำงานแยกกันข้อมูลคนละชุดกันถึงเวลาเกิดอะไรขึ้นมาทีนึงต้องมาคอยประสานงานกันกว่าจะมีคำสั่งออกมาเป็นชิ้นเป็นอันได้ต่อไปในเมื่อจะเอา AI มาใช้แล้วเขาก็มองเล็งเห็นว่าต้องแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในส่วนนี้ก่อนถึงจะทำงานได้มีประสิทธิภาพก็งบค่อนข้างเยอะแล้วก็หนึ่งในพื้นที่นำร่องที่จะมาใช้คือปูซานเจอพายุค่อนข้างบ่อย
1: ครับก็ บ้านเราไม่แน่ใจมีการเอามาใช้หรือยังเนาะแต่ก็แบบน่าจะต้องศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นเนาะ AI มันน่าจะประมวลข้อมูลได้มากขึ้นข้อมูลจากอดีตอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะพยากรณ์ได้หรือไม
0: ่
1: ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวต่อไปนี้เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะครับมาดูเรื่องที่น่าจะช่วยคลายเครียดได้ดีที่สหรัฐครับเมื่อมีสุนัขเฝ้าบ้านเป็นสายพันธุ์โกลเด้นรีทรีฟเวอร์จะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าแน่นอนนะครับสุนัขพันธุ์นี้หลายคนก็เป็นที่รู้กันดีว่ามันเป็นมิตรกับทุกคนจริงๆแม้กระทั่งคนที่มาบุกรุกบ้านก็เป็นมิตรด้วยเหรอ
0: เป็นกรณีศึกษาเลยนะคือเหมือนจะเฝ้าบ้านแต่ไม่ได้เฝ้าบ้านเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าใครฝากบ้านไว้กับเจ้าสีขาที่เลี้ยงไว้งานนี้บ้านนี้ที่ฝากไว้เนี่ยสุนัขเขาบอกว่าได้ฉายาหมาเฝ้าบ้านยอดแย่นะคะเจ้าของบ้านกับตำรวจกุมขมับกันไปหมดแต่คนเห็นคลิปอดยิ้มไม่ได้ค่ะบ้านนี้เขาติดกล้องวงจรปิดไว้แล้วก็เห็นเจ้าของบ้านเนี่ยไม่อยู่แต่มีคนนี้ปีนรั้วเข้าไปคือเป็นผู้บุกรุกจะเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านตอนที่เจ้าของไม่อยู่บ้านเนี่ยอยู่ในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียผู้บุกรุกเนี่ยเข้าไปในบ้านแล้วปีนเข้าไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือสังเกตใต้โต๊ะทางขวานะคุณผู้ชมตอนแรกสุนัขนอนอยู่พอผู้บุกรุกเข้ามาออกมาต้อนรับเขาอะคาบของเล่นมาแล้วก็กระดิกหาง
3: หาคนเล่นด้วย
0: หางจะหลุดแล้วอ่ะดีใจมากที่ได้เจอมนุษย์เนี่ยแล้วเนี่ยคือกล้องวงจรปิดที่เจ้าของบ้านอ่ะดูอยู่ตัวนี้เขาชื่อแดชเป็นโกลเด้นรีทรีเวอร์สุนัขประจำบ้านเจ้าของบอกว่านึกว่าคนบุกเข้ามาจะพุ่งเข้าไปกัดไปเห่าใส่เป็นอย่างน้อยไม่อ่ะชวนเล่นคือเจ้าของบ้านเห็นภาพในกล้องก็โทรแจ้งตำรวจให้เข้าไปจัดการเรียบร้อยแล้วแหละตำรวจก็เข้าไปในบ้านเคลียร์เรียบร้อยจับตัวผู้บุกรุกออกมาได้แต่คุณเจ้าของบ้านชื่อคุณดันเต้โรลลี่เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วไม่ใช่แค่ผู้บุกรุกที่เจ้าแดชเล่นด้วยเนี่ยพอคุณตำรวจไปถึงจัดการผู้บุกรุกแล้วไอ้จังหวะที่จะเข้าคุณตำรวจเคาะประตูจะเข้าบ้านไปชวนตำรวจเล่นอีกคือตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะขอตรวจบ้านก่อนแดชก็ได้ชื่อว่าเป็นสุนัขเฝ้าบ้านที่ไม่ได้เรื่องได้ราวที่สุดนะคะแต่อุปนิสัยน่ารักจนเรียกรอยยิ้มให้คนที่เห็นภาพได้จริงๆก็เป็นความสดใสที่ขโมยซีนแล้วก็หัวใจของคนที่ได้เห็นคลิปไปเต็มๆแต่เจ้าของบ้านบอกว่าอาจจะต้องส่งไปโรงเรียนฝึกวิชาเฝ้าบ้านกันสักหน่อย
3: แดดจะอยู่ยังไงหลังจากนี้เจ้าของบ้านพอเห็นพฤติกรรมแล้วเลี้ยงมายังไงผู้ก่อเหตุเข้ามาไม่ได้ช่วยเลยแต่จริงๆคนที่เลี้ยงโกลเด้นรีทรีฟเวอร์จะรู้อยู่แล้วว่าโกลเด้นเนี่ยคือมันไม่ได้ดุร้ายอ่ะแม้ตัวเขาจะใหญ่นะกายภาพเขาตัวเขาจะใหญ่แต่ว่าจริงๆอุปนิสัยคือค่อนข้างเป็นมิตรเป็นมิตรกับทุกคนจริงๆ
1: ครับ
3: คร
1: ับ แต่ผมมองอีกมุมนึงนะมันอาจจะเป็นการเอาตัวรอดของสุนัขก็ได้ถ้ามันดุปุ๊บแล้วเรามีหลายกรณีมากที่เคยเป็นข่าวว่าแบบผู้ก่อเหตุทำร้ายสุนัขบางทีทำให้ถึงตายเลยอ
0: ่ะ
1: เพราะมันดุมันพยายามจะป้องกันแต่เนี้ยคือเนียนๆไปก่อนสนุกสนุกไปจอยๆแล้วหาวิธีบอกเจ้าของทีหลังใช่ไหม
3: หรือว่าเป็นการ
1: ประ
3: ว
1: ิงเวลาใจถ่วงเวลา
3: เป็นการประวิงเวลาหรือเปล่าร
0: อให้เขาอยู่ในบ้านรอตำรวจมาใช่ไหม
1: ใช่
3: ใช่ไหมก็ชวนเล่นไปก่อนไง
1: เราก็ไม่รู้นะมาคิดแทน
0: เขาฉลาดด้วย
1: ฉลาดโกลเด้นฉลาดถ้าอยู่บ้านเรานี่เรียกเจ้าไก่ทอดแถวบ้านผมมีตัวหนึ่งเพราะว่าดูสิเหมือนเลย
0: สี่ขนจุดแป้งทอด
1: นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณนิธา
0: ขอบคุณค่ะ
3: ครับ
2: คุณผู้ชมคะผลกระทบจากน้ำท่วมยังไม่หมดนะคะเป็นอีกมิตินึงที่ส่งผลกระทบค่ะนี่ล่าสุดการบินไทยยกเลิกหลายเที่ยวบินในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะหลังจากที่พนักงานภาคพื้นมีไม่เพียงพอขณะที่ผู้โดยสารจำนวนมากยังคงไม่ได้รับกระเป๋าหรือว่าได้รับกระเป๋าล่าช้านะคะมีกระเป๋าตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิจำนวนมากเลยค่ะนี่คุณผู้ชมดูจำนวนกระเป๋าซะก่อนค่ะเยอะมากๆเลยนะคะวางอยู่เต็มพื้นที่เลยค่ะนี่ในเพจจากครับรบกวนช่วยกระจายเสียงให้ประชาชนและผู้บริหารการบินไทยด้วยครับสถานการณ์กระเป๋าตกค้างที่สุวรรณภูมิของสายการบินไทยตั้งแต่26กันยายน2569ตอนนี้ผู้โดยสารตกค้างเยอะมากบางคนเนี่ยมียาอยู่ในกระเป๋าคุณผู้ชมเยอะมากจริงๆนะคะและบางคนเนี่ยบอกว่าคือเดินทางมาเป็นวันๆแล้วเนี่ยมารอกระเป๋าอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิเกิน24ชั่วโมง แต่ว่าการบินไทยไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหา Crisis Management เลยจนทำให้บรรดาผู้โดยสารเนี่ยค่ะต้องไปกดดันฝ่ายอำนวยการให้ช่วยประกาศแล้วก็ดำเนินการเร่งเยียวยาแก้ไขปัญหาคุณผู้ชมภาพที่เห็นเนี่ยในดราม่าแอดดิกเนี่ย20:00 น.ของวันที่28กันยายนก็คือเมื่อวานนี้คือมันเยอะมากจริงๆนะคะ
1: มหาศาลเลยอ่ะ
2: ค่ะตอนนี้เที่ยวบินการบินไทย TG924 ที่จะบินจากกรุงเทพไปมิวนิกตั้งแต่เมื่อคืน28กันยายนเที่ยงคืน50ดีเลย์รอบแรกบอกว่าบอกจะบินคืนนี้ก็คือ

0: ชมแผนเปลี่ยนไปหมดเลยมีอีกหลายคนที่โพสต์นะครับอย่างเช่นคุณระวีตะวันทรงผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในวิกฤตครับมีการโพสต์บอกว่าสุวรรณภูมิการบินไทยทำระบบการเดินทางพังประสบการณ์จริงๆจากมุมมองของผมเต็มๆหน้าจอสถานะของสนามบินเนี่ยคุณผู้ชมมันขึ้นว่าไม่มีสถานะบอกเลยทุกเที่ยวบินนะเฉพาะของการบินไทยคนจะบินก็บินไม่ได้คนจะมาก็มาไม่ได้เพื่อนตนเองอยู่เซี่ยงไฮ้สถานะขึ้นอันโนนครับไม่มีเครื่องจากไทยไปรอ8ชั่วโมงสุดท้ายซื้อตั๋วจากจีนเป็นเครื่องของจีนบินกลับมาได
1: ้
0: มหากรรมกระเป๋าโหลด 2-3 วันที่ผ่านมาคนรอกัน 6-20 ชั่วโมงภาพกระเป๋าที่เต็มพื้นเป็นของวันก่อนๆด้วยนะครับไม่ใช่ของคนที่แบบกำลังยืนรออยู่ที่สนามบิน
2: อ
0: ่ะนั่นคือของวันก่อนๆที่ตกค้างครับบางคนยังไม่ได้กระเป๋าบางคนกระเป๋าหายไปแบบไม่มีคำตอบเจ้าหน้าที่ทุกคนหน้างานก็ไม่มีคำตอบให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วท่านยังเล่าอีกว่าเหตุการณ์ที่ท่านเองเนี่ยเจอนะครับตนเองบินวันอาทิตย์ครับที่17 3:45 ต้องบินอุดรกรุงเทพ 19:00 น.ก็เริ่มมีการประเมินแล้วว่าทำไมถึงยังไม่มีเครื่องจากอุดรมานะครับ 2:30 คนเช็คอินเข้าไปรอในเกตแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณว่าเครื่องจะมาตนเองตัดสินใจเลื่อนไฟไปวันรุ่งขึ้นเลยเพราะรู้สถานการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สุวรรณภูมิแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นผู้บริหารสื่อรัฐเอกชนที่เข้าไปในเกตแล้วก็รอเครื่องรวม 5-6 ชั่วโมงจากที่ต้องได้บิน 3:45 ได้บินจริง 2:00 เพราะไม่มีเครื่องมาจากกรุงเทพถึงกรุงเทพ 3:00 กว่าเครื่องลงแล้วแต่ก็ต้องรอบนเครื่องเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่มาเปิดประตูไม่ต้องพูดถึงเรื่องกระเป๋าโหลดนะครับ
1: ครับ
0: รอกันยาวไปส่วนของกรณีของคุณระวีเองนะครับบิน28ต้องออกจากอุดร 13:45 เข้าเกตถึง 16:00 ก็ยังไม่มีเครื่องมาแสดงตัวว่าจะมาจากกทม.ครับตัดสินใจเปลี่ยนตั๋วไปอีกสายการบินหนึ่งก็พบว่ามีเครื่องมาจากสุวรรณภูมิเลยนะครับแล้วก็มีการระบุนะครับว่าตนเองเนี่ยเข้าใจตลอดว่าการจัดการสุวรรณภูมิมีปัญหาทำให้เครื่องดีเลย์แต่ทำไมสายการบินโลคอสบินตรงเวลาได้บริการกระเป๋าจัดการได้ตามปกติแล้วก็ยังตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าสายการบินแห่งชาติที่มีทรัพยากรและรายจ่ายมหาศาลทำไมถึงทำไม่ได
2: ้
0: อันนี้แค่บางส่วนนะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆในโซเชียลอ่ะมีเยอะมาก
2: เยอะมาก
0: คนโพสต์เยอะแบบเยอะมากจริงๆบางคนแบบดีเลย์ข้ามวันข้ามคืนแล้วรออยู่ในเกตกันข้ามคืนก็มี
1: ใช่
0: นะครับล่าสุดนะคุณผู้ชมการบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน29และ30กันยายนครับอย่างเช่นกรุงเทพอุดรธานีวันนี้ TG008009ยกเลิกนะครับกรุงเทพนิวเดลี315316ก็ยกเลิกครับสิงคโปร์วันนี้ TG407408ยกเลิกครับกัวลาลัมเปอร์415416กรุงเทพแฟรงเฟิร์ต922 923กรุงเทพมิวนิก924 925กรุงเทพบรัสเซล934 935ยกเลิกหมดเลยครับคุณผู้ชมนี่เป็นบางส่วนเท่านั้นที่มีการแจ้งมาวันนี้และวันพรุ่งนี้ล่าสุดทางนายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขออภัยผู้โดยสารทุกท่านสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นการบินไทยกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับสัมภาระกลับคืนโดยเร็วที่สุดและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วท่านระบุว่าขณะนี้มีสัมภาระจาก52เที่ยวบินของวันที่26และ27กันยายนที่ยังอยู่ระหว่างการทยอยนำส่งให้กับผู้โดยสารที่ลงทะเบียนไว้แล้วและจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนสามารถส่งมอบได้ครบถ้วนสำหรับการปฏิบัติการเที่ยวบินในวันที่28กันยายนก็คือเมื่อวานนี้เที่ยวบินล่าช้า34เที่ยวบินด้วยกันนะครับคุณผู้ชมล่าช้านั้นก็ประเด็นหนึ่งกระเป๋าที่ยังไม่มานั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะครับ
1: ครับพูดถึงประเด็นเรื่องของกระเป๋าหายจริงๆอ่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่ามีหลายเคสเมื่อวานนี้มีอีกหนึ่งเคสที่ร้องไปที่ Drama Addict อันนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชมเขาบอกว่าเขาบินมาจากเฉิงตูมาลงที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับปรากฏว่ากระเป๋าเนี่ยตอนแรกนึกว่าหายแต่จริงๆไม่ได้หายคุณผู้ชมยังอยู่บนเครื่องเพราะไม่มีพนักงานเนี่ยเอากระเป๋าลงมาใช่ไหมคุณผู้ชมทีนี้ปรากฏว่าเครื่องลำนำเก่าบินต่อครับจากกรุงเทพไปเซี่ยงไฮ้ทีนี้คำถามก็คือว่ากระเป๋าของตัวเองเนี่ยไปอยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าวส่วนคนไทยที่จะบินไปเซี่ยงไฮ้ปรากฏว่ากระเป๋าไม่ได้อยู่บนเครื่องแต่ตัวเนี่ยถึงที่เซี่ยงไฮ้แล้วแต่กระเป๋าอยู่ไหนรู้ไหมครับยังอยู่ที่สนามบินทีนี้คำถามคือแล้วจะมีการบริหารจัดการอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของสัมภาระ

0: ของผู้โดยสารที่ยังตกค้างอยู่แบบนี้แล้วเยอะมากๆด้วยนะคร
1: ับซึ่งเคสที่คุณภัทรชัยเล่าเนี่ยคุณผู้ชมมันมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆแล้วคงจะต้องรอคำชี้แจงจากทางสายการบินด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นที่ทราบกันดีนะคุณผู้ชมเพราะมันเป็นกฎสากลอยู่แล้วว่าถ้าผู้โดยสารไม่ได้เดินทางสัมภาระของผู้โดยสารบุคคลนั้นจะต้องถูกนำออกจากเครื่องบินไม่สามารถที่จะมีการบรรทุกไปโดยที่ไม่มีผู้โดยสารแบบนั้นทำไม่ได้นะครับแต่กรณีอย่างไฟล์นี้ที่บอกว่ามาจากเฉิงตูใช้เครื่องบินลำนี้ที่มีกระเป๋าของผู้โดยสารที่มาจากเฉิงตูบินไปเซี่ยงไฮ้ด้วยโดยที่ผู้โดยสารจากเฉิงตูลงที่กรุงเทพแล้วอันนี้เดี๋ยวรอคําชี้แจงจากทางสายการบินว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแน่ได้นำกระเป๋าออกมาแล้วหรือนำกระเป๋าติดไปเซี่ยงไฮ้ด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งอันนี้ถ้าเอาติดไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารจัดการแล้วแต่มันเป็นเรื่องของมาตรฐานสากลเลยนะครับคุณผู้ชมที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อ่ะครับ
2: เนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆคือในสัมภาระเนี่ยบางคนที่บอกว่ามันมีสิ่งของจำเป็นมากๆนะคะแล้วก็ยารักษาตัวเนี่ย คือถ้าเกิดไม่ได้กินแล้วหายไปเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะมีผลอื่นๆตามมาด้วยนะคะกระเป๋าเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบหายไปหรือว่าอาจจะได้ล่าช้าแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยอีกด้านหนึ่งที่ถือว่าเยอะมากๆก็คือด้านความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ของสายการบินนะคะ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวรอเรื่องของการช่วยเหลือผู้โดยสารต่อไปด้วยนะคุณผู้ชมแต่พูดถึงเรื่องของเครื่องบินดีเลย์พูดถึงเรื่องของสัมภาระที่ตกค้างมีหนึ่งประเด็นที่ถูกเชื่อมโยงก็คือพนักงานน้
2: อ
0: ยพนักงานไม่มีเดินทางมาทำงานไม่ได้ทีนี้จะมีการบริหารจัดการอย่างไรล่าสุดมีความคืบหน้านะครับทางด้านของกองทัพอากาศมีการส่งกำลังพลช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานภาคพื้นแทนพนักงานที่มาทำงานไม่ได้ครับ